0: ั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับเช้านี้บรรยากาศน่ารักมากเลยนะครับมีแฟนๆรายการเข้ามาทักทายมีอัปเดตสภาพอากาศร่วมแสดงความคิดเห็นจากหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงราย23องศาสุราษฎร์23องศาอุดรนะครับ24องศานะครับภูเก็ต27องศานะครับมีต่างประเทศมาด้วยนะครับ20องศาที่ปารีสนะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าวันนี้ก็เตรียมตัวไปทำบุญวันพระด้วยนะครับ
1: อ
0: นุโมทนาบุญด้วยนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์เราคุยเรื่องของบทบาทของกัมพูชาแล้วก็ฮุนเซนในฐานะที่เป็นจุดเปราะบาง ในการเปิดให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงเปิดปมรอยร้าวครั้งใหญ่กับจีนปัญหาทุนเทาแล้วก็แก๊งสแกมเมอร์เดี๋ยววันนี้ EP 19แล้วนะครับ
1: ก็จะต่อเนื่องกันไป
0: ต่อเนื่องกันตอนนี้
1: จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์อ
0: รุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: คุณสวัสดิ์ครับคุณเวลาวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักท่านครับ
0: ครับมาต่อกันเลยนะครับอาจารย์ครับตอนนี
2: ้ไม่จริงนานต่อ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ คุยกันต่อก่อนอาจารย์
1: คุยกันต่อแม้อากาศจะน่านอนเลยค่ะอาจารย์ วันเสาร์ค่ะไม่ได้ค่ะต้องรายงานสิ่งที่น่าสนใจให้คุณฟังนะผมฟังได้รอคอยอยู่ค่ะ
2: คุณเซนก็ชัดเจนแล้วนะครับเหตุการณ์เมืองข้างในเป็นการเมืองที่อ่อนบวกเบียดแล้วก็แล้วพยายามที่จะใช้ความขัดแย้งเป็นตัวสร้างสถานการณ์ให้กับตัวเองตอนนี้เราจะสังเกตเห็นไหมฮะทุกเวทีที่กัมพูชาได้ไปร่วมประชุมแล้วเวทีเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเวทีที่โจมตีกองทัพไทยและรัฐบาลไทย
1: ใช่ค่ะเนี่ยบางทีเรียนฟังแล้วหงุดหงิดมากค่ะ
2: นะครับคือเอาทุกประเด็นเอาทุกปมเอาทุกความเคลื่อนไหวสร้างขึ้นมาเพื่อกดดันนะครับทั้งๆที่ตัวเองก็เรียกร้องนะครับว่ายืนอยู่บนหลักการของแถลงการร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคม
1: ค่ะ
2: แต่ก็แหกทุกข้อแหกทุกข้อก็คือว่าการยั่วยุปลุกปั่นนะครับแล้วก็เน้นการสร้างสันติครับแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ใช้หน่วยงานรัฐประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอันนี้ไม่ใช่ละครับมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้หน่วยงานของกัมพูชากำลังกดดันประเทศไทยในทุกทิศทุกทาง
0: ครับมาในทุกรูปแบบเลย
2: ใช่เพื่อที่จะตอบสนองตามสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับตอนนี้กัมพูชาต้องการอะไรกัมพูชาต้องการที่จะแสดงจุดยืนว่าในพื้นที่ที่ตัวเองเพียงค้ำไปในห่วงการทำสู้รบกันไปรอบที่สองนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศก็คือเขาจะใช้คำว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวเส้นเขตแดนโดยการใช้กำลังอาวุธแล้วก็เรียกร้องนู่นแหละครับให้มันกลับไปเหมือนสถานะการเดิมก็คือตั้งแต่สิ้นสุดครั้งแรกก็คือเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: เดือนธันวาไม่นับแล้วก็จะมีแถลงการร่วมเดือนธันวาทำไม
1: นั่นแหละสิ
2: ค่ะนะครับก็ตรงนี้แหละอันตรายเป็นจุดที่อันตรายก็คือสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือขอให้เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนร่วมโดยเร็วโดยด่วนนะครับแต่ก็ปลุกปั่นจิตตลอดเวลาทำหนังสือประท้วงแถลงอีกแล้วก็จริงๆแล้วมันมีกี่กระทรวงในกัมพูชาแถลงเรื่องเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมก็แถลงกระทรวงมหาดไทยก็แถลงโฆษกรัฐบาลก็แถลงโฆษกวุฒิสภาก็แถลงเอาทุกที่ทุกทางเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็แถลงได้แทบทุกวันเลยนะอาจารย์ออกมาอยู่เรื่อยๆเลย

0: ใช่ครับเฮลิคอปเตอร์ก็ประท้วงวงกล้องเห็นไหมเนี่ยมันล้ำเขตแดนชัดๆเลยคือทุกประเด็นฉันเด่นบทนะครับทุกประเด็นฉันเด่นบทและทุกเวทีฉันก็จะอ่านแบบที่ฉันต้องการนี่แหละนะครับเขาไปชุมเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เอาเรื่องชายโดมชายแดนเนี่ยไปขึ้นเป็นไฮไลท์นะครับหรือที่มันน่ารังเกียจกว่านั้นก็คือว่าเมื่อสองวันก่อนหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: ทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสได้ออกมาพูดในเชิงที่บอกว่าทูตไทยได้ไปล็อบบี้และบีบบังคับจะสั่งให้เขาไม่พูดอะไรที่เกี่ยวกับชายแดนออกมาให้แถลงแบบนั้นเลยนะครับประมาณว่าเราเนี่ยกำลังใช้อิทธิพลเพื่อไปบีบบังคับให้เขาเนี่ยซึ่งเป็นลูกเป็ดน้อยแอบเป็ดขี้เหร่ด้วย ที่อยู่ในกำมือแล้วเนี่ยจะใช้กลไกนั้นกลไกนี้ซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันไม่มีใครสั่งใครได้อยู่แล้วครับในขนาดว่าไม่ได้ไปพูดไม่ได้สั่งปิดปากก็ยังออกมาเสกในลักษณะอย่างนั้น
2: พูดได้หน้าตาเฉยด้วย
0: แล้วที่น่ารำคาญมากก็คือเรื่องระเบิด
2: ค่ะ
0: นะฮะระเบิดเนี่ยก็จะขุดมานะฮะทีแม็กนะฮะของเราเนี่ยมีทีแม็กทีแม็กก็คือมันหมายถึงศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดแห่งชาติ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะแห่งประเทศไทยเราก็เลยเรียกว่าทีแม็กเนี่ย TMACนะครับสองกัมพูชาก็เป็นตัว C ฮะกัมพูชา
1: ทีแม็ก
0: ก็คือก็ C แม็กนะครับก็คือความหมายอย่างเดียวกันได้แหละแล้วก็พยายามที่จะเอาทุกเรื่องให้มาเกี่ยวกับชายแดนนะครับเอาระเบิดเศษระเบิดเศษซากระเบิดอะไรเนี่ยมาเลี้ยงกันเป็นกุลุตหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่านี่นะครับคือระเบิดที่กองทัพไทยถล่มกัมพูชาแล้วที่ผมแตกใจมากมันบอกว่าท่านไม่น้อยกว่า7 ล้านชิ้นถ้า7 ล้านชิ้นเนี่ยคือมันสงครามโลกแล้วนะครับ
1: โอ้โห7 ล้านเลย
0: เจ็ดล้านลูกนะครับมันคือสงครามโลกแล้วนะครับแล้วก็คือถ้าคนที่เขาเอ็กซ์เพิร์ตจริงๆเนี่ยนะฮะเขาดูเขาก็จะรู้ว่ามันเสร็จแล้วเปิดเก่าเสร็จแล้วเปิดใหม่นะแล้วก็ดูก็จะรู้ว่ามันเป็นระเบิดรุ่นไหนนะครับรุ่นที่มีนู่นนะฮะในสงครามเขมร4 ฝ่ายทั้งขึ้นทั้งขึ้นระเบิดทั้งอะไรพวกนี้นะครับหรือบอมบอม2,000 ปอนด์อย่างเงี้ยนะครับประเทศไทยเราไม่ใช้เรื่องพวกนั้นหรอกครับใน
2: ค
0: ือมันดูจากเศษเด็กมันก็รู้ครับถ้ามันระเบิดแล้วนะฮะสนิมเขื่อเลยนะครับผมก็บอกมันถ้ามันจะเทรคสักอย่างหนึ่งก็เนียนกว่านี้หน่อยไหม
2: ค่ะ
0: พยายามที่จะเท่าข่าวนะครับแล้วก็เอานักข่าวจะเรกราดมาจากไหนก็
2: เท่าข่าวจริง
0: ๆไม่เขียนบทความเป็นสุเป็นสาจริงๆมันก็คือไปจ้างเขาเขียนนั่นแหละนะครับ
2: อาจารย์ถ้าตรงนี้ดิฉันเกรงอย่างนี้อาจารย์ครับในเมื่อมันพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันปล่อยอย่างนี้มันก็คำที่คนที่เขารับเนี่ยเขาก็อาจจะทำให้เชื่อไปได้เลยไหมเนี่ยตรงนี้น่ากังวลนะอาจารย์
0: คือถ้ามันปริมาณแล้วมันเป็นของไม่แท้นะครับไม่มีใครสดหรอกครับแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นประจักษ์พยานที่มันพิสูจน์ได
2: ้คร
0: ับเหมือนภาพที่มันเอาบอมใหญ่ครับบอม2,000 ปอนด์เห็นไหมฮะอยู่ข้างตุ่มน้ำผมก็บอกมันใหญ่ขนาดนี้แค่มันหล่นตุ๊บลงไปตรงนั้นเนี่ยนะครับถึงมันหมายถึงระเบิดมันจะไม่ทำงานแรงกระแทกเนี่ยมันก็ทำให้ตุ่มมันแตกแล้วได้แล้ว
2: จริงค่ะ
0: อันนี้คิดดูว่าตุ่มรุ่นนี้มันน่าจะทำออกมาขายนะ
1: แข็งแรงทนทาน
2: รับแรงสั่นสะเทือน
1: ได้ดีเยี่ยม
0: มันไม่อะไรหรอกครับมันรำคาญนะครับพอมันเกิดอาการรำคาญแล้วเนี่ยถ้าคนไทยเราที่มีความ

0: ชาติก็จะรำคาญเรื่องพวกนี้
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์พอรำคาญเสร็จปุ๊บนั้นเนี่ยก็ต้องมันก็จะไปเข้าทางของเขมรแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาเฟซเขาทำให้เรารำคาญเนี่ยเพื่อที่จะกดดันให้เราไปสู่เวทีที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารำคาญครับปล่อยละครลิงไปสักครู่
1: ปล่อยมันไป
0: ปล่อยละครลิงสักครู่หนึ่งเลยเช่นต้นมะพร้าวสูงๆเลย
1: ปล่อยมันพูดพร่ำไปนะ
0: ก็นั่นแหละครับหลายเรื่องหลายราวนะครับแล้วอีกการเมืองมันมาถึงจุดอันตรายแล้วการเมืองกัมพูชาตอนนี้อยู่ในจุดอันตรายมากเพราะเมื่อวานนี้นะครับได้มีการตกลงกันเรียบร้อยกับกองทัพอเมริกา
1: โอ้
0: กับกองทัพกัมพูชาว่าจะรื้อฟื้นนะฮะรื้อฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าอังกอร์เ
1: ซ
0: นซิโนนะฮะจริงๆไอ้คนที่ไปยกเลิกการซ้อมรบอันนี้ก็เขมรนะครับ
2: ครับ
0: เพื่อไปซบจีน
1: ค่ะแต่ตอนนี้รื้อฟื้นอีก
2: พอจีนวิวแล้ว
0: พอจีนไม่ซ้อมมังกรทองในปีนี้จีนงดนะครับแต่กัมพูชามาแก้เกี้ยวกัมพูชาบอกว่าฉันเป็นคนงดเองใช่ไหมครับแล้วทีนี้พยายามจะเสริมสร้างในหลายๆเรื่องขอคืนดีกับอเมริกาสัญลักษณ์ของการขอคืนดีก็คือการอภัยโทษให้กับกลุ่มสุขา
1: อ๋อ
0: ครับแล้วอภัยโทษอย่างเดียวไม่พอนะครับตั้งลูกสาวเขานะครับมาเป็นทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรีหุ่นมาแน
1: ่
0: แล้วก็สาวคนนี้ก็เดินทางตระเวนไปตามสถานทูตต่างๆแล้วเรียบร้อยหาอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ไปหาอังกฤษก่อนหน้านี้ก็ไปหาหลายๆประเทศเพื่อที่จะขอความเห็นอกเห็นใจว่าถูกกระทำโดยกองทัพไทยนะครับขอความเห็นอกเห็นใจว่าประชาชนคนไทยนั้นใจร้ายใช่ละครับปิดด่านชายแดนไม่ยอมให้กัมพูชาเข้ามาทำงานได้ตามปกตินะครับปิดชายแดนทำให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถได้รับการรักษาตามหลักมนุษยธรรม มันคุยไปคุยมามันอะไรนะ คือกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีกฎกติกานะครับพอมันไม่มีกฎกติกานั่นแหละลองนึกดูว่ามหาอำนาจเขามองเข้ามาอย่างทะลุปูโป่งนะครับเขาเห็นแล้วว่าไอ้นี่คือหลุมดำแหละหลุมดำที่ฉันสามารถที่จะฉกฉวยและใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้กัมพูชาอยู่ในสถานะที่เป็นสมาชิกของอาเซียนแต่ใช้กลไกของมหาอำนาจเพื่อที่จะเอามารับใช้อำนาจของวงตระกูลตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าผลกระทบในวงกว้างนั้นมันคืออะไรนะครับเพียงต้องการว่าฉันจะรักษาอำนาจของฉันต่อเท่านั้นต่อไปเราจะเห็นอะไรเดี๋ยวสักครู่ครับ
1: ค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย
3: ์ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ฟังดูแล้วนี่โอ้โหกัมพูชานี่ชักศึกเข้าบ้านเลยนะเพราะอาเซียนเขาก็มีกฎกติกาไม่ใช่กันไม่ใช่ประวิตรเชิญประเทศอภิมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงนะนะอาจารย์ค
0: ่ะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นอธิปไตยนะครับแต่พอคนอื่นทักท้วงเขาก็จะบอกว่าคุณกำลังแทรกแซงกิจการ

0: ภายในของฉัน
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่กัมพูชาทำอยู่ทุกวันนี้มันก็คือไม่ให้ความสำคัญกับอาเซียน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับไม่เกรงใจใครฉันอยากจะทำแบบนี้เพื่อการอยู่รอดของวงตระกูลที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานที่สุดนะฮะก็พยายามดิ้นรนในทุกทิศทุกทางและอเมริกาก็ตอบสนองแบบนั้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อเมริกาตอบสนองหนึ่งนะครับยินดีที่จะกลับมาตอบรบทั้งๆที่คนที่ที่หยุดการตอบรบคือฮุนเซน
2: ค
0: ่ะเพื่อไปซบจีนและจีนก็ตอบสนองให้ฮุนเซนเฉลิงในอำนาจนะครับอยู่มาวันหนึ่งเฉลิงอำนาจของฮุนเซนนั้นส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนจีนก็เลยตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดยังเอาไว้เลี้ยงไว้อยู่นะครับแต่เลี้ยงแบบให้ไม่ให้เหมือนเดิมนะครับจากเดิมอาจจะให้ชามข้าวที่ล้นนะฮะอยากกินเมื่อไหร่ก็กินเติมไม่อั้นกดปุ่มปื๊ดปื๊ดข้าวก็มาอะไรพวกนี้นะครับ
2: ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขมากขึ้นมีเงื่อนไขมากขึ้นอันนึงพูดได้ตรงๆเลยนะครับก็คือว่าเงื่อนไขนึงที่จีนกำหนดเงื่อนไขก็คือว่าหยุดการเผชิญหน้าที่ชายแดนกับต่อต้านไทยแต่เงื่อนไขไม่ยอมครับคุณเซนสาเหตุที่คุณเซนไม่ยอมก็เพราะว่ามันมีฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายคุณเซนอยู่จากความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงของคุณเซนนะครับฝ่ายที่ดิสเครดิตหรือบ่อนทำลายคุณเซนอยู่ทุกวันก็คือสมรังสีต
2: ่อ
0: ทำการเขมรโดยคะเนียนนี่แหละ คำว่าโดยคะเนียนคือเป็นเหมือนกันนะครับแค่แม่โดยคะเนียนนะฮะก็คือเป็นเขมรเหมือนกันซึ่งกำลังต่อสู้ห้ามหันกันเพื่อแย่งชิงอำนาจครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่อเมริกาตอบสนองเพิ่งประกาศเมื่อวานคืนนะครับเอาไปเลย13ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: โอ้ทันทีเลยนะฮะ
0: เพื่อเอาไปเก็บผู้ทุนระเบิดเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดนะครับถ้าเรามองเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องที่แต่ปกติธรรมดานะครับแต่นี่มันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเซนไปขอคืนดีกับเขา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะหลังจากที่เบี้ยวแล้วก็ทรยศหักหลังเขาถึงขนาดว่ากล่าวหาเขาและคนของเขาว่าวางแผนที่จะโค่นล้มอำนาจตัวเองนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งคนที่คุณเซนฟ้องร้องจนตัดสินติดคุกไปแล้วเนี่ยนะฮะ27ปีกลับมาดึงมาเป็นมิตรเพราะตัวเองอยากจะกลับคืนดีกับมาสเตอร์ไมค์ของเขานะครับคำว่ามาสเตอร์ไมค์เนี่ยอันตรายนะครับคือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละอเมริกาก็ไม่ใช่โง่นะครับไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นหน้าหน้าของโลก
2: คร
0: ับก็ให้การเก็บกู้ทุนระเบิดใช่ไหมครับมันก็มาอยู่ในรายในช่วงที่กัมพูชากำลังพูดเรื่องนี้บอกว่าระเบิดนั้นท่านได้แต่มันมาจากไหนแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะกองทัพไทยเอามาถล่มฉันทั้งที่ไอ้ระเบิดพวกนี้นะครับเขมรทั้งสี่ฝ่ายฮะถ้าเป็นกับระเบิดนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากับระเบิดนะฮะแต่ภาษาทางการเขาเรียกว่าทุ่นระเบิดสังหารนะครับทั้งที่เขมรทั้งสี่ฝ่ายนั่นแหละต่างคนต่างวางแบ่งเอาไว้เพื่อป้องกันพื้นที่ยึดครองของตัวเองไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งลุกล้ำเข้ามานะครับก็วางกันมาวางกันไปเนี่ยนะครับประเมินแล้วก็40ล้านลูกนะแล้วก็ลองนึกดูนะครับเก็บกู้มาตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันนี้เขมรเก็บออกไปได้1ล้านลูกยังเหลืออีก9ล้านลูกนะฮะนั่นแหละเขาบอกว่าไอ้ที่มันเหลือ9ล้านลูกเนี่ยเขมรเนี่ยเก็บไปจะหมดแล้วไอ้ที่มันมาเพิ่มอย่างเงี้ยคือกองทัพไทยเอาไปจริง
1: ก็กล่าวหาเพิ่มอีก
0: เนี่ยผมก็งงว่าโอ้ถ้าประเทศไทยมีระเบิด7ล้านลูกขนาดนั้นนี่จะเศรษฐีนะครับมหาอำนาจนะครับที่มีระเบิดขนาดนั้นได้นะครับมันก็มันไม่มีอะไรเลยแล้วก็กล่าวหาแต่ทีนี้

0: อำนาจเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดกันมันคือจุดที่ทำให้มหาอำนาจสามารถแทรกแซงครับฉันก็จะยกประเด็นนี้มากดดันโอเคเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดของไทย7 ล้านลูกเนี่ยมันเป็นจริงเหรออะไรนะจริงๆไอ้คนที่เอาระเบิดพวกนี้มาทิ้งแล้วก็ผลิตมาให้เขาวางเนี่ยนะครับมันมีแต่ชาติมหาอำนาจเท่านั้นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียตเดิมทุกวันนี้ก็คือรัสเซียนะครับจีนนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงยุโรปทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาทุนระเบิดไปวางไปขายด้วยนี่มันพิสูจน์ทราบได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่ต้องกังวลนะครับที่ไล่เรียงให้ฟังเนี่ยคือเพื่อให้ทันกับสถานการณ์เท่านั้นแล้วแค่นั้นไม่พอครับอเมริกาก็คือว่าเมื่อสุนัขมันเห่าหอนแล้วเนี่ยก็ให้มันเห่าหอนต่อไปนะครับก็ให้รางวัลมันหน่อยนึงนะครับแม้ว่าจะไม่มีหางกระดุกกระดิกแล้วว่าซีนสักแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็ยังมีปากมีปากยังมีขาสี่แผลได้วิ่งนะครับก็เลยต้องใช้มาเป็นประโยชน์โอเคฉันได้จังหวะแล้วฉันก็จะกลับมากำหนดแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
2: ครับ
0: จะซ้อมรบอังกอร์เป็นซีโน่นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กำหนดแล้วเรียบร้อยนะปกติการซ้อมรบเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอยู่ในห่วงเวลาเนี่ยละภายใน1 สัปดาห์นี่แหละ
2: ครับ
0: นะจริงอังกอร์เซนติเนลมันเป็นการซ้อมรบที่เกิดขึ้นที่ต่อเนื่องจากยุคที่อเมริกาปราบการก่อการร้ายสากล
2: ครับ
0: นะฮะก็เอามารับใช้อำนาจตัวเองนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็จะเป็นการคืบนะครับคืบแบบไหนคืบก็คือการคืบที่จะทวงสิทธิ์และอำนาจของตัวเองที่เคยมีในกัมพูชากับขึ้นมาแล้วมาเกมนี้มันก็จะกลายเป็นการเจอกันระหว่างมหาอำนาจแหละมหาอำนาจในที่นี้คือจีนกับอเมริกา
2: ครับ
0: นะจะชนกันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับจะชนกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์อันหนึ่งในอาเซียนและประเทศที่สมยอมให้ตัวเองเป็นตอนนี้ชัดเจนแล้วก็คือกัมพูชาโดยมีแรงสนับสนุนจากการที่จะต้องการรักษาอำนาจของตระกูลฮุนเป็นสำคัญแล้วเราก็จะเห็นภาพของการสู้รบตบมือกันในทุกมิติระหว่างจีนครับสหรัฐโดยมีกัมพูชาเป็นตัวเล่นนะครับเล่นต่อไปนี้อเมริกาก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งเรือรบมาที่ฐานทัพเรือเรียบบ่อยๆเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเรดาร์จับขึ้นสัญญาณให้เดี๋ยวฉันจะให้เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อทดแทนของจีนซึ่งไม่ทันสมัยเหมือนอเมริกาหรอกน่าเอาไปเลยนะ
2: ฮะคุณเซนอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้จีนเขามีท่าทียังไงบ้างครับที่สหรัฐจะมาซ้อมรบกับกัมพูชาเนี่ยครับ
1: เขาก็ต้องมีท่าทีละสิต้องมองแหละ
0: ก็ต้องเสียคุณเซนครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมซึ่งเขาไม่ต้องแสดงท่าทีเขาทำแล้ว
2: ครับ
0: นะครับเขาทำแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เราจะเห็นโฟกัสไปเลยนะครับเราจะเห็นบทบาทที่สูงเด่นขึ้นของสถาบันกษัตริย์กัมพูชาเราจะเห็นบทบาทที่สูงเด่นขึ้นของเจ้านรงค์จักราวุธในฐานะประธานพรรคคุณชินเทกนะทุกวันนี้ป้ายสีเหลืองที่มีรูปจักราวุธพรึบขึ้นทั่วประเทศแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นคือมีความสำคัญนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นในกัมพูชาเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งที่จะส่งสัญญาณให้รู้นะครับถ้าใครชนะเลือกตั้งท้องถิ่นมันหมายถึงชัยชนะเลือกตั้งใหญ่ในปีถัดไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเลือกตั้งท้องถิ่นเขากำหนดแล้วนะครับว่ามันจะมีขึ้นในวันที่6 มิถุนาปีหน้า2027นี่แหละมีที่นั่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ย11,622 ที่นั่งยังไม่เห็นการเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับ
2: คร
0: ับ แต่ตอนนี้สภาของกัมพูชามันอยู่ภายใต้คุณเซนอยู่แล้วมันนี่แหละมันก็จะ

0: เล่นวิชาฮุนเซนที่น่าเกลียดสวยวิชามา
1: ค่ะ
0: มันก็จะทำได้หลายทางที่จะสร้างสภาพสถานะที่ตัวเองได้เปรียบครับแต่พระคงทำยากแล้วเพราะว่ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามาแล้วเนี่ยมันย่อมมีเงื่อนไขนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจีนเหนืออเมริกาแน่ๆนะครับก็คือกลไกในเรื่องของเศรษฐกิจครับ
1: ก็ค่ะ
0: เพราะอเมริกาเข้าไปในกัมพูชาไม่เคยสร้างเศรษฐกิจมากมายมีแต่สร้างอิทธิพลเหนือเขาจนฮุนเซนเนี่ยไม่ยอมรับพอฮุนเซนไม่ยอมรับก็นั่นแหละสาเหตุที่วิ่งไปหาจีนแล้วก็จีนก็ให้ฮุนเซนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮุนเซนต้องการ อยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนมันพลยศพลพีถ้าเป็นลูกก็ลูกพลพีถ้าเป็นมิตรก็เป็นพลยศมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยมันเละตุ้มเตะกัมพูชาเซตุ้มเตะแล้วก็ความแตกแยกสูงนะชนชั้นสูงในประเทศเนี่ยอยู่ดีกินดีแต่ประชาชนยากจนมีหนำซ้ำเปิดศึกกับประเทศไทยสองรอบทำให้จนมากขึ้นครับ
1: ค
0: ่ะแล้วไม่ได้จนธรรมดานะครับแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านเป็นล้านนะครับทุกวันนี้เนี่ยยังว่างงานเป็นส่วนใหญ่และชายแดนพอชายแดนปิดเนี่ยนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะฮะการจ้างงานงานอะไรเนี่ยมันเป็นง่อยหมดเลยนะครับง่อยขนาดไหนง่อยขนาดว่าคนที่ไม่เป็นแรงงานในไทยแต่เป็นแรงงานในกัมพูชาในภาคการเกษตรแปลงใหญ่ที่เรียกว่าเกษตรพันธุ์เนี่ยนะครับการจัดฟาร์มิ่งอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เดินตามปกตินะครับพอเกษตรกรไม่มีแรงนะลองนึกดูนะครับหนี้สินที่อยู่กับธกส.ในกัมพูชาก็มีธกส.เหมือนเราเนี่ยนะครับก็กู้มาเหมือนกันนี่แหละที่ไปจำนองเอาเงินออกมาเพื่อที่จะผลิตผลทางการเกษตรพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ขายนะครับพอขายเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ชุนเชื้อครอบครัวนะครับแล้วเอาไปใช้นี่นะครับแล้วแรงงานนะครับแรงงานทำอะไรเมื่อไม่มีที่ดินแรงงานก็ขายแรงงานนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็หลายล้านคนที่มา2ล้านคนเป็นอย่างน้อยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ตั้งแต่เปิดศึกกับประเทศไทยมันเซ็นบังคับให้เขาต้องกลับ
2: ครับ
0: แล้วกลับไปแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้กลับมาเลย
1: แล้วก็ยังไม่มีงานทำด้วยนะ
0: ใช่นั่นแหละครับคือดีคอนติเนียลครับ
2: ต่อพรุ่งนี้นะครับ
1: วัน
2: น
1: ี้อาจารย์
2: เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวัฒน์และผมภูเบศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่หนึ่งรับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับวันที่5 กันยายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัตถนากุลและผมณรงค์จันท

0: ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีท้าผู้นำฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับส่วนการร่วมรับประทานอาหารกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนครับเหตุนายกรัฐมนตรีติดภารกิจด่วนส่วนเรื่องของเช้าวันนี้ครับต้องจับตาดูรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินสวัสดีครับน้องแอนครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ณรงค์คะเดี๋ยวรอสักครู่นึงกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ระบบ Facebook Live กำลังดำเนินการอยู่นะคะเด
0: ี๋
1: ยวจะได้รับชมรับฟังกันผ่านทางออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางค่ะ
0: ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลต้องติดตามชมวันนี้นะครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและก็ทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และก็เข้าใจรัฐบาลว่ากำลังทำอะไรอยู่มีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็จะเริ่มจัดวันนี้แหละครับ 9:05 ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD หมายเลข30แล้วก็ททบ5และช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้านะครับส่วนเรื่องของการนัดกินข้าวพักร่วมรัฐบาลเพื่อกระชับสัมพันธ์พักร่วมนั้นนะครับเมื่อวานนี้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพักภูมิใจไทยบอกว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนนี้ที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่ออาภูมิใจไทยนัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพักร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีเบื้องต้นครับได้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อนเนื่องจากสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดอีกเมื่อไหร่นั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนครับเพราะว่าไทยรัฐสำหรับประเด็นเรื่องของการเร่งประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลวันนี้พาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับพาดหัวบอกว่าผุดไอเดียเร่งตีปี๊บผลงานคุยกับครม.อนุทินประเดิมจัดรายการวันนี้เลื่อนกินข้าวพรรคร่วมทนายดังผลักสมชัยกลิ้งรัฐบาลโหมเร่งตีปี๊บ PR ผลงานผุดรายการคุยกับครม.อนุทินนายกเปิดทำเนียบรับคณะทูตลุยใช้วิธีโลกสร้างโอกาสให้ประเทศยันชัดไม่ตั้งรัฐมนตรีช่วยงานเอกนิติและสุภจีนะครับเลื่อนนัดกระชับสัมพันธ์พรรคร่วมสุภชัยแซะฝ่ายค้านใช้วิธีสภากดดันกกต.ชี้ช่องกกต.หลักฐานไม่พอต้องกล้าล้มคดีหัวสว.ไอซ์สวนแรงมีใครเป็นบุพการีหรือถึงปกป้องกันนักไหมอยากจะลืม MOU ตระบัดสัตว์เย้ยไม่ได้ปกป้องกกต.แต่ปกป้องตัวเองโรมฉับรัฐบาลอมหิตยก3จังหวัดใต้มาอ้างแนะมาริกาปรับปรุงตัวเองก็เป็นประเด็นที่รวมการเมืองประเด็นอื่นไปด้วยเลยนะครับส่วนไทยโพสต์ก็มีประเด็นเรื่องของรายการพิเศษที่จะจัดกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับคุยกับครม.อนุทินพาดหัวอย่างนี้ครับสำหรับไทยโพสต์อนุทินเลือดดินเนอร์ผุดรายการคุยกับครม.บังซุปไอซ์เปิดวอร์ละอุนะครับอนุทินเลื่อนดินเนอร์พักร่วมรัฐบาล6กันยายนเหตุติดภารกิจสำคัญรัฐบาลผุดรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายออกอากาศทุกวันเสาร์ 9:05 เริ่ม5กันยายนก็คือวันนี้ครับประเดิมเทปแรกรองนายกประกรณ์ปฏิรูประบบราชการไม้เน็บคะแนนตกต้องทำรายการแนะใช้ช่องทางปกติสื่อสารก็พอแล้วครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะที่ระบุว่ารัฐบาลนั้นใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องซึ่งรัฐบาลไม่มีการใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างให้ประเทศนั้นคุ้มค่าและงบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อนไม่ใช่เหมือนวันนี้เงินในกระเป๋าแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ได้เขาไม่เข้าใจนะคะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านระบุว่าให้ใช้ความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็คือความกล้าหาญทางการเมืองนายกก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญแล้วจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรแล้วก็หันมาบอกผู้สื่อข่าวว่าชอบถามว่าคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีเอามาชนกันนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นระบบตรวจสอบสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ตอบยติได้

แม้กระทั่งหากไม่มั่นใจก็สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ซึ่งเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังคงมีผู้สื่อข่าวถามรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะก็ระบุนะคะว่ามีความพร้อมถ้าหากว่า

0: บาลใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวย้อนถามรัฐบาลไม่กล้าหาญเป็นรัฐบาลได้อย่างไรยันคิดก่อนใช้ไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ใช้ส่วนฝ่ายบริหารรัฐบาลผุดรายการคุยกับครม.อนุทินจัดคิวรัฐมนตรีแจงมุมคิดเจาะนโยบายทุกวันเสาร์ 9:00 นประเดิมเทปแรกวันนี้รองนายกประกรณ์พูดคุยปฏิรูประบบราชการขณะที่ทรงศักดิ์ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับศึกซักฟอกปัดตอบยกปมหัวสว.ชี้เป็นหน้าที่กกต.ด้านศาลปกครองเตือนกสทช.ปิดเบือนคำสั่งศาลคดีหมอสรณะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่วนอีกฉบับนึงค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นที่นายกรัฐมนตรีค่ะไปต้อนรับ76ทูตและกงสุลโชว์วิชั่นดึงการลงทุนบูมดิจิทัลเลื่อนดินเนอร์รัฐบาล6กันยายนพรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยช่วยอุ้มกกต. 7-9 กันยายนสภาถกงบวาระ2นายกต้อนรับคณะทูต76คนลั่นไทยเปิดประตูลงทุนเทคโนโลยีผุดรายการคุยกับครม.อนุทิน5กันยายนปกรณ์ประเดิมคุยปฏิรูปราชการเลื่อนกินข้าวรัฐมนตรีพรรคร่วมกระชับความสัมพันธ์พรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยพยายามอุ้มกกต.ค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกครับก็วางกรอบจะเรื่องของมีการจัดระเบียบวางกฎเกณฑ์แล้วก็ดำเนินการกับผู้ลักลอบเปิดแบบผิดกฎหมายครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกเพื่อวางกรอบนโยบายและก็ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของประเทศให้มีความชัดเจนและก็เป็นระบบนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่า Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการเติบโตนี้มาพร้อมกับความท้าทายในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทั้งไฟฟ้าน้ำและที่ดินในปริมาณสูงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความกังวลถึงปัญหาการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีลักษณะแอบแฝงเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตผิดประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเราต้องการให้การสนับสนุนและมีนโยบายชัดเจนแต่ผู้ลักลอบเปิดถือว่าผิดกฎหมายต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดครับขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับได้กล่าวถึงการตรวจสอบ Data Center ที่พระราม9ว่าในส่วนของกทม.จะดูแลเรื่องของใบรับรองการก่อสร้างอาคารซึ่งปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองโดยในพื้นที่กทม.มีการขอใช้ตั้ง Data Center มาทั้งหมด6จุดครับแต่ว่าได้รับอนุญาตเพียง3จุดซึ่งในส่วน3โครงการที่ยังไม่อนุมัติก็จะชะลอแล้วก็จะไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นต่อไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ด Data Center ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนัดแรกครับว่าที่ประชุมได้พิจารณา4ประเด็นครับก็คือ1เร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันและก็เร็วที่สุดจัดส่งข้อมูล Data Center ตามประเภทเช่นประกอบกิจการแล้วก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรับเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่11กันยายนประเด็นที่2ที่มีการกำหนดกันก็คือเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center โดยเห็นชอบให้ Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภทประเด็นที่3ครับเห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมและประเด็นสุดท้ายนะครับที่มีการพิจารณากันก็คือการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน4ชุดด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการใช้พลังงานน้ำแล้วก็ระบบดิจิตอลด้านพื้นที่และอาคารและสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการวางกรอบกันเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดสำหรับประเด็นนี้นะครับพาดหัวบอกว่าตั้งอนุกรรมการ4ด้านคุม Data Center อนุทินถกบอร์ดขันน็อตจี้ฟันลักไฟขุดบิตคอยน์อนุทินนั่งหัวโต๊ะเองประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่ทำเนียบตั้งอนุกรรมการ4ด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่อาคารและสิ่งแวดล้อมย้อนไกลถึงกำหนดคำนิยามให้ชัดตีกรอบจัดระเบียบวางกฎเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำเร่งคลอดกฎระเบียบภายใน1เดือนชูพลังงานสะอาดจี้ปราบพวกเก่งกำไรลักไฟหลวงขุดบิตคอยกระทรวงพลังงานเปิด4เกณฑ์คุมไฟแยกอัตราเฉพาะไม่ให้กระทบประชาชนขณะที่กทม.ชะลอ3โครงการใหม่จ่อแก้ผังเมืองรองรับปัจจุบันครับ
0: ขณะที่เลขา

0: สภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยะนันท์นะคะก็บอกว่าผลการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของ Data Center เนี่ยนะคะได้มีการพิจารณาจนสามารถเห็นตรงกันค่ะว่าเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นก็จะถูกนำมาจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมขณะเดียวกันค่ะจะต้องระบุเป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและจะมีคณะอีกชุดค่ะในการดูแลความคุ้มท่าทางเศรษฐกิจด้วยที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิทัลกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำการใช้ไฟพลังงานแล้วก็รวมไปถึงแรงงานด้วยที่ต้องมีการจัดทำดูเรื่องของอาคารค่ะว่าควรจะมีลักษณะมีการตั้งในจุดใดรวมถึงการสำรองไฟเพื่อให้มีความปลอดภัยและสุดท้ายก็คือมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะทางฝั่งของคุณอนุชาบอกว่าตอนนี้มีส่วนของData Center ที่เปิดให้บริการ35โครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมผ่านการขออนุญาตจาก BOI 11โครงการนอกนั้นก็อยู่ในการดำเนินการขออนุญาตกันเองค่ะในส่วนที่ยังมีอีกบางส่วนที่ยังรอการพิจารณานะคะมีอยู่เบื้องต้น117โครงการด้วยการที่มีเอกชนให้ความสนใจรอการขออนุมัติค่ะเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอนุทินนั่งหัวโต๊ะถก Data Center หรือ166โครงการใหม่จัดแถวอุดช่องโหว่ถกบอร์ด Data Center นัดแรกเห็นชอบนโยบายตั้ง4คณะอนุกรรมการคุมรอบด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานอาคารสิ่งแวดล้อมวางมาตรฐานเทคนิคกรอบแนวทางปฏิบัติเบรกรายใหม่ชั่วคราว166โครงการจัดระเบียบใหม่อุดช่องโหว่กฎหมายทำมาตรฐานขั้นต่ำเปิดใบอนุญาตเฉพาะขีดเส้น1เดือนต้องชัดด้านชัดชาติเผยผลตรวจพระราม9พบสาร VOC ในท่อระบายน้ำจี้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหากลิ่นน้ำมันปรับเวลาทดสอบเครื่องปั่นไฟในช่วงกลางวันภายใน7วันจ่อสังคายนานิยามกฎหมายผังเมืองดันการทำ EIA แบบเดี่ยวพรรคประชาธิปัตย์วิรัตและกทม.หรือกฎหมายควบคุมก่อนไทยเจอวิกฤตขาดน้ำและไฟฟ้าจับตาสัปดาห์หน้าทีมสุดซอยปูพรมตรวจ Data Center ฟันเพิ่ม5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรค่ะ
1: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่เมื่อวานนี้ไปถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตทนายความทำร้ายด้วยการผลักจนล้มเลยครับแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นด้วยครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของอดีตกกต.ค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอยู่ที่หน้าสน.ทองหล่อช่วงบ่ายค่ะโดยอาจารย์สมชัยนะคะกำลังขี่จักรยานมาที่โรงพักแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตอัยการอดีตทนายความแต่ว่ากลับถูกนายณัฐวุฒิที่มาดักรอทำร้ายด้วยการผลักจนทำให้ทั้งคนทั้งรถจักรยานเนี่ยก็ล้มลงต่อหน้าสื่อมวลชนก็มีภาพถ่ายนะคะเป็นคลิปวิดีโอจากสื่อมวลชนหลากหลายสำนักจับภาพเอาไว้ได้โดยนายสมชัยค่ะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ยังถูกต่อว่าชี้หน้าข่มขู่นะคะแม้ว่าสื่อมวลชนรวมไปถึงตำรวจก็พยายามช่วยกันห้ามปรามแล้วก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางฝั่งของนายสมชัยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็บอกว่าปรึกษาทนายความส่วนตัวเพื่อแจ้งความกับนายณัฐวุฒิก็หาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทำให้เสียทรัพย์พิจารณาเรื่องของการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทำไปเพื่อข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวก็ต้องการให้ยุติการเคลื่อนไหวต่างๆค่ะขณะที่ทางทนายความค่ะนายนรเศรษฐ์ก็บอกว่านอกเหนือจากคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังแจ้งความกับนายณัฐวุฒิข้อหาแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ค่ะได้ไปแจ้งความกล่าวหาเปิดมูลนิธิของนายสมชัยว่าเข้าข่ายช่อโกงและฟอกเงินซึ่งตัวของนายณัฐวุฒินะคะก็เคยเป็นทนายความเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนักการเมืองเคยปรากฏภาพปะทะคารมกับไอ้รัชนกสีนอกมาแล้วนะคะแล้วก็มีนายณัฐวุฒิเนี่ยเคยถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากการเป็นพนัก

0: การอัยการด้วยทางด้านของตำรวจค่ะสน.ทองหล่อทางผู้กำกับการท่านก็บอกว่าอาจารย์สมชัยได้แจ้งนายณัฐวุฒิ2ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายทำให้เสียทรัพย์ความเสียหายกว่า 30,000 บาทนายณัฐวุฒิขอประกันตัวใช้หลักทรัพย์เงินสด 40,000 บาทค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องของการประกันตัวนะคะซึ่งพอหลังจากนั้นในช่วงเย็นๆค่ะตัวของนายณัฐวุฒิก็อารมณ์เย็นลงแล้วตำรวจก็ตักเตือนไปว่าก็ต้องมีวุฒิภาวะเพราะว่านี่คือสถานที่ราชการไม่ควรที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะรวมไปถึงในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเป็นภาพนายสมชัยศรีสุทธิยากรถูกนายณัฐวุฒิค่ะผลักจนล้มลงไปนอนหงายกับพื้นได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางไปแจ้งความนายณัฐวุฒิที่สน.ทองหล่อนะคะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยค่ะผลักสมชัยรุ่งจักรยานณัฐวุฒิสลิงแตกต่อหน้าตำรวจเจอแจ้งจับสมชัยลุยแจ้งความเอาผิดณัฐวุฒิ3ข้อหาหนักหลังรีบผลักสมชัยตกจากจักรยานต่อหน้าสื่อตำรวจขณะที่ตำรวจรีบจับแยกแต่ณัฐวุฒิไม่ฟังตำรวจเตือนถ้าไม่หยุดจะใส่กุญแจมือค่ะ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นครับเมื่อวานนี้นายกเฮงโรจน์แจงเส้นเงินมัด2 DSIโยงจากพิชิตแล้วก็ดร.วินแล้วก็อาจจะพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีด้วยนะครับจากกรณีนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงแล้วก็อดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษเขต8พรรคเพื่อไทยถูกตำรวจบก.ปปป.จับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวไปเมื่อ26สิงหาคมครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าตำรวจบก.ปปป.นัดหมายนายประวิตรเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังพบว่านายประวิตรมีข้อมูลหลักฐานสำคัญทางคดีโดยผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับนายประวิตรให้ข้อมูลบอกว่าเดิมเมื่อวานนี้ครับนายประวิตรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บก.ปปป.แต่ว่าตำรวจขอเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเลยไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ปปป.เบื้องต้นเมื่อวานนี้ครับนายประวิตรนำหลักฐานเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2คนไปให้กับตำรวจบก.ปปป.และหลักฐานชิ้นนี้จะเชื่อมโยงไปถึงดร.วินแล้วก็จ่าพิชิต2ผู้ต้องหาในคดีโกงสอบที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในขบวนการทุจริตสอบชัดเจนนะครับซึ่งแหล่งข่าวยังบอกด้วยนะครับว่าตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นใหญ่กว่าที่พอดีที่ถูกดำเนินคดีเมื่อถามว่าเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือไม่แหล่งข่าวบอกว่าเป็นถึงระดับรัฐมนตรีนะครับแต่ว่ายังก็ตามทางบิ๊กเต่าและบก.ปปป.ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงยังสาวไปไม่ถึงครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยรัฐครับนายกเฮงแจงคดีปปป.ปัดรับ 650,000 บาทโกงสอบท้องถิ่นนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยหอบหลักฐานแจงตำรวจบก.ปปป.คดีเรียกรับ 650,000 บาทสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นโยนสาวเทศบาลที่ถูกจับพร้อมกันเป็นผู้ดำเนินการหลักพร้อมสัดทอดเจ้าหน้าที่ DSI 2รายพันเครือข่ายโกงสอบขณะที่รองเต่ายันไร้เงารัฐมนตรีหนุนหลังและไม่มีนัยยะทางการเมืองครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องของน้องลิซ่ากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เปิดตัว MV ใหม่สวัสดีค่ะนะคะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องราวที่ดีๆแล้วก็ทำให้หลายคนประทับใจก็คือน้องลิซ่าลิซ่ามโนบาล นะคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะเปิดตัวมิวสิกวิดีโอใหม่ทำให้แฟนคลับในกรีดลั่นเลยนะคะกับเพลงสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นสวัสดีค่ะแบบภาษาไทยนะคะแต่ก็เอามาใช้เป็นคำหนึ่งแล้วก็เป็นตัวชูอยู่ในเพลงบทเพลงนี้ด้วยทั้งดนตรี MV เสื้อผ้าหน้าผมนี่จัดเต็มแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะถือเป็นภาคต่อของร็อกสตาร์นอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะยังมีความ

0: อดแทรกซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปใน MV นี้ด้วยก็เลือกใช้คำว่าสวัสดีค่ะเป็นคำทักทายเอกลักษณ์ภาษาไทยก็ไปสู่ระดับสากลโปรดักชันแน่นอนค่ะก็ถ่ายทำอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะในกรุงเทพมหานครเนรมิตบรรยากาศของเมืองหลวงให้กลายมีความหรูหรามีความอินเตอร์และมีความทรงพลังนะคะคาดการว่าแลนด์มาร์คเนี่ยก็จะมีทั้งสถานีรถไฟหัวลำโพงจุดนี้ก็คิดว่าคงจะแตกเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็ต้องไปตามรอยลิซ่าด้วยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยที่มาครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยไทยรถตุ๊กๆนะคะมีว่าวจุฬามีงานผ้าไทยรวมไปถึงงานลายไทยประยุกต์ด้วยโดยใช้ดีไซเนอร์เลือกชุดจากห้องเสื้อไทยชื่อดังนะคะจะได้ประกาศศักดาฝีมือการตัดเย็บที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราด้วยส่วนเพลงค่ะก็มีการใส่คำภาษาไทยอย่างเช่นคำว่าแบงคอกนะคะคำว่าเก่งมากค่ะก็อยู่ในบทเพลงของน้องลิซ่าด้วยซึ่งภาพนี้นะคะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะเป็นภาพลลิสามโนปานหรือว่าลิซ่าซูเปอร์สตาร์ชื่อดังระดับโลกชาวไทยวัย29ปีสร้างปรากฏการณ์ค่ะกับเพลงใหม่ที่โดนใจผู้ติดตามสวัสดีค่ะชูคอนเซปต์ศิลปะเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยนะคะมีการว่ายอยู่ในนั้นด้วยนะคะมาผสมผสานทำให้ตอนนี้ค่ะยอดเนี่ยของการดูลิซ่าเนี่ยทะลักไปน่าจะเกือบ10ล้านแล้วนะคะมากันที่พาดหัวข่าวกันค่ะลิซ่ากระหึ่มโลกดังทะลุฟ้าสวัสดีค่ะผลงานมิวสิกใหม่แฟนคลับกรี๊ดลั่นเข้าชมพุ่งเกินล้านซูเปอร์สตาร์สาวไทยวัย29ปีลิซ่าลลิสาศิลปินระดับโลกเปิดผลงานสะเทือนโลกอีกแล้วคราวนี้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีค่ะสร้างปรากฏการณ์ถล่มทลายทั้งโลกแฟนเพลงแห่เข้าชมทะลุหลักล้านอย่างรวดเร็วอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะผ่านไปเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งคนดู1ล้าน3ตอนนี้อัปเดตล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะ1วันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เปิดตัวตอน7โมงเช้าตอนนี้มีคนดูทั้งหมดค่ะ71ล้านวิวค่ะ
1: โอ้โหก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็คนจะรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะส่งผลดีในเรื่องของการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของไทยเราด้วยนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นระทึกขวัญครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปรวบหนุ่มสิงคโปร์หนีหมายคดียามาหลบซ่อนในประเทศไทยนานกว่า3ปีครับและเขาสั่งซื้อยาพิษซุกสารประกอบระเบิดเมื่อวานนี้รองจ่อและก็สารวัตรแจ๊บุกไปสกัดหยุดแผนร้ายได้ทันควันเจ้าตัวอ้างว่าจะใช้ทำร้ายตัวเองนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพคนอันตรายเป็นภาพพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับนำตำรวจสวมชุดป้องกันสารเคมีบุกเข้าไปจับกุมนายโจเอลโองซึ่งยงชาวสิงคโปร์ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านบางแคหลังหนีคดียาเสพติดซุกในประเทศไทยโดยเหยื่อเนี่ยเหยื่อสาวที่ถูกทำร้ายเวลาเมายาไอซ์ให้เบาะแสว่าสั่งซื้อยาพิษจะเอาไปใส่แทงน้ำสังหารหมู่รวมทั้งสารประกอบระเบิดด้วยครับด้านเจ้าตัวอ้างว่าที่ซื้อมานั้นจะมาทำร้ายตัวเองไม่ได้ต้องการทำร้ายใครพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวกรอบรองครับรวบสิงคโปร์ซุกสารบึ้มยาพิษจ่อแจ๊นำลุยระทึกห้องคอนโดมิเนียมอ้างเตรียมฆ่าตัวตายระทึกคอนโดหรูบางแครองจ่อสารวัตรแจ๊นำทีมใส่ชุดป้องกันสารเคมีบุกล็อกอาชญากรหนุ่มสิงคโปร์หลังได้เบาะแสมีคนร้ายต่างชาติหนีคดียานรกมากบดานถึง3ปีเวลาเมามักชอบทำร้ายผู้หญิงชุดสืบแกะรอยเจอสาวเอ็นเหยื่อโหดเปิดปากถูกซ้อมจนตาแตกแถมยังชวนดิ่งตึกฆ่าตัวตายด้วยแฉข้อมูลชวนตระหนกสั่งซื้อยาพิษหวังเอาไปใส่แทงน้ำสังหารหมู่รวมถึงประสานประกอบระเบิดจากดาร์กเว็บด้านเจ้าตัวให้การหลังถูกจับอ้างสั่งมาไว้ฆ่าตัวตายเพราะเครียดเพื่อนหักหลังและแฟนไม่ค่อยกลับบ้านครับ
0: ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจและไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามีคุณแม่ค่ะมาร้องกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะว่าลูกค่ะวัย5ขวบเป็นเด็กชายถูกครูพี่เลี้ยงจับแก้ผ้าถอดชุดนักเรียนกางเกงในเหลือแค่ถุงเท้ายืนหน้าห้องเรียนถูกเพื่อนล้อจนอับอายตอนนี้น้องเครียดจัดซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอนแล้วก็มีอาการหวาดผวาไม่อยากไปโรงเรียนนะคะทางคุณแม่ก็ไม่ยอมค่ะทางฝั่งของครูพี่เลี้ยงตอนนี้ก็ถูกดำเนินการลาออกทันทีหลังจากการ

0: ชุมก็มีการรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพผู้ปกครองของน้องวัย5ขวบในโรงเรียนอนุบาลค่ะก็มาร้องเรียนกับนางปวีณาหงสกุลให้ช่วยเหลือเพราะว่าถูกครูพี่เลี้ยงสั่งแก้ผ้าประจานลูกต่อหน้าเพื่อนๆเยาะเย้ยจนอับอายส่วนพาดหัวข่าวค่ะเอาผิดครูพี่เลี้ยงสั่งเด็กนักเรียนแก้ผ้าประจานสุดอายเพื่อนเยาะเย้ยพ่อแม่รับไม่ได้พ่อแม่ร้องปวีณาเอาผิดครูพี่เลี้ยงโรงเรียนดังกทม.สั่งเด็ก5ขวบแก้ผ้าประจานหน้าชั้นลงโทษระบายสีไม่เสร็จเหยื่ออายเครียดจนถูกเพื่อนหัวเราะล้อเลียนผวาซึมเศร้าไม่อยากไปโรงเรียนจี้โรงเรียนถามหาบทลงโทษรองผอ.ปัดไล่ออกทำได้แค่ตักเตือนยื่นหนังสือให้เด็กย้ายห้องชี้รับไม่ได้วันเด็กไม่ปลอดภัยด้านปวีณาจี้ที่ปรึกษาชัดชาติสั่งต้นสังกัดกรรมการขออภัยค่ะตั้งสั่งต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบพาเด็กนักเรียนเยียวยารักษาจิตใจพร้อมประสานหาโรงเรียนใหม่หากครอบครัวร้องขอค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของการกลัดยิงที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะครับเมื่อวานนี้นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายสมเกียรติชื่นอยู่นะครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขเครือข่ายผู้ปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ประชุมด่วนเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังเกิดเหตุนักเรียนชายชั้นม.3ซึ่งมีภาวะซึมเศร้าใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมาจนโรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวแล้วก็วันจันทร์นี้จะเปิดเรียนตามปกติก็มีการประชุมวางกรอบในการดูแลความปลอดภัยกันครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับครูนักเรียนยังผวากลาดยิงปิดเรียนต่อฟื้นฟูจิตใจนายอำเภอเมืองกำแพงเพชรประชุมร่วมกับตำรวจผอ.โรงเรียนเครือข่ายครูผู้ปกครองวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นป้องกันเกิดเหตุซ้ำหลังนักเรียนชายชั้นม.3ป่วยซึมเศร้าใช้อาวุธปืนกลาดยิงในโรงเรียนพร้อมจัดทีมบุคลากรด้านจิตวิทยาเข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนและครูประกาศหยุดเรียนเพิ่มอีก1วันให้เรียนออนไลน์แทนก่อนเปิดเรียนปกติในวันอังคารที่8กันยายนนี้ครับ
0: ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนานลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสถานทูตอเมริกาจัดงานขอบคุณผู้ว่าชลบุรีและนายกเมืองพัทยาต้อนรับกำลังพลขึ้นฝั่งสร้างความประทับใจระดับพรีเมียมช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดงานแอปพลิเคชันปาร์ตี้ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชลบุรีโดยเชิญนายนฤทธิ์นิรมัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานจัด

0: ขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยให้การดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางด้านนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อพักผ่อนระหว่าง 2-6 กันยายนก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและเมืองไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้ขอขอบคุณในการดูแลพวกเราที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่การเดินทางมาถึงจนวันนี้ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาวานนี้กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่ขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวในเมืองพัทยาพบว่ามีฐานเรือสหรัฐจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยากระจายตัวเดินชมบรรยากาศและสัมผัสวิถีวัฒนธรรมพร้อมรับชมการแสดงและกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้กำลังพลหลายกลุ่มยังแวะชมเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากร้านค้าภายในตลาดทั้งเสื้อผ้าของฝากและสินค้าต่างๆติดไม้ติดมือกลับไปขณะที่ผู้บริหารตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาได้กำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายสินค้าราคาเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับราคากับนักท่องเที่ยวพร้อมจัดโปรโมชั่นต้อนรับกำลังพลสหรัฐที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยส่วนบรรยากาศในยามค่ำคืนที่บริเวณ Walking Street พัทยาใต้พบกำลังพลทหารเรือสหรัฐทยอยออกมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นกลุ่มๆบางส่วนเลือกเข้าใช้บริการตามร้านอาหารสถานบันเทิงและนั่งดื่มพักผ่อนภายในย่านท่องเที่ยวชื่อดังส่งผลบรรยากาศยามค่ำคืนคึกคักมากขึ้นตลอดพื้นที่มีเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทั้งแก่กำลังพลสหรัฐนักท่องเที่ยวทั่วไปเพื่อดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงการพักผ่อนในเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะศุลกากรประจวบจับบุหรี่เถื่อนและสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่รวมยอดพุ่งทะลุ8ล้านบาทกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์สำนักงานศุลกากรภาคที่1ภายใต้การนำของนายทิติพงษ์คำผุยนายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์เดินหน้ายกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการพิทักษ์คีรีขันธ์อย่างต่อเนื่องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นปฏิบัติการเชิงรุกสืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกรมศุลกากรในการปกป้องสังคมและระบบเศรษฐกิจจากสินค้าผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าตรวจค้นขบวนรถไฟโดยสารสายใต้ณสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ควบคู่กับการตั้งจุดตรวจสกัดรถยนต์ขนส่งสินค้าบนเส้นทางยุทธศาสตร์ถนนเพชรเกษมและบริษัทขนส่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังสืบทราบข้อมูลเชิงลึกว่าจะมีการลักลอบลำเลียงสินค้าหนีภาษีจากพื้นที่ภาคใต้สู่กรุงเทพมหานครจากการตรวจค้นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1-3 กันยายนสามารถตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นประกอบด้วยบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษี 3,475 แท่งประมาณ 34,750 ซองมูลค่าภาษี 7,986,067 บาทกระเป๋าแบรนด์เนม23ใบมูลค่าและภาษี 132,894 บาทบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์73ชิ้นมูลค่าและภาษี 31,515 บาทน้ำอัดลม744ขวดรวมมูลค่าของกลางและภาษีอากรที่พึงชำระทั้งสิ้น8,183,882 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือ

0: รายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
5: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30-8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00-3:00ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 ต
1: ลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไร

0: อีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา Mcord News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง Mcord News FM 100.5 สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcord News FM 100.5 กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม Mcord News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามารออ่ะคนแรกแน่นอนคุณสุภชัยจันนิดมาเป็นรัวๆเลยเหมือนทวงว่าเมื่อไหร่จะมาสักที ขออภัยนะวิ่งขึ้นมา
3: อ
2: ่ะก็วันนี้กันยายนแล้วนะถ้าวันนี้ถ้าพูดเรื่องของทหารเนี่ยนะก็คือรอโผกันอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อวานมีการประชุมสุดท้ายลงนามเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทุนเกล้า
3: แล้วเดี๋ยวต้องคุยกับเล็กเรื่องเฮลิคอปเตอร์ด้วย
2: อ๋อเฮลิคอปเตอร์เขมรน่ะเหรอ
3: ใช่
2: อ๋อที่บอกว่าล้ำแดนเขมรใช่เมื่อวานเขาก็ชี้แจงใช่เมื่อวานเขาก็ชี้แจงคือตัดเดาแล้วเล็กเดาถูกเลยก็คือหนึ่งเป็นฮอของผบ.หน่วยฐานพัฒนาไปตรวจรั้วกับอีกอันนึงคือมันถ่ายจากมุมบนน่ะมันก็เอ้ยเขาเรียกว่ามุมล่างมองไปข้างบนน่ะมันก็ต้องรู้สึกว่าเหมือนล้ำแค่นั้นแหละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็มีการชี้แจงเขามีการชี้แจงมาแล้วเมื่อวานนะแต่ว่าในส่วนของทหารเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องโผเดี๋ยวเราได้คุยกันในช่วงท้ายๆแล้วก็เรื่องของเรือฟริเกตที่ล่าสุดเนี่ยก็คือ

0: คือเมื่อวานช่วงบ่ายนายกได้ลงนามโครงการเรือฟริเกตของกองทัพเรือเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีการแถลงว่าตกลงแล้วเป็นฮันวาจากเกาหลีใต้ที่ล่ำลือกันมาหลายเดือนจริงหรือเปล่านะแต่ก็มีแนวโน้มว่านี่แหละเจ้าเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวไว้ได้คุยกันในช่วงท้ายนะคะ
1: แต่ว่าในส่วนของการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเดือนกันยายนเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่แบบร้อนแรงถึงจุดเดือดถึงด้านการเมืองเลยล่ะเพราะมันจะเป็นตัวชี้ถึงการเมืองอะว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนยังไงเพราะอย่าลืมว่าวันที่14ซึ่งก็เหลืออีก9วันเท่านั้นเองนะกกต.นะก็จะออกมาชี้ขาดแล้วว่าจะส่งคดีหัวสว.เนี่ยไปที่ศาลฎีกาหรือเปล่
0: า
1: ซึ่งตอนนี้คนก็เริ่มแบบมองกันแล้วว่าเอ๊ะกกต.จะตัดสินใจยังไงในขณะที่นะวันที่28กันยายนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็จะออกมาชี้ในคดีไอ้ QR code barcode อ่ะบนบัตรเลือกตั้งค่ะว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่
1: เพราะนั้นโอ้แค่2ประเด็นนี้นะก็เรียกว่าทุกคนรอลุ้นกันเลยแล้วมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านนะตอนนี้เหมือนรอไปก่อน
0: รอ
1: ความชัดเจนของทั้ง2คดีนี้ก่อนเพราะว่าอภิปรายในส่วนใหญ่นะมันจะไปอยู่ในช่วงแบบท้ายๆ
0: อ
1: ่ะก่อนปิดสมัยประชุมทุกทีคือประมาณเดือนธันวาเราคงจะได้เห็นภาพการอภิปรายก็ก่อนปีใหม่
0: ใช่
1: แล้วต้นเดือนธันวา
0: แล้วก็เห็นว่าฝ่ายค้านก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้ชี้ชัดว่าจะเอาแบบลงมติหรือไม่ลงมติ
1: ไม่ก็ออกมาแล้ว
0: ว่า
1: หนึ่ง
0: ว่าลงมติเหรอ
1: เออใช่แล้วก็วางเป้าเอาไว้คือนายกกับชัยชนกสองคนหนูกับนก
0: เออเพราะตอนแรกวันนั้นอ่ะฟังใครฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าอาจจะแบบไม่ลงมติก่อนแล้วค่อยพอช่วงเอาจริงอ่ะกะเอาเดี๋ยวเผาจริงก็คือตอนในนี่เลย
1: บอกแล้ว
0: โอเค
1: ก็เนี่ยตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้แบบคุยกันแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะยังไม่ได้ลงรายละเอียดคือดูเหมือนว่าตอนนี้เขารอความชัดเจนจากสองกรณีนี้เพราะว่าโอ้โหมันจะเป็นกรณีที่มันชี้ถึงการเมืองเลยว่าจะไปยังไงกันต่ออ่ะคือเรียกว่าตอนนี้นะมันเหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาที่มันสั่งสมข้อมูลระดมโจมตีกันแบบทุกทิศทุกทางอ่ะไปที่ตัวรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงจุดเดือดอ่ะจ
0: ุ
1: ดเดือดที่แบบถล่มโจมตีรัฐบาลแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะเราก็จะเห็นภาพการซ้อมมือของพรรคฝ่ายค้านก่อนที่จะเข้าสู่เวทีการอภิปรายจริงเพราะว่าร่างพรบงบประมาณปี70เนี่ยจะเข้าสภาเนี่ย
0: 789
1: เออเนี่ยช่วงนี้เพราะนั้นเนี่ยเหมือนเป็นการซ้อมมือและซ้อมใหญ่ด้วยเป็นการซ้อมใหญ่ของทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะคะซึ่งเราจะเห็นนะภาพเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เลยว่าโอ้โหเขาจะแบบตอบโต้กันทางด้านการเมืองแบบดุเด็ดเผ็ดมันกันมากอย่างเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ในเมื่อวันพฤหัสนะก็จะเห็นประเด็นเรื่องของการชิงนำยติไฟใต้เนี่ยขึ้นมาตัดหน้าเรื่องของการรายงานไอ้การปฏิบัติงานของกกต.ซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหก็เตรียมเลยเขาจ้องไว้เลยว่าเขาได้จัดหนักจัดเต็มแน
0: ่ๆ
1: คือกะโยงไปถึงเรื่องของประเด็นการหัวสว.แต่ปรากฏว่าก็โดนเรื่องของไฟใต้เนี่ยมาตัดหน้าพอตัดหน้ากันไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็เลยทำให้ในสภาเนี่ยโอ้โหเขาแบบดุเดือดเลือดพล่านกันมากเลยและในที่สุดเนี่ยก็ช่วงค่ำๆปรากฏก็มีการให้นับองค์ประชุมแล้วพอนับองค์ประชุมโต้กันไปโต้กันมาทางประธานสภาก็ปิดเลยชิงปิด
0: เออโดยให้ประเด็นนะดู
1: เออโดยให้เหตุผลว่านั่งทำหน้าที่คนเดียวไม่เคยมีนะแบบเนี้ยนั่งทำหน้าที่คนเดียวแล้วนั่งไม่ไหวหรอกถ้าจะให้ต่อกันไปยาวอ่ะเพราะว่าคือ2รองประธาน2คนเนี่ยเขามีธุระติดธุระแล้วบอกไว้ล่วงหน้า
0: คุณอะไรนะมาริกาใช่ไหมเขาชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
1: เปิ้ลยังก็เพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่าฝ่ายค้านออกมาแฉ
0: ไม่พอพูดถึงมาริกาทุกคนจะนึกถึงติ่งไ
1: งเนี่ยก็มันก็เลยทำให้ตอนนี้นะมันจะเป็นการโหมโรงเหมือนโหมโรงนะแล้วเตรียมรอเจอของจริงกัน
0: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันจะแบบโอ้โหเดือดก่อนถึงจุดเดือดจุดพีคของจริงตอนที่สั่งสมกันไป
0: ใช่แล้วนี่ทหารก็เตรียมเหมือนกันที่อภิปรายงบประมาณเพราะว่าอะไรป่ะในชั้นกรรมาธิการเนี่ยทหารก็โดนฝ่ายค้านฟาดไปพอสมควรเรื่องการเสนองบบางอย่างมันก็อย่างว่าบางอันก็เสนอแบบสูงราคาสูงกว่าปกติไปนิดนึงเดี๋ยวไว้รอดูน่าจะมี
1: นั่นแหละก็ช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงอีกสัปดาห์นึงนะคะที่ดุเดือดแน่ๆ นะคะแต่ว่าอย่างก็ตามนะถ้าเราพูดถึงวันที่14กันยานะคะที่กกต.เนี่ยจะมีมติชี้ขาดเนี่ยมันจะเป็นมติที่มีการมองกันเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจะต้องมานั่งพิจารณาสำนวนข้อมูลหลักฐานที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงอ่ะคือพิจารณาในส่วนของข้อมูลของทาง

ณะอนุกรรมการชุดที่26ใช่ไหมที่ได้เสนอให้เอาผิดแล้วก็สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายซึ่งใน229รายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย138แล้วก็จะเป็นพวกเครือข่ายทางการเมืองผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน91รายที่นี่แหละมีชื่อของท่านนายกมีชื่อของพวกบรรดากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอยู่ในเนี้ยแล้วก็มีสมาชิกพรรคแล้วก็เครือข่ายอะไรพวกเนี้ยที่เชื่อมโยงกันกับพรรคการเมืองทีเนี้ยคือทางกกต.เนี่ยต้องพิจารณาในส่วนอนุชุดที่26ใช่ไหมในขณะเดียวกันก็ต้องมานั่งพิจารณาข้อมูลเนี่ยจากคณะอนุกรรมการอีกคณะหนึ่งคือคณะที่36ที่เห็นควรให้ยกคำร้องทั้งหมดโอ้โหซึ่งมันแบบคนละขั้วกันเลยอะแล้วคุณต้องมานั่งพิจารณากันกับขั้วซึ่งมันแตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงอะซึ่งคณะนะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยนะก็จะเป็นคณะที่ถูกคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยประธานกกต.ชุดเดิมเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยในการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องของคณะกรรมการชุดที่26ปรากฏว่าคณะอนุชุดเนี้ยก็มีมติ 5-2 ชี้ว่า229คนเนี่ยไม่มีความผิดก่อนจะส่งเรื่องเนี่ยกลับไปที่นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วก็นำเสนอที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่เพราะนั้นเนี่ยนะชุดเนี้ยมันก็เลยเป็นชุดที่ยกคำร้องทั้งหมดทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือกระบวนการตัดสินของคณะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยที่มีมติ 5-2 เนี่ยนะถูกคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยเอามาเปิดเผยเบื้องลึกฉากหลังโดยระบุว่าคณะอนุชุดที่36เนี่ยประชุมนัดแรกกันไปวันที่4พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็ประชุมนัดสุดท้ายในวันที่24กุมภาพันธ์ปีนี้คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนละ8ครั้งที่คุณประชุมกันนี่ทางคุณสมชัยเองก็มีการอธิบายถึงรูปแบบการประชุมของคณะอนุชุดนี้ว่าเริ่มมาจากทีมเลขานุการเนี่ยประมาณ9คนผลัดกันนำเสนอสำนวนการไต่สวนเนี่ยทีละคดีแล้วก็อ่านสรุปสำนวนเนี่ยความยาวเฉลี่ยประมาณ 4-5 หน้าคือบางคดีเนี่ยยาวถึง10หน้าเลยพร้อมกับข้อมูลพยานบุคคลเส้นทางการเงินพยานวัตถุอะไรพวกนี้แล้วก็โพยรูปถ่ายแล้วก็คลิปบันทึกเสียงและจากนั้นเนี่ยเลขานุการก็จะสรุปความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนในส่วนกลางเนี่ยของคณะที่26เนี่ยรวมไปถึงความเห็นของทางเลขากกต.ด้วยก่อนที่คณะอนุเนี่ยจะมีมติหลังจากที่รับฟังการนำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการนำเสนอสำนวนนะแล้วก็ความเห็นเนี่ยมันกินเวลาประมาณ 95% ของการประชุมในขณะที่ขั้นตอนการมีมติเนี่ยใช้เวลาแค่เพียงประมาณ 1% ส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยเป็นการซักถามแล้วก็งานธุรการอื่นๆมันก็เลยทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคือเราพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่คุณสมชัยเอามาเปิดเผยเนี่ยนะแล้วก็กล่าวอ้างเรื่องของมติ 5-2 เนี่ยคือมันอาจจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบไม่รอบคอบไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์อ่ะหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามออกมาเพราะว่ามันใช้เวลาในการลงมติแค่เพียง 1% เท่านั้นส่วนอีก 95% เนี่ยคือการรับฟังสำนวนแล้วก็ความเห็นของทางคณะกรรมการคณะที่26ส่วนที่เหลือก็คือขั้นตอนด้านธุรการอีกประมาณ 4% เพราะนั้นการพิจารณาของที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่เนี่ยนะที่จะชี้ขาดคดีเนี่ยในวันที่14เนี่ยวันนั้นเนี่ยก็มีการมองกันว่ากกต.เองต้องอธิบายขั้นตอนรายละเอียดนะแล้วก็ข้อเท็จจริงทางคดีให้มันครบถ้วนก่อนที่จะมีมติออกมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เลยมานั่งคิดดูดิมานั่งคิดพิจารณาดูนะว่ากกต.ชุดใหญ่อะต้องโอ้โหคือชุดหนึ่งบอกว่าให้ฟ้อง229ใช่ไหมและอีกชุดหนึ่งบอกยกฟ้องหมดเลยคิดดูดิต้องไหมคือมันแตกต่างกันแบบสุดขั้วแล้วกกต.ชุดใหญ่เนี่ยจะว่ายังไงเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือตอนนี้นะก็มีการคาดการณ์กันออกมาว่ารูปแบบในการตัดสินใจของกกต.เนี่ยมันอาจจะมีออกมาเนี่ย3แนวทาง3แนวทางที่ว่านี้ก็คืออาจจะส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาตามมติของคณะอนุชุดที่26ก็คือส่งรายชื่อผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเลย229เนี่ยไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการตัดสินใจออกมาแบบนี้จากทางกกต.ไงก็มีการมองกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นจุดเสี่ยงมากเลยนะจะเป็นจุดเสี่ยงให้กับทางพรรคภูมิใจไทยอ่ะเพราะว่าในเมื่อมีชื่อของกรรมการบริหารพรรคอยู่อ่ะแล้วมันก็มีแนวโน้มอะไรเนี้ยไปในทางที่มันมีความเสี่ยงกับที่ศาลเนี่ยจะ

0: พิจารณาตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลให้เดินไปสู่การยุบพรรคได
1: ้
0: เพราะกรรมการบริหารพรรคอะแล้วมันก็อาจจะเกิดผลทางด้านการเมืองด้วยสำหรับในรัฐบาล
1: อ
0: ะมันอาจจะทำให้เกิดการยุบสภาก็ได้หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดการตัดสินใจออกมาแบบนี้ของกกต.มันส่งผลกับรัฐบาลแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะส่งรายชื่อเข้าไปอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วคณะรัฐมนตรีแล้วอะไรมันเป็นโมฆะหมดไหมพี่ไอ้ที่อนุมัติกันไว้เนี่ย
0: แล้วอ่ะนี่มันทางนึงนะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ากกต.จะตัดสินใจยังไงซึ่งหลายคนก็มองว่าไอ้ทางเนี้ยมันดูแล้วเนี่ยถ้าดูถึงพละกำลังและอำนาจของ
1: พรรค
0: ภูมิใจไทยที่มีอยู่เนี่ย ก็ดูแนวโน้มแล้วเขาก็มองเขาเลยว่าไอ้ทางเนี่ยมันยาก
1: สุดตรง
0: เออมันยากที่จะเป็นไปได้ไงหรือว่าอีกทางนึงก็คือยกคำร้องทั้งหมดคือกกต.มีมติเห็นตามชุดที่36เนี่ยให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดในพ้นผิดและยุติเรื่องไปเลยแต่ไอ้ประเด็นเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเสี่ยงกับตัวกกต.เองโดนฟ้องแน่ๆและแถมนะคือนอกเหนือจากจะโดนฟ้องแน่ๆแล้วอ่ะอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาก็คือจุดเสี่ยงที่จะนำไปสู่การปลุกกระแสความไม่พอใจของสังคมและช่วงนี้เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยค
1: ุ
0: ณส
1: ุ
0: ทธ
1: ิ
0: ใช่คุณสุทธิเขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงเรื่องของม็อบเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากกต.ตัดสินใจออกมาในแนวทางนี้มันจะเป็นตัวช่วยผลักให้เกิดกระแสการรวมตัวของผู้คนเนี่ยในสังคมกับความไม่พอใจในอำนาจรัฐอะไร
1: แล้วแม้ว่าในเบื้องต้นคุณสนธิเขาจะโฟกัสไปที่เรื่อง
0: อิ
1: สราเอลก็ตามแต่ว่ามันเหมือน
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: แรก
0: เพราะว่าเป็นเรื่องที่สามารถจะสร้างจุดร่วมพร้อมๆกันของคนในสังคมมันเป็นเรื่องประเทศเนี่ยเป็นเรื่องชาติแล้วตอนนี้คนก็ไม่พอใจกันด้วย
1: แล้วก็เหมือนเรื่อง data center อะไรด้วย
0: หรือไม่อีกแนวทางนึงอีกแนวทางนึงก็คือเหมือนแบบฟ้องบ้างไม่ฟ้องบ้าง
1: อ้าวยังไงเนี่ย
0: ก็อ้าว
1: เรื่องฟ้องเป็นเฉพาะ
0: ใช่อะอย่างสวอะไรเงี้ยก็138ใช่ไหมก็อาจจะแบบฟ้องสัก10คน20คน อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ อทางวุฒิสภาด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของตัวเลขไงต
1: ั
0: วเลขในสภาเนี่ยแล้วก็อาจจะฟ้องเลือกฟ้องแบบอาจจะแบบตัวใหญ่ๆสักคนนึงแต่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆที่แบบมันไม่มีผลต่อทางด้านการเมืองอะไรเงี้ยคือเขามองกันแบบนั้น
1: อ
0: ันนี้คือนักวิเคราะห์เขามองกันนะเขาก็มองกันว่ามันอาจจะออกมาในแนวนั้นคือฟ้องบ้างไม่ฟ้องบ้านแต่จะเป็นบุคคลที่ถูกฟ้องโดยที่ไม่ส่งผลต่อทางด้านการเมืองในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะออกมาในแนวน
1: ี้เพื่อลดกระแสเพื่อกลางๆ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาในแนวนี้เนี่ยก็โอ้โหคือคุณยิ่งชีพเขาประกาศไว้เลย
1: เ
0: จอแน่เพราะว่าเขาโอ้โหมีข้อมูลจะมาออกมาทั้งหมดแล้วอะคือสำนวนมันไปอยู่ที่เขาพวกคดีเลยทั้งหลายแหล่ไปอยู่ที่เขาหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาจะไล่ดูเขาจะไล่ดูเนี่ยให้หมดเลยว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงก็จะออกมาไล่ดิเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอีกคือเรื่องเนี้ยมันไม่จบไงมันไม่จบแน่ถ้าเกิดกกต.เนี่ยตัดสินใจในทางที่มันไม่ควรจะเป็น
1: อ
0: ่ะและอย่าลืมนะว่าเนี่ยทางด้านของพรรคประชาชนเนี่ยกับทางกลุ่มไอลอว์เนี่ยซึ่งเขาก็ทำงานประสานกันมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรรคประชาชนกับไอลอว์เนี่ยเขาทำงานประสานกันมาแบบนานมากแล้วอ่ะตั้งแต่นู่นตั้งแต่กลุ่มม็อบเลยนะม็อบสามนิ้วจนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องการสร้างแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยคือเขาระดับชั้นเสียนคือไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยวันที่13ก็ประกาศเลยจะไปกดดันน่ะเขาจะมีกิจกรรมกดดันเป็นครั้งสุดท้าย
1: 13กันยานี่คือวันเกิดนายกนะ
0: นั่นแหละ
1: ก็เลยเลือกวันนี้เลย
0: ก็ช่วงนี้คือจะเป็นช่วงพีคเลยนะหมอดูไว้ทุกคนเลย
1: เ
0: ป็นช่วงพีคทางการเมืองเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าจุดที่เป็นปัญหามากที่สุดคือช่วงประมาณต้นธันวาช่วงนั้นน่ะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนั่นแหละจะเป็นช่วงที่แบบอาจจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นได้ทางการเมืองแล้วก็รวมไปถึงหลายเรื่องเลย
1: ก็ช่วงนี้พี่ตอนแรกเมื่อวานเห็นมีข่าวว่านายกจะไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ก็ไม่ไปแล้วอาจจะเขาเรียกว่ากลัวทัวร์ลงหรือเปล่าไม่รู้หรืออารมณ์ยังไม่ได้อาจจะเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ก็เลย

0: ม่ไป
1: เดี๋ยวเราว่ากันต่อยังไม่จบนะเรื่องหัวสวเนี่ยเดี๋ยวตามกันต่อเบรกหน้าแล้วกันค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: มาช่วงที่2 8นาฬิกา34นาทีนะคะทักทายหน่อยนะคะ
1: คุณทายดูดีทักทาย
0: คุณปุญญวัฒน์ก็ทักทายสวัสดีมาจ
1: ากส่วนใหญ่ก็จะแบบสวัสดีกันแบบไม่มีอะไรอ่ะ
0: ใช่คุณอิสระชนบอกว่าถ้าฟ้องบางคนมันจะลากไปกันหมดเมื่อกี้เนี้ยถ้าหลุดก็ต้องหลุดหมดคุณวรเทพบอกว่าคุณสนธิยังจุดไม่ติดหรอกเพราะเด็กสมัยนี้ไม่อดทนเขาก
8: ลุ่มเป้าหมายไม่น่าจะเด็กอ่ะน่าจะรุ่นที่เคยกปปส.
1: รุ่นเชี่ยวชาญ
8: อาจจะพวกที่เคยแบบกปปส.สมัยก่อนอ่ะ
1: คือตอนนี้นะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันกระจัดกระจายมากอ่ะ
8: ใช่มันเริ่มแบบหาม
1: ันแตกอ่ะมันแตกแยกย่อยมันแล้วแตกความคิดและความเห็นของแต่ละคน
8: กำลังหาหัวหาจุดยืนกันอยู
1: ่
8: แต่ถ้าพูดภาพรวมอ่ะไอ้กระแสม็อบตอนนี้ก็ถามว่ามันจะยังพีคถึงว่ามีประเด็นที่แบบมันจะจุดแบบมันก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นสเต็ปแรก
1: แต่ขอบอกนะว่าความรู้สึกของผู้คนดับไปแล้วนะ
8: ใช่
1: คือตอนนี้ความรู้สึกของผู้คนต้องบอกเลยว่าอยากรู้จังเลยว่ารัฐบาลเนี่ยรู้ไหมว่าตอนนี้ความรู้สึกของผู้คนมันไปหมดแล้ว
8: ใช่เพราะถ้าเราดูจากโซเชียลมีเดียนะที่มันแสดงที่มีการแสดงออก
1: ไม่ใช่จากโซเชียลเลยค
8: ่
1: ะเวลาคุยกับคนซึ่งเคยยืนอยู่ข้างรัฐบาลนะไปถามเลยเถอะโอ้เนี่ยไม่รู้ว่า
8: เล็กเดินตลาดก็มีบน
1: เธอไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้สุ่มตรวจหรือเปล่าหรือว่าฟังแต่ผู้ที่รักผู้ที่ชอบ
8: แบบอ่ะ
1: ไม่
8: แต่หมายถึงว่า
1: บอกได้เลยว่าหนัก
8: ใช่แต่มันต้องดูว่าเอ๊ะมันจะแบบมันต้องมีจุดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะประเด็นที่มันจะแบบมาจุดรวมกัน
1: คือตอนนี้ม็อบเนี่ยมันจะออกมาในโซเชียลไง
8: ใช่คือมันไม่ได้แบบ
1: ลงถนนแบบโอ้โหอะไรไอ้ลงถนนมันก็อาจจะเปิดขึ้นบ้างก็ได้เราก็ไม่รู
8: ้ไม่ลงถนนมันก็คงมีแต่ว่าถามว่ามันจะมาแบบพึ่มเหมือนสมัยก่อนคงไม่ขนาดนั้นแต่มันจะเริ่มแสดงออกในโซเชียลก่อนแล้วก็มันต้องรอประเด็นที่มันจะแบบเฮ้ยทุกคนมีจุดร่วมกันอ่ะอันนี้มันแต่ว่าการเคลื่อนไหวของคุณสนธิอ่ะมันก็เหมือนเป็นสเต็ปแรกที่แบบส่งสัญญาณก่อน
1: เดี๋ยวได้คุย
8: เ
1: ดี๋ยวได้คุยในประเด็นนี้แน่แต่ว่าตอนนี้ไอ้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของคั่วสวนะนะคะซึ่งนะก็จะมีการมองกันว่าไอ้การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยนะว่าจะส่งศาลฎีกาเนี่ยในแนวทางไหนยังไงเนี่ยปรากฏว่ามีคนมองกันเลยว่าคดีหัวสวที่101ที่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งออกมา

ูเหมือนว่าการมีคำพิพากษาของศาลฎีกาครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นจุดให้ทางกกต.เนี่ยต้องนำมาพิจารณาเพราะว่านะอ่ะคดีนี้เนี่ยนะปรากฏว่าในคดีทุจริตการเลือกส

0: ของศาลเนี่ยเขามีการส่งไปทางด้านของกกต.เขามีการส่งไปเนี่ยให้ทางศาลฎีกาคดีทุจริตเนี่ยนะซึ่งก็มีคำพิจารณาออกมาที่กกต.เนี่ยยื่นคำร้องเกี่ยวกับพฤติการทุจริตในการเลือกสว.ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและศาลก็ปรากฏว่ามีคำพิพากษาเนี่ยให้เพิกถอนสิทธิ์เนี่ยสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย10ปีกับผู้คัดค้านเนี่ย6รายด้วยกันวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ศาลฎีกาเนี่ยออกมาฟันเนี่ยบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องไล่ลงมาตั้งแต่พลโทโสพลสิริงามคุณชัยชนะนาวงเนี่ยออกมาเนี่ย6รายด้วยกันเนี่ยนะเขาบอกมันเหมือนเป็นหนังตัวอย่างอ่ะบอกว่ามันเหมือนเป็นหนังตัวอย่างให้กกต.เนี่ยต้องมาพิจารณาในแนวคำพิพากษาของศาลเพื่อมานั่งคิดพิจารณาว่าเอ้ยกกต.จะต้องออกแนวไหนดีสำหรับการส่งให้ศาลเนี่ยได้มีคำพิพากษากันต่อไปเพราะว่าคดีนี้เนี่ยนะมันก็มีต้นเหตุมาจากการเลือกสว.เนี่ยแหละปี67เนี่ยโดยในการเลือกสว.เนี่ยคงจะจำกันได้นะว่ามีการเลือกในระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายนปี67ระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนปี67แล้วก็ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนปี67ทีเนี้ยในศาลที่มีคำพิพากษาออกมาเนี่ยนะมันจะมีเรื่องของเงิน 15,000 บาทเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีของเนี่ยสว.เนี่ยนะที่กกต.เขายื่นไปให้ศาลเนี่ยคือเงิน 15,000 บาทเนี่ยมีการโอนผ่านคนกลางแล้วปรากฏว่าหนึ่งในหลักฐานสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่14มิถุนายนปี67คือ2วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งระดับจังหวัดนี่ตามพยานหลักฐานในคดีเนี่ยมีการนัดหมายผู้มีสิทธิ์เลือกสว.เนี่ยไปพบกับผู้เกี่ยวข้องที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนที่จะมีการพูดคุยในเรื่องของการลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนนึงและจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเรื่องของธุรกรรมไอ้เงิน15,000นี่แหละแต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ถูกโอนตรงไงจากผู้สมัครเนี่ยไปยังผู้รับเส้นทางเงินเนี่ยมันจะเป็นจากพลโทโสพลเนี่ยไปที่พันเอกสมบูรณ์ชัยแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกนี่ข้อมูลธุรกรรมเนี่ยนะคือตอนช่วงประมาณสักเที่ยงเนี่ยพันเอกสมบูรณ์ชัยเนี่ยโอนเงิน 15,000 บาทไปที่บัญชีของผู้มีสิทธิ์เลือกและพอตอนประมาณสักเที่ยง6นาทีเนี่ยพลโทโสพลก็โอนเงิน 15,000 บาทเข้าบัญชีของพันเอกสมบูรณ์ชัยคือศาลเนี่ยพิจารณาเลยว่าหากเป็นการโอนเงินโดยสุจริตเนี่ยผู้คัดค้านที่1ก็คือตัวพลโทโสพลเนี่ยสามารถโอนให้กับผู้รับโดยตรงได้คือไม่จำเป็นต้องไปผ่านคนอื่นอ่ะมันพฤติการเนี้ยจึงถูกศาลเนี่ยนำมาประกอบคำวินิจฉัยว่ามีเจตนาหลีกเลี่ยงการตรวจสอบธุรกรรมอันนี้เป็นจุดหนึ่งละที่กกต.จะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาเนี่ยเรื่องของการหัวเนี่ยชุดใหญ่เนี่ยแล้วยังมีเรื่องของค่ากาแฟอีกเขาบอกว่าค่ากาแฟ 15,000 บาทอันนี้ศาลก็ไม่รับฟังเขาบอกว่าเป็นอีกเส้นเงินหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมปี67ตอนประมาณ 11:02 นาที
1: สั่งกาแฟเลี้ยงเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าพลโทโสพลมีการโอนเงิน 15,000 บาทเนี่ยไปที่บัญชีของพันเอกสมบูรณ์ชัยคงให้เหตุผลว่าแบบค่ากาแฟมั้งคงให้เหตุผลเอาไว้ว่าค่ากาแฟไงแล้วพอ 11:27 นาทีเนี่ยแล้วมี34วินาทีด้วยนะเงินจำนวนเนี้ยถูกโอนต่อไปที่คุณเฉลิมศักดิ์และพอวันที่24พฤษภาคมปี67เนี่ยคุณเฉลิมศักดิ์ก็ไปสมัครรับเลือกเป็นสว.ระดับอำเภ
1: อ
0: คือฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็บอกว่านี่ไงเงินเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่ากาแฟแต่ว่าศาลเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีหลักฐานในการซื้อขายกาแฟไม่มีหลักฐานพอที่จะยืนยันชัดในแง่ของข้ออ้างที่คุณเอามาอ้างและแถมลำดับการโอนเงินแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ศาลรับฟังได้ว่าเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการจูงใจในการเลือกสว.และยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของข้าวเขาบอกมีเรื่องของข้าวสีชมพูด้วยเขาบอกว่ากลายเป็นอีกปมใหญ่หนึ่งคือมีการโอนเงินจากบัญชีของพลโทโสพลเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทรวมเป็น 15,000 บาทเนี่ยไปที่บัญชีของนางสาวณัฐนิชาและจากนั้นเงิน 15,000 บาทถูกโอนต่อไปที่บัญชีของนายเลืองวิทย์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพันธุ์ข้าวสีชมพูแต่ว่าศาลเนี่ยพิจารณาถึงเอกสารแล้วก็คำให้การที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันมีข้อขัดแย้งหลายข้อเลยแล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานอีกเหมือนกันจากหน่วยงานแล้วบุคคลภายนอกมายืนยันไอ้โครงการนี้อย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นศาลไม่รับฟังข้ออ้างนี
1: ้
0: และรับฟังว่าพฤติการไอ้เงิน 15,000 บาทเนี่ยเกี่ยวข้องกับการจูงใจให้ลงคะแนน
1: เป็นรหัสเป่าข้าวสีชมพูน่ะ
0: ไม่รู้เขาร
1: หัสลับ
0: แล้วก็

0: ังมีเรื่องของการเสนอเงินสูงสุด 50,000 บาทแลกกับคะแนนอีกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณชัยชนะซึ่งมีหลักฐานการสนทนาผ่านไลน์รีบดูดีการสนทนาผ่านไลน์เนี่ยยังสามารถเอาออกมาได้
1: จอดได
0: ้แล้วก็คลิปเสียงที่เกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกนั้นการเจรจามันจะมีตัวเลขตั้งแต่ 20,000 ถึง 50,000 เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครหลักฐานอันเนี้ยมันจะมีทั้งข้อความสนทนามีทั้งคลิปเสียงแล้วก็เอกสารถอดเสียงโดยข้อมูลที่กกต.นำเสนอระบุว่าคลิปนั้นได้รับการตรวจพิสูจน์และไม่พบการตัดต่อซึ่งศาลก็แยกพิจารณาความรับผิดของแต่ละบุคคลเลยนะโดยในส่วนของตัวอะไรเนี่ยในบรรลุเนี่ยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่พอที่จะรับฟังว่ามีส่วนร่วมในการเสนอเงินเพราะนั้นจุดสำคัญของคดีเนี่ยมันจะอยู่ที่เงินไลน์คลิปโทรศัพท
1: ์
0: คือศาลเนี่ยไม่ได้พิจารณาจากคำให้การเพียงอย่างเดียวไงแต่พิจารณาหลักฐานเนี่ยหลายส่วนประกอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมธนาคารข้อความไลน์คลิปบันทึกเสียงข้อมูลการใช้โทรศัพท์พิกัดสถานที
1: ่
0: คำให้การพยานแล้วก็ลำดับเวลาของเหตุการณ
1: ์
0: เพราะนั้นเรื่องนี้คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยก็วินิจฉัยว่าพฤติการของผู้คัดค้านหลายรายเนี่ยนะเป็นการให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรือว่าเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการลงคะแนนคือเป็นว่าไอ้คดีเนี้ยที่กกต.ส่งไปให้ศาลเนี่ยพิจารณาเนี่ยมันก็เลยเป็นคดีที่กำลังส่งผลให้กกต.ต้องมานั่งคุ้นคิดและพิจารณาแล้วคือรู้ทางแล้วว่าศาลเนี่ยจะพิจารณามาในแนวไหนใช่ไห
1: ม
0: เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สั่นสะเทือนต่อกกต.เหมือนกันว่าเออกกต.เนี่ยต้องพิจารณานะในแนวนี้นะเพราะกระบวนการพิสูจน์พยานหลักฐานที่ศาลใช้เนี่ยมันผูกโยงทั้งเรื่องของเส้นทางการเงินนะผ่านบัญชีคนกลางในหลักนาทีเลยนะข้อความแชทไลน์นะคลิปเสียงเอ่ยพิกัดโทรศัพท์เอ่ยคือเหมือนมันเป็นสูตรสำเร็จในการอำพรางการทุจริต
1: อ
0: ่ะแล้วก็คำพิพากษาเนี่ยมันเหมือนเป็นบรรทัดฐานแล้วอ่ะเป็นบรรทัดฐานที่มันส่งผลกระทบโดยตรงกับสำนวนคดีของสว.ชุดใหญ่ด้วยแล้วก็เหมือนกับทำให้ทางกกต.เนี่ยต้องมานั่งคิดนั่งปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดปัญหาเนี่ยเพราะนั้นน่ะเรื่องเนี้ยเขาก็เลยมีการมองกันว่าไอ้การตัดสินใจของกกต.ครั้งเนี้ยคงจะต้องมองอันเนี้ยเป็นฐานใหญ่ของข้อมูลในการเอามาคิดพิจารณาตัดสินใจเรื่องคดี
1: คดีนี่มันละเอียดมากนะพี่เนาะโ
0: อ
1: ้โหแบบเช็คกันทุกเม็ดเลยอ่ะคือเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
0: ในขณะที่นะเรื่องของสมองเห็นมั้ยคือมันตรวจหมดเลยนะโทรศัพท์ข้อมูลลงรายละเอียดแม่ขนาดวินาทียังลงเลยเห็นว่านาทีวินาทีแล้วบุคคลภายนอกอ่ะซึ่งไปเอาข้อมูลมาถามว่าเราก็ได้รู้ข้อมูลใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะกับคนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยคือในแง่ของข้อกฎหมายผู้มีอดีตผู้พิพากษาท่านหนึ่งก็จอกมาบอกเลยว่าคนที่เอาข้อความต่างๆเนี่ยอีกสำนวนคดีเนี่ยออกมาเปิดเผยอ่ะเสี่ยง
1: ถูกฟ้องเหรอ
0: มีความผิดอ่ะดิ
1: อ๋อ
0: เอาสำนวนคดี
1: อ๋อสำนวนตัวสำนวน
0: มาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยก็รอดูในส่วนของกกต.ว่ากกต.เขาจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถูกกดดัน
1: แน่นอน
0: อย่างหนักมากคดีรออยู่เลยเนี่ยคดีจ่ออยู่เลยจ่อหัวเลยอ่ะแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้จ่อแค่กกต.ไงรัฐบาลเองเนี่ยคือเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนมากนะที่มันส่งผลโดยตรงอ่ะต่อรัฐบาลเลยแล้วเรื่องหัวสว.เนี่ยนะคือคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยนับหน้าเสืออยู่คนเดียวเลยนะไม่มีใครออกมาในขณะที่ทางด้านนู้นเนี่ยมีคุณยิ่งชีพมีคุณสมชายศรีสุทธิยากรคุณพลิตวัชรศิลป์เลยเนี่ยคือบรรดาพวกพรรคประชาชนเขาก็จะออกมาโอ้โหเล่นกันเป็นลูกละหน้าเนี่ยโจมตีในขณะที่ทางรัฐบาลเนี่ยว่าพรรคภูมิใจไทยมีคนเดียวคุณสุภชัย
1: ใช่เพราะว่ามันจะมาในนามรัฐบาลไม่ได้ไงมันก็ต้องเป็น
0: ได
1: ้
0: แต่มันเห็นได้ถึงการทำงานไงการทำงานของพรรคภูมิใจไทยไม่น่าเชื่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องคนในพรรคมันต้องมาช่วยไม่พอดีพวกไอ้พวกตัวตอบโต้ไปเป็นรัฐมนตรีหมดแล้วไง
0: ครูใหญ่นี่ไม่ไหวนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าแบบทำงานเรื่องสื่อเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ
1: ที่คุณชัยชนกหมายถึงว่า
0: ไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะ

0: ความเสี่ยงแหละอะตอนเนี้ยคือแล้วนอกเหนือจากเสี่ยงเรื่องนี้แล้วนะวันที่28นี่ก็ต้องรอลุ้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหมันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้นะบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะออกมาบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองทางเลย
1: ม
0: ัน 50-50 ทุกคนพูดคล้ายๆกันว่ามัน 50-50 มันเป็นไปได้ทั้งอะไรอ่ะจะออกมาว่าผิดไม่ผิดไม่ขัดรัฐธรรมนูญอ่ะว่ามีQR code barcode อยู่บนบัตรเลือกตั้งอาจจะออกมาว่าไม่ขัดหรือว่าอาจจะออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญรับไม่รับซึ่งถ้าเกิดมันออกมาในแนวที่ว่าการมี QR code barcode ครั้งนี้เนี่ยนะมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยโหคุณเอ้ยล้มกระดาน
1: จริงๆมันก็ต้องเป็นความผิดกกต.ก่อนเลยมั้ย
0: ก็นี่ไงมันจะเป็นความผิดของกกต.แต่นี่ไปถามมาว่ามันจะเป็นความผิดทันทีไหมมันไม่ใช่ความผิดทันทีค่ะ
1: เ
0: นี่ยไปถาม AI แล้วบอกถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยกกต.เนี่ยนะจะยังไม่ถูกชี้นะว่ามีความผิดทางอาญาหรือพ้นจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติทันทีเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นการชี้สถานภาพของกฎหมายและการเลือกตั้งว่ามันเป็นโมฆะหรือไม
1: ่
0: แต่การเอาผิดกกต.เนี่ยมันต้องมีกระบวนการฟ้องร้องหรือว่าการไต่สวนความผิดทางกฎหมายแยกต่างหากกัน
1: โอ้พี่อย่างนี้ก็เป็นไปได้ว่าสมมติว่ากกต.ชี้ว่า
0: อ่ะม
1: ีแบบผ
0: ิ
1: ด
0: ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญชี
0: ้ไม่อันนี้ก็
1: อันนี้คือขั้นตอนศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมถ
0: ้
1: า
0: ไม่คือถ้าคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีผลผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วคือถ้าหากว่าชี้ว่าเออขัดรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมาใน8กุมภาพันธ์เนี่ยคือตกไปหมดเลยไปหมด
1: โมฆะ
0: เออเป็นโมฆะสภาก็ไม่มีละ
1: แล้วรัฐบาลที่เป็นมาทำไง
0: ก็ไปหมดไง
1: แล้วที่มติไว้เนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มีมติไว้มีผล
0: อันนั้นไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องไปร้องกันนะว่ะ
1: ใช
0: ่
1: หรือว่าเขาอาจจะช
0: ี้ก็พออาจจะมัน
1: เขาอาจจะกำหนดว่าม ีผลเป็นโมฆะตั้งแต่วันที
0: ่
1: เท่าไหร่อย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: เขาคงลงรายละเอียดไม่มีปัญหาแต่ว่าทีเนี้ยคือบอกว่าคือผลลัพธ์เนี่ยมันจะมุ่งไปที่ตัวกระบวนการเลือกตั้งอ่ะไม่ใช่คำพิพากษาลงโทษที่ตัวบุคคลทันทีเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เนี่ยคุณจะต้องไปร้องอ่ะผู้เสียหายหรือภาคประชาชนก็ไปยื่นฟ้องอีกทีนึงกับทางศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบอะไรเงี้ยหรือว่าหน่วยงานที่จะให้ตรวจสอบที่คุณจะไปยื่นน่
1: ะ
0: ว่าเออเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ากกต.เนี่ยเขามีเจตนาทุจริตหรือว่าจงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าประมาทเลินเล่อไหมอะไรเงี้ย
1: รู้เท่าไม่ถึงการไหม
0: เพราะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการอีกที่จะต้องมานั่งคิดพิจารณาว่ากกต.เนี่ยผิดไม่ผิดยังไง
1: เออแล้วใครจะเป็นคนชี้อ่ะศาลรัฐธรรมนูญอีกเหรอ
0: ก็แล้วแต่ที่จะส่งไปงานนี่ก็บอกว่าศาลอาญาคดีทุจริต
1: อ๋อต้องไปทางนู้นแหละ
0: เออนี่แล้วแต่คนที่จะไปยื่นคือคุณคิดว่าคุณจะต้องยื่นทางไหนเราไม่ใช่นักกฎหมายเราไม่รู้หรอก
1: เราก็มองช่องไม่ถูกนะ
0: เออก็น่าต้องไปชี้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันมีผลผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วในเมื่อถ้าเกิดว่าคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ออกมาแล้วว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่รับมันไม่ได้เป็นไปรับตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญการกระทำนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญคนจัดการเลือกตั้งก็ต้องมีบรรดาดิมีอดีตผู้พิพากษาท่านก็มองนะบอกว่าคือถึงแม้ว่ากกต.เนี่ยนะถึงแม้ว่ากกต.เนี่ยจะยังไม่ได้รับผลทันทีจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้ามองกันไปแล้วอะคือมองไปแล้วเนี่ยมันมีผลทันทีใช่แต่คุณเองคุณจะต้องรับผิดชอบอ่ะ
1: อ๋ออาจจะต้องแสดงสปิริต
0: ใช่ไหนๆก็คือคุณก็โดนด่ามาเยอะแล้วหรืออะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วคนคือถ้าคุณจะยังอยู่เนี่ยโอ้โหภาพลักษณ์เนี่ยจะเหลือไหมเนี่ย
1: เพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่มีเลือกตั้งอะไรแล้วนี่เนาะหมายถึงว่าแสดงสปิริตได
0: ้นี่
1: มีอะไรรออยู่กัน
0: ก็สามนูนชี้แล้วการเลือกตั้งเป็นโมฆะนั่นหมายความว่าจะต้องมีการเลือ
1: กต
0: ั้
1: งใหม
0: ่แล้วทีเนี้ยมันจะไม่มี
1: ออกไม่ได้สิ
0: แล้วทีเนี้ยจะไม่มีกกต.อ่ะ
1: งี้ก็เดี๋ยวเขาก็อ้างว่าลาออกไม่ได้เพราะต้องจัดการเลือกตั้งใหม
0: ่แล้วถามว่าคนจะไว้ใจไหมให้กกต.มาจัดเลือกตั้งอ่ะกกต.ชุดเนี้ย
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้
1: ว
0: คนก็ไม่ยอมหรอก
1: แล้วเดี๋ยวต้องออกแบบบัตรเลือกตั้งใหม่
0: เนี่ยทีเนี้ยคือจะบอกว่ามันจะมีปัญหาตามมา
1: นี้ศาลท่านพิจ

0: องพิจารณาแบบไหนอุ้ยไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้
1: ศาลรัฐธรรมนูญได
0: ้เออๆก็คือแนวต้องใช้แบบรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยหรือเปล่า
1: บางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นหลักนิติศาสตร์อีก
0: ใช่มันเป็นหลักนิติศาสตร์แต่จะแต่ต้องดูด้านรัฐศาสตร์ด้วยเออใช่ป่ะโหลำบาก
1: แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาในแนวเนี้ยให้จัดเรื่องตั้งใหม่เนี่ยนะคือเราจะไม่มีกกต.ค่ะคือต่อให้มีกกต.นะคนก็ไม่ไว้ใจให้กกต.ชุดนี้จัดเลือกตั้งหรอก
0: พี่แล้วสถานะสสมันก็ต้องล้มเลิกนะ
1: อ้าวก็บอกแล้วก็ไปหมดก็ไปให้หมดไง
0: มันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโมคะเอฟวิซิงใช่ไหม
1: ก็ไปหมดเนี่ยแบล็งหมดอ่ะ
0: เริ่มใหม
1: ่วันนั้นเนี่ยมันก็จะเกิด
0: ไอ้ที่
1: เหม
0: ือ
1: นสูญอากาศอ
0: ่
1: ะ
0: แต่งตั้งโยกย้ายไว้เนี่ยมีผลไหมเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช่ไม่คงไม่มีผลหรอกว่าไปอ่ะมันคงไม่มีผลไงในเมื่อเหมือนว่าคือเดินไปแล้วอ่ะเดินไปแล้วเพราะแม่หนู
0: ใช่เขาต้องใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาชี้ว่าจะเริ่มมีผลเมื่อไหร่เพราะจะมีผลตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งไอ้ตอนเลือกตั้งมันก็ไม่ได้นะวุ่น
1: คือเนี่ยไอ้ความวุ่นวายเนี่ยมันรออยู่แล้ว มาที่28เนี่ยเดี๋ยวเราได้รู
0: ้
1: เนี่ยมีอดีตผู้พิพากษาเขาบอกเลยนะเนี่ยเรื่องของกกต.เนี่ยนะคือต่อให้ต้องรอไอ้กระบวนการเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่าศาลชี้ออกมาแล้วว่าเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยลับแล้วก็ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะว่าถือว่าคุณมีการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดอ่ะแล้วคุณทำการละเมิดอ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบอ่ะกับกกต.แล้วเนี่ยมันยังมีอีกประเด็นนึงที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะอดีตกกต.เนี่ยเขามองเอาไว้โดยการโพสต์บทความผ่าน Facebook โดยระบุว่า5เหตุผลที่กกต.เนี่ยอย่างคุณติติเชษฐ์นุชนาธเนี่ยไม่ควรร่วมลงมติในคดีก็มีการมองไปที่กกต.ท่านเนี่ยคือคุณติติเชษฐ์เนี่ยมีประวัติการขาดประชุมในคดีใบส้มปี62แล้วก็มีคดีค้างอยู่ในปปช.อีก2คดีซึ่งมันอาจจะกระทบกับความเป็นอิสระในการลงมติแล้วก็ความเชื่อมั่นของสังคมที่ตั้งคำถามต่อประเด็นเรื่องของสว.ที่ไปสนับสนุนให้บุคคลเดิมเนี่ยดำรงตำแหน่งเพราะนั้นมันจะมีความเสี่ยงทางกฎหมายถ้าหากว่าการลงมติเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อพิจารณาเรื่องสำนวนคดีที่มันยังค้างอยู่ในชั้นไต่สวนเบื้องต้นของปปช.เนี่ยคือตอนนี้ปัญหาในกกต.ก็จะมีชื่อของคุณติติเชษฐ์นุชนาธเนี่ยที่เป็นปัญหาที่ทางคุณสมชัยออกมาเปิดประเด็นเอาไว้อีกเพราะฉะนั้นกกต.ตอนนี้โอ้ยปัญหาลุมค่ะคือความวุ่นวายมันรออยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ตรงหน้าเราจะเห็นได้เลย14คือไม่ว่าออกมาเดินทางไหนเนี่ยนะวุ่นทั้งนั้น
0: เดี๋ยวถ้าสมมติรอดหมดก็จะบอกว่าเอ้าก็เป็นพรรคสีน้ำเงินนี
1: ่
0: ใช่ไหมแต่มันยากนะมันเรื่องข้อกฎหมายแล้วเนาะ
1: 14กันยา28กันยาเขานึกบอกไงบอกว่าเดือนนี้นะมันจะเป็นเดือนแรงค่ะมรสุมอันนี้มรสุมไม่ตั้งเขาเลยนะมันแรงเลยเนี่ยพอๆกับสภาพอากาศช่วงนี้ที่มันสุดขั้วอันนี้ก็สุดขั้วเหมือนกัน
0: ฝนตกแล้วลมแรงเลยนะเมื่อวานนั่งอยู่ทำเนียบช่วงบ่ายๆโอ้ลมแบบแรงมาก
1: นี่ทำให้นึกถึงหมอดูอีกแล้วขอหน่อยก็บอกเลยบอกว่าหมอดูเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่
0: ไ
1: หมเรื่องดาวราหู
0: โอ้โหไม่ค่อยเก็ตอะที
1: นี้เขาบอกว่าผู้นำประเทศอ่ะที่มีดาวราหูอ่ะก็บอกว่าก็จะมีนะพลเอกชวลิต
0: อ๋อช่วงนี้แกเข้าราหูเหรอ
1: ไม่แกนะมีราหู
0: อ๋อ
1: มีพลเอกชวลิตมีคุณทักษิณแล้วก็มีเนี่ยแหละคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีดาวราหูเมื่อมีดาวราหูปุ๊บเนี่ยมันจะทำมุมกับอะไรดวงอะไรอาทิตย์อะไรสักอย่างนึงอ่ะของประเทศจะเป็นดวงเมืองอ่ะมันจะทำมุมกับดวงเมืองอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคือใครก็ตามที่มีดาวราหูเนี่ยมันจะทำให้เกิดเหตุใหญ่ขึ้นมาอย่างสมัยตอนช่วงพลเอกชวลิตก็เห็นใช่ไหมเรื่องค่าเงิน
0: อ
1: ่ะช่วงต้มยำ
0: ก
1: ุ
0: ้ง
1: ตอนสมัยคุณทักษิณโอ้โหสารพัดเรื่องราวเลยก็เนี่ยแล้วคุณอนุทินไง
0: ว่าจะเป็นรูปแบบไหน
1: เพราะนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะคะคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกก็
0: ต
1: ้
0: องด
1: ู
0: ด
1: ้
0: วย
1: ว่าคุณมีดาวราหูหรือเปล่าว่าจะทำบุมกับดวงเมือง
0: ดาวราหูนี่มันอยู่อะไรพี่มันอยู่ปีเกิด
1: เขาคงอย่างนั้นนะ
0: เลิกเกิดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: มันไม่ใช่ว่าเป็น

0: ามฤดูกาลไอ้ตามปีเปล่าพี
1: ่ว่าต่อไปเนี่ยรู้แล้วถ้าเกิดว่ายังทำรายการอยู่ขอโทษค่ะขอดูดวงหน่อยมีดาวราหูไหม
0: ไม่แล้วขอดูลายมือด้วยนะคะแล้วก็ดูดวงด้วย
1: โอ้ยต้องดูไม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากไงเรื่องดาวราหูเพราะมันจะทำมุมกับดวงเมืองแล้วมันจะทำให้ประเทศเนี่ยมีปัญหา
0: ไม่ตอนแรกเล็กเข้าใจว่าราหูจะมาเป็นช่วงๆเช่นอ่ะปีนี้ทุกคนเป็นปีชงแล้วราหูโดนราหูด้วยอะไรเงี้ย
1: เหมือนนะมีดาว
0: ราหูนี่เขาก็ต้องไหว้ของดำอะไรแก้ของดำอะไรบ้างป่ะเออ
1: เราไม่คือบอกว่าให้ไหว้เนี่ยส่วนใหญ่หมอดูก็จะบอกคือให้ไหว้เนี่ยสารหลักเมืองอะคือเหมือนว่าจะช่วยทุเราน
0: ายกเขาบอกว่าเขาอะไรนะเขาเคยไปรอดอะไรนะรอดพระแท่นของแท่นของพระเจ้าตากสินใช่ไหมวันนั้นที่เขาเดินไปตรวจแล้วก็อะไร
1: อันนี้มันทำมุมกับดวงเมือง
0: เออดวงเมืองต้องศาลหลักเมืองก็นี่ไงวันนั้นที่แกไปไหว้ศาลหลักเมืองจำได้ไหมแล้วแกไปยืนตรงมุมที่คนอื่นเขาไปยืนกัน
1: เ
0: นาะไปทำพิธีตรงฝั่งด้านกระทรวงกลาโหมไม่ได้ทำพิธีตรงนี
1: ้อ่ะเดี๋ยวเราพักก่อนครับต้องฟังข่าวต้นชั่วโมง
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ที่นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะช่วงค่ำที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลโดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยไหลล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7และบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผากมวลน้ำจากลำห้วยทรายไหลล้นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่บ้านทรายทองหมู่7หลังเกิดเหตุทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจึงนำกำลังอาสาสมัครยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขื่อนผากเพื่อระดมกำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์โดยตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายปกครองได้ฝากกระแสน้ำเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนและชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดฝนเริ่มซาลงมวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติไล่ล่าเดือดรวบหนุ่มยโสธรขนไอซ์ล็อตใหญ่332กิโลกรัมว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตตะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายนิมิตศักดิ์อายุ28ปีเป็นชาวตำบลคำไผ่อำเภอไทยเจริญ

0: เป็นจังหวัดยะโสธรพร้อมของกลางยาไอซ์7กระสอบน้ำหนักรวม332กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีเทาจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทิศทางตะวันตกบ้านดอนโดหมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติมาจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ 3,000 โบกริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายพื้นที่ภาคกลางจึงรายงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบและจัดกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขนยาเสพติดจนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยตามที่รับแจ้งจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า60กิโลเมตรก่อนจะสามารถสกัดจับเอาไว้ได้ในพื้นที่ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชพร้อมของกลางไอซ์ทั้งหมดเบื้องต้นนายนิมิศักดิ์รับสารภาพว่ารับงานจากเครือข่ายยาเสพติดจ้างขนย้ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อนำไอซ์ไปส่งยังพื้นที่ภาคกลางโดยอ้างว่าทำครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกลำเลียงไอซ์ไปส่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ม่วงเท่าอำเภอเขมราชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทรัมป์เตรียมเรียกเงินคืนค่าช่วยเหลือยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ลงบนทรูโซเชียลระบุว่าสหรัฐจะเรียกเงินชดเชยจากประเทศในยุโรปสำหรับความช่วยเหลือทางการทหารที่สหรัฐเคยให้แก่ยูเครนในสงครามความขัดแย้งกับรัสเซียซึ่งรายละเอียดระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนมีการส่งมอบเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนและนาโต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้จะเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวคืนนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าคลังกระสุนของกองทัพสหรัฐร่อยหลอลงอย่างหนักเนื่องจากทำสงครามกับอิหร่านด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าเพื่อเร่งรัดผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกเปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันโบลต์ในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังโบลต์ได้ปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งปรากฏว่ามีข้อมูลมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่ตรวจสอบพบว่ายังไม่มีใบอนุญาตดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทาง www.dltelearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นขอ walk in ณสำนักงานขนส่งเพื่อรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจสอบประวัติ

0: ยกรรมและผลการตรวจสอบประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร022016373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: กลับมาชั่วโมงที่9:09 นะฮะ
5: นี่คนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องดาวราหูมากเลยเนี่ยนี่อย่างคุณแอดชุติมาก็บอกว่าคนที่มีดวงราหูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนส่วนคุณกริด USA นะเขาบอกว่าดาวราหูที่เด้งพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นดาวราหูที่กุมลัคนาหรือที่เรียกว่ากุมลักคือกุมอยู่ในวันเกิดของบุคคลผู้นั้นเลยส่วนที่เล็กเนี่ยพูดถึงดาวราหูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวจรคือดาวราหูหรือว่าดาวไหนก็ตาม
4: ที่เขาไหว้กันไหว้ของดำอะไรกันเน
5: ี่
4: ยนะ
5: ในแต่ละเดือนมันจะมีการหมุนเวียนเลื่อนไปตามราศีต่างๆแต่ว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวที่อะไรเนี่ยคือคนอื่นเขาเดินไปข้างหน้าตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าดาวราหูมันจะเดินทวนเข็มนาฬิการะยะเวลาในการเคลื่อนเนี่ยมันจะเคลื่อนไปในแต่ละราศีจะมีความยาวสั้นไม่เท่ากัน
4: อ
5: ันนี้เป็นดาวแบบประจำตัว
4: โอ้โหนี่เราต้องไปศึกษาวิชาอะไรพวกนี้บ้างเนี่ย
5: บอกแล้วว่าต่อไปนี้จำไว้เลยนะ
4: ว่า
5: คนเป็นแคนดิเดตนายกสำรวจดวงก่อนไม่งั้นมันจะส่งผลกับประเทศ
4: คุณธนชาบอกว่าชอบตรงเรื่องเข้าเรื่องหมอดูนี่แหละ
5: เพราะว่าในคนเขาก็ไปลือกันไงเห็นป่ะชอบแบบมาว่านายกว่าเออเนี่ยทำไม่เกิดแบบปัญหานะจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากอันเนี้ย
4: คุณปิยะชัยบอกว่าคุณเด้งเนี่ยรู้ดีจริงๆอันนี้เหน็บนิดนึงผมเชื่อมือครูใหญ่ครับนี
5: ่โอ้เชื่อมือครูใหญ่ขอโทษเถอะครูใหญ
4: ่ฮะ
5: เนี่ยก็คือแบบไม่น่าเชื่อเลยนะอ่ะเนี่ยเราจะเห็นเดี๋ยวเราได้คุยกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไอการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเขาเพราะวันนี้ช่วงนี้9โมงเนี่ยเขามีรายการใหม่ของรัฐบาลแล้วนะเนี่ยคือมันก็จะวนแต่อีเรื่องที่แบบ
4: มีเอกนิติเป็นคนแรกไหม
5: ไม่ไม
4: ่ใครนายกเลยเหรอ
5: ไม่อะไรนะคุณอะไรนะลองฝ่ายกฎหมายอะเลขาธิการกฤษฎีกาเก่าชื่ออะไรนะ
4: อะไรก่อนก่อนนะอะไรนะ
5: ก่อนเอ็ดอันนี้ผมจะลืม
4: เหมือนเล่น20คำถามยังไงไม่รู
5: ้เนี่ยเรามาดูเรื่องนี้กันคือไหนๆเนี่ยนะตอนนี้รัฐบาลกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตแบบรอบด้านมากอะนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะนั่นก็คือความพยายามในการปรับโหมดการสื่อสารของรัฐบาลใหม่เริ่มตั้งแต่เปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลคือคุณรัชดาเนี่ยมาเป็นคุณหมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยจะเข้ามาเป็นคือหลายคนก็งงมากว่าแล้วจะช่วยไหวมั้ยเนี่ยหมอเอกเนี่ยหมอเอกอ่ะไปดูที่มาค่ะ
4: เมื่อก่อนเขาดังนะ
5: หรอ
4: ไหวอยู่ก้าวไกลอ่ะ
5: อืมแล้วพอแต่พอย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยเขาย้ายมาตั้งแต่ปี65มาแล้วก็สอบตกมาตลอดเลย
6: เออ
5: เออก็ที่ทาง

0: เวลาพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลเขาบอกกันบอกว่าคนที่แบบเหมือนออกจากเขาส่วนใหญ่จะแบบไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ส่วนบางส่วนใหญ่ก็จริงนะแต่บางส่วนก็ไปต่อบางคนแค่บางคน
0: อ่ะเนี่ยคือหมอเอกเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นผู้ที่ลาออกนะจากก้าวไกลสมัยนั้นนะตอนช่วงปลายปี65แล้วก็ย้ายเข้ามาภูมิใจไทยคือแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการลงเลือกตั้ง2ครั้งนะแต่ว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยใช้งานตลอด
1: เขาเคยเป็นสสเชียงรายไงตอนพรรคก้าวไกล
0: ใช่ใช่เป็นสสเชียงรายแล้วบอกว่าเนี่ยแต่ว่าคือ
1: ย้าย
0: หลังเนี้ยมันก็ไม่ได้เลยแต่ว่าแกเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานด้านสาธารณสุขของภูมิใจไทยและก็เคยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและก็บอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในขุนพลของพรรคภูมิใจไทยเลยที่ให้ความเห็นสอดคล้องกันกับแนวทางของพรรคโดยเฉพาะนโยบายกัญชาค่ะ
1: วิแสดงว่าแล้วมีสารต้องยุคคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยใช่ไหม
0: หกห้า
1: ใช่ไงมัน
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: หกห้า
1: คุณ
0: นี่จะถามไปว่าแบบนี้มันจะจำไม่ได้
1: ไม่กำลังคิดว่าแล้ว
0: พูด
1: กำลังคิดว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขตอนที่เขาไปช่วยงานเนี่ยคือใคร
0: เออก็คงน่าจะอย่างนั้นนะมั้งเออแล้วก็เขาบอกว่าแล้วก็ช่วงกัญชาเนี่ยรู้สึกคือเขาจะเข้ามามีบทเข้ามีบทบาทเรื่องกัญชามากหูแล้วเรื่องกัญชาเป็นเรื่องหลักเลยนะของพรรคภูมิใจไทยอ่ะเออโดยเฉพาะในยุคสมัยที่รัฐบาลเพื่อไทยจำได้มาตอนเข้ามาเนี่ยที่ต้องการจะดึงเอากัญชากลับคืนสู่บัญชียาเสพติดอ่ะประกอบกับเรื่องเนี้ยหมอเอกนี่แหละเข้ามาเป็นตัวหลักเลยในการคัดค้านปกป้องนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย
1: น
0: ี่มันคงจะเป็นผลงานชิ้นเอกเลยนะที่แบบเข้าตาพรรคภูมิใจไทยมากและเรื่องนี้นี่เนี่ยคือเห็นว่าทางด้านของตัวหมอเอกเนี่ยก็ยังมีบทบาทในการตอบโต้พรรคสีส้มในหลายครั้งด้วยเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญน่ะ
1: ที่อย่างนี้เขาเรียกว่าเกลืออย่างนี้เขาเรียกเกลือจิ้มเกลือ เอาคนอดีต
0: รู้
1: ก
0: ้
1: าวไกลรู้ทางรู้ทาง
0: เออ
1: เขาเรียกว่าเอาเกลือจิ้มเกลือ
0: ไม่หรอกแล้วก็คงผลงานที่ผ่านมาด้วยโอ้โหแล้วเรื่องเดินเครื่องเรื่องกัญชาใช่ไห
1: ม
0: เออก็แต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นเรื่องเฉพาะทางทางด้านนู้นเนาะแต่ทีเนี้ย
1: เวอร์รัฐบาลเป็นโฆษกรัฐบาลนี่มันทุกเรื่อง
0: จะไหวไหมง่ะ
1: ไม่แล้วเล็กมองด้วยนะว่าการที่นายกเอาหมอเอกมาเนี่ยก็คือกะว่าให้ต้องพูดเรื่องการเมืองด้วยแหละ
0: ปากแซบอ่ะไม่ปากแซบอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างกรณีคุณ
0: รัชดา
1: เขาจะเน้นเรื่องเนื้องานของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่
0: คือออกแนววิชาการ
1: ใช่
0: ไม่ค่อยตอบโต้ทางการเมือง
1: ใช
0: ่
1: ซึ่ง
0: มันต้องมีบ้าง
1: ใช่ซึ่งจริงถ้าโฆษกสำนักนายกก็ต้องแบบนั้นนะค
0: ือมันก็ต้องมีบ้าง
1: ใช่แต่จริงมันก็อาจจะต้อง
0: เพราะมันสามารถที่จะตอบโต้ทางการเมืองด้วยข้อมูลได้
1: ใช่ในเชิงนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ
0: ์ในแนวรุกอะไรแบบนี้แต่ว่าเนี่ยคือคุณรัชดาเนี่ยไม่มีเลยมันก็เลยทำให้การตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยไปตกหนักอยู่ที่ตัวนายกคนเดียว
1: นายกก็พูดทุกวันวันละ
0: เออแล้วก็หลายเรื่องโดยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยทางฝั่งรัฐบาลแทบไม่มีการตอบโต้ทางการเมืองออกมาเลยออกมาจากตัวนายกคนเดียวคือทีมโฆษกนี่ก็แต่ละคนพึ่งไม่ได้สักคนดูลองโฆษกแต่ละคน
1: นี่ทีมผู้หญิง
0: มาก
1: ทีมผู้หญิงเขาก็คืออันนั้นเขาคือเหมือนให้มารับผิดชอบเฉพาะเรื่องสายงานเนื้อหาไงไม่ตอบโต้การเมือง
0: คือแบบก็เหมือนเด็กเส้นอ่ะถ้าพูดกันง่ายๆอ่ะเหมือนเด็กใครเด็กใครก็เอาเข้ามาอะไรเงี้ย
1: มาแต่ละสาย
0: เออคือไม่ได้ดูเลยว่ามีความสามารถไหมซึ่งเขาคงไม่เห็นความสำคัญกับทีมโคศกรัฐบาลม
1: ั้ง
0: เออใช่ใช่อันถามว่าพอไหวไหม
1: พอไหว
0: คนเดียวในทีมรองก็แต่ว่าไปเนี่ยคือคุณรัชดาเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถนะแต่แกเองแกคงไม่ชอบแนวที่ไปตอบโต้กับใครสังเกตสิรัชดาเขาไม่ค่อยตอบโต้กับใคร
1: ใช่เพราะว่าจำได้วันเล็กไปวันที่เขาแถลงเปิดตัวเขายังบอกเลยว่าแนวทางการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปพูดเลยนะว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปตอบโต้ทางการเมืองจะเน้นเรื่องการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเชิงนโยบายว่าทำอะไรอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่มันไม่ใช่ไง
1: เออแต่ในทางปฏิบัติอ่ะ
0: มันต้องมีอ่ะ
1: เออ
0: มันไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ด่ากันอย่างเดียวไง
1: ก็คือชี้แจงเชิงนโยบายแหละเช่นเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
0: คือมันสามารถตอบโต้ด้วยข้อมูลได้คือบางครั้งเนี่ยมันมีการให้ข้อมูลในทางซึ่งมันไม่จริง อะไรอย่างเงี้ยเมื่อมันไม่จริงปุ๊บคุณก็สามารถตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงได้อะไรเงี้ยกับอีกฝั่งนึงอ่ะแต่ว่าหลวงคุณรัชดาไม่ทำเลย

0: เนี่ยก็เคยคุยกับธนากรไงบอกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหามากคือมันต้องมีบ้างแต่นี่ไม่มีเลยแล้วทุกอย่างก็ไปตกหนักที่ตัวนายกอ่ะซึ่งจะเป็นมีปัญหามากซึ่งนายกเองเนี่ยก็พยายามที่จะสั่งทุกคนนะเพราะที่คุยกับคุณพลอยทะเลอ่ะคุณพลอยทะเลก็บอกเลยว่าคือนายกก็แบบพยายามกระตุ้น
1: อ
0: ่ะแสดงว่าต้องกระตุ้นมานานมากแล้วแหละแต่มันคงไม่ได้ดังใจอ่ะคือกระตุ้นแบบให้ตอบโต้บ้างอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วอีกอันนึงอันนี้แต่อันนี้คงเป็นเหตุผลเล็กน้อยเห็นน้องที่ทำเนียบเล่าให้ฟังบอกว่า
0: เรื่องมีปัญหากับนักข่าวป่ะ
1: ไม่หมายถึงว่ามีปัญหากับนายกเหมือนชอบเป็นอะไรนะพายกระซิบอยู่ข้างหลังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคือคุณอนุทินอ่ะเขาไม่ได้ชอบให้ใครแบบมายืนแบบเฮ้ยมายืนคือตอนแรกมันอันนี้มันช่วงแรกคืออันนี้ที่น้องเขาเล่านะเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คือเหมือนนายกนึกอะไรไม่ออกไม่รู้อ่ะกำลังให้สัมภาษณ์อยู่แล้วดร.รัชดาท่านยืนอยู่พอดีก็เลยมายืนบอกนายกว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะนายกอ่ะก็ขอบคุณแต่เสร็จแล้วพูดต่อแบบว่าบอกต่ออ๋อนี่ค่ะนะคะประมาณอย่างเงี้ยมีอยู่สองครั้งเหมือนแล้วนายกก็เตือนบอกไม่ต้องแต่เล็กก็อันนี้มันกระผีกไม่ใช่เหตุผลสำคัญ
0: ไม่แล้วก็อีกเหตุผลนึงอ่ะที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นใช้เป็นข้อหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกก็คือเห็นมีข่าวบอกว่าเหมือนมีปัญหากับนักข่าวซึ่งได้ข่าวมาอ่ะยืนยันว่าเรื่องนี้มันถูกประกอบไปด้วย เหตุผลในการเปลี่ยนตัวโฆษก
1: ไม่ร
0: ู้
1: เร
0: ื่
1: องอะไร
0: ด้วย
1: เห็นเขาพูดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าประเด็นอะไร
0: ว่าทำนองเหมือนนักข่าวแบบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ย
1: หรอหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยมาคลุกคลีอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: หนอง
1: คือหมายถึงว่า
0: เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่เราก็เลยไม่รู้
1: เพราะว่าปกติอ่ะมันจะมีมันจะก็มาเจอกันบ้างหมายถึงว่าเวลาเดินใน
0: ว่าไปมันคงไม่มันเป็นเรื่องปกตินะระหว่างโฆษกกับนักข่าวอ่ะที่มันจะต้องมีการปะทะกัน
1: อ
0: ่ะเพราะมันต่างคนต่างทำหน้าที่กันนะคนหนึ่งต้องทำหน้าที่ปกป้องรัฐบาลใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็ทำหน้าที่ต้องการข่าวอะไรเงี้ยเพราะนั้นโอกาสที่มันจะทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอ่ะ
1: เรียกว่าเขามีระยะห่างด้วยความที่ว่าทั้งบุคลิกลักษณะเขาด้วยเขาจะไม่ได้แบบมาคือแล้วที่อาเล็กไม่ได้เข้าทำเนียบบ่อยนะแต่ว่ามันจะแตกต่างจากเมื่อก่อนอ่ะคือพอเสร็จงานเนี่ยบรรดาโฆษกรองโฆษกก็จะแวะเข้ารังนกกระจอกนั่งคุยบ่อยๆแบบอาทิตย์นึงหลายวันแต่ว่าดร.รัชดาอาจจะนานๆครั้งอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะมีข่าวออกมาไงว่าคุณนงเจือจะโทรศัพท์ถามเลย
1: กับนักข่า
0: วแล้วพอนักข่าวบอกไปก็เนี่ยมันใช่เลยจากข้อมูลเนี่ยที่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขามาใช้ประกอบในการเปลี่ยนตัวโฆษก
1: มีส่วน
0: แต่ว่าดูภาพรวมแล้วนะดูภาพรวมอะของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ของรัฐบาลเนี่ยอย่างไอ้เรื่องเนี้ยคุยกับครม.อนุทินเนี่ยที่วันนี้วันแรกเนี่ยตอน9โมงเนี่ยคุณประกรณ์เนี่ยจะไปแจ้งคือมันก็กลับไปไอ้หมวดเก่าๆนะซึ่งมันถามว่าช่วยอะไรไหมอ่ะช่วยไหมถามคนจะดูไหมไม่เพราะจะออกช่อง11เนี่ยออก NBT ออกช่องเนี่ยอสมท
1: ยังไม่เห็นรูปแบบรายการอ่ะก็คือมีคนไปสัมภาษณ์อ๋อเนี่ยเหรออ
0: ๋ออ
1: ๋อมีคนไปสัมภาษณ
0: ์แล้วก็ออกช่อง5
1: อ๋ออ
0: ืมซึ่งแบบถามว่าคนจะดูไหมอ่ะมีคนดูคือนักข่าว
1: เพราะต้องจับประเด็น
0: แล้วความเคลื่อนไหวอีกอย่างนึงก็เห็นจะเป็นเรื่องอะไรนะก็เนี่ยแหละความเคลื่อนไหวของทองเจือที่จำได้มาก่อนอันนี้ก็ไปคุยกับพวกอินฟลูไง
1: นี่แกหายไปเลยเนี่ย
0: เหรอ
1: ไม่เจอเลยทำเนียบอ่ะ
0: ตอนนี้ก็คงวุ่นวายเนี่ย เพราะว่าหายไปในสื่อแต่จริงๆยังเคลื่อนไหวอยู่ค่ะ
1: หรืออาจจะอยู่บนตึกไม่รู้แต่ไม่ค่อยเดินลงมา
0: เคลื่อนไหวอยู่เรื่องนี้แหละเรื่องปรับเนี่ยเรื่องปรับทีมอะไรทั้งหลายแหละเนี่ย
1: เพราะเห็นแบบงานนายกก็ไม่ค่อยเห็นแกนะแต่อาจจะอยู่บนตึกก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ลง
0: แต่ว่าดูคือดูภาพรวมแล้วก็คือไม่น่าเชื่อไงว่าโอ้ระดับแบบคุณเนวิน
1: อ
0: ่ะเรื่องสื่อแค่นี้คือยังปรับแบบถ้าเทียบกันแล้วอ่ะถามว่ารัฐบาลตอนนี้อาการหนักไหมเรื่องนี้หนักนะ
1: ด้านการสื่อสารนี่มันยากแล้วพี่ใช่ไหมก็ดูเวลาเราสู้กับเขาเมียเนี่ยยังเหนื่อยเลยเพราะนั้นก็อาจจะกำลังคลำทางอยู
0: ่คือแบบก็เลยไม่น่าเชื่อเพราะว่าถ้าแบบคือระดับคุณเนวินเนี่ยคือคุณเนวินแกโอ้โหฉลาดล้ำจะตายแล้วต้องยกให้คุณเนวินนะจะเป็นคนที่สามารถอธิบายเรื่องยากอะให้ง่ายได
1: ้ความสามารถแกเยอะประมาณแม็กไก
0: เวอร์จำได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาให้แกอธิบายโอ้โหยังบอกเลยพี่สุดยอด

0: มากเลยอ่ะค
1: ือ
0: เข้าใจเลยอ่ะพอกับปุ๊บๆเนี่ยคือเราเข้าใจเลยคือแสดงว่าคือฉลาดอ่ะเป็นคนเก่งฉลาดอะไรเงี้ยแต่เรื่องสื่ออ่ะเนี่ยคือเห็นไอ้การปรับโหมดการแก้ไขนี่คือไม่ได้นะม
1: ัน
0: ก็วนไปในอดีตอย่างเงี้ยดูสิไอ้การปรับโหมดอ่ะมันเดิมๆถามว่ามันจะช่วยแก้อะไรมั้ยเพราะตอนเนี้ยถ้าจะพูดถึงอ่ะโซเชียลอ่ะมันเป็นหลักที่สุดเลยนะ
1: ใช่
0: มาวันนี้คือคุณก็ยังแพ้อยู่อ่ะ
1: ขนาดนี้นายกต้องเล่นโซเชียลเองด้วยนะเนี่ยตอบเองแท็บเองเข้าไปเม้นเองโพสเอง
0: เนี่ยต่อไปเนี้ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่4มั้งพูดเรื่องหมอดูอีกเดี๋ยวคนจะด่ามั้ยเนี่ย
1: พี่มันสีสันการเมืองไม่เป็นไรหรอก
0: คือหมอดูก็ดูเอาไว้ว่าเนี่ยนายกนะจะมีปัญหาเร
1: ื่
0: องของการพูดห้ามพูดให้พูดให้น้อยที่สุดอย่าพูดแล้วมานั่งคิดโอ้โหอย่างนายกเนี่ยเนาะไม่ให้พูดเนี่ยตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปจนถึงพฤศจิกายนเลย
1: เอาแต่วันนั้นนายกเขาก็บอกแล้วนะวันที่เขาให้สัมภาษณ์เรื่องเปลี่ยนนายก
0: ให้พูดนายกไม่พูดเปลี่ยนนายกเปลี่ยนโฆษก
1: เปลี่ยน
0: นายกว่าเขาจะพูดให้น้อยลงใช่ไหม
1: ให้น้อยลงเพราะว่าเขาบอกว่าหนึ่งเขาพูดไม่เก่งแล้วก็พลาดด้วยบางทีก็พูดแล้วก็พลาดด้วยนั่นแหละก็รอดูเพราะว่าครม.ต้องรอโฆษกใหม่ก็อังคารหน้านะครม.หน้า
0: เอาแค่การปรับเปลี่ยนเนี่ยคือกว่าจะเปลี่ยนไอ้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยนะก็ช้าความรู้สึกช้ามากเลยเนาะรัฐบาลเนี่ยเรื่องเนี้ยเพราะคุณไม่ให้ความสำคัญกับทีมโฆษกอะเพราะเอาแต่ละคนเนี่ยมาอยู่ในทีมมาดูก็รู้แล้วว่าคือคุณเอาเด็กเส้นมาหมดเลยอะ
1: เขาอาจจะเรียกว่าเกรงใจได้ป่ะ
0: เนี่ยเหมือนคงเส้นใครเส้นใครแล้วเอามาลงอะไรเงี้ยลูกท่านหลานเธอทั้งหลาย
1: พี่แล้วอย่างหนึ่งคืออย่างด็อกเตอร์รัชดาเนี่ยน้องกวางเป็นคนชวนมาด้วยก็อาจจะแบบเอ้ยแบบก็รอจังหวะนิดนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่คือก็แหมเห็นความสามารถ
1: ก็สมัยก่อน
0: มันต้องมีคนคุมบอกทิศทางได้
1: อย่างนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนทีมโฆษกเลยไหมเนาะคงไม่แต่เห็นเบื้องต้นเขาบอกว่าโฆษกที่หมอเอกอ่ะเขาบอกว่าเขาก็มีทีมของเขาแต่เพียงแต่ในส่วนรองโฆษกก็น่าจะเป็นคนเดิม
0: อ่ะรอดูอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องรอดูไอ้การปรับเปลี่ยนต่างๆนะของทางรัฐบาลว่ามันจะช่วยได้กี่มากน้อยเพราะอย่าลืมนะว่าวิกฤตครั้งนี้มันไม่ได้วิกฤตธรรมดาเลยนะที่ทางพรรคภูมิใจไทยจะต้องเจอมาพูดถึงสุดท้ายเลยเนี่ยเพราะเดี๋ยวได้ให้เล็กพูดเรื่องทหารไปก็คือเรื่องม็อบที่คุณสุนทีเนี่ยได้ประกาศจะลงถนนเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยก็จะมีคำตอบชัดเจนนะใช่เพราะว่าคุณสุนทีจะแถลงคือต้องบอกเลยว่าระดับตัวพ่อม็อบอะมาแล้วอะเพราะนั้นมันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วแถมเมื่อวานเนี่ยโอ้เมื่อวานนี้ยังมี
1: เลวัตใช่ไหม
0: ใช่คุณตำรวจโทเลวัตเนี่ยมาร่วมวงด้วยซึ่งคุณตำรวจโทเลวัตเองเนี่ยนะก็ออกมาประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเล่นการเมืองแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองแล้วนะ
1: อะไรนะ
0: ร
1: ัก
0: ประเทศไทยหรือไง
1: ร
0: ักประเทศไทยอ่ะซึ่งทางคุณสนธิเนี่ยประกาศไว้เลยนะที่บอกว่าจะลงถนนเนี่ยบอกว่าผมไม่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้ลาออกหรือว่าไล่ออกนะแต่ขอเรียกร้องให้เอาประเทศไทยของเราเนี่ยคืนมาซึ่งท่านนายกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นของใครเลยเป็นของประชาชน
1: ไม่ต้องทวงคืน
0: ใช่เพราะเป็นของประชาชนทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าคุณสุทธิเนี่ยบอกว่าเนี่ยเราจะเอาประเทศไทยของเราคืนมาให้เป็นประเทศไทยที่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมประชาชนได้รับการดูแลกฎหมายเป็นกฎหมายขจัดพวกต่างชาติเทาทั้งหลายแหล่แล้วก็ปกป้องประเทศไทยให้เป็นของคนไทยโดยจะเริ่มด้วยการไปยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยคือต้องบอกเลยว่าคือตอนนี้คุณสุทธิเหมือนกับกำลังจะเอาเรื่องซึ่งมันอยู่ในใจของคนน่ะในเวลานี้คือเรื่องของประเทศเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นการสร้างมวลชนน่ะแล้วมันก็เป็นกระแสปลุกกระแสได้ง่ายอ่ะงั้นเรารอดูอย่างเดียวแล้วว่าม็อบเนี่ยมันจะจุดติดไหม
1: อ
0: ันนี้มันคือหลักการสร้างแนวร่วมแล้วล่ะเพื่อที่จะรวมมวลชนเนี่ยเพื่อเดินต่อในทางการเมือง
1: แล้วเหมือนเป็นการเช็คด้วยแหละเช็คกระแสแล้วก็เช็คว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเครือข่ายอ่ะยังมีมากน้อยแค่ไหนใครพร้อมที่จะออกมาบ้าง
0: คืออย่างน้อยเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าวันนี้คุณสุนทรีไม่ได้เดินคนเดียวละในเมื่อมีพลตำรวจโทเลวัตซึ่งพลตำรวจโทเลวัตก็ไม่ได้ธรรมดานะแกเป็นอินฟลูดังมากซึ่งมีตัวเลขอะของคนตามเนี่ยคือเป็นล้านแล้วคนก็ฟังแกเยอะก็มีน้ำหนักอะเพราะนั้นเนี่ยไอการจับมือกันระหว่างพลตำรวจโทเลวัตกับคุณสุนทรีนั้นบอกได้เลยว่าก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะพวกกลุ่มเขาเรียกอะไรนะกลุ่มรวมพลังแผ่นดินซึ่งคุณอะไรนะพิชิตชัยมงคลเนี่ยแกนำกปท.
1: ที่กันชอบอยู่ข้างทำเนียบอ่ะเมื่อก่อน
0: นั่นแหละแกโพสต์บอกว่าเนี่ยเขามีการประชุมกันของกลุ่มเนี่ยรวมพลังแผ่นดินซึ่งก็ไม่ได้เป็นกลุ่มรวมพลังแผ่นดินทั้งหมดเพราะตอนนี้บอกแล้วไงว่ามันแตกกันแล้ว

0: ือมันแตกในแง่ของความคิดความเห็นของแต่ละตัวบุคคลเนี่ยคือเริ่มมีการเคลื่อนไหวออกมาเช่นเดียวกันก็ตามกำหนดเนี่ยเห็นบอกว่ากลุ่มรวมพลังแผ่นดินเนี่ยนะเขาจะเริ่มเคลื่อนไหววันแรกคือวันที่13กันยาสงสัยเอาเลิกเอาชัยวันเกิดนายกนั่นแหละ
1: ใช่แสยิดพอดีด้วย60
0: ใช่แสยิด
1: มันอาจจะเกี่ยวกับดวงด้วยนะพี
0: ่
1: ครบ5รอบพอดี
0: เพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอ่ะเราจะเห็นละกลุ่มคุณสุนทรีมีพลตำรวจโทไรวัชร่วมด้วยแล้วก็มีกลุ่มรวมพลังแผ่นดินซึ่งกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเนี่ยก็คือก็จะมีบทบาทในช่วงสมัยรัฐบาลคุณนุ้งอิงที่ออกมาเคลื่อนไหวที่ไปม็อบอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยเนี่ยนี่แหละก็จะมารวมกันเพราะนั้นเนี่ยก็รอดูว่าม็อบต่างๆเหล่านี้ความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้มันจะจุดติดไหมแต่ถามว่าคือความรู้สึกของผู้คนตอนนี้ถ้าเกิดไปสำรวจตรวจสอบกันดูเดี๋ยวเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ลำบากนายกหนักอาการหนักอ่ะ
1: แต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบฉันจะต้องมาลงถนนแล้วฉันต้องมานอนแบบปิดทำเนียบอ่ะ
0: เขาไม่เอาเลยนะอ่ะอย่างซุนนะมีพี่บางคนเนี่ยซึ่งแบบรักอะไรเงี้ยคือเลือกกันมากับมืออะไรเงี้ยคือเลือกกันมากับมือบอกว่า
1: ผิดหวัง
0: คือผิดหวังมากแล้วผิดหวังมากถึงขนาดคือบอกว่าคือตอนนี้นะพี่ผิดหวังซะจนแบบคือเห็นเขาทำอะไรไปเนี่ยพี่ก็ไม่ชอบเอาซะหมดคือแบบไม่ชอบซะหมดอ่ะคือเข้าใจแล้วนะเวลาคนไม่ชอบเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยเนาะอะไรเงี้ยมันก็จะไปเลยอ่ะนี่คือความรู้สึกของคนเวลานี้ไงเพราะนั้นก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยรับรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้คุณนะอาการหนักอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูแต่ถ้าเอาความรู้สึกเล็กนะเล็กว่าไอ้เรื่องความไม่พอใจอ่ะเยอะแต่มันจะถึงขั้นที่แบบออกมาแล้วลงถนน
0: อ
1: ่ะมันต้องมีอะไรที่มันพีคกว่านี
0: ้แต่บอกเลยเล็กน่ากลัวความรู้สึกตอนนี้น่ากลัวเลยมันไม่ได้แบบน้อยๆมันเยอะ
1: เดี๋ยวนี้ต้องแสดงออกทางโซเชียลเป็นส่วนใหญ่มากกว่าแล้วค่อยแต่ถ้ามันมีพีคอ่ะมันถึงจะลงถนน
0: อ่ะมาพักก่อนค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะฟังคุณผู้ชมทาง Facebook Live หน่อยก็มีความคิดหลากหลายนะคุณสิทธิสุธิดานะเปลี่ยนชื่อพรรคเขานะโคตรจะภูมิใจจุดๆๆอันนี้ประชดประชันอ่ะคุณจงรักภักดีบอกว่าผมว่าม็อบจุดไม่ติดหรอกผมก็อดีตพันธมิตรกปปส.คือครั้งแรกอ่ะมันยังคือถ้าเอาเรื่องอิสราเอลอ่ะมันยังไม่ได้ถึงขั้นจุดติดแต่ว่ามันอย่างที่บอกไงว่ามันเป็นการเริ่มต้นเหมือนเป็นการเช็คกระแสเช็คนู่นเช็คนี่แล้วเผื่ออนาคตมันมีเรื่องอื่นอย่างเงี้ย
0: ไม่แต่คืออย่างเรื่องอิสราเอลเนี่ยมันก็ลามไปถึงประเด็นปัญหาคอร์รัปชันไงซึ่งตอนนี้มันเกาะกินไปแบบทุกหย่อมย่ามากเลยนะคือตราบใดนะที่บ้านเราอ่ะไม่มีเรื่องของการกินการโกงการทุจริตคอร์รัปชันเราจะไม่เกิดปัญหาอิสราเอลขึ้นมาเลยเราจะไม่เกิดปัญหาจีนทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาสร้างชุมชนเลยแต่เนี่ยเป็นเพราะไอ้การทุจริตของข้าราชการเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหา
1: คุณทาตรีบอกว่าพูดตรงๆนะที่ผมเลือกรัฐบาลชุดนี้เพราะเลือกคุณสุภจีกับคุณศรีอาศักดิ์เท่านั้นที่เหลือผมต้องทำใจและจุดๆๆยิ่งไร้สาระ
0: แล้วคุณสุภจีเองเนี่ย
1: ตอนนี้แกก็นิ่งเงียบๆไปเล
0: ยเจอเข้าไปทีเดียวหายไปเลยคือแกมีหลายคนบอกเลยว่าคือแกน่ะจะเก่งเรื่องของการตลาดแต่ว่าเนี่ยการตลาดเจอการเมืองเข้าไปทีเดียวไปไม่เป็นเก็บตัวอย่างเดียว
1: คุณก้องเหรอคุณก้องบอกว่าสมัยหน้าผมตัดใจว่าจะเลือกทิศทางประเทศไทยต้องไปทางไปทาง

0: ไหนพักหนึ่งก็มีเขมรพักหนึ่งก็มีอังเคิลพักหนึ่งก็โอ้โหหลายหลายอันเลยนะก็คือเหมือนกับว่าไม่มีให้เลือกอ่ะไม่มีพักที่จะให้เลือกอ่ะประมาณ
1: นี่คุณกฤต USA นะบอกว่าบอกตลอดแล้วครับว่ามีเดียววอลเกมแอนด์พับลิกแอฟแฟร์เนี่ยของรัฐบาลเนี่ยไม่ดีจ้างเอเจนซี่เนี่ยมืออาชีพด้านนอกนำมาเป็นคนคอยให้ข้อมูลทางการข่าวในการตอบโต้ให้เนี่ยจะดีกว่าอย่างที่พักผลไม้เขาทำกันนั่นแหละเขาใช้ระบบเดียวกับของอเมริกาและยุโรปเลย
0: คุณเวชประสิทธิ์เขาด่าเขามาไม่รู้เขาด่าเราหรือด่าใครน่าจะด่าเราแหละเขาบอกว่าสื่อจุดจังเฮ้
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับความเห็นก็เนี่ยก็นั่งคุยกันอยู่นะก็อาจจะแบบรัฐบาลก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสื่อมั้งเนี่ยมันก็เลยเป็นเนี่ยเพราะไม่เห็นความสำคัญของสื่อไงโดยเฉพาะโซเชียลลำบากเจอถล่มเข้าไปทีเดียวเนี่ย
0: ใช่คุณอะไรเนี่ยพันชลพลบอกว่าเห็นใจคุณสุภจีมากโดน IO เล่นงานทางโซเชียลไม่หยุดเลยIO ใครอ่ะ IO ฝ่ายค้านเหรออ
1: ่ะป้าเล็กเรื่องทหารของเธออ
0: ๋ออ่ะเรื่องเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์ก็คือโหเขมรเนี่ยเอาทุกเม็ดเอาทุกดอกแหละพี่เด้งใช่ไหมคือมุมที่เขาแชร์มาหรือว่าสื่อกัมพูชาแชร์มามันก็เป็นการถ่ายจากมุมล่างถ่ายขึ้นไปอ่ะคือแล้วเฮลิคอปเตอร์เราอ่ะก็บินห่างจากชายแดน
1: อ
0: ่ะ200เมตรพี่ถ่ายยังไงมันก็เหมือนล้ำอ่ะคือมันเขาก็เลยประท้วงกระทรวงการต่างประเทศเขาก็เลยประท้วงเราจะเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศเขมรช่วงนี้ทำงานหนักมากประท้วงเหมือนย้อนไปเหมือนเราสมัยก่อนอ่ะพี่เด้งเราก็ประท้วงแบบหนักๆเลยแต่ว่าทางกองทัพเรือแล้วก็กองทัพไทยเนี่ยได้มีการชี้แจงตรงกันนะเมื่อวานนี้ว่าการที่เฮลิคอปเตอร์ EC-155 ของกรมแผนที่ทหารเนี่ยภารกิจก็คือพาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไปตรวจการสร้างรั้วเฟสที่2ที่โป่งน้ำร้อนที่จันทบุรีแล้วในตอนลงเนี่ยตอนที่จะเอาเครื่องลงจอดเนี่ยคือมันมีกระแสลมแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะบินห่างจากชายแดนประมาณ500ถึง900เมตรถ้าปกตินะแต่เนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยทิศทางลมเนี่ยมันทำให้เฮลิคอปเตอร์ต้องตีวงเลี้ยวตีวงเลี้ยวในลักษณะที่ต้องไปเฉียดชายแดนแต่ยืนยันจากภาพ GPS ว่าห่างถึง200เมตรเพราะฉะนั้นพี่200เมตรก็มันก็ไม่ได้เยอะมากในเชิงสายตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรก็เลยประท้วงแต่ถ้าเอาตามกฎหมายแล้วเอาตาม GPS เนี่ยคือไม่ได้ล้ำแดนก็คือห่างถึง200เมตรเพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามันใกล้กว่าปกติไหมมันใกล้กว่าปกติเพราะว่าด้วยทิศทางลมและการวางการเหมือนกับการวางตัวตีวงเลี้ยวเพื่อที่จะลงจอดมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ทางทัพเรือกับทัพไทยก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่ายืนยันว่าไม่ล้ำแดนแต่มันก็ใกล้แค่นี้ก็ยอมว่าใกล้แต่เราจะเห็นว่ากัมพูชาเขาจะประท้วงทุกอย่างตอนนี
1: ้
0: ประท้วงแม้แต่แผนจักรพงษ์ภูวนาถ คือเขมรน่ะเรียกว่าเขารู้นะเขารู้ว่าประเทศเราหรือประเทศทั่วไปอ่ะเขาต้องมีแผนป้องกันประเทศใช่ไหมจะชื่ออะไรก็ตามแต่ก็เลือกที่จะเอามาโจมตีว่าเนี่ยโอ้ตั้งใจที่จะลบกับเขมรเพราะว่าคิดแผนจักรพงษ์ภูวนาถมาซึ่งจริงๆแผนจักรพงษ์เนี่ยคิดมาก่อนล่วงหน้ายาวนานแบบน่าจะ40ปี
1: ทำไมม
0: ัน
1: มีจุดไหนที่ทำให้เขมรเขาตีได้
0: คือคงเพิ่งค้นพบหรือล็อบบี้เพิ่งชี้ให้ดู
1: ตรงไหนจุดไหน
0: คือเขาก็บอกว่าเรามีแผนนี้ไงก็คือเหมือนตั้งใจเนื่องจากว่าในห่วงของการสู้รบใช่มันเป็นแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกซ
1: ึ
0: ่งคือเล็กอะจำไม่ได้มันจะมีแผนอะไรนะแผนจากแผนจักรีแผนมันจะมีหลายชื่อหลายด้าน
1: อ
0: ะแล้วก็แต่ด้านตะวันออกเนี่ยจะชื่อว่าแผนจักรพงษ์ภูวนาถซึ่งแผนเนี้ยเราเอามาใช้ในห่วงของการสู้รบรอบแรกและรอบสองแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการคือสื่อเนี่ยมีการออกข่าวก่อนจากนั้นเนี่ยกองทัพถึงมีการพูดออกมาว่าเราใช้แผนจักรพงษ์แล้วก็มีการตั้งเขาเรียกว่าอะไรตั้งชื่อมาทำเป็นไอ้ที่ติดแขนอาร์มเอิร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ากัมพูชาเนี่ยก็ไปเอาเพจข่าวภาษาอังกฤษของไทยพีมั้งพี่ไทยพีที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะแล้วก็เอา

0: าวเนี้ยน่าจะปีกว่าแล้วอ่ะเขาก็คงจะไปพึ่งค้นพบอ่ะหรือว่ามีคนแนะนำหรือเปล่าไม่รู้ล็อบบี้ยิสแนะนำว่าไม่รู้ว่าให้เล่นประเด็นนี
1: ้
0: ก็เลยมาโจมตีว่าเนี่ยเป็นหลักฐานว่าไทยเนี่ยตั้งใจที่จะรบ

0: องเพราะว่าทุกปีเนี่ยเขาจะมีการประชุมแผนรีวิวแผนป้องกันประเทศเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วก็ทันกับสถานการณ์รอบบ้านในแต่ละด้านเพราะฉะนั้นแต่เขมรก็เอาเรื่องนี้มาเพื่อที่จะแบบมาสนับสนุนข้อกล่าวหาของตัวเองที่ว่าไทยยิงก่อนไทยเริ่มก่อนนะแต่ต้องบอกนะว่าเราเนี่ยการที่ทางผอ.ศูนย์ JIC คือพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีออกมาชี้แจงยืนยันว่าเรามีหลักฐานที่ว่าเขมรยิงก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าที่ยิงที่นี่นะพี่ไม่ใช่ว่ายิงที่เข้าปั๊มนะที่ปั๊มปตท.ที่เราโดนยิงแล้วก็ประชาชนเสียชีวิตเด็กๆอะไรเสียชีวิตแต่เรามีในเชิงเทคนิคพี่มันตรวจสอบได้ว่ากระสุนเนี่ยเริ่มจากฝั่งไหนก่อนซึ่งเราก็มีหลักฐานในเชิงเทคโนโลยีนี่แหละมายืนยันนะแต่เขมรก็พยายามที่จะแบบไม่พูดไม่พูดถึงเรื่องหลักฐานประเภทนี้ก็ยังกล่าวหาว่าเรายิงก่อนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือการประท้วงแบบอุตลุด
1: ไม่ว่าไปมันคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนโยบายของเขาไห
0: ม
1: ที่เขาคือเอาทุกเรื่องอ่ะ
0: ใช่
1: แบบให้เรารำคาญอ่ะ
0: ก็ลำคาญ
1: แบบปวดอ่ะคือสร้างความปวดเอาอ่ะ
0: นี่เราก็ลำคาญจริงๆนะลำคาญจนบางครั้งเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนคื
1: ออ
0: ะไรวะชี้แจงไปแล้วจะต้องมาชี้แจงอีกเหรอวนอ่อนจนนักข่าวเราเองอ่ะเราก็เบื่อนะว่าเอ้านี่ก็ชี้แจงแล้วต้องวนมาชี้แจงอีกรอบนึงอ่ะ
1: เออก็เนี่ยเขาก็จะแบบใช้วิธีคือปวด
0: จนบางทีเราอ่ะเรายังไม่เอาเลยเราบอกโอ้แม่งเบื่อแบบวนมาชี้แจงอีกแล้วคอมเมนต์มันไม่ได้แบบฟังที่เราชี้แจงไปเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์นึงแต่วันก่อนเห็นพลอากาศเอกประภาสบอกว่าพฤศจิกายนเนี้ยกัมพูชาเนี่ยจะหมดเขาเรียกว่าครบปีครบสัญญาจ้างล็อบบี้ยิสต
1: ์อ๋อเหรอ
0: จะหมดอายุ
1: ต้องต่อไปเนี่ยมีเงินไหมเนี่ย
0: มีอยู่แล้วพี่เงินเทาเยอะยังเยอะคุณเซนก็ตังเยอะต่อแต่อยู่ที่ว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยววันจันทร์เจอจะถามแล้วเมื่อไหร่เราจะล็อบบี้ยิสต์
1: แต่ว่าไปเขมรคงจี๊ดเหมือนกันนะที่พปทบไปที่อเมริกา
0: พี่ก็ใช่แกได้เหรียญไม่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมอบให้ผู้นำผบ.ทบ.อยู่แล้วตอนพลเอกอภิรัตก็ได้เหมือนกันก็คือ
1: มันมีเรื่องไอ้อาวุธเนี่ย
0: ใช่ไปซื้อคือต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะพี่ที่กองทัพบกอ่ะแถลงบอก
1: เปิดเผย
0: เลยว่าไปเจรจาเรื่องจัดซื้ออะไรบ้างทั้งไฮมาทั้ง M777 ทั้งสไตรเกอร์ทั้งโดรนแต่โอเคส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นข่าวไปก่อนแล้วด้วยแล้วก็แต่ก็ถือว่าทบก็คือยอมรับเลยแล้วที่มันเพิ่มเติมคือได้คุยเรื่องของการมันจะมี2โครงการกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาจะมีความช่วยเหลือ2อันคือ1ความช่วยเหลือทางการทหารที่เรารู้กัน FMS ก็คือเช่นฉันจะขายให้นะมีของแถมนะราคาพิเศษอันนี้อันนึงกับอีกอันนึงก็คือ FMF ก็คือเป็นเรื่องของ finance คือจัดเรื่องงบผูกพันเรื่องของงบประมาณให้ด้วยหรือบางทีนะถ้าเงินไม่พอยืมก่อนได
1: ้
0: โครงการ FMF เนี่ยยืมก่อนได้ซึ่งสหรัฐเนี่ยเคยเสนอให้เราเนี่ยตอนเราซื้อตอนเรายกเลิกตอนที่เขาไม่ขาย F-35 ให้เราแล้วเขาเสนอให้เราซื้อ F-16 Viper แต่ปรากฏว่าทางกองทัพอากาศบอกว่าโอ้โหถ้ามันคิดเป็นดอกเบี้ยแบบมันคิดดอกเบี้ยทบต้นแล้วพอๆกันก็เลยเราก็เลยไม่เข้าโครงการ FMF แต่เราเข้าแต่ FMS ก็คือความช่วยเหลือทางการทหารก็คือด้านแบบแถมของแถมอาวุธซื
1: ้อ
0: ของที่มันแบบราคาอาจจะเบาหน่อยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโครงการที่เรารู้จักแต่ว่าอันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่ากองทัพบกไม่ได้ระบุว่าเราจะเข้าโครงการ FMF คือเรื่องของการเงินด้วยหรือไม
1: ่
0: นะฮะแต่ว่าอะไรวะพี่ทุกครั้งที่พอกองทัพแถลงหรือมีข่าวว่าเราจะซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาในโซเชียลมีเดียหลายเพจที่เป็นเพจอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาก็จะติงว่าเข้าใจแหละว่าไฮมาส M777 Striker หรือว่าโดรนของสหรัฐเนี่ยมันก็มาตรฐานในเชิงแบบ1เป็นอาวุธที่ดังแล้วก็เป็นอาวุธที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนมันอเมริกันสแตนดาร์ดประมาณนั้นน่ะใช่ไหมแต่มันก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้าแล้วไม่สนับสนุนอาวุธไทยบ้างเหรอใช่ไหมอาวุธที่อุตสาห์ผลิตในประเทศหรือว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอกองทัพเขาชี้แจงนะว่าเราจะมีสัดส่วนในการที่จะจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่ผลิตเองในประเทศหรือเปล่าและอีกอย่างนึงคือมันก็มีการพูดถึงนะในโซเชียลเนี่ยพูดกันเยอะ

0: อะมากว่าเราเนี่ยมีจรวดหลายลำกล้องที่ DTI ก็คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมเนี่ยร่วมกับต่างประเทศในการวิจัยพัฒนาอยู่แล้วแล้วก็ได้ใช้ในการสู้รบครั้งที่ผ่านมาทำไมไม่มาซื้ออันนี้เพิ่มทำไมไม่ใช้อันนี้เพิ่มทั้งที่ก็ใช้ได้ดีคืออันนึงเนี่ยต้องบอกนะพี่ว่ากองทัพบกในยุคของพลเอกพนาเนี่ยเขาจะเลือกอาวุธจีนเป็นช้อยสุดท้ายคือไม่เอาเลยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันพอมีข่าวว่าจีนเราก็รู้กันมานานแล้วแหละว่าจีนเขาก็สนับสนุนด้านการทหารให้กับกัมพูชาแล้วก็มีส่งอาวุธอะไรให้อย่างเงี้ยก็คือทางทบก็เลยแบบไม่ต้องการจะใช้อาวุธจีนอ่ะและอย่างนึงก็คือมันก็เป็นเรื่องของความลับทางราชการในรายละเอียดของยุทโธปกรณ์ด้วยมันก็อาจจะไม่เป็นที่ปกปิดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข่าวอันนี้เป็นรายงานข่าวจากในกองทัพบกนะว่าก็ถ้ามีอาวุธยุทโธปกรณ์อันไหนที่ตัดสินใจอ่ะก็คือของจีนเนี่ยจะเลือกเป็นช้อยสุดท้ายแต่ไอของที่เรามีอยู่เป็นของจีนอ่ะก็ต้องใช้ต่อไปเพราะฉะนั้นในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่า DTI เนี่ยเขามีจรวดที่เรารู้จักกันอ่ะ DTI 1กับ DTI 1เฉยๆเนี่ยคือไม่นำวิถี DTI 1G คือนำวิถีอันเนี้ยเราร่วมผลิตกับจีนซึ่งเราก็ได้ใช้ในห้วงที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ผลดีแต่อีกอันนึงก็คือ D11A อ่ะพี่เด้งที่ยิงได้300กิโลเมตร
1: อ
0: ันนี้เราร่วมผลิตกับอิสราเอลซึ่งอันเนี้ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายกลาโหมก็มองว่าเฮ้ยกองทัพบกอ่ะเพราะว่าไฮมาสอ่ะพี่กว่าจะมาเนี่ยอย่างน้อย2ปีแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างเนี่ยเร็วๆนี้หรือปีเนี้ยเราอาจคือเพราะว่าตอนนี้จรวดหลายลำกล้องเราอ่ะถ้าเทียบสัดส่วนจำนวนอ่ะเรามีน้อยกว่ากัมพูชากัมพูชามีเป็นร้
1: อ
0: ยเราอาจจะมีนั่นแหละน้อยกว่าแล้วกันไม่ต้องระบุแต่ว่าอะไรวะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราซื้อ D11A เพิ่มแล้วถ้ามาเร็วภายใน6เดือนหรือ1ปีหรือแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เจรจานะว่าถ้ามาเร็วสุดเนี่ยจะกี่เดือนหรือยังไงก็เราจะได้สามารถยิงได้ทั้ง40กิโลเมตร150กิโลเมตร300กิโลเมตรและมีกระสุนต่อระยะถึง3ถึงอีก150ก็คือยิงได้450กิโลเมตรอ่ะทะลุยันข้ามประเทศเขมรนู่นละมั้งก็คืออันนี้มันเป็นแค่การถามไปที่กองทัพเนี่ยว่าเอ้าทำไมไม่ซื้อของที่เราร่วมผลิตกับต่างประเทศด้วยและก็คือจะได้เร็วกว่าด้วยแต่อันนี้กองทัพยังไม่ได้มีการตอบมันก็เป็นแบบพวกเพจอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็มีการถามเข้ามาถามหมายถึงว่าถามในเพจของเขาอะนะ
1: เมื่อกี้ถามนะเพราะว่าเห็นเรื่องมันหายไปนานแล้วไอ้คณะกรรมการไอ้ประชุมไอ้ประนอมอะไรของเขาอะไอ้อันคลอสอะนี่ปรากฏว่านี่จะเริ่มเดือนนี้แล้วนะ
0: วันที่เท่าไหร่ไม่รู
1: ้นี่เขาบอกว่าเนี่ยคาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นภายในเดือนกันยายนนี
0: ้
1: เพราะว่าตอนนี้องค์ประกอบคณะกรรมการเลยทั้งหลายเลยเขาบอกครบหมดแล้ว
0: ใช่
1: นั่นหมายความว่าโอเนี่ยเดือนนี้เดี๋ยวจะเอาอีกแล้ว
0: ก็นี่ไง
1: เดือนกันยาอีกแล้ว
0: ใช่
1: ไม่เดือนกันยาอีกแล้วอ
0: ันนี้เกี่ยวป่ะไม่รู้เนี่ยปกติเนี่ยเราที่ผ่านมาเราไปออสเตรเลียไปอะไรมาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเดี๋ยววันเนี้ยวันสองวันเนี้ยพลเอกเตียเซยฮาแล้วมันตีกลาโหมเขมรน่ะก็จะเยือนออสเตรเลียเป็นครั้งแรกของออสเตรเลียปกติเขาไม่เคยเปิดความสัมพันธ์กับออสเตรเลียเลยเนี่ยก็ไปเปิดความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะ
1: ไปมั้ง
0: อาจจะคาดหวังไงเพราะว่าประธานไอ้เนี่ยเป็นชาวออสเตรเลียไงก็เลยอาจจะแบบไปสร้างสัมพันธ์ไว้อะไรประมาณนี้หรือเปล่า
1: เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องรอดูเลยนะ
0: ใช่
1: การประชุมเนี้ย
0: เพราะว่าอะไรป่ะถ้าเสียเปรียบขึ้นมานะโอ้ยโดนแย่รัฐบาลอ่ะโดนคือเพราะว่าเราก็เลือกที่จะไปทางนี้ด้วยใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่ามันคงไม่ได้มีผลภายในเร็วๆนี้หรอกมันก
1: ็ปี
0: น้อยป
1: ีเขาบอกว่าประมาณปีหนึ่ง
0: หนึ่งถึงสองปีอ่ะถ้าเอาเหมือนออสเตรเลียกับอีสติมอร์นะ
1: ไม่แต่ว่าเขาบอกว่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบข้อเสนอแนะอะไรนะ
0: แนวทางที่
1: ให้ทั้งสองฝ่ายนำไปเจรจาตกลงกันอีกทีนึง
0: หมายถึงว่าท้ายที่สุดใช่ไหมนั่นแหละแต่ก็อีกนาน
1: แต่มันก็น่าหวาดกลัวไงพอมันเข้าสู่เวทีปุ๊บเพราะว่าเขมรเนี่ยเขาจะมีแท็กติกอะไรของเขาอ่ะ
0: เขาจะมีวิชามารเยอะ
1: ใช่
0: พี่เราบอกว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์ไปเถอะถึงบอกว่ามันต้องช่วยแบบในหลายเรื่องนะแบบคือไม่ต้องแบบเราอาจจะไปคิดว่าเฮ้ยใช้ล็อบบี้ยิสต์มันไม่ถูกต้องมันเป็นการระบบแต่คือของอเมริกามันถูกกฎหมายไงแต่ว่าถ้าเขมรใช้เราใช้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอะไรป่ะคือฝรั่งอ่ะให้มันสู้กันเอง

0: แล้วมันสู้ใช่ไหมเราบริษัทล็อบบี้ยิสต์มันสู้กันเองจริงๆอ่ะเราควรจ้างบริษัทเดียวกันเลยนะ อยากรู้มันจะออกแบบยังไง
1: เขาคงไม่รับหรอก
0: เขาคงไม่รับนั่นแหละ
1: ปะเรื่องแต่งตั้งโยกย้าย
0: เรื่องโผโยกย้ายนะก็ที่เป็นที่ฮือฮามากพี่เด้งคือจริงๆก่อนหน้านี้ตำแหน่งแม่ทัพภาค4ก่อนเพราะว่าช่วงอย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยว1ตุลาคมเนี่ยเราจะใช้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็คืออันเนี้ยมันน่าจะมีส่วนนะกับการที่มีการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือแรกๆเนี่ยมันก็มีแรงกดดันแหละว่าให้เปลี่ยนแม่ทัพภาค4ใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าท่านพลโทนรทิพย์อ่ะท่านก็อยู่มาปีนึงก็เหมือนกับว่าผลงานก็ไม่ชัดมันอะไรมันก็ดูไม่ได้ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าตอนนั้นมีรายงานเลยเนื่องจากว่าผบ.ทบ.พลเอกพนาเนี่ยก็คุยคือท่านเนี่ยไปเจอสื่อวงเล็กแล้วสื่อแล้วท่านก็บอกเลยว่าเฮ้ยพลโทนรทิพย์อ่ะทำงานดีแล้วสถิติเหตุรุนแรงมันลดลงแล้วเขาก็มีแนวคิดที่จะทำนู่นนี้นี่แล้วผมเองก็ช่วยอยู่ช่วยแบบมีอะไรก็ช่วยอย่างเงี้ยอยู่ก็เหมือนกับว่าพูดแบบนี้เหมือนไม่ย้ายทั้งนั้นก็เลยกระแสเรื่องการย้ายแม่ทัพภาค4ก็เลยเงียบไปแล้วปรากฏว่าพอห่วงที่เหมือนนายกลงใต้ช่วงที่นายกไปประชุมครม.สัญจรจริงๆก่อนหน้าเขามีการคุยเรื่องภาคใต้กันก่อนก็เริ่มมีข่าวแล้วว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนแม่ทัพภาค4ซึ่งณเวลานั้นน่ะต้องบอกแล้วพี่แม้แต่พลโทนรทิพย์เองก็ยังไม่รู้นะว่าตัวเองอ่ะจะย้ายหรือเปล่าเพราะว่าอะไรแบบพี่เห็นคลิปไหมที่นายกเสปูด้วงร้องเพลงด้วยกัน
1: อ
0: ่ะที่งานกลางคืนคอรม
1: องานที่คอรมองเขาเลี้ยงกันใช่ไ
0: ห
1: ม
0: สู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาคือนายกอ่ะเขาก็แค่อยากจะใช้เพลงสื่อว่าเฮ้ยไหวไห
1: ม
0: เรื่องของความมั่นคงอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่ามีรายงานจากกองทัพภาค4ว่าพลโทนรทิพย์อ่ะท่านแบบว่าเฮ้ยคลิปเนี้ยออกได้ไงมีนักข่าวอยู่ด้วยเหรอแกไม่รู้เหรอมีนักข่าวอยู่บ้านเลย
1: แล้วแกไม่ได้ไปเหรอ
0: แกไปแกยืนอยู่ในภาพไงแล้วก็คือแกบอกว่าแกโดนด่าหมายถึงว่าอันนี้มีคนเล่าให้ฟังว่าแม่ทัพภาค4โดนว่าทำไมไปยืนร้องเพลงกับนายกกับเสทบแบบนั้นเหมือนกับว่าเนื่องจากว่าพี่มันมีบางสื่อ 2-3 สื่อแหละที่โจมตีว่าเฮ้ยทำไมแบบสถานการณ์ภาคใต้ยังจะร้องเพลงกันอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนตัวพลโทนรทิพย์เองอ่ะท่านก็คิดว่าท่านจะได้เป็นแม่ทัพภาค4ต่
1: อ
0: นะเวลานั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือคาดว่านะอันนี้เป็นโผเป็นรายงานข่าวว่าคาดว่าท่านน่ะจะย้ายแต่อะไรป่ะพอย้ายเนี่ยถ้าย้ายแบบไม่ดีเช่นย้ายไปเป็นพลเอกลอยๆก็คือเหมือนมีความผิดโอ้ได้พลเอกก็คือก่อนจะเกษียณแล้วก็ลอยๆตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงอะไรไปแต่ปรากฏว่ามีข่าวว่าผบ.ทบ.เนี่ยให้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.เลยนะเป็น5เสือกองทัพบกนะพี่อันเนี้ยที่เป็นที่แบบเป็นที่ฮือฮากันมากเพราะคิดว่าถ้าย้ายก็คือได้พลเอกตำแหน่งลอยเพื่อเตรียมเกษียณส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่เนี่ยขึ้น5เสือกองทัพบก
1: แล้วใครจะได้เป็นแม่ทัพภาค4อ่ะ
0: ก็คาดว่าน่าจะเป็นพลตรีชาคริต
1: ช
0: า
1: คริ
0: ตเป็นรองแม่ทัพซึ่งเป็นเตรียมฐานรุ่น28ซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานรบพิเศษเขาก็อยู่ชายแดนใต้มาระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่จริงๆแล้วมันมีเตรียมฐานรุ่น26เพื่อนผอเป็นบอยอีกคนนึงเป็นแม่ทัพน้อยอยู
1: ่
0: ก็คือพี่นี่ไงลูกหลานป่าเปรมอ่ะพลตรีนิติติ
1: ม
0: สุรานนท์อ่ะพี่ต่
1: อยังอยู่เหรอเนี่ย
0: โอ้ปีสุดท้ายจะเกษียณพี่คิดดูแดดชีวิตของแกเนี่ยบิ๊กต่อเนี่ยอยู่ชายแดนใต้มาตลอดชีวิตใช่ไหมแต่ท้ายสุดอ่ะได้เป็นสูงสุดคือแม่ทัพน้อย4
1: อ๋อนี่ก็มีชื่อลุ้นด้วย
0: ลุ้นด้วย1ปีสุดท้ายไงคือถ้าได้เป็นนี่คือแบบฟูลฟิลชีวิตมากอ่ะคืออยู่ชายแดนใต้มาตลอดแต่ด้วยความที่ว่าคนในเพื่อนในรุ่นน่ะก็จะมีทั้งหนุนและไม่หนุนคือเพื่อนผบ.ทบ.เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแบบเหมือนคือเนื่องจากว่าพลโทนิติเนี่ยคือเมื่อก่อนจําได้มั้ยที่เค้ามีแฟนเป็นดารา
1: โอ๊ย
0: เล่าฮะ
1: ใช่ไหมอ่ะคือเนี่ยกำลังนั่งอยู่รู้สึกแฟนแกจะเปิดร้านขายอาหารอยู่ที่ตรงบงมาเช่อ่ะขายของอ่ะเป็นอาหารฝรั่งหรืออะไรสักอย่าง
0: เออแต่ดาราคนนั้นเลิกไปแล้วแต่เหลือคนปัจจุบันนี่ไม่รู้เป็น
1: ก็ไปเจอคือปกติเนี่ยไม่คุยกับแกเลยนะสมัยตอนที่ตามพลเอกสุริยุทธ์อ่ะ
0: เออ
1: คือแบบกับนักข่าวอ่ะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่บรรยากาศแต่พอหลังจะออกมา
0: อันนั้นพี่แก
1: อ๋อเหรออ
0: ันนั้นพี่ต้น
1: อ
0: ันนั้นพลตีถิติ

0: ่พลโทถิติติ
1: ดคนละคนเหรออ
0: ันนี้ที่เคยมีแฟนเป็นดาราไงพี่ต้นไอพี่ต่อคือพี่ต้องเปิดเพื่อพี่เปิดเซิร์ชหน้าพี่จะจำได้เออนั่นแหละแต่โอกาสที่แกจะได้ขึ้นเป็นแม่ทัพเสียน้อยเออก็อาจจะข้ามไปเตรียมฐานรุ่น28เลย
1: ชื่ออะไรนะ
0: แล้วก็ถือไว้เลยพลโทนินิติตินสุรานนท์นิติแต่พี่ชายเขาอ่ะถิติเออที่อยู่กับพลเอกประยุทธ์เอ้ยพลเอกสุรยุทธ์อ่ะนะ
1: เอออ
0: ันนั้นก็เกษียณเอลาออกจากราชการไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคาดว่าเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแม่ทัพภาค4แต่ว่าที่เขาแบบฮือฮาก็คือว่าท่านได้ขึ้นเป็น5เสือกองทัพบกแต่ถามว่าแม่ทัพภาค4ขึ้นผู้ช่วยผบ.เนี่ยเคยมีมาแล้วหลายคนนะ อย่างพลโทพงษ์สวัสดิ์ใครนะบิ๊กเดฟอ่ะแล้วก็มาพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ก็ได้ขึ้นเป็น5เสือแต่ว่าคนก่อนหน้านี้ท่านบิ๊กต้นพลเอกอะไรนะสกุลตนาคอ่ะก็เป็นประธานที่ปรึกษาก็ถือว่าอ้าวพี่เพราะว่าอะไรป่ะถ้าย้ายเขาไปตำแหน่งลอยก็กลายเป็นว่าเอ้าไม่มีผลงานสิใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการโปรโมตเนี่ยอันนี้ก็ตำแหน่งหนึ่ง
1: นี่คุณออดบอกว่ารัชนีกร
0: เหรอเออๆอุ๊ยนี่รู้สิสมัยก่อน
1: เหรออ
0: ย่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้แบบอะไรนะดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันมีหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าเสิร์ชข่าวอ่ะเออนั่นแหละโอ้นี่คุณนี่ไวนะเนี่ย
1: เออ
0: เรายังนึกชื่อไม่ออกเลยแต่จำได้ว่าเป็นดาราน ั่นแหละแต่ว่าก็น่าจะได้เกษียณพลเอกอ่ะพลเสต่ออ่ะพลโทนิติอ่ะน่าจะได้เกษียณพลเอกนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คืออะไรป่ะกับอีกตำแหน่งนึงในส่วนที่กองทัพบกก็ลุ้นเหมือนกันคือพี่อะไรป่ะผบ.ทบ.เนี่ยพลเอกพนาเนี่ยก็จัดโผคนเดียวนะจัดแบบใครไม่ต้องยุ่งเขียนเองพิมพ์เองเพราะว่าอะไรป่ะเหมือนตัวท่านเนี่ยคิดมาว่าทำไมที่ผ่านมาโผมันต้องรั่ววะโผมันต้องหลุดวะอะไรอย่างเงี้ยนี่แกแบบพิมพ์เองทำเองแล้วอะไรป่ะคือประชุม6เสือกลาโหมเนี่ยจริงๆมันก็จะมีเวลาที่อาจประชุมเร็วหน่อยแบบอันเนี้ยแต่แกเลือกที่จะแบบโค้งสุดท้ายเลยเพื่อที่จะเปิดโผในที่ประชุมใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ลงนามกันเมื่อวานคือพอแล้วก็คือขอแล้วมันตีกลาโหมคือบิ๊กดุลซึ่งเป็นเพื่อนกันว่าอย่ารั่วนะโผต้องเก็บแล้วอะไรป่ะคนปลัดกระทรวงกลาโหมอ่ะเก็บเองคนเดียวคือไอ้ลูกน้องที่เคยต้องมาช่วยทำโผล่ไม่มี
1: นักข่าวโกรธใช่ไ
0: หมใช่ นักข่าวแบบโอ้ปิดทางสื่อเลยคือเรื่องของเรื่องอะไรว่าเขาก็อยากปิดทางว่าเฮ้ยนักข่าวจะได้ไม่รู้แต่คือท่านต้องทราบว่าที่เราเขียนมันไม่ใช่โผล่รั่วมันเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ความอะไรแต่ไอ้ที่ข่าวออกมาเนี่ยมันก็อาจจะมีรั่วบ้างเล็กน้อยแต่ปีนี้ต้องบอกว่ารั่วน้อยเพราะจนวันเนี้ยแต่ละเหล่าทัพอะยังคอนเฟิร์มไม่ได้อย่างปลัดกลาโหมเนี่ยรู้อยู่แล้วเหลือผู้บัญชาการทหารเรือนี่แหละที่ว่าใครแน่ยังไม่มีรายงานข่าวอื่นนะแต่ถ้าเป็นข่าวเล็กเนี่ยก็ยังเป็นชื่อของพลเรือเอกกรวิทย์ฉายาลัทธิผบ.กองเรือยุทธการซึ่งเป็นประธานโครงการเรือฟริเกตเพราะว่าอะไรป่ะคือเอางี้ในวงการทหารเรือเขาบอกว่าถ้าผบ.ทร.คนใหม่เนี่ยไม่ได้ดูเรือฟริเกตมันจะวุ่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนที่เขาทำโครงการนี้มาตามแก้ปัญหานี้เองแต่อันนี้มันก็เป็นแค่การคาดการณ์เฉยๆเพราะว่าแคนดิเดตมีทั้ง4คนนั่นแหละแต่ว่าเป็นเตรียมฐานรุ่น26นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าผบ.ทร.เป็นเตรียมฐานรุ่น26ก็ครบแผงขาดแค่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดที่เป็นเตรียมฐานรุ่น24เท่านั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานเขาลงนามเสร็จแล้วก็น่าจะส่งนายกแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนายกไปต่างประเทศนายกต้องเซ็นก่อนเชื่อได้ว่านายกน่าจะเซ็นทุนนำขึ้นทุนเกล้าเนี่ยก็ภายในเนี่ยวันสองวันนี
1: ้
0: แล้วก็อาจจะต้องรอนายกกลับจากนอร์เวย์ก็พอดีกลับมาอาจจะ
1: ก้าวไปคืนวันจันทร์แกไปคืนวันจันทร์
0: ใช่ก็นายกไปไม่กี่วันไปในฐานะผู้แทนพระองค์ไปร่วมงานพระศพพระนั่นแหละ
1: กษัตริย์ของนอร์เวย์
0: ใช่พระบรมศพเพราะฉะนั้นก็นายกก็น่าจะกลับมาก็น่าจะได้เซ็นโผพอดีน่าจะ9กันยาหรือ10กันยาเนี่ยสัปดาห์หน้าภายในสัปดาห์หน้าก็น่าจะเรียบร้อยโผทหารแต่เขาว่าเซอร์ไพรส์เยอะเพราะว่าโผมันไม่ล่วงอ่ะมันก็จะต้องมีเซอร์ไพรส์เยอะคราวนี้เนี่ยแหละก็จะได้จบๆกันทหารจะได้ไปทำงานกันไม่ต้องมาลุ้นโหพี่ไลน์นี้แบบเป็นแบบมาเป็นร้อยอ่ะ

0: ว่าออกมา
1: แล้วเมสเซนเจอร์ในข้อความ
0: จะออกมาแล้วครับออกมาสัปดาห์นี้มั้ย
1: วีคหน้าเนี่ยวีคหน้าเนี่ย
0: อ๋อวีคหน้า
1: เออก็คือ
0: สัปดาห์นี้แหละ
1: ใช่ก็ใช่อ่ะก็คือนายกกลับจากนอร์เวย์ก็น่าจะได
0: ้
1: ลงนามรับสนองพอดีนั่นแหละเรียบร้อยจบแล้วได้ไปทำงานอย่างอื่นกันนะทหารนะ
0: ไม่ใช่หรอกไอ้ที่บอกว่าได้ไปทำงานอย่างอื่นน่ะคือนักข่าว
1: ใช่แล้วทหารเลยพี่ทหารเนี่ยถามโผออกเมื่อไหร่เสร็จหรือยังใครผบ.ใครตำแหน่งนี้บางคนเนี่ยถามยันตำแหน่งพลตรีอ่ะเจ้ากรมอ่ะโอ้โหบอก
0: ใครจะไปรู้
1: แล้วบอกว่าโอ้ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คขนาดลงไปถึงระดับเจ้ากรมข้างล่างเลยเช็คแค่หัวก็เหนื่อยแล้วค่ะ
0: ไป
1: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะในรับรวมพลางแล้วก็พบกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรับรวมพลางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกอบประเดิมตอนแรกคุยกับครม.อนุทินเรื่องปฏิรูประบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นวันแรกประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นิ่มตะพันรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยนายประกรณ์กล่าวว่าอย่าให้ใช้ไม่อยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพปฏิรูประบบราชการแต่อยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือการเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีแต่นโยบายไม่มีแนวทางไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบประมาณทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้จึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการปรับลดงบประจำลงเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำปีนี้เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากและความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นหากเราไม่พัฒนาระบบราชการเราจะไม่มีงบมากพอในการไปพัฒนาประเทศด้านอื่นทั้งนี้สำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะมีทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.โดยสามารถรับชมได้ทาง NBTHD MCOT HD และททบ5รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายนเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม 138,000 กว่าล้านมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,4623 รายรัฐบาลมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่

0: กำหนดขณะที่สุขสมรวยนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งด่วนQuick Big Winในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนภายในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมบัญชีที่หนึ่งให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและขอให้ข้อมูลมีการเข้าถึงประชาชนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งในอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและสั่งการบุคลากรฝ่ายปกครองประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและการประชุมหมู่บ้านรวมทั้งการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลแจ้งทำครบคนงานเทคโนโลยียึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าขณะนี้มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางเห็นชอบหลักการสำคัญพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.เร่งจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปอย่างไรก็ตามการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่3ด้านสำคัญได้แก่ปรับกำลังคนปรับกระบวนการและปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นค่ายทหารระเบิดในโบลิเวียเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากผู้คนต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหลังเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่ค่ายทหารในเทศบาลเวียชาประเทศโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนบาดเจ็บอีกมากกว่า60คนเหตุเกิดพื้นที่เก็บวัสดุพลุดอกไม้เพลิงของกระทรวงกลาโหมห่างจากกรุงลาปาสไป30กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้นเพลิงมาจากคลังเก็บดอกไม้เพลิงแต่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนหลายสิบหลังคาเรือนเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมกำลังคนแพทย์ตำรวจเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลขณะที่หน่วยดับเพลิงยังคงเตือนความร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงระเบิดซ้ำจึงขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ต่ำกว่า150เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์

0: มีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Court News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร 02-201-6373
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Court Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Court Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
7: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
8: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Court Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ขอต้อนรับเข้าสู่100.5คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงคนในข่าวนะคะจะเจอกันเช่นเคยค่ะนึงบุญนึงบอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประภัทค่ะ
10: สวัสดีค่
9: ะ
10: นึงบอยสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่อ้อเป็นไงครับเวลาเดินไวเนาะวันเสาร์อีกแล้วว
9: ันเสาร์อีกแล้วผ่านไปรวดเร็วทันใจนะคะบอยไปดูแต่บอยพี่ไม่กล้าถามเลยอะไปดูคอนเสิร์ตกับเขาบ้างป่ะเนี่ย
10: เป็นต้องเป็นรุ่นพี่บอยเขาจะไปกับแต่บอยเจ้าบอยยังไม่ถึงตรงนี้อาจจะห่างสัก5ปี6ปีอะ
9: ไม่มันก็แล้วแต่ไงแต่ว่า
10: แต่ว่ารุ่นใหญ่กว่าบอยนิดเดียวพี่อ้อ
9: เออคอนเสิร์ตอัศนีวสันต
10: ์พี่อ้อดูไหมปกติเป็นแฟนคลับ
9: จริงๆชอบแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเบื่อกับการไปเบียดเสียดกับคนอะไรเงี้ยเออแล้วก็งานยุ่งด้วยแหละก็แล้วก็แบบพยายามจะกดบัตรซื้ออยู่เหมือนกันตอนแรกนะเพราะว่า
10: ไม่ได้ตั้งใจแล้วนะ
9: ไม่ก็คือเพื่อนชวนแต่ว่าเพื่อนก็แบบว่าซื้อบัตรไม่แพงมากไม่อยากขึ้นไปอยู่ข้างบนอะไรเงี้ย
10: ดอยแล้วดูบนดอย
9: ดูบนดอย
10: ครับ
9: แต่เที่ยวนี้เนี่ยคนประสบภัยอยู่ข้างล่างค่ะ
10: คนเสียคนใจเยอะ
9: เดี๋ยวมาคุยกันหลังจากที่มันมีปัญหาเนาะแล้วก็มีการแต่ว่าแค่รอบนั้นนะ เขาก็ขยับไปแต่ว่ามันก็มีคนที่มาแล้วมีปัญหาเนี่ยน้ำตีก็
11: เพราะว่าเขาต้องไปต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างแล้วเขาจองที่พัก

0: มันได้แค่นี้มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
1: ใช่เดี๋ยวต้องคุยกันเพราะว่าจะจ่ายคืนเฉพาะตัวหรือให้มาดูรอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีกเรื่องนึงค่ะบอย
0: ครับ
1: ไม่จบเลยนะมันเยอะมากนะเรื่องของทุนเทาทั้งหลายนะคะรัฐมนตรีก็ไปลุยนายกก็ไปลุยไปตรวจสอบมาเยอะแยะ
0: หยิบจับตรงไหนก็ค่อนข้างจะเห็นปัญหาตรงนั้น
1: ค่ะล่าสุดนี่มีข้อมูลที่รัฐมนตรีก็พูดเองเลยว่าเจอทุนเทาที่น่าสงสัยเนี่ยหลักหมื่นกว่าบริษัท
0: ไม่หมื่นบริษัท
1: 14,000 บริษัท
0: จากกรมพัฒนาธุรกิจสิข้อมูลตรงเนี้ย
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องถามรัฐมนตรีว่าจากไหนเพราะว่ารัฐมนตรีไม่ไว้ละเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยไปดูพื้นที่ด้วยไปลงพื้นที่ด้วยไปใช่ค่ะไปทั้งที่ภูเก็ตไปทั้งที่สมุยอ้าวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวบอยเกริ่นไปนิดนึงเดี๋ยวพี่พยายามโทรว่าเกิดอะไรขึ้นลำตียังไม่รับสายนะคะ
0: ซึ่งคุณพลพีนี่ถ้าเราจะเห็นก็ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเก็ตก็ไปมาแล้วก็อย่างห้วยขวางเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เป็นเรื่องของจับผับท่านก็สัมผัสลงพื้นที่ด้วยตัวเองคือ KPI รับรองพุ่งปีดไม่ตกแน่นอนเรื่องของ KPI สำหรับท่านรัฐมนตรีพลพีเนี่ยนะผมจำได้ว่าเจอท่านเมื่อล่าสุดเมื่อวันที่เกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโอ้ท่านเป็นคนให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนดีทีเดียวเป็นคนไม่กักข้อมูลอะที่สำคัญในเวลาบางเวลาคุณผู้ฟังเข้าใจไหมเราต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันต้องบอกต่ออย่างคนที่เขารอฟังอย่างเหตุการณ์ที่เทพศิรินทร์อย่างเงี้ยท่านก็ให้ข้อเท็จจริงที่เป็นเนื้อเป็นหนังหยิบต้องแล้วก็ไม่เกิดข้อสงสัยหรือความกังวลใจที่มากขึ้นคือกังวลอยู่แล้วแหละสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันได้เห็นข้อเท็จจริงที่ท่านรัฐมนตรีเอาข้อมูลออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังติดต่อคุณฟังแล้วจะคุยกับท่านรัฐมนตรีพลพีเรื่องของการตรวจสอบเส้นเงินที่มีนอมินีทุนเทาแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอยก็จะอัปเดตนะเรื่องของครูติ๋วหนี้16ล้านบาทจำได้ไหมที่เราคุยกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วจะคุยกับท่านอัยการโกศลวัฒน์อัยการอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนซึ่งให้ท่านอัปเดตข้อมูลมาให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันเจรจาถึงไหนอย่างไรแล้วหนี้16ล้านเนี่ยมันจะลดลงได้เท่าไหร่ก็ต้องคุยกันรวมถึงเรื่องของนี่เลยฮะอันนี้น่าสนใจใครที่เป็นหนี้แล้วถูกทวงหนี้เรื่องนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าล่าสุดทางเพจทนายคู่ใจเขาโพสต์บอกว่าอวสานเจ้าหนี้ทวงหนี้เกิน1ครั้งต่อวันมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาททวงได้แค่วันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยนะเสาร์อาทิตย์ต้องปล่อยให้ลูกหนี้เขาหยุดพักนะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยทวงได้ไม่เกิน2ทุ่มด้วยนะถ้าคุณเกินจากนั้นเนี่ยคุณจะมีโทษนะครับมันก็ดีนะสำหรับลูกหนี้อย่างเราแต่เจ้าหนี้เองก็ลำบากใจก็ต้องดูเวลากันนิดนึงว่าจะทวงหนี้ใครเนี่ยอย่าให้มันผิดเวลาเพราะว่าจะกลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเองคือต้องมาถูกใครพากษาโดนปรับเสียเองอะไรเสียเองเนี่ยนะก็ไม่ใหญ่ใครมีหนี้หรอกคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกันตอนนี้กำลังพยายามติดต่อสายนะฮะส่วนอีกประเด็นนึงจะคุยกันวันนี้ก็จะคุยกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยคุณสุภมาศอิศรอิสระภักดีนะฮะเรื่องของปัญหาผู้เสียหายจากกรณีนะฮะคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบข่าวกันแล้วว่ามันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นเวทีในจุดที่บัตรแพงสุดเนี่ย 7,000 มันแยกตัวตอนนี้เป็นไงฮะ
1: มาลำตีพึ่งก่อนแล้วกันเดาว่าลำตีพึ่งนี้น่าจะไปราชบุรีกับท่านนายกหรือเปล่า
0: ครับครับ
1: ก็ต้องขอแรงลำตีสุภมาศนะคะเพราะว่าก็หลังจากที่มีเหตุเนาะบอยลำตีก็สั่งทันทีนะก็ต้องขอบคุณเลยค่ะเพราะว่าหลายคนก็อย่างที่บอกนะบ่นกันก็เลยเดี๋ยวจะให้ลำตีช่วยอัปเดตว่าที่ได้รับรายงานล่าสุดมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามีผู้เขาเรียกว่าผู้ประสบภัยกันเยอะมากเลยตอนนี้เนี่ย
0: มาแล้วค่ะ
1: ลุงตีอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะลุงตีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อพี่บอย
1: ขอโทษทีขยับมาก่อนลุงตีพลพีน่าจะมีภารกิจน่าจะไปกับนายกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่า
2: ค่ะไม่ไปค่ะอยู่เฝ้ากรุงเทพค่ะ
1: อ๋อเหรอคะแล้วทำไมยังไม่รับสายก็เลยเพราะเมื่อวานที่คุยกันแล้วต้องรบกวนลุงตีก่อนเนาะเพราะว่ารายการเราสด
2: ค่ะ
1: ทันทีที่มีเหตุเมื่อกี้เกิดแล้วเนาะเรื่องคอนเสิร์ตค่ะตอนนี้ล่าสุดเป็นไงบ้างคะมีร้องเรียนเข้ามาเยอะไหมแล้วก็คลี่คลายยังไงคะ
2: ก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า

0: คืนเกิดเหตุใช่ไหมคะก็ได้รับทราบแต่คืนเกิดเหตุแล้วเพราะว่าทั้งโลกโซเชียลทั้งคนรู้จักก็โทรมาไลฟ์ฟังแล้วก็ส่วนใหญ่คือบอกว่าพรุ่งนี้เช้าสคบจัดการให้ด้วยเพราะว่าในคืนแรกนะคะก็ยังมีความชัดเจนจากทางผู้จัดก็คือว่าเดี๋ยวไปเจอกันวันที่9ประตูเปิด
1: ครับ
0: 5โมงเย็นเล่น6โมงเย็นจะเล่นขึ้นมาให้เร็วขึ้น
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเมสเสจของคืนวันนั้นนะคะแต่ว่ามันจะเยียวยาได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปของผู้คนที่ได้รับความเสียหายนะคะคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถกลับมาดูได้อีกรอบหนึ่งนะคะหรือถึงแม้จะกลับมาดูได้อีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เสียไปแล้วด้วยและอีกอย่างนึงก็มันก็ไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของถ้ามาไม่ได้ล่ะเพราะว่าเขาจะพูดแต่ว่าอ่ะมาวันที่9เจอกันใหม่อะไรอย่างงี้ก็จบตรงนั้น
1: คือฝ่ายเดียว
0: ก็เลยใช่คนก็คือแบบตอนคืนคนรู้จักก็โทรมาหาเยอะมากแล้วตอนเช้าคนก็โทรมา
2: คิดถึงลำตีก่อนเลยอ่ะเพราะว่า
1: ตัวเอาสายหลุด
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อได
1: ้แ
2: หมคิดถึงลำตีก่อนเลยเพราะว่าคือเวลาเราอะไรเรานึกไม่ออกเนาะโทรไปสคบ.ก็มันโทรหาตัวมันง่ายกว่าดิฉันเดาว่าน่าจะเป็นบางทีแบบป้าทั้งนักข่าวทั้งเพราะว่ามี
1: ผู้ประสบภัยเยอะ
2: ผู้ประสบภัยเยอะค่ะคุณบก.เศรษฐกิจเราก็ไปคุณบอลก็แล้วตรงนั้นเนี่ยน้องบอย
1: ค
2: ือรุ่นเราแล้วเนาะเราจะรู้ไหมว่ามันจะยังไงคือแบบว่าเกิดมันโยกขึ้นมาอะไรรุ่นเรามันไม่มีแล้วนะมัน
1: ข้อดีที่วันนั้นมันแค่แยกแล้วก็ทุกคนก็อพยพออกมาจากจุดคือมีการเคลื่อนย้ายตัวออกมาจากจุดบริเวณกลางเวทีจริงๆถ้าคุณผู้ชมได้ดูแผนผังของคอนเสิร์ตก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการคือด้านหน้าเวทีเนี่ยจะเป็นบัตรยืนสำหรับคนที่ยืนดูสำหรับพวกแบบอาจจะมีโยกย้ายสายเอวก็ว่ากันไปพอหลังจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเก้าอี้นั่งถ้าเดิมเนี่ยปล่อยให้เก้าอี้นั่งเลยวางเก้าอี้กับพื้นเนี่ยมันก็จะปิดสายตาเพราะว่าเนื่องจากเก้าอี้ต่ำกว่าคนที่ยืนอยู่หน้าเวทีเขาก็จะมีผู้จัดงานก็เหมือนกับมีการยกเวทียกพื้นเวทีตรงนั้นให้มันสูงขึ้นมาพอมันสูงขึ้นมามันก็เห็นแล้วไงนั่งดูได้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นตำแหน่งที่น่าจะตัวแพงอยู่พอด้วยความที่น้ำหนักเยอะแล้วก็อาจจะมีหลายๆเพลงเข้าไป 4-5 เพลงเริ่มโยกย้ายใส่ตัว
2: ไม่แต่จริงๆ ไอ้คือมารอตั้งแต่แบบนานนะรอกันตั้งแต่คือเล่นจริงอ่ะตอนค่ำก็จริงแล้วเล่นก็คือแต่ก็เห็นใจเนาะ
1: ครับครับ
2: ในส่วนของนักดนตรีเองก็พยายามจะเอนเตอร์เทน
1: เขาอยากเล่นแหละ
2: ก็อยากเล่นสิ
1: แต่ว่าอุปกรณ์ส่วนควบคือเรื่องของเนี่ยโครงสร้างต่างๆที
2: ่มันไม่ปลอดภัย
1: ถูกต้อง
2: คิดว่าเขาน่าจะคำนวณมาแค่ว่านั่งดูอ่ะแหม
1: ใส่เอวใส่ขายกขายกแข้ง
2: ถึงรุ่นใหญ่บาดเจ็บพันเนี่ยเขาก็มีหัวใจนะก็เต้นกันได้เหมือนกันนะ
1: แล้วมันเป็นคอนเสิร์ต
2: มาแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณสุภมาศมาแล้วค่ะคุณฟังค่ะเล่าต่อ
0: ก็คือว่าเราก็ให้ไกด์ไลน์กับทางสคบ.เข้าไปนะคะว่าเราจะพูดถึงแต่คนที่แบบไปดูอย่างเดียวไม่ได้แล้วคนที่ไปดูไม่ได้ล่ะจริงโดยหลักสากลที่เราเคยเห็นเนี่ยง่ายๆอ่ะทุกคนมันก็ต้องมีการมันก็ต้องคืนเงินได้อ่ะอันที่หนึ่งคอนเสิร์ตจัดไม่ได้เนี่ย
2: ถึงก็
0: ต
2: ้
0: อง
2: คืนเงินได
0: ้ซึ่งคืนนั้นเนี่ย
2: ที่พักบางคนขับรถมาจากต่างจังหวัดลงทีตรงนี
0: ้คืนนั้นเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการคืนเงินเลย
2: เขาไม่ได้พูดถึงคนที่
0: เขาไม่ได้พูดถึงคนที่ไปดูไม่ได้เลยเขาพูดแต่คนที่ไปดูได้ว่าอ้าวแล้วเจอกันใหม่จบแค่นั้นซึ่งมันไม่ใช่เราก็บอกไกด์ไลน์ไปว่าหนึ่งเนี่ยต้องคืนเงินนะอันที่สองเนี่ยถ้าเขายังประสงค์จะดูแต่เขาไม่ว่างวันนั้นหรือว่าอย่างที่บอกที่เราเจอในเคสเยอะมากเลยก็คือว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศเขาไม่ได้โอ้จากวันที่สองถ้าเป็นแสดงใหม่วันที่สามหรือสี่ยังพอลุ้น
1: พอจะรอกันได้
0: ไปเก้าเนี่ยมันรอกันยังไงอ่ะ
2: ใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยบางคน
0: ใช่ตรงเนี้ยมันมีช่องทางไงเพราะว่าเราเห็นจริงแล้วมันจะมีข้างบนที่เมืองทองเนี่ยเขาจะมีไปข้างบนเป็นบล็อกบ็อกซ์ทั้งหมดอ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ25หรือ28บ็อกซ์เนี่ยซึ่งเป็นบ็อกซ์ว่างนะคะแล้วก็อาจจะมีคนไปจับจองบ้างก็แล้วแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามันมีบ็อกซ์ว่างเนี่ยคนสามารถไปดูในใช่ไปดูในบ็อกซ์ว่างหรือว่าตั้งเก้าอี้เสริมเหมือนตอนที่เราเคยไปดูพาลูกไปดูดิสนีย์ออนไอซ์อ่
2: ะ
0: เราจะเห็นว่ามันจะมีแบบที่เป็นสเปซที่มันตั้งเก้าอี้เสริมได้อีกแบบเยอะมากเลยอ่ะเป็นพันน่ะอ่ะตรงนั้นอ่ะเยียวยาเขาได้ไหม
2: ค่ะอ
0: ย่างนี้ใช่ไหมหมายความว่า
2: สำหรับคนที่ไม่ได้ดูได้วันนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เปลี่ยนไปวันที่วันอื่น

0: ื่นอีก4วันที่เล่นโดยที่ว่ามันก็คงแบบไม่ได้เติมเป็นแบบพันๆตัวหรอกว่าแต่ละคนเขาก็แรนดอมกันไปว่าว่างกันวันไหนใช่ไหมคะก็เราก็คิดว่าลองไปดูดิมันน่าจะเติมก็อีกเพราะจริงๆวันนั้นก็เหมือนเขาจะวันแรกๆเหมือนวันแรกอะที่มีปัญหาก็เหมือนฟังมาว่าเขาก็เหมือนพยายามจะเติมเก้าอี้แต่วันนั้นมันไม่พอจริงเพราะมันแบบคนเป็นพันคนเลยอะไรเงี้ยก็เลยให้แนวทางไปคุยก็เลยได้ข้อสรุปมาอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนะคะคือว่าหนึ่งก็คือคืนเงิน
1: ค่ะ
0: อันที่2คือเงินได้อันที่2ก็คือว่าเปลี่ยนรอบได้นะคะ
1: อ
0: ันที่3ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าคนที่รอไม่ได้เพราะต้องกลับต่างประเทศเนี่ยประมาณ30คนเนี่ยเขาก็เปิดห้องบ็อกซ์ VIP ข้างบนให้นะคะแล้วก็มีคนที่เป็นตั๋วยืน8คนก็ตั๋วยืนไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันที่มันไม่ได้แน่นขนาดนั้นก็แก้ปัญหาไปได้ระดับนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีอีกกี่เคสนะคะแต่เราก็บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ก็โอเคแหละถือว่าเยียวยาไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมากมายมหาศาลจากคนที่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะคะทั้งการจองที่พักทั้งการตั๋วเครื่องบินหรือว่าค่ารถทัวร์แล้วก็ที่สำคัญอ่ะบางคนเขาก็ไม่รู้จะลางานมาได้อีกหรือเปล่าเป
1: ็
0: นมันอะไรอย่างเงี้ยนะมัน
1: คือ
0: ต้นทุนค่าเสียโอกาสมันเยอะก็บอกไอ้ตรงเนี้ยเคสอย่างเงี้ยก็มาแจ้งที่สคบละกันเพราะว่าผู้จัดเขาก็คงไม่สะดวกที่จะตั้งโต๊ะรับแจ้งเรื่องพวกนี้เขาก็คงไม่อยากตั้งอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับภารกิจเขาก็น่าจะแก้ปัญหาน่าจะเยอะแล้วเหมือนกันก็เข้าใจเขานะคะก็เลยแจ้งที่สคบเป็นเคสไปละกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะประสานกับผู้จัดเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมจนกว่าจะยุติกันได้เรื่องนี้ว่าหน้าที่สคบเองจริงเป็นหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอยู่แล้วนะคะเหมือนไอ้คลินิกที่เชียงใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ว่าเหมือนมีปัญหาว่ารถทิปกันไปโดยที่แบบผู้รถก็ไม่ได้ที่จะตั้งใจจะซื้อคอร์สอะไรเงี้ยสคบเขาก็ไปไกล่เกลี่ยวันเดียวก็จบนะเคสนี้ก็เหมือนกันก็ค่ะเคสนี้ก็เหมือนกันก็คุยกับผู้จัดจูนเนี่ยก็จบแต่ว่าหลังจากนี้เราก็รอเรื่องรับแจ้งอยู่ก็มีเคสมารับแจ้งมาบ
1: ้
0: างกลับไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าคนน่าจะยังตั้งหลักกันอยู
1: ่ค่ะบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำลำตีว่าไปร้องได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็พยายามให้สัมภาษณ์ก็ประชาสัมพันธ์ไปทุกสื่อก็ขอบคุณนะคะเพราะสื่อก็ช่วยกำจัดผ่านกันเยอะเพราะว่าเราก็ต้องรีบออกมาวันรุ่งขึ้นแล้วก็เผื่อให้คนรู้ว่าแบบมันตั๋วมันเปลี่ยนวันได้นะตั๋วมันขอคืนเงินได้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนช่วงจำกัดว่าคืนต้องคืนก่อนวันที่7นะเพราะว่าเขาก็จะบัตรวันที่9เนี่ยไปขายต่อบัตรที่เขาถูกคืนมาอะไรเงี้ยนะคะทางผู้จัดก็ต้องไปขายต่อก็ประมาณอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวให้สคบเขารวบรวมความเสียหายที่เกิดจากค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคือนิสัยคนไทยบางทีก็แบบเหมือนไม่เป็นไรช่างมันถ้าอะไรอย่างเงี้ยนิสัยใช่ไหมเหมือนพวกเรา
1: แค่ได้ดูแล้วก็โอเคแล้วนะอะไรเงี้ยในความรู้สึก
0: คือเราอ่ะซื้อของออนไลน์อ่ะถามว่าใครไม่เคยโดน
1: บ
0: ้างโดนทุกคน
1: ไม่ตรงปกตลอด
0: แต่ถามว่าจะถามว่าถึงครึ่งไหมที่เคลมก็ไม่ถึงเพราะว่าก็เกียดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนิสัยคนไทยก็มาอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้น
1: แต่อันนี้มันแบบว่ามันความรู้สึกทางใจด้วยนะตรีจริงๆพวกคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆเนี่ยมันเซ็งนะแล้วถ้าเกิดว่าเสียโอกาสไม่ได้ดูนี่มันแบบแล้วมันเขาบอกแล้วไงเขาอำลา
0: ใช่แล้วบางเคสเนี่ยต้องบอกว่าแบบพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยคนที่แบบไม่สะดวกมากไปดูก็อุตส่าห์ไปดูกันแล้วแบบ ไปดูเมืองทองเนี่ยมันก็ต้องปีนกระไดคือ
1: ขึ้
0: นลงเลยมัน
2: จะไม่ได้ง่าย
0: แค่เดินเอาเงี้ยแค่เดินจากจุดลงรถอ่ะเข้าไปถึงที่นั่งเนี่ยก็สาหัส
2: แล้ว
0: ใช
2: ่
0: ใช่
1: จุดลงรถได้แล้วถ้าคนที่มาแล้วมันไม่มีคนขับรถเนี่ยเดินจากที่จอดรถเนี่ยมันก็อีกนะ
0: เมื่อวานได้ยินว่าฝนตกอีกตอนก่อนจะเล่นเนี่ยประมาณ6โมงกว่าก็คิดสภาพอ่ะคือทุกคนก็แบบตั้งใจไปดูกันเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะนั้นสคบก็ต้องคือจริงๆก็คือท่านนายกด้วยแหละท่านก็มีความห่วงนะคะท่านก็ให้สคบดูแลเต็มที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยว่าวันแรกก็อาจจะยังข้อมูลยังสับสนกันอยู่แต่ว่าเราก็รีบเข้าไปชาร์จ
1: ก็ใช้ด่วน1166ช่วยได้นะใช่ไหมคะร้องได้ได้เลยใช่ไหมคะยิ่งโชคดีนะ
0: ถ้าเป็นเคสด่วนๆอย่างเงี้ยตัวทางสคบเองเขาจะวิ่งไปคุยกับทางผู้จัดอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือให้ประชาชนแบบสบายใจได้ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นความเดือดร้อนโดยเฉพาะในวงกว้างอย่างเงี้ยสคบเขาไม่ปล่อยผ่านวันเดียวค่ะเขาก็ชาร์จเลยขอให้รู้อ่ะบางทีเราบางทีแบบเราไม่รู้หรือว่าเราเพิ่งตัว

0: ผมเพิ่งเองอ่ะเพิ่งจะรู้จากพวกเพจนี่แหละ
1: ค่ะ
0: อย่างไอ้เรื่องคลินิกที่เชียงใหม่อ่ะก็เจอในเพจก็รีบโทรบอกเลขาเขาเลยบอกเอาจัดการให้เสร็จนะพรุ่งนี้เขาก็จัดการจนเสร็จได้จริงๆแล้วคือขอให้เรารู้เถอะ
1: ที่แอคทีฟจริงไม่ใช่สคบครับเป็นรัฐมนตรี
2: ปล่อยทุกหมัด
0: คือพอดี
2: ใครมาเ
0: ถอะ
2: เรื่องมาเถอะ
0: บังเอิญแล้วมันจริงชอบเล่นโทรศัพท์ไงพอเลิกงานเสร็จเนี่ยก็จะมานั่ง
2: ดู
0: เพจของพวกคุ้มครองผู้บริโภคเพจอะไรเนี่ยเพจที่พี่น้องประชาชนจะเข้าไปร้องอ่ะแล้วเราถ้าเราเห็นว่ามันแบบเคสไหนที่มันดูแล้วมันต
1: ้
0: องรีบอ่ะเราก็จะแคปไปให้ในไลน์กลุ่มของ
2: ส
0: คบว่
2: า
0: ไปดูเคสนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราอย่างบางเรื่องอย่างคราวที่แล้วก็ก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วก็จะมีเรื่องแบบเหมือนคุณแม่ไปสมัครเรียนว่ายน้ำเหลือให้ลูกเลยค่ะแล้วอยู่ก็ติดสาขาปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่คืนเงินอย่างเงี้ยเราก็โกรธเพราะเราก็เป็นแม่เหมือนกันลูกเราก็4คนแล้วเราก็เคยเจอเรื่องพวกนี้เรื่องที่แบบว่าพอไปสมัครเรียนจ่ายเงินไปแล้วมันก็จะมีทริกกี้อะไรต่ออะไรที่เราเคยโดน
2: อารมณ์เราก็จะย้อนกลับมาที่เคยเจอ
0: ใช่เราก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้นะถึงแม้จะแบบเป็นเคสคือโอเคบางเคสเป็นอิมแพควงกว้างแต่บางเคสบ้านเดียวเราก็ทำให้
2: อ
0: ่ะเพราะเราก็รู้สึกว่า1คนก็คือ1ความหมายคือ1ชีวิต1บ้านเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบให้ไปคุยกับเจ้านั้นเลยก็วันเดียวก็คืนเงินเป็นแสนเลยเหมือนกันนะคือแบบเราก็คือเราก็รู้สึกว่าแล้วอย่างเราก็เหมือนพยายามทำตัวอย่างให้ทุกๆหน่วยงานเขาเห็นว่าจริงๆอ่ะคือเป็นข้าราชการเป็นรัฐบาลก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันทำอะไรได้ก็ทำคุณก็ไม่ได้หนึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วใช่เราต้องดูแลพี่น้องประชาชนโดยอาชีพของเราไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักการเมืองหรือว่าอาชีพข้าราชการประจำอ่ะก็กินเงินเดือนหลวงอ่ะทุกคนก็กินเงินเดือนหลวงก็ต้องดูแลภาษีพี่น้องประชาชนอ่ะก็ต้องทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างที่สองเนี่ยถามว่าทุกอย่างที่เราทำเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นประเทศดีขึ้นน่ะมันก็คือสังคมที่เราเตรียมไว้ให้ลูกหลานเราจะปล่อยให้ลูกหลานเราเนี่ยมันโตขึ้นมาท่ามกลางสังคมที่ไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคหรอในสังคมที่มันไม่ดีมันแย่มันมีการเอาเปรียบกันมันมีการหลอกลวงกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากงั้นอย่างยกอย่างตัวเพิ่งอ่ะลูก4คนน่ะคนเล็กคือ2ขวบอ่ะถามว่าเราทำวันนี้เนี่ยเราก็ทำเพื่อ
1: เป็น FC เราไข่มุกอยู
0: ่เราก็ทำเพื่อให้ลูกหลานเราโตขึ้นมาในระบบการศึกษาที่ดีในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีในระบบทุกอย่างที่ดีเพราะนั้นเพื่อทุกคนเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันน่ะเพื่อทำให้ประเทศมันดีเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตของเราอ่
1: ะ
0: เติบโตขึ้นมาในประเทศที่มันมีความปลอดภัยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเพื่อที่คิดว่าเป็นหน้าที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะนักตีเรื่องเคสคีมนิดหนึ่งเพราะว่ามันหลายคนก็ถามว่าโอ้มันไปเอาคืนอย่าง
0: น
1: ี้ได้หรออะไรเงี้ย
0: ที่เชียงใหม่
1: ที่เชียงใหม่อ่ะน้องบอยคือแบบซื้อมาแล้วแล้วมันก็แพงจริงสำหรับเรานะ
0: คือจริง
1: จะบอกว่าเน
0: า
1: ะใช่ไหม
0: เอางี้นะจะบอกว่าเวลาเราไปซื้อคอร์สนะคะอันนี้ไล่ฝั่งอะไรโดยกฎหมายของสคบเลยนะถ้าเราไปสมมติพี่อ้อไปซื้อคอร์สฉีดโบท็อก
2: คร
0: ับ พอดีแบบหุยฉันเดินผ่านร้านนี้แล้วมันก็จุงมือฉันก็
1: ไป
0: ม
1: ัน
0: ก็
1: จะเจอเคสแบบนั้นจริงๆนะ
0: สารพัดอะไร
1: ส่งมาให้พอรับไปปุ๊บขายของอ่ะเคยโดนไปแล้ว
0: ใช่สมมติว่าโดนเข้าไปปุ๊บโดนมนสะกดมาอย่างเงี้ยรูดปื๊ดไป 80,000 บาทสมมติเงี้ยนะ
1: คะ
0: ถ้ากลับไปบ้าน
2: แล้วฉุกคิดได
1: ้
0: โดนลูกดุโดนสามีดุสติกลับมามีสตางค์หมดสติพอมีสติสตางค์ไปแล้วสามีบอกว่าอ้อเธอไปคืนมาเดี๋ยวนี้นะงั้นฉันจะไม
1: ่
0: กลับบ้านเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยสมมติได้นะคะถ้าเราซื้อคอร์สแล้วเรายังไม่ได้ใช้เราสามารถไปขอคืนเงินจากสถานประกอบการคลินิกเนี้ยได้ 100% โดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลนะคะโดยที
1: ่
0: เขาไม่ผ
1: ิ
0: ดก็คืนได้นี่พี่อ้ออันนี้คือยังไม่เคยใช้อะคืนได้อันนี้คืนได้ 100% อันนี้ต้องประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะว่าคนยังไม่ค่อยรู
1: ้เราเคยโดนมาแล้วไอ้ครีม
0: อ
1: ะไรก็ไม่รู
0: ้ไม่ไปคืนเลย
1: จ่ายไปแล้วรูดบัตรไงรูดบัตรเราไม่ค่อยรู้สึกไงก็เนี่ยโดนไปซื้ออันนี้แถมอันนั้นอะไรเงี้ยให้เราลองมันก็หอมดีที่เดินอยู่ในห้างแล้วโดนจูงเนี่ยอันนี้เอาคืนได้อันถามจริงว่าแบบเราคืนของเราไม่ได้ใช้นะยังไม่ทันใช้
0: จริงๆถ้าซื้อคอร์สอะถ้าซื้
1: อ
0: คอร์ส
1: เป็นคอร์
0: สเลยทรีทเมนต์คืนได้แต่ถ้าเป็นของเนี่ยจริงๆก็คงจะต้องเจรจากันเพราะว่าข้อเท็จจริงมันก็มีอยู่พี่อ้อ
1: ค
0: ่ะคือข้อเท็จจริงก็มีอยู่ว่าเด็กถูกหลอกอะ
2: ค
0: ือความรู้สึกอะมันก็อันอย่างเงี้ยสคบคุยเนี่ยมันคุยได้อยู่แล้วค่ะถ้าคิมยังไม่ได้ถูกใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามาแจ้งเราหน่อยเดี๋ยวเราช่วยไม่ต้องกลัวเพราะเรามีทั้ง77จังหวัดค่ะ อย่างเคสนั้นอ่ะก็ไม่ใช่สค บ

0: กองกรุงเทพจัดการนะคะเป็นสคบที่เชียงใหม่เป็นคนจัดการให้ซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้นโยบายท่านนายกเนี่ยท่านให้บูรณาการทุกหน่วยงานความหมายคือว่าเพื่อจะเห็นว่าเวลาสคบไปเนี่ยเราไม่ได้ไปหน่วยงานเดียวเวลาเพิ่งไปเนี่ยโอ้โหเพิ่งไปกับแบบอย่างน้อยแบบ 5-6 หน่วยงาน
1: คือเหมือนว่าได้จบ
0: ไปกับตำรวจไปกับกระทรวงพาณิชย์ไปกับสสจไปกับ
2: คือ
0: แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นอ่ะมันเกี่
1: ยวก
0: ับ กฎหมายของใครเช่นถ้ามันเป็นเรื่องครีมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อย.กสสจหรือสบส.ของกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าใช่เรื่องปลากระป๋องเนี้ยก็เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าบางที่ตรวจสถานประกอบการบางที่อย่างเรื่องเต้นรถเงี้ยเต้นรถเถื่อนเต้นรถมือสองเต้นรถย่อมแนวแล้วก็ใบขนส่งเป็นต้นอะไรเงี้ยนะคะก็คือแล้วแต่บายเคสไปบูรณาการไม่ต้องกลัวแบบไม่ต้องกลัวว่าคือไปเลยไปที่สคบจังหวัดหรือไปที่ศูนย์ดำรงธรรมไปที่สารกลางไปที่จวนผู้ว่าไปร้องเนี่ยร้องได้หมดอย่างวันนั้นเนี่ยค่ะก็ให้ทางสคบเข้าไปกับศูนย์ดำรงธรรมของมหาดไทยก็เคลียร์จบได้เพราะนั้นอะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยฉันอยู่ต่างจังหวัดแล้วกรุงเทพเขาจะวิ่งไปทำให้หรออะไรเงี้ยไม่ใช่เรามีทั้ง77จังหวัดค่ะแต่เรามีแค่จังหวัดละ2คนแต่ว่าก็ทำกันสู้ตายเหมือนกันนะคะสองคน
1: แต่บางทีอาจจะไม่ทันใจก็บอกนิดนึงนะคุณฟังแต่ว่าทำให้แน่หมดคนน้อยแต่รับจบนะคะรัฐมนตรีสุภาพรับจบขอบคุณมากเลยค่ะ
0: แต่ว่าภารกิจแบบ
1: แต่คนสองคนบอกว่ารัฐมนตรีรับมาเยอะมากเลย
0: แต่บ่นเหมือนกันบอกโอ๊ยทำไม่ทันแล้วผมไม่ได้ต้องทำไม่ทัน
1: จะดีค่ะดีเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคนไม่ทราบไงหนูต้องขอบคุณรัฐมนตรีมากเลยเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
2: ขอบคุณตั้งแต่รัฐมนตรีนั่งเขียนดูเพจสคบเองต้องอันเลิศเองแล้วแคมป์ตรงเลยถ้ารอเจ้าที่มาเคลียร์คงไม่ขยับ
0: คือบางทีเราก็ต้องใช้เครื่องมือพวกนี้ไงเพราะว่ามือถือมันคือเราก็ใช้ทำงานได้อ่ะเราไม่ใช่ต้องไปนั่งอะไรอ่ะไปรอคนอื่นมารายงานจะไม่มีใครมารายงานหรอกก็ดูเองอะไรเงี้ยท่านนายกก็เป็นแบบนี้ท่านนายกก็เล่นโทรศัพท์เองท่านเห็นอะไรที่มันแบบไม่โอเคท่านก็รีบแคปแจ้งครม.ว่าเอาไปแก้ปัญหานี้ซะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็เราก็ต้องทำทุกทางค่ะที่จะแบบทำให้พ
2: ี่
0: น
2: ้
0: องประชาชนอ่ะใช่
1: นี่คุณฟังบอกให้ช่วยคุ้มครองสินค้าปลอมจากจีนอันนี้ยากนิดนึงแต่ถ้าคนไทยมาขายก็ต้อง
0: ทำกับทางพี่แต้มอยู่นะคะแกก็หลายสิ่งมากมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แบบขายของด้วยรถโชว์ด้วยแล้วก็แบบแก้ปัญหาเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์พี่แต้มก็ทำให้อยู่อย่างหนักหน่วงนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงเน
0: า
1: ะได้เอาเรื่องนี้สักอีกเบรกหนึ่งเนา
0: ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าต้องรำตีพลพีแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายรอไว้เลยค่ะ
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบนาฬิกา37นาทีค่ะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณน้ำแก้วครับ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับพี่อ้อกับน้องบอยนะคะ
5: ร
1: ัฐมนตรีโอ้โหก็ลุยตลอดเลยนะเห็นบอกว่ามีบริษัทที่มันน่าสงสัยน่าจะเป็นทุนเทาตั้งหมื่นกว่า14,000ที่รัฐมนตรีบอกเนี่ยค่ะเราสั่งตรวจสอบยังไงคะเราได้ข้อมูลยังไงก่อน
5: ครับคือตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเราก็ได้ไปคุยกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้ผมได้คุยกับท่านสุขรองนายกสุภชีนะครับเราก็กางลิสต์กันเลยว่าบริษัทต่างๆที่ต่างชาติถือมากกว่าเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยมีกี่บริษัทแล้วก็บริษัทที่ต้องสงสัยก็คืออาจจะ

0: ค่ะ
1: ตัวเลขที่เมื่อกี้ได้บอกไปเลยครับว่าบริษัทที่สงสัยอยู่ประมาณ 14,000 ที่ดินที่เขาครอบครองทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5,800 กว่าแปลงมูลค่าประมาณ 60,000 กว่าล้านครับซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์เรา

0: ตีก็ไปลงพื้นที่ตั้งหลายจุดนะคะแล้วก็มันมีเคสชาวต่างชาติโดยเฉพาะตอนนี้มันมีเรื่องของชาบัตรวันก่อนลุงตีโดนไล่จับได้โดนเองเลย
1: โดนเองกับตัวเลยครับ
0: ค่ะตอนนี้เราดำเนินการไปถึงไหนคะ
1: ก็กับเรื่องอย่างนี้ครับในเรื่องของชาบัตรที่ผมได้เข้าไปเนี่ยก็คือเป็นที่ป่าตองภูเก็ตนะครับที่เขามาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของอิสราเอลแล้วเขาก็เป็นคนอิสราเอลก็คือพูดง่ายๆเขาไม่เวลคัมคนไทยให้เข้าไปนะครับเราก็ไปขยายผลครับก็ปรากฏไปตามข่าวนี่แหละครับว่าหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้งบริษัทนั้นเนี่ยก็เขาเป็นชาวอิสราเอลและเขาก็ได้สัญชาติไทยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีโครงข่ายในธุรกิจของเขาอีกหลายบริษัทครับซึ่งก็มีรายได้เป็นหลักพันล้านขึ้นไปตอนนี้เราก็ได้ผนึกกำลังกับดีเอสไอกับปปง.เพื่อที่จะลงไปดูรายละเอียดมากขึ้นว่าบริษัทพวกนี้มีรายได้จากไหนหรือเงินทุนมาจากที่ใดประกอบธุรกิจอะไรบ้างนะครับตอนนี้ที่เราสงสัยก็คือว่าในบริษัทลูกๆของเขาเนี่ยจะเป็นบริษัทโนมินีนะครับซึ่งเราก็ได้เข้าไปตรวจค้นในบริษัทที่หนึ่งที่ชลบุรีเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านมอทศรีวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์ได้ไปตรวจแล้วก็พบเอกสารหลักฐานสำคัญครับว่ามีคนไทยในการที่ไปครอบครองที่ดินแทนในโครงข่ายของธุรกิจของคนอิสราเอลพวกนี
2: ้
1: นะครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะกระจายผลครับว่าเขามีบริษัทอะไรบ้างรายได้เท่าไหร่คนที่เป็นต่างชาติที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างและคนไทยที่อำนวยความสะดวกนั้นมีใครบ้างนะครับทีนี้คนไทยในอำนวยความสะดวกเนี่ยผมแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือคนไทยที่มาเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร
2: อ
1: ีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทของคนไทยที่เป็นบริษัทบัญชีและบริษัททนายความที่เอื้อประโยชน์แล้วก็ไปดูข้อกฎหมายต่างๆเพื่อที่ทำให้พวกนี้เนี่ยมาประกอบธุรกิจต่างๆในเมืองไทยเนี่ยได้สะดวกนะครับแต่ณที่นี้ณตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องในคดีในเรื่องของชาบัตหรืออิสราเอลกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอแล้วก็ดำเนินการเช่นเดียวกันครับเราไม่มีละเว้นนะครับ
2: เอ๊ะมันมาทรงเดียวกับทุนจีนเทาเลยนะฮะ
1: จริงๆแล้วคล้ายๆครับคือตอนนี้เราสงสัยด้วยว่าก็อาจจะเป็นศูนย์เหรียญด้วยนะครับเหมือนในภารกิจที่ผมลงไปที่สมุยนะครับผมไป2รอบท่านวรสิทธิ์ไป2รอบแล้วก็ท่านรองผบ.สำรานก็ลงไปนะครับเราเชื่อได้ว่าคือตอนนี้ธุรกิจที่เราไปเห็นเนี่ยครับเขามีทำทัวร์ทำรถเช่ามีไกด์ทัวร์มีร้านอาหารมีทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังเขาเรียกอะไร connect the dot นะครับกำลังวาดแผนผังอยู่ว่ามันมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่เราตกใจนิดนึงก็คือว่าณข้อมูลวันนี้เราเชื่อว่าในโครงข่ายเขาเนี่ยมีมากกว่า50บริษัทครับ
0: มูลค่าเท่าไหร่คะเนี่ย50บริษัท
1: โอ้โหเป็นหลายพันล้านครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นหลักๆเลยก็จะเป็นชาวอิสราเอลที่กระจายไปในทุกๆบริษัทแล้วก็จะมีคนไทยเนี่ยเป็นส่วนในการถือหุ้นด้วยแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นโนมินีเพราะว่าโดยเอกสารโดยพฤติกรรมที่เราไปค้นที่ชลบุรีเนี่ยมันบ่งชัดได้เลยครับว่าเป็นคนไทย
2: ทำไมเขาต้องมีหลายๆบริษัท450บริษัทอย่างเงี้ยครับเขาขยายไป
1: คงกระจายไปครับก็เหมือนเราสร้างตึกหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราเสียภาษีรายได้แต่เราก็เปลี่ยนไปว่าเช่าแทนได้ออกไหมครับมันก็เป็นการหลีกเลี่ยงม
0: ัน
1: ก็เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นการหลีกเลี่ยงรายได้แต่ว่าผมคิดดีไม่ได้ครับยังไงผมคิดว่าเป็นการฟอกเงินแน่นอน
0: ต้องขอบคุณล้ำตีจริงๆเพราะว่าไปลุยแต่สงสัยนิดนึงว่าที่ครอบครองที่ดินค่ะล้ำตีอย่างที่ชลบุรีก็ดีที่ดินนี้เขาครอบครองหมายถึงว่าถือไว้เฉยๆหรือว่าเขาทำอะไรคะที่ตรงน
1: ั้
0: น
1: ที่ดินมี2แบบเลยครับจะเป็นที่ดินที่มีอาคารก่อสร้างก
0: ็
1: มีเป็นที่ดินที่มีอาคารก่อสร้างและประกอบธุรกิจอยู่ก็มีและเป็นที่ดินเปล่าก็
2: ม
1: ีนะครับคือ อย่างที่ผมไปที่พังงานเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยต่างชาติทั้งหมดที่ถือครองโดยผิดกฎหมายก็มีประมาณสัก112บริษัทซึ่งประมาณ 40% นี่ก็เป็นอิสราเอล
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็โรงแรมที่เราเข้าไปปิดเนี่ยที่เราเข้าไปจับเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตเนี่ยหนึ่งในหุ้นส่วนก็เป็นอิสราเอลแล้วก็คนไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมนะครับวันที่เราไปเจอเขาอยู่พอดีผมก็เลยถามตรงนั้นเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยถืออยู่ประมาณ3บริษัทแต่ว่าในระบบของกระทรวงพาณิชย์ DBD เนี่ยครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาถืออยู่9บริษัทเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรถ้าเกิดเราคิดกันเร็วๆเลยนะครับเขารู้ตัวว่าเขามี3 แต่อีก6เนี่ยเขาไม่รู้ก็แปลว่าเขา

0: ูกอ้างชื่อแล้วก็เป็นนอมินีแน่นอนในระบบบริษัทนั้น
1: แล้วสภาพเขาเป็นกรรมการบริษัทหรือดูศักยภาพที่ทำธุรกิจได้ไหมครับตัวผู้หญิงคนนั้น
0: ผมขออนุญาตเล่าต่อก็คือว่าพอผู้หญิงคนนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปเช็คต่อครับปรากฏว่าเขาสามีเขาเนี่ยเป็นคนขับรถรับจ้างเป็นคนขับรถตู้อยู่ที่สมุยวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็ไปที่บ้านเช่าหลังนี้เลยซึ่งโดยองค์ประกอบนะครับห้องเช่าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ 3-5,000
2: โอ้โหนี่เจ้าของ
1: เจ้าของกิจการ
0: นี่คือเจ้าของโรงแรมและมีที่ดินประมาณ17แปลงบนเกาะพะงัน
1: โอ้โห
0: นะครับแล้วผมก็ถามสามีเขาตรงๆเลยผมก็บอกท่านพี่ครับผมขออนุญาตถามตรงๆเลย
2: ว่าแบบเนี้ย
0: ว่าครอบครัวพี่เนี่ยมีกำลังในการที่จะไปลงทุนเป็นหลัก10ล้านไหมครับในการไปทำโรงแรมในการเป็นเจ้าของที่ดินอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีกำลังครับเพราะว่ารถตู้ที่เขามีอยู่นี่ก็ผ่อนอยู
2: ่แล้วเขารู้ตัวไหมคะลำตีหรือว่า
0: ไม่รู้ครับไม่รู้ เราก็มีวิธีการเช็คของเราแล้วเราผมก็ไปถึงหน้าห้องพักแล้วผมก็ไปเคาะประตูเลยเขาก็นุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาแล้วก็ยืนคุยกัน
2: ค่ะแต่ว่าตอนแล้วในความเป็นนอมินีเนี่ยเขาทราบไหมคะว่าเขาตั้งใจเป็นหรือว่าเขาโดนแอบอ้างคะลุงตี
0: คือผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็สามีเนี่ยรับจ้างขับรถอยู่ที่สมุยเขาก็น่าจะไปสมัครงานแล้วก็ความที่เขาอาจจะมีภาษาที่ดีในการที่สามารถช่วยติดต่อหรือว่าพูดภาษาอังกฤษอะไรได้เนี่ยทางนายจ้างก็คงเห็นว่าคงจะช่วยงานได้ก็เลยเอาชื่อไปเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทแต่ทั้งนี้พอเราเช็คว่าเส้นเงินมันไม่ใช่เนี่ยอย่างนี้มันก็คือนอมินีอยู่แล้วครับและยิ่งเจ้าตัวให้ปากคำว่าถืออยู่3บริษัทแต่เราไปค้นพบว่า9เนี่ยมันก็ผิดปกติอยู่แล้วครับ
1: แล้วได้ถามเจ้าตัวไหมครับว่าไอ้ส่วนต่างนอกจาก3บริษัทเนี่ยรู้ตัวไหมว่ามีชื่อด้วย
0: เขาไม่รู้ครับจริงๆวันนั้นผมกับท่านรองอธิบดีกรมการปกครองเราเป็นคนบอกเขาเอง
2: เขาบอกให้เขารู้ว่ารู้ไหมว่าคุณ
0: ชื่ออีก9บริษัทคุณทราบไหมเขาก็ไม่รู้เรื่อง
2: ค่ะแล้วเรื่องภาษีเขาจ่ายไหมคะลุงตีเราเช็คไปถึงนั้นยัง
0: ภาษีเขาก็คืออย่างนี้ครับภาษีรายได้ที่เขาจ่ายเนี่ยเขาจะจ่ายเฉพาะคนที่มาจ่ายบริการเป็นเงินสดหรือรูดบัตรเครดิตของธนาคารไทยเท่านั้นแต่ส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในโครงข่ายของเขาเนี่ยเขาจ่ายมาตั้งแต่ต้นทางครับก็คือประเทศอิสราเอล
2: เงินก็ไปทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นรายได้พวกนี้มันไม่เข้ามาระบบของไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายๆที่อย่างเช่นสถานบริการในกรุงเทพที่ห้วยขวางที่เราไปเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชัน Alipay เป็นอะไรเดิน
2: ก็ไปกิน
0: หมดโรงแรมก็ไปกินหมด
1: วิ่งออกตรงเลย
0: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของชาวอิสราเอลก็อยากจะกราบเรียนผ่านทางรายการเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนฟังอยู่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับเรากำลังขยายผลอยู่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยการสืบสวนเราต้องใช้รายละเอียดนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นต่างชาติเนี่ยมีใครบ้างคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนไทยนั้นมีใครบ้างแล้วก็บริษัทต่างๆหรือว่าทรัพย์สินโดยอาคารและที่ดินเนี่ยเราพอทราบแล้วแต่ว่าเราต้องการขยายผลให้สมบูรณ์ที่สุดในการทำสำนวนนะครับแล้วก็เป้าหมายผมนี้ผมต้องกราบเรียนตรงๆครับคือว่าถ้าเกิดว่าเงินมาผิดประเภทเงินทำมาผิดประเภทมาฟอกเงินนี้ก็ต้องมีการยึดทรัพย์อยู่แล้วส่วนการที่เขาได้สัญชาติไทยเนี่ยไม่ได้เป็นข้อกังวลใดๆต่อทีมงานผมใดๆทั้งสิ้นยิ่งเขาเป็นคนไทยกฎหมายไทยเนี่ยยิ่งบังคับเขายิ่งบังคับใช้ได้ง่ายเพราะเขาเป็นคนต่างชาติ
1: มองเลยมุมนั้น
0: นะครับ
2: ต้องขอบคุณล้ำตีจริงๆนะ
0: และถ้าเกิดเขาทำผิดจริงๆเนี่ยก็ต้องมีการถอนสัญชาติแล้วก็เนรเทศนะครับ
2: ล่าสุด
0: ก็วันนี้ท่านนายกก็ลงนามไปแล้ว
2: จะบอก
0: ว่
2: ายกลงนามไปแล้วสงสัยล้ำตีเป็นคนเสนอบ
0: อกก็
2: ไปชาวอิสราเอลเลยนะล่าสุดเพิ่งมีข่าวมาเลยอ่ะเมื่อกี้น้องดาวีส่งมาเนี่ย
0: ครับ
2: ให้ล้ำตีเล่าเอง
0: เราหาลือกันครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วอยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดว่าก่อความไม่สงบโดยเฉพาะเคสที่สมุยเนี่ยเขามีการขู่มีการวางค่าหัวด้วยของสำหรับคนไทยแล้วก็สามีที่เป็นเจ้าของสวนสัตว์ว่าเขาตั้งค่าหัวไว้ 500,000 มีการขู่กันมีการมาโวยวายทำลายทรัพย์สินคืออย่างนี้เราก็มันไม่น่ารักอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เวลคัมเราก็ขอเชิญเขากลับไปดีกว่า
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: ล่าสุดนี้เพิ่งเลยค่ะ
1: ขอสัญชาติเลยเหรอ
2: ไม่ใช่
0: ในประเทศ
2: ออกไปเลยค่ะยาคอฟโอฮะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ว่ากีดกันหรือว่าไม่ต้อนรับชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะมาเที่ยวหรือมาลงทุนในประเทศไทยนะครับการที่เราเดินจับนอมินีหรือว่าบริษัท

0: ที่ผิดกฎหมายเนี่ยเพื่อเราอยากจะปกป้องคนที่อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
1: ใช่
0: นะครับแล้วเราก็ต้องปกป้องคนไทยที่เขาประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายด้วยเพราะว่าคนไทยเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศไทยในการที่เขาจ่ายภาษีก็ดีในการที่เขารายงานต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการที่มีต่างชาติมาพักก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปสืบสวนแล้วก็ไปเทรซได้ว่าคนต่างชาติพวกนี้ทำอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจผิดกฎหมายเขาไม่รายงานต่อม.เขาไม่รายงานกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกทุนทาวพวกสแกมเมอร์พวกคุยหรือคนที่จะมาทำผิดกฎหมายเราไม่สามารถติดตามตัวได้เลยผมก็เลยเน้นเรื่องนี้ว่าเราต้องปกป้องคนไทยแผ่นดินไทย
2: ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแบบจริงๆเลยค่ะเพราะว่ายังเห็นยังดีใจนะคะที่ลำตีแล้วก็โกแพลงกันไปเนี่ยบอกโอ้ไปดูด้วยตัวเองเลย
1: อยากถามเดินแรงยาแรงนี้เรามันมีตอมีอะไรมาสะดุดบ้างไหมฮะระหว่างที่เราดำเนินการว่าเอ้ยยกหูมา
0: ขอเบรกในภารกิจที่ภูเก็ตกับห้วยขวางก็มีคนโทรมาครับแล้วก็ขอไม่ให้ลงบันทึกในการจับกุมหรือรายงานก็มีนะครับมีการอ้างชื่อว่าเดี๋ยวเขาสนิทกับท่านนายกเขาจะโทรรายงานท่านนายกก็มีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ให้เขาโทรครับผมโทรรายงานท่านนายกเองเลย
2: นะครับภูเก็ตนายกเป็นคนสั่งลงไปที่ภูเก็ตสมุยเนี่ยนายกสั่งนะถ้าจำไม่ผิด
0: ครับพอผมโทรไปรายงานท่านนายกท่านนายกก็สบถใส่ผมนิดนึง ว่าหน้าที่คือหน้าที่ความถูกต้องคือความถูกต้องไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรผมก็เลยยึดคำพูดท่านนายกจากวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็ปฏิบัติมาอย่างนี้โดยตลอดครับ
1: ผมมีคนชอบถามมาทำหนักๆแล้วเจอตอ
2: นั่นเลยกลัวไม่เพราะว่าเราเห็นแล้วเราฝากความหวังไว้อยู่อ่ะอยู่ดีๆมันจะสะดุดไหมหลายคนก็ถามเนี่ยคุณฟังก็ถาม
1: แต่วันนี้ถือกับในประเทศนี่เห็นผลจากการกระทำชัดเจนมากท่านพลพีสุดยอด
2: ใช่เพราะ
1: ที่เหลือต้องยึดซับ
2: มีระเบียบเป็นระเบียบเพิ่งออกมาเลยอ่ะ
0: ก็จะกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าภารกิจเราไม่ได้หยุดแค่นี้เราก็จะต่อไปเรื่อยๆคือต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าหนึ่งที่ที่เราเข้าเนี่ยมันก็จะบานออกไปอีก4-5 จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอนเนคไปเรื่อยๆว่าพวกนี้มันเชื่อมโยงอย่างไรใครเป็นคนดูแลไหมบริษัทบัญชีบริษัททนายความที่เกี่ยวข้องคือใครโฉนดได้มามิชอบหรือไม่วิธีการจดทะเบียนธุรกิจกับ DVD เป็นอย่างไรคือเราต้องเช็คหลายอย่างครับ
1: ท่านพลพีเจอเรื่องของยาเสพติดไหมก่อนหน้านี้มันจะมี8 QR code แล้วสแกนซื้อขายยากัน
0: ยาเสพติดเจอครับแต่ว่าส่วนมากยาเสพติดตอนนี้จะเจอในสถานที่บริการมากกว่านะครับแต่ว่าโครงข่ายพวกนี้ถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยผมก็เล็งๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมคือส่วนตัวต้องพูดอย่างนี้ครับด้วยความที่คอมมอนเซนส์น
2: ะ
0: คนที่จะไปซื้อที่ที่ป่าตองได
2: ้
0: สร้างอาคาร6ชั้นและให้บริการเป็นสาธารณะสถานที่สาธารณะโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่เมกเซนส์เลย
2: คือมันจะต้องรวยเบอร์ไหน
0: มันต้องมีเงินหรือมันต้องมีเงินมาหล่อเลี้ยงถูกไหมคร
2: ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบำรุงไม่ว่าจะเป็นค่ารอปภไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงหรือที่เขาบาทกดมนอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมด
1: มีต้นทุน
0: ผมไม่เชื่อว่าเงินมันจะกดขึ้นมาจากดิน
1: อ
0: ่ะ
2: ใช่
0: คือยังไงมันต้องมีเงินมาหล่อเลี้ยงเราก็เลยสงสัยว่าไอ้เงินพวกนี้แหละมาจากไหน
1: ฝากประสานปสท่านพลพีเคยคุยกับทางปสบอกว่ามันมีซื้อขายมันเอาเคียร์โค้ด8เสาไฟเลยอ่ะอิสราเอลอ่ะทางใต้
0: มีครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือแหมพอเรามาได้4เดือนแล้วก็จะเห็นโครงข่ายเขาเลยนะครับว่าทุกเกาะที่เป็นเกาะท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยจะมีชาบัตรของเขาหมดจะมีเครือข่ายของเขาหมด
2: ค่ะ
1: นะครับพวกนี้ถึงทาง
0: มีที่ภาคเหนือ
1: ถ้าพวกถ้ามาเดินไปจนสุดทางสามารถรื้อออกได้ไหมไอ้พวกชาบงชาบัตรถ้าถึงเวลามัน
2: ถ้าไม่ถูกนะถ้าไม่ถูกอันนี้ขอย้ำนิดนึงเดี๋ยวลำตีจะ
0: เอาเป็นว่าถ้าศาลตั้งต้นมันผิดหรือว่าระหว่างทางเนี่ยมันผิดก็ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ครับ
2: โอ้ขอบคุณมากจริงๆต้องบอกเลยต้องพูดขอบคุณหลายรอบจริงเพราะว่ามันแล้วก็น้องที่น้องกีตนะคะทีมข่าวของเราที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยก็เป็นคนเปิดเรื่องนี้แล้วตามเรื่องนี้ก็ไปตามลำตีด้วยเหมือนกันสงสัยนิดนึงว่าคนอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยเยอะไหมคะตอนนี้ได้เช็คไหมคะ
0: ในขบวนการนี้ที่เราเห็นน่าจะมีสัก 3-4 ท่านครับ
2: อ๋อไม่ได้เยอะมาก
1: แล้วจะรื้อ
2: คนที่ได้มาเกี่ยวข้องยังไง
0: ต้องแจ้งพี่ออพี่บอยอย่างนี้ว่าผมไม่ไปดูว่าเขาได้มาโดยวิธีการใด
2: ค่ะแต่ว่าถ้าได้มาแล้วเอาไปทำอะไร
0: แต่วันนี้ผมจะดูว่าเขาทำอะไรและจะทำยังไงถึงจะถอนสัญชาติเขาได
2: ้ อ๋อนี่คือ
0: ครับคือวันนี้ถ้าเกิดเราย้อนไปมันไม่มีประโยชน์แล้ว
2: ไม่มีประโยชน์เอาปัจจุบันก่อนเอาปัจจุบันก่อน
0: ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นผม

0: ผมไม่ดูอดีตผมดูปัจจุบันถ้าเกิดผิดก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
1: ค่ะแปลว่า3คนที่ได้เนี่ยหมายถึงว่าเขามาทำไม่ถูกเลยเหรอ
0: ก็ตอนนี้3คนที่ได้คือพูดง่ายๆครับก็คือวันนี้เราต้องเรียกเขาว่าเขาเป็นคนไทยอ่ะเพราะเขามีสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะไปประกอบธุรกิจหรือซื้อที่ดินเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายแต่คำถามผมก็คือว่าการที่คุณเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยแล้วคุณเอาเงินจำนวนนี้มาจากไหนในการที่มาซื้อที่และเป็นทำที่สาธารณประโยชน์หรือชาบัตมันต้องมีเงินมาหล่อเลี้ยงนึกออกไหมครับและตอนนี้เราก็ไปเจออีกว่าเขากำลังจะสร้างชาบัตอีกที่หนึ่งใจกลางเมืองกรุงเทพเลยอยู่ที่ซอยสุขุมวิทซึ่งเฉพาะค่าที่เราก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นพันล้านแล้วครับ
1: โอ้คือการนี้คอนโดห้องเดียวยังแพงตั้งหลายล้านแล้วนี่แบบ
0: ใช่ครับ
1: เป็นที
0: ่ใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันเราผมสงสัยเยอะครับผมเป็นเด็กที่ซนคนหนึ่งอะครับผมก็จะตั้งคำถามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราก็พยายามจะหาคำตอบถ้าเกิดอะไรผิดแล้วก็ดำเนินคดีเลยนะครับ
1: เดี๋ยวต้องอาจจะต้องขอโอกาสมาคุยอีกเน
2: า
1: ะ
2: เราได้ดำเนินคดีใครไปบ้างหรือยัง
0: อะไรนะครับ
2: ได้ดำเนินคดีใครไปบ้างหรือยังครับ
0: คือตอนนี้มีหมายเรียกให้มาสอบสวนสืบสวนในการขอข้อมูลเพิ่มเติมมีแล้วครับ มีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมคิดว่าดีเอสไอคงรับเป็นคดีพิเศษเพราะว่าโดยมูลค่าเนี่ยเกิน300ล้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางดีเอสไอโดยท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยพิรุธเนี่ยองค์ประกอบเขาจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบเส้นเงินก็ดีไม่ว่าจะเอาปปง.ปปช.เข้ามาร่วมในการสืบสวนก็ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราทำงานอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมไปพบท่านสุกจีที่กระทรวงพาณิชย
1: ์
0: นะครับเราก็คุยกันเลยว่าต่อไปนี้ฟอร์แมตของการจดบริษัทหรือว่าการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้เขาเรียกอะไรกรรมการบริหารเนี่ยต่อไปนี้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราจะมีระบบซึ่งเราลิงก์กันหลังบ้านอยู่แล้วทางกรมที่ดินก็สามารถเช็คได้เลยว่าบริษัทนี้มาซื้อขายหรือเปลี่ยนหุ้นจากฝรั่งหรือจากจีนมาเป็นคนไทยหรือคนไทยไปเป็นต่างชาติอย่างไรแล้วมันจะเป็นเรียลไทม์นะครับแล้วก็ทุกๆเดือนเนี่ยเราจะต้องมีรีพอร์ตให้กันและกันอัปเดตกันตลอดเวลาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในบริษัทที่เป็นบริษัทที่ต้องสงสัยนะครับเหตุมันจะมีอีกเหตุหนึ่งผมขอมีเวลาไหมครับเนี่ยผมขออีกเรื่องหนึ่ง
1: เหลืออีกประมาณ3นาทีแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่จองเลยนะจองเลยนะเอาตรงๆอยากรู้เยอะ
0: จะมีเคสหนึ่งครับที่จังหวัดสกลนครแล้วก็นครพนมอันนี้น่าตกใจก็คือจะมีเอเย่นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเดินไปหาพี่น้องประชาชนชาวบ้านตาสีตาสาเลยครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เลยที่เขาไม่มีรายได้นะครับแล้วก็ไปเอาทะเบียนบ้านเขาเลขที่บ้านมาและเอาไปจดเป็นที่ตั้งบริษัทให้กับคนจีนซึ่งพอเราไปเช็คในระบบแล้วเนี่ยกลายเป็นคนจีนเนี่ยถือหุ้นบริษัท 100% ไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวทีนี้เรากังวลว่ามันจะไประบาดในทุกๆจังหวัดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมดีบีดีกับกรมการปกครองก็ทำงานด้วยกันที่เราจะไปสาวครับว่าในหน้าคนนี้คือใครบริษัทจีนในจีนคนนี้คือใครซึ่งวันนี้เรามีชื่อแล้วนะครับแล้วก็บริษัทก็ต้องกลับมาบริษัทคนไทยอีกก็คือบริษัทบัญชีกับบริษัททนายความที่เป็นคนจดให้เนี่ยคือใคร
1: นะครับ
0: แล้วสิ่งที่มันเราเห็นเลยที่มันผิดปกติก็คือว่าวิธีการจดบริษัทแบบนี้ครับเจ้าตัวต้องมาเซ็นต่อหน้าไอตัวทนายความแล้วก็บริษัทจดบัญชีถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอเราไปเช็คเรื่องการเข้าออกประเทศแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคนจีนคนนี้ไม่เคยเข้าประเทศไทยเลย
1: แต่ว่าคือสั่งการอยู่นอกสั่งการอยู่บ้านตัวเองด้วย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นเอกสารเทปเป็นอะไรหมดเลยเราก็ต้องทำดำเนินคดีต่อไปครับ
1: โอ้อันนี้มีเคสแรกหรือว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นเคสเดียวใช่ไหม
0: สกลนครเราเจอตอนนี้51บริษัทครับ
1: โอ้
0: ที่นครพนมตอนนี้เราเจออยู่ประมาณ6บริษัทครับ
2: โอ้โห
1: โอ้
0: ครับแต่ว่าอันนี้แค่2จังหวัดนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำอีกประมาณ75จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะหาข้อมูลแล้วก็ดำเนินคดีครับ
1: โอ้แล้วอย่างนี้เราสั่งให้สแกนยังไงคะ
0: ก็วันนี้จริงๆแล้วเราก็เอากระทรวงพาณิชย์นะครับกรมส่งเสริมการค้าหรือ DBD เนี่ยเอาข้อมูลมาเช็คเลยว่ามีใครจดบริษัทอย่างไรแล้วต่างชาติจดที่ไหนแล้วเราวันนี้เรารู้อะครับว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างผมมาจากโคราชเนี่ยผมจะรู้เลยว่าในอำเภอห้วยแถลงอย่างเงี้ยคงไม่มีกำลังที่คนจีนจะมาตั้งบริษัทเพื่อประกอบการแน่นอนอยู่แล้วมันก็จะมีข้อสงสัยในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดของเขาเองเราก็จะเอาข้อนี้มารวมกันแล้วก็ทางพาณิชย์จะแจ้งมาที่กรมการปกครอง

0: มการปกครองก็จะส่งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยลงไปดูครับว่าสภาพบ้านเป็นยังไงประกอบธุรกิจจริงหรือไม่ถ้าไม่เราก็ดำเนินคดีโดยแต่ว่าเราต้องเรียกเจ้าบ้านมาให้ข้อมูลก่อนนะครับอย่างสกลนครผมไปวันนั้นมาเจอผมเนี่ยทั้ง51บ้านเลยคือบริษัทเลยที่โดนแอบอ้างเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยครับ
1: โอ้ส่วนใหญ่เขาทำอะไรคะลำตี
0: ส่วนมากผมคิดว่าเขาจะเป็นธุรกิจในการขายของอ่ะสมมุติว่าเราสั่งรองเท้าคู่ละ 3,000
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะส่งไปให้ลูกค้าคู่ละ500แต่ถึงเวลาต้องส่งของกลับหรือจะมีการฟ้องร้องมันก็ต้องมาฟ้องในที่ตั้งของบริษัทนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านนี่แหละครับจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่ถูกดำเนินคดีถูกต้อง
1: อันนี้อาจจะเป็นที่มาของสินค้าไม่ตรงปกว่ามึงเนาะ
0: ถูกต้องครับผมว่ามันเป็นการหลอกลวงเป็นการฟ้องเงินชนิดนึงอะครับ
1: โอ้ลุงตีเสียดายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่ขอจองนะเดี๋ยวจะโทรไปคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะเพราะว่ากำลังสนุกเลยนี่พยายามติดต่อมานานแต่ว่าพี่เอางงไม่รู้จักคุณพ่อพี่ไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่สมัยกลุ่ม16ขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
0: ค่
1: ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องพักฟังข่าวชั่วโมงกันแล้วค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาดคล้ายกันมากขึ้นแต่แรงไม่เท่าไข้หวัดใหญ่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดโควิด-19 เข้าสู่ปีที่6แล้วโควิด-19 จะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์จนเข้าสู่ฤดูฝนและจะค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในทางตรงกันข้ามของปีนี้จะแตกต่างกับ2ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณ100,000รายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายแสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่ก้องศักดิ์ย้ำไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.หลังเกษียณดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวอำลางานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตที่โรงแรมอัลมีรอสเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุการทำงานหลังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.มาครบวาระ8ปีโดยมีบุคคลสำคัญวงการกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งดร.ก้องศักดิ์กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาการทำงานที่มีมิตรภาพที่ดีมากที่สุดแต่ยังมีงานที่ต้องสานต่ออาทิการทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นการปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานให้ทันสมัยหรือการตั้งหน่วยงานระดับข้อพิพาทในวงการกีฬาอย่างไรก็ตามรู้สึกดีใจที่มีผู้ว่าการคนใหม่คือนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่เป็นคนในกกท.มาสานงานต่อได้ทันทีดร.ก้องศักดิ์กล่าวอีกว่าหลังเกษียณอายุการทำงานจะไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.รวมถึงกองทุนกีฬาและการเมืองด้วยแต่พร้อมช่วยเหลือทุกภาคส่วนโดยจะไปใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นไฟป่าอัลเบเนียแลมเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งปฏิบัติการต่อสู้กับไฟป่าที่ไหม้ลามขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วในเขตเลวานใกล้กับเมืองเฟียประเทศอัลเบเนียขณะที่แปลวเพลิงไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนสถานประกอบการขณะที่เฮลิคอปเตอร์ถูกส่งขึ้นบินช่วยดับไฟท่ามกลางความเสียหายพบมีบ้านเรือนถูกไฟป่าเผาทำลายไปแล้วหลายหลังคาเรือนชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันตามแนวทางรถไฟริมถนนเพื่อเฝ้าดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินที่พยายามควบคุมสถานการณ์ในพื้นที
3: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉย

0: แต่ก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะผู้แทนเจรจาสันติภาพสหรัฐเตรียมเยือนยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเผยว่าคณะผู้แทนเจรจาสันติภาพของสหรัฐประกอบด้วยสตีฟวิทคอฟและจาเรชคุตเนอร์เดินทางเยือนกรุงยูเครนวันอาทิตย์นี้หลังจากได้ไปเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นและกล่าวว่ายูเครนจะรับประกันความปลอดภัยน่านฟ้าของรัสเซียระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของนายวิทคอฟและนายคุตเนอร์พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องรัสเซียหยุดการโจมตีทางอากาศต่อยูเครนในช่วงที่คณะผู้แทนสหรัฐมาเยือนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของทั้งสองคนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: 1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
7: นาฬิกา6นาทีนะครับอยู่กับคนในข่าวอยู่กับบอยแล้วก็พี่อ้อบุษยานะครับช่วงนี้ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE นะฮะพี่กิ่งบอกว่าท่านคะอันนี้น่าจะหมายถึงท่านรัฐมนตรีพึ่งเนาะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องสินค้าปลอมจากจีนอ๋ออันที่พี่อ้อถามไป โอเคแล้วก็พี่กิ่งบอกว่าแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ทาง TikTok ไม่มีบริษัทแม่ในประเทศไทยการขายสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานในไทยไม่มีการเสียภาษีบริษัทพวกนี้ทำนโยบายอย่างไรคะ Shopee ด้วยถือว่าเป็นพ่อค้าคนกลางนี่คะมีการเสียภาษีไหมคะเรื่องของภาษีแพลตฟอร์มนี่น่าจะมีหน่วยงานดูแลอยู่นะครับแล้วก็บอกว่ารายการวันนี้สุดยอดมากค่ะอยากให้รัฐมนตรีมีแบบเนี่ยรัฐมนตรีพึ่งเนี่ยสัก100คนคุณพลพีด้วยนี่ผมขอเพิ่มคุณพลพีก็สุดยอดมากเหมือนกันนะครับพี่สิริบุญบอกว่าสคบ.จังหวัดมีลูกจ้างชั่วคราว2คนฝากท่านรัฐมนตรีช่วยดูแลด้วยจังหวัดหมายถึงทุกๆจังหวัดมั้ยฮะพี่สิริบุญนะครับพี่ปานวิศสวัสดีครับบอกว่าสวัสดี1บุตร1บอยสวัสดีครับพี่ป๋องพี่โป้งถ้าอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าแอป Mcord ใช้ไม่ได้อ๋อใช้ได้แล้วครับบอยอย่าอ่านตรงข้ามนะสวัสดีลุงเทียนท่าฉลอมบอกว่าคนในข่าวกล่าวดีมีบุตรบอยใจเฝ้าคอยข่าวดีที่มีฟังวันเสาร์ไม่เหงาสวงดวงเด่นดังจริงจังจากใจไม่ไกลการสวัสดีครับลุงเทียนพี่ออท่าก้าสวัสดีนะครับสวัสดีน้องบอยคุณอ้อมาพี่สุภชัยที่ดินสวัสดีนะครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ก่อนจะไปคุยกับทางคุณรณรงค์แก้วเพชรมีสิ่งดีมานำเสนอนะคุณผู้ฟัง

0: ับพี่อ้อเป็นไหมแต่ตอนนี้บอยกำลังเป็นอยู่และเป็นทุกครั้งเวลาขับรถปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนี่บอยขับรถนะให้สุกายะนะคุณผู้ฟังยานวดคลายเส้นกินกาสรองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินหนามาพร้อมกลิ่นหอมกาสรองที่ช่วยผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นรับ12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโอ้โหคุณฟังฮะคือ12กรัมเนี่ย8ขวดรับ3กรัม
1: อีก6
0: ขวดราคา999บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยคุณผู้ฟังสนใจลองหาซื้อมาใช้ดูใช้ไหมดีไหม
1: ดีดีแต่ว่าขนเล็กหน่อย
0: หมดไวสิ
1: หมดไวแต่ชอบชอบคือกลิ่นดีด้วยไงกลิ่นดีแล้วก
0: ็
1: หอมอ่ะไม่เราคนความเรื่องกลิ่นเนี่ยมันว่าไม่ได้นะชอบไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพี่ว่ากลิ่นเขาแบบหอมสดชื่นแล้วก็
0: พี่อ้อใช้ได้ผมว่าหลายคนน่าจะใช้ได
1: ้
0: พี่อ้อก็เลือกแต่สิ่งดี
1: แล้วก็ทาแล้วมันก็เออช่วยได้จริงๆอะไร
0: ช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายนะฮะคุณรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลที่รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพี่อ้อมีนี่ไหมเจ้านี่จะมาโทรทวงพี่เกินหนึ่งครั้งต่อวันไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่มีกู้แบงค์ตลอด มีนี่คือซื้อบ้านซื้อคอนโดเป็นหนี้ก้อนใหญ่
0: ผมลืมจ่ายค่าบัตรเครดิต
1: นี่รถ
0: โดนโทรทวงนะ
1: อ๋อพี่เคยโดนตอนนี่รถนี่แหละเคยโดนคือตอนนั้นเนี่ยโอ้แต่นานแล้วนะสมัยก่อน
0: ยังไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรมา
1: พี่ไม่ยังไม่มีกฎหมายตัวนี้คือช่วงที่สมัยก่อนนะคะพี่ซื้อรถแล้วก็เหมือนกับไฟแนนซ์มันผ่านธนาคาร
0: อ
1: ะไรนะธนชาติเหร
0: อ
1: แล้วก็
0: แล้วก็
1: ของพี่ธนชาติแล้วปรากฏว่ามันหาจ่ายยากไงนึกออกปะแล้วตอนนั้นมันมีม็อบสมัยก่อนนะมีม็อบปิดถนนแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปไงแล้วก็ทำข่าวด้วยไปช้าหน่อยโทรมาทวงแบบพูดไม่ดีแต่พอพี่ไปปรากฏว่าเขาไม่ได้คือพนักงานน่ารักทุกคนเลยนะ
0: แต่บริษัททวงไง
1: แต่เป็นบริษัททวง
0: จ้าบริษัททวง
1: คุยกับทางนี้ดีกว่า
0: คุณรณรงค์มาแล้วสวัสดีครับพี่รณรงค์
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: โอ้เห็นข้อความนี้โพสต์อยู่ตรงใจมากเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนมีเจ้าหนี้เนาะยังไงพี่รณรงค์เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้อวสานเจ้าหนี้ทวงหนี้เกิน1ครั้งต่อวันโทษปรับสูงสุด 100,000 บาททวงได้แค่จันทร์ถึงศุกร์ไม่เกิน 2 ทุ่มด้วยนะ
1: แต่ทวงได้ทุกวันปะ
0: ได้ทุกวันอย่างนี้เล่าให้ฟังหน่อยพี่ฮะ
2: คือที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายที่ออกมาประกาศใช้เมื่อปี2558
0: อ๋อหลายปีแล้ว
2: โดยสมัยนั้นเนี่ยเข้าใจว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ออกมาพอง่ายๆเป็นกฎหมายใหม่ช่วงนึง
0: คร
2: ับแล้วพอผ่านออกมาก็จะมีเอางี้ก่อนที่มาที่ไปเนี่ยเป็นจากว่าบัตรเครดิตป้าตรงๆโทรมาหาเจ้านายแล้วทวงหนี้ลูกน้องแล้วทำให้ลูกจ้างได้รับความปรับตายแล้วก็มีการร้องเรียนเข้ามาหลายงาน
0: มีบริษัทเครดิตโทรมาเบอร์02สปทนี่ก็มีนะไม่เคยมีโทรหาคุณนั้นคันนี้อย่างนั้นเลยใช่ไหมพี
2: ่คือตั้งแต่ปี2558กฎหมายนี้ประกาศใช้ปุ๊บเขาก็หยุดโทรไงไม่ดีเหร
0: อดีสิ ไม่ถูกทวง
2: เขาก็เลยมาจัดระเบียบเกี่ยวกับการทวงหนี้ใหม่ให้มันถูกกฎหมายจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนนะผมเคยเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจเนี่ยบริษัทรับทวงหนี้เนี่ยโหปีนึงกำไร 8,000 9,000 ล้าน
1: โอ้ย
0: ต้องทำอะไรเนอะแค่ทวงหนี้เขาเนี่ยนะ
2: ใช่โทรมาทวงได้ผมก็ถามผมไม่เคยไปสัมภาษณ์เลยว่า
0: เฮ้ยเอามาจากไหนครับ
2: บังเอิญเพื่อนทำงานอยู่บริษัททวงหนี้สินเชื่อเจ้าหนึ่งพอดี
0: โ
1: อ้โหแต่ทวงเขาให้เป็นเงินเดือนหรือให้เป็นยังไงคะหมายถึงว่า
2: เงินเดือนเขาได้อยู่แล้ว
1: แล้วได้ส่วนเขาเรียกอะไรนะเปอร์เซ็นต
0: ์
1: คอมมิชชั่น
2: เขาได้เปอร์เซ็นต์จากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามาด้วย
0: ทวงสำเร็จด้วยงั้นเถอะ
2: ส่วนวิธีจะไปกดดันให้จ่ายยังไงในสมัยก่อนเขาก็ทำอย่างนั้นแหละที่เราเห็นนะ

0: อืม
1: ก็รุนแรงนะในอดีตเนาะทวงกันหนักหนักหน่วงหน่วงนะ
2: แรงมากนะทีนี้พอหลังจากมีการร้องเรียนกันมาหลายปีแล้วก็มันมีผลกระทบกับชีวิตลูกหนี้เยอะทางสภาเขาก็ออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาพรบทวงถามหนี้2558พรบทวงถามหนี้2558ก็เลยกำหนดเอาไว้ว่าถ้าเจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้คือเดิมเนี่ยมีการเสียงกันว่าควรจะให้ทวงหนี้ได้สักกี่ครั้งดี
1: ให้เหมาะสม
2: ค่ะให้เหมาะสมคือสมัยก่อนมีกฎหมายพรบทวงถามหนี้เนี่ยผมโทร5วันต่อครั้งเนี่ยรำคาญไหม
1: ก็รู้สึกมันวุ่นวายกับชีวิตแทนที่จะทำอย่างอื่นอะต้องมาหงุดหงิด
0: คือเตือนได้นะสำหรับพี่เนี่ยว่าถ้าบางทีเราลืมบางทีเรายุ่งจะลืมแต่ว่าไม่ใช่ทวงไม่เลิก
2: แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าผู้ทวงเนี่ยเขาได้ค่าคอมมิชชั่น
1: เขาก็ต้องทำหน้าที่เขาเต็มที่อ่ะเขาได้เปอร์เซ็นต์เนี่ย
2: ทีนี้พอมันมีการได้เปอร์เซ็นต์จากการใช้การคิดตามทางการทวงที่เนี่ยมันก็เลยออกเป็นกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนรับแทนใจนะครับคุณผู้ฟังแต่ผมติดตามแต่บริษัทผมนี่เรื่องของกำไรบริษัทผมนี่
0: เออแต่ไม่ได้เคยโดนทวงใช่ไหม
2: ผมไม่ได้แค้นนะครับ
0: แต่ฟังเสียงมันจะเหมือนที่ก
1: ็แล้วยังไงพี่
0: ยังไงยังไง
2: กฎหมายเขาก็เลยบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่คุณโทรให้ลำคาญจนลูกหนี้ไปจ่ายเนี่ยเขาเลยเขียนใหม่เลยเขาเขียนไปในพระราชบัญญัติเลยว่าคนทวงหนี้ไม่สามารถโทรหาหรือมาหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะจากถึงสุกเวลาทวงหนี้คือกลุ่มสิทธิ์ของคุณเนี่ยคือ8โมงเช้าถึง2ทุ่ม
1: เท่านั้น
0: เท่านั้นตามเวลา
2: ส่วนวันหยุดราชการหรือวันเสาร์อาทิตย์ทวงได้8โมงเช้าถึง 18.00 เท่านั้นคือหลังจากเคารพธงชาติเสร็จปุ๊บห้ามทวงหนี้เด็ดขาด
1: ถ้ามันเกิดการฝ่าฝืนไม่เป็นไปตามกฎหมายล่ะเราเป็นลูกหนี้ทำไงได
2: ้มันคือเสียงสนทนาการทวงถามหนี้ที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วไปแจ้งความจับเจ้าหนี้ครับ
1: โอ
0: ้จัดยังไงต้องมีหลักฐานต้องบันทึกเสียงไว้หน่อย
2: ถูกต้องโดยเฉพาะการทวงหนี้ถ้าเกิดท่านโทรมาตอนเช้าแล้วท
0: ่
2: านจะโทรมาตอนบ่ายอีกไม่ได้เขาให้ทวงได้แค่วันละหนึ่งครั้ง
0: ค่ะอันนี้อ่ะมันเป็นหนี้ในระบบหรือนอกระบบหรือยังไง
2: กฎหมายไม่ได้บอกว่าในหรือนอกระบบ
0: ค่ะแต่แล้วที่อันนี้ถามเนี่ยที่เขาไปเก็บกันแบบว่ารายวัน
1: อ
0: ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะ
1: แก๊งหมวกกันน็อกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: มี
0: รายวันอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีไหมไม่รู้นะ
2: ถ้ามีก็จะถือว่าเป็นความผิดตามพรบทวงถามหนี้ทันที
1: โอ้ยังไงก็ผิด
2: คือเดิมเนี่ยนะครับผมจะเคยเจอเคสแบบนึงคุณผู้ฟังดูแล้วอาจจะแบบมองว่าไอ้เคสแบบนี้มันผิดถึงขั้นร่วมกันปล้นทรัพย์เชียวหรือคือเมื่อตอนพรบทวงถามหนี้เนี่ยเวลาเข้ามาทวงหนี้กันก็จะไปบังคับลูกหนี้กดเงินที่ตู้ ATM เลยจบ
0: ใช่ไปยืนรอเลยเงินเดือนออกอะไรไม่อันนี
1: ้บางเจ้ายื
0: นบางเจ้ายืน
1: ไปด้วย
2: เด็ดทำไมรู้ดีจังเลย
0: ก็เห็นไงก็เห็นไง
2: ทีนี้ไปกฎหมายฉบับนี้ก่อนหน้าเนี้ยก่อนกฎหมายที่แบบนี้ใช้บังคับเนี่ยการเอาคน3คนไปบังคับลูกหนี้กดเงินกู้ATMแล้วเอาให้เนี่ยคำพิพากษาศาลฎีกาชัดเลยว่านี่คือความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย
1: ์โอ้ปล้นทรัพย์
2: ใช้กำลังบังคับโอ้โหใช้กำลังบังคับให้เขากดเงิน
0: แต่บางแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงบนทางปฏิบัติมันเราเอาเรื่องอย่างนั้นได้ไหมคนก็อาจจะกลัวหรือบางทีก็แบบว่าไม่งั้นก็จะไม่ได้ยืมอีกนะหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: เกิดเป็นลูกหนี้ต้องรู้จักสิทธิ์ของตัวเองครับ
1: คิดจะเป็นลูกหนี้แล้วนะ
2: ในเมื่อเป็นลูกหนี้แล้วก็ต้องรู้จักสิทธิ์ของตัวเองแต่สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องไม่ละเมิดเราสมัยก่อนเขาก็ละเมิดได้เพราะว่ากฎหมาย
1: ไม่มี
2: ปกป้องไว้เยอะสิ่งที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าเวลาเขาทวงกันหนักแบบนั้นแหละเราถึงมีกฎหมายห้ามทวงหนี้แบบนี้ไว้
1: ทำร้ายร่างกายด้วยนะพี่รณรงค์บางที
2: เราเอามาจากคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยในบทกฎหมายที่ว่าการทวงหนี้โดยใช้กำลังประทุษร้ายเนี่ยเราถอดมาจากเรื่องของร่วมกันปล้นทรัพย์นี่แหละแต่เราเอามาปรับข้อหาในตอนที่มีการปรับแก้กฎหมายให้มันพอเหมาะดีก็คือสรุปง่ายๆถ้าคุณใช้กำลังในการทวงหนี้ลูกหนี้อย่างเช่นมาทวงที่หน้าบ้านเป็นหมวกกันน็อกทวงเนี่ยใช้กำลังพาเขาขอไปหาเขาเนี่ยโทษ5ปีปรับ500,000
1: พี่ในมุมนะผมเข้าใจนะแล้วในมุมสมมติอย่างบอยอย่างเงี้ยโดนทวงหนี้บัตรเครดิตครั้ง

0: แรกแล้วพอครั้งที่สองครั้งที่สามอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นนะลูกหนี้อ่ะซึ่งมันต้องปฏิบัติคือต้องใช้หนี้แต่เผอิญเรายังไม่ได้ใช้แล้วมันก็จะเกิดค่าธรรมเนียมการทวงถามอ่ะตรงนี้เราต้องรับผิดชอบไหม
1: คำถามนี้น่าสนใจมากเราก็จะต้องไปดูว่าในพระราชบัญญัติทวงถามหนี้เนี่ยมีการกำหนดสิทธิของลูกหนี้และเจ้าหนี้ไว้อย่างไรบ้างสิทธิ์ตัวนึงที่มีการโต้เถียงกันก็คือทำไมอันนึงเนี่ยคำถามของบอลเนี่ยน่าสนใจมากคือทำไมค่าโทรศัพท์มาทวงหนี้หนึ่งครั้งถึง500บาทคุณผู้ฟังต้นทุนคืออะไร
2: ค่ะ
1: แต่มันมาในใบเสร็จนะ
0: เออใช่ถูกแล้วเรามาดูเราถึงจะต้องโทรกลับไปหาเจ้าของบัตรเครดิตแบงค์นั้นว่าเอ้ยช่วยเวฟอันนี้ให้เราหน่อยเพราะว่าโอเคเราจะไม่ทำอีกอะไรอย่างนั้นเขาถึงจะต้องเอาออกไปแต่ถ้าเราไม่สนใจนะพี่มันก็เก็บเราไปเลย
1: คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ตามกฎหมายฉบับนี้เขาจึงได้มีประกาศเอาไว้เมื่อปี2564จำนี้ได้ลูกหนี้ฟังดีนะครับ
2: อัน
1: นี้เป็นสิทธิ์ของเราเลยนะครับว่าค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้เนี่ยหากยอดหนี้ครั้งชำระไม่เกิน 1,000 บาท1งวดเก็บค่าทวงถามไม่เกิน50บาทครั้งชำระเกิน1งวดเก็บได้50บาท2งวดเก็บได้100บาท
2: ค่
1: าลงพื้นที่เก็บได้ไม่เกิน400บาท
0: มันมีอะไร
2: ไม่แต่ถามจริงว่าอ่ะกฎหมายเนี่ยมันก็เอาใจแต่ลูกหนี้นะเอาพูดตรงๆว่าในทางกลับกันเจ้าหนี้เขาก็เดือดร้อนอันนี้พูดในมุมที่ไม่ได้ไปขู่บังคับข
0: ู่
2: เข็นกลางๆอ่ะว่าก็ยืมเขาไปอ่ะแล้วก
0: ็คืนเขาสิหน้าที่เรา
2: ก็ตอนยืมอย่างเงี้ยมีในทางกลับไหมกฎหมายคุ้มครองเจ้าหนี้บ้างได้ไหม
1: เจ้าหนี้เนี่ยนะครับเมื่อท่านเป็นเจ้าหนี้ท
2: ่
1: านหนี้ของท่านถูกต้องตามกฎหมายท่านก็สามารถที่จะออกเป็นหนังสือโนติสแจ้งให้มาชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่สัญญาหนี้กำหนดได
0: ้ครับ
1: เมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายท่านก็ทวงถามหากทวงถามแล้วไม่จ่ายท่านก็ใช้สิทธิในการฟ้องร้องต่อศาลแล้วเอาคำพิพากษามาบังคับคดีกับลูกหนี
0: ้
2: ค่ะก็เป็นอย่างนั้นไป
1: แต่ถ้าเกิดท่านใช้วิธีการนอกเหนือจากนั้นนั่นคือผิดกฎหมาย
2: ค่ะ
1: ทวงหนี้ถามว่าทวงได้ไหมทวงได้แต่ต้องอยู่ในกฎหมายที่ถามว่าอยู่ในกฎหมายยังไงก็พรบทวงถามหนี
2: ้ค่ะ
1: เป็นหนี้กันอยู่ก็โทรได้บัลลังก์ครั้งผมไม่รับสายก็โทรมาอีกครั้งอย่าโทรมาหลายครั้งให้รำคาญใจ
2: โอ้แต่บางทีอันนี้คุณผู้ฟังถามว่าอยากทราบว่าทวงค่าเช่าบ้านนับรวมได้ไหม
1: ก็เป็นหนี้ใช่ไหมถ้าเป็นหนี้จะอยู่ในพรบทวงถามหนี
0: ้โอ้โหถ้าในหนังเราเห็นยายเจ้าของอพาร์ตเมนต์มาทวงอย่างนั้นเสร็จเลยนะทวงเช้าทวงเย็นอะ
2: แต่บางทีก็บางคนก็ไม่จ่ายสักทีอะอันนี้พี่สองด้านนะเอาพี่สองด้านนะคือเราเข้าใจอะแต่ว่ามันก็ต้องมีสองเหรียญมันมีสองด้าน
0: เจ้านี่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมพี่อะในมุมของพี่อ้ออะสมมติถ้
2: าบางที
0: ลูกนี่กระดื้อแพงว่า
2: เออบางคนไม่ได้เป็นนี่แบบเอาบางคนแบบมีห้องเช่าเล็กๆให้เขาเช่าเพื่อที่จะแบบว่า
0: เจ้าน
2: ี่
0: สามารถที่จะทำอะไรที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้เหมือนกันไหมพี
1: ่ก็ไปขอความเห็นใจในตอนวิจารณ์
2: ก็อาจจะได้เอางี้กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยอย่าพยายามเป็นเจ้าหนี้และเป็นลูกหนี้ที่สุด
1: คืออย่างนี้นะเจ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเจตนาหลักเนี่ยเดิมเนี่ยเขาตั้งใจให้ใช้กับสถาบันการเงินเป็นหลัก
2: ค่ะ
1: แต่ด้วยความที่บ้านเราเนี่ยเป็นกฎหมายที่เป็นรายลักษณ์อักษรเมื่อเขียนมาเหมือนกับแบบนี้ก็มีการตีความออกไปว่าถึงผู้ประกอบการแบบไหนบ้างไอ้นิยามของกฎหมายบังเอิญว่ามันไปจนถึงทั้งนี้ในระบบนอกระบบก็เลยไปจนถึงนี่ทุกอย่างที่เป็นนี
2: ่
1: จากเดิมเนี่ยเขาต้องการจะกำกับดูแลแค่เฉพาะคณะบริษัทหรือหน่วยงานที่ทวงนี่โดยเฉพาะทีนี้พอถูกเอามาใช้ในกฎหมายเขียนไว้มันครอบคลุมกว้างก็เลยใช้กับเจ้านี่รายย่อยไปด้วย
2: ค่ะจริงๆเป้าหมายหลักคือสถาบันการเงินทีนี้นี่คุณสิริบุญบอกว่าพรบทวงหนี้คงใช้กับเจ้าหนี้นอกระบบไม่ได้ผมอยู่ต่างจังหวัดเห็นพวกหมวกกันน็อกทวงหนี้ค่อนข้างหยาบคายตบตีลูกหนี้ก็มีครับโอ้ยอย่างนั้นเลย
1: แจ้งเบาะแสมาที่อสมทได้แล้วก็พิมพ์มาเลยครับโรงพักไหนพิมพ์มาได้เลยหร
2: ืออ่าอยู่พื้นที่ไหนส่งมาเดี๋ยวทนายรณรงค์ไปช่วยได้มั้ยพี่
1: เดี๋ยวอ่านรออาจารย์ทุกวันเลยครับ
0: จี้พี่ มีคุณผู้ฟังถามมา

0: คือช่วยอธิบายให้พี่เขาหน่อยนะเขาบอกว่าในฐานะเจ้าหนี้นะเขาเป็นเจ้าหนี
1: ้
0: คือเพื่อนเนี่ยยืมเงินไปเพื่อนสัญญาว่าจะคืนใน3วันนะพี่รณรงค์แต่ตอนที่ผ่านมาแล้ว14ปีเพื่อนหายไปเคยทวงถามตอนที่ยังติดต่อได้ก็ขอผ่อนผันมาตลอดตอนนี้ตัดหนี้ศูนย์ไปแล้วส่วนหนี้กรรมจะพยายามอโหสิกรรมให้ก่อนอ่ะจริงๆมันยังไงถ้าหนี้เพื่อน3วันนี้ก็ได้ไหม
2: นี่เพื่อนเหรอ
0: เออเพื่อนให้เพื่อนยืมแล้วทวงเพื่อนบ่อยๆอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายผิดกฎหมายมั้ยเออเอาหลักตรงนี้ก่อน
1: เดี๋ยวการยืมมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายอยู่แล้วไง
2: หลักการการกู้ยืมเงินมั้ยเพราะว
1: ่
2: าม
1: ันไม่เข้ากฎหมายตั้งแต่แรกไง
0: นอกระบบไงนี่มันนอกระบบไง
1: มันไม่ใช่นอกระบบบางทีเราไม่ได้เอาดอกด้วยเพื่อนฝูงกันน่ะบอย
0: คำว่านอกระบบบอยคือไม่ได้ไปผ่านกระบวนการที่มีหน่วยงานคำว่านอกระบบคือปากต่อปากก
1: ัน
0: เองนอกระบบของบอยหมายความว่าอย่างนั้น
2: ถ้าแปลว่าคุณฟ้องไม่ได้
1: ทำอะไรไม่ได้คือ
2: แล้วคุณก็กำลังจะใช้กำลังบังคับหรือปล้นเอาทรัพย์จากผม
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นไปอีก
2: ในมูลนี่ที่ไม่มีอยู่จริง
1: เวรกรรมเอางี้ต่อไปนี้เป็นการป้องกันสำหรับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อันนี้พูดแบบว่าคือคนต้องทำสัญญาเลยเหรอคุณรณรงค
2: ์เรามีเงินกัน 2,000 บาทแล้วต้องทำสัญญาอย่างนี้ว่าจะสำเนาบัตรประชาชนลงลายมือชื่อเป็นสำคัญว่ารับเงินมาเท่าไหร่เท่าไหร่ใส่เข้าไว้
0: ต้องมีเน
1: า
0: ะสำคัญ
2: ไม่ใช่ว่าโทรมาแบบขอยืมเงินโอนไป
1: แล้วใช้ไลน์ได้ไหมดูในไลน์มีหลักฐานนี่ได้ไหม
0: ได้ไหมพี
1: ่
2: เชื่อผมเถอะอะไรที่มันง่ายมันลำบากพวกนายเวลามันขึ้นศาล
1: เข้าใจแต่ถ้า 2,000 ไปฟ้องก็ไม่พอค่าทนายแล้ว
2: หรืออ่ะก็ไม่ควรจะให้ยืมแต่แรกไหม
1: เออจบเน
2: า
1: ะ
2: เอางี้สิเอาวิธีคิดผมไป
0: เ
1: ออ
2: คนขอยืมติ๊กก็ว่าให้เลย
0: ก็นี่ศูนย์ตีศูนย์เลย
1: จริงๆแล้วก็ต้องคิดอย่างนั้นจริงๆนะเคยมีเพื่อนมายืมคือไม่งั้นมันเสียเพื่อน
0: อ
1: ่ะจนตอนหลังบอกว่าอย่ามายืมเยอะเลยไม่มีก็ให้อ่ะให้กินข้าวอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นดีกว่า
0: เขาได้มันก็มายืมอีกใช่ไหมตัดใจให้ไปเลยช่วยไปเลยสักทีเดียว
1: เออมันก็เสียเพื่อนไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะไอ้แล้วเราก็ดูเหมือนจะรวยนะแต่มันไม่ได้มีแต่คนจะชอบมายืมตังค์ไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: กฎหมายก็บอกว่าเรื่องการยืมเงินเนี่ยเป็นคดีส่วนแพ่งไงไม่ใช่คดีส่วนอาญาไม่ใช่ลักษณะการช่อโกงไง
1: ค่ะ
2: ยิ่งถ้ามีสัญญาเนี่ยไม่ใช่คดีช่อโกงเลยสัญญาจะไปแจ้งตำรวจต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ายอดเงินไม่เยอะอย่างถ้าผมเวลาผมจะฟ้องคดีใช่ไหมถ้ายอดเงินสักครึ่งล้านเนี่ยผมก็ยังให้ฟ้องอยู่ทั้งน้อยกว่านั้นไม่ค่อยแนะนำ
1: โอ้แสนหนึ่งก็เยอะนะพี่รณรงค
2: ์โอ้ค่าทนายมันก็เท่าไหร่หรอละทนายไม่ใช่หลักพันแน่นอน
0: ก็ไม่คุ้มใช่ไหม
1: ไม่คุ้มขนาดนี่เออคุณผู้ฟังไว้นะว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะฟ้องเนี่ยต้องหลักครึ่งล้านนะโอ้แสนหนึ่งสำหรับเราก็เยอะแล้วนะเยอะไม่บ่อย
0: เยอะสิ
1: เยอะสิเออ
0: นี่ยังรอเงินประกันโควิดอยู่เนี่ยไปถามทุกวันเนี่ยว่าอะไรจะได้
1: เอาทวงเกินหนึ่งครั้งเปล่า
0: คิวยังไม่ถึงจริง
2: ๆอย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้ไว้ว่าเมื่อเรามีเงินเพื่อให้คนอื่นยืมเวลาเราไปทวงก็ต้องอยู่ในกฎหมายด้วยหากไม่อยู่ในกฎหมายเจ้าหนี้จะต้องยกหนี้พร้อมจ่ายค่าเสียหายให้ลูกหนี้หลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้มาใหม่ๆนะครับผมจำแม่นเลยว่ายืมมา 30,000 เขาจ่ายค่าเสียหายมา 100,000 ที่ผมแจ้งความ
0: เขาทวงบ่อยอย่างเงี้ยเหรอลูกหนี้ไปแจ้งความว่าโดนทวงบ่อย
2: เพราะประกันหนี้ให้มาชำระหนี้แอบทางลูกหนี้ก็ไปแจ้งความเลยว่าประกันหนี
0: ้โอ้ยกหนี้ให้เสียค่าเสียหายอีก
2: พักผู้ต้องจ่ายยกหนี้ 30,000 แทนที่ต้องจ่ายค่าถอนแจ้งความอีก 100,000
0: โอกาสฝ่ายเสียเปรียบเลยเจ้าหนี้โอ้
2: จะมีต้องไม่หัวร้อนครับต้องรู้จักใจเย็นแล้วก็ดูที่ว่าลูกหนี้ท่านเป็นคนอย่างไรเพราะถ้าลูกหนี้ท่านเป็นคนที่รู้กฎหมายเยอะเขาอาจจะดำเนินคดีทางกฎหมายทันทีได
1: ้เพราะมันมีเคสอันนี้เล่าให้ฟังเพราะเมื่อกี้คุณผู้ฟังพูดเรื่องค่าเช่าบ้านมันมีเคสของเพื่อนอันนี้ถามไหนๆมาแล้วก็มันจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็คือเขาไม่จ่ายไล่ก็ไม่ไปเอาตำรวจไปก็แล้วเออถ้าคนที่เขามีเคสแบบนี้ยังไง
2: อันนี้แหละครับที่มาเบอร์อะไรความไปฟ้องศาลเป็นประจำเรื่องนี้แหละครับฟ้องขับไล
1: ่ซึ่งแบบบางทีค่าเช่ามันก็ไม่ได้เยอะไงศาลสั่งให้ออกก็ยังไม่ออกทำไงอะ
2: ถ้าไม่ออกก็จะตำรวจก็จะมาจับนะครับไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลตามคำบังคับจะเอาไปขังไว้จนกว่าจะส่งมอบ

0: ที่ดินส่งมอบเสร็จปุ๊บเข้ามาอีกก็เป็นความผิดฐานบุกรุก
1: คือ
0: กระบวนการที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมเคยทำคดีตั้งแต่ต้นจนฎีกาเป็นประมาณ5 ปีมั้ง
1: ค่ะ
0: แต่อันนั้นมันก็ที่ขนาดใหญ่นะเป็นที่ขนาดใหญ่ทีนี้ถ้าเป็นห้องขนาดเล็กที่มีการฟ้องร้องเป็นการเป็นคดีบรรทุกสารเล่ห์คดีขึ้นสักแสนเนี่ยคดีก็อาจจะไวถ้าเกิดว่าคดีไม่เยอะอาจจะประมาณ3-4 เดือน5-6 เดือน7-8 เดือนอะไรประมาณนี้ก็เสร็จครับ
1: บางทีแบบว่ามันพอมันไม่เรื่องใหญ่คือเรื่องใหญ่สำหรับเราแต่มันเล็กสำหรับหน่วยงานที่เขาต้องมาไงนึกออกไหมพี่รณรงค์
0: คืออย่างนี้นะค่าเช่าเราอ่ะเราได้ค่าเช่าอ่ะต้องประมาณเดือนละ4,000แต่เราก็ต้องหมดค่าทนายเท่ากับค่าเช่าเดือนละ40,000ก็เป็น
1: นั่นแหละคือปัญหาที่กำลังจะพูดไงเขาก็ไม่ไปเขาก็อาศัยช่องตรงนี้
0: เราในฐานะเป็นเจ้าของที่พักก็ต้องดูลูกค้าด้วยครับ
2: ต้องคัดให้ดี
0: ผมเจอบ่อยนะครับที่บอกเขาให้มาฟ้องเพื่อให้ไล่ออกจากห้องเช่าห้องหัวหมอห้องฟ้องแต่ว่าพอเจอคำสั่งศาลก็ยอมออกเลยครับประมาณ4-6 เดือนประมาณ1 ปีอ่ะ
1: มันเหมือนมีต้องจ่ายเงินค่าขนของอะไรด้วยไหมถ้าจำไม่ผิด
0: ใช่คร
1: ับ กำลังจะบอกคุณผู้ฟัง
0: คือทนายค่าธรรมเนียมศาล
1: มันไม่ได้ง่าย
0: แล้วพอจะไปรับคัดคดีก็ต้องเสียค่าตั้งเจ้าพนักงานรับคัดคดีพาตำรวจไปด้วยเสร็จปุ๊บไปถึงไม่มีตังค์ขนออกก็ต้องจ
1: ่ายค่าออกโอ้เครียดเลยฟังแล้วแบบว่า
2: ถ้าที่มันคือของเราเนาะ
1: ใช่
0: คนนี้ต้องเข้าเดือนละ4,000นะ
1: แต่เนี่ยฟังแล้วแบบว่าถ้าฉะนั้นเนี่ยใครที่จะทำ
2: ธุรกิจ
1: บ้านห้องเช่า
2: จะรับใครมาเช่าห้อง
1: ต้องสกรีนนิดนึงคิดดีๆนิดนึงแล้วมีอีกเคสนึงค่ะพี่รณรงค์มันมีเคสที่พวกที่ไปเขาเรียกอะไรนะไปบิดบ้านไปประมูลบ้านได้บ้านมา
2: บ้านโกงกับบังคับคดีใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้เขาก็ไม่ออกไง
2: อ๋อมันเจ้าของบ้านเดิมไม่ออก
1: ไม่ออก
2: เราประมูลมาได้พี่ลงอย่างนี้ไง
1: คือ
2: เคยเจอไหมฮะ
0: อันนี้ปัญหาที่เจอบ่อยที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ด
1: เนี่ยเอาให้เป็นความรู้กับผู้ฟังเพราะว่า
2: อันนั้นกรมบังคับคดีก็ไปไล่เขาไม่ได้
1: ไม่เกี่ยวแล้ว
2: เพราะว่า
1: ประมูลไปแล้วเราไปแล้ว
2: ลอยตัวเนอะ
1: ใช่ไหมพี่ลงกรมบังคับคดีเขาก็ไม่มาทำอะไรให้เราแล้วเนาะ
0: ถ้าเราไปซื้อบ้านจากบังคับคดีเราก็ต้องไปดูว่าบ้านนั้นมีผู้อยู่อาศัยหรือเปล่าถ้ามีผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็อาศัยคำพิพากษาของศาลบังคับให้ออกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลอื่นก็ต้องมาฟ้องขับไล่อีก
1: นั่น
2: ก็มาเหนื่อยอีก
0: เพราะเขายังอยู่ถือเข้าไปแล้วบังคับเขาออกมันก็ไม่ได้ไงนอกจากจะมีคำสั่งศาล
1: อันนี้เพื่อนเนี่ยไปซื้อมา
2: ไม่ได้ดูใช่ไหม
1: ดูเพราะบังเอิญว่าบ้านติดกันขอซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่ขายแล้วก็ไปเห็นหมายศาลเอ้ามันก็เลยไปประมูลปรากฏว่าได้แล้วได้เป็นเจ้าของละคือ
2: แล้วไปประมูลไม่ออก
1: ไปประมูลตั้งหลายรอบแต่ไม่ออกเพราะว่าเจ้าของบ้านน่ะเขาก็ยอมแหละแต่ว่าไอ้คนที่มาอยู่เป็นลูกหลานเนี่ยไม่ใช่ชื่อเจ้าของบ้านไม
2: ่
1: ไป
0: นั่นแหละครับคือที่ทำไมผมถึงเล่าให้ฟังว่าที่ดินบางที่ดิน5 ปีกว่าผมได้ทำคดีเสร็จ
1: มันยาวแล้วสุดท้ายเนี่ยแบบทุกขลาภ
0: สุดท้ายผมจบปัญหาด้วยอะไรรู้ไหมครับ
1: ยังไงคะ
0: ผมเอาแท่งปูนใส่ปูนมาวางตั้งข้างหน้าทางเข้า
1: โอ้ยโหดอันนี้โหดอันนี้ไม่ผิดกฎหมายเลยพี
0: ่ผมมาตามคำสั่งศาลไง
1: แ
0: ล้วมันเป็นที่ดินผมตั้งแต่ศาลอุทธรณ์แล้วผมก็ทำเลย
1: โอ้โห
2: ต้องใช้ของหนักช่วย
0: โอ้โหเราก็เลยมานั่งดูภาพป้าอีกป้าหนึ่งที่ไปทำ
1: ค่ะ
0: นี่มันช่างละไม้ใช้จริงกับวิธีการของพวกกระดา
1: ษไม่แล้วมันก็เหมือนกับเพื่อนก็รู้สึกว่ามันบ้านมันไม่สงบตั้งแต่ซื้ออ่ะเข้าใจปะ มันจะอยู่เย็นเป็นสุขยังไงวิอะไรเงี้ย
2: คิดอย่างนั้นเลย
1: โอ้
0: ไปแล้วพี่ไปซื้อทำไมก่อนล่ะรู้ว่ามี
1: มันติดกันไง
2: อยากได้ขยาย
1: อยากได้ขยายไง
0: พี่ไปสงสัยพวกเราว่าทำไมเขาขายราคาถูก
1: เขาไม่ได้ขายมันโดนยึดไงเขาไม่ขายแล้วมันโดนยึดนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายเพื่อนก็เสียเงินจ้างขอร้องไปเช่าที่ใหม่ให้แล้วก็ช่วยไปเถอะแล้วก็จ้างขนของจบแต่กว่าจะจบไม่บอกว่ามันเหมือนกลายเป็นแบบแต่ลืมไปนะถ้าเจอพี่ก่อนเนี่ยให้เขาเอาแท่นปูนค่าแท่นปูนค่าจ้างหน่อยแพงกว่า
2: บ้านเราดีนะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเพื่อน พื่อนเคยโดนมา

0: แล้วค่ะชักดาบ 80,000 บาทเพื่อนเอาบัตรประชาชนไปโพสต์ประจานระหว่างโดนฟ้องกลับเป็นแสนแถมหนี้ก็ไม่ได้คืนด้วยนี่แบบที่พี่รณรงค์ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นหนี้ 30,000 เอาไปโพสต์ประจานต้องจ่ายค่าเสียหายอีกแสนนึงใช่มั้ยฮะ
1: ตอนกฎหมายบังคับใช้ใหม่ๆเนี่ยลูกหนี้เหลืองล่าเลยครับยิ้มตั้งเลย
0: เหลืองล่า
1: สุขแม่
2: โอ้
0: ยแล้วเคยมีลูกมีเคสที่ลูกหนี้เจอกฎหมายนี้เล่นงานเองบ้างไหมฮะแต่ว่าสุดท้ายกฎหมายมาบอกว่าเฮ้ยแต่คุณก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีไหมพี
1: ่ผมเจอแต่คนไปซื้อบ้านนะที่มาปรึกษาผมที่มันจะออกข่าวไปหลายสำนักด้วย
0: ว่า
1: ซื้อบ้านแล้วพอจะเข้าบ้านที่ตรงอุ่นได้อ่ะมันมีกุญแจอยู่ก็ไปตัดกุญแจปุ๊บโดนดำเนินคดี
2: ใช่เพราะว่าบุกรุก
0: เขาอยู่เคยไปแถวราชินทา
2: บุกลุกบ้านตัวเองเออแล้วอย่างนี้ศาลสรุปแล้วคดีมันจบลงไงพี
1: ่คดีมันก็การเป็นลุงปุงดังเนี่ยครับก็ต้องมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาแต่ที่เราซื้อบ้านมาจะได้บ้านเรากลับได้คดีฟาร์ม
2: เออเนี่ยมัน
0: ที่ราชินทาเคยไปทำข่าว
2: ก็ใช่ไงถึงบอกไงว่ามันเอางี้ก่อนซื้อดูดีๆก่อนให้เงินยืมก่อนให้คนยืมเงินดูดีๆเออบอกได้แค่นี้เนาะหรือไงหรือพี่มีคำแนะนำมากกว่านี
0: ้ทิ้งท้ายหน่อยพี่
2: ทิ้งท้ายหน่อยพี
1: ่วิธีการทวงหนี้ที่ดีที่สุดนะครับคือเจรจากับลูกหนี้ด้วยการประนีประนอมค่อยๆทีค่อยอาศัยอย่าใช้ความรุนแรงในการทวงหนี
2: ้
1: แม้ตอนเขาไปยืมเราเขาจะอ้อนวอนเราก็ตามตอนทวงอ้อนวอนก็ถูกกว่าค่าธนาเยอะ
2: อ
1: ้อนวอนลูกหนี้ได้เงินไวกว่าให้คนอื่นทวงเยอะ
0: เพื่อสถานะเปลี่ยนแล้ว
2: คือพอได้เงินไปแล้วสถานะเปลี่ยน
1: ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ไปใช้วิธีการทางศาลมันก็ใช้เวลาวิธีการโทรไปทวงคุยให้รู้เรื่องง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดเขาไม่รับสายติดต่อไม่ได้ก็คงต้องฟ้องเป็นคดีอย่างเดียว
0: มันก็เป็นเท่านั้น
2: บอกให้ปฏิบัติหน่อยแล้วเอาแท่นแต่เอาแท่นปูนไปวางหน้าบ้านก็จะมีขอข่าว
0: อันนั้นมันคือเป็นของเราแล้ว
2: นั่นแหละ
0: อย่าไปตัดกุญแจ
2: แต่ก็ชัดเจนขอบคุณมากนะคะเป็นประโยชน์มากสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เออดีคุณกาญจนาบอกว่าทำไมกฎหมายนี้ถึงเอาใจลูกหนี้จังคะ
0: นั่นน่ะสิ
2: แต่เงินอยู่กับเราเนี่ยนะเอาบอกตรงๆนะคือถ้าแบบ
0: เงินอยู่กับเราจะเป็นใหญ
2: ่แต่
0: เม
2: ื่
0: อเขา
2: เมื่อเงินหลุดไปจากเราเนี่ยอะไรมันก็เปลี่ยนได้น้ำเสียงยังเปลี่ยนเลยนะ
0: เออไปทวงนี่มีหวัง
2: ไปทวงนี่ด่ากลับนะ
0: ตอนมายืมนี่โอ้โห
2: โอ้ย
0: น้องของตน
2: โดนกันมาหมดแล้วเนี่ยพักกันคู่นึงค่ะ
0: ครับ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
0: สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับอยู่กับบอยแล้วก็อ้อนนะครับแต่ว่าพี่อ้อนนะครับช่วงสุดท้ายแล้วไปตามคดีครูติ๋วกันหน่อยไหม
2: เอาต้องอยากรู้ว่าถึงไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องจ่ายหนี้เท่าไหร่
0: ตอนนี้ประนอมกันเท่าไหร่
2: แต่ยังไงเป็นหนี้มันต้องใช้นะ
0: ถูกต้องใช้มากใช้น้อยใช้ตามเหมาะตามสมว
2: ่
0: ามันเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวต่อสายนี่ฮะท่านอัยการโกศลวัฒน์อินทุจันโยอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใครมีปัญหาเนี่ยไปปรึกษาข้อกฎหมายได้ทุกเรื่อง
2: นะท่านช่วยได้เลยนะนี่ตรง
0: จริงๆคนไม่ค่อยรู้กันท่านอยากจะออกมาเผยแพร่ว่ามีอะไรให้ยกหูไปแล้วก็ท่านสามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้มีทนายช่วยได้ด้วย
2: ถ้าครูติ๋วรู้จักท่านโกศลวัฒน์แต่แรกเนี่ย
0: จ
2: บนานแล้วไม่ต้องเป็นถึง16ล้านพูดตรงๆนะ
0: ถูกต้องเพราะท่านช่วยมาเยอะแล้ว
2: แต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่มาลุมที่ท่านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นประโยชน์จริงๆท่านมาแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ย
8: ครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับคุณอ้อครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยแล้วช่วยไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยตกลงต้องชำระนี่เท่าไหร่อย่างไรคะครูติ๋ว
8: ก็เข้ามาช่วงแรกนะครับคุณครูก็มาปรึกษาเราแต่ว่าไม่

0: เอกสารอะไรให้เราดูแล้วก็บอกว่าให้กลับไปเอาเอกสารไม่ดูด้วยไอ้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนึงนะครับท่านผู้ฟัง
1: เอกสาร
2: ก็พอครับ
0: เวลามาหาเราเนี่ยนะครับมาเล่าเฉยๆแล้วไม่มีเอาเอกสารที่ท่านน่ะได้รับหมายศาลหรือสัญญากู้หรือสัญญาค้ำประกัน

0: มีสัญญามีหมายศาลมีคำฟ้องหรืออะไรมาให้เราดูนะครับเราจะได้รู้สถานะที่แท้จริง
1: ต้องแกะ
0: เพราะว่าประชาชนไม่รู้กฎหมายนะครับพออันนั้นปุ๊บเขาก็จะชอบคิดอะไรแต่ทางเป็นประโยชน์กับเขาอ่ะแต่จะไม่ได้คิดอยู่บนพื้นฐานความจริงแต่ว่าอัยการจะดูว่าชีวิตจริงตอนนี้สถานะท่านเนี่ยนะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเปรียบเสมือนหมอรักษาโรคนะครับ
1: ให้ถูกจุด
0: หลังจากนั้นเรามาดูกันอันนี้ก็พอคุณครูกลับไปเอาสัญญาเอกสารให้เราดูเราก็เห็นแล้วครับว่า
1: เป็นโรคอะไรฮะ
0: ตอนนี้ก็ถูกฟ้องล้มละลายอยู่นะครับ
1: ถึงมะเร็งเลยพี่มะเร็งระยะสุดท้ายไหม
0: ก็เข้าข่ายประมาณนั้นแต่ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายยังสามารถเจรจาประนอมหนี้ได้อยู่นะครับเพราะนั้นตอนนี้ทางอัยการที่บุรีรัมย์นะครับอัยการคุ้มครองสิทธิ์บุรีรัมย์นะครับหน่วยนี้โอ้โหช่วยคนมาเยอะมากทางบุรีรัมย์นี่เป็นสาขาหนึ่งที่เข้มแข็งแกร่งนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับนะเป็นทีมงานที่เรียกว่าภูมิหนึ่งในความภูมิใจของอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ
1: บุรีรัมย
0: ์ร้อยกว่าสาขานี่เขาก็กำลังดูให้ครับว่าตอนนี้จะเริ่มเข้าไปทำแผนฟื้นฟูกับทางศาลเพื่อให้ขอให้ไม่ล้มละลาย
1: ครับ
0: อย่าลืมนะครับวันนี้ถ้าคุณครูล้มละลายคุณครูต้องออกจากราชการนะ
1: เสียอาชีพด้วย
0: แล้วไอ้ตรงนี้มันคือบีบหัวใจแล้วว่าจะเอายังไงกันนะทีนี้เราก็กำลังทำว่าจะได้ไปเจรจาให้เจ้าหนี้เนี่ยไม่แล้วก็ให้ศาลเนี่ยเห็นชอบไม่ถึงกับไปถึงสู่การล้มละลายแล้วก็มาทำแผนว่าจะใช้หนี้กันต่อยังไงจะผ่อนยังไงนะครับทีนี้หลังจากนั้นแล้วถ้าตรงนี้ผ่านได้นะครับเราก็จะตามครูเก่าๆที่ครูไปค้ำให้เนี่ย6ลายเนี่ยมาคุยกันว่าช่วยกันบ้างสิ
1: เรามีอำนาจใช่ไหมพี่เรามีอำนาจเชิญมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ก็คุยมาแล้วก็อย่างเงี้ยครับเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนแล้วก็ถ้าช่วยกันได้เดินไปได้ก็ว่าไป
1: พี่หนุ่ยแล้วเท่า
0: ที่เนื้อสิ่งอื่นใดฮะมันเป็นบทเรียนไงครับถ้าไม่เป็นเซ็นค้ำชีวิตก็ไม่มาถึงวันนี
1: ้ใช่แล้วเท่าที่คุยนะตอนนี้ตั้งเบื้องต้นดูเอกสารแล้วจะประนีประนอมแล้ววางแผนแล้วเนี่ยน่าจะลดลงมาเหลือได้สักเท่าไหร่ฮะจาก16ล้านยอดเต็มๆอัตรากลมๆ
0: จริงๆจริงๆทุกธนาคารนะครับเขาพร้อมลดดอกเบี้ยให
2: ้ค่ะ
0: ขอให้คุณจริงใจใช้นี่จริงแล้วไปเปิดใจคุยไหวเท่าไหร่แล้วก็พอไหวเท่าไหร่แล้วต้องไหวจริงๆอย่าไปไหวแบบขอไปทีแล้วไม่รับผิดชอบเขาก็จะมองว่าคุณเครดิตไม่ดีมาประนีประนอมยังเชื่อถือไม่ได้แต่ถ้าจริงใจเชื่อถือได้ไปต่อได้ไปครับแล้วถึงวันหนึ่งมันไปไม่ได้จริงๆก็กลับไปใหม่แต่ว่าถ้าเขาเห็นความจริงใจเราแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไปต่อกันได
1: ้แสดงว่าของครูติ๋วนั้นนะตอนนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะจาก16ล้านจะลงมาเหลือสักกี่ล้านหรือว่ากี่แสนได้ถูกไหมพี
0: ่ครับใช่ครับต้องรอการเจรจานะครับ
1: การเจรจาที่นี่หมายถึงว่าต้องรอครูอีก6คนมาเจรจาด้วยใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องคุยในส่วนของครูติ๋วให้จบก่อนแล้วครูติ๋วเหลือก้อนหนึ่งจากนั้นค่อยมาตัดแบ่งเป็น7ชิ้นถูกไหมพี
0: ่ก็ต้องขอร้องนะครับว่าใครจะกลับมาช่วยได้บ้างนะครับเพราะว่าบางรายก็อาจจะไม่ยอมช่วยก็ได้ก็ต้องว่ากันไปด้วยกระบวนการทางกฎหมายนะครับ
1: เขาจะผิดอะไร
0: อย่างน้อยเจรจาวางแผนให้ชีวิตไปต่อเนี่ยครับอัยการจะมองเห็นทางว่าจะทำยังไงให้ชีวิตไปต่อได
2: ้
1: คนที่ไม่ช่วยเขาจะโดนคดีอะไร
2: เขาจะโดนไหม
0: มันอาญาคงไม่โดนนะครับมันก็เป็นคดีแพ่งที่จะไล่เบี้ยได้ไหมถ้าเขาไปล้มละลายแล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ก็ต้องถามครับว่าในแง่มนุษยธรรมอ่ะนะคุณไม่ช่วยบ้างเลยเหรอเขาช่วยคุณมา
2: ค่ะตอนนี้กลายเป็น
0: ทำจัญญา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งต้องมีน้ำใจช่วยกันล่ะใช่ไหมวันที่เขาค้ำไม่คุ้มเนี่ย
2: ไม่แสดงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นครูที่เป็นข้าราชการใช่ไหมคะเขาถึงล้มละลายได
0: ้ไม่ฮะเขาก็เห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการแต่ก็ล้มแล้วออกไปแล้วไปสอนเอกชน
2: โอ้เพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็น
0: วันนี้คือโรงเรียนเอกชนจะเหลือสักเท่าไหร่ให้ไปสอนเพราะว่าผิดกันเรื่อยๆเพราะว่านักเรียนเด็กก็เกิดน้อยลงนะครับโดยระบบ
2: ตอนนี้มันกลายเป็นถูกมองอันนี้มันก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะคะท่านอธิบดีแต่ว่าถูกมองว่าคนที่รับผิดชอบกลายเป็นคนที่ต้องรับแต่คนที่ไม่รับก็ไป
1: ก็ลอยตัว
2: ลอยตัวไปเลย
0: ครับอันนี้ต้องอย่าไปโทษเขาเลยฮะโทษตัวเองฮะวันที่ค้ำอ่ะเราทำไมไปค้ำเขาล่ะฮะ
2: มันส่วนใหญ่เวลากู้เนี่ยอันนี้เราก็เห็นจากน้องๆที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยเขาจะค้ำกัน

0: ไปค้ำกันมาเนี่ย
1: หลักการนี้มันถูกไหมพี่ควายกันจนเป็นลูกหนี้ด้วยกันเนี่ย
2: ฮะอ้าวก็มันถูกหลักการนะครับเจ้าหนี้ก็ต้องอยากได้แบบนั้นเพื่อหลักประกันเขาจะได้หนี้คืน
0: ใช่
2: แต่ว่าเราอ่ะพร้อมไหมคืออย่างนี้ถ้าจะค้ำใครนะการค้ำประกันเนี่ยมันไม่ใช่การช่วยเพื่อนนะแต่มันคือการเอา
0: หนี้เพื่อนมา
2: ทั้งหมดเอาชีวิตเราอ่ะไปค้ำแล้วถ้าวันที่เราอ่ะเพื่อนตายอย่างเงี้ยเพื่อนไม่เบี้ยวหรอกเพื่อนตายครับ
0: นี่ที่ช่องเก้าเนี่ยเป็นล้าน
2: แล้ว
0: บอกว่า
2: แล้วเราเป็นคนไปช่วยเพื่อนวันนั้นน่ะพอถึงเวลาเราจะโวยวายว่าเฮ้ยเราต้องเสือร้อนเพราะค้ำเอาคนวันค้ำก็ไม่ได้มีใครเอาปืนไปจ่อให้คุณเซนไม่ได้เอามีดไปจ่อให้คุณเซนนะคุณก็จะช่วยเพื่อนแล้วพอเขาเดือดร้อนแล้วทำไมคุณไม่เต็มใจช่วยล่ะคุณก็มาให้สังคมช่วยนะคุณก็เดือดร้อนคุณก็ต้องมาหากระบวนการให้ช่วยอย่างเงี้ยอัยการเราก็ช่วยครับคุณจะทำอะไรกับชีวิตคุณมาเราก็ช่วยคุณทั้งนั้น
0: แต่ต้องรู้ว่ามันได้แค่ไหนเนาะท่านอธิบดีเพราะว่าจะได้บอกเวลาก่อนจะค้ำใครเนี่ยกรุณา
2: ก่อนหน้านี้เราช่วย2ปีเนี่ยน
0: ะ
2: หมายศาลมาฟ้องเนี่ย2 ล้าน 4,500,000 เราช่วย2ปีจบได้แค่130,000แต่มันไม่ใช่ทุกรายที่จะโชคดีแบบนี
0: ้
2: แต่ถามว่า130,000ก็ไม่ใช่เงินที่เขาจะต้องจ่ายนะมันก็เป็นเงินที่ไปจ่ายหนี้ทำให้เพื่อนอีกอยู่ดี
0: ก็เนี่ยอย่าง
2: เคสเนี่ยที่เขาเอาไปใช้นะ
0: อย่างเคสเนี่ยน่าสงสารนะแต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าจบแล้วไงคิดว่าไปปิดหนี้แล้วจบไง
2: ถูกๆผมก็เข้าใจฮะ
0: เราไม่มีความรู้
2: เราช่วยประชาชนเราไม่ทอดทิ้งแต่คำว่าน่าสงสารเนี่ยกลับไปสู่ประเด็นแรกตอนคุณเซ็นค้ำคุณสงสารตัวเองไหมคุณสงสารลูก
0: ฝากเตือน
2: คนในครอบครัวที่ต้องอยู่ในบ้านไหม
0: ฝากเตือนคุณผู้ฟัง
1: ไม่คือถ้ากลับไปสู่ประเด็นแรกคือถ้าเราไม่ค้ำเขาก็ไม่ค้ำเราไงพี่หนุ่ยมันก็จะไม่
0: เราก็ไม่ได้เงิน
1: วันนั้นเป็นอย่างนี้ไงพี่หนุ่ย
0: มันมีความจำเป็นไง
2: เพราะฉะนั้นเมื่อมันก้าวข้ามความจำเป็นด้วยการต้องค้ำก็คือเราก็ต้องยอมรับชะตากรรมว่าค้ำแล้วจะรอดหรือจะร่วงมันก็เหมือนการลงทุนมีความเสี่ยงครับเหมือนคุณซื้อลอตเตอรี่อ่ะถ้าคุณไม่ถูกรางวัลคุณก็ถูกกินเงินไป
0: ลอตเตอรี่มันน้อยไง
2: อันนี้หลักการเดียวกันไงหล
0: ัก
2: การเดียวกันเพราะนั้นถ้าวันที่ค้ำก็เท่ากับคุณสมัครใจค้ำแล้วไง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพร้อมที่จะเสี่ยง
0: อันนี้ก็คือต้องฝากเตือนคนที่คิดจะกู้และคนที่คิดจะค้ำด้วยนะ
2: ไม่แล้วที่ประชาชนอาจจะไม่เห็นแบบผมไง
0: ท่านเห็นจริง
2: ว่าคนในบ้านน่ะ7-8 คนหรือ 4-5 คนจะไร้ที่ซุกหัวนอนน่ะจะช่วยหน่อยจะช่วยยังไงเนี่ยวันที่เขามาขอให้อัยการช่วยเนี่ยเราจะมองเห็นคนที่จะไม่มีที่ซุกหัวนอนเนี่ยแหละครับแล้วผมเนี่ยนอนยึกนึกยาวไปเลยนะบ้านน่ะมันคือปัจจัย4นะ
0: ค่ะ
2: เราลองนึกดูสิครับคนอีสานคนต่างจังหวัดน่ะปีใหม่กลับบ้านสงกรานต์กลับบ้านหยุดยาวกลับบ้านทุกคนมีบ้านเป็นหลักชัยมีสุดเป็นบ้านเป็นศูนย์รวมดวงใจไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องมารวมตัวกันแต่ถ้าบ้านหลังนั้นมันไปค้ำประกันแล้วโดนยึดไปไม่เหลือบ้านเนี่ยนะมันไปกันหมดเลยนะ
0: ค่ะอย่างเคส
2: มันต้องคิดอะครับ
0: ก่อนค้ำต้องคิดให้ดีไม่ได้แค่ค้ำแล้วจบอย่างเคสครูติ๋วเนี่ยค่ะคนที่เขาถูกฟ้องล้มละลายอันนี้ถามเป็นความรู้ว่าถ้าครูติ๋วเขายอมสมมุติเขาหมดอาชีพนี้ละยอมให้ฟ้องล้มละลาย
2: เขาก็ต้องออกจากอาชีพครูไป
0: แต่ว่าตอนนี้
2: กฎหมายตรงนี้กำลังแก้อยู่นะครับไม่ก็ชำระหนี้ก็ล้มละลายก็ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาดูแลตามกฎหมายและพอจบคดี3ปีปลดล้มก็กลับมาใหม
0: ่
2: เพียงแต่ว่าถ้าตอนนี้เป็นข้าราชการเนี่ยถ้าล้มเนี่ยยังต้องออกแต่ว่าตอนนี้สภากำลังแก้กฎหมายอยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: คือเรากำลังขับเคลื่อนกันอยู่เนี่ยในหน่วยงานแก้หนี้ทั้งหลาย
0: แก้เป็นอะไรคะ
2: ถ้าล้มละลายโดยสุจริตในฐานะเป็นผู้ค้ำเนี่ยไม่ต้องออกจากงานไอ้นั้นจะมาเอาความล้มละลายมาบีบให้ใช้หนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ละ
0: เพราะว่าก็ต้องรอก่อนนะสภาจะผ่าน
2: ก็เหมือนคนที่ครูติ๋วค้ำแล้วเขาไปยอมล้มครับ
0: ค่ะ
2: เขาก็ยอมออกจากงานแล้วไปทำอย่างอื่นเพราะคิดว่าหนี้มันเยอะเกินเขาแบกไม่ไหว
0: แต่16ล้านก็แบกนี่สงสารที่สงสารคือสงสารครอบครัวนะ
2: แต่ทีนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าสภาแก้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าสสสภาผู้แทนราษฎรน่าจะผ่านมาแล้วนะน่าจะเข้าสู่กระบวนการวุฒิสภ
0: า
2: เพราะวุฒิสภาผ่านเนี่ยนะครับแล้วว่าล้มโดยไม่ล้มโดยสุจริตนะครับสุจริตนะไม่ต้องออกจากราชการ
0: เนี่ยกฎหมายนี้ไม่เห็น
2: ก็แปลว่าล้มก็ล้มไปแล้วก็โดนยึดไปเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ล้มไป3ปีพอปลด3ปีก็กลับมารับเงินเดือนเต็มๆใหม
0: ่แต่เจ้าหนี้อยากจะค้าน
2: ไม่ค้านก็ค้านนะค้านก็ล้มเลยฮะค้านก็ปล่อยล้ม
0: ปล่อยล้มไปร่างพรบ.อะไรนะคะท่านก

0: ส่วนมาก
1: ร
0: ่างพรบ
1: ล้มละลายนี่แหละครับ
0: อ๋อร่างพรบล้มละลายใช่ไหมมันมาแก้ไขใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยช่องทางหนึ่งคือเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยชอบจะเอาข้าราชการมาค้ำเพราะว่ามันติดคุณสมบัติไงฮะว่าถ้าคุณล้มคุณต้องออกนะ
2: คุณต้องจ่ายยังไงคุณก็ต้องจ่าย
1: เพราะ
2: คุณไม่อ
1: ยากเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็กลัวตกงานแต่พอมันมีอันนี้ออกมาเพื่อปรับสมดุลเนี่ยนะครับการต่อรองมันก็อาจจะง่ายขึ้นในแง่การประนอมหนี้การอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมล้ม
0: คุณติ๋วรออีกหน่อยเนาะบอกคุณติ๋วรออีกหน่อยมันมีผลกฎหมายเนี่ยมันมีผลย้อนหลังกรณีเป็นคุณถูกไหมคะอันนี้ถ้าเกิดทันคุณติ๋วก็อาจจะ
1: อันนี้ไม่ได้ต้องย้อนหลังนะเพราะคุณติ๋วยังไม่ล้ม
0: ยังไม่ล้ม
2: คุณติ๋วก็ล้ม
0: โอ้แต่ว่าคือเหมือนกับเอาตรงๆนะถ้านับการชำระหนี้เนี่ยครูติ๋วน่าจะจบหนี้ไปแล้วนะแต่ไป
1: ครับก็ต้องเนี่ยแหละครับเราก็เดินไปอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็อยู่ข้างๆเสมอและให้ความรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนั้นทั้งหมดในชีวิตเป็นของคุณครูคุณต้องตัดสินใจ
2: พี่หนุ่ย
1: เราจะให้ความรู้แบบถูกต้องเป็นกลางนะครับ
2: พี่หนุ่ยมีโอกาสเจอครูหรือว่าคุยกันบ้างหรือยังเห็นแกบอกอยากเจอพี่หนุ่ยอยู่จะขอบคุณไม่มีอะไรหรอก
1: ครับอ๋อไม่ยังไม่ได้เจอฮะแต่ว่าให้ได้คุยกับทางอัยการบุรีรัมย์นะครับทั้งอัยการจังหวัดและผู้กันเนี่ยนะครับเขาก็โอ้ใส่ใจดูแลดีอยู่แล้วครับ คือพวกเรามองว่าการช่วยเหลือประชาชนน่ะมันคือความสุขของเราทุกเคสพอเราช่วยเขาสำเร็จเนี่ยเราจะดีใจแล้วก็ผมบอกน้องๆผมเสมอว่าเรื่องพวกนี้คือตำนานคุณนะถ้าคุณรักษาบ้านให้ใครเขาไว้ได้เนี่ยชีวิตคุณไม่ต้องไปนั่งทำบุญปล่อยโคกระเบือใครแล้วล่ะ
0: ใช่อันนี้มันช่วยเขาจริง
1: ๆทั้งครอบครัวให้เขามีชีวิตไปต่อได้คุณกำลังช่วยเหลือให้เขาไปไม่ถูกไปไม่เป็นมองไม่เห็นทางให้เขาเห็นทางให้เขาเห็นทางสว่างให้เขาเดินต่อได้ช่วยกันไปเถิดนะครับเนี่ยก็จะเป็นความภูมิใจของพวกเราแต่ว่าอย่างว่าถ้าในหลักการเนี่ยตัวลูกหนี้อ่ะคุณต้องสู้นะแล้วเราช่วยแล้วก็มาจับมือกับเราแล้วก็แนะนำแล้วก็ไปด้วยกันถ
0: ้
1: าค
0: ุ
1: ณไม่สู้เนี่ยถ้าคุณไม่สู้เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงมันก็จะยุ่งนะครับ
0: ค่ะขอคำแนะนำสำหรับคนที่มันมีความจำเป็นต้องกู้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามมีความจำเป็นต้องกู้แล้วต้องเจอเคสไขว้แบบนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือหรือว่าจะต้องระวังยังไงคะ
1: ก็ทำใจไว้ล่วงหน้าครับวันที่เราค้ำอ่ะถือว่าเราช่วยเขาไงการจับปากกาเป็น
0: ค้ำประกัน
1: เน
0: ี่
1: ยมันไม่ใช่การไปช่วยเพื่อนนะแต
0: ่
1: มันกำลังคือการเอาชีวิตเราอ่ะกับชีวิตคนที่ต้องพึ่งเราอ่
0: ะ
1: เข้าไปรับผิดชอบหนี้ให้เขา
0: แต่เราก็ต้องรับผิดชอบหนี้เราด้วยอย่างเงี้ยมันเสี่ยงด้วยกันทั้งสองฝ่าย
1: วันที่เกิดเรื่องเนี่ยเรารับผิดชอบไหวไหมถ้าไม่ไหวอะไรจะเกิดเนี่ยก็ดูอย่างเงี้ยครับตั้งหลายเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้เห็นตัวคดีตัวอย่างกันมาแล้วตลอดเวลานะครับ
0: พูดง่ายๆสมมุติเรากู้5ล้านเนี่ยเราทำใจไว้เลยว่าเรากู้5ล้านเพื่อนกู้5ล้านเราทำใจไว้เลยว่านี่เราไม่ใช่แค่5ล้านนี่เราจะเป็น10ล้านถูกไหมอ่ะ5แสนแล้วกัน5แสนมันดูมูลค่า5ล้านเยอะ5แสน
1: ครับเพราะถ้าเขาไปไม่รอด
0: คุณผู้ฟังต้องคิดว่ากู้5แสนก็จริงแต่ถ้าเพื่อนกู้ด้วย 500,000 นี่คุณจะต้องรับผิดชอบคือ1ล้านถูกไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับจะได้ด้วยเขาด้วยถ้าเขาไม่จ่าย
0: แล้วถ้าเราไม่จ่าย
1: นี่เราก็ต้องจ่ายนี่เขาเราก็ต้องจ่าย
0: เคสนี้ถ้าเราไปเบี้ยวเขาบ้างอันนี้เคยถามอย่างรู้เฉยๆว่าถ้าเราไม่จ่ายของเพื่อนบ้าง
1: ก็ไม่เป็นไรฮะเขาแบงค์เขาก็มายึดบ้านเราด้วยเวลาเรากู
0: ้
1: หรือเพื่อนไปจ่ายแล้วเพื่อนก็มีสิทธิ์มาฟ้องเราเหมือนกันให้เราจ่ายเขาเพื่อนจ่ายไปก่อน
2: ใช่ก็เหมือนกันแหละใช่ไหมฮะเป็นความรับผิดชอบแต่จริงๆอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยบางทีประชาชนไม่ค่อยรู้นะพี่หนุ่ยว่ามันสามารถช่วยเหลือเรื่องกฎหมายได้บางทีคนไปนึกถึงนู่นสภาทนายความไปนึกถึงหน่วยงานอื่นๆหรือว่าไปขอเขาเรียกว่าหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนเสียเงินนะพี่หนุ่ยจริงๆแล้วอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยคำว่าคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างพี่หนุ่ยในกรณีไหนบ้างหรือว่าทุกกรณีเลยมาเถอะ
1: ก็ทุกกรณีอะครับความรู้ทางกฎหมายอะไรมาได้หมดนะครับเราให้ความรู
2: ้
1: แล้วรู้แล้วชีวิตจะได้มองเห็นทางจะได้ไปต่อได้นะครับแล้วก็หน่วยงานเราเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้ฟรีบริการฟรีแล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วคนที่จะมาเป็นอัยการเนี่ยต้องสอบเนติบัณฑิตไทยได้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์อัยการมาตลอดนะครับส่วนทนายเนี่ยที่เขานั่ง รับปรึก

0: ษานี่ก็หลากหลายครับนะครับบางคนก็ไม่ได้เนแต่ได้เนก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสบการณ์เยอะนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่อัยการเนี่ยทำประสบการณ์ของจริงเพราะว่ากว่าจะมานั่งเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยโอ้เป็นอัยการมาหลายปีมากบางคนเป็นเกิน10ปีทั้งนั้น
1: ผ่านเนด้วย
0: เพราะฉะนั้นประสบการณ์และความรู้เนี่ยมันถูกมาตรฐานแล้วอัยการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเขาจะไม่แนะนำอะไรที่มันหลอกลวงชาวบ้านอ่ะผิดวินัยอ่ะคือพูดจะก่อนจะพูดอะไรเขาจะคิดเสมอว่าเราจะพูดอะไรอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เอาคือเขาก็จะหาทางออกให้ประชาชนนะครับว่าจะทำยังไงที่จะช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็เราก็จะอบรมให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆเอามาเล่าให้น้องๆฟังว่าวิธีนี้ใครเคยแก้ปัญหายังไงเคยทำสำเร็จยังไงนะครับทุกคนภูมิใจอะไรกับสิ่งที่เราทำก็เอามา
2: แล้วคำว่าแนะนำหมายความว่าได้แค่แนะนำหรือว่าสามารถที่จะไปร่วมปฏิบัติคือมีเจ้าที่เราไป
1: ช่วยไก
2: ล่ช่วยด้วยหรือยังมีทนายด้วย
0: อย่างที่บูที่เคสคุณพี่ยุพินที่เพิ่งออกทีวีไปเร็วๆนี้เนี่ยเราไปช่วยเจรจากับแบงค์ให้ด้วยเลยเข้าไปไก่เกี่ยวประนอมหนี้ให้
2: กลางไปเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ๆครับเราเป็นคนคุยกับแบงค์เป็นคนหลักให้เขาเลยอ่ะ
2: เพราะว่านึกว่าแนะนำอย่างเดียวแล้วต้องไปหาแบบทนายไปคุยแทนอีกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช
0: ่แล้วก็ถ้ายากจนเรามีบริการทนายอาสาที่ช่วยเหลือฟรีอยู่กับอัยการเรามีเราทำให้ด้วยฮะแต่เราจะพิจารณาว่าคุณอยู่ในระบบยากจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ในระเบียบเราทำได้เราช่วยครับ
1: อันนี้เนี่ยเคสมันเยอะแล้วเราจะเลือกยังไงคะท่านกสุนทรเพราะว่ามันก็มีบางคน
0: เข้ามาคุยครับเข้ามาคุยกับเราแล้วเราจะดูระเบียบเราว่าทำให้ได้ไหมทำให้ได้แค่ไหนนะครับ
1: แล้วก็เรื่องของค่าทนายอย่างที่บอกอ่ะคือบางคนก็อาจจะมีจะแต่ว่ามันไม่มี
0: เราจะแนะนำได้ไงอย่างเขามีกองทุนยุติธรรมที่จะช่วยค่าทนายอะไรเงี้ย
2: มีช่องทางไป
1: มีช่องทางก็เอางี้ที่สำคัญคือถ้าไม่จำเป็นไม่กู้ดีที่สุดแต่ถ้าจะเป็นต้องกู้แล้วมันมีอยู่ในภาวะที่เพื่อนผิดชำระหรือเราไม่สามารถชำระได้เนี่ยเราต้องรีบเข้าไปปรึกษาหรือไก่เกี่ยกับทางธนาคารถูกไหมคะหรือว่ามาทางทนายเลยมาทางอัยการเลย
0: คือผมว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าไม่ไหวเนี่ยมาหาอัยการนะครับแล้วอัยการก็จะแนะนำวิธีคุยว่าคุยยังไงนะครับแล้วเมื่อแนะนำวิธีคุยว่าคุยยังไงแล้วเนี่ยนะครับอัยการก็จะได้พาไปสู่การเข้าไปนั่งช่วยคุยให้ไปไก่เกลี่ยให้
1: ค่ะ
0: นะครับอัยการไปนั่งเป็นเพื่อนท่านเลยครับก็อย่างหลายที่เนี่ยผมตอนนี้จริงๆเอาขอผ่านรายการเลยนะขอบคุณธนาคารออมสินเลยนะครับหลายที่เราพอเราคุยกับออมสินเนี่ยออมสินก็เข้ามาช่วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้คือเข้ามาช่วยคือเป็นเคสกับออมสินหรือว่าเป็นออมสินเข้ามาช่วยรับ
0: ออมสินเป็นเจ้าหนี
1: ้
0: เป็นคู่กรณีที่ไปค้ำประกันเงินกู้ทั้งหลายเนี่ยฮ
1: ะ
0: เราก็คุยกับออมสินเลยว่าเอาตามระเบียบออมสินช่วยอะไรเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเราคุยกับลูกหนี้ให้ลูกหนี้จริงใจตรงเวลาอัยการจะช่วยคุยช่วยกำกับช่วยดูแลกันอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าหลายคนก็พอถึงเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เวลามาถึงอัยการนี่คือเคสแบบอ่วมมาแล้วทั้งนั้น
0: โคม่าครับ
1: โคม่าอ่วมไม่เท่าไหร่โคม่านี่มันหนักจริง
2: คุณติ๋วนี่ก็โคม่านะน
1: ี่
2: มาเจออัยการโกศลวัฒน์ช่วยต่อชีพจร
0: เหมือนอยู่ห้องฉุกเฉินนะฮะ ICU UCM ีแล้ว
2: นี่คุณฟังบอก
0: ว่าเรา
2: ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าถึงอัยการสูงสุดทำประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชน
0: ขนาดนั้นเลยแต่ว่าอย่างนี้ฮะผมจะบอกลูกน้องนะครับหรือน้องๆทั้งหลายเนี่ยถ้าคนเหล่านี้บางรายถึงขั้นคิดสั้นนะครับ
1: เข้าใจเลยพี
0: ่แล้วเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเราบอกนะฮะว่าอย่างอัยการทีมงานผมเนี่ยเขาภูมิใจนะ
1: ก็ช่วยคน
0: บางคนเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอัยการหลายศพแล้วนะครับ
1: โอ้ก็คือทำให้รอดมาได้
0: มาเจอเราไม่มีรายไหนต้องไปทำร้ายตัวเองไปคิดสั้นนะพอเจอเราเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเห็นทางสว่างมีคุณครูท่านหนึ่งเคยบอกผมอ่ะบอกว่านี่ถ้าครูตายครูตายโง่เลยใช่ไหมครับบอกไม่ครับไม่คุณครูไม่รู้กฎหมายไงครับกับคุณครูไม่มีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตเราเป็นหนี
2: ้
0: แต่คุณครูถูกแล้วครับที่คุณครูมาหาเรา
1: เดี๋ยวต้องมันมี
2: สายด่วนเลยพี่ขอสายด่วนหน่อยมีไหมฮะ
0: สายด่วน1157ครับ
2: โอเค
1: ขอบคุณค่ะรู้เรื่อง
0: เขาไปปรึกษาได้เลยนะฮะ
1: ได้เลยค่ะ
0: เดินทางไปไหน
1: จะไม่จำเป็นจะไม่ไปค่ะจะไม่อยากเป็นหนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านโกศลวัฒน์จันยนต์อธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ

0: และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะครับ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยค่ะวันนี้หนุ่มบุญหนึ่งบอยค่ะบุษยาวิจารณ์และสมศักดิ์อยู่ประพัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: นรเทศยาคอฟชาวอิสราเอลข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ชาวฝรั่งเศสบนเกาะสมุยเดือนสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 138,000 ล้านรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งขนของหนีน้ำกลางดึกโดนัลด์ทรัมป์ส่งคณะทูตพิเศษไปเยือนผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรครับหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา392ฐานขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงนำคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไป2ปีครับพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประชาชนจึงจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศสำหรับมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจึงมีคำสั่งในประเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือว่าขอให้มีคำสั่งส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับในส่วนพื้นที่ภูเก็ตวันนี้มีข่าวลือสะพัดครับว่าชาวบัดป่าตองเตรียมเชิญชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีสำคัญในเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ทำให้ชาวภูเก็ตและคนไทยรู้สึกหวาดกลัวและก็กังวลกับการลุกรานของชาวยิวว่าจะเข้ามาพักอาศัยถาวรและก็อาจก่อการร้ายนะครับชาวภูเก็ตก็ตั้งคำถามว่าหากเป็นจริงทางการจะมีการเข้ามาดูแลจัดการและยินยอมให้มีกิจกรรมเชิญชวนชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาไทยหรือไม่แล้วก็จะกลายเป็นชนวนที่สร้างความขัดแย้งให้กับประเทศคู่สงครามจับตามองไทยมากขึ้นหรือไม่ทั้งนี้กระแสข่าวที่ออกมายังเป็นกระแสข่าวลือครับเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของชาวบัดป่าตองว่าจะมีการจั

0: กิจกรรมดังกล่าวจริงหรือไม่ครับ
1: เดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ค่ะเดือนนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายที่คนไทยได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus โค้งสุดท้ายยอดทะลุ 138,000 ล้านกระจายรายได้สู่ร้านค้ามากกว่า1ล้านค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการก็คือเดือนนี้ค่ะก็มาใช้จ่ายกันนะคะในชีวิตประจำวันกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งข้อมูลณวันที่4กันยายนนะคะเวลา 23:00 น.ยอดใช้จ่ายตอนนี้สะสม 138,000 กว่าล้านแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,500 ล้านโดยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,600 กว่าล้านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 58,874 ล้านแบ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ 56,600 ล้านแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,255 ล้านขณะที่จำนวนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลร่วมโครงการก็มากกว่า 1,190,000 รายก็ช่วยเพิ่มช่องทางการขายสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ก็ขอย้ำเลยค่ะว่าโครงการนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วเดือนนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินคงเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์วางแผนใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนแต่ว่ายังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจกระจายลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
0: เลขาธิการ BDE นะครับแจงโครงการ THAI Passportมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.47 ล้านคนครับป้อนคำสั่งใช้งานกว่า4ล้านครั้งพร้อมชี้แจงเกณฑ์การจ่ายเงินผู้รับจ้างแบบ Pay per Active User คิดตามการใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์อัตรา 24.69 บาทต่อคนต่อเดือนครับจี้ผู้รับจ้างเร่งทำแดชบอร์ดติดตามผลมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างทักษะ AI ให้กับคนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE เปิดเผยบอกว่าโครงการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่าโครงการ THAI Passport ถึงวันที่3กันยายน69มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1.47 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า4ล้านนะครับโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียน1แล้วจำนวน 722,030User ได้รับใบประกาศนียบัตรคือเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 User ครับสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณจะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสัญญาจ่ายเงินผันแปรตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยสัญญาใหม่กำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา24.6951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม Generative AI โดยเข้าเรียนในระบบแล้วก็มีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการก็คือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นผ่านกับทดลองใช้งานจริงควบคู่การเรียนรู้ครับสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการเมื่อ18สิงหาคม69ก่อนเปิดการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อสร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างซึ่งการจัดทำหนังสือในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จะทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนนะครับหรือบุคลากรภาครัฐได้เข้าใจครับทางนี้ BDE ได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการเร่งจัดทำแดชบอร์ดความเคลื่อนไหวของจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้ใช้งานที่ผ่านการเข้าอบรมตั้งแต่วันที่31สิงหาคม69ซึ่ง BDE จะติดตามทวงถามต่อไปครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตใน

0: ระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปค่ะอำนวยความสะดวกเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปทำให้ถูกต้องนะคะภายใน30กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องที่รัฐบาลยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะถูกต้องไปทำให้ถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการทางนี้เพื่อเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลากรมการขนส่งทางบกเปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันโบลต์ในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังโบลต์เปิดปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดก็ปรากฏค่ะมีผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ตรวจสอบพบนะคะว่ายังไม่มีใบอนุญาตทางกรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้นะคะในการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่เลยสำหรับผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้นะคะถ้าหากผ่านการอบรมทางออนไลน์แล้วทาง www.dlt.elearning.com ก็ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอหรือเป็นการ walk in นะคะที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีพร้อมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผลตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยค่ะก็จะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งนี้รัฐบาลโดยกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
3: สุขสำรวยครับนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศครับนางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนบิ๊กวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและก็การแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เห็นชอบแนวทางดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยดำเนินการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนและประชาชนทั่วประเทศครับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งให้นายอำเภอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งแล้วก็สั่งการบุคลากรในฝ่ายปกครองอาทินายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและก็การประชุมหมู่บ้านรวมทั้งสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศครับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนในระดับฐานราก ซึ่งต้องขอขอบคุณทางกรมการปกครองครับที่สนับสนุนภารกิจของกองทุนหมู่บ้านผ่านฝ่ายปกครองในระดับท้องที่เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นแล้วก็ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้สทบได้จัดเตรียมข้อมูลแล้วก็เจ้าหน้าที่สำหรับการร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วณศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

0: จำจังหวัดหรือสทบสาขาเขตในพื้นที่ทั่วประเทศครับ
1: ฝนถล่มน้ำป่าทะลักที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะมีน้ำท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวกู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำขนย้ายของหนีกลางดึกปริมาณฝนที่ตกสะสมพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงค่ำวันที่4กันยายนฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมวลน้ำป่าในพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับสูงขึ้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลซึ่งพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยล้นตลิ่งเข้าบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7ตำบลบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผักค่ะมีมวลน้ำจากลำน้ำห้วยทรายไหลล้นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรทั้งนี้หลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยพร้าววังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนำอาสาสมัครพร้อมยานพาหนะเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผักชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝ่ายปกครองฝากกระแสน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายและสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ฝนเริ่มซามวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำห้วยสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่7นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้หลายประเด็นเลยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้นั่นก็คือเรื่องของการปฏิเสธว่าพรรคภูมิใจไทยดึงเกมรายงานประจำปีกกต.ย้ำรัฐบาลไม่เอี่ยวปมหัวสว.เชื่อฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบปกติเผยติดภารกิจไปนอร์เวย์ครับช่วงประชุมสภาชี้ส.ส.กรรมาธิการพร้อมแจงงบปี7สูงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ว่าส.ส.หลายคนเป็นกรรมาธิการอยู่แล้วก็พร้อมชี้แจงเพราะร่างพรบ.งบประมาณเป็นเรื่องระหว่างกรรมาธิการกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคราชการก็ให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งต้องชี้แจงให้กระจ่างใครสงวนยติไว้ก็เอามาพูดในที่ประชุมครับเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินกล่าวว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรืออภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อครับและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นายอนุทินบอกว่าไม่มีพรรคภูมิใจไทยทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำได้ที่อย่างเต็มที่เหมือนกัน

0: เมื่อถามว่ามีความพยายามโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยมีหน่วยงานไหนมาสอบถามหรือว่าไม่นะครับนายอนุทินก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเพราะรัฐบาลนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายน2569ส่วนรัฐบาลอนุทิน1ก็ปฏิบัติหน้าที่วันที่1ตุลาคม68แต่มีการเลือกสวเมื่อปี67ดังนั้นรัฐบาลของตนทั้ง2ชุดมาหลังการเลือกสวประมาณ1ปี3เดือนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องครับเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองมีอะไรก็รับฟังเราก็ชี้แจงจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ครับฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จแค่นั้นเองนะครับส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภามาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินบอกว่าตนก็เข้าสภาอยู่เนืองๆมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยแต่วันที่7ถึง9กันยายนนี้ตนติดภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์เรื่องหน้าที่นิติบัญญัติถ้าตนไม่ติดภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินก็ไปสภาตลอดเวลาอยู่แล้วครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะยังอยู่ที่เรื่องนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกระแสข่าวตัวการใหญ่เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นคือบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลนี้นะคะโดยนายกย้อนถามกลับทันทีระหว่างสื่อยังตั้งคำถามไม่จบว่ามีข่าวนะคะต้องบอกว่าต้องมีหลักฐานต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะว่าถ้าบอกว่ามันมีข่าวมีกระแสคนโน้นคนนี้ว่าทีคนนั้นว่าทีก็ตอบอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะตอบอะไรเพราะผมไม่ใช่ข่าวนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ได้ยื่นหลักฐานลักษณะที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นายอนุทินตอบว่าถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาก็เยอะนะคะยื่นมาเยอะก็ดีและขอประชาชนขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะไปตรวจสอบนะแล้วก็ทางนั้นก็ไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้ทางฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้นะคะปปช.ก็ทำเรื่องอยู่แล้วใครที่เห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการทุจริตไม่ว่าจะเป็นระดับไหนขอให้เอาหลักฐานไปยื่นปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จปปช.จะมีวิธีพิสูจน์ได้และนี่คือวิธีการที่ทำให้ความจริงปรากฏในส่วนของรัฐบาลดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างคนก็ต่างทำงานส่วนเมื่อถามว่าถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนายอนุทินย้อนถามกลับว่าน่ะหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนที่นายกจะกล่าวต่ออีกนะคะว่าหลักฐานก็ต้องเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดแต่ถ้าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งไปจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยศูนย์รับเรื่องร้องราวศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าดีที่สุดตอนนี้นายกบอกว่าเนื่องจากปปช.รับเรื่องอยู่แล้วในการตรวจสอบการดำเนินคดีกรณีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็เอาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือไม่ควรเชื่ออันนี้แหละเอาไปส่งมอบให้ปปช.เลยนะคะก็จะเป็นหลักฐานที่จะเอาไปดำเนินการต่อได้ถ้าหลักฐานเชื่อได้ก็จะเป็นส่วนที่นำมาดำเนินคดีได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเผยเลื่อนงานเลี้ยงพรรคร่วมครับเหตุติดภารกิจต่างประเทศยันไม่เกี่ยวสถานการณ์การเมืองเมินสิริกัญญาเน็บรัฐบาลเรตติ้งตกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับยืนยันว่าได้เลื่อนกำหนดการนัดรับประทานอาหารค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลไปโดยไม่มีกำหนดครับเนื่องจากตนเองมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอีกทั้งในช่วงนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้อนนักพรรคร่วมรัฐบาลหาหรือครับเพียงแค่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ยังไม่ได้มีการนัดพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ครับออกอากาศเป็นวันแรกว่ารัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้ว

0: วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องต่างๆไปถึงประชาชนครับส่วนกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ารายการดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลความนิยมตกลงนายกรัฐมนตรียิ้มรับแล้วก็ส่ายหัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวถามคำถามต่อไปทันทีครับ
1: ค่ะมาดูเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการเป็นการประเดิมรายการแรกกับคุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งคนที่มาประเดิมรายการคนแรกไม่ใช่นายกนะคะแต่ว่าเป็นนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบราชการเรื่องนี้นายประกรณ์บอกว่าอยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าจะใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือภาพจำของความล้มเหลวแต่มีนโยบายมีแนวทางแต่ไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้ค่ะจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากมีการปรับลดงบประมาณลงนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นก็จะดีกว่าหรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำนะคะในเรื่องของการปรับลดขนาดนะคะหน่วยงานหรือองค์กรราชการและปีนี้ก็เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นถ้าหากเราไม่พัฒนาระบบราชการตรงนี้แหละก็จะทำให้มีงบไม่มากพอที่จะไปพัฒนาประเทศด้านอื่นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในรายการนะคะที่นายประกรณ์พูดถึงสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินก็จะมีทุกวันเสาร์นะคะ 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะทางช่อง 9 Mcot HD ก็ถ่ายทอดด้วยนะคะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกระบวนการทางการทูตที่ผลักดันการเจรจาสันติภาพมุ่งยุติสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกระลอกเมื่อสหรัฐส่งคณะผู้แทนเจรจาไปเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสัปดาห์นี้ตามเวลาท้องถิ่นครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ว่าสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐแล้วก็จาเรดคุชเนอร์บุตรเขยของเขาครับกำลังเดินทางไปผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนและว่าสหรัฐมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งยุติสงครามที่ดำเนินมาจนเข้าสู่ปีที่5แล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ระบุด้วยว่าวิชคอฟและคุชเนอร์จะเดินทางไปยังยูเครนหรือว่ารัสเซียหรือทั้งสองประเทศขณะที่วลาดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวในเวลาต่อมาว่าคณะทูตพิเศษของสหรัฐจะบินไปยังยูเครนในวันอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียแล้วและบอกได้ว่ายูเครนจะรับประกันความปลอดภัยของน่านฟ้าของรัสเซียระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของนายวิชคอฟและนายคุชเนอร์พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้รัสเซียหยุดการโจมตีทางอากาศต่อยูเครนในช่วงที่คณะผู้แทนสหรัฐมาเยือนด้วยเช่นกันเพื่อรับประกันความปลอดภัยของทั้ง2คนครับ
1: ค่ะที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติท่วมท้นสนับสนุนญัตติที่เสนอโดยกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาเพื่อให้ใช้แบบแผนที่โลกนะคะแบบ Equal Earth ที่สะท้อนสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนแบบ Mercator ที่ใช้มานานแล้วทำให้สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่แถวขั้วโลกใหญ่เกินจริงส่วนแอฟริกาก็ดูเล็กเกินความจริงนะคะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ลงมติด้วยคะแนนเสียง164-1โดยสหรัฐคัดค้านประเทศเดียวค่ะและมีการงดออกเสียง6ประเทศเพื่อรองรับยติผลักดันโดยกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อส่งเสริมให้หันมาใช้แผนที่แบบ Equal Earth หรือระบบการฉายแผนที่โลกแบบแสดงสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนระบบ Mercator หรือระบบฉายภาพแผนที่โลกทรงกระบอกซึ่งเป็นระบบเก่าที่สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่ใกล้ขั้วโลกอย่างกรีนแลนด์ดูใหญ่เกินจริงกลุ่มผู้สนับสนุนเผยว่าแผนที่ที่จัดทำแบบ Mercator เดิมทำให้ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆดูเล็กกว่าความเป็นจริงขณะที่ชาติตะวันตกและรัสเซียมีความเห็นต่างในเรื่องนี้โดยสหรัฐมองว่ามตินี้เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาสำคัญด้านสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแต่รัสเซียอังกฤษสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อก้าวข้ามร่องรอยยุคอาณานิคมอย่างไรก็ตามมติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและยังคงสามารถใช้แผนที่เดิมในการเดินเรือได้ตามปกติซึ่งโรเบร์ดูเซ่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศโตโกที่เป็นแกนนำผลักดันนะคะก็แถลงยกย่องที่ประชุมใหญ่ UNGA

0: SDA ว่ามีมติเห็นชอบที่เป็นข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อใช้แบบแผนนะคะแบบแผนที่ Equal Earth และจะช่วยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจของแอฟริกาค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมดรุงจันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: สิบสองนาฬิกาอีกสามสิบสองนาทีนะครับกลับมารู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้วันเสาร์ที่5นะครับเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับคุณสุพงศ์อุณรัตน์และผมณรงค์สุทธิรักษ์ทำหน้าที่ในรายการพี่วิกกิ้งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
5: โอ้โหนี่ไม่ได้เข้าสมทบกี่ปีเลยแต่ก็โชคดีนะครับวันนี้นะเข้ามาก็พอดีนะอุปกรณ์นะครับก็คือไม่ใช่อุปกรณ์ที่โปรแกรม Zoom มีปัญหา
6: คร
5: ับ ไอ้แปลกนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นะครับที่สถานีโทรทัศน์นั้นที่ Zoom นะที่จัดรายการอยู่ปกติจัดรายการอยู่ทุกวันเนี่ย Zoom ก็มีปัญหาสัปดาห์นี้นะครับสมทบมีปัญหานะครับว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็นะที่เราคุยมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่มั้ยนะครับที่คุยเรื่อง AI
6: ครับ
5: ใช่ไหมเรื่อง AI นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้เพราะว่ามันมีนักข่าวนะครับในนะมีนักข่าวท่านหนึ่งที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ติดตามโดยตลอดนะอดีตคนข่าวนะทุกวันนี้ยังเป็นคนข่าวอยู่นะคือคุณรวีตะวันทลุงนะครับก็ท่านก็นะท่านก็ไปดูโน่นดูนี่ดูนั่นมาไปเสร็จแล้วนะครับก็เลยมาตั้งคำถามว่าเออเอาจริงแล้ว AI มาเนี่ยคนข่าวต้องไปไหมนะครับแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปใช้ AI Pass ผมเข้าไปใช้มาแล้วถามความรู้สึกหน่อยไหมพี่วิกกิ้งว่าเป็นไง
6: ครับคือผมเรียนพี่รงตรงๆผมยังไม่ค่อยได้ไปใช้แต่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: นะครับคือตัวเองเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ไอทีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะเรียนรู้มันนะครับเพราะว่าสบายนี้หนีไม่พ้นจริงๆครับพี่รงครับ
1: ใช่แต่ว่าใครที่เข้าไปใช้แล้วจะมีความรู้สึกอย่างผมหรือเปล่าไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าไอ้ AI ตัวที่ผมเสียตังค์ก็ใช้ฟรีส่วนตัวนะ
0: ครับดีกว่า
1: เยอะมากดีเยอะมากคือลองเข้าไปใช้ดูแล้วแหละนะครับแล้วก็ตรงๆอ่ะคือสัปดาห์ที่แล้วแทบจะไม่ได้เข้าไปแตะเลยเพราะเสียเวลาแล้วเราใช้ที่เราเคยใช้อยู่ดีกว่าที่เราเสียตังค์อยู่อะไรมาเน
0: ี่
1: ยจะเร็วเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตัวที่เราใช้มาเนี่ยนะครับเราก็คือมันรู้จักเราแล้วอ่ะว่าเราต้องการอะไรยังไงเราคือใครสไตล์เราเป็นแบบไหนแล้วมาพอเข้าไปถึงปั๊บปั๊บ
0: โปรแกรมมันอ่านให้เรียบร้อยเลย
1: แล้วมันก็จะจำมันก็จะเมมโมรีสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้สิ่งที่เราเคยทำงานกันไว้อะไรประมาณนี้แล้วมันจะเร็วมากอย่างการสร้างภาพกราฟิกเนี่ยรู้ทันทีเลยบอกว่าต้องจะสร้างภาพกราฟิกมันปั๊บออกมาไม่ต้องจะสร้างภาพกราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์ขนาด6:9นะครับ16:9นะครับสีสันสวยงามไอ้นี่อยู่ไม่ต้องโอ้อันนี้มันก็เป็นประเด็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วใครที่ใช้ AI นะครับ AI Pass นะครับที่เข้าไปของที่รัฐบาลที่กระทรวงดีอีหามาให้นะครับก็ช่วงแรกๆอาจจะต้องปวดหัวหน่อยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือมี AI บางตัวขี้เกียจด้วยนะเราถามเรื่องนี้มันอะไรไงแบบไหนมันขึ้นเขาบอกว่าคุณสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลนี้ได้ที่เว็บไซต์นี้เป็นไซต์รถจะถามคุณนึกออกไหมอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวในช่วงแรกนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าเราก็จะคุยกับคุณรวีตะวันทรงนะครับในฐานะที่นะตอนนี้ก็เป็นกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับแล้วก็ยังรั้งตำแหน่งที่ปรึกษานะรั้งตำแหน่งที่ปรึกษานะครับของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะครับด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะตอนนี้คุณรวีนะครับเข้ามาแล้วก็ไปคุยกันเลยก็แล้วกันนะครับคุณรวีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ๆทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: อ่ะก็เอาเบื้องต้นก่อนเลยกำลังเกิดอะไรยังไงกันขึ้นครับเห็นมีตารางออกมาเยอะแยะมากมายทำให้เกิดเป็นประเด็นที่หยิบมาคุยในวันนี้ครับคุณรวีครับพูดถึงตารางนิดหนึ่งว่าตารางที่คุณรวีทำที่คุณรวีทำที่เกี่ยวข้องกับ AI คือตารางอะไรยังไงแบบไหนแล้วเบ็ดเสร็จแล้วสิ่งที่คุณรวีกำลังตั้งข้อสังเกตเนี่ยผมก็ขออนุญาตมาสรุปเองว่าเฮ้ย AI มาเนี่ยคนข่าวต้องไปไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยตั้งเป็นประเด็นกันครับเชิญครับ
2: โอเคขอเริ่มต้นด้วยว่าที่มาที่ไปของตารางนี้นะครับคือในช่วงเดือนที่ผ่านมามันก็มีสถานการณ์ที่เราเห็นคนวงการสื่อถูกเลย์ออฟนะครับแล้วก็ให้ออกจากงานบ้างอะไรบ้างเยอะเยอะพอสมควรนะครับแต่ถามว่ามันเป็นมานานไหมมันก็เราคุยกันมามันเป็นมานานแล้วแหละแต่ครั้งนี้มันดูเสียงดังผิดปกตินะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในองค์กรที่ไม่คาดคิดว่าจะถูกเลย์ออฟนะครับก็พอถูกเลย์ออฟปุ๊บก็มีการผมก็เลยดับดูว่าเอ๊ะแล้ว AI อ่ะมันไม่มาดิสรัปต์อย่างเดียวได้ไหมมันมากลายเป็นตัวช่วยเราอ่ะซึ่งในพื้นฐานเนี่ยผมก็มีการทำรีเสิร์ชของเมืองนอกในกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมสื่อถ้าเขาไม่ได้ทำแล้วมันไปไหนคือคำว่านักข่าวเนี่ยมันติดตัวเราทั้งชีวิตเนาะ
1: ใช่
2: มันเป็น DNA เราเนาะมันหนีไม่ออกหรอก
1: ไปไหนไม่รอดอ่ะไปไหนไม่รอดยังไงต้องกลับมาทำข่าว
2: ซึ่งผมติดคำนี้ติดคำว่าเราต้องอยู่ในโลกที่เมื่อก่อนเราก็แค่เปลี่ยนสื่อเนาะเปลี่ยนจะย้ายไปอยู่สำนักอื่นตอนนี้มันย้ายไม่ได้แล้วเพราะสำนักอื่นก็เอาคนออกมันเลยต้องไปทางอื่นก็เลยดูว่าเอ๊ะทักษะของคนข่าวมันมีอะไรบ้างก็เลยทำเป็นตารางว่าทักษะของคนนักข่าวที่สื่อค้นข้อมูลเก่งทักษะของวีไรเตอร์ที่เขียนตรวจคำผิดดีทักษะของช่างภาพที่ถ่ายภาพได้เป็นช็อตสวยทักษะเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเป็นงานอื่นได้เช่นงาน PR งาน
1: โฆษณาอะ
2: ไรอย่างเงี้ยครับ
1: โทษครับนิดนึงก็คือว่าตารางที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยก็คือคุณรวีเนี่ยทำตารางนะครับทำชาร์ตมาเห็นว่านักข่าวตกงานนะครับก็คือเปลี่ยนมีเดียเวิร์กเกอร์นะครับเป็นอินฟอร์เมชันเวิร์กเกอร์นะครับอันนี้ก็คือแล้วก็ทำออกมาเนี่ยนะครับว่านักข่าวนะครับคนสื่อเดิมทักษะเดิมนะครับคืออะไรตลาดใหม่จะเป็นแบบไหนทีนี้ไม่ใช่แค่นักข่าวนะครับอย่างเดียวเนี่ยครับก็จะไปถึงเรื่องของโปรดักชันนะครับของครีเอทีฟอะไรต่อมีอะไรพวก

0: เขาเรียกอะไรฝ่ายกราฟิกนะครับฝ่าย
1: ใช
0: อะไร
1: ่
0: ต่อมี
1: ใช
0: เรื่
1: ่
0: องพวกนี้ด้วยถูกไหมครับอ่ะโอ
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ค
1: ่ครับ
0: เชิญต่อครับทีนี้เห็นตารางพวกนี้แล้วเนี่ยก็คุณระวีกําลังอธิบายนะครับว่าอะไรยังไงแบบไหนที่มาที่ไปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยองค์กรสื่อก็ปลดคนกัน

0: เนี่ยไปสัปดาห์ต่อมาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงบอกไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแต่ว่าไม่ได้จ้างเป็นบทราชการแต่ว่าจะจ้างเป็นชั่วคราวเลยประมาณนี้ไปนะครับทีนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าสิใช่ไหมที่จำปกรณ์ไปออกรายการทีวี
1: บ
0: อกว่าจะต้องระยะจะต้องอะไรนะเออร์ลี่รีไทร์กันแบบไหนไปไม่ได้ยังไงไปไม่ได้เพราะอะไรติดหนี้สหกรณ์ตรงนี้ไว้เราค่อยว่ากันแล้วกันนะครับว่าติดหนี้สหกรณ์แล้วก็จะยอมให้ลาออกไหมนี่กลับมาเรื่องของคุณระวีคุณระวีเชิญต่อครับเชิญครับ
2: นั่นแหละประเด็นคือคล้ายๆกับเรื่องราชการเลยครับพอราชการก็เหมือนกันก็คือเอาง่ายๆคือในอดีตเราติดกับดักที่ว่าถ้าเราทำงานอะไรมาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วเราต้องออกทันหันหรือด้วยอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไปทำอะไรกินหลักการง่าย
0: ๆ
2: ทีนี้เราก็เลยถอดทักษะออกมาสิว่าทักษะเราเนี่ยมีอะไรบ้างผมก็เลยถอดทักษะมาว่าตั้งแต่นักข่าวไปยันกราฟิกยันตัดต่อยันบอนดาริการเนี่ยมันเป็นทักษะที่ไปทำงานอื่นที่ไม่ใช่สื่อก็ได
0: ้
2: ซึ่งมันมีงานอื่นที่เพื่อนๆพี่น้องในวงการผมเนี่ยตลอด10-25ปีที่ผ่านมานี่เขาก็เปลี่ยนโหมดจากนักข่าวหรือตัดต่อไปทำงานอื่นแล้วรายได้เยอะกว่าเดิมด้วยนะชีวิตดีขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่จำเป็นนะว่าตกงานสื่อแล้วต้องไปปลูกพืชขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไม่จำเป็นคุณสามารถไปทำงานอื่นได้อีกเยอะเราก็พยายามบอกว่าให้เห็นว่าคือตารางนี้ผู้ฟังในวิทยุอาจจะไม่เห็นนะครับแต่วิทยุในเพจของสภาการอีกทีนึงมันเป็นตารางที่บอกว่าเช่นนักข่าวคุณสามารถไปเป็นรีไรเตอร์ให้กับองค์กรเอกชนได้เพราะเขาต้องยื่นข่าวประชาสัมพันธ
0: ์
2: คุณเป็นรีเสิร์ชข้อมูลคุณสัมภาษณ์คนได้เดี๋ยวนี้องค์กรส่วนใหญ่ก็ต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารสัมภาษณ์คนในองค์กรตัดต่อก็ไม่จะต่อแต่เดี๋ยวนี้องค์กรก็ทำงานตัดต่อเองมันย้ายองค์กรได้มันไม่จำเป็นต้องว่าฉันเป็นนักข่าวแล้วฉันต้องออกไปขายก๋วยเตี๋ยวหรือทำไร่อย่างเดียวมันมีโอกาสอื่นผมก็เลยพยายามชี้เห็นว่าโอกาสยังมีเยอะแล้วไม่ใช่ไม่มีตลาดมีครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นทักษะข่าวเป็นทักษะที่มีความลึกของการทำงานมากเป็นพิเศษผมใช้คำนี้แล้วกันผมเชื่อว่าทุกคนมีความลึกเป็นพิเศษและอย่างนึงอย่างสมมติคุณนรงค์หรือพี่ๆหลายๆคนเนี่ยนะครับบก.หลายๆคนเนี่ยคอนเนคชันเยอะมากคอนเนคชันเหล่านี้ที่เราเคยสัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ใหญ่อะไรมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนอื่นเข้าถึงไม่ได้นะPR ทั่วไปเข้าถึงไม่ได้เอเจนซี่เข้าถึงไม่ได้หรือใครก็เข้าถึงไม่ได้ไอ้ทักษะเหล่านี้ครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ติดตัวแล้วเราพัฒนาได้ครับประมาณนี้ครับ
1: เอ๊พี่ระวีฮะคือคนก็ต้องพึ่ง AI เยอะแต่ถ้าเรียนถามตรงๆถ้าข้อจำกัดของ AI ในสนามข่าวเนี่ยมันมีจุดอ่อนอะไรบ้างหรือไม่ครับเมื่อเทียบกับคนจริงแล้ว AI สู้ไม่ได้ครับพี่ระวีครับ
2: relationship สิ่งที่ AI ไม่มีเลยคือ relationship คือความสัมพันธ์ระดับมนุษย
0: ์
2: ต่อให้ AI มีหน้าที่จริงๆครับในงานสื่อเนี่ย AI มีบทบาทเยอะในการจัดการข้อมูลและหาข้อมูลแต่สุดท้ายเนี่ยสมมติเราทำสัมภาษณ์สักครั้งนึงเนี่ยแล้วเราบอกว่าถามไอ้ว่าสัมภาษณ์ใครดีเนี่ยสมมติไอ้บอกมาให้5คนเนี่ย relationship ของคนที่ตัดสินคุณนักข่าวที่จะถามเนี่ยก็ต้องมองหาว่าคนเนี้ยจริงๆ AI มันรู้ความลึกหนาบานของเขาแค่ไหนรู้ bias ของเขามั้ยรู้ความรู้ข้อมูลความสัมพันธ์เราคุยกับเขาได้นัดก็ได้เขาได้มั้ย AI ทำไม่ได้เรื่องพวกนี
0: ้
2: ต้องมนุษย์เท่านั้นดังนั้น relationship จึงเป็นสิ่งที่ AI ไม่มีทางทำได้ความเป็นมนุษย์ AI ไม่มีทางทำได้ความใส่ใจความถามตอบอย่างมีศิลปะ AI ทำไม่ได้เนี่ยครับสิ่งแบบนี้สำคัญมาก
0: มันก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าตอนนี้คุณรวีนะครับออกมาคือเอาตรงๆก็คือให้กำลังใจกับคนสื่อที่ถูกปลดอะนะที่ถูกปลดแล้วใครจะคิดนะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหองค์กรที่ฉันอยู่นี่สุดๆแล้วนะครับยังไงก็ไม่ปลดนะแหมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับฉันก็ฝากผีฝากใครได้นะครับฉันและภรรยาฉันและสามีฉันก็นี่แหละฝังตัวในองค์กรเดียวกันนี่แหละนะครับสุดท้ายไปทั้งคู่เลยมาเนี่ยถูกไหมคุณระวีครับ
2: ใช่คือวันนี้ครับอุตสาหกรรมสื่อมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะมันต้องระแวดระวังตัวตลอดเวลาไม่รู้ว่าโดนปลดไปไหนหรือไม่รู้ว่าเราโดนย้ายตำแหน่งไปไหนสมมติไม่โดนปลดย้ายหน่วยงานเพราะว่าหน่วยงานนี้จะถูกยุบต้องไปทำอย่างอื่นเราก็ต้องเอาทักษะเหล่านั้นไปพัฒนาคือไม่ใช่อัพสกิลนะครับคือพัฒนาตัวเองเฉยๆอัพสกิลเนี่ยมันคือความเพิ่มแต่ผมว่าการพัฒนาตัวเองคือเอาทักษะเดิมเนี่ยไปใช้กับงานใหม่ให้ได้เพราะว่าแค่นี้เราก็สามารถที่จะเรียกเลี้ยงดูครอบครัวได้เหมือนเดิ
0: ม
2: ไม่ต้องลำบากสมมติเราทุกแน่นอนทุกคนมี

0: ครอบครัวที่เราอาจจะเป็นเสาหลักผมอยากให้กำลังใจว่าเฮ้ยเสาหลักเราอ่ะการตกงานหรือการโดนเลย์ออฟจากสื่อไม่ได้บอกว่าออกจากสื่อเราทำอะไรไม่ได้นะคุณยังทำอะไรได้เยอะอะไรนะครับ
1: ครับพี่ลวีครับนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยคนที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสื่อหรือวารสารศาสตร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงที่สุดมากกว่าอาชีพอื่นเลยหรือเปล่าครับพี่ลวีครับ
0: ไม่มากที่สุดครับไม่มากที่สุดแต่ว่าผมเชื่อว่าอาชีพอื่นมากกว่าอาชีพเราอาชีพสื่อเนี่ยมันมีสิ่งที่อาชีพอื่นไม่มีเช่น critical thinking การคิดเชิงระบบการค้นหาข้อมูลที่มีทักษะพิเศษการสื่อสารที่มันต้องใช้จริยธรรมจรรยาบรรณและความเป็นมนุษย์ที่เราถูกสอนมาในนิเทศศาสตร์เรื่องเอติกพื้นฐานเอติกเนี้ย AI ไม่
2: ม
0: ี AI ไม่มีแน่ๆปัจจุบัน AI เพิ่งปล่อยหลับสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งปล่อยตัวล่าสุดมาซึ่งน่ากลัวมากเป็นเหมือนจาวิสในหนังไอรอนแมนเลยนะครับ สั่งมันได้จริงแต่เราต้องมีทักษะในการสั่ง
2: ใช่
0: ซึ่งไอ้ทักษะในการสั่งเนี้ยมันสอดกันไม่ได
1: ้
0: มันเป็นรายบุคคลเหมือนเรามี AI มันเหมือนมีดอะครับ ถ้าเรามีทักษะที่ดีเราก็ใช้มีดหั่นผักตามประโยชน์ แต่ทักษะเราไม่ดีเราก็เอามีดไปแทงไปทำร้ายคนอื่นมันก็ไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ผมว่าทักษะที่เป็นเอติกของนิเทศศาสตร์ยังสำคัญมากๆผมบอกอาจารย์หลายมหาวิทยาลัยเลยว่าอย่ายุบนะนิเทศศาสตร์ติดเพราะที่อื่นเขาไม่สอนเอติกนิเทศคนเดียวที่สอนเอติกและคนสอนเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเรื่องนี้สำคัญ
2: นะครับก็นะครับจริงๆแล้วเอาล่ะก็คล้ายๆกับว่าเอานำสิ่งที่นำความรู้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ไปแอพพลายและใช้กับนะความรู้ที่เราได้จากการที่เราทำสื่อนะครับไปแอพพลายใช้กับอาชีพอื่นอะไรประมาณนั้นทีนี้นะครับถ้าเราพูดถึงนะครับเรามองความจริงที่เกิดขึ้นในกองบก.หรือในกองบรรณาธิการยุคปัจจุบันนะครับ AI เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับทำได้หลายอย่างเลยทีเดียวแต่ว่าในส่วนที่ยังทำนะยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้นะครับนะก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกเรื่องของการนัดสัมภาษณ์แหล่งข่าวอะไรต่อมิอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ไอ้การเข้ามาของ AI เนี่ยมันเข้าไปแย่งงานทดแทนตำแหน่งไหนในกองบก.ไปแล้วได้นะไปได้แล้วบ้างอย่างจริงจังนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือคนข่าวจะตกงานเพราะ AI เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเพียงความตื่นตระหนกที่เกินความเป็นจริงไปหน่อยคุณระวีครับ
0: ไม่เกินครับแล้วเราประเมินต่ำไปด้วยซ้ำจริงๆแล้วมันถ้าเอาใช้จริงๆปัจจุบันนะครับ AI ที่อย่างตอนนี้ผมมี AI ตัวหนึ่งชื่อ AI Newsroom ผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยทำตั้งแต่หาข้อมูล research กดผมเดียวนะครับผมตั้งไว้ว่าพรุ่งนี้ช่วยทำประเด็นนี้ให้หน่อยเพราะว่าจะมีประชุมครม.ช่วยหาเสร็จปุ๊บตั้งไอเดียว่าจะมีไอเดียเป็นสกู๊ปข่าวได้กี่ชิ้นเสร็จแล้วปุ่มต่อไปก็คือสร้างรูปเขียนข่าวปุ่มต่อไปเอาเขียนข่าวมาเขียนสกู๊ปแล้วปุ่มต่อไปสร้างวิดีโ
2: อ
0: แล้วก็กดโพสต์ทั้งหมดผมยังไม่ตื่นเลยนะ AI ทำเสร็จแล
2: ้
0: ววันหนึ่งผมทำได้ประมาณ50ชิ้นหนึ่งคน50ชิ้นถามว่าระบบนี้มันมีแล้วไหมมันมีแล้วครับแต่ว่ามันมีดังมากไม่ได้เพราะว่าถ้ามันมีแรงขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้พูดง่ายตกงานกันหมดมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะทำยังไงที่เราจะเอาตัวเองเข้าไปแล้วมีคุณค่าที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ไม่เกินปีหน้าครับมันจะต้องเข้ามาแน่ในทุกผลแห่งอย่าง BBC เนี่ยปลดคนออกมหาศาลเลย
2: ใช่
0: เพราะเขาใช้ระบบพวกนี้ทำหมดแล้วเขาเรียกว่า AI agent ตื่นมาบก.สั่ง agent ทำไม่ได้สั่งนักข่าวทำแล้วมันก็จะเหลือแต่นักข่าวภาคสนามกับระดับบก.คนรีไรเตอร์ก็จะหายไปตัดต่อก็ยังอยู่แต่ว่าจะต่อจะเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ผู้ตัดเองละอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นถามว่าจะหายไปเยอะไหมหายเยอะแน่ๆและจะหายอีกเยอะเพราะโดยเฉพาะตอนนี้กสช.ยังไม่มีดิเรกชันให้เราว่าจะไปไหนทีวีก็ยังไม่รู้อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: กสช.ก็ขอจัดการชีวิตตัวเองก่อนขอจัดการชีวิตตัวเองก่อน
0: แย่เลยทีนี้ก็ระหว่างที่เขาจัดการชีวิตตัวเองเนี่ยสื่อทุกสื่อเนี่ยก็ต้องจัดการชีวิตตัวเองเหมือนกันเพราะตอนนี้สื่อออนไลน์ก็ไม่ได้รุ่งโรจน์แล้วนะครับสื่อออนไลน์นี่ก็ถูกกดดันมากๆแล้วก็ไม่เหลือพื้นที่ให้แล้วไม่เหลือพื้นที่ให้ด้วยอัลกอริทึมของมันเองไม่ใช่คุณออกมาว่าเป็นบก.มานานออกมาเปิดเพจเฟซบุ๊กแล้วคุณจะดังไม่มีทางครับ

0: credibility หรือความน่าเชื่อถือเราที่สะสมมามันถูกอัลกอริทึมบดบังหมดเกตคีปเปอร์มันถูกย้ายจากเราไปอยู่ที่อัลกอริทึมหมด
1: อ
0: ันนี้คืออันนี้คือปัญหาโลกแตกที่มันจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เราสำคัญคือเราต้องคิดให้ดีว่าทักษะเราต้องหาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตัวเองให้ได้เราทักษะนั้นไปทำเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ข่าว
2: ครับ
3: ขออนุญาต
2: ครับ
3: ขออนุญาตเปรียบเทียบบรรณาธิการ AI กับบรรณาธิการที่เป็นมนุษย์หน่อยครับพี่รวีครับในการคัดกรองประเด็นข่าวประจำวันเนี่ยหากเราปล่อยให้ AI หรืออัลกอริทึมเลือกข่าวตามยอด engagement สื่อมวลชนจะเสียคุณค่าทางการนำเสนอและความหลากหลายของข่าวสารไปบ้างหรือเปล่าครับ
0: เสียแน่นอนครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยมันไม่ได้มันไอ้คำว่าเลือกตามยอด engagement เล่ามาทำข่าวเนี่ยผมว่าคนส่วนมากใช้แต่ AI ที่มีอยู่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหตุก่อนจะเกิดได้นะครับมันจะดูเหตุก่อนที่จะเป็นเอ็นเกจสูงได้เช่นมันดูเหตุว่าสมมติปีการสู้รบที่ชายแดนมันดูเหตุจากเสียงดังตูมเดียวเนี่ยยังไม่มีคนเอ็นเกจเลยเนี่ยมันจะเขียนข่าวรอได้ละหรือเราตั้งธงว่าสมมติบก.ตั้งธงว่าประชุมครม.พรุ่งนี้มีเรื่องเข้า4เรื่องแทนที่จะให้นักข่าวไปรอสัมภาษณ
1: ์
0: ให้ AI คิดได้เลยว่าประมวลผลจากข้อมูลพื้นฐานที่
1: ม
0: ีโดยทำรีเสิร์ชว่า4เรื่องนี้ในครม.เนี่ยน่าจะออกมากี่รูปแบบแล้วพอถึงเวลาก็ให้นักข่าวสัมภาษณ์แล้วก็เขียนได้เลยภายใน30นาที20นาทีเสร็จดังนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยครับจริงๆแล้ว AI ที่เราใช้มันยังขิวแบบมันยังภูเขาน้ำแข็งมากๆแต่ AI ลึกๆจริงๆมันทำได้ไกลกว่านั้นแล้วนี่คือเหตุผลที่ BBC CNN NHK เริ่มแบบปรับวิธีการใช้งานปรับวิธีใหม่หมดปรับวิธีการทำงานใหม่หมดดังนั้นจะไม่ใช่แค่ความน่าเชื่อถือมันอินเกจเมนต์ละมันจะเป็นบางที่ละที่จะทำอินเกจเมนต์ที่หรือจะทำเรื่องการนำเสนออนาคต
2: ทีนี้ถ้ามีประเด็นนะครับเกิดขึ้นก็คือความท้าทายนะครับในการใช้ AI ในการทำข่าวเนี่ยก็คือข่าวมั่วข้อมูลมโนอันนี้สมมุตินะฮะว่าคนที่แบบมันก็เฮ้ย AI มันทำได้หมดแล้วแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงแก่นของมันนะครับก็ใช้ AI ทำแบบผิวๆแล้วปรากฏว่ามันมีประเด็นเรื่องข่าวมั่วเรื่องมโนข้อมูลขึ้นมาไอ้การตรวจสอบความถูกต้องพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นภาระที่หนักขึ้นกับสังคมไทยแต่ครับภายใต้ความสะดวกสบายเมื่อมี AI เข้ามาเนี่ยตรงนี้คุณระวีมองยังไง
0: ผมมองว่าจริงๆมันเป็นด้วย AI เนี่ยก่อนที่มันจะเผยแพร่หรือข้อมูลอะไรออกมาในฐานะสื่อมวลชนมันยังไงก็ต้องมี human in the loop คือคนตัดสินใจสุดท้ายที่เป็นมนุษย์ก่อนที่จะเผยแพร
1: ่
0: ดังนั้นความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ใช่ AI ผิดมันเป็นความรับผิดชอบที่มนุษย์คนนั้นน่ะกด enter แล้วเผยแพร่ออกมาดังนั้นคนนั้นน่ะมันต้องตรวจงานก่อนเราไม่มีเราเราต้องไม่มีการปล่อยให้ AI ทำงานด้วยตัวเองยังไงเราก็ต้องใช้มนุษย์ในการคัดกรองขั้นสุดท้ายอย่างน้อยนะใช่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นผลเสียของความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือของบรรณาธิการของสำนักข่าวนั้นๆอันเนี้ยมันเป็นความรับผิดชอบกลับมาเรื่องพื้นฐานเรื่องเดิมต่อให้ไม่มี AI มันก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มเลยหน่อยอยู่ละนะครับดังนั้นเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าว่าเราไม่ได้หวังว่า AI ทำจนสุดแล้วปล่อย AI ทำคนเดียวไม่ใช่ยังไงมันก็ต้องมีคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับ
2: นั่นหมายความว่าที่คุณระวีบอกว่านะครับสามารถสั่งให้ AI ทำข่าวได้แต่50ข่าวก่อนที่คุณระวีจะตื่นนอนด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมานั่งเสียเวลาต้องตรวจสอบข่าวทั้ง50ข่าวก่อนที่จะกด enter เผยแพร่ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับแน่นอนต้องเสียเวลาทำแน่นอนแต่เวลาผมน้อยกว่าที่ต้องมานั่งเขียน50ข่าว
2: ใช่อันนี้ชัดเจน
0: ผมเขียน
2: ชัดเจน
0: ผมเขียน50ข่าวผมใช้เวลา8ชั่วโมงแต่ถ้าผมตั้งตรวจผมใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็คุ้มค่าในเชิงผลิตผลงานออกมาคุ้มค่าในเชิงเวลาที่จะทำงานแล้วผมเอาเวลาอื่นไปทำ investigative ที่ใช้เวลาจริงๆสมมติคนที่เคยต้องมานั่งรีไลท์เอาไปทำ investigative ได้ข่าวแบบตรวจสอบสืบสวนที่มัน AI ทำไม่ได
1: ้
0: ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยซ้ำข่าวรูทีนก็ปล่อยให้ AI มันช่วยไปแล้วตรวจอย่างเดียว
2: ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอย่างข่าวอย่างการรื้อนะครับประเด็นของน้องแตงโมขึ้นมาเนี่ยอันนี้ AI ก็คงจะ investigative พลาดไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ถูกแต่ก็จะมีภาระ กองบก.ก็จะมีภาระ

0: ทุกวันว่าเอาวันนี้คุณต้องทำข่าวสี่ชิ้นวันนี้คุณต้องทำข่าวอะไรบ้างแต่เรากำลังทำอะไรบ้างถ้ามีประเด็นน้องแตงโมขึ้นมาเนี่ยก็ให้ไอ้มันทำข่าวรูทีนไปไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรก็ว่าไปซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามแฟกต์ส่วนเอาแล้วเอาคนมาเสียเวลาทำคดีเรื่องน้องแตงโมให้มันลึกขึ้นผมว่าอันนี้มันก็จะทำได้งานดีขึ้นครับ
1: แต่เชิญพี่กิ่ง
2: ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนักข่าวในสนามที่ต้องไปอยู่จุดต่างๆเนี่ยยังไงก็ตาม AI ก็ตามหน้าที่แทนไม่ได้ใช่ไหมพี่ลุยครับ
0: ตามเขาไม่ได้ยังไงต้องมีเขาครับ นักข่าวภาคสนามยังเพราะมันเป็น primary source เป็น first source นักข่าวยังไงต้องมียังไงก็ต้องมีนักข่าวไม่มีวันตายครับ
1: จะทำไปเล่นไปนะผมนั่งนึกถึงเลยครับว่าเนี่ยตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยคุยกับคุณแม่คนหนึ่งเป็นเด็กรุ่นน้องลูกชายเนี่ยอยู่ม.6แล้วนะครับกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยถามจะไปยังไงเขาก็บอกว่าจะไปวิศวะโรบอติกเพราะว่าฮิวแมนนอยด์เนี่ยมันมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วก็นั่งนึกถึงนะเนี่ยคุยคุณระวีไปก็นั่งนึกถึงฮิวแมนนอยด์ไปใครจะคิดได้อีกหน่อยเนี่ยฮิวแมนนอยด์เนี่ยอาจจะไปยืนถือไมโครโฟนอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลกันเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ที่จีนเนี่ยผลิตมีโรงงานผลิตฮิวแมนนอยด์เนี่ยเป็น10โรงงานหนึ่งโรงงานเนี่ยผลิตได้แสนตัว
1: กำไรเข้าตลาดทรัพย์ด้วยมีบริษัทนึงอ่ะกำไรเข้าตลาดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีการเอาเขาเรียกอะไรเอาสมองของฮิวแมนนอยด์เนี่ยให้มหาวิทยาลัยเย็นวิศวกรรมมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับโยธามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสื่อสารไปเทรน AI แล้วเอามาใส่ในสมองฮิวแมนนอยด์
1: ครับ
0: หนักกว่านั้นอีกโอ้โหยิ่งแบบเอาตายแล้วฮิวแมนนอยด์ไม่แค่สั่งแล้วคิดได้ด้วยยุ่งเลยอะไรเงี้ยก็มันก็ต้องพัฒนาตัวตามโลกครับดังนั้นเราอย่าให้มันมาฆ่างานเราต้องเป็นคนสอนมัน
1: นะก็อีกสัก
0: ตัวให้มันสอนมัน
1: อีกสัก2เจเนเรชันแต่ว่าพวกเราก็คงยังไม่อยู่แล้วนะอีกสัก2เจเนเรชันเนี่ยเผอๆฮิวแมนนอยด์ยังครองโลกนะเหมือน
0: ผมให้เจนเดียวไปเ
1: จนเดียวเหรอ
0: เจนเดียวให้เจนเดียว
1: นะ
0: น่ากลัวตอนนี้จีนซุ่มทำเยอะ
1: ถึงว่านั่นก็คือถึงว่าข้าราชการไทยก็เลยปล่อยให้พวกแบบพวกยิวพวกจีนเทาพวกอะไรต่ออะไรเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากให้สัญชาติเขาไปเซอร์อีกหน่อยก็ฮิวแมนนอยด์มาหมดแล้วอะไรประมาณนั้นหรือเปล่า
0: สงสัยเขามองอนาคตขาด
1: เขามองอนาคตขาดได้ครับคุณระวีวันนี้ก็นะได้สาระพอสมควรสรุปแล้ว
0: ฝากไว้ว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาให้กำลังใจคนทำสื่อจากฝ่ายเป็นคนที่ฟังอยู่ที่เป็นคนทำสื่อว่าเรามีโอกาสสื่อไม่ได้แอร์ไม่ได้ทำให้สื่อตกงาน
1: ครับ
0: แต่เราต้องขี่มันให้ได้ครับอยากฝากให้กำลังใจทุกท่านครับ
1: ชัดเจนเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณระวีขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณระวีตะวันทรงนะครับกรรมการจริยธรรมสภากาสื่อมวลชนชาติและก็ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ครับพี่วิกกี้ครับ
2: ครับคือฟังพี่ระวีแล้วคนที่ทำสื่อก็ยังมีความหวังครับพี่รองครับที่ยังจะสามารถโลดแล่นอยู่ในสนามข่าวได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ตามเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วย
1: ก็ตอนนี้ก็เจนนี้นะเจนพวกเราเนี่ยนะครับเจนนี้ก็สั่ง AI ให้เป็นก่อนนะแล้วก็เจนหน้าก็นะครับค่อยว่ากันไปก็จะยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายณปินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมพิธีการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุขครั้งสำคัญในจังหวัดราชบุรีเพื่อขยายการให้บริการพระภิกษุสงฆ์และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงพร้อมรองรับการให้บริการในอนาคตนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่ได้รับรายงานปมศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ลั่นรัฐบาลดำเนินการไปหมดแล้วนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองไว้พิจารณาเรื่องนี้นายวกรนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานมาแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดำเนินการไปแล้วรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ประเดิมเทปแรกคุยกับคณะรัฐมนตรีอนุทินพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกตอนถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการโดยนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการว่าไม่ชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการแต่เปลี่ยนเป็นพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีเพียงการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาวิจัยแต่มีนโยบายแนวทางแต่ไม่มีการลงมือทำส่วนไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มสูงถึง 73% จากงบประมาณทั้งประเทศมีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้หากสามารถปรับงบในส่วนที่เกี่ยวข้องของงบประจำลดลงจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่สิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลแต่ยังไม่มีการลงมือทำมีการวางโครงสร้างเรื่องการพัฒนาระบบราชการแต่กลับยังไม่ได้รับการพัฒนาและสิ่งที่ขาดหายไปคือการลงมือทำจริงการปฏิรูประบบราชการสู่การเป็นดิจิทัลกอฟเวอร์เมนต์จะต้องเป็นโอเพนกอฟเวอร์เมนต์เป็นรัฐบาลที่โปร่งใสไม่มีทุจริตทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถควบคุมได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องณัฐวุฒิวงเนียมคดีผลักสมชัย

0: ตกจักรยานพันตำรวจเอกรัตนนท์เอกธิกิติอิทเอกธิติกุลพัฒน์ผู้กำกับการสน.ทองหล่อกล่าวถึงความคืบหน้าดำเนินคดีนายณัฐวุฒิบ่งเนียมอดีตทนายความที่ก่อเหตุผลักนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตกจักรยานหน้าสน.ทองหล่อเมื่อวานนี้ว่าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายณัฐวุฒิ3ข้อหาคือทำร้ายร่างกายดูหมิ่นซึ่งหน้าและทำให้เสียทรัพย์แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพนักงานสอบสวนให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนดังนั้นระหว่างนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนส่งพนักงานอัยการแขวงอัยการใต้พร้อมกับนัดหมายนายณัฐวุฒิไปส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการซึ่งเบื้องต้นตามระยะเวลาผลัดฟ้องคดีลักษณะนี้จะไม่เกิน30วันดังนั้นน่าจะนำตัวนายณัฐวุฒิไปส่งอัยการได้ในช่วงสิ้นเดือนนี้ตัวแทนกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตเตรียมเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับสนธิลิ้มทองกุลแสดงพลังด้านหน้าสถานทูตอิสราเอลวันที่7กันยายนนายสายชนหนูเชษตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกลุ่มได้นัดรวมตัวสมาชิกเพื่อหารือเรื่องการแสดงออกไม่ต้อนรับทุนจากต่างชาติสีเทาและทุนอิสราเอลที่เข้ามาทำผิดกฎหมายทางกลุ่มมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะเดินทางไปร่วมเคลื่อนไหวกับนายสนธิลิ้มทองกุลในการแสดงเจตนารมณ์ปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตจากกลุ่มทุนอิสราเอลและทุนต่างชาติสีเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะกินรั่วโดยเฉพาะปัญหากลุ่มทุนที่แปลงสัญชาติมาจับจองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์จนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางกลุ่มได้เคยเปิดเวทีสะท้อนปัญหาถึงรัฐบาลไปแล้วแต่กลับไร้การเหลียวแลหรือส่งตัวแทนมารับฟังความเดือดร้อนทางนี้ตัวแทนกลุ่มยืนยันว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่7กันยายนนี้เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและลูกหลานชาวภูเก็ตไม่มีเป้าหมายอื่นแอบแฝงพร้อมยืนยันยึดหลักสันติวิธีไม่ก่อเหตุความวุ่นวายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: บ่ายโมงกับอีก8นาทีนะครับกลับมารู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับในช่วงที่2นะครับวันนี้คุณสุพงศ์อุณรัตน์นะครับแล้วผมณรงค์สุทธิรักษ์ทำหน้าที่ในรายการกับพี่วิกกิ้งครับเบรก2แล้วครับ
4: นะครับครับนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ย AI ก็เข้ามามีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทกับการทำงานหลายภาคส่วนเลยโดยเฉพาะในส่วนของสื่อสารมวลชนเนี่ยดูเหมือนจะนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์ในการใช้ AI แล้วก็ยังได้รับผลกระทบกับ AI เข้ามามีบทบาทด้วยครับวิโรครับ
3: ก็อย่างที่บอกไงนะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ได้คุยกับคุณแม่นะครับท่านหนึ่งนะที่เป็นรุ่นน้องนะที่ลูกชายกำลังเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็อุตลุดกันไม่หมดอ่ะนะโอ้โหสอบสมัยนี้ทำไมมันยากจังไอ้โน่นจังไอ้นี่จังแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คุยไปถึงเรื่องคณะนะครับที่เด็กจะเรียนตอนนี้ก็คือเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาพยายามเลี่ยงนะครับงานที่ AI มันเข้ามาแทนได้แต่ครับแล้วคุยมาคุยไปก็คุยไปถึงคณะนิติศาสตร์นิดหน่อยนี่นักกฎหมายเนี่ยนะครับสมมุตินะว่าผู้ที่ตัดสินคดีเรายังไม่ได้ไปพูดถึงผู้พิพากษานะแต่ครับว่า AI

0: เนี่ยสมมุติว่าถ้ากฎหมายเปรี้ยเลยเนี่ยนะครับจะให้ AI เนี่ยมานั่งพิจารณาคดีสมมุตินะสั่งลงโทษตามตัวบทกฎหมายเรื่องมาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือเรื่องของพวกพัสดีอ่ะพวกผู้คุมในคุกอ่ะนะอีน้อยใช้หุ่นยนต์อ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยนะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องเรียกรับสินบนสินมันจะหายหมดเลยนะพี่วิกิ้งนะ
1: ไม่มีการเปิดห้องพิเศษไว้รับนักโทษ VIP
0: ใช่ไหมเออนะอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่านะครับแมพประเทศไทยถ้านำ AI มาใช้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะก็ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจะลดลงไปได้เยอะมาก
1: ครับนะครับเห็นเมื่อไม่นานมานี้ที่จีนเขามีแข่งหุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์มา
0: วิ่งวิ่ง
1: โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับ
0: เป็นกรีธาใช่ไหม
1: ฮะ
0: เป็นกรีธาเลยต่ออะไรพวกนี้นะครับเขาก็ไปไกลมากแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาเอาหุ่นยนต์มาเขาเรียกอะไรเล่นต่อสู้เวทีก็มีนะครับอะไรประมาณมวยเมยเต็มไปหมดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าอีกหน่อยก็ฝันคงเป็นจริงอ่ะนะมนุษย์อาจจะได้ทำสงครามกับหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากนะครับในช่วงที่2นะครับสำหรับประเด็นในวันนี้ก็คือ AI มาแล้วคนข่าวต้องไปหรือไม่นะครับก็ช่วง2เราจะไปพูดคุยกับคุณทิติชัยนะครับพี่ป๊อปนะครับคุณทิติชัยอัตตะวัชระนะครับที่อุตสาชมรมนักข่าวสายที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับว่า AI มาแล้วคนข่าวต้องไปจริงไหมนะครับตอนนี้อยู่ในสายคุณธิติชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
0: ตกลง AI Pass นี่มันเวิร์กไหมพี่ป๊อปเอาจริงๆเอาตรงๆเลยสำหรับมือใหม่หัดขับเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่แบบยังไม่เคยใช้ AI มาเลยเนี่ยนะครับทำไมหลายคน
2: บ่นเห
0: ล
2: ือเกินว่าไม่ไหวคนที่ช่วงเริ่มต้นนะครับ
0: อ๋อ
2: ว่าคือมันมองในแง่ของการที่ว่าคนที่ไม่เคยลองใช้ไม่เคยสัมผัสมันเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับเหมือนเราต้องคิดเหมือนแบบว่าถ้ามองในมิตินะครับวันนี้สังคมมันถูกบังคับว่าเฮ้ยคุณต้องมีความรู้คุณต้องมีทักษะคุณต้องมีความสามารถในเชิงของเทคโนโลยีทีนี้ไอ้เรื่องของคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีหลายหลากหลายใช่ไหมครับ AI มันก็เป็นแค่พาร์ทนึงอะครับว่ามันหนีไม่พ้นอะเหมือนเรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใหม่ๆแล้วกันนะครับตอนแรกคนซื้อมาใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างมันใช้ยังไงบ้างเช่นเดียวกันครับ AI Pass ที่ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนจุดเริ่มต้นที่ว่าให้ลองใช้ดูว่าในแต่ละส่วนแต่ละแบบตั้งแต่งานเขียนงานแปลประมวลผลการใช้การสร้างภาพสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันมีให้หลากหลายให้เราได้ลองสัมผัสว่าเราเริ่มต้นเนี่ยมันจะสอนยังไงพูดกับมันยังไงเริ่มตั้งแต่เหมือนว่าพูดง่ายเหมือนคนเรียนอนุบาลระดับประถมนะครับทุกคนมันหนีไม่พ้นนะครับคนที่เราจะพูดอ่านออกเขียนได้ในการที่จะสื่อสารในชีวิตประจำวันมีทักษะในวิชาอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันก็ต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลจนมาถึงระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับไอ้ AI Pass เนี่ยมันอยู่ช่วงเหมือนว่าระดับพื้นฐานระดับต้นเหมือนถ้าเกิดเรามองว่าในแง่ของทักษะว่ามีเครื่องมือที่ให้เริ่มต้นเขียนกอไก่ขอไข่เป็นรวมประโยคได้เราสามารถท่องสูตรคูณได้หรือว่าให้รู้ว่ามันอะไรมันใช้กันยังไงเช่นเดียวกันครับการที่เราจะไป AI แบบสมบูรณ์แบบได้ที่มันจะใช้การที่เราจะเลือกคำสั่งที่ดีได้เนี่ยมันต้องผ่านการเรียนรู้ในการที่จะต้องสร้างคำสั่งไม่ใช่อยู่ๆว่าเหมือนมันทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในโลกออนไลน์มีคนแจกบอกให้ลองใช้คำสั่งนี้ดูสิสุดท้ายมันออกมาเรารู้ไหมครับว่าไอ้คำสั่งที่เราป้อนไปสิ่งที่เราอยากได้ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาในสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่า
0: คือสั่งเป็ดออกไก่อะสั่งเป็ดออกไก่ฮะประมาณนั้น
2: ครับใช่ครับแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถจะบอกได้ว่าฉันอยากได้สมมติว่าเราสั่งภาพนะครับเราอยากได้รูปภาพอย่างเดียวนะรูปภาพอันนี้มีอะไรบ้างมีคนมีสิ่งของมีฉากหน้าฉากหลังเวลากลางวันกลางคืนแต่ถ้าเกิดคนไม่เป็นก๊อปก๊อปมาถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องการภาพที่มันเปลี่ยนไปล่ะมันก็ต้องมีหลักการแต่ทีเนี้ยมันก็คือถ้าเกิดคนไหนมีองค์ความรู้ที่มันลึกกันออกไปอีกว่าเช่นถ้าเกิดคนที่เรียนนิเทศศาสตร์มาเรียนด้านกราฟิกมาเรียนออกแบบศิลปะมาเขาจะรู้ว่าการทำภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันต้องมีคำศัพท์อะไรบ้างจากองค์ประกอบศิลป์จากองค์ประกอบภาพมันจะต้องประกอบไปจากด้วยอะไรใช่ไหมครับหรือคนที่เคยใช้แอปโฟโต้ช็อปก็จะรู้ว่าการได้ภาพหนึ่งภาพมันต้องแก้มีกี่เลเยอร์อย่างเงี้ยมันจะไปได้อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคนใช้ AI ไม่รู้มันก็สั่งมามันก็จะเป็นของเหมือนว่างานที่มันถูกอะไรนะเหมือนอะไรมันเหมือนกันที่ทำเสมือนโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนี่ย มันตรงหรือเปล่าแต่ถ้า

0: เราใช้เป็นถูกว่าต้องตามหลักเป็น AI เนี่ยมันสามารถที่จะบอกว่าเราสามารถจะเลือกได้ว่ามันเป็น A นะเป็น B นะเป็น C นะเป็น D หรือว่าสิ่งที่เราต้องใช้กับงานหรือกับการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถจะทำให้มันโปรเซสออกมาแล้วสามารถได้ผลลัพธ์ตามที่เรากำหนดออกมาได
1: ้ครับพี่ที่ใช้และที่เขาแซวกันว่าเนี่ยเวลาป้อนโปรแกรมไปแล้วสร้างภาพในภาพมันเพี้ยนเนี่ยแล้วก็ภาษามันก็ไม่ตรงความจริงอันนี้มันเป็นข้อจำกัดหรือปัญหามันเกิดจากตรงไหนครับพี่ที่ใหญ่ครับ
0: แยกไปก่อนแยกไปตามระดับเลยครับว่าถ้าคนที่เป็นแอดวานซ์ไปเลยเนี่ยเหมือนพี่เคยขับรถเฟอร์รารี่อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วพี่ไปขับรถธรรมดารถ 1,500 ซีซีธรรมดาเลยเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าเมื่อทำไมมันไม่ถึงใจนะไอ้รถนวัตกรรมอันนี้มันไปไกลแล้วใช่ไหมครับเหมือนคนโดนย้อนถอยหลังกลับมาหรือว่าเนี้ยผมส่งโทรศัพท์รุ่นเก่าๆให้พี่ใช้ได้สักเครื่องนึงเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าเว้ยมันใช้อะไรไม่ได้หรอกหรือวันนี้พี่ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่อ้าวถือว่าผมยกตัวอย่างเราใช้ Word ก็ได้ฮะ Word เนี่ยธรรมดาเนี่ยทุกวันนี้คนใช้ทุกเมนูไม่เหมือนกันเลยนะครับสั่งคำสั่งออกมาเราใช้งานบางคนโอเคประมวลผลออกมาเยอะๆได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างเงี้ยแต่บางคนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้งานอื่นๆมันออกมายังไงหรือบางคนใช้ครบเครื่องแต่พอไปใช้เวอร์ชั่นเก่าจะรู้สึกว่าไอ้เวอร์ชันนี้มันหายไปไหนอ่ะเมนูนี้มันไม่มีเราเคยมีนี
2: ่
0: อ้าวแล้วมันหายไปไหนซึ่งบางทีมันก็จะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันหายไปเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่ใหม่ๆมาไม่ว่าตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ AI อะไรออกมาใหม่ที่ไม่ต้อง AI พาร์ทก็ได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ผมมองในมิติก่อนนะมิติว่าเฮ้ยถ้ามันเราใช้อย่างนั้นปุ๊บมันจะรู้สึกว่าอุ้ยมันตื่นตาตื่นใจแบบได้ของที่มันดีหน่อยขึ้นมาว่ามันเปรียบเทียบกันที่ว่ามันมีในเชิงของที่ว่ามันได้ใช้แปลประมวลผลจากการที่มันดีขึ้นหน่อยนึงแต่มันไม่ดีเหมือนแบบมันไม่เหมือนแบบคนที่มันใช้มานานๆอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดผมใช้ของฟรีมานานๆเนี่ยผมก็จะเป็นระดับแอดวานซ์แล้วผมก็สามารถจะใช้ของฟรีได้ของอะไรได้มันก็จะรู้สึกว่ามันดีที่สุดละ
2: มันใช้ที่เวอร์ชันต่ำ
0: มันก็จะรู้สึกว่า
2: เออ
0: มันอืดๆเอื่อย
2: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจริงๆนะก็ตอนเข้ารายการในช่วงแรกเนี่ยก็ยังคุยพี่ไวกิ้งอยู่ว่าผมใช้ AI ตัวที่ผมใช้อยู่ที่เสียตังค์อยู่ใช้ฟรีอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมสะดวกใจแล้วผมมีความรู้สึกมันง่ายกว่ามันได้ดังใจกว่าที่ผมใช้ AI Pass นะ
0: อีกจุดหนึ่งที่ผมได้ลองเทสนะครับถ้าคนไม่มีการ educate กับมันประสบการณ์เราจะคุ้นเคยไม่บอกอะไรเนี่ย มันจะงงเลยครับว่ามันจะใช้โมดูลอะไรครับวิดีโอมันโมดูลอะไรโมดูลที่สำหรับกราฟิกภาพมันใช้โมดูลอะไรดีที่สุดหรือทักษะการวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ย
2: 3-4
0: มันจะใช้อะไรอันนี้พาร์ทนึงเลยแต่อีกจุดนึงมันก็เป็นอีกจุดนึงที่ว่าไอ้พาร์ทเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ต้องมีการแลกเหรียญหรือการเก็บเหรียญช่วยด้วยการให้ไปเรียนซึ่งมันก็เหมือนหลักสูตรที่ว่ามันถูกแพ็คออกมาที่มันอยู่ภายใต้กรอบของการที่ให้เรียนเนื้อหาการใช้อย่างรู้เท่าทันกับ AI
2: ใช่ใช่เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เยอะไปหน่อย AI Pass วิพากษ์วิจารณ์เยอะไปหน่อยสายหลุดเลยนะครับ เรากำลังคุยคุณเรากำลังคุยอยู่คุณติติชัยอัตตวัชระนะครับที่อุตสาหชมรมและข่าวสาย
1: คือในแง่ที่พี่ทิติชัยอธิบายเนี่ยมันก็พอฟังได้เหมือนกันว่า AI Pass เนี่ยก็ใช้สำหรับคนที
2: ่พอจะมีความรู
1: ้
2: พอจะเข้าใจ AI ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็มีความรู้สึกว่า AI มันคือของวิเศษซึ่งจริงแล้วมันคือมันไม่ใช
1: ่
2: คือคุณต้องเรียนรู้มันแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนนะครับภายในพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ ก็จะได้ใช้ AI Pro ฟรีโดยที่ไม่ต้องอบรมผ่านการอบรมก่อนแต่ว่าถ้าหลังพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าอบรมก่อนนะ
1: ค
2: ุณไม่ใช้ได้แต่คุณไม่อบรมเนี่ยคุณใช้ไม่ได้แต่ที่เรากำลังคุยอยู่นี่แหละนะก็ที่พี่ป๊อปบอกกับบอกว่าเคยมีเฟอร์รารี่อยู่นะครับอันนี้ก็หมายความว่าคนที่ใช้เป็นแล้วอ่ะขับเฟอร์รารี่แล้วจู่ๆแบบยกตัวอย่างมาขับกระบะเกียร์กระปุกอย่างเงี้ยเกียร์ธรรมดาเงี้ยถูกไหมครับกระบะตัวต่ำสุดเงี้ยถูกไหมมันก็จะไม่ได้ดังใจแต่สุดท้ายแล้วให้กลับไปขับเฟอร์รารี่ที่บ้านดีกว่ากระบะฟรีเนี่ยมันใช้มันขับแล้วแบบมันไม่ถึงใจอะไรประมาณนั้นถูกไหมครับพี่ป๊อปครับ
0: ครับผม
2: อ่ะ
0: ไอ้จุดนึงเนี่ยที่ผมมองอีกมิติหนึ่งนะครับมันมีเรื่องของการที่เราไปเรียนกันAI literacy การรู้เท่าทันสื่อกับการใช้ AI ซึ่งมันมีโมดูลที่จำแนกออกมาได้ลึกๆอีกว่าอันนี้เรียนพื้นฐานนะ
2: อ
0: ันนี้เรียนการฝึกใช้คำสั่งนะมันมีพัฒนาจนไปถึงว่ามันเลือกใช้เฉพาะอาชีพจนไปถึงส่งเสริมการที่เราสามารถจะเขียนโคดดิ้งหรือเดฟไปได้แต่มันเป็นแค่พื้นฐานนะครับมันยังไม่ได้บอกว่า

0: ท้ายแล้วเนี่ยเราไปยังไงหรือแม้กระทั่งมันจะส่งเสริมให้เด็กหรือว่าคนที่อยากจะเป็นนักพัฒนากับเรื่อง AI ที่สร้างทูลขึ้นมาใช้อย่างสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่คุณวชิรหัสมาบอกว่าเราต้องให้แบบมีคนได้เรียนรู้ว่าเราใช้เป็นเสร็จแล้วต้องไปลองเอาท์พุตจริงไห
1: ม
0: ไปประยุกต์ใช้อะไรไหมอย่างวันนี้เราเขียนเว็บเขียนอะไรเอา AI มาใช้อ่ะมันเขียนได้ครับแต่เราต้องดูว่ามันสุดท้ายมันเอาท์พุตมาอย่างที่มันรันได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์ป๊อกก่อนเดี๋ยวโทษขออนุญาตถามอาจารย์ป๊อกก่อนเดี๋ยวเลยไปแล้วจะไม่ได้ถามที่อาจารย์ป๊อกบอกว่าจริงๆนะครับจะต้องเข้าไปเรียนรู้ AI literacy แล้วต่อไปพวกนี้ของฟรีแบบนี้เนี่ยแบบ AI pass แบบนี้เนี่ยเอาถามตรงๆเลยอาจารย์ป๊อกคิดว่าจะมีคนไทยที่เข้าไปใช้ AI เรียนรู้นะครับ AI literacy มากน้อยแค่ไหนเอาถามตรงๆมีมั้ยคิดว่าน่าจะมี
0: มันถ้าผมมองเนี่ยวันนี้คนที่อยากสนใจจริงๆเนี่ยผมว่ามีนะ
1: มี
0: ในระดับคือสัดส่วนมันไม่หวือหวาเพราะด้วยความว่ามีความกังวลในเรื่องของการใช้ข้อมูลว่าเอาข้อมูลไปฝากไว้ที่รัฐเนี่ยหรือการใช้ในต่างๆเนี่ยรัฐจะตรวจสอบไหมมันจะได้อะไรไหมแล้วก็อาจจะแบบบางคนอาจจะมีเรื่องของการเมืองมันมีหลายๆปัจจัยแต่ถ้าเกิดมองในแง่ว่าถ้ารัฐมีการให้เราทดลองใช้ในเอ็ดดูเคชั่นอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนมันเหมือนห้องการเรียนรู้นอกห้องเรียนละกันหรือห้องเรียนในเชิงแบบที่สามารถจับต้องได้แล้วรัฐเองก็ต้องหา KPI ที่ต้องวัดน่ะลงทุนในระดับเนี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยคนจะสนใจ AI มากแค่ไหนอย่างพวกเนี้ยมีจุดที่นำร่องหรืออย่างง่ายๆว่าเราพี่ณรงค์หรือพี่กิ้งเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่ารัฐเนี่ยพยายามทำโครงการต่างๆใช่ไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะมี AI Pass เนี่ยมันก็มีโครงการ IT ต่างๆพอทำเฟส1ไปแล้วมันก็จะบอกสนใจมาเรียนต่ออีกรุ่นนึงไหมมันมีแอดวานซ์ขึ้นมาอีกรุ่นที่2มาไหมอันนี้มาไหมไอ้ตรงนี้มันถ้าเกิดผมมองอีกมุมอีกมิตินึงเนี่ยมันเปรียบเสมือนแซนด์บ็อกซ์ว่าให้คนเนี่ยเข้ามาเล่น AI เหมือนมีสนามเพลย์บุ๊กสนามทดลองสนามทดสอบว่าสุดท้ายมันเป็นยังไงแล้วรัฐก็มาประเมินผลหรือหาตัวชี้วัดที่ว่ามันเป็นตัวนึงที่สามารถเป็นอินดิเคเตอร์วัดประเทศได้ว่าเฮ้ยมันมีคนที่ให้ความตระหนักตื่นรู้เนี่ยกับเรื่องนี้เท่าไหร
2: ่นะทีนี้กลับมาประเด็นของเรานะครับประเด็นของคนสื่อเนี่ยประเด็นที่ตั้งกันไว้วันนี้เนี่ยก็สรุปแล้วเท่าที่อาจารย์ป๊อปพูดทั้งหมดเลยเนี่ยครับสถานการณ์นี้เนี่ยหลายคนกำลังกังวลว่าเอ๊ะตกลง AI มาคนข่าวต้องไปไหมเมื่อสักครู่นี้คุณรวีตะวันทลงบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้คุณรวีทำข่าววันละ50ชิ้นโดยที่ไม่มีกองบรรณาธิการเลยก็คือใช้ AI เป็นกองบรรณาธิการเนี่ยนะครับนะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือบอกว่าไอ้ข่าวลวงข่าวข้อมูลหลอกอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะก่อนที่จะกด enterเผยแพร่ออกไปเนี่ยครับยังไงก็ต้องมีเกตยังไงก็ต้องใช้มนุษย์เนี่ยเป็นเกตกีเปอร์อยู่แล้วสรุปแล้วนะครับที่อาจารย์ป๊อปดูมาทั้งหมดเนี่ยนะเวลานี้ครับสื่อก็ปลดคนแล้วปลดแล้วปลดอีกปลดจนไม่รู้จะปลดยังไงแล้วเนี่ยตกลง AI มาคนข่าวต้องไปไหมครับ
0: ผมเอางี้ดีกว่าครับผมได้เคยเขียนตำราในการสอนของนิเทศศาสตร์ในการที่จะประยุกต์ใช้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศผมได้เขียนกับมสท.เนี่ยยังมีส่วนนึงที่เขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนเลยนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วว่านักข่าวเองเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับกับการใช้ทูใหม
1: ่
0: ๆมันไม่ได้สามารถจะเหมือนวันนี้นะครับเมื่อก่อนพี่ต้อมอาจจะมายุคก่อนตั้งแต่พิมพ์ดีดมาแล้วเขียนด้วยมือมาแล้วใช่ไหมครับ
2: เขียนด้วยมือเขียนด้วยมือ
0: มันมาก่อนอาจจะมีแฟกซี่ก็มาจำได้ไหมครับว่า CW จุฬา
2: เ
0: บิร์ดจุฬาอย่างเงี้ย
2: จุฬาซีวอร์ดซีวอร์ด
0: เขียวอย่างเงี้ย
2: ซีวอร์ด
0: เพจเมเกอร์มาอย่างเงี้ยแล้ววันนี้พี่มาโอ้โหมันไปไกลหมดแล้วอ่ะทำในมือถือได้หมดแล้วอ่ะแล้วก็ทุกอย่างแอปพลิเคชันมันต้องเรียนอย่างรู้เท่าทัน
2: อ
0: ่ะ
2: ครับ
0: ถามว่ามันหนีไม่พ้นครับมันหนีไม่พ้นเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ากลไกในเรื่องของการควบคุมและความรับผิดชอบหรือว่าการที่จะต้องรู้อ่ะครับนักข่าวเองก่อนหน้านี้ขนาดเอาแค่ว่าการทำข่าวรายงานแบบมันสี่สกิลเมื่อก่อนเราทำข่าวอย่างเดียวไม่มีวิดีโ
1: อ
0: เราก็ต้องมาเรียนทำวิดีโอใช่ไหมครับรู้ว่าต้องถ่ายยังไงนักข่าวเมื่อก่อนเขียนเป็นเดี๋ยวนี้ต้องถ่ายวิดีโอพอมายุคนึงเริ่มมาใช้โซเชียลมีเดียก็ต้องรู้ไอ้เฟซบุ๊กมันใช้ยังไงนะไอ้เวอร์ชันเมื่อก่อนเป็น Twitter จนมาเป็น X เนี่ยมันใช้ยังไงนะตอนน
2: ี้
0: พอมาเป็นก่อนหน้านี้10ปีก่อนผมเชื่อว่าพี่ณรงค์ก็เคยพูดไปถ่ายไปบันทึกอะไรก็แล้วแต่เป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วเมื่อก่อนเราเป็นเทปใช่ไห
1: ม
0: แล้วพอมาเป็น MP3 ที่เราเซฟมาเนี่ยพี่ณรงค์ก็เคยคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้เร็วๆที่เราถอดเทปไปเลยอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้ววันนี้มียัง
2: มีแล้ว AI ไง
0: มีละบางทีพี่ไปดูคอนเทนต์อันนี้มาปุ๊บเฮ้ยอยากจะถอดวิดีโอจาก YouTube ไปเนี่ยมันพูดเรื่องอะไรบ้างบางทีเราไม่รู้เรื่องจับประเด็นไม่ได้อยากจะเก็บไว้เนี่ยเมื่อก่อนพี่ต้องไปนั่งฟังแล้วฟังอีกใช่ไห
1: ม
0: แต่พอมี AI เข้ามาปั๊บเฮ้ยมันช่วยสรุปได้ว่าโอ้ยมันมีคีย์เวิร์ดอันนี้สำคัญนะ
2: Notebook
0: ม
2: ัน เอาเรื่อง
0: น
2: ี้
0: มานะ
2: Notebook มัน
0: ออกมาได้หมดอ่ะซึ่งอันนี้มันก็ต้องเป็นที่เราต้องเรียนรู้ไปอ่ะเปรียบเสมือนกันถ้าย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนเอา5ปี

0: ่อนก็ได้ก่อนที่จะมี AI อ่ะเราใช้แอปพลิเคชันบนโมบายถาม Siri สิจึงต้องเรียนรู้ไหมครับว่าไอ้อาชีพเราก็ต้องฝึกมันใช่ไหมครับว่าสุดท้ายมันก็จะรู้เท่ามันก็สามารถบอกเราได้หรืออย่างเมื่อก่อนเราพี่จะเสิร์ชอะไรบน Google น่ะใหม่ๆพี่อาจจะเสิร์ชอะไรมาได้สเปะสปะแต่พอพี่ไปทำการเรียนรู้ว่าเสิร์ชยังไงให้ได้เชิงลึกกับการที่จะไปหาข้อมูลลึกเราก็ต้องมีคีย์เวิร์ดกับมันซึ่งสุดท้ายก็ต้องไปเรียนรู้กับมันหนีไม่พ้นกับการปรับตัวเทคโนโลยีซึ่งนักข่าวเองไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเทคโนโลยีแม้กระทั่งผมเขียนร่างแนวปฏิบัติ AI ของสภาการสื่อมวลชนเนี่ยผมไม่ได้มองเรื่องของแค่เพียงแต่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวยังมีการพูดถึงฮาร์ดแวร์ด้วยว่าวันนี้เราใช้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องเนี่ยเราถ่ายรูปไปเนี่ยเรารู้ไหมว่าไอ้ภาพที่เราถ่ายไปเนี่ยมันมีการดัดแปลงด้วยไหมเพราะมันมีการฝังเอ็มเบดกับ AI เข้ามาด้วยมันจะถูกดัดแปลงหรือเปล่าเราก็ควรทำการศึกษาว่าไอ้มือถือที่เราใช้ซื้อมาเนี่ยมันมีการประมวลผลด้วย AI เปลี่ยนไปจากเดิมอะไรเท่าไหร่บ้างหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องทำการเรียนรู้เพื่อทำในสุดท้ายว่าผลิตงานหนึ่งชิ้นจากมือถือเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีสุดเนี่ยมันถูกต้องและเป็นไปตามที่เราเห็นจากเนื้องานจริงหรือเปล่า
2: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ครับพี่ที่จะมีกบกในส่วนไหนหรือไม่ครับที่มีความปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็ AI ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้เลย
2: มี
1: ตรงจุดไหนบ้างหรือเปล่าครับ
0: มันตอบยากครับแต่ละองค์กรไม่ได้เผยข้อมูลกันหมดเลยนะครับเอาจากประมวลผลจากการที่เราสภาการสื่อกับสภาเป็นอิสระนะครับเพิ่งจัดการอบรมผ่านพ้นไปหนึ่งหลักสูตรเนี่ยลองมาทำเหมือนเรื่องแซนบ็อกซ์เนี่ยแล้วก็มีการถอดบทเรียนเพิ่งจบกันไปเนี่ยนะครับก็มีการหาข้อมูลว่าสุดท้ายมันมีการใช้อะไรบ้างแต่ละองค์กรนะครับไม่มีความเป็นเอกภาพในการที่จะบอกได้หมดว่ามันจะใช้ AI เข้ามาแทนที่อะไรได้บ้าง
2: ชัดเจน
0: ทุกคนองค์กรเนี่ยมันมองในมิติว่าเช่นผมบอกว่าเราจะซื้อซอฟต์แวร์มา1ชุดอ้าวองค์กรผมซื้อ A องค์กรซื้อ B อีกอันบอกไม่เอาเลยซื้อมาพัฒนาเองค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันเลย
1: คร
0: ับแล้วเราจะใช้อะไรดีอีกองค์กรนึงแต่ยอมไปซื้อยี่ห้อนึงนะเอามาลองใช้ดูประแจกนักข่าวบอกว่าผมไม่ถนัดนะครับพี่ผมถนัดอันเนี้ยอันนี้ก็มีแบบนี้อีกอันนึงก็ต้องมานั่งเรียนในทุกเขตว่าแยกเลยแยกงานเลยดีกว่า
1: อ
0: ันนี้งานเขียน1ฟอร์แมตงานวิดีโอ1ฟอร์แมตงานเสียงอีก1ฟอร์แมตงานกราฟิกอีก1ฟอร์แมตวิชวลอีก1ฟอร์แมตอ้าวเอาไหนดีสุด
2: ไปใหญ่โกโซบิ๊ก
0: มันไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องหาจุดถึงกลางว่ามนุษย์จะควบคุมอะไรหรืออย่างที่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้คุณรวีบอกว่ามาแทนที่ก็มองอีกมุมนึงว่ามันเป็นเรื่องของการทำเรื่องของระบบการออโตเมชันละมองไปตามเวิร์กโฟลว์แต่สุดท้ายแต่ละขั้นตอนก็อยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนหรือแสดงเปิดเผยได้ว่าชิ้นงานข่าวชิ้นนี้มันเอา AI มาอยู่ในโปรเซสไหนหรือในกระบวนการอะไรและใช้เป็นเครื่องมือในจุดไหนซึ่งในต่างประเทศตอนนี้มันเขายังต้องบอกเลยนะครับถ้าเกิดพี่ลองตอนนี้ลองเปิดมันมีความจากที่เราเหมือนแฟกช็คกิ้งนะครับอย่างกรณีล่าสุดที่เนปาลนะครับที่มันมีการแผ่นดินโคลนถล่มใช่ไหมครับ
2: น้ำท่วม
0: ผมก็มีมอนิเตอร์ดูว่าตอนแรกผมเห็นภาพข่าวที่มีคนแชร์กันเนี่ยเฮ้ยภาพ AI หรือเปล่าม ันทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นนะตึกขนาดนี้ขึ้นมาขนาดนี้นะผมก็ไปนั่งเช็คดูเฮ้ยจริงนะแล้วก็ไปเจอของสำนักข่าวต่างประเทศอีกบอกว่าอันนี้มีการแฟกช็คกิ้งนะว่าไม่ได้เป็น AI ไม่ได้มีต้นฉบับจริงและก็เจออีกนะเขามีการใช้ด้วยนะครับมีการกำกับเขียนด้วยนะจากที่บ้านเราเขียนว่าวัตถุอันสื่ออันนี้ใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องในกลไกการผลิตใช่ไหมครับเขามีการแยกด้วยนะครับว่าในการพากย์เสียงเขาคือเขาลดคนใช่ไหมครับเขาบอกว่าเสียง voice over ที่ในการบรรยายเนี่ยเขาใช้ AI ในการแทนเสียงบรรยายในจุดนี้เขาขึ้นกำกับไว้ตลอดเลยครับแต่ถ้าส่วนไหนที่มนุษย์ปุ๊บเขาจะขึ้นว่าอันนี้คือมนุษย
1: ์
0: อันไหนที่เป็นคนอื่นเขาก็จะบอกว่าเป็น AI เข้ามาแทนซึ่งมันก็จะบอกเห็นได้ชัดเลยว่าอะไรซึ่งในต่างประเทศเขาจะบอกเหมือนกันนะครับว่าเอา AI มาใช้ในส่วนไหนจะบอกเลยว่าภาพถ่ายนี้ถ่ายโดยมนุษย
1: ์
0: ไอ้ส่วนประกอบนี้ทำด้วย AI โ
1: อ
0: ินโฟกราฟิกนี้ทำด้วย AI วิดีโอนี้ฉากนี้ซีนนี
1: ้
0: เป็น AI จะบอกในส่วนกล้องกำกับแต่ของเราเนี่ยจะบอกว่าให้ขึ้นว่า AI แต่ไม่ได้โฟกัสถึงว่าการเปิดเผยอย่างแท้จริงซึ่งอันนี้ก็มีการบอกแชร์มานะครับว่าอาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนกันบอกว่าสำหรับในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นกลุ่ม Gen Z เนี่ยในการรับสารเนี่ย

0: ถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะดีเหมือนแบบจะไม่สนใจเนื้อหาเพราะว่าเขาไม่ประเมินได้ว่าไอ้เนื้อหาเนี้ยมันผลิตโดยมนุษย์หรือ AI แล้วถ้าเกิดยิ่งบอกว่าเอา AI มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตกลไกเยอะๆเขาจะโดนลดทอนความน่าเชื่อถือออกไปเลยทันทีซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าองค์กรสื่อแต่ละองค์กรสื่อเนี่ยจะมีมาตรฐานในการใช้อย่างไร
1: ก็พอคุยถึงประเด็นเรื่องนึกถึงสมัยก่อนเนาะที่เราต้องซื้อข่าวต่างประเทศอะ
0: ครับ
1: ผ่านดาวเทียมอะไรประมาณเนี้ยเช้าขึ้นมาก็นะโต๊ะข่าวต่างประเทศต้องหิ้วตะกร้าใส่เทปขึ้นมาไปห้องดาวเทียมนะครับไปเขาเรียกอะไรไปดับภาพลงมานะครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศก็มาตั้งแต่เช้าใช้กันยันค่ำเลยประมาณเนี้ยแล้วพอใช้ของสำนักนี้เฮ้ยสำนักนี้ข่าวกีฬามันไม่ดีเลยใช้สำนักโน้นดีกว่าอ้าวก็ยังติดคอนแทคอยู่เอาไปซื้อไอ้สำนักโน้นมีกีฬาเพิ่มมาไอ้สำนักนี้ข่าวทางอะไรนะข่าวในยุโรปดีกว่าเลยว่ามันก็เหมือนที่อาจารย์ป๊อปพูดแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ตกลงแล้วเนี่ยแต่ละสำนักข่าวเนี่ยจะเลือก AI แบบไหนมาดีแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่า AI มันกลายเป็นของส่วนตัวมันเป็นเครื่องมือส่วนตัวของนักข่าวนะซึ่งนักข่าวเองเนี่ยเหมือนกับว่าต้องขวนขวายขวนขวายใครไม่มี AI ใครไม่ใช้ AI ทุกวันนี้โอกาสที่จะตกงานเนี่ยมากเหลือเกินนะอาจารย์ป๊อป
0: หลักๆเนี่ยจะหนีไปทางนี้เลยครับจากที่เราสอบถามนะครับหลักๆเร็วๆเลยนะครับใช้ในเรื่องของการสรุปประเด็น2จะใช้ในเรื่องการถอดเทปคือเพราะว่าเดี๋ยวนี้โมบายมันจะเราสามารถบันทึกเสียงได้ใช่ไหมครับบางทีบางอันปุ๊บก็จะรีดมาแต่สำคัญที่สุดนะครับว่าต่อให้ถอดแล้วถ้านักข่าวไม่จดหรือไม่ตรวจสอบหรือไม่รีเช็คไอ้คำพูดอะไรต่างๆที่AI ในภาษาไทยเนี่ยมันยังไม่ซัพพอร์ตเหมือนภาษาต่างประเทศถ้าอย่างเราบอกเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยโอเคคุณจะทำอะไรโอกาสผิดพลาดมันอาจจะมีเนาะมีเหมือนกันแต่มันไม่มีการบิดภาษาหรือในเชิงในยะแต่สำหรับภาษาไทยเนี่ยมันจะมีบิดคำซ
1: ึ่
0: งอันนี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะตีความได้หรือถอดได้ 100% เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีความหมายซึ่งมันก็จะใช้เวลาซึ่งในหลายองค์กรก็มีบอกว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมานั่งรีเช็คอีกทีว่าฟังไล่ใบไล่ไปไล่ไปไล่ไปมันก็เหมือนกลับมาเหมือนก่อนแต่มันก็ช่วยลดเวลาว่าเฮ้ยมันยังอย่างน้อยมันก็สามารถที่จะทำให้เป็นไฟล์ดิจิตอลสามารถจะแปลงหรือว่าสามารถที่จะใช้มาในเรื่องของการทำอื่นๆได้
1: นะครับ
0: แล้วก็เป็นการเทรนนิ่งในเรื่องของ AI ในตัว
1: ได้ครับอันนี้ก็สรุปแล้วคือ AI มาคนข่าวต้องไปหรือไม่นี่ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรแต่ละองค์กรแล้วนะแต่ครับ ผู้จัดตำแหน่งไหน
0: ตัวนักข่าวด้วยครับแล้วก็ตัวที่สำคัญบรรณาธิการเองก็ต้องเท่าทันด้วยครับ
1: นะครับเอาละครับก็ยังไงมีโอกาสพูดคุยนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณธีติชัยขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จำป๊อปนะครับคุณธีติชัยอัตตวัชระนะครับที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นนะครับนักวิชาชีพแล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยแต่ว่าช่วงหน้านะครับก็เพียววิชาการเลยนะครับอาจารย์นะครับจากอาจารย์บุพผานะครับบุญสมศุขนะครับจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันนะครับสักครู่ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สิบสามนาฬิกาอีก34นาทีนะครับก็รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราคุยกันในประเด็น AI มาคนข่าวต้องไปหรือไม่นะครับก็2ช่วงที่ผ่านมานะก็เป็นนักวิชาชีพแหละนะ แต่ว่าในช่วงที่3นี้นะครับจะคุยนักวิชา

0: การทางด้านนิเทศศาสตร์นะครับทางด้านวารสารสารสนเทศ
1: ครับ
0: นะครับก็ไปดูกันนะทุกวันนี้ก็สถาบันการศึกษาก็ปรับตัวนะปรับตัวมากมากถึงมากที่สุด
1: ไม่มีสาขาทางด้านหนังสือพิมพ์แล้ว
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับ
1: พี่ลูกฮะ
0: ไม่มีแล้วนะครับไปพูดคุยกันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุพผาบุญสมสุขนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเข้าใจตอนนี้อยู่ในสายอาจารย์บุพผาสวัสดีครับอาจารย์บุพผาสวัสดีครับ
1: ยังไม่มาครับยังไม่เข้ามา
0: อ๋อยังไม่มา
1: คือนะครับ
0: ผมเพิ่งจะมีโอกาสไปคุยกับอาจารย์บุพผาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วมั้งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเนาะประมาณนั้นก็ไปพูดคุยกันนะคุยมาคุยไปก็พูดถึงเรื่องพวกนี้แหละนะครับเรื่องของการมาของเทคโนโลยีการมาของดิจิทัลนะครับตอนนั้น AI ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูซิเนี่ยเพียงไม่กี่เดือนนะที่เจออาจารย์มาวันนี้ AI เนี่ยเข้ามาก็เลยว่าอย่างที่พี่วิกกิ้งบอกอ่ะเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิต
1: ครับ
0: นะครับในการทำงานของคนทั่วโลกนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเด็กนิเทศเด็กวารสารนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะยังไงกันแบบไหนนะครับ
1: คือทีแรกเนี่ยคนก็คิดว่าพอหนังสือพิมพ์มันเฟลไปเนี่ยเว็บไซต์ก็จะดีนี่กลายเป็นว่าเว็บไซต์ก็เริ่มที่จะมีปัญหาอีกละนะครับนะครับคนก็ดูน้อยลงนะโอ้โหนะครับอันนี้เป็นปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่จะเลือกมาเรียนทางด้านนิเทศเนี่ยไม่รู้ตัวเลขจะน้อยลงหรือเปล่านะครับนะครับ
0: ก็เด็กๆก็ยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายเพราะว่านะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีนะยังมีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่เจอหน้ากันแล้วถามลูกเรียนอะไรก็เขาอยากเรียนนิเทศนิเทศอินเตอร์นะครับไม่นิเทศแต่ไม่ใช่นิเทศธรรมดาเลยวันนี้นิเทศอินเตอร์อะไรวันนี้เขาก
1: ็
0: นะแล้วก็สังคมไทยเนี่ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองถามลูกเรียนเรียนอะไรก็ได้ให้เป็นคนดี
1: ค
0: ือสถานการณ์นี้พูดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคือถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าคุณละเลยคุณไม่ใส่ใจลูกคุณแล้วนะ
1: ครับ
0: ถูกไห
1: ม
0: เด็กบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องก็ปูทางให้เขา
1: ครับ
0: แต่ครับว่าเรียนอะไรยังไงแบบไหนนะคร
1: ับครับเอาละครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุพผาบุญสมสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยรังสิตเข้ามาอยู่ในสายแล้วครับพี่ณรงค์ครับ
0: อาจารย์บุพผาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณรงค์แล้วก็คุณสืบพงษ์เนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็สวัสดีผู้ฟังนานมากแล้วปีหนึ่งเราเจอกันครั้งหนึ่งประมาณ
0: นั่นสิครับอาจารย์ไม่ค่อยว่างอ่ะฮะอาจารย์บุพผาไม่ค่อยว่างใช่ไหม
2: โอ
0: ้นะครับคือเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บ่นกับพี่วิกกิ้งไปว่าผมไปเจออาจารย์บุพผาที่มอรังสิตเนาะอาจารย์เนาะเมื่อสักประมาณเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นเนี่ย AI มันก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเราคุยกันถึงเรื่องดิจิทัลมากมายเลยนะอาจารย์เนาะตอนนั้นอะ
2: ใช่เพราะ
0: นี่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่ AI เข้ามามีบทบาทที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนไทยแล้วอาจารย์มันเร็วมากเร็วจนตกใจแล้วโหอะไรเนี่ยเรายังไปคุยดิจิทัลอยู่เลยวันนี้ AI มาแล้วอะไรเงี้ยครับอาจารย์
2: ค่ะ
0: นะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วแน่นอนนะครับว่ากลุ่มคนที่โดนก่อนเลยเนี่ยนะครับทั้งงบประมาณทั้งจำนวนบุคลากรเนี่ยก็คือฝ่ายนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์เนาะแล้วครับแล้วก็อันนี้ก็คือองค์กรเอกชนต่างๆแม้แต่หน่วยงานราชการเองที่นะครับบอกว่าจะยุบ11สายงานเนี่ย7ใน11สายงานเนี่ยก็คือสายวารสารสายนิเทศแล้วก็สาย ใช่ไหมครับอาจารย์สายวารสารสายนิเทศแล้วก็สายผลิตสื่อนะแต่รัฐบาลก็มาบอกว่าไม่ใช่คุณณรงค์อย่าเข้าใจผิดเราไม่ได้ยุบเพียงแต่ว่าเราจะไม่มีตำแหน่งนี้นะครับเราจะไม่มีข้าราชการในตำแหน่งนี้ก็แต่ว่าเราจะไปจ้างแบบเป็นลูกจ้างประจำอะไรประมาณนั้นก็ออกไปทางนั้นนะอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นว่าพอ AI มาแล้วเนี่ยครับวันนี้เนี่ยคนข่าวต้องไปหรือเปล่าครับอาจารย์ครับดูแล้ว
2: ก็จริงๆแล้วอาจารย์บุพผาก็ยังยืนยันนะคะว่าคนข่าวยังเป็นคนสำคัญของสังคมอยู
1: ่
2: เราไม่สามารถขาดบุคลากรทางด้านข่าวที่เป็นข่าวแบบจริงๆนะคะไม่ใช่ข่าวแบบปลอมๆเพราะว่าคนข่าวคือคนที่จะสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงมาให้สังคมได้รับรู้ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า AI มันทำไม่ได้เนาะกับการที่แบบว่านักข่าวลงไปพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ไปนั่งคุยกับคนในพื้นที่ว่าเขาประสบพบเจอ

0: อะไรเขาต้องการให้สังคมช่วยเหลือเขาอย่างไรซึ่งจริงๆอ่ะงานตรงนี้เป็นงานที่สำคัญแล้วก็ AI มาทำแบบนี้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
2: นะครับอาจารย์ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้ากลับเข้ามา

0: วันนี้ยังต้องปรับอีกนะครับแล้วก็ทางด้านการศึกษาเนี่ยจะปรับยังไงนะครับไม่ให้เด็กที่จบออกมาแล้วกลายเป็นแรงงานนะครับในสายงานสื่อที่ถูก AI เข้ามาทำงานแทนได้ภายใน5วินาทีครับอาจารย
1: ์ภายใน5วินาที
0: AI ทำได้ภายใน5วินาที
1: ใช่ AI มันเป็นผู้ช่วยที่ดี
0: ครับ
1: อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เนาะเทคโนโลยีอ่ะมันเข้ามาเพื่อทำให้การทำงานมันรวดเร็วขึ้นมันตอบสนองความต้องการของมนุษย์แบบได้รวดเร็วแต
0: ่
1: ว่าในแง่ของทางด้านนิเทศศาสตร์อ่ะในแง่ของตัวหลักสูตรเองในแง่ของการจัดการเรียนการสอนเองเรายังคงยืนยันนะคะว่า AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนหรือเป็นเครื่องมือทุ่นแรงให้กับนักนิเทศศาสตร์หรือว่านักสื่อสารมวลชน
0: ครับ
1: ค
0: ่ะครับอาจารย์คือถ้าเราคุยกันในวงของคนข่าววงคุยกันในวงของนักสื่อสารมวลชนเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าแบบเราก็เอาหน้าไม่มีอะไรเนี่ยก็มองมุมบวกกันแล้วก็ให้กำลังใจกันไปแล้วต่อแล้วกันไปแต่ปรากฏว่าหลายอาชีพนะครับที่เขาอยู่วงนอกเขาอยู่นอกวงนักสื่อสารเนี่ยครับอาจารย์ครับเขามองเข้ามาเนี่ยนี่แหละนะครับไอพวกประชาสัมพันธ์พวกนักข่าวต้องไปก่อนเลย AI มาเลยประมาณนี้ครับอาจารย์ครับดูเหมือนจะสื่อสวนกันยังไงพี่คน
1: เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจวิถีการทำงานของนักสื่อสารมวลชนที่แท้จริงเน
0: า
1: ะ
2: ครับ
1: เพราะว่าไอ้การที่เราได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลอันนี้อาจารย์บุผาก็ยังคงเน้นย้ำในการเรียนการสอนนะถ้าสมมติว่านักศึกษาอยากได้ข้อเท็จจริงหรือว่านักศึกษาอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆอ่ะ
0: ร
1: เราต้องไปสัมผัสด้วยตัวของเราเองเราต้องลงไปพื้นที่ไปดูเหตุการณ์จริงไปพูดคุยกับคนจริงๆไปสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของยังไง AI ก็ทำไม่ได้คนนอกอาจจะมองแบบว่าเฮ้ยนักสื่อสารมวลชนแบลข้อมูลจาก Google มาทำงานข่าวเหรอจริงๆไม่ใช่
0: อ
1: ันนั้นมันเราต่างหากที่ทำแล้วมันไปกองอยู่ในคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ที่อยู่ในดิจิตอลแต่ตอนนี้เรากำลังนั่งคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคนงานคนข่าวอ่ะจะต้องมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็เช่นแบบเขาอาจจะเป็น KOL ที่เป็นความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านสิ่งแวดล้อมด้านการรายงานสงครามอย่างอาจารย์อย่างคุณกรุณาบัวคำศรีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แกก็แบบชัดเจนอ่ะกับความเป็นการเป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เป็นสงครามแล้วก็มีคนติดตามคุณกรุณาไม่ว่าเขาจะไปแพลตฟอร์มไหนเนาะเขาก็มีตัวตนแล้วก็ได้รับการความชื่นชมหรือว่ามีความน่าเชื่อถื
0: ออ
1: ันเนี้ยต่างหากที่AI ก็ทำไม่ได
2: ้
1: ค
2: ่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับสมัยอดีตเนี่ยนิเทศศาสตร์เป็นคณะที่ยอดนิยมของบรรดาเด็กแล้วก็เยาวชนเลยที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้เนี่ยคณะทางด้านนี้เนี่ยเด็กยังให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเทียบกับคณะอื่นๆครับอาจารย์ครับ
1: ก็ถ้าพูดถึงที่รังสิตก็ยังเป็นอันดับต้นๆอยู่เนาะก็ยังเป็นอันดับหนึ่งที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนเยอะด้วยมันมีอะไรให้ทำเยอะเนาะถึงแม้ว่าจะบอกว่ายุค AI มันเข้ามาช่วยผลิตมันแบบโปรดักชันมันเจ๋งมากแล้วมันก็ทำงานได้เร็วมากแต่ตอนที่นักศึกษาออกไปฝึกงานอะนักศึกษาบอกว่าโอ้ยังไงก็ยังต้องใช้ความเป็นมืออาชีพใช้ความเป็นครีเอทีฟของความเป็นมนุษย์อ่ะในขั้นครีเอทีฟงานอ่ะคือยังไงหน่วยงานองค์กรที่เขาเป็นองค์กรขนาดใหญ่อ่ะเขาต้องการครีเอทีฟที่เกิดจากมนุษย
0: ์ครับอาจารย
1: ์คือยังไงมันอาจจะแบบอ่ะให้ AI ช่วยในเบื้องต้นแบบคล้ายๆตั้งรูปร่างให้แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ต้องมาจัดการทำให้ชิ้นงานอ่ะมันมีความสมบูรณ์แบบ
0: คร
1: ับ เราไม่สามารถเอาสิ่งที่ AI ทำออกมาใช้ได้จริง
0: ครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมในงานทีวีเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากก็คือว่ากราฟิก1ชิ้นนะครับ CG 1ชิ้นเนี่ยนะครับกราฟิกคอมพิวเตอร์1ชิ้นที่จะประกอบข่าวหน้าจอเนี่ยนะ ะครับก็คือ Creative

0: หรือว่านะครับฝ่ายกราฟิกของสถานีโทรทัศน์ทำกับ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่
1: ม
0: AI ทำเนี่ยโอ้โห
1: อืม
0: งานมันต่างกันแบบงา
1: โ
0: น
1: อ
0: มันต
1: อ
0: ่
1: ัน
0: าง
1: นี้ก็ต้องอันนี้
0: ต่
1: ย
0: าง
1: อม
0: กัน
1: รั
0: ม
1: บ
0: าก
1: ว่า
0: อาจารย์
1: AI อ่ะมันทำได้ดีมาก
0: อ่าฮะอ่าฮะ
1: ๆแต่
0: ต่าง
1: ถ
0: กั
1: าน ม
0: ม
1: ว
0: า
1: ่
0: ก
1: ามันก็อาจจะมีจุดบอดคือมันอาจจะลืมในความเป็นมนุษย์ไปมันอาจจะไปกระทบกระเทือนบางเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยมนุษย์ต้องคอยจับตาดูแหละว่าสิ่งที่มันผลิตออกมามันส่งผลต่อคนดูยังไงคือมันอาจจะมีจุดบางจุดที่ตัว AI อ่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด
0: ครับอาจารย
1: ์เออมันอาจจะแบบสร้างออกมาแบบโอ้ยอลังการมากสวยมาก
0: ใช่
1: แต่บางทีมันอาจจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนไปในทิศทางที่อาจจะแบบเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นน่ะเพราะนั้นมนุษย์อาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายว่ามันมีจุดตรงไหนที่จะต้องจัดการ
0: โหนี่จริ ง
1: เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
0: จริงเพราะว่าบางครั้งไอ้เวิร์ดดิ้งเนี่ยนะครับหรือว่าคำพูดคำจาที่ใส่ออกมาเนี่ยเราสั่งไปอย่างนึงแล้วมาอย่างนึงนะครับเราต้องมาแก้นะต้องถามเลยว่าเฮ้ยกราฟิกชิ้นนี้คุณใช้ฟอนต์นามสกุลอะไรถามแค่บอกว่าใช้นามสกุลนี้โอเคเราก็หยิบมาเสร็จสับแล้วเราก็ต้องมาปรับแก้แต่ว่าแน่นอนเราฟอนต์ต้องเหมือนกันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ทำบ่อยมากนะครับอาจารย์อันนี้เรื่องจริงเลยนะว่าบางทีแล้วเฮ้ยมันทำไมขนาดนี้อ่ะมันเยอะไปหรือเปล่าเลยประมาณนี้ภาษาที่เขาใช้เลยประมาณนี้หรือภาพบางภาพอะไรประมาณนี้ก็ไม่กล้าใช้นะอาจารย์ว่าอุ้ยมัน aggressive ไปไหมมันแรงไปไหมมันอะไรไปไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ใช่เพราะว่า AI ไม่ได้เข้าใจความเป็นมนุษย์ไม่เข้าใจวัฒนธรรมต้องบอกแบบนี้เนาะคืออันนี้เป็นสิ่งที่อย่างไรก็ตามยังมาแทนมนุษย์ไม่ได้
0: ครับครับอาจารย์แต่ว่าเอาจริงๆนะครับว่าคือภายใต้สถานการณ์นี้เนี่ยครับก็คือมันเลยกลายเป็นว่าคือพฤติกรรมของคนไทยพฤติกรรมในการเสพสื่อของคนไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยมีรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยมีเดียลิเทเรซี่เนี่ยรู้ทันสื่อนะครับทุกคนบอกอุ้ยประเทศไทยต้องมีนี่แหละต้องมีรายการแบบนี้แหละรู้ทันสื่อนี่แหละแต่พอรายการรู้ทันสื่อมาในเรตติ้งแบบแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่เวลาผมพูดถึงเรื่องสื่อแบบไปละเมิดเอโนนีเนี่ยเป็นเพราะเราไม่มีรู้ทันสื่อนะพอมีแล้วก็ไม่มีใครสนใจฟังนะครับทุกคนก็จะเสพแต่ข่าวอย่างตอนนี้นะครับข่าวที่ดังที่สุดเนี่ยก็แน่นอนข่าวที่อะไรนะผู้หมวดที่นนทบุรีเนี่ยนะครับหาภรรยาใหม่ให้เงินเดือนเดือนละ30,000ทำโน่นทำนี่อะไรต่อคือพฤติกรรมสังคมไทยเสพสื่อแบบเนี้ยนะครับประเด็นก็คือว่าสื่อหลักก็พยายามจะตั้งนะครับพยายามจะตั้งหลักให้ได้อะไรสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็จะรักษาไว้เพื่อประเทศชาตินะครับแต่ว่าไม่มีคนเข้าหานะครับประเด็นณเวลานี้จะยังไงดีจันจะยังไง
1: คือจริงๆอาจจะสื่อที่เป็นสื่ออาชีพอะค่ะอย่างพวกเราอ่ะมันต้องมีความอดทนเพราะว่าถ้าเรายอมแพ้ตามกระแสไปน่ะมันก็จะยิ่งแบบทำให้สังคมน่ะแย่ลง
2: ใช่ไหม
1: คนรอบข้างก็จะมีคำถามแหละว่าโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้สื่อไม่มีการตรวจสอบกันหรอกไม่มีจรรยาบรรณในการทำงานกันหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามีแต่ว่าไอการที่ยูเซอร์ตอนนี้คนผลิตสื่อหรือว่าคนสร้างสรรค์คอนเทนต์เนี่ยมันไม่ใช่จบทางด้านนิเทศศาสตร์มาทั้งหมดแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นใครก็ได้มันเป็นยูเซอร์ที่เป็นประชาชนทั่วไปอ่ะ
2: อ
1: ันนี้ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันก็เสพสิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกดราม่าตื่นเต้นเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายูเซอร์เป็นแบบนี้แต่ในแง่ของนักวิชาชีพเองอะค่ะเราก็ต้องปลูกฝังเด็กที่มาเรียนนิเทศอะเราก็บอกว่าเอ้ยในเมื่อคุณมาเรียนนิเทศแล้วอะคุณก็ต้องได้ในสิ่งที่เป็นวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์กลับไปแล้วก็พยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำคอนเทนต์ในเชิงคุณภาพในเชิงเจาะลึกหรือในเชิงสังคมที่ทำยังไงให้สังคมมันก้าวไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับสิ่งที่คนสื่อจะต้องปรับตัวแล้วก็มีแนวทางในการรับมือกับ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยอะไรครับที่คนข่าวจะต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนมากที่สุดครับอาจารย์ครับ
1: ก็ในแง่ของการปรับตัวค่ะไม่ต้องไปแอนตี้ AI เนาะแล้วก็เอา AI มาช่วยเป็นเครื่องมือจริงๆเขาช่วยได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะถอดบทสัมภาษณ
2: ์
1: หรือช่วยในการตั้งคำถามสัมภาษณ์ตรวจสอบคำผิดหาไอเดียเพื่อไปต่อยอดประเด็นข่าวอะไรเงี้ยอุ้ยทำได้แบบเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันเราให้

0: ที่เขาทำในฐานะเป็นผู้ช่วยที่ทำงานที่มันแบบว่าต้องใช้เวลาเยอะๆอะค่ะเขาย่นย่อเวลาให้กับเราแต่เราต้องมาอยู่ในส่วนบนก็คือทำงานบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย
1: ์
0: ตรงนี้เรายังต้องคงสืบข่าวในเชิงสอบสวนสอบสวนลงพื้นที่จริงพูดคุยกับคนแล้วก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อที่จริงพวกไอ้เฟกไอ้ตัวพวกเฟกนิวทั้งหลายที่อยู่ในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะ
2: เ
0: ราก็ต้องให้ตระหนักเรื่องนั้นถ้าสมมุติจะเอาข้อมูลจากโลกออนไลน์มาใช้นี่โอ้โหเราต้องแบบตรวจสอบต้องฝึกเรื่องของการตรวจสอบข้อได้จริง
1: ก็เป็นเสร็จแล้วก็คือว่าอย่างที่บอกนะว่า AI มันก็เป็นดาบสองคมนะอาจารย์นะก็คือว่าถ้านำมาใช้ในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์อะไรประมาณนี้มันก็จะโอเคโดยเฉพาะยิ่งคนข่าวอะไรประมาณนี้ทีนี
0: ้
1: นะครับบทบาทของสื่อหลักในฐานะนะครับเป็นแฟกต์เช็คเกอร์เป็นแฟกต์ฟิลเตอร
0: ์
1: ภายใต้สังคมนะครับที่เต็มไปด้วยข่าวสารจาก AI ทุกวันนี้ก็คือนะครับซีรีส์แนวตั้งจีนเนี่ยผมยังติดเลยซีรีส์แนวตั้งจีนใน AI หมดนะครับนะครับ AI หมดเลยแล้วก็แบบเขาบรรยายนะเขาไม่ได้พากย์แล้วเขาบรรยายเอาเลยมาผมก็ดูผมดูทุกคืนน่ะนะครับดูไปทำงานไปแล้วมาแก้เครียดไปสังคมเต็มไปด้วยข่าวที่สร้างนะครับคอนเทนต์ที่สร้างจาก AI สื่อหลักเนี่ยนะครับจะตำแหน่งแห่งหนหรือว่า positioning ของสื่อหลักเนี่ยจะต้องยังไงแบบไหนเพื่อที่ประชาชนยังคงวิ่งเข้าหาในยามที่เกิดความสับสนทางด้านข้อมูลเนี่ยครับอาจารย์ยังไงดีครับ
0: คือก็ได้ยินมาเหมือนกันเนาะว่าเขาไม่ค่อยได้เชื่อสำนักข่าวไม่ถึงว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อสำนักข่าวไม่ค่อยเชื่อองค์กรแล้ว
1: ครับอาจารย
0: ์เออ
1: มันไม่รู้ว่าไปเชื่ออินฟลูเอนเซอร์ให้ยาทุกวันนี
0: ้ทีนี้เราเองอ่ะเราก็ไม่อยู่ในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์ครับ
0: อยากให้คนข่าวอยู่ในฐานะของ KOL ที่อาจารย์พูดไปตั้งแต่ต้นนะที่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญคือต้องรู้ตัวเองอะค่ะต้องจับตัวเองให้ได้ว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรแล้วก็เอาความเชี่ยวชาญตัวนี้ค่ะเป็นตัวดึงดูดคือสร้างนิดมาร์เก็ตติ้งให้กับตัวเราเองให้ได
1: ้
0: คือมันอาจจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่เชื่อมั่นในตัวเราอะค่ะแล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายของเราเองไม่ว่าเราจะย้ายแพลตฟอร์มไปที่ไหนไปอยู่ในแพลตฟอร์มอะไรก็กลุ่มเป้าหมายเขาจะตามเราไปเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในความเป็นความเชี่ยวชาญของเรา
1: อ
0: ันนี้จะช่วยได้แล้วก็ไอ้ตัวกลุ่มเป้าหมายจะใหญ่ขึ้นถ้าความเป็นตัวตนความเชี่ยวชาญของเราชัดเจนสำหรับนักข่าวตัวจริงนะคะสำหรับนักข่าวตัวจริง
1: อาจารย์พูดถึงนักข่าวตัวจริงผมก็นึกคนไทยเนี่ยครับเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกอะไรมีจิตสำนึกในการเป็นมีจิตสำนึกในการอยากเป็นนักข่าวทั้งประเทศนะอาจารย์นะทุกวันนี้นะ
2: คร
1: ับ ใครก็อยากเป็นใครก็อยากเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าใครก็เป็นนักข่าวได้ทุกวันนี้ใครก็อยากเป็นนักข่าวทำทุกสิ่งอย่างจริงนะครับก็คืออย่างที่บอกแล้วคิดว่าการหาเงินจากแพลตฟอร์มเนี่ยมันง่ายนะก็เข้ามาคลิกเบสบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนะเบสเสร็จแล้วก็ทำครั้งสองตัวเองไม่ใช่ตัวจริงอ่ะไม่ใช่ของจริงอ่ะนะครับทำแล้วก็ถอย
0: แต่ว่ามันจะหมดไฟเนาะมันจะเบิร์นเอาแล้วมันจะแบบว่าแย่วิถีของคนทำงานข่าวแบบนั้นนะ
1: ไม่จันคือเบิร์นเอาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าทิ้งไอ้ข้อมูลที่มันทิ้งสิ่งรวมไว้ทิ้งคอนเทนต์ที่มันแบบมันเป็นเฟกมันเป็นดีเฟกไว้อะไรประมาณนี้อาจารย
0: ์
1: แล้วก็ไม่ลบออกอ่ะแล้วมันก็ค้างคาอยู่งั้นนะครับอาจารย์ครับใช่ไหม
0: ก็คือจริงๆแล้วอ่ะไอ้ตัวแพลตฟอร์มหรือว่าอัลกอริทึมที่มันทำงานคนที่ไม่ใช่นักข่าวตัวจริงอ่ะจะเหนื่อยมากจะแบบโอ้ยป้อนคอนเทนต์แบบตลอดเวลาชีวิตนี้ไม่มีโอ้โหลิงทำงานแบบไปตอบสนองแพลตฟอร์มอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าคนข่าวตัวจริงต้องไม่ตกเป็นทาสของอัลกอริทึ
1: ม
0: คือจะต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายของตัวเองแล้วก็จะที่บอกว่าจะไปแพลตฟอร์มไหนกลุ่มเป้าหมายก็จะตามไปเพราะว่าเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญความจริงใจของตัวผู้ที่เป็นนักข่าวจริงๆอะค่ะ
1: อ
0: ันนี้จะอยู่ได
1: ้เนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วบอกว่านะครับข้อคิดสำหรับคนเสพข่าวนะครับสมมุติว่าถ้าในฐานะที่เราเป็นคนฟังข่าวนะครับอาจารย์ครับดูข่าวแล้วเนี่ยครับฟังข่าวแล้วเห็นข่าวแล้วเราควรจะต้องเสพข่าวสารยุค AI ยังไงให้รู้เท่าทันนะครับให้มีเขาเรียกอะไรมีAI literacy ไม่ตกเป็นเหยื่อของการปั่นกระแสโดยบอท ะแล้วก็ร่วมสนับสนุนการทำข่าว

0: ที่มีคุณภาพของมนุษย์นะครับอาจารย์ครับในฐานะอาจารย์นะครับในฐานะที่แบบมีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทุกวันนี้มีข้อแนะนำอะไรยังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับ
1: ไม่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นไม่ได้ยินคือได้ยินสิ่งที่ได้ยินก็ไม่เชื่อคืออันนี้ต้องแบบว่าต้องมีสติอะค่ะต้องแบบว่ามีสติในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นเสมอเลยว่ามันใช่ไหมมันคืออันเนี้ยในแง่ของสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการวิเคราะห์พิจารณาเราจะไม่ใช้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกยังไงก็ตามมันก็จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อเนาะแล้วก็ไม่ทำให้เราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เทคโนโลยีมันป้อนมาให
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็เมื่อวานนี้
1: ต้องมีสติจริงๆ
0: ใช่ใช่เมื่อวานนี้มีข่าวดังออกมานะครับดังทั้งโลกเลยในประเทศไทยก็สื่อทุกสื่อรายงานก็คือรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เด็กชั้นประถมถึงมัธยมถึงมัธยม2ใช้ AI ในโรงเรีย
1: นแล้วใช่ได้เห็นข่าวแล้ว
0: แล้วก็อยู่ที่บ้านเนี่ยให้อยู่หน้าจอได้เด็กประถมเนี่ยให้อยู่ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเด็กมัธยมเนี่ยนะครับให้อยู่ได้ไม่เกิน45นาทีครับอาจารย์ครับ
1: เพราะว่าเด็กเนี่ยเขามีวิจารณญาณในการแยกแยะน้อยกว่า
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่เยอะแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องใช้สติอ่ะต้องแบบว่าไม่ตัดสินใจด่วนเชื่อในสิ่งที่เห็น
0: ครับ
1: โอ้เพราะว่ามันน่าเชื่อมากเลยนะพี่
0: อย่าใจเร็วด่วนได้ประมาณนั้นไหมครับอาจารย์ครับ
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอ้จริงๆนะครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับสักหนึ่งนาทีครับเชิญครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆแล้วไม่อยากให้คนกลัวเนาะเทคโนโลยียังไงเทคโนโลยีมันก็ต้องมาเพียงแต่เราอ่ะก็ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นใช้เพื่อทำให้เราทำงานมีคุณภาพมากขึ้นหรือใช้เพื่อให้เราทำงานเหนื่อยน้อยลงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราคงไม่ใช้มันทุกอย่างแล้วก็ไม่เชื่อที่มันนำเสน
0: อ
1: ก็ประมาณนี้ค่ะ
0: นะครับได้ครับอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นก็ยังไงมีโอกาสได้พูดคุยวันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์บุภาขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุภาบุญสมสุขนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยรังสิตครับพี่วิเก่งครับ
2: ครับฟังคำถามช่วงนี้ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเราใช้ AI เป็นเครื่องมือได้แต่เราอย่าเป็นเครื่องมือของ AI
0: อันนี้ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยนะครับถูกต้องก็คืออย่างที่บอกไง AI อาจจะรวบรวมข้อเท็จจริงได้เร็วกว่ามนุษย
2: ์
0: แต่ AI ไม่เคยมีความรู้สึกนะไม่เคยสัมผัสนะครับไม่เคยสัมผัสมือผู้สูญเสียไม่เคยเข้าใจความยุติธรร
2: ม
0: และเพราะฉะนั้นตราบใดที่ข่าวสารยังทำเพื่อมนุษย์นะคนข่าวที่มีหัวใจก็จะยังคงมีที่ยืนอยู่เสม
2: อเพราะบางทีการทำข่าวด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมีคุณค่านะพี่ณรงค์ครับ
0: อันนี้ AI มันแต่งให้นะผมไม่เขียนเองนะ AI เลยนะครับได้ครับก็ถ้าเช่นนั้นก็แต่ครับสาวหน้าเที่ยงครึ่งโดยประมาณเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรฟทเปิดทางช่วงชลบุรีบางพระแล้วหลังเร่งกู้ขบวนรถสินค้าตกรางการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีขบวนรถสินค้าที่845ตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีว่าหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ

0: ช่างโยธาและฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเล็งกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้เมื่อเวลา 1:25 นาทีภายหลังเปิดทางการรถไฟได้ปล่อยขบวนรถสินค้าที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีศรีราชาเมื่อเวลา 1:30 นาทีและสามารถผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:24 นาทีวันที่4กันยายน2569ขณะขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังทำขบวนผ่านประแจในย่านสถานีชลบุรีส่งผลให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ท้ายตกรางกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับในเส้นทางสายตะวันออกโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบด้านเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือนำทหารใหม่ 2,000 นายวิ่งทัศนศึกษาโรงเรียนชุมพลจุดประกายเส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือนาวาเอกสุพนาธนศิลังกูลผู้รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือสายงานการฝึกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและครูปกครองนำทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2569จำนวน 2,000 นายร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายเพื่อทัศนศึกษาและสร้างแรงจูงใจในการก้าวสู่เส้นทางนักเรียนจากทหารเรือโดยใช้เส้นทางจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ไปยังโรงเรียนชุมพลทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการนี้นาวาเอกวิโรจน์ผิมอ้นเสนาธิการโรงเรียนชุมพลทหารเรือพร้อมคณะให้การต้อนรับทหารใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของทหารใหม่ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและเปิดมุมมองด้านเส้นทางอาชีพโดยเฉพาะการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือโอกาสนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือได้จัดนักเรียนจ่าทหารเรือซึ่งเป็นผู้ที่มาจากทหารกองประจำการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ทหารใหม่สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือกู้ภัยออสเตรเลียถึงเนปาลช่วยภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากดินถล่มทีมกู้ภัยของออสเตรเลียจำนวน15คนเดินทางถึงกรุงกาฐมันดุของเนปาลแล้วเพื่อช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มฉับพลันครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนื่องจากฐานน้ำแข็งถล่มเมื่อเดือนที่แล้วทีมชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับโดรนเดินทางตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนปาลด้านปฏิบัติการกู้ภัยทางเทคนิคและเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติของตำรวจออสเตรเลียอีก7คนจะเดินทางมาสมทบในวันนี้ท่ามกลางความพยายามค้นหาผู้สูญหายราว 5,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติ583คนในจำนวนนี้เป็นชาวออสเตรเลีย36คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเปิดรายละเอียดทบเปิดรับพลทหารอาสาปี70กว่า 18,000 อัตรากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจไประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ ใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้

0: ทั่วประเทศรวม221หน่วยพลทหารอาสาคือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือค่าประกอบเลี้ยงนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการที่กำหนดที่นั่งร้อยละ80ของยอดการเปิดรับนักเรียนนาย10ทั้งหมดในประเภทเดียวกับพลทหารออนไลน์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ30ของที่นั่งในโควต้าดังกล่าวหรือเท่ากับ453อัตราส.ส.เม็กซิโกเสียชีวิตนายเซนยาเซนเอสโกบาร์ส.ส.รัฐเวราครูซจากพรรคโมเรนาพรรครัฐบาลของเม็กซิโกเสียชีวิตภายในรถยนต์ของตนเองโดยมีแผลถูกยิงอย่างน้อย1จุดส่วนรถยนต์ไม่พบร่องรอยของการงัดแงะหรือความผิดปกติแต่อย่างใดทั้งนี้การเสียชีวิตยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือความรุนแรงจากแก๊งอาชญากรรมหรือไม่ด้านสภาผู้แทนราษฎรเม็กซิโกแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและเพื่อนฝูงของเอสโกบาร์พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงโดยละเอียดสำหรับเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับประเทศจะมาถึงในอีกไม่ถึง1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสิงห์ทุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันวันหยุดนะคะวันเสาร์ห้ากันยายน2569ค่ะเช่นเคยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายติ้งหน่วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับติดตามข่าวสารกันในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนหน่อยนะครับสำหรับบ่ายวันนี
3: ้ค่ะ
4: ก็อุณหภูมิก็วันนี้ร้อนแรงไม่เหมือนหลายวันที่มีฟ้ามีฝนนะครับท่ามกลางเรื่องของข่าวสารอันนี้จะเกี่ยวข้องกับ Data Center หรือเปล่าคุณเก
3: ๋
4: ที่ทำให้อากาศวันนี้มันร้อนขึ้นมาในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะย่านพระราม9ของเราณขณะนี้เนี่ยหรือเปล่านะ
3: จริงๆมีหลายพื้นที่นะคะแต่ว่ามันก็จะแบ่งเป็น Data Center ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือตลอดทั้งสัปดาห์คุยกันมานะในมุมเรื่องของการอุดช่องโหว่ช่องว่างเรื่องของคำนิยามอะไรต่างๆที่มันดูยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าผุดขึ้นมาเรื่อยๆในอนาคตอาจจะมีการขยายตัวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจเนาะนะคะแต่ว่าในมุมของสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้เนี่ยจะเจาะลึกลงไปในส่วนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปถอดบทเรียนในส่วนของต่างประเทศต่างประเทศเองเขามี data center มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละคุณผู้ฟังแต่ว่าในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่ตามมาด้วย
4: ก็เรียกว่ามันเป็นเหรียญสองด้านที่จะต้องแลกมากับเรื่องของเศรษฐกิจที่ว่ากันว่าถ้าประเทศไหนมี data center ในใจกลางย่านสำคัญของเมืองก็เรียกว่าจะเป็นแหล่งที่เก็บแพลตฟอร์มเอาองค์ความรู้ต่างๆมากมายนะครับเอาไว้ที่นั่นนั่นเองก็ทำให้ไทยวันนี้เองต้องออกมาจัดแถวรับแรงกดดันภูมิรัฐศาสตร์โลกกันแล้วเพราะว่าโลกส่วนใหญ่นี่เขาไม่อยากให้มี data center กันใช่ไหมคุณเก๋
3: เอออันนี้ไม่แน่ใจนะ
4: มันกระทบต่อโลกร้อนด้วยหรือไม่อย่างไร data center ประโยชน์

0: กับผลกระทบที่ต้องแลกก็วันนี้เองก็มีหลายคนมองกันว่าศูนย์ Data Center เนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลแบบนี้ต้องเก็บประมวลข้อมูลองค์กรการเงินบัญชีของลูกค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆจะได้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างประสิทธิภาพอันนี้เองเนี่ยมันเป็นการทำงานผ่านเครือข่ายความเร็วสูงคุณเก๋แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่าไทยเองยังไม่มีกฎหมายกำกับการดูแลการลงทุนประเภทนี้นะครับที่สำคัญคือถ้าเกิดมีผลกระทบต่อความปลอดภัยความเสียหายและสิ่งแวดล้อมในอนาคตใครล่ะจะรับผิดชอบเพราะว่าศูนย์ขนาดใหญ่เนี่ยต้องการผลิตขนาด 5-20 เมกะวัตต
1: ์
0: อันนี้คือสิ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นกังวลกันนะครับ
1: ใช่ค่ะคือช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Data Center กลายเป็นหนึ่งในคำที่ถูกพูดมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเองด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมองเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะดึงเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ถามอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามมากมายในแง่ผลที่อาจจะเกิดกระทบกับสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนถ้าไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยขอความรู้อาจารย์นะคะแล้วก็พูดคุยแล้วก็มุมมองแล้วก็ถอดบทเรียนจากประเทศต่างๆที่เขาเคยมีมาแล้วนะคะเขามีบทเรียนยังไงเขามีกฎกติกายังไงแล้วบ้านเขาพอเวลามี data center มีปัญหามีอุปสรรคอะไรยังไงหรือเปล่าพูดคุยกับดร.สนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับคุณเก๋คุณติ๊งหน่อยครับ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้เนี่ยเราจะถอดบทเรียนแล้วก็ค่อยๆไล่มาถึงประเทศไทยนะคะถอดบทเรียนของต่างประเทศก่อนที่ Data Center ของไทยเนี่ยจะขยายตัวอย่างในเรื่องของบทเรียนจากต่างประเทศถ้าเรามองบทเรียนนะคะการขยายตัวของเขาเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วจริงๆแล้วเนี่ย Data Center ในหลายๆประเทศเนี่ยเขามีมานานหรือยังอะค่ะ
2: ครับคือในหลายประเทศเนี่ยมี Data Center มานานแล้วนะแล้วก็บทเรียนก็คือที่เห็นก็คือจะมีที่อเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะครับ
1: ค่ะ
2: อย่างในยุโรปเนี่ยคืออย่างปีเนี้ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าเนี่ยจะต้องให้Data Center เนี่ยจะต้องอนุมัติโดยเร็วนะ US EPA เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่าไปดูอะไรมากนะครับก็คือรีบอนุมัติโดยเร็วเพราะเราจะเป็นเป็นศูนย์กลาง Data Center ของโลกใช่ไหมแต่พอหลังจากที่ประกาศไปนะมันก็กลายเป็นว่ามีรัฐหลายๆรัฐนะเริ่มที่มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็เริ่มเกิดผลกระทบขึ้นมาเนี่ยผมยกอย่างเช่นอย่างบูมเบิร์กเนี่ยบอกว่าค่าไฟสายส่งเนี่ยที่อยู่ใกล้เพียง Data Center เนี่ยนะก็คือขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้มันมีไฟฟ้าเนี่ยมันพุ่งถึง 267% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาใช่ไหม
1: ครับ
2: มันก็เลยทำให้เกิดการแบกรับต้นทุนภาระจ่ายค่าไฟมหาศาลนะครับก็เป็นปัญหานะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือรัฐเท็กซัสเนี่ยเกิดปรากฏการณ์เรียกโอ๊ตดีมานด์เนี่ยก็คือว่าความต้องการพลังงานแสงเนี่ยนะก็คือว่าพอมันมีไอ้ data center เยอะใช้ไฟเยอะมันก็ทำให้ระบบสายส่งเนี่ยนะที่ใกล้เคียงเป็นไงก็คือเริ่มมีความเสี่ยงต่อไฟดับแล้วนะในช่วงพี
1: ค
2: นะแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องน้ำแห้งแล้งเมืองออริกอนนะ
0: ด
2: ึงน้ำประปาเมืองไปใช้ประมาณ 25% นะครับแล้วเริ่มมีคนร้องเรียนเนี่ยเสียงหึงนะ
0: ครับ
2: ก็คือต่อเนื่องเพราะมันดังต่อเนื่องประมาณ85-95เดซิเบลเขาบอกนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มีช่วงอากาศก็คือช่วงไฟตกนี่ก็เอาน้ำมันดีเซลมาปั่นไฟนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องซัมเฟอร์ไดออกไซด์มีฝุ่นละอองมีอะไรเยอะแยะเลยนะแกก็เริ่มมีปัญหาเลยครับและที่สำคัญก็มีการฟ้องซื้อที่ดินพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยนะครับเพราะว่าพอในเมืองอยู่ไม่ได้ก็ออกไปนอกเมืองนี่คือพอไม่ได้มีกฎกติกาชัดเจนเพราะจะรีบเร่งอนุมัติใช่ไหมไปซื้อพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยนะชาวบ้านก็ต่อต้านเนี่ยอันนี้คือในอเมริกานะในอเมริกาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่รัฐนิวยอร์กบอกว่าเนี่ย Data Center อยู่ไม่ได้แล้วก็ประชาชนร้องเรียนว่าไปเอาไฟแย่งไฟชาวบ้านทำให้ไฟแพงขึ้นเพราะฉะนั้นบอกปีนี้ขอให้หยุดไปก่อนไม่อนุมัติอะไรขึ้นอะไรที่เกิน50เมกะวัตต์ต้องไปทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน
0: โอ้แต่ประเทศไทยเราก็ยังบอกว่าฟังจากท่านเลขาสภาพัฒน์ก็เหมือนยังไม่ต้องจะทำการเรื่องของ EIA เท่าไหร่นะครับอาจารย์เรื่องของ Data Center คือยังไม่ชัดเจนว่าจะต้องทำหรือไม่ทำแต่เห็นว่าไม่ต้องทำก็ได้นะอาจารย์ฟังดูแล้ว
2: ก็นี่ยังไงผมเร่งมองอยู่เลยว่าคือในต่างประเทศกำหนดได้ทำหมดเนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปนะในยุโรปเนี่ยคือ บอกเลยบอกว่าเนี่ยทุกโครงการจะต้องทำรายงาน EIA

0: นะในยุโรปนะคือเขามีเงื่อนไขเรื่องมิติสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะวิธีการของยุโรปเขาบอกเขาต้องกำหนดโซนิ่งก่อนผังเมืองการใช้ที่ดินให้ตั้งโครงการก่อนใช่ไหมแล้วก็ต้องประเมินศักยภาพของมันจะรองรับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราถ้าหากว่าต่ำกว่า50เมกะวัตต์เนี่ยนะเราอาจจะทำเองเขาเรียกว่า code of practice นะกำหนดนะแต่ถ้า50เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยนะบอกจะต้องทำ EIA นะครับแต่ถ้าเกิน200เมกะวัตต์เขาบอกต้องทำ EIA และ EHIA สิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วดูเรื่องสุขภาพประชาชนเต็มรูปแบบ
1: คร
0: ับที่ในยุโรปเนี่ยแล้วก็ยุโรปเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยนะจะมีข้อบังคับเนี่ยถ้าหากใช้ไฟตั้งแต่500กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับจะต้องรายงานข้อมูลการใช้พลังงานเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์และปริมาณการใช้น้ำต่อ EU ทุกปี
2: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไฟฟ้ามากกว่า1เมกะวัตต์เนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องติดระบบดักจับความร้อนสะสมที่ปล่อยออกมาจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งต่อไปให้ประชาชนใช้ในชุมชนนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ในเยอรมันบอกว่าตั้งแต่ปี2026ต้นไปนะก็คือจาก data center ต้องใช้พลังงานหมุนเวียนโซล่าเซลล์หรือว่าลมเนี่ย 100% เต็ม
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยยุโรปเขาตื่นตัวแล้วก
2: ็
0: เริ่มจัดการแล้วนะคร
1: ับ
0: เพราะเขามีบทเรียนมาก่อนนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นประเทศที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่แต่ต้องถามว่าอย่าง data center ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดที่มันมีผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น data center แบบเป็นขนาดไหนหรอคะอาจารย์เป็นขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กหรือว่ายังไงคะ
0: คืออย่างนี้คือในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่า data center จะต้องไปตั้งในผังเมืองเนี้ยก็คือถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องไปอยู่ในพื้นที่สีม่วงก็คือเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมนะเป็นนิคมอุตสาหกรร
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยก็คือตั้งได้ในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพันธุกรรมแต่ต้องเบาบางใช่ไหมต้องเบาบางนะก็คือเป็น data center ที่ใช้อยู่ในบริษัทตัวเองนะของแบงค์เนี่ยไม่ใช่มาให้เขาเช่า
1: คือ
0: มาตั้งเดียวมาตั้งเดียวแล้วไม่ให้ไปลงทุนเดียวอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าไฮเปอร์สเกลนะที่มาลงทุนเดียวเหมือนพระราม9หรืออะไรอย่างเงี้ยเรียกไฮเปอร์สเกลอย่างนี้ต้องออกไปข้างนอกนะแต่ถ้าเล็กๆก็โอเคตั้งได้นะซึ่งก็มีการแอบตั้งมาตั้งเยอะแยะนะครับแล้วก็แล้วตอนนี้ในยุโรปเองก็มีเริ่มมีปัญหานะแฟรงก์เฟิร์ตลอนดอนอัมสเตอร์ดัมปารีสนะครับหลายเนี่ยที่เริ่มมีปัญหาคือว่าในเมืองเนี่ยมันตั้งเล็กๆกันเต็มหมดนะแล้วก็เขาจะมาที่ดินก็เริ่มขาดแคลนเนี่ยระบบสายไฟฟ้าก็หนาแน่นเกินไปนะก็รับไม่ไหวปีนี้เนี่ยเขาบังคับเลยนะยุโรปบังคับเลยว่าต้องออกไปอยู่นอกเมืองให้หมดนะที่อนุมัตินะนะไฮเปอร์สเกลเนี่ยคือเดิมออกไปอยู่นอกเมืองต้องห่างเมืองใหญ่ๆ46กิโลปีนี้ให้ออกไปถึง175กิโล
1: อันนี้เขาเป็นกฎกติกาที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเกี่ยวกับผลกระทบอันนี้เป็นในส่วนของต่างประเทศนะอาจารย์
0: ยุโรปนะยุโรปแต่ยังไง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เพราะฉะนั้นที่ตั้งอยู่แถวๆย่านพระราม9เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเข้าข่ายไฮเปอร์สเกลคือต้องใช้น้ำเยอะมากเพื่อระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์อีกทั้งต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ทำระบบความเย็นตลอดเวลาไฟก็จะใช้เยอะกระทบต่อการใช้ไฟและกระทบต่อการดึงน้ำจากชุมชนรอบข้างถ้าอยู่ในโซนใจกลางกทมแบบนี้ใจมองว่าควรจะไปอยู่ EEC ชลบุรีระยองให้หมดเลยจะดีกว่าใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเพราะมันใช้ไฟเยอะนะใช้ไฟเยอะเนี่ยคือจริงๆมันมีตัวเลขอยู่นะว่าถ้าหากว่าขนาด20เมกะวัตต์เนี่ยนะใช้ไฟประมาณบ้านก็คือ 1,000 ถึง 1,500 หลังคาเรือน
2: ที่
0: เรานะครับที่ใช้น้ำเนี่ยประมาณ 200,000 ถึง 1 ล้านลิตรต่อวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยแต่ในกรุงเทพคือมันประมาณสัก20ต่ำกว่า20ใช่ไหมแต
2: ่
0: ถ้าไฮเปอร์สเกลอย่างเช่น100เมกะวัตต์อย่างเงี้ยนะต้องใช้น้ำเนี่ย3ล้านลิตรต่อวันไปใช้ไฟเท่าบ้านเนี่ยคือ 100,000 หลังคาเรือนถึง 150,000
1: ค่ะ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ในกรุงเทพไม่ได้นะมีปัญหาเนี่ยต้องกำหนดให้ชัดเจนนะครับไปอยู่ที่ไหนครับ
1: ค่ะซึ่ง data center แต่ละขนาดก็อย่างที่อาจารย์บอกใช้ทรัพยากรก็แตกต่างกันมากน้อยด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ทีนี้ในความเป็นห่วงของเราถ้าเอาบทเรียนของต่างประเทศมาเทียบกับในส่วนของไทยที่กำลังจะขยายตัวต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะมีการจัดทำเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆออกมาถ้าอาจารย์มองในเรื่องของการจัดระเบียบอย่างรัดกุมให้ทันต่อการขยายตัวอาจารย์มองเห็นช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนแล้วเราจะมาอุดกันยังไงดีคะอาจารย
0: ์คือตอนนี้เราต้องปิดช่องโหว่นะช่องว่างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือทุกคน

0: อยากมาอยู่ในกรุงเทพเพราะอะไรฮะท่านหนึ่งไม่มีกติกาอะไรเลยนะแล้วเราก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นไอ้คลังสินค้า warehouse ใช่ไหมก็คือเอาเซิร์ฟเวอร์มาเก็บเอาคอมพิวเตอร์มาเก็บแต่จริงมันไม่ใช่มันประมวลผลด้วยใช่ไหมมันมีทั้งระบบรอเย็นและระบบระบายอากาศนะมีน้ำมันมาเก็บกักเนี่ยใช่ไหมแต่เข้าใจยังผิดที่ผ่านมาขอกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคือมันจะต้องทำอะไร carrying capacity ก็คือประเมินศักยภาพการรองรับอยู่ว่ากรุงเทพควรจะมีได้กี่เมกะวัตต์ที่จะไม่รบกวนทั้งน้ำทั้งไฟประชาชนนะครับนะก็คือไปประเมินมาว่าควรจะมีเท่าไหร่แล้วก็ควรจะไปตั้งอยู่ตรงไหนกำหนดโซนนิ่งชัดเจนนะครับก็น่าจะเป็นสีม่วงฮะสีม่วงอะไรเช่นไหนในนิคมไร่กระบังใช่ไหมหรือว่าออกไปชานเมืองเนี่ยหนองจอกมีบุรีอะไรบ้างอะไรก็เป็นไปได้นะแล้วก็ต้องบังคับให้ชัดเจนว่าจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคือผมมองถือว่าถ้าหากว่าเล็กๆนะ10-20เมกะวัตต์อย่างนี้ไม่เกินเนี่ยอย่างนี้อาจจะทำโค้ดออฟท็อปซิสก็คือว่าเช็คลิสต์อะเช็คลิสต์ได้นะว่ามีเงื่อนไขอะไรเช็คลิสต์ว่าทำหรือไม่ทำแต่ตั้งแต่50เมกะวัตต์ขึ้นไปเน
1: ี่
0: ยต้องทำรายงาน EIA ใช่ไหมรายงาน EIA ก็คือว่าจะต้องมาบอกคุณมีมาตรการป้องกันลดผลกระทบอย่างไรมีมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างไรแล้วก็ต้องมีประชาชนมาให้ความเห็นเนี่ยจะเรียกทำประชาวิจารณ์ด้วยประชาชนห่วงกังวลเรื่องอะไรคุณจะมีมาตรการแก้ไขยังไงนะอย่างเงี้ยต้องเต็มรูปแบบ
1: ค่ะค่ะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยถ้าควบคุมไม่ดีจัดระเบียบไม่ดีแล้วก็อยู่ภายใต้กฎกติกาที่ถ้าไม่ครอบคลุมนะคะผลกระทบที่อาจารย์ห่วงเรื่องของการขยายตัว data center มันจะมีมิติอะไรบ้างถ้าเป็นในบ้านเรา
0: โอ้ถ้าในบ้านเราเนี่ยคือเป็น2ส่วนนั้นในกรุงเทพมหานครกับใน EC นะถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าหากว่าเรากังวลเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็แน่นอนว่ามันใช้น้ำมหาศาลใช่ไหมเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยไปใช้เพื่ออะไรไปลดอุณหภูมิเพราะในห้องดาต้าเซ็นเตอร์มันต้องอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสลงมาหรือบางส่วนก็คือต้องลบ 1.8 ด้วยซ้ำไปใช่ไหมแล้วก็อีกอันก็คือใช้น้ำในการหล่อเย็นระบายความร้อนนะครับแต่ไฟก็ใช้เพื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใช้ในการหมุนเครื่องจักรนะอย่างเงี้ยใช้น้ำใช้ไฟเยอะประเด็นก็คือว่าก็คือว่ามันจะมีหอเนี่ยเขาเรียก cooling tower นะก็คือหอที่จะลดไอ้ความน้ำร้อนลงนะในตรงนี้นะคือผมเพิ่งไปเจอใหม่ว่าในอเมริกามีปัญหาแล้วเพราะว่าอุณหภูมิประมาณ 20-50 องศาเซลเซียสเนี่ยถ้าไม่ดูแลให้ดีนะมันจะเกิดโรคลีจีแนร์นะครับนะก็คือโรคปอดอักเสบพัดไปไกลถึงประมาณ 3-4 กิโลนะเชื้อนะก็คือเป็นโรคปอดอักเสบเนี่ยก็คือเชื้อโรคแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่สารเคมีนะใส่คอลีนใส่โซเดียมไฮโปคลอไรด์ใส่สารที่มีลงไปฆ่ามันนะครับไอ้ตรงนี้พอแต่ถ้าเราระบายออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็จะไปลงคลองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไปทำลายระบบนิเวศเพราะมีสารเคมีลงไปนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ส่วนนึงไอ้ส่วนนึงคือว่าไอ้ความร้อนที่ออกมาเนี่ยนะก็จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยใกล้ๆเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสนะครับเนี่ยซึ่งก็ทำวิจัยมาแล้วนะบอกว่าเนี่ยจะทำให้เกิดเกาะความร้อนนะนะครับทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวดินเนี่ยนะ
2: ครับ
0: เพิ่มขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสในรัศมี10กิโลในอเมริกาทำวิจัยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในฤดูร้อนในคนที่อยู่ท้ายลมเนี่ยนะฤดูร้อนเดือนเมษาอากาศก็ร้อนอยู่แล้วมันจะให้ความร้อนดาต้าเซ็นเตอร์ในเมืองอีกนะโอ้อย่างนี้ฮีทสโตรกมาแน่นะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นที่น่ากลัวคือว่าเวลาเกิดไฟดับเนี่ยเขาต้องสะสมน้ำมันดีเซลไว้
2: ใช
0: ่เพราะว่ากฎหมายบอกว่าเนี่ยมันจะต้องอยู่ได้4-8ชั่วโมงก็คือไฟดับห้ามเกิน4-8ชั่วโมงแต่ขณะที่ไฟดับเนี่ยคุณจะต้องปั่นไฟนะโดยใช้น้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นการปั่นไฟก็คือเหมือนทำโรงไฟฟ้านะก็คือมันจะมีมลพิษทางอากาศต้องน็อกจะพบมลพิษอะไรออกมาเยอะแต่ขณะเดียวกันประเด็นคือว่ามันจะต้องสะสมน้ำมันนะดีเซลไว้ประมาณ 200,000-500,000 ลิตร
1: เออประเด็นนี้ก็คนก็กังวลเหมือนกันนะคะอาจารย
2: ์
1: เออ
0: ถูกต้องครับถ้าว่าปั๊ม4ปั๊มนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมี4ปั๊มอยู่งั้นนะสะสมไว้เพื่อจะเอามาใช้ตอนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยที่ห้วยขวางเนี่ยหรือว่าที่ตรงพระราม9เนี่ย
2: ครับ
0: ชาวบ้านเขาร้องมีกลิ่นน้ำมันเนี่ยผมพลวิทย์ไปเปิดฝาดูไปวัดออกมาโอ้โหน้ำมันเต็มเลยฮะน้ำมันรั่วมาในท่อระบายน้ำกทมแล้วไปลงคลองมาเขาเก็บเอามันมีสารไอเหลือสารนี่สิแต่ว่าที่สำคัญคือมันมีคราบน้ำมันมันมีน้ำมันรั่วมาก็แสดงว่าระบบการเก็บกักน้ำมันเนี่ยไม่ถูกต้องจะต้องเข้าไปดูคุณจะต้องมีบันวอลหรือมีกำแพงกั้นไม่ให้น้ำมันรั่วต้องมีซีล2ชั้นต้องมีเซนเซอร์ในการป้องกันให้น้ำมันล้นออกมาอะไรเงี้ยนะแล้วต้องมีเวนทิเลชันไปเพื่อไม่ให้แก๊สเนี่ยนะออกไปโดนชาวบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยระบบพวกนี้เราไม่ได้ดูเลย
2: นะ
3: ครับ

0: ก็เรียกว่า
1: ไฟไหม้กันก็จบเองนะ
0: ใช่ครับเสี่ยงต่ออัคคีภัยน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวช่วงนี้หลายที่เกิดไฟไหม้บ่อยด้วยแต่ล่าสุดท่านนายกอนุทินก็เรียกประชุมกรรมการนโยบายกิจการ Data Center เพราะว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศเป็นอย่างมากอาจารย์มาว่าการจัดระเบียบเศรษฐกิจแนวนี้เนี่ยจะทำยังไงและจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจารย์พูดถึงมาหรือไม่ด้วยครับอาจารย์ครับ
2: คือสุดท้ายอาจารย์คือเราอ่ะไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะหยุด data center เนาะแต่ว่าเราอ่ะต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของการเดินหน้าขยายตัวแต่ว่าจะโตยังไงโตแบบไหนที่เป็นในส่วนของที่มีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมๆกันด้วยอย่างนี้นะอาจารย
1: ์ถูกต้องครับคือท่านนายกไปประกาศไว้ว่าประเทศไทยนโยบายคือ Regional Digital Economy ครับก็คือว่าจะเป็นฮับเรื่อง AI นะ Data Center ของอาเซียนนะก็คือของเราเนี่ยคือตอนนี้เรากำลังจะเอา Data Center มาพยุงเศรษฐกิจเราบอกว่าเนี่ยมีคนมาลงทุนเป็นแสนล้านเลยนะเราจะต้องรีบรับเข้ามาไอ้อย่างนี้ไม่เป็นไรนะมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตนะมันเป็นเรื่องอนาคตที่จะต้องเกิดอย่างนี้อยู่แล้วเราหนีไม่พ้นแล้วเราเอาตรงนี้มาพยุงเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมีกฎกติกาใช่ไหมแล้วก็มีระเบียบจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนที่เขาจะมาลงทุนนะ
2: ค่ะ
1: แต่นี่เราไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่ดีไปอนุมัติเป็นเคสใหม่เคสอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งกรรมการไอ้อย่างที่ท่านนายกทำเนี่ยถูกต้องแล้วฮะก
2: ็คือ
1: ว่ามีกรรมการขึ้นมาแล้วไปจัดระเบียบนะออกกฎกติกาซะว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องพลังงานอย่างเงี้ยท
2: ี
1: นี้ต้องออกกฎกติกาว่าคุณจะต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างน้อย 60% ใช่ไหมเพราะไฟมันเข้ามาเป็นกิจใช่ไหมเป็นกิจก็คือมันมาจากแก๊สบ้างมาจากถ่านหินบ้างมาจากลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะโรงไฟฟ้าData Center ต้องใช้พลังงานสะอาดจากกิจเนี่ยอย่างน้อย 60% อย่างเงี้ยนะก็อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ผมมองว่าเมืองไหนที่ยาว Data Center เข้าไปคุณจะต้องไปประเมิน Carrying Capacity ศักยภาพการรองรับก่อนว่ามันจะรับได้เท่าไหร่ถึงไม่แย่งน้ำแย่งไฟประชาชนนะแล้วก็สายไฟกับน้ำนะสายฟ้ากับน้ำเนี่ยเป็นไงจะต้องแยกออกมาจากส่วนของประชาชนไม่ใช่ไปคิดราคาเดียวกันอย่างนี้ไม่ได
2: ้
1: ครับนะแล้วสิ่งที่สำคัญคือหลังจากนั้นก็จับโซนนิ่งให้อยู่ฮะนะไฮเปอร์สเกลไปอยู่ในพื้นที่สีม่วงเลยอ
2: ันนี้สำคัญมาก
1: จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ในพื้นที่สีม่วงนะครับแต่ถ้ามันเล็กๆเนี่ยอยู่ในกรุงเทพก็คือเล็กน้อยนะอย่างนี้ต้องทำรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นใช่ไหมหรือว่าทำโพสต์เอาแฟกชีตนะแต่ถ้าไฮเปอร์สเกลต้องทำ EAA นะรับฟังความเห็นประชาชนด้วยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญคือผมมองว่าคือตอนนี้ในภาคตะวันออกเนี่ยมันกำลังมีปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับอ่างเก็บน้ำบางครั้งเนี่ยมันจะต้องผันน้ำมาจากเนี่ยคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเขามาจากเจ้าพญามานะจากบางประกงไปแต่พระน้ำเต็มเนี่ยอย่างอ่างเก็บน้ำบางพระนะหรืออย่างหนองปลาไหลดอกไก้ที่จังหวัดระยองอย่างเงี้ยต้องผันน้ำจากแม่น้ำประแสแล้วก็น้ำเนี่ยภาคตะวันออกมันใช้เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมใช้เพื่อการท่องเที่ยวนะพัทยานาเกลือศรีราชาใช่ไหมแล้วก็ใช้เพื่ออะไรเกษตรกรร
0: ม
1: ใช่ไหมปลูกงอกปลูกทุเรียนปลูกผลไม้มันใช้3อย่างสมมติถ้าเราเอา data center มหาศาลเลยนะลงไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยเยอะๆเลยโดยที่ไม่ประเมินศักยภาพเนี่ยแล้วก็เราก็มีสัญญาว่าทั้งน้ำทั้งไฟเนี่ย data center จะต้องได้ก่อนถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่งั้นโอเจ๊งมาประมวลผลไปทั่วโลกวันไหนน้ำขาดแคลนเนี่ยเราจะเอาน้ำให้เกษตรกรหรือให้ data center ก่อน
2: ต้องเลือกใช่ไหมคะอันนี้ก็
1: ต้องเลือก
0: เพราะว่าชาวสวนทุเรียนเนี่ยก็ใช้น้ำวันหนึ่งเนี่ยเกือบ200ลิตรต่อวันนะครับอาจารย
2: ์แต่คนที่เลือกก็ต้องมีแผนวางเอาไว้แล้วว่าจะเคาะให้ใครก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับเพราะว่า data center เนี่ยคือเขาขาดไม่ได้ไฟต้องให้เขาตลอดนะไม่งั้นเขาปรับมหาศาลเลยนะใช่ไหมนะสุดท้ายเนี่ยมันต้องแยกว่าเนี่ยก็คือน้ำมันต้องพอนะมันต้องประเมินศักยภาพถ้าน้ำไม่พออย่างนี้ตั้งไม่ได้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งไม่ได้นะแล้วต้องคิดในกรณี worst case ด้วยกรณีเลวร้ายด้วยนะวิกฤตในช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำไม่พอนะให้ใครก่อน
2: ค่ะอาจารย์อย่างเกย้อนกลับมาที่หลายๆประเทศอีกนิดนึงนะคะถ้าเราไปดูโมเดลของต่างประเทศจริงๆหลายๆประเทศเขาก็เคยปล่อยให้มีการลงทุนไปก่อนแต่พอเจอเรื่องของผลกระทบเนี่ยเขาก็กลับมาทบทวนกฎกติกาใหม่แล้วก็พักแล้วก็ชะลอการขยาย data center ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ถูกต้องครับอย่างนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เนี่ยอย่างนี้ก็คือหยุดหมดเลยนะแม้แต่ไอ้เท็กซัสเนี่ยตอนนี้หยุดหมดเดี๋ยวรอก่อนรอกฎกติกาให้ชัดเจนที่เข้มงวดตอนนี้ก่อนใช่ไหมผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คือเขาบอกว่าอย่างนิวยอร์กเนี่ยบอกว่า

0: เนี่ยใครจะมาลงทุน data center นะที่เป็น hyper scale นะในพวก big tech ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไอ้ Google Microsoft Amazon นะคุณจะต้องเอาพลังงานสะอาดมาด้วยใช่ไหมไอ้ตอนนี้ Google ไปทำอะไรไปทำโซล่าฟาร์มแล้วก็ใช้ไฟจากโซล่าฟาร์มเนี่ย data center มาพร้อมกับโซล่าฟาร์
1: ม
0: เข้ามาเขาไม่รบกวนประชาชนเนี่ยอย่างเงี้ยคือในต่างประเทศเขาเริ่มดูตรงนี้แล้วก็อีกอย่างคือว่าประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกเรากำลังพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตใช่ไหมพูดเรื่องว่าเราจะเป็นเน็ตซีโร่ในปี2050หรือ2593
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะขณะเดียวกันเราจะต้องลดการใช้พลังงานในปี2573หรือ2030เนื่องจากเราไปสัญญาในCOPเรียบร้อยแล้ว
2: คร
0: ับเป็นเรื่องเอาปารีสเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำคือถ้าเรามี data center มหาศาลเนี่ยแล้วเราไปสร้างไปลงไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่นะใช่ไหมลงไฟฟ้าสร้างเพิ่มได้แต่ลงไฟฟ้าจะต้องเป็นอะไรกินนั่นจะต้องเป็นกินพาวเวอร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะงานสะอาดใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็ถือว่าทำอย่างไรให้การลงทุนได้แต่ว่าไม่สร้างต้นทุนทางสังคมเนาะถ้าฟังแบบนี้อาจารย์ในแง่ของการสร้างรายได้อันนี้ก็มีคนห่วงใยเหมือนกันนะอาจารย์นอกจากกติกาที่จะต้องเข้ามาควบคุมให้แบบว่าชัดเจนจัดระเบียบกันแล้วเนี่ยเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยอาจารย์มีมุมมองสำหรับประเด็นนี้ยังไงบ้างคะการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็คำถามที่จะเกิดขึ้นว่าเขามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยบ้านเราได้อะไรบ้างมีข้อดีบ้างไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: คือผมไปดูข้อดีข้อเสียอย่างเงี้ย data center ขนาดใหญ่มาตั้งเนี่ยนะคือสิ่งที่เราได้คือว่าหนึ่งก็คือได้เงินลงมาลงทุนเนี่ยเป็นแสนล้านเลยเนี่ยแล้วสิ่งที่เราได้ทุกปีคือภาษีท้องถิ่นนะภาษีท้องถิ่นไปตั้งอยู่จังหวัดชลบุรีก็ได้ภาษีท
1: ้
0: องถิ่นไปอะไรอย่างเงี้ยไปพัฒนานะแต่ข้อเสียคือว่าพอหลังจากนั้นแล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันใช้คน25-150คนแค่นั้นเองนะเป็นรปภ.กับเป็นวิศวกรที่ดูแลระบบเท่านั้นเองประชาชนไม่ได้เลยไอ้ตรงนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกร้องว่าถ้า data center มาตั้งเนี่ยระยะยาวเนี่ยประชาชนไม่ได้อะไรเนี่ยแต่การพัฒนาจะต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมประชาชนต้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องทำ CSR ฮะ data center ต้องทำ CSR ก็คือว่าคุณจะต้องมีอะไรทั้งหลายเนี่ยมาให้ประชาชนด้วยนะต้องมีการสัญญากันว่าจะทำอะไรบ้างที่ประชาชนจะได้ด้วยนะ
2: คร
0: ับนะเขาเรียก CSR นะก็คือว่าพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ชุมชนรวมไปถึงเรื่องของกติกาที่จะออกแบบมาเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดการรัดกุมแล้วก็ทันกับการขยายตัวของ data center ด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดร.สนธิโคชวัฒน์ครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยก็จับตาดูแหละครับว่าการทำงานของกรรมการ Data Center จากนี้จะจัดแถวผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนทั้งในกทม.แล้วก็ต่างจังหวัดยังไงเพราะมีเรื่องกฎหมายผังเมืองพ.ร.บ.ควบคุมอาคารมาตรฐานด้านโครงสร้างต่างๆรวมถึงระบบสำรองไฟเชื้อเพลิงเสียงเนี่ยก็ทำให้หลายคนกังวลอย่าง Data Center ถ้ามาตั้งในกทม.คนจะร้องเรียนเรื่องของกลิ่นเหม็นน้ำมันคุณเก๋เพราะว่ามีการสะสมน้ำมันไว้เป็นแสนๆลิตรคือไม่ถึง 500,000 ประมาณ 490,000 5,000 กว่าลิตรกว่าเท่านั้นเองเนี่ยนะครับแต่ก็ทำให้ชาวย่านพระราม9บางส่วนก็เริ่มร้องเรียนเรื่องของกลิ่นกันแล้วส่วนชาวฉะเชิงเทราชลบุรีบ้านฉางระยองอันนั้นเริ่มร้องเรียนเรื่องของน้ำไม่พอใช้ในการปลูกทุเรียนเพราะ Data Center ไปตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องดึงน้ำมาใช้วันหนึ่งเนี่ยเกือบ 12,000 ลูกบาทเมตรต่อวันเขาบอกว่าเทียบเท่ากับน้ำที่ชาวบ้านใช้ได้ประมาณ 36,000 คนต่อปีอันนี้คือการเทียบให้เห็นขณะที่ชาวสวนทุเรียนก็ต้องใช้น้ำเป็นร้อยๆลิตรต่อวัน
1: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดน้ำไม่พอชาวระยองชนฉะเชิงเทราที่เขาปลูกทุเรียนก็จะเสียหายอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะให้มีการวางกฎเกณฑ์ให้ดีนะคุณเก๋นะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนก่อนไปแต่ตอนนี้ก็ลงทุนไปแล้วนะ40กว่าแห่งที่มีการลงทุนไปแล้วในส่วนของกิจการ Data Center ในเมืองไทยของเราก็ตอนนี้ฝ่ายค้านก็ออกมาจี้ให้รัฐบาลเร่งสำรวจบอกว่าไทยมี Data Center ประเภทใดบ้างอยู่ที่ไหนบ้างทั้งในส่วนที่สร้างแล้วกำลังสร้างและที่กำลังจะอนุมัติก็ฟังจากเลขาสภาพัฒน์เมื่อวาน มีอีกประมาณ100กว่าแห่งที่กำลังจะ

0: อนุมัติปัจจุบันมี40กว่าแห่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังไม่รวมที่มาซุกซ่อนอยู่ในใจกลางเมืองด้วยหรือไม่อย่างไรครับ
1: แต่ว่ามันต้องแยกด้วยนะคะว่าเป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่คุยมากับหลายๆคนเนี่ยก็จะห่วงเกี่ยวกับเรื่องของ data center ที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเองนะคะณวันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวทางรัฐบาลเมื่อวานนี้เขาประชุมนัดแรกเขาก็ตั้งเป้ากันนะคะว่าที่จะรวบรวมข้อมูลที่คุณติ้งหนุ่ยพูดมาเมื่อสักครู่ทั้งหมดนี่แหละเอาให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาข้อมูลมารวมกันนะคะให้ได้เสร็จภายใน1สัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าในการจัดระเบียบออกกฎระเบียบออกมานะคะภายใน1เดือนอ่ะรอดูนะคะว่าจะมีกฎระเบียบออกมาอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของ data center จากหลายหน่วยงานเพราะตอนนี้เนี่ยข้อมูลเหมือนมันมีจากหลายหน่วยงานแต่ว่ามันยังไม่มีการเอามารวมกันมันยังกระจัดกระจายอยู่นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นมุมมองของนักวิชาการนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยอาจารย์สนธิเองเนี่ยท่านก็ไปศึกษาโมเดลของต่างประเทศมาคือทางต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็มี data center แต่ว่าก็มีข้อห่วงใยแล้วก็ถือว่ามีความขัดแย้งกันแล้วก็มีเรื่องของผลกระทบในแง่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ตามมาถึงขั้นแบบว่าบางช่วงบางตอนนะคะคือมีความกังวลเรื่องของมลพิษทางเสียงทางอากาศเนี่ยอย่างกลุ่มที่เป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีการเดินหน้าตามกฎหมายกับทางผู้ประกอบการ data center ด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องย้ำนะว่าเป็นในส่วนของต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมานะคะแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ 14:38 นค่ะนี่คุณติ้งหนุ่ยช
0: ่
1: วงนี้คุณติ้งหนุ่ยปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดบ้างไหมคะ
0: มีบ้างฮะหลังๆนี่รู้สึกจะบ่อยเพราะว่าบางทีนี่ยกของยกกล้องอะไรก็ปวดได้เหมือนกันครับ
1: โอเคค่ะฉะนั้นเองนะคะเดี๋ยวมีแนะนำค่ะเป็นยานวดคลายเส้นนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองด้วยนะแล
0: ้
1: วก็เป็นตำรับวัดโพด้วยค่ะจะช่วยดูแลคุณติ้งหนุ่ยนะในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดแบบนี้นะคะรวมไปถึงคนที่นั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลด้วยค่ะเพราะว่าสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นเนี่ยเข้ามาด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมด้วยกาสะลองค่ะที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมากๆเลยมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.นะคะการผลิตเนี่ยรับรองได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะนำเสนอนะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมไป8ขวดเลยแล้วแถมให้ขนาด3กรัมไปอีก6ขวดค่ะรับไปเต็มๆเลยนะคะสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: ก็เผื่อท่านผู้ฟังคนไหนสนใจนะครับนี่ผมต้องลองเอาไปใช้สักหลอด2หลอดแล้วเอาเขาขายยังไงนะ
1: 999บาทค่ะแล้วก็ได้ขนาด
0: ปกเลย
1: อุ๊ยได้ขนาดแบบว่า12กรัมไป8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมให้ไปอีก6ขวดค่ะ

0: เท่าไหร่เนี่ยเป็น14ขวดเลยนะถ้าจะได้เน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหก็จะทาให้หายเมื่อนได้หลายจุดเลยทีเดียวนะครับเผื่อท่านผู้ฟังของเราสนใจสั่งกันได้นะพี่สุภชัยจันนิดก็ส่งข้อความมาสวัสดีที่หน้าเพจของเรารวมถึงพี่อิสระชนด้วยนะครับสนใจสั่งกัน

0: เห็นข่าวข่าวหนึ่งคุณติ้งหน่อยคุณผู้ฟังคือข่าวเนี่ยไปเจอคนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปเจอคนอาการคุ้มคลั่งแล้วก็อาละวาดทีนี้เนี่ยเขาก็ได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีนี่แหละก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็มีการไปแจ้งความตำรวจนะคะทีนี้เนี่ยพอตำรวจเข้าไปเนี่ยก็ชายคนดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะค่ะจนเกิดอาการหลอนแล้วก็คลุ้มคลั่งอาละวาดเลยเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่เกิดเหตุเนี่ยพยายามแสดงตัวพยายามพูดคุยประเมินอาการแล้วก็ช่วยเหลือนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าคนดังกล่าวเนี่ยมีท่าทีที่ขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือด้วยก็ต้องตัดสินใจนำกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุตามยุทธวิธีนะคะด้วยความระมัดระวังด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ภูซางจังหวัดพะเยาอะค่ะก็ท้ายที่สุดก็นำตัวคนนี้ค่ะชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินสภาพจิตใจแล้วก็เข้าใจว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการบำบัดรักษาตามระบบสาธารณสุขด้วยก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของยาเสพติดนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันก่อนเห็นข่าวของอำนาจรื่นเริงไหมคะ
1: ครับก็เรียกว่าเป็นนักมวยขวัญใจวัยรุ่นหลายคนรวมถึงเป็นนักกีฬาระดับโอลิมปิกนะครับก็คุ้มคลั่งอีกแล้วก็มีคนวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะอันนี้ป่วยจิตเวชหรือว่าอยากยาอันนี้ในโลกโซเชียลก็มีการวิจารณ์ดูจากลักษณะของอำนาจรื่นเริงที่ตอนหลังไปอยู่กับมือปราบจอนนี่ดูเหมือนจะดีแล้วพูดจารู้เรื่องแล้วแต่อยู่ๆก็เหมือนมีอาการคุ้มคลั่งก่อกวนวุ่นวายเสียงดัง
0: อ
1: ันนี้คนที่เขาเคยหลงผิดพลาดแล้วเคยเสพมาเขาก็มองว่าแบบนี้คืออาการคลั่งยาอยากยาคุณเก๋ คือไม่ใช่ป่วยจิตเวทแล้วล่ะคือถ้าป่วยจิตเวทนี่ก็คือพูดจาไม่รู้เรื่องคุยวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นแหมแบบนี
0: ้
1: แต่บางคนเนี่ยแค่อยากยาก็คือพอไม่ได้เสพเนี่ยคุยรู้เรื่องปกติแต่พอไปเสพแล้วคุณเก๋ออกอาการนี่แหละโวยวายเสียงดังก่อความวุ่นวายอันนี้คือในอีกมุมหนึ่งที่โลกโซเชียลก็มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของอำนาจรื่นเริงล่าสุด
0: แต่ว่าเราจะไม่ได้ตัดสินนะว่าเขาเป็นคนที่เสพยาเสพติดแล้วเป็นคนที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าการสนทนาธรรมในช่วงนี้เนี่ยกับหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยคือจะชวนมองในแง่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจการเอาชนะกิเลสการเอาชนะความอยากของตัวเองแบบนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของคนที่เขาติดยาเสพติดอ่ะจริงๆเชื่อว่าไปถามอ่ะก็ทุกคนก็จะรู้แหละว่ายาเสพติดอ่ะเป็นยาเสพติดที่มีการทำลายชีวิตทำลายสุขภาพใช่ไหมคะแต่ว่าพอเคยหักดิบเคยแบบว่าใช้คำว่าอะไร
1: มันต้องกลับเข้าไปอีกอ
0: ่ะแล้วมีการไปเสพซ้ำแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยก็จะมองในมุมมองของธรรมะเนาะว่าการยับยั้งชั่งใจเองเนี่ยจริงๆแล้วในมิติของการเอาชนะตัวเองเนี่ยมันจะต้องทำยังไงในมุมของทางพระพุทธศาสนาแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจะถือว่าเป็นการแพ้ใจตัวเองได้ไหม
1: ถูกต้องรวมถึงยังมีกรณีเสพติดความรุนแรงด้วยหรือไม่กับดราม่าทนายผลักอดีตกกต.คารถจักรยานเลยเห็นไหมอันนั้นก็อาจจะขาดความระงับยับยั้งชั่งใจด้วยหรือเปล่าจนบางคนบอกว่าสลิงแตกภาษาวัยรุ่นโซเชียลเหมือนสติแตกแต่อันนี้เป็นภาษาคนที่อยู่ในข้างในมาก่อนด้วยสลิงแตกถูกนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวของทนายหรือคนรู้กฎหมายแต่ว่าไม่สามารถยับยั้งชั่งใจแสดงออกทั้งพฤติกรรมท่าทางรวมถึงบางคนก็ไปโพสต์ด่ากันในโลกโซเชียลด้วยเรื่องราวแบบนี้จะทำให้เราหาวิธีเอาชนะความรุนแรงได้อย่างไรไปสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
0: นมัสการค่ะ
2: จะเจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อคะวันนี้ตั้งหัวข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะกิเลสนะคะก็อยากให้หลวงพ่อเนี่ยอธิบายเรื่องของหลักธรรมเรื่องของการชวนมองในมุมของการยับยั้งชั่งใจการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องของความอยากในเรื่องของกิเลสอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเก๋เห็นข่าวอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยมีเรื่องของคนติดยาเสพติดจริงๆทั้งที่ก็รู้ว่ายาเสพติดเนี่ยมันทำลายชีวิตนะแต่ว่ามีการกลับไปเสพซ้ำหรือมีการมาเสพแบบนี้ค่ะในมุมของมิติของหลักของพระพุทธศาสนาถ้ามองในเรื่องของกิเลสเนี่ยค่ะ เราจะยับยั้งกิเลสไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำเรายังไงดีคะ

0: พ
1: ่อคนเราเนี่ยเขาบอกอะไรเสียก็ไม่ร้ายเท่ากับอารมณ์เสีย
2: อ๋อครับ
1: ถ้าอารมณ์เสียแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมียศมีตำแหน่งมีอะไรมาก็ไม่สามารถไอ้เครดิตเหล่านั้นมันจะมาช่วยยับยั้งอารมณ์เสียได
2: ้
1: อารมณ์เสียเนี่ยมันมีทางเดียวเท่านั้นก็คือฝึกฝืนฝึกฝนฝึกอัดจนกระทั่งใจเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ที่เรียกว่าควบคุมได
2: ้ครับ
1: อย่าเป็นคนแหมอารมณ์บูดอารมณ์เสียอารมณ์เน่าไม่มีการยับยั้งเสียเลยอย่างกรณีที่เกิดจากถึงสมใ
0: จ
1: ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นได้ทำเสร็จแล้วยังชี้หน้าด่าไม่หยุดไม่ยั้งเรียกว่าวุฒิภาวะที่เขาตั้งให้เป็นตำนั้นเป็นตำแหน่งนี้มันเหมือนการล่มสลายไปเลยเพราะว่าอาการที่ทำนั้นน่ะแล้วทำต่อหน้าไหนไม่น่าเชื่อทำต่อหน้าโรงพักทำต่อหน้าตำรวจแม่ก็เรียกว่าอารมณ์เสียไม่มีสถานที่กาลเทศะเลยเรียกว่าต่อยมาตำรวจเขาไปห้ามแล้วจนตำรวจต้องใช้คำว่าถ้าคุณไม่หยุดเดี๋ยวล็อกกุญแจนะ
2: ครับ
1: จะเบาขึ้นมาหน่อยแสดงว่าคนวันนี้เนี่ยแก้ด้วยธรรมะยากต้องแก้ด้วยกฎหมายบ้าง
0: ค่ะค่ะหลวงพ่อเรา
1: เอาธรรมะแก้ยากต้องแก้ด้วยกฎหมาย
0: ค่ะเราพูดถึงภาพรวมไม่ได้เน้นถึงกรณีใดกรณีหนึ่งนะคะในแง่ของสติก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเอาชนะกิเลสด้วยใช่ไหมคะฝึกสติให้ทันกับอารมณ์ของตัวเอง
1: สติมะโตสภาพัฒพังคนผู้มีสติย่อมอยู่อย่างเจริญได้ทุกเมื
2: ่
1: อแต่ถ้าคนเนี่ยไปดื่มน้ำพรานสติทำให้สติเสื่อมเสียไปแล้วเวลาเกิดอะไรสติไม่มาป
0: ั
1: ญญาไม่เกิดเรื่องก็บานปลายจนกลายเป็นคดีเห็นว่าจะไม่มีการประกันให้ประกันก็จะไม่ให
2: ้ครับ
1: แล้วก็คดีหลายคดียังไงขอให้คนเราเนี่ยนะอย่าเป็นคนอารมณ์บูดอารมณ์เสียอารมณ์เน่าเพราะอารมณ์เสียแล้วตัวอื่นจะตามมาเสียหายอย่างย่อยยับต่อไปอย่างกรณีที่เป็นเนี่ยแล้วยิ่งไปกรณีอื่นๆก็เหมือนกันต้องพยายามฝึกฝนไว้ยับยั้งไว้คำว่ายับยั้งอารมณ์ฝึกฝืนนะไม่ทำไปตามอารมณ์ที่มันวู่วามขึ้นมาอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียเนี่ยเปลี่ยนพลิกให้มันชับทันมาเป็นสงบยับยั้งเป็นเย็นบ้างถ้าตอนนั้นนะมีการยับยั้งอารมณ์แล้วหยุดแค่ที่ผลักเขาไป
2: ครับ
1: ไม่จำไปชี้หน้าที่ตาไปผลักหมวกควันบอกอะไรเขามันก็จะแลไม่รุนแรงแต่การกระทำครั้งนี้นะ1ต่อหน้าโรงพัก2หน้าตำรวจ3หน้านักข่าว ที่เขาไม่เบรกไปห้าม
2: ครับยังโดนเลยนะครับ
1: ฝูงชนและคนที่เขาตามเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะจับจะล็อกกุญแจมือนะ
2: ครับ
1: แต่นี่เขาก็ยังไว้ให้คนว่าเขาเคยมีเกียรติมีตำแหน่งมีอะไรดีๆมาก็น่าจะโอนอ่อนผ่อนให้แต่กับย่ามใจอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคนเนี่ยพอสูงเข้าแล้วอีโก้มันก็มากตัวตนก็มากพอตัวตนจับอารมณ์เสียอารมณ์บูดมันก็แรงจัดเท่ากันเพราะนั้นขอให้คนเราเนี่ยประคองรักษาอารมณ์ไว
0: ้
1: อย่าให้อารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เสียพอเสียอารมณ์แล้วมันก็พาเรื่องอื่นๆเสียไปหมดตำแหน่งยศเลยได้ก็ไม่สามารถจะรักษาพฤติกรรมที่เป็นคนเสียอารมณ์ร้อนอารมณ์แบบนี้ได้หวังว่ากรณีอื่นๆรถเฉียวชนกัน
2: คว
1: รจะไม่มีประกงประกันก็กว่ากันไปทำไมจะต้องไปตัดสินกันให้ตายข้างติดคุกข้างหนึ่งเรื่องอย่างนี้คงน่าจะต้องเรียกกันว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับสถานีโทรทัศน์ทุกช่องต้องมีข่าวและต้องมีภาพนี้ออกมาเลยแล้วก็แหมอาตมาสงสารเขากันนะว่าทีวีเนี่ยผลเวียนกันน่าจะไม่ต่ำ50รอบแล้วมั้ง

0: ห้าสิบรอบพิภาพเขาออกมาอย่างเงี้ยมันเท่ากับคิดเครดิตชีวิตตัวเองที่เคยสง่างามในตำแหน่งแห่งหนหมดมนต์ขังหมดความเสื่อมหมดความขังปีแต่ความเสื่อมเสียเข้ามาแทนที
1: ่
0: นั้นประชาชนทั่วไปคนไทยทั้งประเทศดูข่าวนี้แล้วอย่าลืมเหมือนโบราณว่าดูหนังดูละครให้ย้อนดูตัว
2: ครับ
0: ดูข่าวนี้แล้วอย่าให้ตัวเองถลำก็ไปเป็นแบบเขาบ้างแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ว่ารู้จักได้บทเรียนคนอื่นผิดพลาดเราต้องถูกต้องไว้เสมอถึงจะเรียกกันว่าดูข่าวเป็นรับเรื่องรู้เป็นถ้ารู้เรื่องอย่างนี้แล้วไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขตัวเองไม่ป้องกันตัวเองให้เป็นคนอารมณ์เสียแล้วก็เสียหายต่อไปขอให้ข่าวนี้เป็นข่าวที่เตือนใจสอนใจคนอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียเนี่ยให้กลับมาเป็นคนเยือกเย็นสงบจบไปไวๆอย่าไปต่อลมยาวเสาความยืดกันเลยเจริญพร
1: ก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะหลวงพ่อแต่ว่าอีกหนึ่งข่าวเนี่ยอย่างเรื่องของประเด็นเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของการเสพอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของประเด็นเรื่องของอดีตนักมวยอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่เขาพ่ายแพ้กิเลสไปแล้วแล้วอาจจะเริ่มต้นใหม่เอาชนะมันใหม่นี่จะใช้หลักธรรมใดมาช่วยในการให้เกิดความสมดุลดีคะแล้วก็เอาชนะตัวเองให้ได้อะค่ะอย่างเรื่องของยาเสพติด
0: ค่
1: ะ
0: ต้องอธิษฐานใจถ้าอธิษฐานใจต่อคนเดียวต่อหน้าพุทธรูปมันไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไปอธิษฐานใจที่วัดใหญ่ๆดัง
1: ๆ
0: วัดหลวงพ่อแก้ว
2: คร
0: ับ วัดโสธรวัดอะไรที่มีพระเขาถือกันว่าศักดิ์สิทธิ
2: ์ครับ
0: มันจะได้มีความกลัวสะกิดใจว่าเราให้ทำสายบานแล้วนะเราตั้งอธิษฐานต่อหน้าพระนี้แล้วนะอย่าเผลออย่าพลาดอย่าผิดอีกอย่าผิดซ้ำสองซ้ำสามมันจะช่วยได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคนไทยเนี่ยมันยังมีอะไรค้ำๆกันอยู่ถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจไม่มีเชื่อถือที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนน่าเคารพเลยเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะยับยั้งใจเป็นนั้นขอเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านทั่วเมืองเนี่ยเขานับถือเขาเชื่อถือกันคุณลองไปทำสักที่สองที
2: ่
0: เพื่อจะดีขึ้นแน่นอนเจริญพร
1: สา
2: ธุครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่คนเราก็อาจจะต้องใช้เวลาฝึกตัวเองเหมือนกันนะคะที่จะเอาชนะใจตัวเองไม่ให้แพ้ใจตัวเองนะคะหลวงพ่อที่วัดมีอะไรจะฝากไหมคะสุดท้ายค่ะหลวงพ่อ
0: โอ้ตอนนี้ก็ยังมีผลไม้เยอะนะ
2: ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะหน้าหมดทุเรียนแต่ก็มีอะไรรู้ไหมมีส้มโอมีฝรั่งมีไอ้ลูกเสาวรส
2: ครับ
0: เยอะเลยกล้วยนะไม่หลักใหญ่เลยกล้วยหลักใหญ่แล้วก็มีส้มซ่าส้มอะไรต่างๆที่มีก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยยังไงก็มาเถอะวัดจะแจกเป็นกระเช้าเป็นถุงเป็นอะไรไปทุกคนถ้ามาทำบุญแล้วต้องได้ของผลไม้ติดกับบ้านแน่นอนเจริญพร
1: ค่ะสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะ
0: ก็มีเทศทุกวันอาทิตย์เลยทุกวันอาทิตย์ก็วันพระนี่ก็เพิ่งเทศเสร็จมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ค่ะค่ะ
2: หลวงพ่อครับ
1: ได้ค่ะหลวงพ่อขา
2: วันนี้น้ำพระสการลาครับสวัสดีครับ
0: เจริญพร
2: สาธุสาธุสาธุครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศครับหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วก็ได้ให้หลักธรรมเอาชนะอารมณ์บูดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากหน้าสน.ทองหล
1: ่
2: อในสภาก็ดุเดือดอารมณ์บูดไม่แพ้กันถึงขั้นโพสต์สลิงแตกแล้วก็ด่าไปถึงบุพการีอันนี้ถือว่าก็เดือดก็คงจะนำหลักธรรมของหลวงพ่อพยอมไประงับยับยั้งชั่งใจกันบ้างนะคุณเก๋นะ
1: วันนี้หลวงพ่อเทศหลายเรื่องเลยนะ
2: โอ้หลวงพ่อก็คงจะเหนื่อยพอสมควร
1: ค่ะทีนี้เนี่ยอย่างวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงสุดท้ายใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการเพราะว่าวันนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไปประเดิมเทปแรกเลยใช่ไห
2: ม
1: รายการคุยกับครม.อนุทิน
2: ครับ
1: เรื่องของการปรับระบบราชการเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะคุยกันด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้องเลยครับจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานครับมอง

0: ั้งการปฏิรูประบบราชการรวมถึงต้องปฏิรูประบบแรงงานไปพร้อมๆกันด้วยนะคุณเก๋เพราะว่าแม้ว่าประเทศไทยตรงวันนี้เองมีผู้ว่างงานประมาณ 1% ก็ถ้าเทียบเป็นคนก็ประมาณ 400,000 กว่าคนแต่ปัญหาก็คือมันก็จะมีเข้าแล้วก็มีออกใช่ไหมเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่มีงานจะทำยังไงดีใหคนไทยมีงานทำให้ตรงกับสายที่เรียนมาและเป็นที่ต้องการกับตลาดจะปฏิรูปทั้งทีทั้งราชการและแรงงานเอาให้สมดุลอย่างไรที่จะทำให้เรื่องราวของตลาดแรงงานไทยเศรษฐกิจไทยรวมถึงปากท้องคนไทยไปต่อกันได้นะคุณเก
1: ๋ค่ะนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเราได้คุยกันเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทางคุณประกรณ์ประเดิมเทปแรกคุยกับเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปราชการนะคะโดยบอกว่าคือจริงๆเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าไม่อยากจะใช้คำว่าปฏิรูปราชการเลยแต่เปลี่ยนเป็นเรื่องของพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนื่องจากปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพของความล้มเหลว มีเพียงแต่การตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาวิจัยมีแต่นโยบายแนวทางแต่ไม่มีการลงมือทำอันนี้ท่านประกรณ์พูดนะดิฉันไม่ได้เป็นคนพูดนะแล้วท่านก็บอกว่าส่วนไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าดูเหมือนว่าในปีนี้เนี่ยจะเห็นนะคะว่างบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นถึง 73% เลยจากงบประมาณทั้งประเทศมีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้คือถ้าสามารถปรับงบในส่วนที่เกี่ยวข้องของงบประจำลดลงได้เนี่ยมันจะเหลือเงินที่นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นแล้วประเทศก็จะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยคิดมาตลอดทุกรัฐบาลแต่ท่านประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมามันยังไม่มีการลงมือทำปีนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นความยากลำบากและเป็นความท้าทายมากๆที่เต็มไปด้วยภูมิรัฐศาสตร์เรื่องห่วงโซ่การค้าการค้าโลกอะไรต่างๆที่มันผิดปกติฉะนั้นเองเนี่ยก็มองว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องมีการปฏิรูปให้เกิดขึ้นให้จริงๆให้ได้
0: และก็ต้องรีบทำสักทีเพราะว่าเมื่อวานนี้บรรดานักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการเสวนาถึงเรื่องของการปฏิรูประบบราชการครับในหัวข้อปฏิรูปข้าราชการ Firming Thailand อันนี้เขาจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์เรื่องของทิศทางการปฏิรูประบบราชการแล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งส่วนใหญ่นักวิชาการก็บอกว่าทำสักทีเถอะคุณเก
1: ๋
0: ลงมือทำได้แล้วอย่าเน้นแค่ลดคนแต่ว่าต้องมองทั้งระบบเมื่อวานนี้ก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งก็ฉายภาพให้เห็นว่าข้าราชการ1คนเนี่ยต้องใช้เงินดูแล40ล้านบาทอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะปฏิรูปดูแลอย่างไรลดคนลดขนาดให้เหมาะสมช่วงหน้าจะมาวิเคราะห์กันแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

า15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวรรณ THAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.4 ล้านคนในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ THAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1.470 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมแล้วกว่า 4 ล้านพร้อมและมีประชาชนที่เรียนจบบทใดบทหนึ่งแล้วกว่า 720,000 ยูเซอร์ได้รับประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขอีกกว่า 110,000 ยูเซอร์ส่วนเกณฑ์ในการคำนวณ Pay per Active User จะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่24.69 บาทต่อ

0: คนต่อเดือนสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี AI ผ่านบทเรียนและการใช้งาน AI หลากหลายโมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดีนรัฐเทียบเคส Data Center สิงคโปร์ดึงนักลงทุนเข้าประเทศชี้ต้องตอบให้ได้ไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตนางกันดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบาย Data Center มีการพิจารณาอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์และตั้งคณะอนุกรรมการ4ด้านเพื่อวางกรอบออกกฎหมายภายใน1เดือนว่าจากการประชุมบอร์ด Data Center ถือเป็นการป้องกันพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Data Center มี2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นโกดังเก็บของซึ่งมีมานานแล้วอีกรูปแบบหนึ่งคือ Data Center ขนาดใหญ่ใช้ความร้อนและพลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอนาคตส่วนตัวอยากให้มีคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจโดยกำหนดตัวชี้วัดทรัพย์สมบัติและกำลังการประมวลผลของ Data Center ขนาดใหญ่อยากให้มองเป็น Supply Chain มากกว่า Data Center ทำให้มีคำถามตลอดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตประเทศไทยวันนี้ใช้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเป็นเกณฑ์พื้นฐานหนึ่งเดียวในขณะที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆใช้วิธีการต่อรองหากจะมาลงทุนจะต้องได้อะไรบ้างดังนั้นก่อนที่จะลงทุนใน Data Center ต้องถามก่อนว่าเขาลงทุนอย่างอื่นเพื่อให้ Supply Chain แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรจะสอนคนให้เราเก่งขึ้นได้อย่างไรและจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับ SME และ Startup โดยเข้าถึงในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันอย่างไรอยากให้มองในเชิงวิสัยทัศน์และอนาคตวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ประเทศไทยต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยควรอยู่ที่ไหนในเวทีเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องอธิปไตยของข้อมูลที่เราไม่เคยตอบคำถามอินเดียกู้ภัยในอุโมงค์นาวีนศรีวัฒน์แต่ว่าทูตอินเดียประจำเนปาลโพสต์คลิปลงแพลตฟอร์ม X เผยให้เห็นถึงทีมกู้ภัยของอินเดียกำลังปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายในอุโมงค์ชิมเลในเนปาลเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีผู้คนอย่างน้อย900คนติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งหลังเกิดเหตุฐานน้ำแข็งถล่มบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำตรีสุรีเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้รอดออกชีวิตมาได้2คนจากอุโมงค์สถานีไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ตอนบนได้สำเร็จวันนี้หรือ9วันหลังเกิดภัยพิบัติน้ำหลากและดินโคลนถล่มฉับพลันในแถบพรมแดนเนปาลสีจ้างทิเบต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพรรคประชาธิปัตย์ชี้ Data Center ควรตั้งนอกเมืองเหตุกทมเหมือนฝาชีกรอบอาจทำให้ความร้อนสะสมนายประสิทธิ์ปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณี Data Center ว่าในฐานะคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจได้รับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI Data Center จะไปลงที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ประมาณ 70% ซึ่งต่างจากในกรุงเทพมหานครที่ไม่ควรจัดตั้งแต่แรก Data Center มีการใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินแบบจำกัดวงไม่ได้ใช้ที่ดินมหาศาลไปต่อเรื่อยๆส่วนการใช้น้ำใช้ระบบน้ำหล่อเย็นซึ่งเป็นระบบที่ใช้น้ำเยอะมากสามารถเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่ใช้น้ำน้อยไม่ปล่อยน้ำเสียเยอะในขณะที่การใช้ไฟ Data Center แยกออกจากภาคครัวเรือนประชาชนไม่ต้องแบกรับเรื่องค่าพร้อมจ่ายทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้ยื่นยติต่อสภาผู้แทนราษฎรไปตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วพร้อม6ข้อเสนอคือการวางแผนจัดเก็บภาษีต้องถอยมามองเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการมี Data Center แล้วไทยจะเป็นฮับเรื่องอะไรต่อเจ้าของ Data Center จ้าของ Data Center อยากเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างคนสร้างแรงงานใน Data Center โดยเฉพาะในพื้นที่ระยองชลบุรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ชัดเจนสัดส่วนการใช้งานของคนไทยและอยากให้กระจายเงินลงทุนสู่ชุมชนจริงๆด้านนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าวันนี้ Data Center ระดับ Hyper Scale มี 3-6 แห่งทำให้เกิดปัญหาหลักอยู่ 2-3 ประเด็นคือการปล่อยความร้อนสภาพเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นโดหรือฝาจีครอบอยู่หากความร้อนไปชนกับฝาครอบก็จะทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นในพื้นที่เมืองยูเครนจะตอบโต้รัสเซียอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของยูเครนแถลงว่าการโจมตีของรัสเซียใส่สำนักงานความมั่นคงของยูเครนหรือ SSU ถือเป็นการยกระดับรุนแรงครั้งใหญ่ที่จำเป็นต้องมีการตอบโต้ที่เด็ดขาดรัสเซียเปิดฉากโจมตีในช่วงเวลาที่มีความพยายามผลักดันสันติภาพรอบใหม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัสเซียได้ปฏิเสธการทูตอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้โวโลดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนระบุว่าโดรนของรัสเซียพุ่งชนอาคาร SSU ใจกลางกรุงเคียฟมุ่งเป้าโดยตรงไปที่สำนักงานของรองผู้อำนวยการ SSU ซึ่งยูเครนจะตอบโต้อย่างสมสัดส่วนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 น.ถึง 7:30 น.กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันเสาร์วันนี้ทักทายทุกผู้ฟังทางเพจของเรามีพี่จิรศักดิ์บุญสนิทเข้ามาติดตามเพิ่มเติมฝากข้อความมาสวัสดีคุณเก๋ด้วย
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: รวมถึงพี่สุแจงเหรอครับก็ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วยนะครับ
6: กราบนมัสการพระอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าติดตามเราผ่านทางแท็บเล็ตหรอเปิดดูจากแท็บเล็ต
5: ขอบพระคุณมากมากครับคุณพี่ครับอยู่ไหนติดตามกันได้ทั้งหน้าคลื่น FM 100.5 ของเรารวมถึงหน้าแอปสีต่างๆนะครับก็รับฟังกันได้ตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง4โมงเย็นทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบนี้นั่นเองครับ
6: ค่ะช่องทาง TikTok ก็มีทักทายเข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะสวัสดีเราทั้ง2คนนะคะ
5: สวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะครับ
6: ค่ะ
5: ทาง LINE เป็นไงบ้างนะคุณเก
6: ๋ทาง LINE มีพี่มายุรีส่งข่าวมานะคะแล้วก็มีพี่ปุ้ยพี่เทียน

0: ท่าฉลอมนะคะแต่งกรมาให้เราเช่นเคยนะคะพี่เทียนท่าฉลอมนี่บอกว่าแชร์เล่าข่าวเด็ดดีมีสีสันพาผูกพันมั่นคงดำรงคู่ติ้งหนุ่ยคุยกับเก๋เท่น่าดูช่วยเชิดชูอยู่ดีมีสุขใจนะคะอันนี้แฟนคลับตัวยงเลยนะคะของทาง 100.5 พี่เทียนท่าฉลอมนะคะมีพี่สุภชัยที่ดิน9789อันนี้ก็สวัสดีทั้งเก๋แล้วก็ติ้งหนุ่ยมาด้วยนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: อีกหลายๆท่านเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ส่วนใครที่เป็นห่วงอาการของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.แล้วก็วิทยากรรายการของเราก็มาเป็นประจำก็ล่าสุดเห็นอาจารย์เปิดแผลให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างคุณเก๋โดนตรงไหนบ้างนะสำหรับอาการของอาจารย์สมชัยล่าสุดวันนี้อาจารย์มีการโพสต์ผ่าน Facebook ว่าไปทำแผลที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วครับคุณเก๋ คุณหมอคุณพยาบาลน่ารักทั้งคู่คุณหมอตรวจอาการอย่างละเอียดเดี๋ยวจะให้คุณพยาบาลมาถ่ายภาพทำแผลแล้วก็พาไปฉีดยาบาดทะยักด้วยอุ้ยต้องฉีดบาดทะยักด้วยเหรอคุณเก๋อันนี้อ๋อไม่ได้การอะไรใช่ไหมครับเผื่อจะมีอาการแทรกซ้อนหรืออย่างไรพอพยาบาลมาถึงคุณหมอก็ถามว่าคุณสมชัยช่วยเปิดคลิปตอนล้มให้พยาบาลดูหน่อยคุณพยาบาลบอกว่าอ๋อไม่ต้องราคาคลิปนี้หนูดูแล้ว88รอบแล้วค่ะดูกันทั้งประเทศโอ้โหนี่อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับโพสต์เอาไว้ล่าสุดก็สรุปว่าทำแผลฉีดยากันบาดทะยักแล้วก็เดี๋ยวจะนัดเจอหมอนิติเวชอีกสัปดาห์หน้าอดนอนชั้น14นั่นก็ไม่ไหวจะไปแซะเขาอีกนะครับสำหรับอาจารย์สมชัยก็ชาวเน็ตรวมถึงแฟนๆตอนนี้ก็คลายความกังวลแล้วนะครับเห็นอาจารย์ก็ผ่อนคลายโชว์ภาพเป็นแผลที่บริเวณหัวเข่าขวาเข้าใจว่าคงจะเกิดจากการไปกระแทกพื้นตอนที่จักรยานล้มไปกับอาจารย์นะครับก็เคราะห์ดีเจ็บแค่บริเวณนั้นก็อาจารย์ก็ยังโพสต์ภาพอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตำรวจด้วยในวันนี้นะครับก็เรียกว่าชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็อยากให้อาจารย์เอาให้มันหลาบจำเด้อเอาให้ใครหลาบอีกขอให้หายไวๆก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับนี่ก็คือสิ่งที่แฟนๆ FC อยากจะหาทิ้งเจอกับยาฆ่าเชื้อให้อาจารย์เพราะเชื้ออุ้ยนั่นแหละนะก็แซวกันไปนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็นี่คือสถานการณ์ล่าสุดกับดราม่าเรื่องของความอะไรนะอารมณ์บูดใช่ไหมที่หลวงพ่อพระพยอมของเราได้พยายามสรุปต้นเหตุว่าเกิดจากอารมณ์บูดก็เรียกว่าเป็นการตรวจสอบแล้วก็เปิดกันไปเปิดกันมาเพราะว่าล่าสุดอาจารย์สมชัยเองก็มีการออกมาเปิดข้อมูลของคุณณัฐวุฒิวงเนียมท่านก็เป็นอดีตวิทยากรอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะคุณเก๋จะว่าไปแล้วนะสองคนนี้เนี่ยก็มาเคลื่อน 100.5 ของเราเสมอคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยก็มาในฐานะทนายความมหาชนก็จะให้ความรู้เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ว่าส่วนหลังส่วนตอนหลังเนี่ยก็เรียกว่าไปเป็นนักกฎหมายให้กับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในขณะที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็เป็นอดีตกกต.ที่ก็ต้องมาเอี่ยวมาเกี่ยวกันกับเรื่องของหัวสว.ใช่ไหมก็เป็นคดีที่เรียกว่าพาให้เกิดสิ่งที่เป็นการแตกประเด็นก็เรียกว่าเหตุการณ์เผชิญหน้าสน.ทองหล่อเมื่อวานนี้เป็นประเด็นร้อนในสังคมนะครับแล้วก็มีการย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีตต่างๆมากมายเพราะว่าพฤติกรรมที่ปรากฏต่อสาธารณะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลามทั้งในสื่อของนักข่าวเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่านักข่าวอยู่ในเหตุการณ์หลายคนพยายามเข้าไปห้ามแต่ก็โดนว่าต่างๆนานาก็คลิปต่างๆก็ปรากฏขึ้นแสดงถึงวุฒิภาวะและอารมณ์ต่างๆไม่น้อยชาวเน็ตก็เข้ามาเขียนข้อความเป็นจำนวนมากเหลือเกินก็หลายคนอาจจะชอบใจแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในบางเรื่องนะครับคุณเก๋ก็เรียกว่าภาพที่ปรากฏว่าเป็นการทำร้ายร่างกายแต่คนจำนวนหนึ่งในโลกออนไลน์แสดงความสะใจมีทั้งเสียงเชียร์ชื่นชมให้กำลังใจคนที่ลงมืออันนี้ต้องย้อนไปถึงนู่นเลยนะเห ตุการณ์

0: พี่ศรีศรีสุวรรณจัญญาคุณเก๋จำได้ไหมที่เรียกว่าโดนมือดีเข้ามาตกแต่ตอนนั้นเนี่ยคนกลับไปให้ความเห็นใจคนไปตบมากกว่าคนโดนตบอีกนะครับรอบนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันหรือไม่จากศรีสุวรรณถึงสมชัยมาตรฐานต่อการใช้ความรุนแรงและสังคมจะต้องช่วยกันต่อต้านก็อันนี้เองก็มีการวิเคราะห์กันในหลายๆคนในวงการสื่อเหมือนกันครับคุณเก๋ว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดคนที่ถูกทำร้ายเป็นคนที่เราไม่ชอบอย่างมากมาตรฐานต่อการต่อต้านการใช้ความรุนแรงของคนไทยบางส่วนบนโลกออนไลน์จะยังเหมือนวันนี้หรือไม่ที่เห็นการใช้ความรุนแรงดีละสมแล้วใช่ไหมคุณเก๋หรือไม่ควรทำขาดวุฒิภาวะเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าเบื้องต้นนะคะทางสน.ทองหล่อมีการแจ้งข้อหาคุณณัฐวุฒิเนี่ย3ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือทำร้ายร่างกายดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะคะแต่ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็มีการให้ประกันตัวไปในชั้นสอบสวนด้วยแล้วก็มีการยื่นประกันตัวเป็นหลักทรัพย์เงินสด 45,000 บาทนะคะก็ระหว่างนี้เห็นว่าทางพนักงานสอบสวนเดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามีคลิปมีภาพมีพยานอะไรต่างๆที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะอ่ะก็รอดูนะคะสำหรับในแง่ของคดีแต่ว่าในด้านเจ้าตัวเองอย่างคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเหมือนไม่ได้ยอมรับนะเท่าที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยคือไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองกระทำความผิดนะคะแล้วก็เหมือนกับยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่ในโซเชียลหรือคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันก็มีภาพมีคลิปมีเสียงมีอะไรเนี่ยอ่ะก็ไปตัดสินกันแต่ว่าคนที่เป็นผู้เสียหายอย่างอาจารย์สมชายเนี่ยก็ยืนยันว่าคดีนี้เดี๋ยวจะดำเนินคดีจนถึงชั้นศาลอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีการปฏิเสธด้วยจะไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยในทุกกรณีและก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการยอมความด้วยค่ะนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
0: จากประเด็นทางการเมืองและการต่อสู้ทางข้อกฎหมายกลายเป็นความรุนแรงส่วนตัวระหว่างคนที่เก่งกฎหมายทั้งคู่เลยเหมือนกันก็เรียกว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายก็มีประเด็นโต้แย้งมาอย่างต่อเนื่องนะครับฝั่งอาจารย์สมชัยเองก็มีการตรวจสอบประวัติของคุณณัฐวุฒิวงเนียมทนายความชื่อดังอย่างละเอียดยิบเลยทีเดียวฝั่งคุณณัฐวุฒิวงเนียมก็ไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีอาจารย์สมชัยในเรื่องของการเปิดรับบริจาคเงินจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้แหละครับที่เป็นเหตุการณ์บังเอิญหรือเปล่าคุณณัฐวุฒิบอกว่าบังเอิญนะแต่หลายคนบอกว่ามารออยู่ก่อนแล้วคล้ายๆกับเหตุการณ์วันที่คุณไอ้รัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนมาเจอปะหน้ากับคุณณัฐวุฒิพอดีอันนั้นก็บังเอิญนะคุณณัฐวุฒิบอกนะคุณเก๋นี่แหละคือความบังเอิญบังเอิญในห้วงเวลาที่เกิดชนวนความขัดแย้งอันมีสาเหตุมาจากอารมณ์บูดที่พระพยอมท่านได้วิเคราะห์เอาไว้ครับ
1: ค่ะก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานกันแล้วกันนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาดูเรื่องของการแย่งอาชีพนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเข้ามาครอบครองที่ดินนอมินีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เหมือนกับมีพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยถือว่าเป็นการลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเลยนะ
0: ออ
1: กคำสั่งในประเทศนะคะชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังจากที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยเนี่ยมีการพิพากษานะคะว่านายยาคอบโอฮะยอนเป็นเหมือนกับเป็นคดีนะคะข่มขู่ผู้ประกอบการชาวไทยบนเกาะสมุยนะคะน่าจะเป็นการเซ็นแบบว่าเป็นการลงนามคำสั่งในประเทศสำหรับกฎหมายที่เพิ่งจะออกมาด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวันสองวันนี้เองหรืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ต้องถูกต้องครับต้องเรียกว่าเป็นคนอิสราเอลคนแรกเลยน
1: ะ
0: ของประเทศไทยที่ถูกท่านนายกอนุทินสั่งเนรเทศว่างั้นเถอะ
1: ทีนี้เนี่ยรายละเอียดก็คือทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยนะคะให้มีการเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเลยก็คือสืบเนื่องนายยาคอบเนี่ยมีพฤติกรรมในการส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายนะคะว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายส่งผลให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ตกใจด้วยซึ่งเป็นการกระทำที่ถือว่าค่อนข้างที่จะฝ่าฝืน

0: กฎหมายนะ
1: ครับ
0: แล้วประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยเนี่ยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกลงโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนแล้วก็ปรับนะคะ 10,000 บาทแต่ว่าจำเลยเนี่ยรับสารภาพนะลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีซึ่งถ้าหากนายยาคอบเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่า เรื่องของการขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้นะคะประเด็นนี้เนี่ยก็น่าสนใจเพราะอะไรอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพิ่งจะมีกฎออกมาเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งเรื่องของในประเทศ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงนามเลยนะคะแล้วก็ไหนจะมีประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังพูดกันอยู่นะคะเกี่ยวกับที่หลายคนกำลังรอฟังการแถลงของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะที
1: ่
0: จะเกิดขึ้นวันจันทร์ที่จะถึงนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงรายละเอียดการกำหนดรูปแบบอะไรต่างๆที่บอกว่าจะลงถนนแล้วก็เป็นการทวงคืนประเทศเพื่อที่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทุนเทาคนที่เป็นชาวต่างชาติสัญชาติต่างๆเข้ามาแย่งอาชีพในไทยเข้ามาเป็นนอมินีในไทย
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเราได้ติดตามประเด็นนี้กันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในประเทศครั้งนี้เนี่ยจะช่วยลดดีกรีองศาความแรงของคุณสนธิได้หรือเปล่าก็นี่ไงรัฐบาลพยายามแล้วในการแก้ปัญหาก็เพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งลงถนนเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เรียกว่ามีประเด็นดราม่าอิสราเอลแล้วก็ชาบักด้วยนะคุณเก๋ชาบักใช่ไหมชาบักหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของอิสราเอลหรือว่าชุมชนชาวยิวเนี่ยก็อันนี้ก็ยังเป็นกระแสดราม่าในบ้านเราอยู่นะครับก็อันนี้เดี๋ยวรอดูการแก้ไขปัญหาเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ที่มีการตั้งชาบักหรือว่าสถานที่ประกอบศาสนาของชาวยิวเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขามองว่าล่อแหลมมากนะคุณเก๋นะไม่น่าจะให้ตั้งได้เพราะมันมีเคยถูกเป็นเป้าหมายในการโจมตีมาแล้วก็อันนี้เองก็มีการพูดถึงรวมถึงยังมีการขุดคุ้ยชาวอิสราเอลบางส่วนที่มาตั้งฐานและได้รับสัญชาติไทยในบ้านเรารวมถึงการถือบัตรประชาชนผ่านรูปแบบคณะกรรมการชาบักหรือช่องทางอื่นอันนี้ก็เป็นการที่เราจะต้องตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็เคยยอมรับว่ามีชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยจริงเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้กำลังตรวจสอบย้อนหลังอยู่ว่ากระบวนการได้มานั้นมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เองคือสิ่งที่เป็นปัญหานะครับสำหรับทั้งชาบักและสัญชาติของอิสราเอลที่มาได้สัญชาติไทยและยังไม่นับรวมพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้คนไทยหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นการคุกคามข่มขู
0: ่
1: กระทั่งล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการเนรเทศชาวอิสราเอลคนแรกในประเทศไทยแล้วนะครับก็เรียกว่าทำให้หลายส่วนตอนนี้เองออกมาจี้ให้กระทรวงมหาดไทยออกมาตรวจสอบเรื่องของการใช้ประโยชน์จากอาคารที่ดินทั้งศูนย์ชาบัตรวมถึงแหล่งเงินทุนธุรกิจของชาวยิวอิสราเอลที่มาอยู่ในบ้านเราจะได้ป้องกันปัญหาทุนสีเทารักษาสิทธิอธิปไตยของประเทศและก็ทำให้คุณสนธิใจเย็นลงด้วยอันนี้จะพอจะช่วยคลายบรรยากาศของความร้อนแรงในการลงถนนบ้างหรือเปล่าครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะแต่ว่าคนที่ออกมาวันนี้เนี่ยพูดถึงประเด็นนี้นะคะอย่างคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงินสัญชาติการสกัดทุนเทานะคะรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนสัญชาติอะไรต่างๆใบอนุญาตในการก่อสร้างด้วยนะคะโดยบอกว่าอย่างเรื่องของการดำเนินกิจกรรมของชุมชนชาวยิวแล้วก็มีการตั้งสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนะคะที่ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงมองว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องควรจะต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะข้อเท็จจริงและความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความรอบด้านด้วยอย่างคุณชัยชนะบอกว่ามันมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินกิจกรรมในลักษณะสถานที่ปิดอะค่ะที่บุคคลภายนอกเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้รวมไปถึงข้อสงสัย

0: นะคะว่าได้มีเรื่องของการเสียภาษีไหมการประกอบกิจการการขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับทัวร์ศูนย์เหรียญหรือไม่แล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยตรวจสอบว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้เข้าไปตรวจสอบรวมไปถึงนะคะประเด็นที่มีรายงานการพบสุสานฝังศพนะคะชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยรวมไปถึงกรณีการจัดตั้งสถานที่ของชุมชนชาวยิวที่เรียกว่าชาบัตเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณแถวๆสุขุมวิทในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เห็นบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็โปร่งใสด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับประโยชน์การใช้อาคารที่ดินการประกอบกิจกรรมแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะก็เห็นเรียกร้องไปที่กระทรวงมหาดไทยนะคะว่าอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีการเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยคนที่ยื่นขออนุญาตในการก่อสร้างการจัดตั้งอาคารอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างมีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนที่มีการกำหนดเอาไว้หรือไม่รวมไปถึงการกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ปิดและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วตั้งคำถามว่ามันสามารถทำได้หรือไม่ภายใต้กฎหมายไทยยังไงหรือเปล่านะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงเส้นเงินที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมีที่มาที่ไปอย่างไรเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นการออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะของทางคุณชัยชนะนะคะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
1: ก็ตอนนี้เห็นทางสถานทูตอิสราเอลก็มีความพยายามที่จะไปพบผู้ว่าราชการในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีคนอิสราเอลไปอยู่ทั้งที่พังงานสุราษฎร
0: ์
1: ฉะเชิงเทรานี่ก็ฝังร่างของผู้สูญเสียใช่ไหมแล้วก็ยังมีที่แม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่ะก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กันอันนี้เองทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็พยายามไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเพื่อหามาตรการดูแลก็อยากจะให้หน่วยงานความมั่นคงตำรวจยึดแนวทางที่อยากจะให้ทุกตารางนิ้วบนผืนแผ่นดินไทยอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าต่างชาติคนใดทำผิดเปิดธุรกิจเถื่อนไม่ได้รับอนุญาตก็จะต้องถูกเพิกถอนวีซ่าและสุดท้ายนี่เชือดไก่ให้ลิงดูแล้วในประเทศกลับอิสราเอลไปเลยครับสำหรับนายอะไรเนี่ยใช่ไหมชาวอิสราเอลยาคอบนี่คนแรกเลยครับ
0: ค่ะนะส่วนเรื่องของประเด็นการเมืองก็น่าจะตามต่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการซักฟอกรัฐบาลใช่ไหมคะเห็นวันนี้นายกก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้มีความรู้สึกกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการเปิดตัวรายการคุยกับครม.อนุทินด้วยก็เหมือนกับเห็นทางนายกชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าเปิดพื้นที่ใช่ไหมคะให้แต่ละรัฐมนตรีเนี่ยได้มาสื่อสารถึงเรื่องของผลงานแล้วก็จะได้เป็นการส่งข้อมูลเนี่ยแบบส่งตรงถึงประชาชนด้วยแต่ว่าในมุมของการเมืองเนี่ยก็เหมือนกับมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเป็นการเช็คเรตติ้งหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะประมาณนี้จริงๆมีอีกหลายเรื่องอย่างนายกก็ตอบอย่างเรื่องของการเลื่อนรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยวันนี้เนี่ยก็เห็นมีการออกมาบอกเหมือนกันนะ
1: ว่า
0: จริงๆแล้วพรุ่งนี้ตามกำหนดเนี่ยคือต้องเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเลื่อนค่ะต้องเลื่อนออกไปส่วนการกำหนดวันใหม่เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดด้วยทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงเลื่อนนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าคือในส่วนของการต้องเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยไม่มีกำหนดเนี่ยเพราะว่ามีกำหนดการในการเดินทางนะคะเข้าร่วมพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย
1: ์
0: ซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่7ถึง11กันยายนนี้นั่นเองนะคะนายกก็ตอบว่าฉะนั้นเองเนี่ยส่วนสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่จำเป็นต้องมีการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมใช่หรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะนายกก็บอกว่าการ

0: นัดรับประทานอาหารเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองแหละแต่เพราะรัฐบาลเนี่ยคือเหมือนกับว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมายังไม่ได้มีการแบบว่านัดแบบว่าทานข้าวกันเลยนายก
1: ไม่ได้จะติวเรื่องอภิปรายสักฟอกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เออ
1: หิวก็กินก็คุยกันหน่อย
0: เออแล้วก็พูดถึงเรื่องของรายการคุยกับครม.อนุทินก็บอกว่าออกอากาศเป็นวันแรกเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าหลังรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้วก็ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางนะคะก็เลยเหมือนแบบว่าเออจัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการอยากจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้มีการสื่อสารกับประชาชนนั่นเองทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊มันมีประเด็นที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าการที่รายการนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงรายการคุยกับอนุทินเนี่ยที่ประเดิมวันนี้เป็นเทปแรกเนี่ยเป็นเพราะว่ารัฐบาลมีเรื่องของคะแนนนิยมตกหรือเปล่า
1: oh.
0: นายกรัฐมนตรียิ้มแล้วก็สายหัวแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้นะคะแล้วก็บอกว่าให้ผู้สื่อข่าวถามคำถามต่อไป
1: ก็เลยต้องถามเรื่องของทุจริตสอบโกงท้องถิ่นว่าถึงไหนแล้วคะท่านนายกก็ท่านนายกวันนี้ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบหาไอ้โม่งคนที่อยู่เบื้องหลังทุจริตสอบท้องถิ่นตอนนี้เห็นมีการโยงไปถึงรัฐมนตรีซึ่งคุณอนุทินบอกว่าถ้าเกิดมีหลักฐานจริงที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีก็ส่งให้ปปช.สอบได้เลยทันทีและยืนยันไม่มีอิทธิพลการเมืองแทรกแซงในเรื่องนี้ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นเลยนะครับก็วันนี้ท่านนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่าอาจมีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นท่านนายกบอกว่ามันมีข่าวเหรอแต่มันต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้นะถ้าไปบอกว่ามีข่าวหรือมันมีกระแสข่าวคนโน้นว่าทีคนนี้ว่าทีมันตอบไม่ได้นะมันไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าท่านไม่ได้ยินข่าวนี้ครับคุณเก๋ก็อันนี้เองนักข่าวก็พยายามเจาะว่ามันมีรายงานว่าคนที่โดนจับก่อนหน้านี้มีการยืนยันหลักฐานระบุว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันคุณอนุทินบอกว่าถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆก็ดีจะได้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าใครคนที่ทำเรื่องนี้คือปปช.นะครับก็ไปยื่นปปช.เลยครับจะได้สบายใจว่าไม่มีรัฐมนตรีหรือว่าคนมีอิทธิพลคนไหนที่กล้าจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือว่ารัฐบาลซึ่งตอนนี้ปปช.ทำเรื่องอยู่แล้วถ้าใครเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนไปยื่นปปช.ได้เลยครับท
0: ่
1: านก็บอกอย่างนั้น
0: วันนี้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเลยนะ
1: ใช่
0: หลายประเด็นมากนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของการเมืองนะคะก็เดี๋ยวรอดูค่ะวันจันทร์นี้คือต้องคือเป็นเดือนกันยาที่ต้องไล่แบบไทม์ไลน์เลยนะไล่ตั้งแต่เดี๋ยวจับตาวันจันทร์ที่จะถึงนี้ที่คุณสนธิจะมีการแถลง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะรวมไปถึงวันที่14กันยากกต.
1: ส่งสารกี่คนหรือไม่ส่งหรือจะขยาย
0: มีมติ
1: สำหรับคดีหัวสว
0: จะข้อมติออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเราก็รอฟังกันอยู่นะคะแล้วก็ไหนจะปลายเดือนเรื่องของคดีบาร์โค้ดอีกนะคะแนวทางของคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรล้วนแล้วแต่มีมุมมองที่จะต้องวิเคราะห์ในทางการเมืองว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงยังไงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนกันยายนที่มีแต่คดีร้อนๆทางการเมืองวาระทางการเมืองเนี่ยเยอะไปหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราโปรยกันเอาไว้บ้างบางส่วนละเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปราชการช
1: ่
0: วงหน้าคุยกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อน
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท

0: ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบห้านาฬิกาสามสิบหกนาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังทางหน้าเพจของเราที่ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นเพิ่มเติมพี่อิสราชนบอกว่ากฎหมายในประเทศคนอิสราเอลยังอุทธรณ์ได้อีกอ่ะอ๋อเขามีเวลาให้อุทธรณ์ได้7วันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ยังไม่รู้ว่าจะอุทธรณ์และได้อยู่ต่อหรือไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นข่าวคราวกันในห้วงเวลานี
3: ้
2: แน่นอนช่วงนี้เราจะพูดถึงเนื้อหารายการครม.อนุทินใช่ไหมคุณเก๋
3: ค
2: ่ะเป็นรายการที่ออกอากาศในวันแรกในวันนี้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาคุยกับครม.อนุทินก็เป็นรายการที่มีการแกะกล่องออกทางออกอากาศทาง NBT MCOT HD ของเรารวมถึงททบ5ก็จะออกอากาศทุกวันเสาร์วันนี้ประเดิมวันแรก5กันยายนตอน 9:05 นาทีก็ได้เห็นเทปแรกคุยกับครม.อนุทินซึ่งก็ได้แขกรับเชิญเป็นคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายมาคุยเรื่องของถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการก็เนื้อหาเป็นการพูดถึงการรีแบนและก็เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการนะครับมุ่งเปลี่ยนระบบการบริหารงานแบบแยกส่วนแบบเป็นแท่งๆที่ผ่านมาให้ทำงานเชื่อมโยงกันมากขึ้นจะได้ลดเวลาให้บริการประชาชนได้ด้วยอันนี้เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายลูกแล้วก็กฎระเบียบย่อย 7,600 กว่าฉบับพระพุนเก๋สร้างภาระต่อการดำรงชีวิตไปอย่างมากก็เลยตั้งเป้าที่จะลดจำนวนกฎหมายเหล่านี้ลงก็เรียกว่าเป็นการคัดกรองลดกฎหมายซ้ำซ้อนครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าจะทำให้ระบบราชการไทยสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วฟาสแท็กมากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบดิจิทัลเพื่อที่จะผลักดันรัฐบาล Open Government ก็จะได้โปร่งใสเปิดให้ตรวจสอบได้ลดช่องว่างในการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองอันนี้ก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในรายการคุยกับครม.อนุทินเทปแรกก็ท่ามกลางความงุนงงสงสัยของข้าราชการพลเรือนไทยหลายคนนะครับว่ายุบแล้วลดขนาดแล้วจะไปอยู่กันตรงไหนอย่างไรและจะเริ่มทำอย่างจริงจังเมื่อไหร่อันนี้สำหรับมุมมองนักวิชาการนะครับอย่างเมื่อวานนี้ที่ธรรมศาสตร์มีการจัดเวทีสัมมนาปฏิรูปข้าราชการเฟิร์มมิ่งไทยแลนด์ก็มีเสียงส่วนหนึ่งมาจากหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกและเศรษฐศาสตร์มิติขั้นสูงของคณะเศรษฐศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ธีปกรณ์จิตติกุลชัยครับท่านก็บอกว่าเรื่องของการที่รัฐบาลอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายในเรื่องต่างๆให้มากขึ้นเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าก็เรื่องของงบประมาณข้าราชการเนี่ยมันก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันและสวัสดิภาพก็ต้องสำคัญด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็เลยอยากจะให้การปฏิรูปราชการเนี่ยลงมือทำได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยครับจะได้แก้ปัญหาต่างๆให้ได้สักทีโดยเฉพาะมันมีประเด็นต่างๆถ้าจะปรับสวัสดิการข้าราชการมันก็ต้องลดงบประมาณนะครับและจะออกแบบรูปแบบใหม่แบบไหนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานใช่ไหมครับคุณเก
3: ๋
2: ค่าตอบแทนควรจะแข่งกับเอกชนได้ด้วยหรือไม
3: ่
2: ให้สมน้ำสมเนื้อกับเอกชนที่จะจูงใจให้คนที่อยากจะไปทำงานเอกชนไปอยู่เรื่องของเกษียณอายุก็อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เป็นหนึ่งในประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์ก็อยากจะช่วยกันออกแบบเรื่องของนโยบายอาจจะกำหนดอายุควรจะขยายอายุการทำงานหรือไม่อย่างไร
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นการดูแลคนสูงวัยในอนาคตจะได้มีรายได้ด้วย ก็ยังมีเรื่องของการออม

เส้นทางอาชีพหรือแม้แต่การข้ามหน่วยงานข้ามกระทรวงเพิ่มโอกาสให้คนได้เติบโตอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่มีการพูดถึงนะครับก็เรียกว่าเมื่อวานนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจ

0: ข้าราชการไทยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่นักวิชาการพยายามจะฉายให้เห็นนะครับว่ามันก็ใช้ตัวเลขเม็ดเงินไปพอสมควรในการที่จะดูแลข้าราชการ1คนตั้งแต่วันแรกที่บรรจุจนกระทั่งได้บำนาญได้เงินสวัสดิการจนกระทั่งเรียกว่าจากไปอย่างสงบเนี่ยก็ในบริบทของสังคมสูงวัยที่ตอนนี้มันทำให้เขาเรียกว่าอายุไขคนเรายืดออกไปใช่ไหมก
1: ็
0: ต้องดูแลกันจนถึงนู่นแหละแก่เท่าจนวันที่จากโลกเราไปก็ต้องใช้เงินมากนะคุณเก๋นะ
1: แล้วก็คุณประกรณ์บอกเลยนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังนะในเรื่องของการปฏิรูปราชการอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปในเทปแรกของวันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าบอกว่าคือด้วยงบประมาณถ้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายนะคะมันมีตัวเลขเนี่ยถึง 73% แล้วก็ถ้าลดตรงนี้ไปได้นะคะเอาไปพัฒนาประเทศในส่วนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการดีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคุณติ้งหน่อยในส่วนของความท้าทายเนี่ยว่ามันจะต้องมีแรงต้านน่ะ
0: ครับ
1: ทีเนี้ยเนี่ยกว่าจะไปถึงในจุดนั้นเองเนี่ยเหมือนว่าทางคุณประกรณ์ก็บอกว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาวิจัยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการลงมือทำแบบจริงๆสักทีนะคะ
0: ใช่ไหม
1: ก็คาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยน่าจะทำให้เกิดในเรื่องของการปฏิรูปได้นะคะอ่ะระหว่างรอสายอาจารย์นะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปมีอีกหนึ่งข่าวน่าสนใจมาก
0: ครับ
1: รถไฟตกรางอ่ะที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีอ่ะคุณติ๊งหน่วยฟังข้อมูลแล้วแบบเฮ้ยตกใจเหมือนกันนะ
0: นึกว่าอุบัติเหตุหรือรางมันไม่ดีหรือยังไง
1: สรุปน็อตยึดรางมันหายไปค่ะ
0: oh.
1: เห็นว่าหายไปทั้ง7ตัวจากทั้งหมด8ตัว mm. จนเจ้าหน้าที่ถึงขนาดออกมาตั้งข้อสังเกตเลยว่ารถไฟตกรางในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดปกติเหมือนกันนะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่าจากการไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะพบว่าน็อตเนี่ยมีการที่น็อตที่เป็นยึดรางอะค่ะสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวเลยนะคะซึ่งในส่วนของการรถไฟเนี่ยก็อยู่ระหว่างในเรื่องของการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบคอบเพื่อที่จะยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของรถไฟตกรางในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยสามารถเปิดทางนะคะเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้แล้วนะคะแล้วก็มีการปล่อยขบวนรถไฟสามารถที่จะเดินได้แล้วนะ oh. จากเดิมที่เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของแคล่บรรทุกอะไรต่างๆที่ตกรางอะค่ะแล้วไปกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปเที่ยวกลับเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเคลียร์เรียบร้อยนะคะในส่วนของการรถไฟเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าพอเคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอไปตรวจสาเหตุเรื่องของน็อตที่ยึดรางเนี่ยเราก็ไปเจอว่ามันหายไป7ตัวจากทั้งหมด8ตัวเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไปดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเทคนิคนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมายืนยันเรื่องของสาเหตุนะคะแต่ว่าเขาก็ให้การยืนยันนะคะกับความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในเรื่องของการเดินรถเลยแล้วก็ฝากย้ำด้วยเนื่องจากเรื่องของการถอดการทำลายการลักทรัพย์อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของทางรถไฟเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อการเดินรถอย่างมากนะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยตอนนี้เนี่ยก็เลยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ละเพื่อที่จะหาคนที่กระทำความผิดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยเขาก็ขออภัยผู้โดยสารแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยแล้วขอความร่วมมือด้วยตอนนี้ใครมีเบาะแสหรือเห็นบุคคลต้องสงสัยที่มีการกระทำความผิดปกติบริเวณรางรถไฟเนี่ยส่งข้อมูลมานะคะแล้วก็แจ้งมานะคะเพื่อที่จะร่วมกันในการป้องกันเหตุที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถด้วยโอ้โหฟังแล้วตกใจเหมือนกันนะน็อตยึดรางอ
0: ่
1: ะ
0: ปล่อยให้คนมาแงะออกไปได้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัย
1: แล้วเขาไปทำอะไรเขาเอาน็อตรางรถไฟไปทำอะไร
0: ก็เคยเห็นเขาเอาไปขายกันนะคุณเก
1: ๋
0: น
1: ็
0: อตย
1: ึ
0: ดรางรถไฟไม่ได้แพงในแง่ของมูลค่าแต่ว่าคนที่ชอบขโมยมันก็ขโมยคือน็อตสกรูหรือว่าหมุดยึดรางรถไฟเนี่ยเห็นว่าเขารับขายรับซื้อตามร้านของเก่าเนี่ยกิโลละ2บาทเท่านั้นเองก็คิดเป็นมูลค่าตัวก็หลัก10เท่านั้นไม่รู้ว่าจะขยันแกะกันออกไปทำไม

0: ครับเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าที่ทำให้โลกโซเชียลโดยเฉพาะชาวชลบุรีก็ค่อนข้างจะหัวร้อนเหมือนกันครับเพราะนี่คือความปลอดภัยในชีวิตประชาชนมันไม่ใช่แค่การลักทรัพย์หรือว่าขโมยน็อตเหล็กไปขายแต่มันเข้าข่ายฆาตกรรมหมู่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าคนในรถไฟขบวนนั้นเนี่ยเป็นอะไรไปหรือมากันเต็มขบวนเนี่ยความสูญเสียมันน่ากลัวนะครับก็มีการตั้งคำถามถึงระบบการตรวจเช็คทางเรื่องของความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งปกติแล้วคนในโลกโซเชียลเนี่ยจะตั้งคำถามว่าปกติเนี่ยจะต้องมีรถรางขนาดเล็กวิ่งตรวจสอบรางรถไฟใช่ไหม
1: ค
0: ุณเก๋เคยเห็นเมื่อก่อนไห
1: ม
0: จะมีพนักงานรถไฟขึ้นรถรางเล็กๆคอยดูรางมันหลุดมันรั่วหรือมันมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เองชาวเน็ตก็คิดถึงรถรางขนาดเล็กแบบนั้นแล้วว่าทำไมไม่มีเหมือนแต่ก่อนก็น่าจะมาวิ่งเช็ครางล่วงหน้าก่อนจะปล่อยรถไฟวิ่งได้ไหมนะครับและทำไมครั้งนี้ถึงปล่อยให้เขาถอดน็อตออกไปได้มากขนาดนี
1: ้
0: 8มันมีทั้งหมด8ตัวใช่ไหมแต่ลักไปได้ถึง7ตัวรถไฟก็จะเหลือแล้วคุณเก
1: ๋ก็ไม่เหลือไงคะก็ตกรางเลยนี่ไงคะโอ้โหก็คือตู้รถไฟตกรางเนี้ย3ตู้เลยนะแล้วก็เป็นตู้ที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นตู้ที่มีการบรรทุกแบบเป็นคอนเทนเนอร์อะค่ะเป็นคอนเทนเนอร์2ตู้ต่อตู้รวมมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยรวม6ตู้นะคะ
0: ครับ
1: แล้วตัวขบวนรถไฟนี่กีดขวางรถไฟนี่แบบ2รางเลยอ่ะก็เมื่อวานนี้เขาใช้เวลากู้อ่ะ12ชั่วโมงอ่ะจนช่วงประมาณสักประมาณแบบคาบเกี่ยวประมาณแบบตี1ตี2มั้งนั่นแหละถึงสามารถที่จะแบบว่าเคลียร์เส้นทางได้นะคะคือในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่คนที่เป็นพนักงานรถจักรนะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าขบวนรถไฟเนี่ยมันมีอาการกระตุกกระตุกแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตามปกติเนี่ยรถไฟจะค่อยๆไหลออกจากสถานีใช่ไหมและอาการรถไฟกระตุกเนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุก็มีการสันนิษฐานกันว่ามันจะมีเรื่องของระบบห้ามล้อหรือเปล่ามีบริเวณประแจหรือเปล่าหรือเป็นจุดสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนรางหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าก็พอไปดูจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้รับข้อมูลว่าทุกอย่างมันอยู่ในสภาพปกติเลยนะทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นหัวจักรอะค่ะพนักงานรถจักรเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ดูแล้วมันก็ปกตินะเลยไม่รู้ว่าสรุปมันเกิดจากอะไรอ่ะพอเช้ามามีข่าวเข้ามาคืบหน้าล่าสุดว่าน็อตหายนั่นเอง
0: ก็ตอนนี้เห็นว่ามีการสั่งปูพรมตรวจสอบสภาพรางแล้วก็อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวในจุดอื่นๆเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเกิดคำถามถึงความปลอดภัยของน็อตยึดรางรวมถึงการตรวจสอบสภาพรางแม้ตอนนี้คนร้ายยังหาไม่เจอแต่ว่าตำรวจในพื้นที่กำลังไปตรวจสอบตามร้านรับซื้อของเก่าเพื่อหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายที่น่าจะมาเป็นกลุ่มนะเพราะว่ามาแล้วก็ช่วยกันถอดน็อตออกไปได้ถึง7ตัวเลยทีเดียวครับ
1: ฟังแล้วก็แบบว่าเนาะต้องขอความร่วมมือเลยนะเนี่ยถึงขนาดแบบว่าอุปกรณ์ที่ถูกถอดไปแบบนี้เนี่ยคือนอกจากเรื่องของความปลอดภัยในการเดินรถไฟแล้วเนี่ยคุณจะโดนเรื่องของข้อหาเรื่องของการลักทรัพย์ด้วยนะ
0: ใช
1: ่อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะการติดตามการดำเนินคดีแล้วก็การสืบหาข้อเท็จจริงติดตามคนที่กระทำความผิดมานะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยได้เอาไปทำอะไรนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เกิดขึ้นอ่ะทีนี้มีประเด็นช่วงนี้เนี่ยเห็นมีคนไม่สบายบ่อยนะคุณติ้งหน่วย
0: จะไอจามเลยครับ
1: คือมีเห็นมีคนพูดเยอะมากเลยว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงแบบว่ามีโควิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยทางคุณหมอยงก็ออกมาบอกนะครับว่าโควิดนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยการแพร่ระบาดของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันอันตรายไหมแล้วมันเหมือนกับในทุกๆปีที่ผ่านมาไหมแล้วเราต้องกังวลอะไรไหมนะคะวันนี้ทางศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ออกมาโพสต์ข้อความเรื่องของการระบาดโควิดในปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกับทุกปีนะแล้วก็

0: าจารย์ก็มีการเขียนข้อความแล้วก็ระบุว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด19เข้าสู่ปีที่6แล้วโควิดจะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์จนถึงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จะค่อยๆลดในเดือนสิงหาเป็นต้นไปแต่ว่าในทางตรงกันข้ามของปีนี้เนี่ยจะแตกต่างกับ2ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโควิด19ปีนี้เนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีมาพบน้อยมากอาจารย์บอกเพิ่งจะมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ขนาดนี้ยังอยู่ในช่วงพีคของโควิด19แต่อาจารย์ก็บอกว่าจะลดลงในเดือนตุลาในช่วงของนักเรียนปิดเทอมแล้วก็การระบาดของโควิดฤดูกาลเนี่ยมันก็จะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกทีไข้หวัดใหญ่ปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวการเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยก็จะกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิดในปีนี้แต่ว่าจำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันเนี่ยเอาจริงๆมากกว่ากันถึง3เท่าเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็อัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันแล้วโควิดเนี่ยเสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณ100,000รายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 300,000 กว่ารายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด19ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่นะคะเห็นช่วงนี้คนไม่สบายบ่อยนะคะคุณหมอก็เลยออกมาโพสต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานะของการแพร่ระบาดของโควิดฉะนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องรักษาสุขภาพกันหน่อย
1: ใช่เลยครับก็เห็นคุณหมอวงการแพทย์หลายจังหวัดเขาก็โชว์ข้อมูลกันนะว่าจังหวัดเราตอนนี้เนี่ยติดโควิดท็อปเทนขึ้นอันดับประเทศกับเราด้วยกับเขาด้วยอย่างเชียงใหม่บ้านผมนี
0: ่
1: อันดับ9เลยนะครับติดท็อป10เลยทีเดียวสำหรับในห้วงเวลาของสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสถิติ10จังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิด19สูงสุดก็กรุงเทพเนี่ยถือว่ามีประมาณเขาเรียกว่า643.65ต่อประชากรแสนคน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นอันดับ1สำหรับสายพันธุ์ที่ระบาดหลักอยู่ก็คือ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์ย่อยกระจายง่ายรวดเร็วแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยไม่มีเลยนะครับและอาการก็แทบจะไม่ออกอาการเท่าไหร่นะคุณเก๋นะ
0: งั้นก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนก็ไม่ค่อยกลัวกันแล้วล่ะแต่ว่าก็อาจจะเตือนในคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุแบบนี้นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
1: ครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็ยังมีติดตามข่าวสารเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เองหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยโดยกองทัพภาคที่2ก็ออกมาเปิดเผยถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในการลาดตระเวนก็เป็นการลาดตระเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยของเราก็ลาดตระเวนตั้งแต่เช้าถึงค่ำและยังเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นการเปิดเผยภารกิจของกองทัพภาคที่2ที่เห็นทหารไทยเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวและก็สิ่งผิดปกติตามแนวชายแดนอันนี้ป้องกันสิ่งผิดกฎหมายด้วยและก็ดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งการออกลาดตระเวนในแต่ละครั้งเนี่ยก็เห็นว่าทหารก็ต้องระวังกับหรือว่าทุ่นระเบิดนะครับกับดักต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราเสียขาเพิ่มก็ครั้งนี้ถือว่าเคราะห์ดีครับที่เรายังกลับมาได้ครบ32สำหรับทหารชุดนี้ที่ลงไปตรวจสอบลาดตระเวนก็ถือว่าเป็นการทำงานปรับรูปแบบการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับช่วงเวลาจะได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงทีเดียวนะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทางชายแดนณเวลานี้เนี่ยกองทัพภาคที่2ยังคงดูแลในส่วนของชายแดนไทยกัมพูชาตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยและก็ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจด้วยว่าปลอดภัยไม่มีระเบิดซุกซ่อนอยู่แล้วครับคุณเก
0: ๋เออแต่ว่ามันมีประเด็นเห็นว่าทางสื่อกัมพูชาเนี่ยเขามีการรายงานแล้วเขาก็อ้างว่าเราอ่ะมีเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายไทยบินข้ามแนวเขตแดนเข้าสู่พื้นที่กัมพูชาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยถึงขนาดแบบว่าออกแถลงการประท้วงไทยเลยนะแล้วก็บอกว่าเราไปบินเฮลิคอปเตอร์ลุกล้ำน่านฟ้าแถวแถวบริเวณอำเภอกำเรียงจังหวัดพัตตบองตรงข้ามกับจังหวัดจันทบุรีของไทยอะค่ะจนล่าสุดเนี่ยทำให้ทางโฆษกกองทัพเรือพลเรือปารัตนะคะรัตนชัยพันธ์เนี่ยต้องออกมายืนยันเลยนะว่าข่าวนี้เนี่ยคือไม่เป็นความจริงเลยเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเนี่ยไม่ได้บินล้ำแนวเขตแดนเข้าสู่พื้นที่กัมพูชา แต่อย่างใดเลยนะคะ

0: ในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการเดินทางของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งเดินทางมาตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตแดนถาวรที่52 59ในจังหวัดจันทบุรีอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ชี้แจงว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนำคณะเดินทางถึงฐานปฏิบัติการของหน่วยนาวิกโยธินที่อยู่ใกล้กับแนวชายแดนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาตีวงเลี้ยว
1: ครับ
0: เขาตีวงเลี้ยวนะคะเป็นไปตามขั้นตอนการบินเพื่อลงจอดตามขั้นตอนความปลอดภัยทีนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้ามองมุมมองจากภาคพื้นดินในบางตำแหน่งเนี่ยเลยทำให้เข้าใจว่าอากาศยานของเราอ่ะมันข้ามไปแนวเขตแดนของเขาแบบนี้ค่ะแต่ว่าท่านก็ยืนยันเพราะว่าไปตรวจสอบเส้นทางการบินที่บันทึกด้วย GPS นะยืนยันชัดเจนเลยว่าเฮลิคอปเตอร์ของเรายังบินอยู่ในเขตไทยไม่มีการบินล้ำเข้าไปในเขตแดนของทางกัมพูชาทีนี้เนี่ยหลังเกิดข้อสงสัยเนี่ยก็ประสานกับฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่เลยเห็นท่านก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันละไม่มีปัญหาใดๆในพื้นที่สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงปกตินะก็เป็นประเด็นนะคะ
1: ก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เองสถานการณ์ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังอยู่ในภาวะตึงเครียดแล้วก็เปราะบางเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณเก๋อันนี้คือสงครามข้อมูลข่าวสารโดยแท้แล้วก็เป็นการขับเคี่ยวทางการทูตอย่างดุเดือดอย่างล่าสุดตอนนี้ทางกัมพูชาเองก็พยายามใช้ยุทธวิธีเชิงรุกหยิบประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปฟ้องโลกเกือบทุกเวทีเลยทีเดียวอย่างล่าสุดเนี่ยทางเขมรเองก็บอกว่าจะเอาประเด็นความขัดแย้งของไทยกัมพูชาเนี่ยให้ทางเวทีโลกเขาช่วยด้วยช่วยดูด้วย
0: ค่ะนี่คุณผู้ฟังแจ้งส่งข้อความมาบอกว่าน็อตเสาไฟฟ้าแรงสูงก็เคยโดนขโมยนะคะไม่ใช่แค่น็อตยึดรางรถไฟอย่างเดียวขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นประเด็นข่าวที่เราอัปเดตแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายวันนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติ๊งหน่วยเกลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

โดยนิสสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเลิศศักดิ์แจงลาประชุมกำหนดล่วงหน้ายืนยันไม่มีเกมการเมืองนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2กล่าวชี้แจงกรณีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดการประชุมสภาวันที่3กันยายนระหว่างการพิจารณายติแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบบไม่สามารถควบคุมการประชุมคนเดียวได้เนื่องจากรองประธานสภาอีก2คนลาการประชุมและนั่งควบคุมการประชุมมาร่วม3ชั่วโมงแล้วว่าการประชุมสภาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตนและนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1มีกำหนดการต้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมตนและนางสาวมาริกาทำหน้าที่ควบคุมการประชุมคนละ3ชั่วโมงก่อนถึงคิวนายโสพลที่จะลากยาวตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกอย่างวางกำหนดการไว้ล่วงหน้าไม่ทราบว่าวันที่3กันยายนจะมีการแทรกคิววาระการประชุมเรื่องไฟใต้ขึ้นมาหากทราบล่วงหน้าว่าจะพิจารณาเรื่องไฟใต้พร้อมกับรายงานของกกต.ในวันเดียวกันพวกตนจะจัดสรรเวลาให้กลับมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้เป็นเกณฑ์

0: การเมืองทั้งสิ้นหากว่าไหนรู้ล่วงหน้าการประชุมจะพิจารณาลากยาวตนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วรวบยอดตือคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่ตำรวจบก.ปคม.จับกุมนายสรันหรือยอดอายุ38ปีผู้ต้องหาค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีเจ้าของประโยคฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามโดยรวบตัวได้ที่ซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางบัญชีโซเชียลมีเดียภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนยันสังกัดยอดตือคิดหลักฐานการสนทนาโอนเงินและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทำผิดหลังเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์ลับค้าประเวณีจนพบแอดมินบัญชียอดเดอะคิดมีพฤติกรรมเป็นในหน้าจัดหาเด็กออกหาเหยื่อที่เป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่านโซเชียลและตระเวนตีสนิทเด็กในย่านใกล้บ้านพักในชั้นจับกลุ่มนายยอดยอมรับมีรสนิยมชื่นชอบเด็กและเคยส่งตัวเด็กในสังกัดราว50คนให้ลูกค้ามาแล้วนับร้อยรายส่วนเส้นเงินตรวจพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทและมีประวัติเคยถูกจับเมื่อปี 2565 คดีจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งนั้นศาลสั่งจำคุก12เดือนให้รอลงอาญา2ปีแต่ไม่เข็ดหลาบหวนกลับมาทำผิดซ้ำในลักษณะที่ร้ายแรงกว่าเดิมรัสเซียโต้กรณียูเครนบอกน่านฟ้าไม่ปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าการที่ยูเครนอ้างว่าน่านฟ้ารัสเซียไม่ปลอดภัยสำหรับการบินพลเรือนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่มีผลทางกฎหมายรัสเซียได้ยื่นประท้วงอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำอันเป็นภัยคุกคามและขัดต่อกฎหมายสากลของยูเครนที่ได้สร้างภัยคุกคามโดยตรงต่อการบินพลเรือนรัสเซียกำลังติดต่อประสานงานกับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อชี้แจงและยื่นคำร้องฉุกเฉินรัสเซียมุ่งมั่นเพื่อปกป้องความปลอดภัยการบินพลเรือนทั้งนี้หลังวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่าน่านฟ้ารัสเซียกำลังกลายเป็นพื้นที่ไร้ความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงขณะที่ยูเครนตอบโต้การยกระดับการโจมตีของรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับเรียกร้องฟีฟ่าปลดอันฟาติโน่ออกจากตำแหน่งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาปรากฏข้อความเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าปลดจานนี่อินฟาติโน่ออกจากตำแหน่งประธานพร้อมข้อความว่าฟีฟ่าควรมีผู้นำไม่ใช่ในหน้าและแฮชแท็กอินฟาติโน่เอาโดยอินฟานติโน่เผชิญแรงกดดันอย่างหนักหลังมีการเปิดเผยแผนขายสิทธิ์ในส่วนแบ่งกำไรจากฟุตบอลโลกให้กับนักลงทุนเอกชนแม้ถูกยกเลิกภายในไม่กี่วันและฟีฟ่าขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางนี้อินฟานติโน่ยังตั้งใจลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าอีกสมัยในการเลือกตั้งเดือนมีนาคมปีหน้าแม้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าจะเตรียมยื่นคำร้องทางอาญาต่อทางการสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้ตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
3: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีกระการตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา 11:00 นถึง 4:00 นบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
5: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเอง

0: เราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6:00 น.ถึง2:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6:00 น.ถึง2:00 น. MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
5: 16:10 น.นะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการสน. 100.5 นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดครับ
6: ค่ะเมเปิลพรชินีสิริเพิ่มพูนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและพี่บอยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องเปิ้ล
6: ค่ะ
5: เวลาเดินไวนะ7วันเจอกันอีกแล้วเสาร์ที่แล้วน้องออมมาเสาร์นี้เป็นคิวน้องเปิ้ลตอนนี้สน. 100.5จะสลับหมุนเวียนกันระหว่างดีเจสองสาวแต่บอยไม่ไปไหนยึดเก้าอี้มั่นคงถาวรเว้นวันที่1กับวันที่16ตรงกับวันเสาร์ที่ขอบ๊ายบาย
6: แหมก็จัดรายการพูดแซ่บขนาดนี
5: ้นะฮะคุณฟังเดี๋ยวทางไลน์บอยดูข้อความนะเดี๋ยวทางTikTok ใช่ไหมจะตอกแตกให้น้องเปิ้ลช่วยดูแลนะครับ
6: ค่ะกับ Facebook ค่ะ
5: นะฮะเดี๋ยวมีข้อความมีอะไรพิมพ์เข้ามาซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปว่าแน่ๆคือแขกหนึ่งท่านจะคุยกับท่านพลตำรวจเอกดร.ปัญญามาเม่นอดีตรออดีตเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านเป็นนายกสมาคมตำรวจคนปัจจุบันเสาร์ที่แล้วคุยกันสนุกมากเหมือนพี่น้องไม่ได้คุยกันมานานลากยาวคุยกันยาวหลายๆประเด็นบางทีท่านพูดจนมามีอะไรสงสัยบางทีต้องแอบตัดคำถามถามเหมือนกันเพราะว่าท่านก็พังพรูเราเองก็สงสัยเยอะเดี๋ยววันนี้จะคุยกับท่านอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะคุยกับเดี๋ยวแจ็คกี้เลื่อนแขกท่านที่สองนี่นะชื่ออะไรนะท่านว่าที่พันตำรวจโทเศรษฐวุฒิลีเกศรนะฮะสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง3ไปคุยกันหน่อยไปจับสาวไม่ตรงปกแอปสวยหลอกคุยหนุ่มให้โอนเงินโอ้โหคุณฟังแล้วดูสภาพเธอตัวจริงนะ

0: ดูไม่ได้นี่ไม่ได้บูลลี่นะแต่เรากำลังพูดถึงผู้ต้องหานะ
1: ใจเย็น
0: ไม่ได้บูลลี่นะเพื่อนบอกใจเย็นคุณฟังไปหาภาพดูเอาแล้วการตามโซเชียลอย่าให้บอยต้องพูดก่อนนี้เลยเดี๋ยวบอยจะบาปเดี๋ยวคุณลูกฟ้าจะหาว่าแบบแหมไซโคซะตามนั้นตามนั้น
1: อาจจะเป็นภาพในฝันของเขา
0: เพราะเขาจะไปอย่างนั้น
1: เหมือนบางคนจะมีแบบร่างแบบตัวตนที่แบบกายหยาบอยู่บ้านทำงานแม่บ้านแต่ว่าพอไปลัดลาอะไรข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอีกปิ๊งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
0: เปิ้ลพูดว่าเป็นภาพในฝันของเขาพี่ไม่ได้เถียงแต่ก็อย่าเอาคนอื่นมาเป็นภาพในฝันของตัวเอง AI มีเยอะแยะให้เขาเจนให้สวยเป็นนางฟ้านางสวรรค์ชั้นไหนก็เจนไปเลยแล้วไปหลอกมุมไม่ต้องเอาภาพคนอื่นที่ก็หน้าตาดีมาแทนตัวเองถูกไหม
1: อันนี้มิด AI ใช่ไหมคะ เหมือนคุณได้ยินอีกคำหนึ่ง
0: มิด AI นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านพลตำรวจเอกดร.ปัญญามาเม่นนะฮะเดี๋ยวขอคุยกับท่านนายกสมาคมตำรวจท่านใหม่เขามีการมอบรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณวันจันทร์แหละที่ผ่านมาเลย
1: ชื่นชมพวก
0: ก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นนะ
1: ใช่ครับก่อนหน้านี้จะยังไม่เห็นโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คือที่ให้รางวัลก็คือเป็นตำรวจอินฟูดีเด่นด้วย
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่เห็นว่านายกสมาคมตำรวจมีมอบรางวัลนะมีป่ะไม่เคยเห็นนะหรือว่ามีแล้วเป็นท่านอื่นอ
1: าจจะเป็นรางวัลอื่นยังไม่มีพวกรางวัลตำรวจอินฟูหรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องถาม
1: อย่างจ่าจักรหรือมวดประสานนี่ก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะ
0: ตอนนี้พี่แม่นมาแล้วสวัสดีครับพี่เม่นครับ
2: สวัสดีครับพี่บอยพี่เปิ้ล
1: สวัสดีครับพี่
0: เรียกพี่เลยเหรอ
2: เวลาไปเรียนที่วิทยาลัยประกันและจากบพอเนี่ยเขาเรียกทุกคนพี
0: ่โอ้ว่าใครน่ารักที่สุดจริงพี่มันเป็นคำ คนไทยเราเนาะไม่ได้มีช่องว่างตรงนี้คำว่าพี่ก็ถือว่าให้เกียรติกันและกันนะพี่เม่นเนาะ
2: ใช่ครับ
0: จะมากจะน้อยก็ดูตามคุณวุฒิวัยวุฒิแต่ว่าเรียกเขาพี่ไว้ก่อนอย่างน้อยก็แสดงความเป็นกันเองสำหรับพี่บางคนที่อายุกว่าแต่เรียกคนที่อายุน้อยกว่านะพี่เม่นเนาะ
2: ได้ครับผม
0: พี่เม่นบอยถามก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันไว้นะบอยยังไม่ลืมมันยังมีอุบัติเหตุที่นายกที่ทางสมาคมตำรวจจะทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สมาคมตำรวจจะทำอีกอันอะไรนะจดแล้วลืม
2: เรื่องยาเสพติดครับ
0: ยาเสพติดอาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่องอุบัติเหตุไปแล้วตอนนี้เหลือคอลเซ็นเตอร์กับเรื่องของยาเสพติดแต่บอยจะถามเรื่องนี้ก่อนเมื่อวันจันทร์ที่ทางสมาคมตำรวจมอบรางวัลประเด็นถามง่ายๆก่อนเดิมที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้ยุคของพี่เม่นเป็นนายกเนี่ยเขามีมอบรางวัลอย่างนี้ไหมสมาคมตำรวจเนี่ย
2: ไม่ได้มีกันแต่เราทำเรื่องรางวัลของพนักงานสอบสวนผู้หญิงนะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มอบหมายให้สมาคมตำรวจมาเป็นชุกคนช่วยพี่นานะครับเสนอไปให
0: ้อ๋อแต่ว่าไม่ได้มีอย่างที่เห็นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถูกไหมพี
2: ่ถูกต้องก็เคยคิดจะทำแต่ก็ยังทำกันไม่ได้เพราะว่า อาจจะมีข้อติดขัดต่างๆแต่ครั้งนี้พอผมมาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าภาพใหญ่ของเราเนี่ยคือว่าเราจะทำยังไงให้โจรเนี่ยกลัวตำรวจหรือกลัวการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยรักตำรวจหรือรักผู้บังคับใช้กฎหมายไอ้นี่เราคือส่วนใหญ่ไอ้นี่คือโจทย์ใหญ่ของระบบบังคับใช้กฎหมายโลกตำรวจเรานะเราเก่งทำงานแต่เราไม่เก่งประชาสัมพันธ์หรืออะไรต่างเพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อถือศรัทธาและรักเรา
0: อ
2: ันนี้โจทย์ใหญ่เลยผมก็ฝากน้องๆในสำนักงานชาติหรือทุกหน่วยเรื่องการ เห็นคนทำดีแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราควรจับมาเชื่อชูนะครับแล้วก็ประกาศให้กล้องเลยว่าเฮ้ยหน่วยพวกนี้เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพนะพวกคุณมาทำอะไรในประเทศไทยเนี่ยหน่วยพวกนี้จะจัดการคุณนะก็ให้โจรเนี่ยผู้ร้ายเนี่ยมันเกิดความกลัวเกรงขาบ้าง
0: คร
2: ับนะครับก็นี่แหละที่
0: มาที่ไป
2: ในวันนั้นเนี่ยก็คือเป้าหมายนี่แหละ
0: ซึ่งเราแค่หยิบยกขึ้นมาแค่10หน่วยงานถูกไหมพี
2: ่10หน่วยงานแต่เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทั้ง DSI ทั้งซอกเงินนะครับแล้วก็ชุดต่างๆในตล
0: อ
2: นะครับชุดที่ทำในตลอที่มีผลงานดีเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของสอบสวนกลางไม่ว่าจะเป็นชุดของท่านรองสำรานนะครับที่ทำเรื่องนอมินีนะครับหรือชุดที่ภาคใต้ที่ไปทำเรื่องไอ

0: แก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีฟอกเงินเนี่ยที่มีภาคเก้ามันเกิดผลนะ
1: ครับ
0: หรือชุดของตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ชุดต่างๆที่ชุดของสตม.นะครับที่ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องฟอกเงินเรื่องคนต่างชาติเนี่ยไอ้เราก็จับเอาทั้ง10ชุด10หน่วยเนี่ยขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันนึงที่อยากจะบอกบอยว่าจริงๆเนี่ยสมาคมตำรวจเนี่ยเหมือนหน่วยเขาเรียกอะไรหน่วยกิจการพลเรือนของตำรวจของสังคมนี่แหละ
1: เพราะว่าเป็นอดีตตำรวจที่เกษียณมาแล้วทั้งสิ้นเป็นพลเรือนแล้ว
0: อยากจะทำให้อันไหนที่มันเป็นช่องโหว่ในระบบเราก็จะเติมเต็มให้นะครับเช่นไอ้การที่จะทำชวนคนต่างๆมาให้เชื่อถือศรัทธาตำรวจเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาทำก็อันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่เห็นว่าทำไมเราเอาทุกหน่วยมาผมอยากจะเรียนว่าไอ้สิ่งที่ตำรวจเนี่ยเก่งหน่วยเราเนี่ยเก่งแต่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยทำไปเนี่ยมันเป็นการตักน้ำใส่ขัน
1: เหมือน
0: แต่น้ำใส่ขันเนี่ยขันลอยอยู่ในโอ่งเนี่ยตักน้ำใส่ขันเนี่ยสุดท้ายขันจมในโอ่งนะครับความจริงมันควรตักน้ำใส่โอ่ง
1: หายไป
0: ให้ขันมันลอยขึ้นเห็นไหมอันนี้มันก็ว่าเราตักน้ำใส่ประเทศเรานี่แหละว่าเฮ้ยหน่วยประคับใช้กฎไหนในประเทศเราไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นตำรวจหน่วยต่างๆนะครับหน่วยบัญชาการต่างๆมีกี่ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นเรื่องคนร้ายข้ามชาติเรื่องนอมินีเรื่องแก๊งสแกมเมอร์เรื่องอะไรเรามีสิทธิ์กี่ความสามารถอย่างนี้ตรงนี้ก็คือเอาทุกหน่วยมาเพื่อจะเหมือนกับว่าตักน้ำใส่ประเทศกัน
1: นะคือฟังดูแล้วนอกจากมอบเจาะจงที่หน่วยแล้วจะ DSI จะตำรวจหน่วยนั้นหน่วยนี้ก็ลายบุคคลแล้วก็หยิบขึ้นมาด้วยมี38ท่านด้วยกันถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องพวกนี้เราต้องการเชิดชูเขาไว้เพราะว่าคนพวกนี้ก็คือยอดคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะก็ผ่านการทำงานมาเสียสละมาประกอบคุณงามความดีมาแล้วก็ทำงานด้วยในงานที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาถือว่าเชี่ยวชาญแล้วก็ถือว่าไอ้ได้ผลด้วยนะครับก็ทั้ง38คนเนี่ย เรามีกระบวนการในการคัดขึ้นมานะครับแล้วก็มีไอ้เขาเรียกอะไรทำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไครทีเรียมันก็เป็นไอ้ประเด็นต่างๆ9ปัจจัยในการที่จะคัดเขา
1: เรามีแบบคอสแบบเขาเรียกแบบทดสอบติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กถูกไหมฮะว่าใครเข้าทุกข้อไหม
0: อย่างนั้นนะครับก็ถือว่าสารที่8ท่านก็ยอดคนแล้วนะครับยอดคนทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็หน่วยทั้ง10หน่วยก็ถือว่าเป็นยอดหน่วยนะครับก็เป็นเสาหลักส่วนหนึ่งของประเทศนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ได้แล้วไม่ใช่นะ
1: จะถามอยู่
0: ใช่แต่ณนาทีเนี้ยสมาคมตำรวจคัดได้ขนาดนี
1: ้
0: ถ้าไปตกกบกพ่องบ้างก็ยังได้ไม่ครบเดี๋ยวเรามีรอบ2รอบ3
1: ปีหน้ายังมี
0: ครับ
1: มีหน้าขอนักข่าวด
0: ้
1: วย
0: ได้ครับได
1: ้ถือว่าเป็นผู้สนับสนุน
0: นักข่าวเนี่ยวันนั้นเราก็คุยกันหลังจากมอบแล้วเนี่ยเราประชุมสมาคมเนี่ยเราก็เห็นทั้งนักข่าวทั้งหน่วยกู้ภัยนะครับทั้งประชาชนที่ช่วยเหลือเรื่องราวต่างๆเป็นคนเอาข้อมูลมาให
1: ้
0: เป็นวงในที่แจ้งเบาะแสอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะว่าผมมองว่าทางสมาคมให้กับ DSI ได้เพราะ DSI ถือว่านอกหน่วยแม้จะเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายอย่างที่พี่เน่นบอกแต่ว่าก็เป็นอีกหน่วยคู่ขนานที่ทำงานคล้ายๆกับตำรวจพี่เม่นยังให้ได้นักข่าวเอ่ยประชาชนที่เป็นพลเมืองดีหรือแจ้งเบาะแสเอ่ยคนเหล่านี้ก็ถือเป็นมือเป็นไม้เป็นฐานกำลังให้กับตำรวจทั้งสิ้นเหมือนกันถูกไหมครับผมมองแบบนั้น
0: ถูกต้องแล้วเราก็อยู่ใน
1: วัตถุ
0: ประสงค์ที่เราจะให้อยู
1: ่อยู่ในวัตถุประสงค์
0: เนี่ยเรายังคัดไม่ทัน
1: ไม่มีปัญหาไม่ได้ทวงพี่เม่นยกตัวอย่างคุณผู้ฟังเล่ามาถึงจุดนี้เราจี้หน่วยงานพี่เม่นยกเล่าว่ามีหน่วยงานไหนบ้างตัวบุคคลนี่ชัดเจนท่านพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ท่านนี้เป็นว่าที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้เรามองเห็นอะไรในตัวพี่นพสินนะขออนุญาตยกตัวอย่าง
0: นพสินเนี่ยผมเองก็ทำงานสัมผัสกับเขานะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขานี่ชั้นครูแล้วนะครับเขาคือชั้นครูของนักสืบเลยนะนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะเรียกว่านำทีมได้ทำงานได้แกะรอยได้พร้อมทั้งเป็นครูได้นะครับสร้างคนให้รุ่นใหม่ให้ถามเขาได้อันนี้ก็คือเขาสุดยอดแล้ว

0: แล้วก็ที่เขาไปทำเรื่องนอมินีโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับที่ทั้งกัปตันสำราญเนี่ยเรื่องของประเทศไอ้คนประเทศอื่นที่มาถือของที่ดินถืออะไรต่างเนี่ยนะครับผมว่าเป็นการส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าตำรวจเอาจริงแล้วแล้วหน่วยแรกๆที่ทำการจดทะเบียนที่ทำการดูแลเรื่องพวกนี้หน่วยแรกๆเหล่านั้นเนี่ยก็หกสันขวัญหายเมื่อได้ยินถึงนพสินเนี่ย
1: เพรา
0: ะว่าเขาอาจจะต้องขยายผลไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ปล่อยปะละเลยจนเกิดปัญหาขนาดนี
1: ้
0: นะครับก็เนี่ยถึงบอกว่าถ้าพูดถึงนพสินได้เนี่ยเพราะว่านพสินเนี่ยไม่ได้แค่ว่าผลงานออกเฉยนะชื่อชั้นเขาเนี่ยพอประกาศไปแล้วเนี่ย
1: เป็นที่ยอมรับ
0: เป็นที่ยอมรับแล้วคนก็กลัวด้วยก็ที่ผมบอกว่าสิ่งที่ตำรวจอยากต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทยขนาดนี้คือว่าทำยังไงให้โจรมันกลัวตำรวจปัจจุบันโจรมันไม่ค่อยกลัวตำรวจ เราก็ต้องหามือปราบมือสืบสวนสอบสวนเด่นๆต่างๆเนี่ยเข้าไปปิดเต็นท์ให้รู้ว่าเฮ้ยมีคนเหล่านี้เขากำลังจ้องมองดำเนินการอยู่นะพวกคุณต้องระมัดระวังนะ
1: พี่เม่นในฐานะพี่เม่นนี่ก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ของตำรวจเช่นกันนอกจากพี่นพสินที่เรากำลังคุยกันอยู่ผมขอย้อนถามหน่อยด้วยความที่บางทีบอยเองอาจจะลืมแต่พี่เม่นถ้าพี่เม่นยังพอจำได้ช่วยเล่าให้ฟังพี่นพสินนี่เป็นสิทธิ์ใครเพราะว่าสืบนครบาลหรือว่าสืบของตำรวจเนี่ยเขาจะมีเก่งๆหลายคนที่เกษียณไปแล้วบางท่านต้องยอมรับว่าเสียชีวิตแล้วก็มีบางพี่นพสินนี่เป็นสิทธิ์ใครพี่ในนครบาลท่าน
0: สิทธิ์ของพี่อู๊ดพี่พลตำรวจตีปีชาที่ว่ามนตรีนะครับพี่อู๊ดเนี่ยก็คือถือว่าบรมอาจารย์
1: ใช่ไหม
0: ป
1: ั
0: จจุบันพี่อู๊ดก็ยังสอนหลักสูตรต่างๆอยู่นะครับไปบรรยายให้ความรู
1: ้ท่านปีชาที่ว่ามนตรี
0: ครับ
1: มีอีกมันมีในบชน.หลายท่านนะพี่เม่นนะ
2: มือปราบ
0: มีเยอะครับ
1: แต่ละยุคมันก็จะมีชื่อมันจะมีชื่อเด่นๆออกมาให้คนสองคนให้เห็นกันว่าถ้านอเนี่ยคนนี้เลยอะไรอย่างนั้นถ้ากองปราบในอดีตกองปราบยังบชก.เขายังไม่ตัวไว้ก็กองปราบก็จะมีใครอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เม่นนะบรรยากาศแต่ก่อน
0: มันก็กองปราบมาก่อนก็จะมีท่านพานุพงศ์ถ
1: ึ
0: งกันล่าแต่พี่วัดคงไม่มาจากนครบาลด้วย
1: ท่านโกศินทร์เท่าอย่างนี้ก็มือปราบโหดนะ
0: คร
1: ับ แต่พอขออภัยท่านเสียแล้วเนาะท่านโกศินทร
0: ์
1: เสียใจด้วยโอ้นี่แหละฮะเราเห็นภาพนะพี่เม่นบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จัดอีกถูกไหมพี
0: ่แต่ปีหน้าจัดอีกนะครับ
1: โอ้นี่มันไปยุ่งพี่เม่น
0: แล้วก็อย่างเงี้ยโอ้นี่ที่เรามาจากที่ว่าที่ผู้บัญชาการสอทเนี่ยไปผู้จัดการไซเบอร์เนี่ยที่ตามโผที่เห็นตามที่พิมพ์ไปว่าก็จะได้เป็นอ่ะโอ้นี่ก็เป็นถือว่า
1: ธินกรรามาศ
0: ก็ถือว่าเป็นมือทั้งนอกจากสืบสวนแล้วเนี่ยผู้นำหน่วยเขาเป็นผู้การจังหวัดในภาคใต้นะครับเขานำหน่วยได้นำหน่วยรบได
1: ้คือมีความสามารถ
0: เป็นสิ่งที
1: ่รอบตัว
0: ครับเป็นสิ่งที่เห็นตัวแล้วเนี่ยโหอยากให้เลย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญเขาเฟรนด์ลี่กับนักข่าวมากนะท่านธินกรรังมาศเนี่ยผมจะบอกให้โทรหาปุ๊บเนี่ยก็ยินดีแล้วก็จริงใจขนาดแบบว่าบางคนเนี่ยเราบอกว่าพี่ช่วยหาเบอร์บอกว่าท่านโทรหาท่านแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์ลูกน้องท่านบอกท่านว่าช่วยหาเบอร์คนเนี้ยลูกน้องพี่ให้ผมด้วยท่านก็จัดการแบบคือจบอะครบจบรับจบคนเดียวคือเฟรนด์ลี่มากในเรื่องของสื่อในเรื่องของข้อมูล
0: วันนั้นผมก็เจอเขาผมก็เลยขออนุญาตเขาด้วยว่าพี่โอในงานของพี่โอที่ทำอยู่แล้วเรื่องไอ้การปราบปรามพวกไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์พวกไอ้การหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนี่ยพี่โอทำกันมาก็ได้ผลดีพอสมควรแหละส่วนหนึ่งแต่พี่โออย่าว่าพี่เม่นจะไปแย่งงานอะไรนะแต่พี่เม่นเนี่ยกำลังจะช่วยพี่โออันนึงก็คือว่าไอ้เรื่องที่ศาลฎีกาเขาตัดสินว่าปกติถ้าไอ้ธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยรับฝากไปแล้วเนี่ยแล้วไม่มีความบุกคล้องกันมาเนี่ยควรจะต้องจ่ายครึ่งหนึ่งให้ผู้เสียหายเขาหรือไก่ให้เหยื่อเขาขนาดนี้เขายังไม่จ่ายเนี่ยผมก็จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปตามทวงอะไรกับไอ้ที่ตำรวจก็ทำสำนวนอะไรมากมายนักเพราะว่าไอ้เงินมันไปแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยมันก็ตามยากนะครับแต่ถ้าจะเอาคืนในส่วนของ 50% ที่มันเหลือเนี่ยนะครับที่แบงก์จะต้องจ่ายเนี่ยไปฟ้องร้องแบงก์ก็อาจจะต้องเสียเวลาเป็น5 ปี 10 ปีก็

0: ้องรวมตัวกันนะครับไปปลุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับแบงก์อ่ะที่อยู่ในภาครัฐอาจจะเป็นไม่รู้ใครไม่รู้จะเป็นรัฐมนตรีหรืออาจจะเป็นผู้ว่าธนาคารประเทศไทยหรือใครก็ไม่รู้อ่ะนะครับก็ไปไปเขาทำความเข้าใจเขาเข้าใจว่าเนี่ยมันมีคำดีกาอย่าง
1: น
0: ี้แล้วนะทำไมแบงก์ยังไม่ลุกขึ้นมา
1: ใ
0: ช่ไหมก็ไปไม่รู้ว่าจะทำด้วยวิธีไหนนะจะไปออดอ้อนหรือจะไปกดดันหรือจะไปอะไรกันแล้วแต่นะครับ
1: ต้องมีทั้งบูและบุญแล้วต้องมีทั้งน้ำเขาเรียกว่าไม้นวลหรือไม้แข็งพี่เมนบางจังหวะต้องใช้ไม้นวล
0: ธนาคารว่าไอ้ธนาคารเวลาคุณไอ้เนี่ยคุณกลัวเขาปล้นธนาคารคุณจะจ้างยามมาใช่ไหมคุณเสียตังค์เยอะๆจ้างยามเนี่ยใช่ไหมคุณกลัวเขาปล้นรถขนเงินคุณก็ไปเอาบริษัทขนเงินมียามมีโน่นมีนี่มีคนพกปืนมาคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายไอ้เนี่ยถ้าเกิดไอ้เวลาเขาจะโอนเงินโอนทองกันแล้วมันผิดปกติเนี่ยคุณก็น่าจะมีระบบเตือนนะครับคุณก็ลงทุนซะหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยถ้าไอ้ครึ่งหนึ่งของคุณจ่ายคือตอนนี้คุณยังอาจจะไม่รู้สึกเพราะคุณยังไม่ได้จ่ายครับ
1: ยังไม่รู้สึกว่ามันมีความเสียหายหนัก
0: ๆแต่จริงๆคุณต้องจ่ายเขาเนี่ยความจริงคุณเอาเงินยอดเหล่านี้ที่ต้องเสียหายในอนาคตเนี่ยมาทำระบบนะมาระบบ AI ที่ว่าเฮ้ยอันนี้ผิดปกตินะเหมือนไอ้ที่ระบบบัตรเครดิตฝังคลิปอ่ะแต่อย่างเงี้ยก็อยากก็เลยบอกพี่โอว่าพี่โออย่าไปตกใจว่าผมว่าพี่โอไอ้สอทอหรือหน่วยงานตำรวจทำแล้วไม่มีสีภาพนะคุณมีสีภาพอยู่แล้วแต่เราอยากจะปลุกยักษ์ขึ้นมาถ้ายักษ์ช่วยเราเนี่ยคดีก็จะเกิดน้อยเงินไม่โอนออกไปเนี่ยยังไงถึงแม้จะเกิดได้มีความพยายามจริงแต่เงินไม่ออกไปเนี่ยยังไงความเสียหายไม่เกิดมันก็ไม่มีคดีเอกสารต่างๆไปสู่ตำรวจเป็นหมื่นเป็นแสนลายนะครับ
1: ด้วยใจของบอยของทีมงาน 100.5 ของเปิ้ลก็ตามเนี่ยพี่เม่นรับฟังปัญหาจากคุณผู้ฟังในรายการมาเยอะอยากจะสะท้อนหรือฝากพี่เม่นไปส่วนหนึ่งง่ายๆนะพี่ทำได้แต่ว่ามันอาจต้องใช้รายละเอียดของตำรวจที่ในการจะตอบเนี่ยส่วนใหญ่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกเนี่ยที่คุยกับบอยทั้งหน้าไมค์หลังไมค์เนี่ยเขาต้องการความคืบหน้าของคดีซึ่งเป็นนโยบายของผบ.รุ่นหลังๆบอกว่าเราต้องแจ้งผู้เสียหายนะแต่พอผู้เสียหายถามไปเนี่ยมึงปัดกันไปยังปัดกันไปปัดกันมาอยู่เลยพี่สองมันไม่มีความคืบหน้าอะไรให้เลยบอกว่าเดี๋ยวออกไมค์เรียกแต่ว่าพี่เม่นตรงเนี่ยแก้ไม่ได้สักทีมันเป็นเบสิกมากๆเลยอ่ะพี่เม่นก่อนจะถึงยอดหอคอยเนี่ยผมว่าเอาฐานรากตรงนี้เอาใจคนที่เขาเสียหายเนี่ยให้ได้ก่อนเนี่ยจะดีมากคนกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่นะพี่เม่นที่เป็นผู้เสียหายคอลเซ็นเตอร์ผู้เสียหายลวงออนไลน์เนี่ย
0: ก็ใช่ไอ้นี่ผมเข้าใจเลยเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นเส้นสายลายอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับก็ไอ้
1: ถ้าแก้เขาได้พี่ไปลงผู้ว่ากทม.เดี๋ยวเขาก็เลือกพี่ถ้าคนพวกนี้ในกรุงเทพนะเอาจริงๆพี่เม่นเขาเสียหายแล้วเขาแบบไม่มีความคืบหน้า
0: คือที่ส่วนนึงเนี่ยที่ผมเรียนว่าที่ตำรวจอาจจะยังไม่กล้าต่อคุณต้องตรงก็คือว่ามันไปแล้วนั่นแหละ
1: ไอ้เรื่องเงินนะเขาอย่างนี้นะพี่เม่นส่วนนึงบอกว่าเงินเสียแล้วเข้าใจว่าคงได้คืนยากแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของที่เอาไปซื้อคอนโดซื้ออสังหาแล้วบางทีมันอายัดเอามาเพื่อมาเฉลี่ยคืนทรัพย์ได้บ้างสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นในการให้ข้อมูลที่มันงอกเงยเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่แจ้งความไว้เลยอ่ะพี่เม่นมันเป็นเช่นนั้นบางทีเขาไม่หวังจะเงินคืนนะพี่เม่นเขารู
0: ้ได้ครับอันนี้ก็ขอรับเป็นโจทย์ขอรับเป็นโจทย์เพิ่มเติมเ
2: รื่อง
0: ความเดือดร้อนของประชาชน
1: คือตำรวจต้องตั้งหน่วยสักหน่วยนึงมีสัก100คู่สายเพื่อจะตอบหาเลขคดีและตอบคำถามหรือประสานงานให้เหมือน1144ที่รับแจ้งความแต่อันนี้มีหน้าที่แค่จะตามความคืบหน้าคดีและบอกให้ผมว่ามันน่าจะดีมาก
0: ครับอันนี้เห็นด้วยครับก็จริงๆเรื่องการติดตามผลคดีเนี่ยไอ้จริงๆพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยหลักจริงๆในการสอบสวนเนี่ยเมื่อเรารับเรื่องราวต่างๆไว้ของทุกคนเราควรจะแจ้งความคืบหน้าเขาโทรบอกเขาก็ได้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นโจทย์ที่พวกเราสมาคมเนี่ยจะรับไปบอกกับทางผู้มีอำนาจว่าหรือแม้แบบพี่โอเขาเนี่ยที่รับจะรับตำแหน่งพี่โอก็ต้องรับโจทย์นี้ไปว่าไอ้คนที่เขารับเรื่องราวไปแล้วหนึ่งรับคดีเขาหรือเปล่าสองเมื่อรับแล้วคืบหน้าไปถึงไหนไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ได้ต้องบอกเขาแต่หมายความว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นงานที่หนักแล้วก็อันเนี้ยผมอยากจะเรียนพี่บอยอย่างนี้นะ
1: ใช่ครับพี่เม่น
0: คือปัญหาหลักของตำรวจเราอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ความหนักแอของหลังตำรวจเนี่ยเขาเราไปรับงาน

0: ่วนอื่นเข้ามาเยอะมาก
1: คือ
0: แล้วก
1: ็
0: สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยต้องไปลงอยู่ที่สถานีตำรวจเพราะว่าหน่วยสมมติหน่วยสอทอหน่วยใหญ่พวกเนี้ยตั้งมาก็จริงแต่การรับคดีเนี่ยการทำการสอบสวนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีแต่รับได้น้
1: อ
0: ยทำได้น้อยก็จะอ้างว่าจะต้องทำเรื่องใหญ่เฉยงั้นในเรื่องที่มันเป็นเรื่องพวกนี้มันก็จะแบกกลับไปที่สถานีตำรวจซึ่งสถานีตำรวจเองก็มีพนักงานสวนเนื่องนอกจากเรื่องชาวบ้านที่มีทุกวันแล้วเนี่ย
1: ไปแล้วครับ
0: ก็จะมารับตรงนี้อีกซึ่งตรงนี้หนักผมถึงบอกว่าในบางเรื่องเนี่ยผู้บัญชาการหน่วยชาติคนใหม่หรือใครต่างๆเนี่ยก็จะต้องบอกกับรัฐให้ได้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นงานเพิ่มเติมงานหนักมาคุณควรจะต้องจัดงบประมาณจัดคนมาให้ผมหรือเอาคนของผมนี่ก็ได้ผมฝึกอบรมเพิ่มเติมเข้ามาเป็นหน้าสวนมาเป็นอะไรเพิ่มเติมเพราะไอ้คน 7,000 คนมันรับไม่ไหวหรอกไอ้สิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดผลซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้การที่จะจัดการหน่วยให้มันมีความเข้มแข็งเนี่ยอีตอนเราปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราเอาอำนาจตรงนี้ไปไว้ที่กตล.ก็โดยที่ตล.เนี่ยไปประมวลเรื่องราวต่างๆมาแต่ส่วนใหญ่ก็นอกจากอำนาจที่กตล.แล้วเนี่ยอำนาจการกำหนดตำแหน่งอำนาจการนั่นเงินต่างๆเนี่ยมันก็จะมีครม.มีอะไรมาเกี่ยวข้องแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือคนที่จะต้องรับภาระต่อไปเนี่ยจะต้องทำพี่ไปเป็นผู้การตำรวจท่องเที่ยว
1: ค่ะนึกสมัยนั้นท
0: ันพี่เป็นผู้การตำรวจท่องเที่ยวพี่มีงบประมาณที่ได้จากททท.มาปีละ700กว่าล้าน
1: ครับ
0: โดยคนของพี่เนี่ยทำงานอยู่พันกว่าคนแล้วก็ไม่พอเราก็ต้องไปฝึกอาสาสมัครมาไปอะไรมาช่วยเพราะคนมาเที่ยวไทยเนี่ยจากที่ไม่กี่ล้านคนมันเป็น40ล้านเราก็ต้องเราก็ต้องไปคุยกับรัฐบาลครับผมก็คุยกับผู้ว่าททท.คุยกับส่วนนั้นว่าไอ้ถ้าคุณไม่มาช่วยผมเลยคุณไม่เอางบจัดมาช่วยผมมาช่วยลูกน้องผมมาช่วยผมก็ขนตำรวจกลับหน่วย
1: งานไม่ได้เดินไงจำได้พี่เม่นแต่ก่อนท่องเที่ยวอยู่ตรงเพชรบุรีนะสำนักงานพี่เม่นอยู่ตรงถนนเพชรบุรี
0: ครับคือสิ่งเหล่านี้ผมว่าจะต้องเป็นบรรทัดฐานที่ผู้หน่วยที่ต้องรับภาระในการจัดหน่วยอะไรต่างเนี่ยก็ต้องทำแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมก็ให้ตังคุณไปเยอะแล้วนะคุณไปปรับเสียหายเองอ่ะคุณไปมีในพลเยอะคุณไปมีนู่นเยอะนี่เยอะคุณไม่ปรับไอ้จากข้างบนใช่ไหมรองต่างๆรองมีเยอะรองผู้บัญชาการก็เยอะรองผู้การก็เยอะเลยคุณไม่ปรับตำแหน่งเราด้วยว่าเป็นพนักงานสวนมาทำงานแหละคือไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่สภาในชาติเนี่ยจะต้องไปจัดการบริการจริงๆไม่ต้องไปรอใครอ่ะตัวเองทำแหละ
1: ทำเองได้แต่ว่าบางทีมันคือก็ไม่มีใครอยากจะทำในยุคของตัวเองอ่ะพี่เม่น
0: เข้าใจแต่ทีนี้เราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ยังไง
1: จริงมันต้องมีคนเริ่มแล้วก็มีคนไปจี้ให้ทำพี่เม่น
0: ใช่ก็ดีแล้วสมาคมตำรวจดีนะจะช่วยจี
2: ้
0: ในฐานะเป็นตัวแทนของทั้งตำรวจด้วยประชาชนด้วย
1: นะครับเป็นรุ่นพี่ด้วยนี่
0: รุ่นพี่ด้วยพูดอะไรไปก็ไม่มีกลัวใครแล้ว
1: ใช่ครับน้องๆ
0: แล้วก็จะเป็นตัวแทนเนี่ยอย่างที่พี่วันก่อนก็ยังบอกกับในที่ประชุมก็เลยไอ้ที่ก่อก็รับรางวัลเนี่ย
1: บ
0: อกว่าไอ้เรื่องปราบยาเสพติดเนี่ยเราก็เคยปราบกันมาสำเร็จก็มี
1: ใช่
0: นะไอ้สำเร็จแต่ส่วนหนึ่งก็คือไอ้ภาพของความสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดจากผู้ว่าการจังหวัดผู้การจังหวัด
1: บูรณาการนะ
0: บูรณาการเป็นต้นหนึ่งใจเดียวกันนะครับแต่บางจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสำเร็จเหตุก็คือว่าบางทีผู้ว่าการจังหวัดในสมัยนั้นอาจจะไปอมตังเขานะครับเอาตังของหน่วยที่เจ้าให้ตำรวจกลับไปเอาไปให้ปลัดเอาขั้นเงินเดือนไปให้ฝั่งโน้นฝั่งเนี้ย
1: พี่เบนพูดแต่ผมเชื่อนะผมว่าเรื่องจริงหมดอ่ะพี่เบนไม่มีทางยงเขามาพูดอ่ะแต่ใครนั่นเอง
2: ประสบการณ์ตรง
0: ว่าเนี่ยคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะพูดขนาดเกียรติมาสกิดสมาคมตำรวจนี่แหละเพราะเรามีสมาคมตำรวจสาขาอยู่ที่ต่างๆเราไม่พูดให้เพราะว่าเราก็รุ่นพี่ผู้ว่าแล้วล่ะเพราะว่าผู้ว่ายังไม่เกษียณพวกเราก็เกษียณหมดแล้วนะครับจะไปชี้เป้าไว้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคในการปราบปรามในการทำงานร่วมกันนะครับ
1: พี่เม่นพี่ลูกฟังถามมาพี่เม่นลองดูอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์หนึ่งแล้วกันนะพี่เม่นที่อาจจะพี่เม่นรับไปแก้หรือว่ามันท้าทายอย่างไรพี่เม่นลองดูคุณฟังบอกว่าท่านจะช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในทุกชุมชนได้อย่างไรบ้างครับเนื่องจากคนขายไม่หมดไปจากพื้นที่พ่อแม่เดือดร้อนมากตำรวจในพื้นที่ก็

0: ไม่เอาจริงเอาจังในการปราบปรามจับกลุ่มคนขายครับและชาวบ้านก็รู้ว่าเป็นยาของสายตำรวจนี่นี่มันในคำถามนี่มีขีดเส้นใต้ได้หลายตำแหน่งมากเลยพี่เม่นเนี่ยพี่เม่นอยากโจทย์อย่างเนี้ยพี่เม่นจะแก้ยังไง
1: เนี่ยโจทย์เนี่ยคือโจทย์ที่ตอนเราปราบยาเมื่อปี46ก็เป็นแบบนี้แหละงั้นสิ่งที่ก็ไปโจทย์ท้าทายของน้องๆตำรวจรุ่นปัจจุบันนี่แหละว่าผมเคยบอกเมื่อสัมภาษณ์คทิราหรือเปล่าว่าผมลงไปทางภาคอีสาน
0: คร
1: ับ ผมได้มีโอกาสคุยกับหัวหน้าตำรวจหัวหน้าก็ได้ไอ้หัวหน้าไอ้สมาคมสาขาจังหวัดต่างๆเนี่ยได้ไปคุยกับเขาไปนั่งกินอะไรเขาเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับพวกน้องๆเนี่ยก็สภาพการที่ผมบอกแต่แรกเนี่ยทำให้โจรกลัวตำรวจและทำให้ชาวบ้านรักตำรวจเนี่ย เราทำไปทำมาเนี่ยโจรไม่กลัวตำรวจ
0: ชาวบ้านก็ยิ่งเกลียดตำรวจ
1: ชาวบ้านก็ยิ่งไม่รักอีกนะครับเนี่ยนี่ก็คือตรงเนี้ยไอ้เป็นสิ่งที่เป็นเบสิกเลยที่แทบถามมันจะถูกแล้ว
0: เ
1: พราะว่าถ้าเราในระดับชุมชนเนี่ยเราไม่สามารถทำให้เกิดบรรยากาศว่าชาวบ้านรักตำรวจแล้วก็โจรกลัวตำรวจเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นข้อเคลือบแคลงสงสัยเมื่อก่อนตอนเราปราบเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้แหละเอ้ยยานี้เป็นของกำนันหรือเปล่าเป็นของปลัดอำเภอเป็นของไอ้สปหรือเปล่า
0: เ
1: ป็นของคนโน้นคนนี้หรือเปล่าเนี่ย
2: เอาของกลางมาเวียนหรือเปล่า
0: โอ้โหมันเยอะ
1: อย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้งั้นไอ้การทำความเข้าใจตรงนี้การออกตรวจการสร้างระบบตำรวจไอ้เขาเรียกอะไรที่ผมบอกมาก่อนเนี่ยคือเราสร้างสมัชชาต่อต้านยาบ้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราก็เอาคนมารวมกลุ่มดื่มน้ำสาบานกันอะไรต่างคือเอาคนส่วนใหญ่ไปคุมคนส่วนน้อย
0: แต่ก่อนกิจกรรมแบบนี้เยอะมากนะรัฐบาลแบบว่าเดินหน้าเต็มระบบมาก
1: ครับ
2: หมู่บ้านสีขาวอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้หายแล้วเราไปทำรูปแบบว่าเฮ้ยทางวิทยาศาสตร์ขึ้นก็คือว่าเฮ้ยผมจะเอาคนมาเข้าบำบัดเนี่ยผมก็จะเอายาไปตรวจเขาไอเอาเครื่องมือไปตรวจเขาเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้จะเข้าตรวจไปซื้อน้ำยามาเป็นล้านอ่ะใช่ไหมจะเข้าตรวจจังหวัดนี้อย่างนี้พอเข้าไปเขาก็หายหมดแล้วเหลือไอ้พวกเซอร์ซ่าอยู่
0: ใช่แล้วก็รู้มีสายไง
1: พวกเซอร์ซ่าปุ๊บก็ไปต้องไปโน่นไปนี่ไอ้พวกญาติพี่น้องก็โต้แย้งให้ลูกผมลูกฉันไม่เคยใช้ยานะโน่นนี่นี่นั่นก็เกิดเป็นข้อพิพาทกันอีกจริงๆก็คือเราไม่ต้องไปซื้อยาที่จะต้องแพงกันมากมายเราใช้ระบบชุมชนนี่แหละนะครับงั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องท้าทายในการลงชุมชนยังอย่างกรุงเทพเนี่ยผมยังคิดเลยนะผมเคยบอกกับคนมาหลายสมัยตอนที่เราทำลดปัญหาอาชญากรรมลดปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยกรุงเทพมี 3,000 ชุมชนเท่าที่เราสำรวจดูเนี่ย 3,000 ชุมชนเนี่ยถ้าตำรวจนครบาล 30,000 คนเนี่ยตัดไปสัก 3,000 4,000 คนลงไปดูชุมชนแล้วก็สร้างอาสาสมัครสร้างคนที่มาเป็นคณะกรรมการชุมชนต่างๆขึ้นมาขนาดนี้ยิ่งทำได้ง่ายเพราะว่ามีคนเกษียณอายุราชการและอายุเยอะไม่ตายเนี่ยเยอะไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะทุกส่วนราชการน่ะที่เกษียณไปแล้วแล้วไม่ตายยังอยู่ทำชุมชนเนี่ยผมไปออกชุมชนแถวๆไอ้ในกรุงเทพเนี่ยจะเจอประธานชุมชนเนี่ย
0: คนรู้จัก
1: เป็นอดีตตำรวจเยอะมากเป็นอดีตตำรวจเยอะมากเป็นใน153ก็คือเป็นผู้กองเป็นผู้หมวดเป็นจ่าเป็นดาบเนี่ยเป็นหัวหน้าชุมชนเป็นนายทหารอะไรต่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นข้อได้เปรียบเพิ่งมีอยู่แล้วแต่ขนาดนี้ผมเชื่อว่าผู้มีอำนาจหลายคนยังไม่อยากเอาอำนาจไปให้ชุมชน
0: อ
1: ำนาจตำรวจให้ชุมชนเพราะกลัวเขาจะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มีตู้ม้านะไอ้ตรงนี้มีบ่อนนะ
0: คนรู้จริงพี่แม่รู้จริง
1: ไอ้เนี่ยผมว่าคือเป็นสิ่งที่เรายังไม่ล้างตัวเองอ่ะนะครับคือถ้าเราตัดใจได้ว่าเอ้ยเอาพี่น้องประชาชนมาเป็นประธานชุมชนเลยไม่ใช่เอาอย่างบางคนเนี่ยในเขตชุมชนสมมติเขตชุมชนบ้านผมเนี่ยบางพัดเนี่ยมีนายอำเภอเกษียณแล้วหรือใครแล้วมาอยู่เนี่ยเอ้ยท่านเป็นประธานไอ้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเลยแล้วก็อาทิตย์สองอาทิตย์ประชุมกันทีแล้วก็ดูที่แล้วก็เอ้ยถ้ามีก็ไปเอาอาสาสมัครมาช่วยกันตรวจกับตำรวจเขาก็โจทย์เนี่ยจริงๆทั้งตำรวจก็ทำได้ทั้งผู้ว่ากทมก็ทำได
0: ้
1: ผู้ว่ากทมทำไม่ถ้าเราจะเป็นนายกเลยนะผมว่า
0: พี่เม้นเวลามันน้อยเนาะแต่มีหนึ่งท่านบอกว่า

0: รอเลือกผู้พี่เม่นตอนเป็นผู้ว่ากทมตอนลงผู้ว่า
1: ไม่แล้วผมอายุ70แล้ว
0: เขาห้ามเหรอพี่เม่น
1: ครับ
0: เขาห้ามเหรอเขามีคนเขาห้ามว่ากฎหมายว่าอายุเท่าไหร่ห้ามลงสมัคร
1: ไม่ไม่ไม่มีแต่หมายความว่าเรา

0: ภาพที่จะไปสู่จุดนั้นได้แต่เขาก็เคารพในความการตัดสินใจของพี่นะพี่แต่ว่าคนอื่นมองพี่มองเรียกว่ามองวิสัยทัศน์มองในสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยเขามองเห็นอะไรในสิ่งเหล่านี้ไงพี่ใช่ไหม
1: พี่บอยผมเห็นอย่างนี้เลยนะผมเนี่ยอยากจะพูดผ่านรายการนี้เลย
0: นะ
1: มันเป็นโอกาสดีของตำรวจไทยตอนนี้เราได้ผู้นำเนี่ยยังอยู่ในราชการได้อีกตั้ง7 ปี
0: ใช่
1: แล้วก็เขาสามารถสร้างตำนานได
0: ้
1: คือผู้นำที่มีระยะทางอยู่ยาวเนี่ยสร้างตำนานได้ไอ้ที่ผ่านมาเราอาจจะสร้างตำนานไม่ได้อยู่คนละปีทั้งปีทั้งปีทำอะไรไม่ทันงั้นเขาเนี่ยอาจจะสร้างตำนานสัก3 ปี 5 ปีแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพได้หรือจังหวัดต่างได้แก้ปัญหารถอุบัติเหตุได้แก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลดได้ชาวบ้านอุ่นใจแล้วเนี่ยดีไม่ดีผมว่าเขาได้เป็นนายกนะ
0: ไม่ต้องนายกหรอกพี่ผมก็จะบอกต่อว่าเมื่อเรามีผบ.ตร.เป็นตำรวจถ้ามีผู้ว่าเป็นตำรวจมันคนคุยเรื่องเดียวกันน่ะมันก็จะไปในทางเดียวกันในสิ่งที่แม่นจะยกตัวอย่างมาอะไรก็ตามจะกล้องวงจรปิดปัญหาอาชญากรรมไฟมืดเล็กๆน้อยๆผมว่าโอ้ทีนี้มันก็จะทะลุโป่งๆไม่รู้นะนี่คือคนมุมมองของบอยแต่ว่าคนอื่นๆที่เขามีเขาเรียกว่าข้อมูลมากกว่าหรือมีอาบน้ำร้อนมาก่อนบอยก็จะมองแตกต่างอันนี้ก็สุดแล้วแต่อันนี้ผมก็ชื่นชมในส่วนของผมแล้วกันอ่ะ
1: โอเคครับ
0: นะ
1: ได้เลย
0: เปล่าพี่เบ้นก
1: ับ
0: ไป
1: แต่ที่เราคุยกันเนี่ยผมคุยในฐานะนายกสมาคมตำรวจนะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: สมาคมตำรวจผมเนี่ยยังทำลงเป้าหมายเรื่องช่วยเหลือตำรวจและประชาชนอยู่นะครับ
0: พี่เม้นหนีเพราะพี่เม้นมีประเด็นเคลื่อนไหวอะไรดีๆพี่เม้นส่งมาเดี๋ยวไว้หลังจะก็สัมภาษณ์เพราะว่าคุยกับพี่เม้นเนี่ยมันไหลลื่นแล้วก็บางทีมันได้ทัศนะอื่นๆด้วยมันมีมุมมองต่างๆมากมายและที่สำคัญเรื่องที่บอยฝากไว้บอยก็ได้ตามด้วยเช่นเรื่องของการที่จะติดตามเรื่องคดีของเราความคืบหน้าที่บอยบอกไปเนี่ยอยากพี่เม่นทำเป็นพี่เม่นมี3 ข้อแล้วนะยาเสพติดคอลเซ็นเตอร์อุบัติเหตุข้อที่4หรือว่าข้อที่3.1ก็ได้เนี่ยเรื่องของหน่วยในการตอบคำถามประชาชนเรื่องของความคืบหน้าคดีมันคงต้องมีหน่วยกลางเพื่อจะไปตามให้แล้วมาตอบเขาน
2: ี่มีคุณผู้ฟังถามมาเหมือนกันนะคะพี่เม่นบอกว่าครูดีมีไม่มีอบายมุขแล้วของตำรวจมีโครงการอบรมตำรวจดีไม่มีอบายมุขด้วยไหมคะอะไรเง
1: ี้ยซึ่งผมไปออกรายการอยู่รายการผมคิดว่าในข้างหน้าเนี่ยตำรวจเนี่ยอาจจะได้เปรียบกับครูนิดนึงตำรวจเนี่ยผู้นำเอายังไงเอาอย่างนั้นได้เปรียบตรงนี้นะคือผู้นำชี้ว่าอยากได้เงินเดี๋ยวหัวหน้าสถานีอยากได้เงินเนี่ยคนจะเอาเงินมาให้ลูกน้องไปทำเงินอยากได้งานก็จะเป็นอย่างนั้นอยากมีพฤติการที่ผู้นำมีพฤติการที่อยู่แบบพอเพียงอยู่แบบแบบเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่โอ้ชวนลูกน้องตีกอล์ฟเต็มหมดแล้วคนทุกคนก็เฮไปโน่นมันก็เหมือนมีบรรยากาศไปวิ่งเต้นกันอยู่ที่โน่นหรือบางคนก็เอ้ยชวนไปทำบุญหนึ่งเดียวทำบุญก็หาเงินไปเป็น10 ล้าน20 ล้าน
0: สร้างโบสถ์สร้างพระอะไรนะ
1: สร้างโบสถ์สร้างพระไอเราบอกเฮ้ยเป็นตำรวจต้องจับเป็นพระต้องสวดไอที่มันไอที่เป็นตำรวจเป็นตำรวจไปสวดแล้ว
0: นี่พี่แป๊ะพูดไปเป็นพระต้องสวดเป็นตำรวจต้องจับหรือพี่เม้นพูดมาก่อน
1: นี่แหละนะครับผมพูดมานานแล้วเดี๋ยวผมบอกเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเจอกับผมตัวผมเองตอนไปผมไปพุ่งกลับมืออุดรเราข่าวอุดรเนี่ยลูกน้องผมมันไปตีกอล์ฟกันร้อยโทร้อยเองตีกอล์ฟแล้วอ่ะ
0: มันตายไปทางนั้น
1: ไปเพราะนายไปทางนั้นปุ๊บมันก็ไปเต็มหมดแล้ว
0: ทนายสายบุญก็เดินสายทำบุญไป
1: นายแต่สายบุญแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะผมเคยเห็นระดับองค์กรอื่นด้วยกันไปหาพระบางองค์เนี่ยภาพดีอะไรดีพระทางไอ้ทางดูหมอดูพวกอะไรเงี้ยผมก็ไปกันบางคนได้ก้มหัวให้พระไปหัวอยู่กันนะอยู่ดีแล้วก็พอตัวเองเชื่อตัวเองเป็นหัวหน้าหน่วยงานเป็นระดับ
0: ก็ไปอย่างนั้น
1: ไอ้ลูกน้องก็มาเต็มเลยเป็นลูกศิษย์พระเนี่ยพระบางทีออกพอออกไปแล้วเนี่ยพระนั่งยิ้มเราเคยไปจับพระพวกนี้มานะเราจับศึกในบอกพระไอ้ตอนทำเนี่ยไม่อายเขาว่าไงเนี่ยไม่อายใจบอกต้องขำเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทำไงอ่ะเขาปวดหัวมาแล้วอ่ะก็อย่าเหยียบไป
0: ได้แต่คุณพี่เม่นนี่นอกจากได้สาระแล้วมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยขอบคุณนะพี่เม่นเล่าสู่กันฟังขอบคุณมากจริงๆก็เดี๋ยวมีโอกาสคุยกันใหม่พี่เม่น นะ
1: ได้ครับได้คร
0: ับ ไม่ปล่อยมือจากกันแล้วกันพี่เม่นมีอะไรพี่เม่นก็ไลน์มาบอกบอยหรือถ้าบอยสงสัยอะไรเดี๋ยวบอยขออนุญาตโทรหานะพี่เม่นนะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับพี่เม่นครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ท่าน

0: ลตำรวจเอกดร.ปัญญาบำเพ็ญนะฮะอดีตเจรตำรวจแห่งชาติและก็นายกสมาคมตำรวจท่านปัจจุบันเพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นานด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
0: 6นาฬิกา49นาทีนะขออนุญาตต่อสายท่านว่าที่พันตำรวจโทเศรษฐวุฒิลี้เกศรนะฮะสาวัตรสถานีตำรวจทางหลวง3กองกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะฮะสาวไม่ตรงปกถูกจับเธอแอปสวยหลอกคุยหนุ่มๆโอนเงินมันจะยังไงนะเดี๋ยวระหว่างต่อสายเดี๋ยวมาไหมท่านมาหรือยังถ้ายังไม่มาเดี๋ยวขอขายของมาไหมมาไหมยังนะฮะคุณผู้ฟังฮะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นตึงไม่ว่าจะหน้าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพแม่ช่วยดูแลคุณนะฮะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรนะฮะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียใช่ไหมนะฮะก็ต่อสายท่านมาแล้วนะฮะท่านพันตำรวจโทเศรษฐวุฒิสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผมออกเสียงถูกใช่ไหมชื่อท่าน
4: ใช่ๆครับผม
0: ยังไงฮะผมพาดหัวบอกว่าจับสาวไม่ตรงปกแอปสวยหลอกคุยหนุ่มโอนเงินผมพูดไม่ผิดใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับผม
3: แนวโรแมนต์สแกมป่ะคะ
4: ใช่ใช่ครับก็เคสนี้ก็นำเรียนตรงๆเลยครับตอนจับตอนแรกเนี่ยคือเราจับอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วเราเจอเคสอะไรเราก็จับนะครับแต่ว่าเพิ่งมาทราบตอนภายหลังที่ว่าได้ประสานกับตำรวจท้องที่นะครับ ว่าผมอยู่ตำรวจสอบสวนกลางครับผมก็เจอเคสอะไรผมก็จับหมดเลย
0: มีหมายจับจับอ่ะ
4: ใช่ครับก็ได้สืบสวนอะไรนี่ก็พอได้ตัวพวกก็เจอตัวพวกก็จับเลยแต่ว่าพอมาถึงได้ประสานสน.ยานนาวาก็กลายเป็นว่าอ๋อไปรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเคสโรแมนต์สแกมนะครับก็เป็นเคสในนี้ต้องเกินไอ้เรื่องโรแมนต์สแกมนี้ด้วยไหมครับ
0: เชิญเลยฮะแต่ผมถามก่อนตอนไปจับตัวจริงกับรูปที่ดูเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยคือหลักฐานที่เอาไปหลอกกับรูปตัวจริงตอนท่านไปยืนจับเนี่ยมันเป็นยังไงเป๊ะเลยไม่เหมือนกันยังแกะใช่ไหม
4: ครับ
0: ยังไงครับครับเนี่ย
3: จับถูกตัวป่ะคะ
0: เออ
4: ก็ค่อนข้างตกใจกับคนที่ไปหลอกอะครับเหมือนคนละคนกันเลยครับ
0: ไม่ตรงปกอย่างว่าใช่ไหม
4: อย่างที่สุดครับ
0: โอ้อย่างที่สุด
3: สวยกว่ารูปใช่ไหมคะ
4: สวยกว่ามากเลยครับ
0: เล่าให้ฟังเรื่องโรแมนต์กรรมยังไงครับพฤติการของเธอเป็นยังไงครับ
4: ก็ในเบื้องต้นนะครับก็ไอ้เคสนี้ก็เป็นเคสกรณีศึกษานะครับเกี่ยวกับโรแมนต์สแกมนะครับที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแยบยลมากครับก็ตัว

0: ผู้ต้องหาคนนี้นะครับก็คือไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน
1: ์
0: นะครับครับเหมือนคดีทั่วไปแต่ว่าเป็นการสวมบทบาทนะครับซ้อนบทบาทอีกทีนึงนะครับหรือเล่นละครฉากใหญ่เนี่ยหลอกลวงเหยื่อเนี่ยยาวนานกว่า5ปีนะครับเคสนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า7ล้านบาทโดยพฤติการของผู้ต้องหาคนนี้น่ะคือเริ่มต้นด้วยการนำรูปนะครับของบุคคลอื่นเนี่ยที่มีหน้าตาดีเนี่ยมาสร้างโปรไฟล์ปลอมนะครับซึ่งขออนุญาตไม่กล่าวเอ่ยถึงตัว
1: ผู้เสียหายที่แอบอ้างเนาะ
0: คนนั้นนะครับ
2: ครับ
0: ครับก็ได้หลอกลวงเอาเงินนะครับผ่านความสัมพันธ์นะครับครับโดยใช้รวมถึงการใช้อุบายเรื่องโมดกทิพย์นะครับโดยที่ต้องให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยต้องสำรองจ่ายค่าเอกสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก
2: ็
0: ม
2: ี
0: อีกอย่างที่แยบยลกว่านั้นเนี่ยก
2: ็
0: คือตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้แฝงเข้าไปในชีวิตจริงของเหยื่อ
1: แล้วหมายถึงว่าคือไปเจอกันแต่ไม่ได้แสดงตัวตนถูกไหม
0: ไปเจอกันครับโดยอ้างว่าเป็นเนี่ยพี่สาว
2: ของคนที่คุยด้วย
0: ตัวตนในออนไลน์ใช่ครับใช่ครับแล้วกลายเป็นว่าก็คือได้มีการดัดเสียงนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยก็ไปทราบว่าได้มีการดัดเสียงโทรศัพท์เนี่ยสลับ
1: ไปมา
0: บุคคลนะครับสลับเป็นบุคลิกเป็นอีกคนนึงนะครับครับเพื่อหลอกลวงแล้วก็เคสนี้เนี่ยก็คือได้เลี่ยงการใช้บัญชีธนาคารตัวเองเลยนะครับโดยให้เหยื่อเนี่ยไปโอนเงินผ่านคิวอาร์โค้ดร้านค้าเอ่ยนะครับหรือกรณีที่สั่งของเนี่ยก็ให้โอนไรเดอร์เลยเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินนะครับก็ค่อนข้างจะเตรียมตัวมาดี
1: ผมถามเลยสิฮะผู้เสียหายหนุ่มผู้เสียหายเป็นใครฮะไม่ต้องมาเอาไงเธออายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรฮะ
0: ตัวผู้เสียหายทำธุรกิจครับคือผมครับผม
1: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ก็40กว่าครับ
1: ก็หนุ่มใหญ่เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้อายุเยอะมากมายถูกไหมฮะแล้วเขาไปรู้จักกับตัวผู้ต้องหาช่องทางไหนเมื่อไหร่ฮะ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนั่งดูทางทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยเริ่มจากเมื่อปี63ก็คือใช้การติดต่อเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์และทางไลน์
1: ครับ
0: ครับประมาณนั้นคร
1: ับ คุยกันมา7ปีถูกไหมพี่
0: 5ปีครับ5ปี
1: 63 64 65 66 67 68 69ปีนี้ปี69
0: ปี69ครับ
1: ตอนที่แจ้งก่อนแจ้งความเมื่อ2ปีแล้วถูกไหมฮะโดยประมาณ
0: ต้นปีที่ผ่านมา
1: ต้นปีที่ผ่านมาอ่ะ
0: ค
1: ือถ้าโดนหลอกอยู่5ปีโดยเธอเนี่ยปลอมเป็นคน2คนคุยกับผู้เสียหายถูกไหมเป็นตัวน้องสาวและตัวพี่สาว
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วก็คุยแบบนี้หนุ่มผู้เสียหายทำธุรกิจอะไรฮะ
0: อันนี้ผมก็ไม่ทราบตัวครับผม
1: แล้วเสียเงินไปเท่าไหร่กับการหลอกครั้งนี้ของเธอ
0: ก็7ล้านกว่าครับ
1: โอ้โหเธออ้างว่าเป็นยังไงเอาไปรักเอาไปทำอะไรถึงต้องโอนให้ด้วยความ
2: หลายครั้งใช่ไหมคะ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีทั้งค่าเขาบอกว่าต้องเสียเอกสารเรื่องมรดกครับที่พ่อเขาเสียนะครับที่ผมได้ดูแล้วก็เอาข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับเพราะนำเรียนตรงๆคือที่ผมนำเรียนตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือไม่ได้ทราบข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุอะไร
1: เราไม่รับแจ้งเราไม่เป็นคดีหลักเราจับตามหมาย
0: ใช
2: ่แล้ว5ปีนี่เขาไม่อยากเจอตัวจริงเลยเหรอคะ
1: เขาไม
2: ่
1: ได้เจอกันเลยเหรออ
0: ันนี้ผมก็ยังงงในส่วนของเขาอยู่ครับ
1: แสดงว่าตอนจะเจอเนี่ยเขาก็จะแฝงตัวเป็นปองบอกว่าเป็นพี่สาวมาเจอแทนถ้าถึงนี้ถูกไหม
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็เท่าที่เขาให้ที่เคยให้สัมภาษณ์นะครับนี่ที่ผมได้ฟังนะครับก็คือเขาเนี่ยตัวผู้เสียหายนะครับเขามีภรรยาอยู่แล้วเบื้องต้นคือมีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็เลยทำความตกลงกันว่าจะไม่วิดีโอคอลกัน
1: เข้าทางผู้ต้องหาเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยเขากังวลในความเป็นพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของเขาว่าถ้าเขาวิดีโอคอลกัน

0: ในห้วงที่เขาอยู่กับภรรยาม
1: ันจะเป็นปัญหา
0: เขาเกรงว่าตัว
2: ครอบครัว
0: ตัวคุณแอลเนี่ยคุณแอลก็คือคนที่เขาโดนแอบอ้างไปเนี่ยซึ่งเป็นตัวผู้ต้องหาเนี่ยจะวิดีโอคอลมาเขาแล้วกลายเป็นว่าครอบครัวจะมีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับ
1: โอ้โหต้องหายิ้มเลยเนอะเจอเหยื่อแบบนี้เพราะเหยื่อเปิดทางเองว่าไม่ต้องคอคุยกันหรอกคุยแค่เสียงก็พอ
0: ครับ
1: โ
2: อ้แล้วตอนไม่อยู่กับภรรยาก็ไม่อยากคุยหรอครับอยากเห็นหน้า
1: โอ้โห
2: มันก็มีช่วงเวลาออกไปข้างนอกอ่ะที่แบ
0: บ
2: ไม่ได้อยู่กับครอบครัว
1: ถ้าสารวัตรก้อนนะเอาใจเขาใจเราถ้าเป็นเราเลยก็ต้องอยากเจอแต่วันนี้ด้วยความที่ฝ่ายชายเนี่ยด้วยความฝ่ายชายมีครอบครัวก็ไม่กล้าจะลงไปเล่นเต็มๆว่าเฮ้ยต้องคบกับคนนี้เป็นแฟนคนนี้ก็ไม่ขนาดนั้นแต่บางทีมันฮิวใจเนาะคุยกับแฟนเวลาแอบแฟนคุยแล้วคุยกับเหมือนกับกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็แล้วความแตกได้ไงผมถามหน่อยสุดท้ายความแตกยังไงฮะ
0: ความแตกก็คือตามที่ให้ที่ทางผู้เสียหายให้สัมภาษณ์ก็คือได้ไปเจอกันใช่ไหมครับได้ไปเจอกันซึ่งไปเจอเขาบอกว่าไปเจอพี่สาวครับแต่ว่าก็ได้วางมือถืออีกเครื่องนึงอ่ะซึ่งอีกเครื่องนึงที่ว่าเป็นเครื่องที่ทางไว้กับในรถของตัวพี่สาวเขาแต่ว่าเปิดบันทึกเสียงครับแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็คือโดยความที่ปกติครับบอกว่ารายงานนะครับพัดออกมาแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็หลังจากแยกย้ายกับพี่สาวเขาก็ได้โทรคุยกันโทรกลายเป็นว่าโทรคุยกันเนี่ยในเขาก็มาเก็บมือถือในภายหลังนะครับก็รู้ว่าช่วงที่โทรอ่ะตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้เปลี่ยนบุคลิกก็คือเปลี่ยนดักเสียงเป็น
1: สองนรีสองนรี
0: มีคน
1: ได้สารวัตรวันนี้ขอบคุณมาก
2: หมดเวลา
1: อยากจะคุยต่อแหมกำลังวัน
2: หมดเวลา
1: โอกาสคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทหารอเมริกันเที่ยวกระจุยช็อปกระจายนายปรเมศงานพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังจากทหารเรือกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางมาพักผ่อนยังเมืองพัทยาทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากกลุ่มทหารจะท่องเที่ยวแบบกระจายตัวไม่ใช่แค่สถานบันเทิงแต่ไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งเมืองพัทยามีห้องพักประมาณ 200,000 ห้องที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมายังพัทยามากกว่า20ล้านคนโดยเฉพาะเกาะล้านมีนักท่องเที่ยวไปเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 10,000 คนทำให้ความสามารถรองรับของกลุ่มฐานบริการได้อย่างสบายถือเป็นโอกาสที่ดีของเมืองพัทยาจะประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลกทีนี้อยากให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศเพราะตอนนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าถือโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือโกงราคาเพราะตอนนี้เมืองพัทยาเป็นที่จับตาของชาวเน็ตจึงขอให้ร่วมมือกันต้อนรับนักท่องเที่ยวจากคณะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นครั้งนี้ด้วยเพื่อสร้างความประทับใจต่อไป USS อับราฮัมลินคอล์นจัดงานขอบคุณไทยชื่นชมดูแลกำลังพลเยี่ยมหวังกลับมาเยือนพัทยาอีกโดยเมื่อค่ำวานที่ผ่านมามีการจัดงาน Appreciation Party ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาชลบุรีเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานของไทยที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางภายในงานมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาร่วมงานและแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อ

0: ขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยที่บูรณาการกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐและหวังขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีด้านนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางมายังประเทศไทยกำลังพลได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งโดยเฉพาะจากจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาพร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงกำลังพลรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกเร็วๆนี้ฝากขังมือยิงเพื่อนร่วมหอเหตุกินเหล้าเสียงดังจากเหตุหนุ่มหัวร้อนใช้ปืนจ่อยิงเพื่อนร่วมหอพักเพราะไม่พอใจที่ถูกตักเตือนให้ลดเสียงเพลงในวงเหล้าลงจนผู้บาดเจ็บอาการโคม่าปางตายเท่ากันล่าสุดตำรวจนำตัวฝากขังแล้วโดยผู้ต้องหาเปิดปากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางนี้ตำรวจสภ.เมืองนครปฐมได้นำตัวนายนรินทร์หรืออามผู้ต้องหาที่ใช้ปืนปากกาจ่อยิงศีรษะนายจักรวรรดิจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วง2ทุ่มของคืนที่ผ่านมาที่ห้องแถวในซอยมะขามหมู่ที่7ตำบลห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐมก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัวเพราะคาดว่าหนีไปก็ไม่พ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมโดยผู้ต้องหาเปิดใจกับสื่อว่าก่อนเกิดเหตุนายจักรวรรดิผู้บาดเจ็บเดินมาด่าตนเองจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปและไม่นานก็กลับมาพร้อมสิ่งของบางอย่างที่พันเอาไว้แล้วเดินมาชี้มือใส่รุ่นน้องของตนตอนนั้นไม่ทราบว่าในมือของเขาคืออะไรจึงตัดสินใจยิงไปแล้วก็หนีไปบ้านญาติก่อนตัดสินใจกลับมาขอมอบตัวที่สถานีตำรวจส่วนปืนปากกาที่ใช้ก่อเหตุซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนราคา500บาทพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับผู้บาดเจ็บและอยากจะขอโทษขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงภรรยาและลูกผู้ต้องหาตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ออก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับทหารม้าพัทธขบวนการค้ายาเสพติดยึดยาบ้ากว่าล้านเม็ดพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงวันที่1ถึง7กันยายนต่อมาในห้วงวันที่1ถึง4กันยายนกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจัดกำลัง3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางตามช่องทางธรรมชาติต่อมาในวันที่4กันยายนเวลา 15:00 นชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจที่1ตรวจพบร่องรอยบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรบ้านแก่น้อยตำบลเมืองณจึงได้จัดกำลังเฝ้าตรวจจำนวน1ชุดปฏิบัติการบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่สูงคมจนกระทั่งเมื่อวันที่5กันยายนเวลา 5:30 นตรวจพบกลุ่มขบวนการประมาณ 6-7 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศซึ่งเป็นหุบเขาโดยจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมายังฝ่ายทหารจนเกิดการปะทะประมาณ5นาที กลุ่มขบวน

0: การอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในประจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมประมาณ 1.8 ล้านเม็ดจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรนาหวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน.ร้อยจุดห้า
5: เลขา9นาทีนะครับแหมช่วงที่2ช่วงที่3ของรายการแล้วเนาะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ช่วงนี้มีอะไรมานำเสนอฮะน้องเปิ้ลครับ
6: ช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเริ่มที่จะมีกลุ่มนักศึกษาเนี่ยค่ะที่ตกเป็นผู้เสียหายรวมพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะหลอกไปทั้งหลอกไปเรียกค่าถ่ายตัวเองแล้วก็เรียกเงินจากผู้ปกครองเป็นหลักล้านบาทแล้วล่าสุดนี่ก็คือไปเจอว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะมาในนามเหมือนเป็นเครือข่ายมือถือ
5: ครับ
6: มาบอกว่าน้องเนี่ยมีเปิดเบอร์ไว้แล้วกลายเป็นว่าไปผูกบัญชีทำเรื่องผิดกฎหมายจากนั้นก็เหมือนกับวิดีโอคอลคุยกันตลอด24ชั่วโมงให้ไปอยู่ในห้องหนึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังจากร้อยตำรวจเอกหญิงการศินีสิทธิโชติพงษ์นะคะเป็นผู้กองแพนด้าของเราอยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะเขาจะมาเปิดโปงแผนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะว่าช่วงนี้เหมือนระบาดหนักล็อกเป้านักศึกษาโดยเฉพาะเลยเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราลองต่อสายกันดูนะคะ
5: คร
6: ับ ค่ะ
5: เดี๋ยวน้องแพนด้าจะเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวเยอะหลายๆครั้งก็มอเอกชนย่านรังสิตวันเดียว4ครั้งสี่กรณีเราก็เคยคุยกันมาแล้วล่าสุดก็ยังถือว่าอาละวาดอยู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษากันอีกโดยเฉพาะน้องปี1ปี2ที่เพิ่งจากผู้ปกครองมาอยู่หอพักตามลำพังยังมีประสบการณ์หรือว่าอ่อนต่อโลกขออนุญาตใช้คำนั้นแล้วกันเนา
6: ะ
5: เออแต่มันข้อเท็จจริงอ่ะตอนนี้น้องแพนด้ามาแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะผู้กองแพนด้าค่ะ
7: สวัสดีค่ะพี่บอยพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ
5: คุณฟังฮะเห็นเสียง
6: น่ารัก
5: น่าร
6: ัก
5: จะแหววแบบนี้นะนี่เป็นตำรวจนะฮะยิงปืนแม่นเนาะ
7: แม่นอยู่ค่ะพี่บอย
6: เขาทุบเป้าหัวใจอะไรอย่างงี้ป่ะ
5: แพนด้านี่ยังเป็นอินฟลูของสอบสวนกลางด้วยเนาะ
7: ไม่เชิงอินฟลูค่ะแต่ว่าทำเป็นคนทำคลิปเตือนภัยละกันค่ะ
5: อ๋อเอาเชิญเลยฮะเรื่องเตือนภัยนี่ไว้ใจแพนด้าเชิญครับ
6: เป็นไงคะตอนนี้ทำไมแก๊งคอเขามาล็อกเป้านักศึกษากันนะคะ
7: ค่ะเพราะว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาค่ะพี่บอยพี่เปิ้ลเราเจอว่ากลุ่มน้องๆที่อายุช่วงประมาณ 21-30 เนี่ยกลายเป็นเป้าแรกๆของการแบบมามีการหลอกเพราะว่าเหมือนกลุ่มมิจฉาชีพเขา รู้ว่าเขาจะต้องเล่นกับเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องความกลัวโดยใช้วิธีการขู่ตัดอนาคตเด็กอะค่ะมาเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนในการที่จะทำให้น้องๆอะหลงกลแล้วก็ยอมที่จะทำอะไรต่างๆตามที่เขาบอกซึ่งแผนทุตกรรมอะค่ะพี่ๆก็เหมือนที่เราเตือนกันไปหลายครั้งเลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเราเตือนกันไปว่ามักจะโทรมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI หรือว่าปปง.ใช่ไหมคะมาหลอกว่าคุณเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่ว่าพอเราเตือนไปแบบนี้ค่ะมิจฉาชีพเขาก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วก็อ้างตัวเป็นสถาบันการเงินเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าโทรมาเป็นเครือข่ายโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเบอร์ของน้องเนี่ยมีการไปเปิดชื่อในชื่อของน้องนะแล้วก็มีการไปโทรศัพท์หลอกผู้เสียหายไว้แล้วเขาก็มาแจ้งความทีเนี้ยพอทำน้องๆเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ไปเปิดเบอร์นี้นะไม่จริงไม่ใช
5: ่
7: คนกลุ่มเนี้ยก็เริ่มจะมาบอกด้วยความกลัวบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้คุยกับพนักงานสอบสวนและการให้คุยกับตำรวจแล้วนำไปสู่การโอนสายให้เป็นคุยกับตำรวจปลอมแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการแอดไลน์พี่พอแอดไลน์คราวนี้แหละเขาก็จะเริ่มมีการส่งเอกสารราชการปลอมซึ่งมีตาครุฑที่เขาปลอมขึ้นมาได
5: ้เป๊ะเลยใช่ไหมเหมือนเลย
7: เป๊ะเลยใช่ค่ะแล้วก็
6: เป็นเหมือนแบบลงชื่อลงนามอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ใช่แล้วก็ชื่อนามสกุลเลข13หลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเหมือนเป็นเรื่องราวทางการสืบสวนพอส่งมาให้น้องเสร็จปุ๊บน้องยิ่งเชื่อเพราะรายละเอียดส่วนตัวน้องละเอียดยิบเลยน้องเลยคิดว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่จริงๆแน่นอนก็เลยหลงกลหลงเชื่อแล้วก็ทำตามที่เขาบอกเลยค่ะพี่
6: ๆก็คือมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรน้องถูกต้องอย่างนี้เลยเหรอคะ
7: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเอกสารเหมือนส่วนนึงที่คุยกับเด็กๆแล้วเด็กๆบอกว่าหลงเชื่อก็เป็นเรื่องตราคุดเพราะว่าน้องเขาก็จะจำว่าถ้าเกิดเป็นเอกสารตราคุดแปลว่ามาจากราชการจริงๆซึ่งเขาลืมนึกไปว่าจริงๆพวกนี้มันปลอมได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจุดที่เชื่อที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของการที่มาขู่ตัดอนาคตว่าถ้าน้องไม่สามารถไม่เคลียร์คดีเนี่ยการจะไปทำงานต่อหรือว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือการเข้าเรียนต่อคณะปโทต่างๆน้องๆเนี่ยจะมีปัญหาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เขาที่ใกล้จะจบมหาลัยแล้วก็แต่ละคนมีความฝันอยากจะไปต่อยอดในเรื่องของวิชาอาชีพของตัวเองอย่างเงี้ยเลยทำให้น้องเขาเผลอที่จะแบบไม่ทันคิดให้รอบคอบแล้วก็หลงกลสุดท้ายก็ยอมที่จะทำตามที่มิจฉาชีพสั่งไม่ว่าจะเอาตัวเองออกไปก็ตามหรือว่าถ่ายคลิปเรียกค่าถ่ายคลิปก็มีหรือว่าบางครั้งไปกุเรื่องหลอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะให้โอนเงินมาให้แล้วก็น้องก็ไปส่งต่อให้กับมิจฉาชีพค่ะ
6: ส่วนมากนี่คือเขาก็จะใช้คำพูดที่โน้มน้าวหรือยังไงคะถึงแบบว่าไม่ให้วางสายต้องอยู่กับเขาคอตลอด24ชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยค่ะ
7: ใช่ถ้าเกิดคำพูดส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะตอนแรกเขาจะมาเข้มๆก่อนเหมือนดุแต่พอน้องพยายามยืนยันว่าไม่ใช่น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเขาจะแปลงบทบาทเป็นคุณอาตำรวจ คุณลุงตำรวจที่ใจดีบอกว่าไม่เป็นไรงั้นใจเย็นๆนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวอาเนี่ยมีวิธีในการช่วยมีพี่มีวิธีในการช่วยได้แต่ว่าน้องต้องเชื่อฟังพี่แล้วทำตามพี่ทุกอย่างเลย และที่สำคัญห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร ไม่เช่นนั้นคนใกล้ตัวที่น้องบอกจะโดนคดีไปด้วย ก็ยิ่งฝังแล้วเขาเหมือนแบบให้น้องรายงานตัวตลอด24ชั่วโมงเหลือแค่ตอนไปเข้าห้องน้ำอะค่ะ นอกนั้นคือกินข้าวกี่โมงทำอะไรไปเรียนหรือยังไงก็คือต้องเทคบอกเขาตลอดไลน์บอกเขาตลอดหรือว่าวิดีโอคอลคุยกับเขาตลอดมันเลยไม่มีจังหวะให้น้องอ่ะได้ปลีกตัวเองกับการที่แอบไปบอกคนอื่นหรือว่าเอาเรื่องนี้ไปเล่ากับใครเลยค่ะ
5: อันนี้ถึงขั้นเรียกค่าถ่ายไหมฮะผู้กอง
7: ตอนจริงๆเรียกค่าถ่ายเนี่ยมีในช่วงแรกๆแต่เป็นเรียกค่าถ่ายทิปค่ะที่บอกเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนคืออันนี้ยังเป็นจุดที่เราก็ต้องบอกตรงๆว่าด้วยความที่น้องๆถ้าเกิดเจอในเคสของการเรียกค่าถ่ายทิปเนี่ยน้องจะเซนซิทีฟมากๆเลยการคุยกับน้องเนี่ยจะเป็นอะไรที่สะเทือนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้น้องเชื่อขนาดนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่เข้าไปช่วยจะเจอน้องที่กำลังใช้ผ้าขนหนูอะมัดมือมัดเท้าตัวเองบางคนถึงขั้นไปซื้อผ้าก๊อซซื้อลิปสติกแล้วก็มาทำร่องรอยเหมือนกับตัวเองโดนทำลายร่างกายแล้วส่งคลิปเนี้ยไปให้มิจฉาชีพนะคะถ่ายไปให้มิจฉาชีพเลยเอาคลิปเนี้ยส่งต่อให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกทางนึงอันนี้เราเลยเรียกกันว่าเรียกค่าถ่ายทิปแต่ว่าในช่วง2 สัปดาห์หลังอะค่ะพี่บอยพี่เปิ้ลเราเจอว่า เราน่าจะมีการเตือนภัยค่อนข้างเยอะจริงๆต้องบอกว่าพี่บอยพี่เปิ้ลแล้วก็พี่ๆสื่อหลายๆท่านน่ะช่วยประชาสัมพันธ์จนแทนเข้าใจว่าผู้ปก

0: ครองหรือน้องๆหลายๆคนอ่ะเริ่มจะรู้ทันและมิจฉาชีพก็เลยเปลี่ยนเป็นการมาบอกว่าน้องติดคดีแทนไปเปิดซิมหลอกแทนแล้วก็ให้น้องเนี่ยกุเรื่องไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าน้องๆได้ทุนแล้วก็ต้องใช้เงินในการทำวีซ่าหรือค่าธรรมเนียมเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่โอนเงินจำนวนหลักแสนหลักล้านมาให้เพื่อจะเข้าไปในระบบแล้วน้องก็ไม่โอนให้นะคะแต่ไปกดเป็นเงินก้อนแล้วก็นำใส่กระเป๋าไปให้มิจฉาชีพแบบเป็นตัวแบบส่งกันถึงมือเลยแบบนี้เพราะว่าแต่ละเคสในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอว่าเคสต่ำที่สุดอยู่ที่ประมาณ 500,000 สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ3ล้านแต่หลักๆที่หลักล้านหมดเลยพี
1: ่ๆเพราะว่าต้องไปเรียนต่อต่างประเทศอะเนาะค่าใช้จ่ายอาจจะสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คือเขาก็กลัวว่าเขาจะหมดอนาคตไม่สามารถได้ไปเรียนหรืออะไรต่างๆถ้าเกิดมีคดีติดตัวก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นมุกที่มุกยอดฮิตและการมุกที่แบบว่าได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศนะแต่ว่าคุณจะต้องแบบเคลียร์ตัวเองสักพักจะมีอีกสายนึงเป็นมิจฉาชีพโทรมาว่าคุณเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็เลยทำให้น้องแบบยิ่งหลวมตัวเข้าไปอยู่ในวังวนแบบนี้ค่ะ
2: เป็นอย่างนั้นอีกโอ้
1: แล้วตอนที่พวกมิจฉาชีพเขาออกอุบายเนี่ยเหมือนว่าให้ไปซื้อผ้าก๊อซหรือว่าลิปสติกที่บอกมาทำเป็นบาดแผลอะไรเงี้ยน้องๆเขามีสงสัยบ้างไหมคะ
0: เท่าที่คุยมาตอนนั้นเขาไม่สงสัยเลยพี่
1: เขาขู่ยังไงกับน้องให้ทำอย่างนั้นนะคะ
0: คือเขาเหมือนกับเขาบอกว่าต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้องทำทุกวิถีทางตามที่เขาบอกเพราะหลักๆอ่ะจะต้องเอาเงินนะคะมาสแปร์ไว้ในบัญชีของน้องเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องการันตีหรือเครื่องค้ำประกันว่าน้องๆ อ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆคือจะอ้างอย่างเดียวเลยว่าถ้าเกิดน้องไม่ได้กระทำผิดกฎหมายอ่ะน้องต้องเชื่อใจพี่นะน้องต้องทำทุกอย่างตามที่พี่บอกเพราะว่าในบัญชีน้องจำเป็นจะต้องมีเงินไม่อย่างนั้นเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาหรือทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาจะไม่สามารถพิสูจน์ได
1: ้
0: ว่าน้องเป็นผู้บริสุทธิ์คือเขาจะเน้นย้ำเกี่ยวคำแบบนี้หมดเลยค่ะแล้วก็มีการกล่าวอ้างไปถึงแบบระดับกระบวนการยุติธรรมที่สูงขึ้นไปอีกยิ่งทำให้น้องๆที่เหมือนที่บอกอะค่ะครูตัดอนาคตของเขาอะเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่สามารถไปประกอบวิชาชีพที่เขาเรียนมาบางคนแบบเรียนมาทั้งชีวิตกำลังจะจบภายในไม่กี่เดือนเขาก็กลัวจะต้องมีคดีติดตัวหรือบางคนแพลนไว้ว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศข้อมูลพวกนี้ไม่น่าจะหลุดก็ยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าคนที่โทรมาเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆแน่ๆถึงรู้ข้อมูลได้ขนาดนี
2: ้
0: ค่ะ
1: เขาติดต่อไปยังพ่อแม่ยังไงอะคะเขามีคอนแทคกันยังไงอะคะ
0: หมายถึงมิจฉาชีพใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะมิจฉาชีพเขาก็ขอจากน้องตรงๆเลยค่ะถ้าเกิดส่งคลิปให้ใช่ไหมคะเขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์ขอไลน์จากน้องเลยคืออารมณ์เหมือนตอนนั้นอะหลายๆคนอาจจะเหมือนในคอมเมนต์ของโซเชียลเวลาเราทำคลิปเตือนภัยไปหลายๆคนบอกว่าเหมือนน้องโดนสะกดจิตเลยจริงๆลักษณะประมาณอย่างนั้นเลยค่ะแต่เขาไม่ได้ทำของใส่น้องเขาไม่ได้สะกดจิตไม่ได้อะไรเลยแต่เขาเล่นกับจิตวิทยาอย่างเดียวแล้วอาจจะประกอบกับการแบบควบคุมน้องตลอด24ชั่วโมงอะค่ะทำให้แบบหลายๆอย่างแบบน้องเบลอน้องไม่ทันได้มีสติคือน้องไม่ได้หลุดออกมาใช่ค่ะน้องไม่มีเวลาได้ปรึกษาใครเลยหรือว่าไม่มีเวลาได้คิดอะไรเองเลยอ่ะพี่บอยพี่เปิ้ลเหมือนกันที่ตัวเองเครียดอยู่แล้วมาโดนกดดันแบบคุมประพฤติตลอด24ชั่วโมงอ่ะน่าจะทำให้น้องแบบเบลอๆอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้แบบหลงเชื่อไปในลักษณะแบบนี้ได้ค่ะ
1: อย่างนั้นเรามีวิธีหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันไหมครับอยากจะแนะนำน้องๆยังไงบ้างหรือว่าผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าสำหรับน้องๆเลยอันดับแรกที่แบบแทนอยากเตือนน้องๆทุกคนเลยว่าน้องรู้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดอยากให้น้องเชื่อใจตัวเองคือเรารู้ตัวอยู่แล้วเนาะว่าเราเผลอไปเปิดบัญชีหรือเปล่าหรือเราไปเปิดซิมเบอร์นี้หรือเปล่าคือมันเป็นตัวของเราทั้งหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้กระทำความผิดเราอยากกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลัวอันนั้นแหละคือสิ่งที่เขาครอบงำเราไม่ว่าเขาจะอ้างเป็นใครก็ตามโทรมาแล้วต่อให้เขาบอกเลข13หลักบอกบ้านเลขที่บอกที่อยู่บอกอะไรที่ดูเป็นข้อมูลต่างๆที่เราคิดว่าโหลึกมากเลยต้องเป็นเจ้าหน้าที่แน่ๆอันนี้ให้น้องพึงระลึกไว้เสมอว่าข้อมูลส่วนตัวของเราไปอยู่ในมือมิจฉาชีพหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อต่อให้อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ก็เถอะแล้วถ้าเราไม่ได้กระทำความผิดเราไม่ต้องกลัวขอให้เราพูดไปคำเดียวว่าอ๋อได้ค่ะถ้าเกิดหนูทำผิดจริงพี่ส่งหมายเรียกหมายจับมาที่บ้านเลยแล้วหนูวางหูไปเลยโดยไม่ต้องสนใจไม่ต้องกลัวอะไรก็ตาม

0: ามเพราะว่าแทนอยากยืนยันกับทุกคนแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ตามนะคะเขาจะส่งเอกสารราชการไปตามภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนของน้องเท่านั้นเขาไม่มีสิทธิ์ส่งทางไลน์100%แล้วที่สำคัญที่สุดจะไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อซักถามหรือสอบปากคำแล้วสำคัญที่สุดกว่านั้นคือไม่มีทางให้น้องๆโอนเงินมาให้ตรวจสอบ 100% ค่ะถ้าเมื่อไหร่เข้าสู่แก๊ปนี้น้องวางหูไปได้เลยแต่ทางที่ดีไม่คุยแต่แรกดีกว่าส่วนคุณพ่อคุณแม่ฝากเตือนนิดนึงแล้วก็ผู้ปกครองหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเด็กหรือว่าบุตรหลานของเราที่ปกติเคยเป็นคนร่าเริงแล้วก็เริ่มที่จะปลีกวิเวกเอาตัวเองออกไปนอกบ้านเอาตัวเองออกไปอยู่ในห้องคนเดียวแล้วคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วดูแบบเงียบๆซึมๆแล้วก็มีการโทรศัพท์มาขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยโอนเงินไปให้ในจำนวนที่มากๆไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าโอนแต่ถามเหตุผลว่าเอาไปทำอะไรแล้วถ้าเขาอ้างว่าเป็นเรื่องทุนหรือว่าสถาบันต่างๆค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่โทรกลับไปรีเช็คตามสถาบันหรือว่าเจ้าของทุนที่น้องๆ อ้างก่อนขอให้โทรกลับไปนะคะสามารถเจอตาม Google ได้เลยเพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพตลบหลังอีกพอเราทำเตือนเยอะๆต้องบอกว่ามิจฉาชีพแกล้งทำโทรมาเป็นสายที่สองค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อยืนยันว่าลูกได้รับทุนจริงๆเป็นการโทรเข้ามาหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนเองคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยิ่งเชื่อแล้วโอนเงินไปให้ลูกเพราะฉะนั้นไม่เอารับสายเข้านะคุณพ่อคุณแม่ขอให้รีเช็คกลับไปคุณพ่อคุณแม่ต้องโทรกลับไปตามสถาบันนั้นๆด้วยการ
1: เซิร์ฟเบอร์ด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
2: แหมมัน
0: ตอนนี้มันน่ากลัวมากเลยพี่กี้เยอะมาก
2: แล้วม
0: ัน
2: เปลี่ยนเป้าอย่างว่ามาเล็งเป็นนักศึกษาเพราะน้องๆพวกนี้เนี่ยเดิมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มีอะไรก็ปรึกษาพ่อแม่ได้ทันทีถูกไหมแต่หลังๆเนี่ยพอมาเรียนปี1ปี2นี่คือเหยื่อหลักๆใช่ไหมปี1ปี2เนี่ย
0: ใช่ค่ะปี1ปี2แต่ว่าเคสล่าสุดค่ะพี่ปี4เพิ่งเรียนจบเหมือนกันเพิ่งไปช่วยมาได้ล่าสุดเหมือนกันเดี๋ยวหนูทำข้อมูลส่งให
2: ้โอ้ตัวเท่าไหร่ฮะปี4เนี่ย
0: ปี4ประมาณน่าจะจบแล้วด้วยค่ะจริงๆเราน่าจะจบแล้วไม่ถึงเดือนก
2: ็
0: หลักล้านอยู่เหมือนกันนะคะเคสนี้คือเคสที่โดนด้วยตัวเองก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาก่อนจากเครือข่ายบริษัทของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบอกว่าเบอร์น้องเนี่ยถูกไปเปิดไว้สำหรับหลอกคนอื่นแล้วเกี่ยวกับบัญชีฟอกเงินแล้วน้องอ่ะน่าจะมีภูมิคุ้มกันพอสมควรน้องปฏิเสธน้องไม่เชื่อแล้วน้องกดวางสายทีนี้มีโทรศัพท์สายที่สองอ้างเป็นคุณครูของคณะที่น้องเพิ่งจบไปแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาแต่ว่าประสิทธิ์เขาเรียกว่าคุณสมบัติของน้องเนี่ยครบถ้วนหมดเลยแต่เหมือนกับน้องอ่ะจะมีคดีติดตัวอยู่สักอย่างหนึ่งนะทำให้น้องเชื่อสนิทใจรีบโทรกลับไปหาสายแรกแล้วก็โทรไปแบบสอบถามจนเข้าสู่วังวนของการโดนแอดไลน์แล้วก็ควบคุมการปฏิบัติแล้วก็ให้วิดีโอคอลแล้วนำไปสู่การโอนเงินเหมือนกันเลยค่ะพี่เนี่ยหนูเพิ่งได้รับเคสมาเมื่อกี้เลยกำลังว่าจะทำข้อมูลส่งพี่ๆเลยค่ะ
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่สายเดียวมีเป็นขบวนการสาย2สาย3มาอีกมายืนยันคอนเฟิร์มกันอีก
0: ใช่ค่ะโวบามากมีสาย2สาย3คราวนี้ก็เลยแบบไม่อยากให้เชื่อโดยการรับสายเข้าอย่างเดียวเหมือนที่แพนด้าบอกก็คืออยากให้เซิร์ช Google เลยแล้วก็โทรกลับไปหาเลยว่าแบบเอ้ยมีคนนี้โทรหาจริงไหมสถาบันนี้ให้ทุนจริงหรือเปล่าอาจจะต้องเป็นเราที่เหนื่อยเยอะขึ้นหน่อยในการรีเช็คเยอะขึ้นหน่อยค่ะ
2: จะเชื่อง่ายๆไม่ได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือใดๆคือถามสถาบันการศึกษาก็จะรู้อะเอาง่ายๆนะเป็นได้นะว่ามันมีไหมไอ้อย่างเนี้ยมันมีไหมไอ้ทุนเทินอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าจากคณะจากอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยซึ่งเรารีเช็คไปเอาจริงๆถ้าน้องรีเช็คกลับไปอะแผ่นดาวง่ายมากเลย
2: แล้วเราก็ต้องรู้ศักยภาพตัวเราด้วยว่าเราเองเนี่ยเรียนระดับเนี้ยมันสมควรได้ทุนไหมอันนี้พื้นฐานก็เลยนะ
1: เขาอาจจะเล่นกับใจน้องเนาะเหมือนกับว่าอ่ะมาหลอกมุกแรกเรื่องแบบว่าโกงคดีคดีอะไรเงี้ยฉันไม่เกี่ยวแน่นอนแต่พอมามุกสองเอ้ยฉันอยากเรียนต่อเมืองนอกมันอยู่ในใจอยู่แล้วอะไรก็เลยพอมุกสองมาเล่นมุกสองเสร็จอ่าตกได้
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆวัยนี้คือน้องๆวัยนี้เขามีความฝันนะพี่ๆมันถึงหมายถึงว่าเขาตั้งใจเรียนมาแล้วหลายๆคนเขาก็คิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจบแล้วเขาจะไปทำตรงนี้ตรงนี้พอมันมีโอกาสเข้ามาหรือมันมีใครมาขู่ว่าถ้าน้อง

0: ที่ทำแบบนี้อนาคตน้องจะเสียแล้วน้องไม่สามารถเดินต่อได้เลยในเส้นทางที่เลือกไว้มันเลยเป็นจิตวิทยาที่ทำให้ตัวน้องแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วหรือว่าจริงๆแล้วฉันต้องเชื่อเจ้าหน้าที่นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เลยต้องพยายามแบบเร่งเพราะว่าในช่วง2เดือนที่เราเจอว่าโอ้โหน้องๆมหาลัยโดนหลอกเยอะมากเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นมหาลัยรัฐแล้วมหาลัยชั้นนำเนี่ยแทบจะ 90% เลยที่โดนหลอกก็คือเอ่ยชื่อมาทุกคนแบบเฮ้ยมหาลัยนี้หรอมหาลัยนี้หนอคือมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ความฉลาดหรือว่าความไม่ฉลาดแล้วตอนนี้มันกลายเป็นความรอบรู้หรือว่าเกราะป้องกันภัยหรือว่าหน้าฟีดน้องๆที่น้องต้องเสพเกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยที่ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะมาถึงตัวน้องเมื่อไหร
1: ่อย่างนั้นสุดท้ายอยากให้ผู้กองช่วยฝากนิดนึงช่องทางการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าเอาให้เร็วเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดน้องๆเจอพฤติกรรมที่มันแปลกๆไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแล้วเขามักจะขู่ว่าห้ามบอกใครนะไม่งั้นคนรอบข้างน้องจะโดนคดีไปด้วยน้องไม่ต้องเชื่อค่ะน้องเออไปตามเขาก่อนแต่พอวางหูเสร็จปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เลยปรึกษาครูอาจารย์เลยเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์เนี่ยเขาเห็นข่าวประมาณนี้เยอะแน่ๆเขามีภูมิคุ้มกันแน่ๆปรึกษาเขาก่อนนะคะหรือถ้าเกิดว่าปรึกษาไปแล้วอีกทางนึงแล้วอยากให้เร็วเนี่ยน้องๆจำ4ตัวนี้ไว้ค่ะ1441น้องรีบโทรแจ้งเลยน้องรีบปรึกษาพี่ๆเลยว่าพี่ๆ1441คะสิ่งที่หนูกำลังเจอเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าหรือถ้าบ้านใครใกล้โรงพักหรือสะดวกกว่าวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักใกล้บ้านเลยค่ะแล้วเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าหรือลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนก็เชื่อว่าคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคอยดึงสติน้องไว้หรือสะกิดไว้ว่าเอ้ยน้องอย่าไปรับสายอีกนะอันนี้มันมิจฉาชีพ 100% เป็นการป้องกันตั้งแต่แรกอย่าเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวเพราะว่าเราคือหนูเข้าใจเลยค่ะเพราะแต่ละเคสที่เราเห็นคลิปการช่วยเหลือขนาดเราไม่ได้เป็นญาติน้องแต่สะเทือนใจมากๆน้องหลายๆคนแบบพอเจอตำรวจหรือเจอคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าไปช่วยเหลือตอนที่แบบว่าโอนเงินไปแล้วเยอะๆบางคนทรุดลงกับพื้นเลยแล้วก็กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่เราร้องไห้แบบหนูขอโทษหนูขอโทษแล้วคุณพ่อก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่ผิดพ่อผิดเองพ่อไม่ถามอะไรแล้วใช่พี่คือภาพมันขนาดเราอะเราที่แบบต้องรับสารเพื่อที่จะแบบว่ากระจายเตือนภัยต่อเราเป็นคนนอกเรายังรู้สึกว่าเราสงสารมากๆเลยแล้วเคสแบบนี้มันเหมือนกระทบจิตใจน้องหลายๆคนนะคะไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้ต้องไปพักฟื้นเป็นเดือนๆดรอปไว้ก่อนถึงจะกลับมาเรียนได้แล้วบางคนกระทบไปถึงแบบสภาพจิตใจคุณพ่อคุณแม่คือสแกมเมอร์1ครั้งอะทำให้ครอบครัวหลายๆครอบครัวเนี่ยพังทั้งครอบครัวเลยซึ่งหนูไม่อยากให้เกิดตรงนี้เลย
2: ที่คุณผู้ฟังบอกว่าแต่แปลกใจนะคะทำไมตอนให้ถือสายตลอด24ชั่วโมงถ้าฟังแค่นี้น่าจะเอะใจบ้างไม่ใช่สายตำรวจจริงๆแล้วแต่ทำไมพวกน้องๆยังเชื่อนะคะคือไม่รู้มิจฉาชีพมันกล่อมยังไงให้เคลิ้มไล่ขนาดนั้นเหมือนต้องมนเลยนะ
0: ใช่ค่ะเราเลยคุยกันว่าจริงๆแล้วเหมือนน้องโดนสะกดจิตเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะที่คุณผู้ฟังสงสัยเนี่ยอันเนี้ยจริงแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ตัวทีมแพนด้าเองทีมสื่อสารองค์กรของ CIB เราคุยกันตลอดก็คือเราไม่เข้าใจแค่ว่าสมมติว่าเราคุยกับตำรวจอยู่แล้วทีเนี้ยเราบอกว่าอุ๊ยเราไม่มีเงินไปให้ตรวจสอบหรอกตำรวจกลับบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวช่วยแต่งเรื่องช่วยสร้างเรื่องให้แล้วเราไปโกหกพ่อแม่นะว่าเราได้รับทุนคือถ้าเราได้ยินแบบเนี้ยพี่ๆเราต้องเอ๊ะแล้วใช่ไหมว่าตำรวจอะไรมาสอนให้เราโกหกคุณพ่อคุณแม่แต่มันกลายเป็นว่า 2-3 เคสหลังๆอ่ะเป็นแนวนี้หมดเลยค่ะคือกลายเป็นตำรวจปลอมบอกว่าเดี๋ยวช่วยสร้างสตอรี่ให
2: ้แล้วก็ไป
0: หลอกเราก็เชื่อไปหลอกคุณพ่อคุณแม่ว่าได้รับทุนแล้วตอนแรกเอาไปก่อนล้านหนึ่งอันนี้มีเคสหนึ่งเอาไปก่อนล้านหนึ่งคุณแม่โอนมาให้แล้วแล้วทีนี้ก็ตำรวจปลอมบอกว่าไม่พอนะกระบวนการยุติธรรมเขาบอกว่าคดีน้องเนี่ยมันเป็นระดับชาติเลยระดับประเทศเลยมันต้องเพิ่มอีก 500,000 น้องก็บอกแล้วจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็แต่งเรื่องเพิ่มว่าไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าต้องจ่ายอีก 500,000 เพื่อเป็นการฟาสต์คิวลัดคิวให้หนูได้ทุนในปีนี้ไม่งั้นหนูจะได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศอะตีหน้าแล้วน้องก็เชื่อคือมันแบบเนี่ยค่ะพี่ๆก็เลยเหมือนเราพยายามอัดฉีดวัคซีนไซเบอร์เพราะเราไม่อยากให้น้องๆต้องตกเป็นเหยื่อเพราะเรารู้ว่าความสูญเสียมันมากกว่ามูลค่าความเสียหายมันคือสภาพของจิตใจน้องๆเองอะค่ะที่เขาต้องรู้สึกแย่แน่ๆกับเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: คร
0: ับ
1: บางทีในช่วงวัยมันก็อาจจะมีส่วนนะคะอย่าง

0: ช่วงในวัยเนี้ยมันอาจจะเหมือนกับว่าใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงมากกว่าที่จะใกล้ชิดกับผู้ปกครองหรือว่าแบบมีอะไรที่อยากคุยกับผู้ปกครองอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
1: ก็น่าจะมีส่วนค่ะแต่จริงๆก็คือจริงๆปรึกษาเพื่อนก็ได้นะคะคือมันจะมีอย่างนึงที่เราจะพูดกันตลอดก็คือว่าเวลาเราอยู่ในเกมอะค่ะพี่เรามักจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเรานักมักจะไม่ทันได้คิดละกันไม่ทันได้มีสติไม่ได้นึกถึงเหตุผลว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนนอกหรือบุคคลที่สามอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะเอ๊ะอาจจะสงสัยในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จริงๆอยากให้ปรึกษาเพื่อนก่อนก็ได้แต่ก็ทางที่ดีอ่ะก็อยากให้เป็นผู้ปกครองหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ได้อย่างน้อยคือคนที่อยู่รอบนอกอ่ะแทนเชื่อว่าถ้าเราเล่าพฤติการทั้งหมดแบบนี้ทุกคนเอ๊ะหมดเลยไม่มีใครไม่เอ๊ะแน่นอนแต่ตอนที่เราเป็นอยู่ในเกมนั้นบางทีเราก็เข้าใจเขาอ่ะนะคะความกลัวความถูกครอบงำอะไรต่างๆมันทำให้น้องเผลอที่จะหลงกลหรือหลงเชื่อไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะมีหลายเคสเหมือนกันเนาะที่แบบว่าตำรวจไปเคาะหน้าบ้านว่าเตือนว่ามียอดเงินออกผิดปกติอย่างเงี้ยเขายังไม่เชื่อเพราะว่ามิจฉาชีพบอกว่าเป็นตำรวจปลอมที่มาหาที่บ้าน
1: ใช่ใช่ค่ะมีหลายเคสมากๆเพราะว่าอย่างของทีมแพนด้าจะอยู่ภายใต้ศูนย์ AOC ศูนย์ ACSC ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นหลังบ้านที่เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจหน้างานนะคะไปพยายามจะไปโชว์ทั้งบาทโชว์ทั้งรายละเอียดว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆแต่ว่าผู้เสียหายอ่ะกลับเชื่อมิจฉาชีพที่อยู่ในสายโทรศัพท์แล้วก็ไม่คุยกับตำรวจที่อยู่หน้าบ้าน
2: คุณฟังบอกบางทีโทรไป1441เนี่ย ก็ติดต่อยากหรือคู่สายยังไม่เพียงพอไหม
1: จริงๆ1441ก็ต้องยอมรับตรงๆแต่ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่พี่ๆรอรับโทรศัพท์จริงๆคู่สายอ่ะตอนนี้เหมือนเพิ่มมาน่าจะ100กว่าเกือบ200แล้วเลยค่ะพี่ๆแต่ก็ยอมรับจริงๆว่าติดต่อยากแต่ก็อยากให้กระหน่ำโทรเพราะว่าอยากให้ทุกคนนึกแบบนี้ว่าทำไมถึงติดต่อยากคือตอนนี้สถิติก็คือทุก1นาทีค่ะเราเจอว่ามีคนถูกหลอกอย่างน้อย1คนเพราะว
0: ่
1: าจากสถิติของศูนย์ ACSC ที่เราทำเป็นรายวันนะคะพี่เราเจอว่ารายวันเราได้รับการแจ้งความผ่านไทยโพลิสออนไลน์ที่เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะแล้วก็ศูนย์ AOC 1441เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700ถึง800เคสต่อวันใช่ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วแบบมูลค่าความเสียหายอะก็คือปีนึงนี้คือเกิน10,000ล้านแล้วอะค่ะมันเยอะมากจริงๆก็คือแบบไอ้ส่วนปราบปรามเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเต็มที่เลยทุกคนค่ะแต่ว่าในส่วนของการป้องกันเนี่ยก็สำคัญมากๆเพราะมันคือต้นตอของการจะทังงักในเรื่องของความเสียหายได้มากที่สุดเราก็เลยต้องพยายามแบบประชาสัมพันธ์ออกไปว่านี่นะเป็นมุกนะนี่นะนะถ้ามาแบบนี้มันเป็นมิจฉาชีพเพราะจริงๆอ่ะรูปแบบไม่ค่อยเปลี่ยนพี่บอยพี่เปิ้ลค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนในเรื่องของสตอรี
2: ่
1: ที่จะมีการแบบบิดไปนิดเดียวแต่ถ้าใครได้ฟังบ่อยๆใครได้ดูบ่อยๆอ่ะแพนเชื่อว่าทุกคนจะแบบอ๋ออันนี้มิจฉาชีพอ๋ออันนี้ใช่แล้วอันนี้แบบของปลอมแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยเยอะ
2: ๆเข้าใจจริงเพราะว่าบางครั้งใครไม่เจอก็ไม่รู้บางทีเจอแล้วไม่บอกใครเนี่ยยิ่งหนักกว่าก็ทำให้กลายเป็นผู้ประสบภัยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งอ่ะผมว่ามันมาจากการที่น้องๆเองไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้เพราะว่าไม่อยากคุณพ่อคุณแม่ลำบากโดยเชื่อว่ามีอาชีพโทรมานั่นคือเจ้าที่รัฐจริง
0: ๆ
2: จึงอยากจะแก้ปัญหาเองในการเรื่องเงินไปตรวจสอบให้มันเรียบร้อยพอจบก็ได้เงินคืนพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คืนเงินพ่อแม่ไปถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าเขาจะคืน
2: นะมันคิดอย่างนั้นคือน้องเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นจริงๆเพราะว่าเชื่อโดยสนิทใจ
1: โอ้ใช่ค่ะ
2: ผู้กองสุดท้ายยังมีอะไรฝากไว้ไหมครับ
1: ค่ะสุดท้ายเลยก็จริงๆทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาตลอดก็คือสติสำคัญที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยทุกอย่างมันพร้อมจะโน้มน้าวเราไปในสู่ทิศทางที่เขาปูไว้เลยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะคะสติสำคัญที่สุดค่ะสองใ ให้เรามั่นใจในตัวเองเรารู้อยู่แล้วอะค่ะว่าเราได้กระทำความผิดจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่ต้องกลัวคือเขาจะมาเล่นกับรักโลภโกรธหลงแล้วที่สำคัญที่สุดที่โดนหลอกกันหนักๆตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องความกลัวเราไม่

0: ้องกลัวเลยต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือปลอมไม่รู้แหละแต่อ้างตัวมาให้น้องพูดไปแค่คำเดียวทุกคนพูดไปแค่คำเดียวว่าให้ส่งหมายเรียกหมายจับมาเลยค่ะที่บ้านหรือนัดพบไปโรงพักใกล้บ้านบอกว่าได้ค่ะหนูพร้อมออกตอนนี้เลยพี่ไปเจอหนูที่หน้าสน.นี่ตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปหาร้อยเวรณตรงนั้นด้วยกัน
1: เอ
0: าแบบน
1: ี้
0: เลยเพราะแฟนมั่นใจร้อยทั้งร้อยไม่มีใครไปหาแน่นอนค่ะ
2: อันนี้คือถ้าเจอเด็กที่มันที่เขาค่อนข้างจะเหมือนกับมีประสบการณ์หรือว่าได้รับเรียนรู้ข้อมูลหรือว่ามีคนใกล้ตัวเคยเจอปัญหามาก่อนเขาก็คงจะสู้ได้แต่เด็กบางคนเขาก็เป็นเด็กเรียนจริงๆบางทีอ่อนด้อยประสบการณ์มันก็เลยทำให้เป็นเหยื่อได้ง่ายนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะต้องฝากน้องๆว่าช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยเยอะๆหน่อยอาจจะดูทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB ทุกช่องทางก็ได้หรือว่าจริงๆฟังจากเนี่ยค่ะพี่ๆ FM 100.5 นะคะพี่บอยพี่เปิ้ลก็ได้พี่ออมก็ได้หรือว่าสามารถแบบหายฟีดได้หมดเลยทุกโซเชียลแต่อยากจะแบบลองติดแฮชแท็กคำว่าเตือนภัยออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสักหน่อยน้องจะเห็นเลยว่ามีคนมาแชร์เรื่องราวมาแชร์มุกต่างๆนะเยอะมากๆอยากให้น้องดูกันเยอะๆเพราะว่ามันเหมือนการท่องบทเรียนอ่ะพี่ๆคือถ้าเราแบบเห็นทุกวันเห็นทุกวันผ่านตาพอวันดีคืนดีเกิดกับเราหรือคนใกล้ตัวเราอะเราจะเอ๊ะได้เร็ว
1: นี่มีคุณผู้ฟังแนะนำมาว่ากระทรวงศึกษาควรบรรจุหลักสูตรภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกมิติของภัยสังคม
2: นะก็เคยคุยเหมือนกันบอกว่าหลักลูกเสือใส่เข้าไปใส่เรื่องนี้เข้าไปด้วยลูกเสือเนี่ยหรือแบบเรียนวิชาอะไรก็ตาม
1: คว
2: ร
1: จะใส่เข้าไป
2: เออจะได้รู้ในสถานการณ์ปัจจุบันบางทีอาจต้องมีแก๊ปกว้างๆแล้วก็เอาสิ่งที่มันเป็นใหม่ๆเข้ามาที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปสอนด้วยเหมือนวิชาประสบการณ์ชีวิตตรงอะไรอย่างเงี้ยที่หรือว่าวิชาข่าวสารอะไรก็แล้วแต่มีชั่วโมงที่จะพูดคุยข่าวสารที่แต่ละคนไปรับรู้มาในแต่ละวันมาเล่าสู่กันฟังอ่ะนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แพนด้าอันนี้อ่ะจบแล้วนะเรื่องนี้มีคุณผู้ฟังถามมาอยากจะต่อให้คุณผู้ฟังถามว่าฝากถามผู้กองครับว่า CIB เนี่ยจะมีกำหนดจัดงานวิ่งที่สุวรรณภูมิเมื่อไหร่ครับ
0: อ๋อค่ะก็จริงๆถ้าเมื่อ2ปีก่อนเรามีกันประมาณช่วงปลายปีค่ะแต่ว่าสำหรับปีนี้เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องปรึกษาหารือพี่ๆอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ๆติดตามไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการตกผลึกแล้วว่าจะตัดเมื่อไหร่มาจะตัดไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเรามีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงค่ะ
2: เอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดี
2: สวัสดีครับ
0: ท่านเพื่อนสวัสดีค่ะ
2: ร้อยตำรวจเอกหญิงการศินีสิทธิโชติพงศ์นะครับผู้กองแพนด้าจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับพักกันสักครู่ครับผม
3: ทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
2: ช่วงสุดท้ายเวลาเดินวายจริงๆนะฮะ 17:42 นาทีแล้วต่อสายได้ไหม
1: ต่อสายเลยค่ะ
2: ท่านกรองตีดร.ธนกิจจิตอริรัตน์นะฮะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจสปสช.ด้วยก็ไปดูกรณีคลินิก

0: ใช่ว่าหมอปักแซบใช่ไหม
1: ใช่ทางสบสเขาพาดหัวมาอย่างนี้เลยว่าเพิ่งลงพื้นที่กันไปตรวจสอบคลินิกของหมอปากแซบค่ะหลังจากว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่าแพทย์เนี่ยใช้ถ้อยคำ

0: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรและท่านผู้ฟังผ
1: ู้
0: ชมที่เคารพครับผมธนกิจครับ
1: ครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะเคสนี้เล่าที่มาที่ไปนิดนึงค่ะ
0: อ๋อก็คงจะมีเรื่องของผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องนะครับว่าเขาไปพบคุณหมอท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมในเรื่องของการด่าทอมีพฤติกรรมในเรื่องของการใช้คำพูดที่ก้าวร้าวก็เป็นตามคลิปเลยล่ะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อร้องแล้วเราก็ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวนะครับผมก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าผมเป็นประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้วนะครับ
2: okay.
0: แล้วก็ในคณะผมเนี่ยก็จะมีทีมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็อย.อะไรเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่แล้วเป็นเขาเรียกว่าก็เป็นคณะที่เข้าไปดำเนินการปราบปรามหรือว่าดำเนินการกับสถานพยาบาลที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็ทำตรงนี้อยู่ก็เลยมาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวก็พบว่ามันมีคลินิกดังกล่าวเนี่ยมีอยู่จริงนะครับเป็นแต่เพียงว่าคุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอที่เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของคลินิกโดยตรงนะครับเป็นเพียงแต่เป็นคุณหมอมารักษาโดยเป็นลักษณะเหมือนมีการว่าจ้างอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็อาจจะเป็นด้วยความที่คุณหมออาจจะมีความเครียดหรือมีความไม่สบายใจอะไรนั่นเป็นเรื่องของคุณหมอแต่ว่าการที่จะมาทำต่อคนไข้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมอยู่หลายอย่างเราก็ก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนที่มีอยู่ก็คือเช่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เป็นการตรวจสอบสถานพยาบาลนะครับว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรนี่ก็ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือคลินิกดังกล่าวเนี่ยนะครับผิดข้อตกลงของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราเวลานี้ก็มีการดูเรื่องสัญญานะครับเราก็มีการระงับเรื่องสัญญาแล้วก็ทำเรื่องของการย้ายสิทธิผู้ป่วยที่มีอยู่ประมาณ 9,000 กว่ารายเนี่ยไปยังสถานที่ต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับในสังกัดกรุงเทพมหานครในคลินิกอื่นเนี่ยตอนนี้เราก็ดำเนินการในส่วนนี้ไปนะครับส่วนคุณหมอเนี่ยเราก็จะเชิญมาเพื่อพูดคุยเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่ามันเป็นข้อผิดพลาดอย่างไรบ้างมันผิดเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราดำเนินการตอนนี้ไปแล้วอะนะครับ
2: อืมค่ะแล้วข้ออ้างที่เขาบอกว่าในเรื่องสิบบาททองนี่จริงเท็จยังไงอะคะ
0: เขาก็ยืนยันแล้วครับจริงๆผมว่าเป็นอารมณ์ของคุณหมอมากกว่าที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าก็ยังได้รับยืนยันจากคุณแม่ของคุณหมอนะครับว่าคุณหมออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์โกรธเร็วขึ้นเร็วนะครับแต่คุณแม่เนี่ยของเขาก็ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่คุณหมอแกเองก็ใช้สิทธิ์บัตรทองด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าใจในบุคลิกผมได้เจอตัวคุณหมอตัวจริงแล้วนะครับก็เป็นแนวแบบบุคลิกที่แกก็ยอมรับอะครับว่าแกก็มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เร็วแต่ก็อยากจะปรับปรุงตัวเองใหม่อะไรใหม่ก็คิดว่าต้องเรียนตามในรายการเลยนะว่าจริงๆยังไม่ได้เจอตัวคุณหมอนอกจากพูดคุยผ่านทางมือถือเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้คุณหมอกับคุณแม่เนี่ยมาพบผมที่สำนักงานกฎหมายผมว
1: ัน
0: นี้มาได้มาพูดคุยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะโพสต์ลงใน Facebook ให้ได้รู้นะครับว่าเขาก็มีการขอโทษแล้วก็จะมีการขอปรับปรุงตัวแล้วคุณแม่เองก็ยังยืนยันครับว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ตัวคุณหมอขอโทษเลยใช่ไหมฮะขอโทษนี่ขอโทษสังคมขอโทษทั้งคู่กรณีหรือขอโทษใครอ่ะ
0: ขอโทษนี่คือขอโทษทั้งคนไข้เองนะครับขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะครับแล้วก็ยังคงยืนยันว่าสิทธิ์บัตรทองเป็นสิทธิ์บัตรทองที่ดีอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆที่คุณหมอเองอาจจะในช่วงนั้นอาจจะระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าในกระบวนการทั้งหลายก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปนะครับเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมหรือทางมาตรฐานวิชาชีพ

0: ที่เนี่ยยังคงดำเนินการอยู่ส่วนสถานพยาบาลดังกล่าวที่เป็นคลินิกเนี่ยเราก็สั่งให้ยุติในเรื่องของการดำเนินกิจการตรงนี้ไปแล้วนะครับส่วนจะต้องมีการอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรก็คงรอเจ้าหน้าที่ทางสปสช.เขาดำเนินการตามวาระต่อไปครับ
1: คุณหมอพูดถึงเรื่องอารมณ์ตัวเองอย่างไรฮะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วหลุดบ่อยไหม
2: หรือว่าแตก
1: มันเกิดอะไรขึ้นถูกล่อเป้าไหมหรืออะไรยังไงพี่
2: หรือว่าคนไข้ยังไงคะ
0: ก็จริงๆคุณหมอก็ถ้าต้องเห็นนะครับก็ต้องผมก็ถามตรงไปตรงมาว่าบุคลิกท่านก็เป็นเหมือนท่านก็ยืนยันว่าท่านเป็นคนเป็นแนวของคนที่เป็น LGBTQ นี่แหละครับมันก็จะเป็นอารมณ์ของพอเรียกผู้หญิงในร่างผู้ชายอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็เลยทำให้พอมันมีการต่อปากต่อคำกันมาบ้างแกก็ไม่ได้ควบคุมตัวเองแต่ว่าตอนนี้แกก็ยอมรับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็จะมาขอโทษสังคมเดี๋ยวผมกำลังจะหาจังหวะเดี๋ยวผมอาจจะไปโพสต์ลงไปใน Facebook นะครับเดี๋ยวได้ลองติดตามดูว่าคุณหมอเขาพูดอะไรบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็เรียนยืนยันเหมือนเดิมครับว่าส่วนที่เราดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เนี่ยเราดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ปกติส่วนเรื่องการพูดคุยหรือการขอโทษขอโพยทั้งหลายกันมาเนี่ยอันนี้เขามาพบผมที่สำนักงานเราก็เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสชี้แจงแล้วเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ให้กับทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปครับ
1: แล้วกับคู่กรณีเนี่ยคุณหมอจะทำอย่างไรบ้างเพื่ออย่างน้อยให้ฮิวใจต่อกันแล้วก็ปรับความเข้าใจผมใช้คำนั้นแล้วกัน
0: ก็อาจจะเดี๋ยวผมก็ให้ทางทีมงานประสานทางเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็อาจจะมานัดพูดคุยกันแล้วก็เจรจาตกลงในความเดือดร้อนหรือความเสียหายก็ไกลเกลี่ยกันนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะลองพูดคุยในส่วนนี้ดูครับครับวันนี้เพียงแต่ว่านัดมาคุยเนี่ยคือผมต้องการอยากจะเจอคุณหมอก่อนว่าเอ๊ะคุณหมอเป็นอย่างไรมีบุคลิกเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าจริงๆเอาจริงๆนะครับได้เจอตัวเป็นจริงๆก็เป็นคนน่ารักนะครับก็เป็นคนที่แนวแบบคนเจ้าเนื้อหน่อยดูตุ้งติ้งตุ้งติ้งนิดนึงนะครับแล้วก็ดูอาจจะเป็นเด็กที่ดูเป็นตัวของตัวเองมากไปหน่อยตอนนั้นเองครับครับ
1: แล้วจริงๆประวัติได้ถามไว้ก่อนนะนี่คุณหมอเคยปะทะกับใครมาก่อนนั่นนี่แม้กรณีกับคนไข
0: ้ก็อาจจะมีบ้างครับเพราะเท่าที่ร้องมาก็หลายสิบรายอยู่เหมือนกันเลยนะครับ
2: หลายสิบราย
1: โจทย์เยอะ
0: แต่ต้องมองว่าจากจำนวนของคนไข้ที่มีอยู่เนี่ย 9,000 กว่าคนมันก็อาจจะมีคนไข้ที่มีความแตกต่างกันก็เลยเกิดปัญหาตรงส่วนนี้เกิดขึ้นมาได้ก็อยากให้ทำความเข้าใจกันสักนิดละกันอย่างน้อยสุดเขาก็เป็นหมอที่ยังทำประโยชน์อย่างอื่นให้กับสังคมได้อยู่เหมือนกันก็อยากจะมองว่าเราลองดูพฤติกรรมกันต่อไปนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วอย่างนึงคือก็เห็นใจคุณแม่กันด้วยคุณแม่ก็อายุมากแล้วอายุจะ80แล้วครับ80กว่าแล้วครับคุณแม่แก
1: พี่ธนกิจบอกว่าพี่เป็นคนถามตรงไปตรงมาเพราะว่าถือว่าเปิดอกคุยกันแล้วผมขออนุญาตถามตรงๆด้วยเหมือนกันพี่ถามพี่นะว่าพี่ได้ถามคุณหมอไหมว่าคุณหมอแบบเคยมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตสภาพใจตรงนี้ไม่เคยต้องเข้ากับพบหมออะไรอย่างนี้บ้างไหมอะไรอย่างนี้ได้ถามกันไหมฮะ
0: คือถามครับผมถามแล้วว่าคุณหมอคิดว่าตัวเองป่วยไหมแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าคุณหมอป่วยไหมเนี่ยคุณหมอก็คงผมเจอคนแบบนี้เยอะครับคือบางส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครยอมรับหรอกครับว่าตัวเองป่วยหรือไม่เพราะฉะนั้นการที่จะป่วยหรือไม่มันก็ต้องไปพบหมอผมถึงใช้คำว่าหมอต้องไปพบหมอแล้วครับ
1: มันถึงจะ
0: ชี้เห็นได้เพราะว่าผมไม่สามารถจะวินิจฉัยว่าคุณหมอเนี่ยเป็นอย่างไรแต่เอาจากสิ่งที่เปิดเผยและพูดคุยกันได้วันนี้เนี่ยเราก็มองเห็นบุคลิกบางอย่างที่มองว่าก็เป็นแนวที่เขาเรียกว่าณวินาทีนั้นคิดอย่างไรก็ออกมาแบบนั้นเลย อย่างนั้นแหละครับมันอาจจะยังไม่ถึงขนาดเป็นจิตเวชหรืออะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับครับ
1: กับคู่กรณีเนี่ยหมอได้คุยล่าสุดหรือมีการปรับความเข้าใจกันไปหรือยังครับ
0: ตอนนี้เรายังครับเพราะว่าผมเพิ่งได้พบหมอวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคงเชิญมาทำความเข้าใจกันสำหรับคนที่เป็นคู่กรณีหรือว่าเป็นคนไข้ที่เขาได้รับผลกระทบเรื่องนี้ครับ
1: กับคู่กรณีคุณหมอพูดถึงฝ่ายไหน

0: ยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆเขาก็คุณหมอเขาขอโทษแหละครับเขาก็รู้แหละครับสำนึกผิดได้แหละครับว่าเขาใช้กิริยาว่าท่าทางที่มันไม่เหมาะส
2: ม
1: ครับ
2: แสดงว่ารู้เลยแหละว่าตัวเองไม่โอเคไม่เหมาะสมตั้งแต่ในทุกๆเคสด้วยใช่ไหมฮะ
1: ก็หลายคืออย่างนี้ฮะถ้าเป็นการตรวจทั่วไปที่คนไข้อาจจะไม่ได้มีการโต้ตอบหรืออะไรเกิดขึ้นน่ะในระหว่างนั้นผมว่ามันก็คงไม่มีหรอกเพราะว่าแกรักษาคนมา14ปีแล้วมันก็ไม่ใช่ว่า14ปีมีทุกวัน
2: มันก
1: ็ไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่หรอกเราก็มองว่ามันมาเกิดขึ้นโดยเฉพาะคลินิกที่แกอยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็เป็นคลินิกชุมชนนะครับก็อาจจะมีคนที่มีความหลากหลายบ้างก็พยายามมองกว้างๆไว้ครับว่ามันยังไม่ถึงขนาดว่าคุณหมอไปฉีดยาผิดหรือว่าไปผ่าตัดซอกผิดหรือทำอย่างอื่นนะครับวันนี้มันเป็นเพียงแค่พฤติกรรมการโต้ตอบกันมากกว่าตรงนั้นน่ะแล้วนะครับแต่ว่าในความเสียหายอื่นเนี่ยมันยังไม่พบครับ
3: การจ่ายยาอะไรก็ไม่ได้ให้เหมือนที่เขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ต่อมาหรอกครับมันก็เป็นช่วงแค่อารมณ์การพูดคุยกันมากกว่าครับครับ
3: อย่างนั้นทางสิทธิ์บัตรทอง30บาทนี่เป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ตรวจส
1: อบผมยืนยันจากสิ่งที่ผมได้รับไปถามคุณแอดคาราบาวเนี่ยเขาไปใช้สิทธิ์บัตรทองเขาก็ว่าดีนะแล้วหลายคนใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยบางคนยังบอกเลยว่าเอ๊ะสิทธิ์บัตรทองยังดีกว่าสิทธิ์อื่นอีกที่มีอยู
2: ่
1: ผมว่ามันก็เป็นความจริงนะแต่ว่าจะสะดวกสบายเหมือนกับการไปใช้ในโรงพยาบาลเอกชนก็คงไม่ใช่หรอกครับคือต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยผมก็ยังไปใช้สิทธิ์30บาทเลยเหมือนกันในกรณีที่ยาบางประเภทที่ผมต้องนำมาใช้เองเนี่ยนะครับบ่อยผมก็ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นเหมือนกันนะครับหรือบางอย่างผมก็ใช้สิทธิ์ทางเขาเรียกว่าก็ไปใช้โรงพยาบาลเอกชนที่ผมต้องการความสะดวกผมก็ไปทำอย่างนั้นเหมือนกันมันก็คล้ายๆกันนะครับเพื่อลดรายจ่ายของเราได้ส่วนหนึ่งผมว่าโครงการ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยมันก็ยังคงเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์แล้วก็เป็นโครงการที่ผมว่าการสาธารณสุขของเราเนี่ยดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยครับ
2: คืออย่างนี้พี่ชากิบางคนก็บอกว่าสิทธิ์บัตรทองมันดีแบบนี้กับโรคบางนี้กับยาบางตัวอะไรอย่างนี้บางสิทธิ์ดีกับตรงนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะพี่นะ
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
2: มันบางอย่างเขาบอกบางเรนนี่ใช้สิทธิ์บัตรทองดีนะมันบางทีมันยาตัวนี้ก็เบิกได้เขาก็ว่ากันไป
1: ครับเดี๋ยวลองไปดูในเฟซบุ๊กก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งครับแล้วผมจะโพสต์ไปก็คงจะได้เห็นคุณหมออย่างตัวเป็นชัดๆครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาก็อนุญาตให้ผมโพสแล้วนะครับอาจจะเป็นคนดูเจ้าเนื้อตุ้งติ้งตุ้งติ้งหน่อยนะครับแล้วก็แต่งตัวมีสไตล์ของแกอยู่เหมือนกันนะอันเนี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามก็อยากให้สังคมในเมื่อถ้าเกิดว่าเขามาขอโทษขอโพยก็อยากให้สังคมเข้าใจแล้วก็ให้อภัยเขาด้วยก็จะดีเพราะอย่างน้อยสุดคุณแม่เขาอายุมากแล้วนะครับและคุณแม่เป็นคนตรงมากด้วยนะครับว่าดีเขาก็บอกว่าดีลูกเขาไม่ดีเขาก็ว่าลูกเขาว่าลูกเขาไม่ดีเขาไม่ได้ออกมาปกป้องลูกเขานะ
2: อย่างเรื่องนี้คุณแม่ว่ายังไงบ้างพ
1: ี่ก็คุณแม่เขาว่าว่าลูกเขามันโง่มันก็เลยบอกว่าลูกคุณแม่ไม่โง่หรอกถ้าโง่เรียนหมอไม่ได้หรอกครับแต่ด้วยความที่บางทีเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือทำอะไรในสิ่งที่บุคลิกมันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันก็ปรับคุยกันได้เขาก็อาจจะเข้าใจแล้ววันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคตต่อไปคุณแม่เขาก็กราบขอโทษมาด้วยเหมือนกันนะครับก็เห็นได้ยินว่าทั้งขอโทษทั้งคุณกัญชัยฝากไปทางคุณพุทธะอภิวันฝากไปทางที่คุณอุ๋ยภาคภูมิด้วยก็ฝากไปหมดเลยครับว่าเขาคงไม่ได้อยาก
2: ไปจบเรื่องนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อย่างนี้แหละครับก็เลยคิดว่าก็เลยมาพบผมก็เลยก็บอกทำเป็นคลิปส่งไปได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปไปให้ละกัน
2: อย่างน้อยคุณหมอก็แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ากล้าที่จะมาพบพี่ธนกิจดีกว่าต้องใช้เรื่องของกฎหมายหรือมาตรการที่มันหนักข้อกันเนี่ยนะพี่นะ
1: ใช่
2: คนไทยได้การจบกันให้ดีและที่สำคัญคุณหมอเองก็ยังทำอาชีพนี้ต่อไปได้เพราะว่ารักษามาตั้ง14ปีผมว่าช่วยคนไข้หายป่วยช่วยคนไข้ให้ไม่ตายมาไม่น้อยนะคุณงามความดีก็ทำไว้มีไม่น้อยเหมือนกัน
1: ใช่ครับก็ถึงได้บอกครับบางที รักษาคนมากๆก็เครียดผมเรียนอย่างนี้เลยว่าบางทีคนรับเรื่องคดีความชาวบ้านมาใส่หัวเยอะๆเนี่ยหลายคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับจิตเวชต้องเรียนเลยแม้กระทั่งผู้พิพากษาเองก็เป็นนะ
2: คร
1: ับ นะครับยังเห็นว่าแต่ก่อนนู้นก็เคยมีผู้พิพากษาท่านนึงที่ป่วยไปป่วยเขาเรียกทำคดีจนป่วยเป็นจิตเวชก็มีเยอะเหมือนกันหลายอาชีพก็เป็นครับผมคิดว่าเวลานี้มันก็ต้องพิจารณากันเป็นเรื่องๆไปจะดีกว่าครับ
2: ขอบคุณพี่ธนกิจมากนะวันนี้ก็ชัดเจนเดี๋ยวรอคุณฟ้าเราไปดูใน Facebook คุณบอกขายของนิดนึงปักหมุดตรงไหนฮะ
1: ก็ไปที่ Facebook ดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์นี่แหละครับเดี๋ยวจะ
2: ภาษาไทยเลยนะฮะ
1: ครับภาษาไทยนี่แหละครับเอาชื่อผมง่ายๆเลยครับเพราะว่าไม่ยุ่งยากก็เวลาใครโพสเข้ามาใครจะต้องการขอความช่วยเหลือแล้วก็จะมีเพจของธนกิจจิตอาสาก็จะมีอันนึงเหมือนกันครับที่คนก็จะอินบ็อกซ์เข้ามาของความช่วยเหลือก็จะเป็นตรงนี้แหละครับก็คงไม่ได้ขายของแล้วครับเพราะว่าผมเป็นผมแนวนักบุญทุนตัวเองครับ
3: ไม่ใช่บุญทุนตัวเอง
2: อนุโมทนาบุญที่ทำทุกๆอย่างด้วยพี่ในบุญที่ดีนะครับพี่ธนกิจขอบพระคุณนะครับ
3: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีคร
2: ับ ค
3: ุ
2: ณผ
3: ู้
2: ฟังที่หมดเวลาเนาะก็เดี๋ยวลากันเลยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าขอบคุณทุกฟังทุกท่านทั้งส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ติดตามรับฟังทางวิทยุทาง Facebook แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะวันนี้บอยเปิ้ลลาแล้วสวัสดีครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
0: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
0: ครับ
1: มันคือการตั้งคณะกรรมการต
0: ั้
1: งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
0: ครับ
1: แค่นั้น
0: ครับ
1: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
0: ครับ
1: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
0: ้ครับ
1: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแ

0: เราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน climate change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยไม่ง่ายแล้วสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นแล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้วนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกัน
1: ครับ
0: ส่วนที่1ก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออก
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละ
1: ครับ
0: งานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละ
1: ครับ
0: นะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชน
1: ครับ
0: ประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ 10,000 นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นฟิกซ์คอสต์
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
1: ครับ
0: จาก 20 กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
1: ครับ
0: จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ reprocess นะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนา
0: ระบบราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริง
1: ๆ
0: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไป เพิ่มตำแหน่งบริ

0: นามจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที
1: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่มันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได
0: ้อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ reprocess ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วันฮะ
0: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆอ่ะผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ101ได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนงานมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: ครับ
0: workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่องดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต
1: ์
0: นะครับเป็นดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเวิร์นเมนต
1: ์ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับอะไรที่มันแทร็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิตอลครับแม่

0: แต่ละบันยิงปุ๊บปั๊บ
1: ยิงปุ๊บปั๊บ
0: ถึง
1: ปุ๊บปั๊บไป
0: คนได้เลย
1: เราอดอปอันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผมอดอปอีเมลก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
0: ครับ
1: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
0: ครับ
1: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
0: ครับ
1: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
0: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
1: ต้
0: องมาอยู่ในวงจำกัด
1: ของเราต้องมาอยู่ข้างในของเรา
0: แล้วถ้าข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
1: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI
0: ครับ
1: ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเอง
0: ครับ
1: ไม่เชื่อมกัน
0: ครับ
1: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี
0: ้ครับ
1: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้
0: ครับ
1: อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
1: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
0: เชื่อมโยง
1: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัด

0: เก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอล government เรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนหนึ่งคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
0: เราพูด one size fits
1: all
0: พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ เพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
1: ค
0: ุณครูมีเวลาสอนชัดเจน
1: ค
0: ุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเว
1: ร
0: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันใช้พิจารณ
1: าแปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมดแล้วก็คิดจาก 8:30
1: น.
0: ถึง 4:30 น.เหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปีได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากันคร
0: ับ การ
1: อาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละมันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: ณ
0: ว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะย่อยลงตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
1: ม
0: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระลงทองนะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: โรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงน้ำตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหมฮะไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขเป็นดังมาเรียบร้อยเลยเราใช้ช็อกเลย
0: คลาสสิก
1: คร
0: ับ ชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกันผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเหนียวประสิทธิภาพลดลงทำไงไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ต้องตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่
1: อ
0: นเสร็จแล้วคุณลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆ
0: ใช่
1: คำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงาน

0: หน้าเทคโนโลยีแต่กรอบอัตราพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมากๆ
1: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
0: ครับ
1: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
0: ์ครับ
1: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
0: ครับ
1: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
0: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
1: ้รู้พร้อมเราต้องมี
0: ทักษะ
1: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
0: ครับ
1: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
0: ้
1: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
0: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ครับ
1: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
0: อยู่ช่วง
1: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
0: ครับ
1: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
0: ัก
1: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
0: ์ครับ
1: โปรแกรมเมอร
0: ์ครับ
1: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
0: ์ฮะ
1: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
0: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
1: ถูก
0: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
1: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
0: ครับ
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นๆแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
0: ่ครับ
1: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
0: ครับ
1: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุด
0: ครับ
1: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
0: ้ครับ
1: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
0: ครับ
1: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
0: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้เข้าห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลออนไลน์
1: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราจะต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรับหนังสือไม่ใช่
0: คร
1: ับเนเจอร์ Nature ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
0: เดี๋ยวผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างหนึ่งก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถที่จะวันซอฟต์เซอร์วิสได
1: ้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมัน
0: ครับ
1: มันจะทำงานแบบ1ต่อ1
0: ครับ
1: กรมนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชัน
0: ครับ
1: แต่จริงๆมันต้องทำงานครอสฟังก์ชันระหว่างทุกหน่วยทุกกรมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็น1องค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กรมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็น1เท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
0: ฉันต้องไปที่นี
1: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้น แล้วต้องมายื่นเอกสา
0: ร
1: ยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสา
0: ร
1: สำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
0: สำเนานี้ก็บัตรของราชการนะ
1: บัตร
0: ทะเบียนราชก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
1: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที
0: ่
1: บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
0: ไม่มีครับ
1: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
0: ่ก็บัตร
1: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเองเราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วนะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
0: ครับ
1: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีก
0: คร
1: ับ ตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ

0: fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra chargeขึ้นมา
1: เหมือน
0: ที
1: ่
0: ต่างประเทศทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรื่องที่กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ําซ้อนไม่จําเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจําเป็นระเบียบที่มีความจําเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทําให้การทํางานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินหน้าไงฮะ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคําพูดอยู่คํานึงที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพรบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคน
1: ครับ
0: นะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพรบเลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากแต่บอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกทีนี้ก็จะไปกำหนดกันโนเนียไปหมดก
1: ัน
0: ไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
0: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
0: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก็
1: ครับ 14,000
0: 15,000 ไปแล้ว
1: คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เขาเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยว
1: ๆเ
0: พราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากล
1: อ
0: แล้วเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่าร
1: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตรงนั้นเป็นกระทบตรงนี้
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จครับ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่บ้างครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรนะแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: ก็เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก็
1: ครับ
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดกับว่ากิโยติน
0: เลิกพูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: ค
0: ืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะ
1: ครับ
0: เพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล้ว
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้ยัง
1: เป็น4
0: ลงท้ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลย
1: ครับ
0: ตลกมาก
1: ฮะแล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลย
1: ครับ
0: ในทางนี้มันคนละเรื่องกันละ
1: อืม
0: แบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรอง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาพร้อมกับฝนเลยนะคะสายฝนมาแล้วนะอาจารย์จะเข้ารายการฝนตกเลย 6:31 น. 18:31 น. 18:00 น. นะคะวันนี้เราเจอกันช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีรายการพิเศษคุยกับครม.อนุทินนะคะช่วงนี้ก็น่าจะมีเป็นบางเสาที่จะได้ฟังวันนี้ประเดิมตอนแรกกับคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการนะคะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่จะมาคุยกับคุยหมายถึงว่าคุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นรายการที่เจอกันช่วงเย็นจริงๆทางทีวีออกไปตอนเช้านะคะแต่ของเราเนี่ยอยากจะให้ในต่างจังหวัดได้รับฟังอย่างทั่วถึงด้วยนะคะก็เอามาออนแอร์ตอน6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะวันเสาร์ค่ะ
8: ถึงเรียนถึงเวลาเรียน
7: ถึงเวลาแล้วค่ะปรับระบบราชการถึงเวลาตั้งนานแล้วค่ะอาจารย
8: ์
7: เขาก็จะเดินหน้าแล้วไงคะ
8: มาคิดเลยเวลามานานแล้ว
7: ต้องปรับให้เขาเข้ากับยุค AI ด้วยนะอาจารย
8: ์ต้องเรียนท่านนายกนะครับมันเลยเวลามานานแล้วครับ
7: ไม่เป็นไรถึงเวลาสตาร์ทใหม่ได้เลยถึงเวลาแล้วนะตอนนี้อาจารย์ระบบราชการของไทยอาจารย์ถ้าพูดถึงระบบราชการถ้าเทียบกับประเทศไทยกับในอาเซียนนะคะระบบมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยขนาดไหนคะ
8: ก็ข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง
7: ค่ะ
8: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับ

0: แต่ทีนี้ลักษณะก็คือว่าถ้าเป็นระบบข้าราชการเนี่ยจะมีอายุที่ยาวนานกว่าคุณอ้อมเพราะว่าคำว่าข้าราชการหมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิทราชคุณอ้อมก็จะทำหน้าที่ตอบสนองนะครับตามพระราชดำรัสหรือว่าพระราชองค์การของพระมหากษัตริย์เราถึงเรียกพระมหากษัตริย์ในอดีตว่าพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะว่าทั้งแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างก็คือของอยู่ภายใต้พระองค์ทั้งสิ้นแต่ทีนี้พอเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2475ก็วันที่24มิถุนายนนะครับก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงอยู่แต่ว่าเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่เหนือการเมืองและความขัดแย้งทั้งปวงนะครับแต่พระมหากษัตริย์ก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดของชาติก็คือรัฐธรรมนูญคุณอ้อมก็พอเราเป็นอย่างนี้นะครับระบบราชการเนี่ยจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชดำรัสและพระราชองค์การของพระมหากษัตริย์อีกต่อไปนะครับเพราะจะอยู่ในกลไกทางการเมืองที่เราเรียกว่าระบอบรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็เลยเรียกระบอบอันนี้ว่าประชาธิปไตยมันมาจากคำว่าประชาชนบวกคำว่าอธิปไตยที่แปลว่าอำนาจสูงสุดนั่นแหละนะครับก็พอมันเปลี่ยนผ่านตรงนี้แต่ระบบราชการเนี่ยก็ยังคงอยู่เช่นเดิมคุณอ้อมก็มันก็สุดแล้วแต่นะครับก็คือว่าการตอบสนองนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของราชการก็ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่พระราชองค์การหรือพระราชดำริหรือพระราชดำรัสอีกต่อไปเพราะนั้นจะก้าวหน้าหรือถอยหลังนะครับก็อยู่ที่ระบบทางการเมืองเป็นสำคัญนะครับแล้วคุณอ้อมคิดว่าพัฒนามาได้ขนาดไหนแล้วนะ
1: จริงๆถ้าพูดถึงปฏิรูประบบราชการเนี่ยมันก็ดูฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วอาจารย์มันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เหมือนท่านรัฐมนตรีเมื่อกี้ก็พูดเหมือนกันท่านรองนายกอะค่ะก็บอกเหมือนกันถ้าใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเนี่ยนะมันก็จะดูกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะอาจารย
0: ์ก็เราใช้เราคือมันทุกยุคทุกสมัยนะฮะก็คือไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็จะพูดถึงเรื่องปฏิรูปเป็นวาระสำคัญอยู่แล้วแต่
1: คำนี้มันอาถรรพ์หรือเปล่าอาจารย์ปฏิรูปเนี่ย
0: ปฏิรูปมันก็คือการทำให้ดีขึ้นคุณน้องนะครับการปฏิวัติหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: อย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะครับต้องใช้คำให้ถูกคำว่ารีฟอร์มก็คือมันมีฟอร์มอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันมีรูปแบบของมันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เลยใช้คำเอาตัวรีเข้าไปนำหน้าคำว่าฟอร์
1: ม
0: ก็เลยอ่านว่ารีฟอร์มก็คือว่าทำให้ไอ้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้น
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่ารีฟอร์มนะส่วนปฏิวัติเนี่ยก็คือหน้ามือเป็นหลังมือครับก็คือเรโวลูชันยกตัวอย่างเช่นสหภาพโซเวียตนะฮะซึ่งเดิมทีเดียวรัสเซียก็คือราชอาณาจักรก็คืออาณาจักรของพระราชาแต่พอเปลี่ยนการปกครองก็คือปฏิวัติปี1917นะครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียหรือว่าพรรคบอลเชวิกนะฮะภายใต้การนำของเลนินอันนั้นแหละก็คือว่าล้มล้างสถาบันกษัตริย์แล้วก็สถาปนาอำนาจใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งก็คืออำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์อันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าปฏิวัติแล้วอยากได้คำไหนล่ะ
1: อ๋อปฏิรูปดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์นะครับในประเทศไทยมีปฏิวัติเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็เป็นปฏิวัติที่ประนีประนอมนะครับก็เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักนะฮะเป็นองค์พระประมุขของราชอาณาจักรประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นราชอาณาจักรนะครับยังเป็น Kingdom of Thailand

0: ชื่ออย่างเป็นทางการ
1: แ
0: ต่ทีนี้ระบบทางการเมืองเราก็จะใช้คำว่าประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
1: ค่ะอันนี้พูดในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ทุกคนก็จะต้องเข้าไปใช้บริการของระบบราชการอยู่แล้วนะอาจารย์ก็อยากจะเห็นความยืดหยุ่นเนาะความรวดเร็วซึ่งพักหลังๆเนี่ยเราวัดได้จากสำนักงานเขตหรือว่าโรงพยาบาลก็ดีขึ้นนะคะอาจารย์ดีขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบต่างๆมันก็ต้องเป็นตามระบบราชการเข้าใจเนาะแต่มันจะต้องทำให้กระชับรวดเร็วขึ้นเข้ากับยุคเข้ากับสมัยทุกอย่างมีออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะคะ ก็จะต้องเชื่อมระบบกันให้ได้ทั้งประเทศเวลาประชาชนเข้าไปใช้บริการเราในฐานะประชาชนก็อยากจะได้บริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วค่ะแล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็ไม่อยากให้มีในระบบราชการไทยค่ะ
0: ก็มันก็ต้องอยู่ที่ผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าอยู่ดีแหละคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผู้สั่งการระบบราชการก็คือรัฐบาล
1: ค่ะ
0: นะครับก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ประชาชนเลือกคนแบบไหนเข้าไปก็จะได้แบบนั้นนะฮะก็นั่นแหละครับมันเขาถึงบอกว่าประชาธิปไตยคุณอ้อมอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ว่ามันก็มีวาระนะครับมีวาระก็คือว่าเราเลือกตั้งโดยวาระก็คือ4ปีครั้งนะแต่ถ้าเลือกมาแล้วเขาทะเลาะกันเขาก็ยุบสภาเราก็ได้ใช้อำนาจเราใหม่เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้ก็พูดกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี
1: ่
0: ยเพราะเราการเมืองไทยเนี่ยมันมีหลายฝ่ายนะสมัยก่อนมันมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านคุณเนา
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้มีฝ่ายค้ำ
1: ฝ่ายอะไรนะอาจารย์ฝ่ายค้ำ
0: ฝ่ายค้ำนะฝ่ายค้ำฝ่ายแค้นและฝ่ายคอยลองไล่ดูสินะฮะฝ่ายค้านฝ่ายค้ำฝ่ายแค้นและฝ่ายคอย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะและสภาก็อันนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิรูปนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าแบ่งชิ้นเนื้อไม่ลงตัวก็เลยทะเลาะกันเนี่ยเนี่ยก็ยุกันแล้วเนี่ยเอาสีแดงไปบวกสีเขียวสีฟ้าได้ไหม ไม่ได้พูดถึงประชาชนเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ผมถึงพูดบ่อย
1: ๆ
0: ที่แบบไหนก็ได้แบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไม่กล้าเปลี่ยนก็ได้เหมือนเดิมนี่แหละ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณสุภชัยนะคะสวัสดีคุณเปรมสีตาสวัสดีพี่ประภาสวัสดีพี่ชัยยันสวัสดีพี่เสือนอนไม่หลับพี่อมรินะคะสานิแล้วก็อีกหลายๆท่านที่รับฟังรายการอยู่นะคะสวัสดีผ่าน41สถานีเครือข่ายอสมททั่วประเทศฟังจากจังหวัดต่างๆด้วยนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเนี่ยนะอาจารย์6:45เป็นต้นไปจนถึงสักประมาณ20:30เลยดีไหมคะหรืออาจารย์จะต่อซีรีส์1 ชั่วโมง
0: ก็ทุ่มเที่ยงก็ได้ครับไม่เป็นไร
1: เอาเป็นข่าวเนาะค่ะเพราะก็มีความเคลื่อนไหวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกัมพูชานะคะทางเวียดนามทางพม่าด้วยนะคะอาจารย์ประเด็นแรกเลยค่ะเรื่องของกองกำลังของพม่ากับสหรัฐเอ้ยไม่ใช่ค่ะกัมพูชากับสหรัฐค่ะตอนนี้เนี่ยกัมพูชาและสหรัฐยืนยันแผนที่จะกลับมาฝึกซ้อมทางทหารร่วมภายใต้รหัสอังกอร์เซนชิเนลนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2570นะคะหลังจากพับโครงการนี้เกือบ10ปีนะคะเขาเตรียมกลับมาฝึกซ้อมกันใหม่เพื่อเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศหลังจากระงับโครงการไปเกือบ10ปีทางกองทัพบกกัมพูชาบอกว่าการฝึกซ้อมนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันและการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่สะท้อนถึงแรงผลักดันใหม่ในความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชาและสหรัฐค่ะและความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าระหว่าง31 สิงหาคมถึง4 กันยายนนะทางกองทัพบกกัมพูชาเนี่ยร่วมกับศูนย์ระดับชาติเพื่อกองกำลังรักษาสันติภาพเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็เศษซากสิ่งระเบิดที่ตกค้างจากสงครามของกัมพูชากองทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกและกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิได้จัดการประชุมวางแผนเบื้องต้นสำหรับการฝึกซ้อมร่วมอังกอร์เซนชิเนลประจำปี2570ด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: คร
0: ับก็ต้องใช้แบบนี้นะครับ

ก็คือจริงๆอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแรกที่เข้าไปมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาตั้งแต่ได้เอกราชจากฝรั่งเศสปี1953นะครับอเมริกาก็มีอำนาจมา

0: เล่นการเมืองระหว่างประเทศนะครับก็คือว่าไม่จริงใจกับใครนะฮะตีสีหน้าเข้ากับทุกคนได้เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปก็ทำในลักษณะแบบนั้นมันก็เลยทำให้อเมริกาไม่ไว้วางใจชาวสีหนุก็เลยเป็นที่มาของการสนับสนุนให้นายพลลอนนอนที่อเมริกาปั้นขึ้นมานั่นแหละทำการอันนี้เขาเรียกว่าปฏิวัตินะครับก็คือยึดอำนาจเจ้าสีหนุก็โค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วก็กลายเป็นระบบที่เรียกว่ารีพับลิกนะครับก็คือที่เราแปลว่าสาธารณรัฐนั่นแหละนะครับถ้าเราเห็นคำว่ารีพับลิกเมื่อไหร่ในศัพท์ทางการเมืองนะครับหมายถึงว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่เคยมีระบอบเก่าแล้วก็มีระบอบใหม่ขึ้นมาแทนที่นะฮะก็มันก็เลยกลายเป็นอเมริกาก็มีอำนาจต่อนะครับจนกระทั่งเขมรแดงมายึดอำนาจต่อจากลอนดอนนะฮะอเมริกาก็อำนาจก็หายไปจีนเข้ามาแทนเห็นไหมครับจีนเข้ามาแทนก็เขมรด้วยกันเนี่ยนะครับดึงคนนั้นเข้ามาดึงมหาอำนาจดึงเข้ามาชนกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในอำนาจเท่านั้นแหละอยู่มาวันหนึ่งเฮงสมดินเจียซิมและฮุนเซนก็ไปดึงอำนาจของเวียดนามซึ่งเวียดนามก็อยู่ในกลุ่มแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นนะครับก็อำนาจสหภาพโซเวียตก็เข้ามาแทนอำนาจจีนและอยู่มาวันหนึ่งนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บดูสหประชาชาติก็เข้าไปจัดให
1: ้
0: พอจัดให้แล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองกัมพูชาไม่พัฒนาตัวเองนะเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: เบรกก่อนอาจารย์เดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันนะคะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ค่ะกลับมาวิเคราะห์กันต่อนะคะอาจารย์เรื่องที่กัมพูชาก็จะมีการฝึกร่วมฝึกกับทางอเมริกาค่ะอังกอร์เซนติเนล
3: ก็พอเวียดนามเข้ามามันก็คือสหภาพโซเวียตอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: อันนี้อยู่ยาวหน่อย10ปีเต็มๆนะครับก็คือ1979ถึง1989แล้วก็มาถอนกองทัพเวียดนามออกเพราะสภาพโซเวียตไม่สามารถที่จะอุปถัมภ์คำชูได้จนกระทั่งสภาพโซเวียตล่มสลายธันวาคม1991คุณล้อมสหประชาชาตินะครับก็เลยเข้าไปสวมก็คืออยากจะให้ประเทศนี้มันสงบสักทีก็เลยเป็นที่มาของการลงนามสันติภาพที่กรุงปารีสวันที่23ตุลาคม1991แต่ว่าผู้ที่เริ่มให้เขมรคุยกันก็คือประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเพราะเราอยู่ใกล้เราได้รับผลกระทบที่สุดพอเราได้รับผลกระทบที่สุดเราก็ต้องหาวิธีที่เราจะไม่ถูกกระทบก็คือเราถูกกระทบจากอะไรจากเขมรสี่ฝ่ายยิงกันเราก็ต้องหาทางให้เขาหยุดยิงคุณน้องนะมันก็เลยเป็นที่มาของข้อตกลงสันติภาพที่13ตุลาคม1991ที่ปารีสนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับก็เดือนมิถุนายน1993ก็เลือกตั้งครั้งแรกแล้วก็ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์กลับมาใหม่หลังจากที่ถูกลันนอนล้มไปแล้วเขมรแดงก็ไม่ให้มีกษัตริย์ด้วยทอดเวลาก็คือยาวอยู่นะก็ลองนึกดูนะฮะตั้งแต่1970แล้วมามีสถาบันกษัตริย์อีกรอบหนึ่งก็1993นั่นนะครับกรรมการกษัตริย์ก็ยังอ่อนแอเหมือนเดิมนะครับราชเชื้อพระวงศ์ก็ยังเล่นการเมืองก็ยังอยากจะเป็นใหญ่ในทุกมิติอะไรพวกนี้นะครับมันก็ฟัดเหวี่ยงกันอยู่เรื่อยมานะครับก็พออยู่มาวันหนึ่งก็อเมริกาก็เข้าไปนะเข้าไปหลังจากที่ฮุนมานัดจบมาจากเวสต์พอยต์

0: ล้วมันเกิดการก่อการร้ายสากลขึ้นนะฮะตึก World Trade ถูกถล่มนะฮะอเมริกาก็เลยต้องปราบก่อการร้ายก็เลยมาสร้างกองทัพให้กัมพูชาตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาคุณอ้อมนั่นแหละครับภายใต้เป้าหมายที่จะล้มพวกก่อการร้ายสากลถึงมันมีการจับไอ้นายฮัมบารีได้นะในกัมพูชาก็อยู่ในเครือข่ายอันนี้นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งอเมริกาพอมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาแล้วก็จะครอบอำนาจของฮุนเซนนะฮุนเซนก็ไม่ยอมก็เลยดิ้นไปหาจีนนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมถึงยกเลิกนะต้องใช้คำว่าหยุดนะยกเลิกเลยไม่มีการซ้อมรบที่เรียกว่าอังกอร์เซนตินอลน
1: ะ
0: ตั้งคือจริงๆเขาเริ่มซ้อมรบกันตั้งแต่ปี2010มายกเลิกก็คือปี2017แล้วเอา2017เนี่ยก็เอาโกลเด้นดราก้อนเข้ามาแทนก็คือซ้อมรบกับจีนแทนเพราะว่าจีนรู้ประทับค้ำชูตระกูลฮุนนะครับจนไล่เรียงมาจนถึงวันนี้นะครับจีนไม่ชอบฮุนเซนแล้วเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยมันถ้าเป็นลูกเขาเรียกว่าทรพีนะครับถ้าเป็นมิตรกันเนี่ยก็เรียกว่าทรยศ
1: ทรพีนี้เรื่องสแกมเมอร์เลยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละครับก็คือเรากินเขานะครับแล้วก็มาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ใหญ่ขึ้น
1: นี่เฉินจื้อเขาก็แฉไปเยอะแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์อ๋อแน่นอนครับถึงเดี๋ยวจงอี้ถึงมาตามจับได้แบบสนั่นวันฟันเฟืองนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สนั่นวันไหวเลยนะครับกัมพูชาทุกวันนี้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องปราบสแกมเมอร์อย่างเดียวสถานเดียวฮุนเซนก็ดิ้นฮะทุกวันนี้เพราะเมื่อจีนไม่สนับสนุนแต่ย้ำนะครับว่าจีนยังมีอิทธิพลจีนไม่ยอมสูญเสียอิทธิพลที่อยู่ในกัมพูชาแน่นอนแต่ว่าเมื่อฮุนเซนเขาต้องการคุมกำเนิดฮุนเซนแล้วเนี่ยเมื่อมันทั้งทรยศทั้งทรพีเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปสร้างอำนาจใหม่กลุ่มใหม่แล้วกลุ่มนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีบารมีที่ประชาชนกัมพูชาให้ความยกย่องและศรัทธาอยู่ซึ่งก็ไม่มีอะไรพ้นสถาบันกษัตริย์และราชสกุลนโรดมอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็จะเห็นป้ายสีเหลืองของพรรคฟุนเซนเปกซึ่งมีรูปของนโรดมจักราวุธอยู่ทั่วแผ่นดินกัมพูชาแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงใหญ่มากต้องใช้คำนี้นะครับว่าพอฮุนเซนตอนนี้ก็ต้องถือว่าฮุนเซนถูกจีนตัดหางน
1: ะ
0: ตัดหางแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวัดนะถึงไม่ปล่อยฉันก็จะแหกกรงออกไปนะฮะเป็นหมาหางเดือนเนี่ยนะวิ่งกลับไปหาอเมริกาหลังจากที่เขี่ยเขาออก
1: ก็พับมา10ปีแล้วเนาะอาจารย
0: ์
1: ก็กลับมาฟื้นอีกอันนี้อเมริกาเข้ามาเสนอร่วมฝึกหรือว่ากัมพูชาเสนอไปคะอาจารย
0: ์กัมพูชาเสนอครับก็ในเมื่อว่าจีนไม่เลี้ยงฉันแล้วฉันก็ต้องหาคนมาเลี้ยงฉันใหม่ถึงฉันจะหางด้วนคือมาหางด้วนนะครับคุณเซนตอนนี้พอมันเป็นอย่างนี้นะมันก็ดิ้นแต่ว่าบอกได้เลยครับอเมริกาเขาไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยช่วงจังหวะที่จะเข้ามาตอนนี้ฮุนเซนเป็นประโยชน์ฮุนเซนอยากจะซ้อมรบฉันก็ซ้อมนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยแทรกมาทีละเรื่องคุณอ้อมนะครับก็ล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็ตกลงให้เงินไปเพื่อเก็บกู้ระเบิด13ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ1ปีต่อไปนี้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ได้มาแล้วก็คือว่าความร่วมมือในการพัฒนาเขาเรียกว่าวิทยุระบบควบคุมการบินนะครับคือทุกวันนี้การควบคุมการบินนะฮะที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้มันเป็นบริษัทของธุรกิจไทยกลุ่มธุรกิจจากประเทศไทยก็คือกลุ่มสามารถเทเลคอมนี่แหละซึ่งโตมาจากโทรศัพท์มือถือสัญญาณดาวเทียมแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาเป็นเนี่ยแหละครับพวกสัญญาณการบินเรดาร์การตรวจทราฟฟิกของการบินอะไรต่างๆทุกสนามบินก็จะอยู่ในสัมปทานของกลุ่มสามารถเทเลคอมนี้นะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อมีปัญหากับไทยเขาก็อยากจะเคลียร์ไทยออกมาพอจะเคลียร์ไทยออกมาก็ได้ทีนะได้ทีก็คือดึงอเมริกาเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับก็คือเริ่มเปิดในสิ่งที่อเมริกาต้องการก็คือถ้าใครไปคุมไอ้พวกการสื่อสารในระบบทราฟฟิกของการบินเนี่ยนะครับมันก็คือการควบคุมในหลาย

0: เรื่องในเวลาเดียวกันแล้วใช้สนามบินก็ได้เอาอากาศยานทางทหารอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขยายไปถึงจุดนั้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็อาจจะมองแค่เรื่องพันธุ์นี้ไปก่อนนะอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะครับแล้วก็จะขยับไปถึงนู่นแหละฮะฐานทัพเรือเหลี่ยมนู่นน่ะเพราะว่าต่อไปฮุนเซนก็จะบอกว่าประเทศนี้ครบหมดในประมาณนั้นนะฮะก็คือก็ต้องเอาใจอเมริกาเพื่อที่จะเอาอเมริกาเนี่ยมาดุลอำนาจกับจีนแต่บอกได้เลยครับฮุนเซนขาฉีกแน่นอนเพราะอเมริกาไม่หนุนฮุนเซนในรอบที่สองแน่นอนครับมีแต่จะกำจัดแล้วเอาคนมาแทนเราก็จะเห็นนี่แหละครับภาษาเราเขาเรียกว่ามุนอุยปุยนะภาษาเหนือว่าไงคุณน้องมุนอุยปุย
1: มันยังไงอาจารย
0: ์พวกยับเยิน
1: อ๋อยับเยิน
0: ยับเยินนะหมุนอุ้ยปุ้ยเนี่ยนะฮะภาษาเหนือว่าไงแหลกยับเยิน
1: แล้วแลดแล้วแลดละ
0: นั่นแล้วแลดก็นั่นแหละครับไม่สงบฮะการเมืองแล้วมันไม่ใช่การเมืองเฉพาะข้างในกัมพูชา
1: ค่ะ
0: มันเป็นการเมืองของมหาอำนาจที่จะเข้าไปสถาปนาอิทธิพลของตัวเองให้เหนือกัมพูชาและก็ใช้กัมพูชาให้เป็นประโยชน์ในฐานะที่กัมพูชาก็คือหนึ่งสมาชิกของอาเซียนไม่ใช่เรื่องน้อยนะครับก็นั่นแหละครับประมาณนั้นคุณน้อง
1: ค่ะก็สหรัฐล่าสุดก็ให้เงินอีก13ล้านดอลลาร์ให้กัมพูชาค่ะเอาไปเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดที่ยังระเบิดบ่ทันแตกที่อาจารย์บอกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนะคะที่อยู่ชายแดนก็อันนี้เป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งให้ไทยกับกัมพูชาด้วยเพราะว่าบางทีระเบิดที่มันเกิดตั้งแต่สมัยก่อนน่ะแล้วทหารไทยไปเหยียบเขาก็หาว่าเราไปวางระเบิดเองเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมมันส่วนหนึ่งมันเป็นระเบิดที่มันอยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมอาจารย์ที่มันยังเก็บกู้ไม่หมด
0: ก็เมนทั้งสี่ฝ่ายนั่นแหละครับวางกันเอง
1: ค่ะ
0: พอวางกันเองเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปิดศึกสงครามกับประเทศไทยมันก็ไปไอ้ที่มันขุดมาไว้ในเพื่อรอการทำลายคือวัตถุระเบิดพวกนี้นะครับเวลาเขาสำรวจเจอแล้วเขากู้กลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เอาไปเก็บเพื่อที่จะทำลายเป็นทีละล็อตทีละล็อตไม่ใช่ทำลายทีละลูกนะคุณออมเก็บมาได้อาจจะแสนสองแสนลูกนะก็จุดทำลายพร้อมกันนะครับในหลุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กัมพูชานี่ขึ้นชื่อนะก็คือว่าสมมติว่าเก็บมาได้1 2แสนนะคุณน้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะรายงานว่าเก็บมาได้2แสนแต่ว่าเวลาทําลายมันจะทําลายแค่แสนเดียวเพราะว่าอีก1แสนเอาไว้หากินต
1: ่อเอามาหากินกับเราต่อใช่มั้ย
0: ไม่หากินกับประเทศผู้บริจาคครับ
1: อ๋อก็ต้องขอเงินมาเก็บกู้ระเบิดที่หลงเหลืออยู่
0: นั่นแหละครับก็คือระเบิดล็อตเดียวหากินได้สองรอบอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันมันใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้มันมีการสำรวจนะครับในที่เขาเรียกว่าในอนุสัญญาปัตตวานนะฮะว่าด้วยการต้านระเบิดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะฮะก็มีการสำรวจว่าในกัมพูชาเนี่ยมันมีการวางระเบิดที่ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่ากับระเบิดเนี่ยนะครับมากกว่า10ล้านลูกตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเขมรเพิ่งเก็บกู้ได้ประมาณ1ล้านตีซะว่า 10% นะครับมันก็ยังเหลืออีก 90% ก็ประมาณ9ล้านกว่าลูกแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะกี่ปีมาแล้วล่ะ25-26ปีมาแล้วก็เพิ่งเก็บได้ล้านเดียวจาก10ล้านมันก็ยังเหลืออยู่9ล้านแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งได้จังหวะได้ทีนะก็เอาระเบิดพวกนี้แหละมาใส่ร้ายประเทศไทยบอกว่าเนี่ยคือการลบทั้ง2รอบที่ผ่านมากองทัพไทยเอาพวกนี้มาทิ้งใส่กัมพูชานะครับเขาบอกว่าเราเอาไปทิ้ง7ล้านลูกก็บอกว่าโอ้มันขนาดนั้นสงครามโลกครั้งที่3แล้วมั้ง นะก็นั่นแหละฮะก็ได้ด้วยความที่ใช้ความเท็จเพื่อใส่ร้ายอีกประเทศหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่ต้องดิ้นตามนะครับไม่ต้องดิ้นตามก็เพราะว่าผู้ชำนาญการเรื่องวัตถุระเบิดเนี่ยเขาดูออกว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่านะครับอันไหนอยู่ในยุคไหนเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันมีสังกัดของมันนะครับรูปแบบไหนที่เป็นของที่รัสเซียทำ

0: จีนทำหรืออเมริกาสร้างอะไรพวกนี้นะครับมันจะต่างกันอยู่ถ้าพูดถ้าคนที่เขาชำนาญการเขาอยู่กับระเบิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่ตื่นเต้นแม้ว่าจะรู้ว่ากัมพูชาใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยแต่ที่เราไม่เต้นตามก็เพราะว่าเราสามารถที่จะแก้ต่างได้ในทุกกรณีส่วนกัมพูชาก็ยังคงหลอกหากินต่อไปนะครับก็อาจารย์ไปนะฮะในสิ่งที่เขาเรียกผมใช้คำนี้นะก็คือว่าฮุนเซนเดินหน้าสร้างความเท็จเพื่อใส่ร้ายสยาม
1: ค่ะยังไม่หมดแต่เราต้องเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาค่ะอาจารย์ล่าสุดออกมาโวยวายบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของไทยเนี่ยรุกล้ำน่านฟ้าที่พัตตาบองค่ะอาจารย
0: ์ครับเชิญ
1: โวยวายอีกแล้วนะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเพลงเราก็เปิดตามเวลาปกติให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อซีรีส์อารยธรรมนิวสาคเน EP ที่57นะคะเอาตอนนี้มาคุยเรื่องข่าวกันต่ออีกนิดค่ะอาจารย์
1: เชิญ
0: ล่า
1: ครับ
0: สุดเนี่ยประมาณวันที่4ที่ผ่านมานี้เองนะคะเมื่อวานนี้สื่อกัมพูชาก็ออกมารายงานบอกว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของเขาเนี่ยได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อไทยอีกครั้งอ้างว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศไทยเนี่ย

0: บินเข้าสู่เขตน่านฟ้าของกัมพูชาในจังหวัดพระตะบองค่ะเป็นระยะทางประมาณ400เมตรแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดอธิปไตยและข้อผูกพันทวิภาคีการลดระดับความรุนแรงค่ะจ้ะ
1: ครับมันก็ต้องพิสูจน์ทราบนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าจากภาพถ่ายที่กัมพูชาเป็นฝ่ายถ่าย
0: มีภาพถ่ายมาด้วย
1: ถ้ากัมพูชาเป็นคนถ่ายมันก็ดูเหมือนว่าเราลุกเข้าไปเพราะว่า
0: ไม่ได้มีโลโก้อะไรที่เครื่องบินไม่ได้เห็นเนี่ยอาจารย์
1: หมายถึงเฮลิคอปเตอร์เป็นของไทยอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้เป็นการไปตรวจชายแดนครับของฝ่ายความมั่นคงของไทยเรานี่แหละพอไปตรวจชายแดนเสร็จปุ๊บเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่มันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วนะครับการตีวงของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันถ้ามันถ่ายจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะมันก็เหมือนอยู่ว่ามันลุกเข้าไปคุณอ๋อนะครับถ้าเอาตามภาพที่เขมรเขาเอามาเป็นข้ออ้างนะ
0: ค่ะ
1: แต่มันไม่ยากครับที่จะพิสูจน์ทราบเพราะว่ามันมีพิกัดมันมีสัญญาณดาวเทียมมันมีอะไรเนี่ยเรดาร์ในตรวจการเนี่ยสามารถที่จะบอกพิกัดได
0: ้
1: มันเลยแนวเส้นที
0: ่
1: ที่เส้น
0: ลำน่านฟ้าหรือเปล่า
1: ใช่ครับอันนี้มันตรวจวัดได้ก็โด
0: ย
1: ในโลกนี้มันมีดาวเทียมอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บอกช่วงเวลาบอกอะไรเนี่ยมันไม่โกหกอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ทราบแต่แน่นอนกัมพูชาเขาไม่พิสูจน์ทราบผิดแล้วเขาก็บอกว่ามันล้ำนะครับก็ไม่ถ้าเขาบอกว่าไม่ล้ำก็จะฟ้องเราได้ยังไงล่ะจริงไหมครับก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นมากมายครับก
0: ็
1: เมื่อมันมีเทคโนโลยีมีอะไรที่พิสูจน์ทราบได้อยู่มันก็ส่วนล้ำหรือไม่ล้ำก็ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นตัวตัดสินส่วนถึงก็ต้องใหเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยผมเชื่อว่านักบินคงไม่เออร์เลอร์นะคงไม่เออร์เลอร์นะครับก็คือไม่ใช่บินแล้วก็เพลินลุกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเขตแดนมันยาวไงนะครับแล้วมันเป็นทางบกนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่บินไปเนี่ยก็ไม่ได้บินในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นที่ราบมันเป็นพื้นที่ราบแต่มันก็เสมือนหนึ่งว่ามันลุกล้ำหรืออาจจะถ้ากัมพูชาอ้างตามแนวเส้นสีแดงที่ตัวเองเคยอ้างนะครับอันนั้นล้ำแน่นอนแต่เราบอกว่าฉันยึดถือตามเส้นสีน้ำเงิน
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะโต้ได้ว่าฉันไม่ได้ล้ำเนี่ยเพราะว่าฉันยังอยู่ในแนวสีน้ำเงินอยู่ก็นั่นแหละครับก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าไปงุนงิดครับคือกัมพูชาทุกวันนี้เขาทำอะไรเราไม่ได้พอเขาทำอะไรเราไม่ได้เขาก็ต้องพยายามหานะครับหาทุกวิถีทางที่จะมากดดัน
0: โยโมโหโยโมโห
1: รวมไปถึงมีอะไรก็จะไปฟ้องนะครับก็แม่เป็นช่างนั่นแหละนะก็คือไปฟ้องแล้วก็ปล่อยให้ฟ้องมาครับก็ตราบใดที่เรายังทำตามกติกาสากลเราก็เคยฟ้องเขาไปตั้ง670กว่าครั้งนะครับก็นั่นแหละก็คูณ2ให้กัมพูชาซะ เรา670กว่าใช่ไหมเราก็เอา670กว่าตั้งคูณได้2นั่นแหละให้เขาประท้วงมาประมาณนั้นนะค่อยว่ากันได้อีกยาวอยู่ฮะไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลแล้วผมเชื่อว่านักบินคงไม่เออร์เลอร์ที่สามารถพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามีโอกาสได้ไปแถวๆนั้นอยู่นะฮะแล้วก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์อยู่ไปกับคณะอะไรสารพัดก็ได้นั่งได้สำรวจได้อะไรก็ที่ดูก็ไปชายแดนนี่แหละแต่ก็ไม่เคยลุกลามคุณอ๋อเพราะทุกอย่างมีพิกัดฮะแล้วก็ในเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำเนี่ยจะมีคนที่ควบคุมการบินนะครับแล้วคนที่บอกพิกัดนะครับคนที่วัดแรงลมนะฮะคนที่ดูสิ่งแวดล้อมดูอะไรเนี่ยครับอย่างน้อยก็ในทีมนักบินนะครับคุณอ้อมอย่างน้อยก็6คนครับถ้าเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่นะครับแต่อันนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นลำใหญ่เพราะว่าไปเป็นหมู่คณะนะครับก็เชื่อว่าไม่ล้ำหรอกแต่ว่า ก็อย่างที่บอกฮะเขาหาทุกวิถีทางนะครับที่จะฟ้องที่จะเอาไปฟ้องแม้กระทั่งว่าไอ้ที่มันเป็นความเท็จก็ยังเอาไปประจานแต่จริงๆสิ่งที่เขาไปฟ้องเขาไปแสดงนั้นเนี่ยมันคือการประจานตัวเองและดูถูกชาวโลกนะครับว่าเขาไม่รู้เรื่องตามตัวเองก็ประมาณนั้นนะฮะครับปล่อยให้ประท้วงไปเรื่อยๆฮะอย่ารำคาญ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกนะ670คูณ2ตอนนี้ยังไม่ถึง100เลยคุณน้อง
0: ค่ะ
1: ยังอีกไกลนะครับเพราะเราได้สถาปนาความมั่นคงในแนวสีน้ำเงินที่เราบอกว่ามันเป็นแผ่นดินไทยไปแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนจะตรงไหนลุกเข้าไปล้ำเข้าไปนะมันก็ต้องว่ากันที่คณะกรรมาธิการชายแดน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับร่วมกันที่จะต้องเจรจาแต่ที่มันสะดุดหยุดลงเนี่ยก็เพราะว่าเปิดศึกสงครามกันโดยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเราเป็นคนยิงก่อนใช่ไหมทั้งที่ BM-21 มันก็เห็นชัดเจนแล้วก็ดาวเทียมเขาก็บอกชัดเจนว่ากัมพูชายิงก่อนนั่นแหละมันบิดผิวอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเย็นๆไว้ฮะเอา670คูณ2มันได้เท่าไหร่นะ
0: อย่าไปโมโหตามเกมเขาเนาะเพราะว่าเขาก็ยั่วมาเรื่อย
1: ๆขนาดเราฟ้องเราประท้วงไป670กว่าครั้งเขาก็ยังไม่ตอบสนองอะไรใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องตอบสนองครับเพราะเราสถาปนาแนวเส้นสีน้ำเงินตามที่เรายึดถือตามแผนที่มาตราส่วน1:50,000อยู
0: ่
1: เราเอาตามนั้นครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าไปดูการเดินทางของมินออนไลน์นะคะช่วงนี้เดินทางบ่อยเหลือเกินนะอาจารย
1: ์ครับเชิญ
0: ครับสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะมาที่พม่ากันบ้างค่ะอาจารย์ตามมินออนไลน์ไปเวียดนามอีกแล้วค่ะช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะเขาจะไปเจอทั้งวินเวียดเชลแล้วก็วินฟาสด้วยเป็นเอกชนยักษ์ใหญ่ในเวียดนามเลยนะคะเป็นเรื่องของยานยนต์ชั้นนำแล้วก็บริการด้านโทรคมนาคมด้วยก็มีคนพูดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าการที่ประธานาธิบดีมินออนไลน์ของพม่าเนี่ยเดินทางบ่อยตอนนี้เป็นการแสวงหาความชอบธรรมหลังจากที่อาเซียนเราเนี่ยได้สั่งห้ามตัวแทนทางการเมืองของพม่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำนะคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะ
1: ก็ในวิถีทางการทูตนะครับก็คือถ้าผู้นำประเทศเดินทางเยือนประเทศไหนแล้วประเทศนั้นให้การต้อนรับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในวิถีที่ว่าให้เกียรติเหมือนกับประมุขรัฐอื่นๆที่เดินทางมาเยือนมันก็คือเป็นสัญญาณของการยอมรับในตัวของมินออนไลน์อยู่แล้วนะฮะก็ลองไล่เรียงดูว่ามินออนไลน์ไปที่ไหนมาแล้วก็ประเทศที่ให้การต้อนรับเขานะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียนะฮะรัสเซียเขาก็ไปแล้วอะไรพวกนี้คุณอ้
0: อม
1: แล้วก็ลาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวียดนามมาไทยด้วยนะครับนั่นแหละฮะมันก็แสดงออกอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันคือในวิธีของทางการทูตมันก็คือการยอมรับความชอบธรรมในการอยู่ในอำนาจของผู้นำประเทศนั้นๆ นะครับส่วนประเทศไหนที่ไม่ตอบสนองนะครับก็คือว่ายังไม่สะดวกใจพอที่จะให้มินออนไลน์ไปเยือนอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเพียงแต่ว่าเขายังรักษาความเป็นกลางหรือถ้าจะดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าในวันที่มินออนไลน์ขึ้นตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการไปตรวจเช็คได้เลยว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับที่มีหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความยินดี ต่อการอยู่ใน

0: ตำแหน่งหรือการรับตำแหน่งนั้นอันนั้นนะครับมันคือวิธีของการทูตก็เวียดนามให้การต้อนรับก็แสดงว่าเวียดนามยอมรับในอำนาจที่มินอองไลเป็นอยู
1: ่
0: นะครับมันก็คือรัฐต่อรัฐ
1: อ
0: ย่างเป็นทางการนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็แน่นอนแหละว่าคือเราเห็นเวียดนามอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาอยู่เงียบๆนะครับเวียดนามเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของเทเลคอ
1: ม
0: ในเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเป็นรายใหญ่เลยแหละเป็นรายใหญ่ของที่อยู่ในพม่าก็ร่วมทุนกับพม่านี่แหละนะครับดำเนินการอยู่แล้วก็อีกอันนึงซึ่งเวียดนามเข้าไปก็จะเป็นพวกพลังงานนะครับพลังงานพวกแก๊สนะพวกไฟฟ้านะครับก็นี่คือสิ่งที่เขาแสวงหาอยู่มันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเห็นนะครับมินอองไลก็เลยต้องไปเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามีมิตรประเทศไหนบ้างในปัจจุบันนะฮะก็ยิ่งถ้าเขาไปร่วมประชุมในเขาเรียกว่ากองประชุมนะฮะองค์ประชุมที่มีพระหุภาคีอยู่เยอะๆมากมายเนี่ยนะครับมันก็คือการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วโดยวิถีของอำนาจทางการทูตไม่มีอะไรซับซ้อนครับ
1: อันนี้ของเวียดนามบ้างค่ะอาจารย์ท่านโตลึมนะคะประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะก็ช่วงนี้คิวแน่นเหมือนกันนะคะก็จะคือไปมาแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปเจอโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะในวันที่21กันยายนนี้คาดว่าจะกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายระดับสูงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยเขาก็บอกมีนัยยะว่าการเดินทางมากมายของโตเลมเนี่ยเพื่อต่อสู้กับความไม่แน่นอนทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่งพาการส่งออกของประเทศด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: ไปดึงนักลงทุนหรือเปล่าคะถ้าถามตรง
0: ๆแน่นอนนะครับก็คือสิ่งที่เวียดนามต้องการอยู่ทุกวันนี้ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศนะที่เขาเรียกว่าการลงทุนโดยตรงเนี่ยนะฮะของต่างประเทศ FDI นะฮะมันมาจากคำว่า foreign direct investment นะก็เป็น FDI ซึ่งเพื่อที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ใหญ่ของเวียดนามนั่นแหละก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีฐานการผลิตที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็แบ่งโซนนิ่งนะครับก็คือโซนที่ทำเรื่องของพวกเครื่องอุปโภคบริโภคการแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็โซนพวกอาหารการกินนะครับพวกอควาพวกพืชพวกการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเป็นสองโซนแล้วอีกโซนหนึ่งก็คือไฮเทคโนโลยีอันนี้เขาพยายามพัฒนาก็คือถ้าคุณอ้อมเห็นว่าเขาไปประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะใจความสำคัญก็คือเขาต้องการที่จะดึงการลงทุนไฮเทคโนโลยีนั่นแหละเข้ามาในประเทศเขานะครับแล้วก็ประเทศที่ไปเยือนเนี่ยก็ต้องมีเทคโนโลยีนั้นๆอย่างรัสเซียเนี่ยแน่นอนเพราะว่ารัสเซียเนี่ยได้สัมปทานแล้วนะครับทำสัญญาแล้วเรียบร้อยกับรัฐบาลเวียดนามในการที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในภาคใต้นะห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ไม่ถึง50กิโลเมตรคุณอ้อมก็จะเพื่อซัพพลายพลังงานนะตอบสนองพลังงานไฟฟ้าจากปรมาณูเนี่ยนะฮะนิวเคลียร์เนี่ยแหละให้กับภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่เขาพัฒนาจริงๆก็คือใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวียดนามจะไม่ใช้คำนี้มากเขาจะใช้คำว่าอินดัสเทรียลพาร์คมากกว่าเพราะว่าถ้าใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า special economic zone เนี่ยมันจะไปซ้ำจีน ก็อยากบอกว่าฉันมีนิคมอุตสาหกรรมฉันไม่ได้ตามเธอนะแต่จริงๆแล้ววิธีการก็คือตามในสิ่งที่จีนเคยกระทำ นะครับก็นั่นแหละฮะประเทศไหนที่เขาไปเยือนก็หมายความว่าเขามุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญแล้วก็เวียดนามอยู่ในสถานะของประเทศที่เป็นกลางไม่เลือกข้างนะครับแต่เขายืนอยู่บนพื้นฐานว่าผลประโยชน์แห่งชาติที่สำคัญคืออะไรนะครับแล้วถ้าไปคบกับประเทศไหนแล้วส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติของเขาก็จะให้ความสำคัญไม่มาก เนี่ยนะฮะก็จะไป

0: ฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมฮะฝรั่งเศสก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: มีเรื่องนิวเคลียร์นะครับมีเรื่องเทคโนโลยีในหลายเรื่องการบงการบินอะไรพวกนี้นะครับเวียดนามให้ความสำคัญกับพวกพัฒนาอุตสาหกรรมการบินด้วยนะฮะในจุดหนึ่งก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีอินดัสเทรียลพาร์คนั่นแหละนะครับก็รัสเซียก็จะไปเดี๋ยวก็จะไปถึงออสเตรเลียด้วยนี่นะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้นะฮะแคนาดาด้วย
1: อ๋อ
0: ตัวนี้นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่แสดงออกว่าเขาพร้อมที่จะคบกับทุกประเทศ
1: ค่ะ
0: และเขาไม่เป็นศัตรูกับฝ่ายไหน
1: อ๋อ
0: เขาถึงเรียกว่านโยบายเขาเรียกอะไรนะไผ่ลู่ลม
1: อ๋อ
0: นะฮะไผ่ลู่ลมก็ไผ่เนี่ยคุณน้องเห็นไหมแข็งแรงนะครับมันมี
1: ค
0: ควา
1: ่ะ
0: มยืดหยุ่นสูงพายุจะพัดซัดขนาดไหนนะเขายังต้านอยู่ได้นะฮะไม่ได้ต้านนะก็คือฉันทําให้ฉันลู่ไปตามลมและฉันก็
1: อ
0: ยังคงอยู่เมื่อลมนั้นสงบแล้วนี่คือการทูตเพื่อการสร้างชาติของเวียดนามครับ
1: ค่ะนะคะก็ข่าวไว้เท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์มาต่อซีรีส์เลยนะคะอารยธรรมแห่งอุตสาคเดย์ EP 57ค่ะสำหรับวันเสาร์นี้
0: ก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: เสาร์ที่แล้วได้มาถึงการเชิญสมัยรัชกาลที่4ปลายรัชสมัยของพระองค์นะครับก็พระองค์ก็ได้เชิญข้าราชการชั้นสูง3ท่านนะเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยนะครับก็มีกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะแล้วก็คือถ้าคุณอ้อมเห็นคำว่ากรมหลวงนะครับก็คือเป็นเชื้อเจ้านะครับเป็นราชสกุลนะก็คือกรมหลวงเนี่ยก็คือลูกของกษัตริย์นี่แหละนะฮะก็มีกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะครับแล้วก็กรมหลวงเทเวศวัชรินทร์แล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นขุนนางชั้นสูงที่สุดนะครับก็คือเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์เข้าเฝ้าในห้วงเวลาสุดท้ายของพระองค์นะครับก็ได้ฝากฝังไว้เลยนะครับใช้คำนี้นะท่านทั้งสามกับข้าพเจ้าได้ทำนุบำรุงประคับประคองกันมานะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับสามท่านบัดนี้กาละจะถึงข้าพเจ้าแล้วหมายความว่าชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้มาถึงปลายทางแล้วขอลาท่านทั้งสามในวันนี้นะครับและขอฝากพระราชโอรสราชธิดาอย่าให้มีภัยอันตรายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้ามีผิดสิ่งไรเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษเนรเทศขอท่านทั้งสามจงเป็นที่พึ่งแก่พระโอรสพระราชโอรสราชธิดาต่อไปด้วยเถิดนี่คือการตรัสฝากฝังไว้กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งสามท่านนะครับก็พระองค์ที่เป็นเรื่องนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพระองค์ครองราชในพระชนมายุก็48แล้วนะฮะครองราชเมื่อ48พรรษาเพราะฉะนั้นก็คือลาสิกขาออกมาจากการบวชพระจากพระภิกษุเนี่ยนะครับพระองค์บวชถึง27พรรษาคุณอ้อมแต่ว่าพระองค์ก็เลยใช้ห่วงเวลาที่พระองค์เป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แล้วก็ต้องถือว่าพระองค์เนี่ยแตกฉานที่สุดในภาษาต่างประเทศในที่นี้คือภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีสายพระเนตรที่ยาวไกลมากถึงขนาดว่ามีการเชิญครูชาวต่างชาตินะครับมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพระโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ที่อยู่ในรั้วในวังนั้นนั่นแหละที่เราได้ยินคำว่ามาดามแอนนานะฮะแอนนารีโอโนเวนต์นะฮะเป็นมารดาของหลุยส์รีโอโนเวนต์หลุยส์

ก็คือพระสหายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็คือกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์นะครับในพระองค์ที่5ต่อจากพระราชบิดาของพระองค์นั่นแหละรัชกาลที่4นะครับพระองค์มีพระชายาและเจ้าจอมทั้งสิ้น108พระองค์อันนี้รวมพระสนมด้วยนะครับแล้วก็มีโอรส39พระธิดา43อันนี้ไม่รวมกับ2พระองค์ที่สิ้นพระชนหลังคลอดนะครับก็รวมแล้วก็คือพระโอรสพระธิดานี้84พระองค์นะครับแล้วก็ในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยครับก็คือการครองราชของพระองค์ถึงแม้ว่าจะไม่ถือว่ายาวนานนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยได้มีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เป็นการเตรียมนะครับเตรียมความพร้อมให้กับสยามประเทศนะครับเพื่อให้เท่าทันกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศผู้ล่าอาณานิคมการครองราชของพระองค์17ปีกับ182วันเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงปีขึ้นครองราชเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพระองค์ได้มีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานี่คือการรื้อฟื้นกลับมาเป็นครั้งแรกนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์สมัยก่อนก็มีในยุคสมัยของอยุธยานะครับธนบุรีไม่ได้มีพระราชพิธีนี้แต่เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ก็เลยจัดให้มีนะครับก็คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็แปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือสาบานนะครับสาบานแล้วก็ให้ข้าราชบริพารทั้งหลายที่สนองงานนะครับข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยจริงๆเราน่าจะรื้อฟื้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในทางการเมืองด้วยเนี่ยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าว่านะครับตั้งแต่สมัครเลยส.ส.เนี่ยนะครับส.ส.ส.ว.นะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บให้กล่าวคำปฏิญาณนะฮะแล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ศิลาก็ได้นะครับก็คือว่าถ้าฉันซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงขอให้ตายวันตายพรุ่งอะไรพวกนี้นะหรือถ้าโกงกินบ้านเมืองนะครับขอให้จนไปเจ็ดชั่วโคตรอะไรอย่างเงี้ยควรทำนะคุณน้องมาจัดพิธีใหญ่ที่ท้องสนามหลวงก็ได้นะครับหันหน้าเข้าสู่วัดพระแก้วนั่นแหละสาบานเลยหรือไม่งั้นก็ถ้าผิดคำสาบานขอให้ฟ้าผ่าตายนะครับแม้ว่าจะเป็นฤดูแล้งก็คนมันคงกลัวอยู่หรอกผมว่านะนะครับปี2394นะครับก็คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาถือว่าเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ภายใต้ราชวงศ์จักรีนะฮะถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือพระองค์เนี่ยก็ให้ขุนนางสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าสมัยก่อนจะไม่มีใครสวมเสื้อนะคุณน้องนะฮะก็คือจะมีผ้าแพรหรือว่าผ้าพาดบ่าไปเท่านั้นแหละนะครับก็เลยพระองค์ก็เลยรับสั่งให้ขุนนางเนี่ยสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าแล้วก็อนุญาตให้มิชชันนารีที่มาเผยแผ่ศาสนาเนี่ยนะครับให้เข้ามาสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในราชวังได้พระองค์ได้มีการริเริ่มฝึกทหารแบบตะวันตกขึ้นครั้งแรกแล้วก็ในยุคของพระองค์เนี่ยก็มีการกีฬาทัพทหารไปตีเชียงตุงกลับขึ้นมาให้อยู่ภายใต้พระราชอำนาจของรัตนโกสินทร์นะฮะถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือปี2396ให้มีการใช้หมายในที่นี้นะครับหมายถึงหมายแทนเงินตราก็คือเริ่มที่จะมีการใช้เงินมาแทนนะครับหมายในที่นี้ก็คือเป็นธนบัตรเป็นเอกสารที่ถ้าของจีนเขาจะเรียกว่าตั๋วเงินคุณเอานะครับก็คือหมายเพื่อที่จะแทนเงินตราแล้วก็ใน

0: ในปี2396นี้ก็ยังถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่สยามหรือไทยนะครับรบกับพม่านี่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นพม่าก็อยู่ในศึกสงครามกับอังกฤษที่ไปล่าอาณานิคมนะฮะ2389อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็คืออังกฤษเนี่ยครับมาบีบบังคับนะครับเพราะว่าไม่พอใจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามแล้วไม่พอใจนะครับเมื่อได้สนธิสัญญาเบอร์นี่แล้วไม่พอใจก็เนื่องจากว่าไม่ได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาขายฝิ่นได้โดยเสรีก็ไม่พอใจนั่นแหละก็เลยมาบีบบังคับเอาในรัชสมัยของรัชกาลที่4แต่สาเหตุที่พระองค์ทรงยอมเนี่ยนะครับก็คือจริงๆก็ต้องเท้าความไปในห้วงรัชกาลที่3ด้วยเพราะว่ารัชกาลที่3เนี่ยพระองค์เห็นสงครามฝิ่นมาด้วยสายพระเนตรของพระองค์เองนะครับเห็นมาเลยเนื่องจากว่าพระองค์ก็แต่งเรือไปทําการค้ากับจีนแล้วก็เห็นพวกแร่อาณานิคมทั้งหลายจับมือกันถล่มจีนสมัยราชวงศ์ชิงก็คือแมนจูเนี่ยนะครับก็ปิดล้อมอ่าวปิดล้อมอะไรยิงปืนใหญ่เข้าไปนะฮะที่นานกิงอะไรสารพัดก็เลยทําให้จีนเนี่ยต้องยอมนะครับนั่นคือรัชสมัยรัชกาลที่สามพระองค์ก็เห็นมาด้วยพระองค์เองเนี่ยนะครับแล้วก็ในห้วงและสมัยของรัชกาลที่4พระองค์ก็เลยไม่มีทางเลือกนะครับเมื่ออังกฤษมาบีบพระองค์เนี่ยฮะก็เลยบีบกดดันทั้งหลายเนี่ยก็เลยมีการเซ็นสนธิสัญญาฉบับใหม่แทนสนธิสัญญาเบอร์นี่เรียกว่าสนธิสัญญาบาวริงนะครับก็นี่คือได้ครบหมดเลยได้ทั้งการค้านะครับได้ทั้งการขายฟินได้ทั้งสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคำว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายความว่ากระทำความผิดในแผ่นดินสยามก็ไม่ต้องรับผิดนะครับศาลของสยามไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพิพากษาคดีของคนในสังกัดของอังกฤษอังกฤษจะตัดสินเองนั่นแหละครับยุคนี้แหละที่มันเป็นยุคที่เริ่มเกิดอังยีเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้าอาณานิคมไม่ว่าประเทศไหนนะครับก็จะใช้ลูกสมุนของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นคนจีนในยุคนั้นนะครับก็มาทำธุรกิจโรงฝุ่งโรงฟินนะฮะซ่องนางโลมนะครับสารพัดค้าของเถื่อนหนีภาษีนะครับขโมยนั่นขโมยนี่พอเป็นอาชญากรเสร็จปุ๊บก็ไม่ถูกจับนะคุณน้องเพราะว่าได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตนี่คือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อปี2398นะครับเราจะไปฟังเพลงที่สองแล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ
1: ค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: วันดีวันนี้เมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 1:35 นาทีช่วงสุดท้ายของทั่วไทยอาเซียนสำหรับคืนนี้นะคะ
7: ครับ
6: เชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
7: ก็ชาติอื่นนะฮะพอเห็นอังกฤษได้สนธิสัญญาบาวริงไปแล้วนะฮะปีถัดมาก็แห่กันมาก็คือว่าเมื่อคนอื่นได้ฉันก็ต้องได้อังกฤษได้ฉันก็ต้องได้นะแห่กันมาเลยคุณน้องมันก็เลยทำให้มีสนธิสัญญาเกิดขึ้นในยุคของพระองค์นะครับเยอะมากแล้วมันก็ผูกพันเรื่อยมานะครับปี2399นะฮะก็เลยพระองค์ก็เลยได้มีการพัฒนาการทูตยกระดับการทูตขึ้นนะฮะให้ทันสมัยแล้วก็มีสนธิสัญญาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงมากขึ้นนะฮะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาหาช่องจังหวะหาอะไรสารพัดแล้วที่สำคัญก็คือว่าฝรั่งเศสจะลงมือกับสยามเนี่ยทุกครั้งเลยเมื่ออังกฤษมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับพม่านะฮะก็คือถ้าจะพูดแล้วฝรั่งเศสนี่ก็คือฉวยโอกาสอยู่ทุกครั้งนะฮะแล้วเราการที่เราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มาช่วยเป็นกันชนให้กับสยามมันมีการทูตกับอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอังกฤษจะยึกยักอะไรพวกนี้สหรัฐก็บอกว่าไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะครับฝรั่งเศสก็จะยึกเข้ามาเฮ้ยยานะอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่คือความสำคัญในยุคเวลานั้นแล้วถัดมาปี2400เนี่ยนะครับพระองค์ก็ได้ส่งคณะทูตนะฮะไปที่อังกฤษแล้วก็เห็นสร้างความทันสมัยเกิดขึ้นนะฮะในการในราชวังนะครับในพิธีการต่างๆนะครับก็ทรงให้มีเขาเรียกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นครั้งแรกก็ในปี2400เนี่ยแหละนะครับซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่ก็เพื่อที่จะมีไว้เพื่อพระราชทานนะครับให้แก่ผู้ที่ทำคุณให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ที่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งซึ่งมีการพัฒนาที่น่าจับตามากแล้วก็

0: พวกล่าอาณานิคมเนี่ยเริ่มเห็นศักยภาพของสยามมากขึ้นนะครับก็คือในปี2400เนี่ยมีการสร้างเรือกลไฟลำแรกโดยไทยทำเองแล้วก็ท่านที่อยู่เบื้องหลังนะฮะก็คือพระปิ่นเกล้านี่แหละก็คือพระอนุชาของพระองค์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นมาเสมือนหนึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองในรัชสมัยของรัชกาลที่สี่นะฮะก็คือพระอนุชาของพระองค์ก็เนื่องจากว่าพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยก็อยู่ในการศึกการทหารมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่ภายใต้รัชสมัยของรัชกาลที่สามแล้วนะครับก็ถือว่าศึกษาด้วยพระองค์เองแตกฉานในภาษาอังกฤษอ่านแล้วก็มาทดลองแล้วทดลองอีกก็เลยสามารถสร้างเรือกลไฟได้เป็นลำแรกของสยามเกิดขึ้นในยุคเวลานั้นซึ่งต่อมาเห็นไหมฮะถ้าคุณอ้อมเคยไปแถวฝั่งทนนะฮะจะมีกลมอู่เรือนะครับก็คือตรงนั้นเอาไว้เพื่อต่อเรือนั่นแหละก็จะมีจุดอยู่ตรงนั้นนะฮะถัดมาอีกปีนึงนะ2401พระองค์ก็ได้ตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นเป็นโรงพิมพ์แรกแล้วก็มีไว้ก็คือว่าโรงพิมพ์นี้นะฮะเอาไว้ก็คือพิมพ์เอกสารที่สำคัญในราชกิจของพระองค์ของพระมหากษัตริย์ก็เลยเรียกโรงพิมพ์นี้ว่าโรงราชกิจจานุเบกษาซึ่งต่อมาเนี่ยเวลามีอะไรที่สำคัญเกิดขึ้นหรือว่ามีการตรากฎหมายมีการประกาศอะไรที่มีความสำคัญของประเทศชาตินะครับก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่อยมานั่นแหละก็คือเรามีอันนี้มาตั้งแต่ปี2401นะครับส่วนถัดมาปี2402เนี่ยพระองค์ก็ได้สร้างพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการสร้างราชวังนครคีรีขึ้นนั่นนะฮะที่เรียกว่าเขาวังที่เพชรบุรีนะฮะนี่คือต้นตำรับว่าทำไมเมืองเพชรคุณอ้อมถึงมีขนมหม้อแกงขนมทองหยิบทองหยอดหรือขนมอะไรที่อยู่ในรั้วในวังทำไมไปอยู่ที่เมืองเพชรก็เนื่องจากว่าในทุกครั้งเนี่ยนะครับที่รัชกาลที่สี่พระองค์เสด็จไปที่เพชรบุรีเนี่ยนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์เสด็จไปเนี่ยก็คือเกี่ยวเนื่องกับการคำนวณวันที่จะเกิดสุริยุปราคาทั้งสิ้นเลยนะครับพระองค์ก็จะแปลราชฐานไปอยู่ไปประทับอยู่ที่ราชวังนครคีรีหรือเขาวังเนี่ยนะฮะสมัยก่อนนี่ลิงเยอะนะทุกวันนี้เหลือน้อยแล้วแหละเพราะเขาจับไปควบคุมไว้นะฮะก็เลยทำให้นั่นแหละฮะคนจีนที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเมืองเพชรอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะที่มาทำมาหากินมาค้าขายมาอะไรพวกนี้อยู่มาวันหนึ่งก็ไปเป็นลูกมือของนางสนองพระโอษฐ์ที่อยู่ในวังเขาวังนี่แหละก็เลยเป็นการเรียนรู้การทำขนมหวานในรั้วในวังนั่นแหละครับถึงเวลาเราขับรถไปเราถึงเห็นแม่กิมอะไรกิมล้งกิมไลกิมอะไรสารพัดนะฮะเป็นของคนจีนก็เพราะว่าไปเป็นลูกมือในวังนั่นแหละก็เลยได้รับความรู้นะฮะได้รับวิทยาการทางอาหารของหวานเครื่องเสวยอะไรต่างๆออกมาจากวังนั่นแหละนั่นปี2402นะฮะถัดมาอีกปีหนึ่ง2403เนี่ยพระองค์ก็ได้รับสั่งให้มีการสร้างโรงกระสาบโรงกระสาบก็คือผลิตเหรียญเงินเนี่ยนะฮะเอามาเพื่อเป็นเหรียญเงินอันนี้เอามาแทนเงินพดด้วงคุณน้องเคยเห็นเงินพดด้วงไหม
1: เคยนะคะ
0: มันก็เป็นโลหะที่เป็นเงินนี่แหละนะฮะมันไม่ได้เป็นทรงกลมมันจะยาวๆก็เลยเรียกว่าเงินพดด้วงแต่ทีนี้พอในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็เลยพัฒนาเหรียญให้มันเป็นตะวันตกนะครับก็เลยกลายเป็นเหรียญกษัตริย์เกิดขึ้นแล้ว

ก็สร้างโรงกษาปณ์ขึ้นในปี2403กี่ปีมาแล้วนะตอนนี้ก็69ก็คือ200 2569ก็160 6ปีแล้วนานเหมือนกัน

0: ังเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มที่จะออกลายนะส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีการตั้งกองกำลังรักษาพระนครขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์นี่แหละสมัยนั้นเรียกว่าตำรวจพระนครบาลก็เลยเป็นที่มาของตำรวจนครบาลทุกวันนี้ก็คือดูแลพระราชวังดูแลเมืองกรุงนะฮะเมืองหลวงเนี่ยแหละนะครับแล้วก็สร้างถนนสายแรกขึ้นเรียกว่าถนนเจริญกรุงต่อด้วยถนนบำรุงเมืองเฟื่องนครสีลมนะครับเนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่ในรัชสมัยของพระองค์นี่แหละนั่นหมายความว่าถนนที่เก่าแก่ที่สุดสายแรกที่เกิดขึ้นในรัตนโกสินทร์ก็คือเจริญกรุงถัดมาก็คือบำรุงเมืองถัดมาก็เฟื่องนครถัดมาก็สีลมคุณอ้อมเคยสงสัยไหมว่าทำไมเรียกว่าสีลม
1: ทำไมคะอาจารย
0: ์เพราะสมัยก่อนมันมีโรงสีข้าวอยู่ที่ย่านนั้นนะครับก็มันเดินเครื่องแล้วก็มันมีลมเป่าเอาแกลบเอาอะไรพวกนี้ออกมานะเขาก็เลยเรียกว่าสีลมจนเท่าทุกวันนี้นะไม่ใช่สีที่เป็นคัลเลอร์นะครับสีในที่นี้คือโรงสีข้าวนะฮะนั่นแหละคือที่มาของคำว่าสีลมแล้วก็ในห้วงเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมคลองภาษีเจริญคลองหัวลำโพงคลองมหาสวัสดิ์และคลองดำเนินสะดวกนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2404แล้วนะครับถัดมาอีกปีหนึ่ง2405นะครับพระองค์ก็ได้เชิญนี่แหละที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้เชิญนางแอนนาลีโอโนเวนส์มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในราชสำนักแอนนาลีโนแอนนาเนี่ยจริงๆเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่สิงคโปร์พอพระองค์ได้ทราบเรื่องพวกนี้แล้วก็รู้ว่านางแอนนาเนี่ยสอนเก่งนะครับแล้วก็เลยเชิญนางแอนนาลีโอโนเวนส์แล้วก็นางแอนนาเนี่ยก็พาลูกชายมาด้วยลูกชายก็คือนายลุยส์ลีโอโนเวนส์ซึ่งต่อมาก็คือพระสหายของรัชกาลที่5และนายลุยส์ลีโอโนเวนส์นี่แหละในห้วงรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้สัมปทานไม้สักอยู่ทางเมืองเหนือนะฮะไม่ว่าจะเป็นลำปางแพร่น่านอะไรพวกนี้นะครับก็เขาจะได้สัมปทานไม้สักทองในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นคนที่นำต้นไม้สักทอง2ต้นซึ่งใหญ่มากนะครับมาถวายให้กับรัชกาลที่5นะฮะเดี๋ยวใครได้เรียงให้ฟังแล้วถวายเพื่ออะไรฮะเป็นเสาชิงช้านะครับมาแทนของเก่าที่เริ่มที่จะไม่เรียกผุกร่อนแล้วนะฮะก็เลยเป็นเสาแต่ทุกวันนี้เป็นเสารุ่นที่3แล้วนะครับเดี๋ยวใครว่ากันนี่คือ2404ถัดมาอีกปีหนึ่ง2405นะครับถัดมาอีกปี2ปีฮะปี2407ได้มีการสร้างวัดขึ้นมาซึ่งสวยงามมากนะเขาเรียกว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามนะได้สร้างวัดอันนี้ขึ้นมา2408นะครับเป็นห่วงเวลาที่รัชกาลที่4พระองค์ทรงตรอมพระทัยอย่างยิ่งเพราะว่าพระอนุชาก็คือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับได้เสด็จสวรรคตก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยทรงตรอมพระทัยมากนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วก็คือพระอนุชาพระองค์นี้เนี่ยเก่งกล้าสามารถมากทรงปีชาสามารถมากทั้งการทหารการวิเคราะห์การใดสารพัดแม้กระทั่งการสร้างเรือกลไฟก็มีพระปิ่นเกล้านี่แหละครับเป็นแม่งานแล้วก็รับผิดชอบทั้งหมดเลยคือถ้าพระองค์ไม่พระชนมายุสั้นเนี่ยนะโอ้กองทัพไทยจะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับแต่ทีนี้พอสูญเสียแม่ทัพใหญ่ไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตรอมพระทัยด้วยนะครับแล้วก็

พระชันษาก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะฮะก็จนปี2411เนี่ยก็เลยได้มีการตั้งกรมเรือกลไฟขึ้นนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติให้กับพระอนุชาก็คือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่แหละเมื่อปี2411แต่ว่าในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็ต้องถือว่าการคุกคามจากฝรั่งเศสเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นถึงขนาดว่าในปลายรัชสมัยของพระองค์นะครับก็คือปี2410เนี่ยจำยอมที่จะมอบดินแดนซึ่งไม่น้อยนะครับมอบดินแดน 123,000 กว่าตารางกิโลเมตรและเกาะอีก6เกาะที่อยู่ในกัมพูชาให้ไปอยู่ใต้อำนาจของฝรั่งเศสสาเหตุก็เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยได้เข้ามาในเวียดนามแล้วก็ได้เข้ามาในกัมพูชาแล้วแล้วก็เริ่มกดดันสยามรัตนโกสินทร์ในห่วงเวลานั้นนะครับก็ศึกหนักก็จะมาเกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่5ซึ่งถือว่ารุนแรงมากกว่าในยุคสมัยรัชสมัยของพระราชบิดาของพระองค์นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะก็ต้องถือว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ได้ริเริ่มการสร้างในหลายมิติมากให้เป็นรากฐานของการพัฒนาสู่ความทันสมัยแล้วก็เป็นรากฐานให้พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยได้ต่อสานต่อนะครับพระราชปณิธานของพระองค์นะครับแล้วที่สำคัญนะฮะในรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ต้องใช้คำว่าพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มนะครับยกเลิกสิทธิอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าสิทธิในการขายทาสคือในสมัยเก่าคุณอ้อมสมัยก่อนหน้านี้นะครับผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือสามีนะครับสามารถที่จะขายลูกขายเมียของตัวเองได้ให้ไปเป็นทาสเพื่อแลกกับเงินคือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละมันก็เลยพระองค์ก็ได้เห็นแล้วว่าเออมันไม่ยุติธรรมแล้วทำไมให้คนคนหนึ่งไปตัดสินชะตาชีวิตของอีกคนคนหนึ่งแทนที่เขาจะมีอนาคตที่ดีงามอะไรพวกนี้นะครับก็ในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เลยได้ทรงยกเลิกสิทธิในการขายทาสซึ่งเป็นสิทธิของบิดาหรือมารดาหรือสามีนะครับโดยได้กำหนดชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าการที่จะการที่บิดาหรือมารดาหรือสามีนะครับจะขายลูกขายเมียของตัวเองให้เป็นทาสต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะถูกขายให้เป็นทาสเท่านั้นจริงๆก็คือไม่มีใครยอมจะเป็นทาสอยู่แล้วคุณอ้อมยกเว้นไม่มีทางเลือกอย่างอื่นจริงๆก็คือหนึ่งแหละทำไมสิทธิ์ของบิดามารดาสามารถที่จะขายลูกให้เป็นทาสได้สมัยก่อนเขาถือว่าเพื่อตอบแทนคุณนะครับแต่จริงๆการตอบแทนคุณเนี่ยก็ไม่ควรที่จะขายลูกไปเป็นทาสนะสามารถทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็นี่แหละครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยพระองค์ถึงมีการขุดคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองพดุงกรุงเกษมคลองภาษีเจริญคลองหัวลำโพงคลองมหาสวัสดิ์และดำเนินสะดวกนี่คือการกระจายการพัฒนาที่ออกจากเมืองพระนครหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับออกไปสู่เมืองรอบนอกหรือปริมณฑลให้มากขึ้นนะครับมันก็คือการสร้างงานขยายครองไปมันก็คือการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมันก็คือการสร้างอาชีพให้กับคนนะครับนี่คือหลักที่สำคัญมากในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของพระองค์นะครับก็คือในวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตนะครับก็คือวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช 2,500

0: 411ซึ่งในห้วงเวลานั้นนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาก็คือรัชกาลที่5เพิ่งจะมีพระชน15พรรษาเท่านั้นก็เลยถือว่าพระองค์เป็นยุวกษัตริย์นะครับแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในรัชสมัยของรัชกาลที่5นี้รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เป็นทั้งศึกสงครามการเผชิญหน้าและการมุ่งสู่การทันสมัยเล่นการเมืองนะฮะทางการทูตระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องถือว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่4ก็คือฐานที่นั่งปึ๊กเลยที่ทำให้พระราชโอรสของพระองค์ก็คือรัชกาลที่5ได้สืบสานต่อในรัชสมัยของรัชกาลที่5ส่วนจะเป็นอย่างไรก็ to be continue ครับเสาร์หน้า
1: วันต่อหน้ามาติดตามกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์หน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์กับอ้อมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึด

านมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนชาวมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทางนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำหนดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเข้าสู่ช่วงสุดท้ายทหารเรือสหรัฐบางส่วนหิ้วกระเป๋าอำลาพัทยาทยอยกลับเรือ USS อับราฮัมลินคอนก่อนจะออกจากแหลมฉบังพรุ่งนี้นิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
1: เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับ

0: บรรยากาศการพักผ่อนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่4ของการขึ้นฝั่งกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนประมาณ 5,000 นายที่เข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้เริ่มมีภาพของกำลังพลบางส่วนทยอยหิ้วกระเป๋าเดินทางและสัมภาระกลับขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับสู่เรือที่จอดเทียบท่าหน้าท่าเรือแหลมฉบังแล้วแม้บริเวณจุดรับส่งจะเริ่มมีทหารทยอยเดินทางกลับเพื่อเตรียมตัวอำลาพื้นที่แต่บางส่วนก็ยังคงใช้เวลาช่วงโค้งสุดท้ายออกไปท่องเที่ยวและซื้อของฝากตามสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมาการเยือนของทหารเรือสหรัฐได้สร้างสีสันและความคึกคักให้กับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมากสำหรับกำหนดการเยือนประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้จะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้6กันยายนทำให้วันนี้เริ่มเห็นกำลังพลทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือมากขึ้นเรื่อยๆดิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
1: เขตวังทองหลางเผยไฟไหม้ราม39เมื่อวานห้องแถว26ห้องเสียหายทั้งหมดสำนักงานเขตวังทองหลางสรุปเหตุไฟไหม้บ้านเรือประชาชนซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อเย็นวานนี้ว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวชั้นเดียวต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องที่12เพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมด26ห้องผู้ได้รับผลกระทบ47คนสาเหตุเพลิงไหม้ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสำนักงานเขตบางทองหลางได้จัดตั้งกองอำนวยการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณชั้น1มูลนิธิพลตรีจำรองศรีเมืองจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณห้องประชุมชั้น1วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39ประสานวัดบึงทองหลางให้ความอนุเคราะห์ชุดอุปโภคและเครื่องใช้สำหรับผู้ประสบภัยในขั้นต้นและสปภ.จัดชุดยังชีพและเสื้อผ้าให้กับผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิวัดมหาบุตรแม่นาคพระขนงจะตั้งโรงครัวรถโมบายบริการอาหารและเครื่องดื่มณศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกลุ่มเปราะบางโดยประสานโรงพยาบาลลาดพร้าวฉีดอินซูลินให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่ประสบภัย2คนนักจิตวิทยาลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยนอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหายจริงของบ้านแต่ละหลังนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขตในการพิจารณาเงินเยียวยาต่อไปญี่ปุ่นเตือนภัยดินถล่มระดับสูงสุดในยากุชิมะจังหวัดคางโงชิมะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับเหตุดินถล่มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยขั้นสูงสุดในวันนี้ในเมืองยากุชิมะจังหวัดคางโงชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นกลอวานและแนวปะทะฝนฤดูใบไม้ร่วงรวมตัวกันส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในภูมิภาคดังกล่าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่ามีความเป็นไปได้อย่างยิ่งอาจจะเกิดเหตุดินถล่มรุนแรงขึ้นในพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและเร่งดำเนินการที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสภาพอากาศอยู่ในภาวะแปรปรวนอย่างรุนแรงทั่วภูมิภาคทาเนกาชิมะยากูชิมะและอามามิในจังหวัดคางโงชิมะนอกจากนี้ยังคาดการว่าจะเกิดสภาพอากาศแปรปรวนเป็นบริเวณกว้างทั่วพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นในวันนี้โดยมีแนวโน้มจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนใต้ของภูมิภาคเคียวชูอามามิคันโตรวมถึงหมู่เกาะอิซุทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: รู้หรือไม่

0: ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกาสิบนาทีครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักขณาจาปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บเซเลบริตี้หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับคือครูเงาะสอนภาษาไทยสู่นักธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง SCG พร้อมเป็นที่ปรึกษาครบเครื่องเรื่องก่อสร้างอาคารนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในช่วงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องนี้ครับความสุขความภูมิใจกับสาวไทยและลูกสาวแห่งชาตินะอันนี้เป็นช่วงความสุขของคนไทยอยู่นะครับช่วงนี้นะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นเข้ามาในรายการได้ตอนนี้ทางเพจของเรานี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับถ่ายทอดสดแล้วท่านเข้ามาดูได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับที่เนี่ยนะครับนะ M-Code นะ News FM 100.5 ตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับเข้ามาดูได้ทักทายพูดคุยแสดงความคิดความเห็นอะไรต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถชมได้เช่นกันมาทักทายได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว @ไซน์หรือว่าตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า M-Code News นะฮะ M-Code News นะฮะแล้วก็ยังมีช่องทางในการติดตามฟังด้วยนะครับฟังมาทางแอปพลิเคชันได้นะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ M-Code Connect นะครับ MCOT แล้วก็ CONNECT ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอนะฮะคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเล็บครับ
5: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บ
4: เซเลบริตี้หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงผมบอกแล้วนี่อาชีพเป็นครูเลยล่ะครับคือครูเงาะเป็นคนที่เป็นสอนภาษาไทยแต่วันหนึ่งเวลาหนึ่งก็เข้ามาสู่การเป็นดำเนินธุรกิจเป็นนักธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างของ SCG นะครับนะเพราะก็เป็นที่ปรึกษาครบเครื่องเรื่องก่อสร้างอาคารเลยครับวันนี้ได้ทำความรู้จักกับนะครับครูเงาะดร.พิสมรนะครับโชวิกุลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
4: ชื่อเล่นชื่อเงาะ
7: ชื่อเงาะ
4: ใช่ไหม
7: ค่ะ
4: เงาะนี่ตั้งแต่เด็กเลยไหมครับ
7: อืมตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่าตอนเกิดมาเนี่ยเด็กๆเนี่ยผมหยิกเป็นหลอดๆเลยก
4: ็
7: เหมือนเงาะเลยอะค่ะ
4: แล้ว
7: พอโตแล้วอยู่ๆมันยืดเอง
4: มันยืดเอาแล้วมีพี่น้องกี่คนล่ะครับ
7: อ๋อครอบครัวเงาะมีกันทั้งถ้าพ่อเดียวแม่เดียวเนี่ยมี6
4: มายังไงฮะพ่อเดียวแม่เดียวคือ
7: เพราะว่าคือถ้าครอบครัวง้อพ่อเดียวแม่เดียวเนี่ยมี6คนพี่น้อง6คนแล้วก็แม่ง้อก็ไปแต่งงานใหม่มีคนน
4: ึ
7: งพ่อง้อไปแต่งงานใหม่มี2แม่แล้วมีลูกอีกแม่ละ2คนก
4: ็
7: เป
4: ็
7: นครอบครัวจะใหญ
4: ่ก็ครอบครัวใหญ่หน่อยนะ
8: ทั้งหมดกี่คน
7: ทั้งหมดนะ11
4: 11นะ
7: 11แต่ว่าที่เจอกันจริงๆก็เจอกันเฉพาะพี่น้องครอบครัวเรา
4: ครอบครัวเรา
7: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปดูแลแม่เพราะว่าแม่ที่อยู่กับน้องชายที่เขามีครอบครัวใหม่ก็ไปดูแลแม่อยู่น้องคนนี้ก็โอเคน่ารักส่วนพ่อเสียไปหลายปีแล้วค่ะ
4: ครับแล้วเป็นคนที่ไหนจริงๆนะ
7: บ้านก็อยู่บางยี่ขันใกล้โรงงานสุราบางยี่ขันเลย
4: อยู่เป็นหลังตรงนั้นก็บอกน้ำดีใช่ไหม
7: ก็อยู่ใกล้แม่น้ำเพราะว่าอยู่หลังวัดคฤหบดี
4: แต่เขาบอกตรงบางยี่ขันนี่เป็นแหล่งน้ำที่ดีมากใช่ไหมเขาถึงได้ทำไอ้นี่ไง
7: โรงงานสุรา
4: โรงงานสุราแม่โขงอะไรอยู่ที่นั่น
7: ถ้าสังเกตตอนนี้ก็คือโรงงานสุราไม่มีแล้วก็คือเป็นเชิงสะพานพระราม

0: 8
1: อ๋อ
2: ตรงนั้น
1: คือเชิงสะพานพระราม8นี่เหรอ
2: ใช่ตรงนั้น
1: พระราม8นี่คือบางยี่ขันเลย
2: บางยี่ขันเลยค่ะคือก็ลงไปเพราะว่าเมื่อก่อนมีสะพานปิ่นเกล้าก็ห่างไปแต่พระราม8เนี่ยคือลงมาใกล้ๆกับโรงเรียนหรือว่าวัดคฤหบดีที่เขาอยู่เลย
1: oh.
2: สมมติเวลาเราขึ้นสะพานก็จะเห็นมีเจดีย์สีทองๆอยู่องค์นึงอ่ะ นั่นคือเจดีย์อยู่ที่โรงเรียนวัดคฤหบดีหรือวัด วัดคฤหบดี ซึ่งเป็นวัดที่เกิดในรัชกาลที่3สถาปนารัชกาลที่3 เป็นคือความหมายของคฤหบดีก็คือย่านคนร่ำรวยอ
1: ่ะ ญาติคนร่ำรวย
2: แต่แถวนั้นก็ไม่ค่อยรวยกันน่ะเป็นชาวบ้านธรรมดา แล้วก็เป็นชาวสวนแถวนั้นค
1: ือ
2: บาง
1: มีสวน
2: บางย
1: ี่
2: ขัน
1: เ
2: นี่ยบางยี่ขันตรงนั้นเป็นสวนคือสวนทุเรียนซึ่งสวนทุเรียนต่อไปถึงสวนทุเรียนบางนน
1: ท์มันต่อไปถึง
2: บางขุนนนท์บางขุนนนท์แล้วก็ไปทางนนท์ด้วยเลยก็คือทุเรียนสมัยก่อนมีชื่อเสียงก็คือตั้งแต่บางยี่ขันแล้วก็มีกล้วยหอมมีวิปทุกอย่างอ่ะเงาะอยู่ในร่องสวนอ่ะหมายถึงว่าบ้านที่ย่าอยู่นะฮะเป็นร่องสวน
1: ก็อาจจะตั้งชื่อเงาะเพราะไม่เป็นผลไม้ไปด้วย
2: แต่ว่าไม่ได้ปลูกเงาะแต่
1: ไม่ได้ปลูกเงาะ
2: เขาย่าจะตั้งชื่อตามบุคลิกของแต่ละคนบ
0: ุ
2: คลิกนะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเงาะพูดถึงย่าเพราะว่าเธอพ่อแม่มีปัญหาเรื่องแยกทางกันเงาะก็เลยอยู่กับย่ามาพ
1: ี
2: ่น้องเงาะ6คนอยู่กับย่าหมดเลยแล้วก็ในครอบครัวเงาะเนี่ยเนื่องจากว่าเธอขาดพ่อขาดแม่เหมือนแพแตกก็เลยย่าก็คือไม่อยากให้เขาแบ่งกันคนละ3คนไปเลี้ยงอ่ะแล้วย่าก็เลยรับเลี้ยงทั้งหมด
1: โอ้รับมา6คนเลย
2: รับ6คนแล้วทั้งหมดเลย
1: เก่งจังเลยนะ
2: ใช่ย่าเขา
1: ย่าทำอะไรอ่ะตอนนั้นเนี่ย
2: ตอนนั้นย่าจริงๆอ่ะก่อนนั้นก็ทำสวนแต่พอสวนเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเวลาช่วงจังหวะน้ำท่วมอ่ะคือสวนล่มหมดเลย
1: ข้าวก็เสียหายหมด
2: ใช่แล้วคนที่เป็นชาวสวนสมัยก่อนอ่ะก็มีอากรสวนนะต้องเสียภาษีอากรสวนคือถือกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6อ่ะ
1: ใช่
2: แถวนั้นปรากฏว่าเพอเจออากรสวนเข้าไปเนี่ย
1: ชาวบ้าน
2: ทำไงแล้วไม่มีเงินเสียภาษีอากรอ่ะก็ถวายที่ให้วัด
1: ก็เลยเสียที่ไปเยอะเลย
2: เสียหมดเลยค่ะไม่เหลือแล้วก็คือจะแบ่งสมมติว่าวิญญาทวดเนี่ยมีลูก7หรือ8คนเนี่ยไม่แน่ใจก
1: ็
2: จะแบ่งไปคนละแปลงให้ไปอยู่อาศัยเป็นถูกปลูกบ้านคนละแปลงไม่แน่ใจว่าเป็นขนาดไรแต่ว่ารู้สึกกับทุกคนจะได้บ้านหลังใหญ
1: ่ๆ
2: ยกเว้นว่าย่าเงาะเนี่ยจะได้ที่เล็กที่สุดประมาณ50ตารางวาเพราะว่าย่าเป็นพี่สาวคนโต
1: เขาต้องเสียสละ
2: เชื้อเสื้อสายจีนไหหลำเขาไม่ชอบลูกสาว
1: ไม่ชอบลูกสาวคนผู้ชายก็ได้
0: ผู้ชายจะได้เยอะกว่า
2: แต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันแล้วเพอย่าเงาะเนี่ยคือเธอถึงวัยสาวก็มีครอบครัวย่าก็ไปแต่งงานนี่ไปแต่งงานในครอบครัวใหญ่อ่ะครอบครัวนำสกุลง้อนนำกุลเดิมวัฒนพานิช
1: โอ้เหรอ
2: นำกุลง้อวัฒนพานิชเสร็จแล้วครอบครัวสังคมแบบครอบครัวใหญ
1: ่
2: พอย่าง้อท้องพ่อย่าง้อมีท้องอ่ะตั้งท้องพ
1: ่อ
2: คุณปู่ก็มีภรรยาน้อยย่าง้อก็เลยหนีออกมาก็มาคลอดลูกให้ย่าทวดเลี้ยงตอนนั้นก็ยังเป็นข้าวสวนก็ทำมาหากินกันแล้วก็อยู่กันไปแล้วย่าง้อก็หนีไปเป็นคนรับใช้ในบ้านพ่อหนีหนีปู่พ่อปู่นี่
1: เป็นคน
2: มีอิทธิพลนะ
1: นำกุล
2: ใหญ
1: ่
2: นำกุลใหญ่นี่ยิ่งกว่าละครนะเพราะว่าไปอยู่ในบ้านท่านผู้หญิงท่านนึงไปอยู่เป็นต้นห้องเลยย่างว่าไปอยู่ต้นห้อง
1: เป็นท่านผู้หญิง
2: ใช่แล้วก็สาวีท่านผู้หญิงเนี่ยก็คือเป็นหม่อมหลวงและย่างว่าที่จะเป็นคนเหมือนกับว่า
1: ระเบียบ
2: มากอะไรมากแต่ว่าทิ้งลูกคือลูกชายคือพ่อเขาเนี่ยให้อยู่กับย่าทวดแล้วพวกง้อก็เพอตอนหลังพอย่าเขาเพอพ่อง้อโตมีครอบครัวเนี่ยย่าพ่อง้อก็มีกิจการมีโรงพิมพ์ของตัวเองพ่อง้อเนี่ยชื่อพิมพ์วัฒนพานิชพิมพ์ที่มีพอพานกาลัน
1: อันนี้คือโรงพิมพ์วัฒนพานิช
2: ไม่ใช่นั่นวัฒนาของง้อเนี่ย
1: ชื่อ
2: พ่อ
1: ง
2: ้อชื่อนามสกุลง้อวัฒนพานิชพ่อก็ทำโรงพิมพ์แต่สมัยก่อนพิมพ์เนี่ย
1: ไอ้มาชาก็มา
2: ทำใช่ไหมมาชานี่เขาจะเป็นหลานของคุณรักษา
1: ใช่ไหมมาชาก็มาทำ
2: ของ
1: ว่า
2: จะมีที่วัฒนพันธุ์ที่ย่างว่าพูดถึงแล้วรู้จักนะก็คือคุณวิไลวัน
1: เป็นดารา
2: แล้วก็คือมาชาคือย่าจะรู้จักคุณรักษากับคุณวิไลวันแต่มาชาเนี่ยเป็นรุ่นหลังแล้วไม่รู้จักแต่หลายคนเวลาตอนว่าไปสอนสวนกุหลาบลูกศิษย์
1: ก็จะพูดถึงมาชา
2: ลูกศิษย์ก็จะถามว่าคุณครูเป็นไรกับมาช่า
1: เ
2: งาก็จะขำๆนะก็บอกเธอดูด้านข้างครูสิสวยมันไม่ล่าอย่างเงี้ยคือของเขาลูกครึ่งนะเราลูกแบนเราลูกไม่ลูกครึ่งก็สนุกสนุกแต่ว่าหลายคนก็มองเหมือนกับว่านามสกุลเงาเนี่ยตอนเงาเข้าจุฬาปี19นะ
1: ตอนนั้นยังใช้วัฒนพันธุ์อยู
2: ่ก็จะมาท่านรักษาวัฒนพันธุ์เนี่ยอยู่เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อยู่ในคณะปฏิวัติตอนนั้น6ตุลา
1: เดี๋ยวเราค่อยมาคุยเดี๋ยวเอาเด็กนิดนึงเรียนที่ไหนแล้วตอนเด็ก
2: เราเรียนก็เรียนวัดคฤหบดีเทศบาลตอนนั้นเทศบาล
1: ปฐม
2: ป.1

0: ป .1 เลย
1: ป
0: .1
1: ถึงป .7
0: ถึงป .7 เสร็จแล้วพอขึ้นม .1 นี่เข้าที่ไหนดี
1: ก็งอก็ข้ามาเรียนที่วสังเวช
0: โอ้
1: เพราะว่าตรงงอเนี่ยบ้านที่งออยู่อ่ะหลังวัดคือหาเนี่ย
0: ก็คือถนัดวัดโรงเรียนวัดเลยแหละ
1: วัดตลอดเลย
0: เออสุดยอด
1: เพราะว่าติดกับติดเก็บบ้านที่งออยู่อ่ะหลังวัดเนี่ยมันจะเดินไปอีกนิดนึงจะเป็นวัดลิงขบ
0: วัดทุกคนจะชอบพูดเลย
1: วัดบวรมงคลวัดลิงขบ
0: วัดลิงขบ
1: แถวนั้นเนี่ยเนื่องจากบ้านเป็นสวนอยู่แล้วก็อบายมุขเยอะแล้วโรงเรียนตรงนั้นน่ะ
0: พูดง่ายมีการพนันเยอะ
1: ใช่แล้วสมมติเราไปโรงเรียนเราต้องเดินผ่านพวกนี้ไง
0: มันเป็น
1: ยังเป็นสวนอยู่มันยังไม่เป็นแบบถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ย
0: โลโปปั่นอะไรทั้งหลายอยู่แถวนั้น
1: เขาเล่นกันกลางถนนเลยค่ะ
0: เ
1: ขากินเหล้าเขาก็กินกันกลางถนนเลยเพราะนั้นแหละเราง้อก็เลยง้อก็แต่ง้อเดินข้ามฝั่งไปเรียนที่วัดสองเวทเนี่ยง้อเดินไปทางโรงงานสุราบางยี่ขันนะแล้วก็ไปข้ามท่าเรือวัดสามพญ
0: า
1: แล้วก็เดินไปโรงเรียนง้ออยู่ม.1 ถึงม.5 เนี่ยเดินไปโรงเรียนทุกวัน
0: มาระยะทางประมาณเท่าไหร่
1: ไม่ได้กะแต่ว่าเดินเดินเดินทั้งไปทั้งกลับก็มันแบบไม่เยอะง้อจะเป็นคนเดินเก่งแล้วกัน
0: แต่ว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมพูดง่ายว่าผ่านในกลุ่มที่ก็เล่นอะไรต่างๆกัน
1: ต้องผ่านแล้วก็ย่าก็จะสอนเรื่องของเรื่องไม่ไปโต้ตอบ
0: คือเขาจะแซวอะไรก็เรื่อง
1: ไม่ได้ผู้หญิงต้องเงียบไว้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนชาวสวนอยู่แถวนั้น
0: อ
1: ่ะก็จะมีค่ายมวย
0: เพออ
1: ายุ13ย่าก็จะสอนให้เตะกันคอให้ได
0: ้
1: ก็มีกระสอบทรายให้เตะสอน
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: พออายุ15นี่ย่าแจกสนับมือเลยนะใช่เพราะว่าคือบ้านมันเป็นสวน
0: อ
1: ่ะมันยังไงเนี่ยเราจะเข้าจองมันต้องป้องกันตัวเองต
0: ้
1: องป้องกันย่าจะสอนให้ป้องกันตัวเองผู้หญิงเนี่ยแล้วคือกลับบ้านค่ำนี้ไม่ได้เลยคือย่าไม่พูดอะไรตีอย่างเดียว
0: คนที่มีระเบียบมากตรงนี้
1: เข้มมากอ่ะเข้มจนรู้สึกแบบเนี่ยตอนง้อเข้ามาเรียนจุฬาปีหนึ่งอ่ะคือมันมีงานรับน้องใช่ไหมแล้วง้อเรียนเอกภาษาไทยง้อก็กำลังต้องเล่นเพลงฉ่อยกับเพื่อน
0: อ
1: ่ะระหว่างกำลังรำอยู่ประมาณสองทุ่มอ่ะไม่ได้แล้วย่าก็ให้พี่ชายมารับละต้องกลับบ้านก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอิสระเท่าไหร
0: ่ตอนที่จบที่วัดสังเวชเนี่ยน
1: ะ
0: ตอนจบไอ้มัธย
1: ม
0: ศ5ม .5 มันต้อง entrance
1: ใช่
0: เลือกอะไรตอนนั้นจำได้
1: ตอนจริงๆอ่ะง้อตั้งแต่เด็กมาเนี่ยถือว่าง้อเป็นคนขยันเรียนเพราะว่าในความคิดง้อเนี่ยง้อตั้งใจจะคือเนื่องจากว่าบ้านง้อเนี่ยย่างว่าต้องทำขนมขายเพื่อเลี้ยงหลาน6คนเลี้ยงหลาน6คน
0: ถนัดขนมทำขนม
1: ทำขนมหรือขนมไทย
0: ขนม
1: ถาดเนี่ยค่ะทำเช้าแล้วก็ขาย
0: เราต้องไปช่วยขายด้วยดิ
1: ของง้อเนี่ยจะช่วยตอนง้อกลับจากโรงเรียนแต่ว่าช่วงเช้าง้อก็จะไปตลาดกับย่าหมายถึงว่าย่าง้อจะไปตั้งแต่ตีห้าเมื่อก่อนคือการทำขนมไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายก็คือต้องซื้อทุกอย่างมะพร้าวก็ต้องซื้อเป็นลูกมาขูดเอง
0: มาขูดเอง
1: เผือกมันอะไรทุกอย่างอ่ะมาทำเองหมดเพราะนั้นง้อก็จะไปตลาดกับย่าแล้วก็แบกของให้ย่ากลับมาบ้านก่อนแล้วถึงจะไปโรงเรียนซึ่งจริงๆอ่ะตอนง้อเรียนอยู่ม.3เนี่ยย่าง้อก็อยากให้ออกละ
0: เลยอยากให้มาช่วยงานแล้ว
1: ง้อบอกว่าผู้หญิงไม่ต้องเรียนเยอะ
0: เออแต่เราก็ยัง
1: ง้อดื้อมาก
0: อ่ะแล้วเอา
1: ง้อก็ยังง้อก็ต้อง
0: เรียนอ่ะทุนจากไหน
1: ง้อต้องหารายได้พิเศษเอง
0: ก็ตอน
1: เสาร์อาทิตย์ง้อก็จะรับจ้างซักผ้ารีดผ้าตามบ้านบ้านนึงก็จะได้ประมาณ50บาทสมัยก่อนมันถูกมาก
0: ถู
1: กมากอ่ะก็เวลาตอนเรียนปีหนึ่งอ่ะค่าเทอมลงทะเบียนเราแค่400กว่าบาทเองนะเพราะว่ามันหน่วยกิตละ25บาท
0: เรา
1: ลงสัก20-22หน่วยกิต
0: ยกเว้นลงภาคปฏิบัติจะ50บาท
1: ใช่งอก็จะไม่ลงภาคปฏิบัติเพราะมันจะต้องประหยัดแล้วตอนนั้นก็คือพ่อมีบ้านที่2แล้วอ่ะมีก็ไปขอเงินแต่ยากมาก
0: ก็ต้องหาเองด้วย
1: เพราะว่าเวลาไปขอพ่อเนี่ยอนาจใจมากเพราะว่าพ่อต้องแอบเอาเงินน่ะมวนใส่ซองบุหรี่มาใส่ซองบุหรี่มาแล้วก็ต้องคือขนาดมีโรงพิมพ์เองนะ
0: เ
1: นี่ยแบบแล้วลูกแล้วคนอื่นน่ะน้องๆงอเห็นงอเนี่ยเพอดื้อด้านที่จะเรียน
0: อ
1: ่ะทุกคนไม่เรียนฮะพี่ชายงอจบปกศต้นพี่ชายคนที่2นะพี่สาวป .7และพี่สาวคนที่3ที่
0: ทุกคนก็ต้องกลับไปช่วยย่าหมดอ่ะ
1: ไม่ช่วยฮะ
0: เขา
1: ไม่เรียนแล้วเขาก็ออกจากบัก
0: โอ้เลย
1: ออกจากบ้านเลยไม่ช่วย
0: ไม่มีใครช่วยย่าด้วย
1: คือง้อก็จะมีง้อกับน้องชายคนนึงแล้วก็น้องสาวคนนึงที่ยังอยู่กับย่าคือแต่อยู่ก็คือไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่มีง้อได้คนเดียวที่ช่วยเพราะว่าคือง้อก็ไม่รู้ทำยังไงคือง้อเป็นคนที่ว่าอยากเรียนแล้วง้อไม่ไปไหนอ่ะแต่คนอื่นอ่ะเขามีทางไปแต่ง้อไม่ได้ไปอย่างพี่สาวก็มีครอบครัวไปพี่ชายก็มีครอบครัวไปคนที่สามเนี่ยก็มีคนไปขอเป็นลูกบุญธรรมมีง้อก็อยู่กับย่าแล้วก็เลี้ยงน้องสองคน
0: แต่เราก็จบม.25เสร็จแล้วก็ต้องเอนทรานซ์ถูกไหม
1: เอนทราน
0: ซ์เลือกอันดับหนึ่งอะไรตอนนี
1: ้อันดับหนึ่งจริงๆอ่ะบ้านง้ออยู่ง้อเรียนวัดสองเวชใช่ไห
0: ม

0: แล้วง้อเป็นนักบาสกีฬาเป็นนักบาส
1: เป็นนักบาสเกตบอลด้วย
0: ของโรงเรียนแล้วง้อก็เลยชอบไปดูบาสที่ธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์อ่ะบัญชีธรรมศาสตร์จะบาสเก่งง้อก็จะมีไปดูแล้วก็ง้อก็
1: ชอบที่นั่น
0: ชอบ
1: เรียนที่นั่น
0: อยากเข้าแล้วจริงๆอ่ะหัวง้อก็ไปทางการเมืองเยอะอยู่
1: ในสังไงชอบการเมือง
0: ก็ชอบค่ะชอบอ่ะเวลาเขาไฮปาร์คกันนะสมัยประชาธิปัตย์
1: ใช่
0: อยู่ที่สนามหลวงอ่ะง้อนั่งฟังหมดเลยแล้วช่วงนั้นง้อก็ไปเล่นบาสด้วยแล้วง้อก็มองว่าง้อเลือกธรรมศาสตร์ยังไงง้อยังเดินมาเรียนได้จริงๆสมัยเราเนี่ยค่ารถก็บาทเดียวนะ
1: ใช่
0: ง้อค่าเรือสลึงเดียวง้อข้ามเรือมาเนี่ย
1: ครับเราดิหมายความอย่างงี้ท่านผู้ฟังผมเนี่ยนะครับกับครูง้อนี่เข้าจุฬาปีเดียวกัน2119เหมือนกันเรียกว่ารุ่นเดียวกันก็สรุปก็คือตั้งใจเลือกที่บัญชีธรรมศาสตร์ก่อน
0: ไม่เรียกไม่ใช่ง้อเลือกเขาเรียกอะไรสังคมสงเคราะห
1: ์สังคมสงเคราะห์
0: คือ
1: ธรรมศาสตร
0: ์ในวิชาเพราะว่าง้อเรียนศิลปภาษา
1: เ
0: ร
1: ีย
0: นศิลปภาษาตอนที่ง้อจบม.ศ.3เนี่ยคือง้อเนี่ยเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กขยันแต่หัวเรื่องง้อจะเสียทางเลข
1: คณิตศาสตร์ไม่เก่ง
0: อาจารย์ที
1: ่เพราะงั้นก็จะหลบไปสายศิลป์นะพูดง่ายๆอ
0: าจารย์ที่เป็นอาจารย์ใหญ่สมัยนั้นน่ะชื่ออาจารย์ทิมผลภาคท่านก็จะแนะนำบอกว่า
1: ไปสายศิลป์ดีกว่า
0: คุณน่ะเรียนวิทย์ไม่ได้แต่ง้อเมื่อก่อนง้อดิ้นรนอยากเรียนวิทย์นะเพราะว่าง้อเป็นเด็กเรียนเก่งง้ออยู่ห้องคือมันจะมีห้อง8ห้องคิงห
1: ้
0: องง้อเรียนห้อง7ตลอดตอนนั้นน่ะที่สมัยก่อนเรียนกับเด็กๆอ่ะโรงเรียนพวกเนี้ยเค้าจะจัดแบ่งเกรดนักเรียนเลยนะถ้าใครอยู่1 2 3นี่คือเด็กแบบเลเทอ่ะง้อก็อยู่ง้อก็รักษา8เพราะว่าเค้าตัดเกรดหมดเลยทุกปีง้อก็พยายามรักษาแล้วก็เป็นคนที่ว่าขยันมากแต่ว่าอ่านเข้าใจทำความเข้าใจชอบติวเพื่
1: อ
0: นก่อนสอบในง้อจะต้องเป็นคนติวเพื่อนแล้วง้ออ่านแล้วง้อรู้ว่าครูสอนอะไรแล้วให้เราต้องการตอบอะไรแต่พอเจอเลขเนี่ยสมมติ100จะได้12
1: โอ้เสร็จ
0: พอตอนถึงมศ4ขึ้นมศ4อาจารย์ทิมก็เลยบอกว่าพี่สมรเธอไม่เหมาะอาจารย์ทิมเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ที่แบบดูแลลูกศิษย์แบบลึกซึ้งมากดูสอนทุกอย่าง
1: นี่คือครูรุ่นเก่า
0: ครูรุ่นเก่าใช่ตอนหลังเป็นยังเป็นอาจารย์ใหญ่นักหลังก็เป็นผู้อำนวยการท่านบอกเราก็เชื่อท่านเชื่อแล้วก็มาเรียนสายศิลป์ศิลป์ตอนนี้ก็เรียนศิลป์ฝรั่งเศสแต่ด้วยความที่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาใหม่แล้วเราเรียนแล้วเราไม่ค่อยอินกับมัน
1: อ
0: ่ะคือภาษาอังกฤษง้อก็ว่าแย่แล้วนะคืออย่างเด็กวัดอย่างพวกง้อเรียนภาษาอังกฤษอ่ะง้อเป็นคนชอบมีอะไรคำถามในหัว
1: เด็กวัดมันเริ่มเรียนตอนป.5นี่
0: ป.5
1: ภาษาอังกฤษ
0: แล้วเรียนแล้วก็แบบ this is a boy thank you ง้อก็งงกับคำว่า thank you ก็มัน thank you มันไป thank you ตรงไหนอะไรเงี้ยแล
1: ้
0: วง้อก็สมัยก่อนเด็กถามมากก็โดนดุนะสมัยก่อนเป็นครูอ่ะโดนครูก็จะดุเขาก็แบบให้เธอก้าวร้าวเธออะไรไม่ฟังเธออะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกล้าถามอ่ะแต่สงสัยอยู่แต่พอมาก็คือรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรก็ต้องท่องจำก็พอได้แต่ถามว่าเก่งไหมไม่เก่งถ้าสอบจริงๆอ่ะง้อก็แค่พอผ่าน
1: เพราะฉะนั้นชำนาญจริงภาษาไทยถูกไหมถ้าว่า
0: ภาษาไทยสังคมประวัติศาสตร์นี่
1: เพราะฉะนั้นพอตอนสอบเป็นทันแล้วทำไงถึงได้ไปติดครุศาสตร์จุฬา
0: ก็งี้ง้อเนื่องจากว่าง้อรู้ภาษาฝรั่งเศสง้ออ่อนง้อเลยเลขกอ
1: เลขกอ
0: มันจะมีคณิตศาสตร์ก
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือศาสตร์กอ
0: ใช่ไหมคณิตศาสตร์กอกันเอาไว้
1: คือ
0: ถ้าเกิดว่าภาษามันไม่ได้เนี่ยมันต้องมีคณิตกรเพราะนี่คณิตศาสตร์น่ะตั้งแต่เด็กมาเนี่ยง้อขยันทำแบบฝึกหัดมากเรามาว่าเลขกรมันไม่ยากเหมือนตีโก
1: นไม่ยากจริงๆก็เลขสินคำนวณไหมเมื่อก่อนเน
0: ี่ยใช่ท่านนั้นคือโปรแกรมสินคำนวณแต่เราเลือกเหมือนกับข้ามเผื่อเอาไว้หน่อย
1: เผื่อไว้นิดนึง
0: แล้วตอนที่มาครุศาสตร์เนี่ยง้อ
1: ก็อาศัยตัวนี้มา
0: ใช
1: ่
0: ใช้เลขกรแล้วก็ใช้ภาษาไทยสังคม
1: เพราะนั้นก็เลยสอบติดที่
0: ครุศาสตร์ก็เลือกอันดับ2แล้วตอนนั้นก็เลือกได้แค่4อันดับเองเพราะว่าตอนนั้นง้ออยู่กับย่าเนื่องจากว่าถ้า
1: ธรรมดามันต้อง6อ๋อเงินมันไม่พอ
0: ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยไปไม่ได้แน่ง้อก็เลือกธรรมศาสตร์ใช่มั้ยฮะสังคมสงเคราะห์แล้วก็เลือกครุศาสตร์แล้วก็เลือกศึกษาศาสตร์เกษตรแล้วก็เลือกน่าจะเลือกประสานมิตรหรืออะไรสักอย่างคือศึกษาศาสตร์หมดเพราะว่าตอนที่เรามองตอนนั้นน่ะคือง้อมองว่าย
1: ังต้องอยู่ในกรุงเทพอ่ะ
0: ต้องอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เรียนแล้วจบต้องทำงานได
1: ้
0: คือสมัยก่อนอาจจะได้มีความรู้เรื่องว่าจะต้องทำอาชีพอะไรแต่หรือว่าเป็นครูเนี่ยจบมาเนี่ยมีงาน
1: แน่นอน
0: ใช
1: ่ก็เลยเล็งมาที่ครุศาสตร
0: ์ค่ะแล้ว
1: แผนกอะไรฮะ
0: ตอนง้อเข้ามาคะแนนง้อได้คือเขามีคะแนนนะคะแนนได้เรียกเอกมัธย
1: ม
0: การสอนมัธยมแล้วก็ตอนที่จะเลือกเอกอีกเพราะครุศาสตร์เนี่ยเข้าไปก็400คน
1: โอ
0: ้200คนเลือกเอกอังกฤษ
1: โอ้
0: เพราะว่าครุศาสตร์คนที่ได้มาเรียนเนี่ยไม่แน่ใจว่าตั้งใจจะเป็นครูหรือเปล่าแต่ง้อตั้งใจจะเป็นครูเพราะนั้นง้อถนัดง้อก็มีเอกสังคมกับภาษาไทยที่ง้อถนัดเพราะนั้นน่ะแต่สังคมอ่ะคนเรียกเยอะ
1: เราก็ไปแข่งกับเขา
0: เลือกไป 5-60 คนเลยภาษาไทยอ่ะมีคนเลือกอยู่19คน
1: ก็เข้าทางเราเลย

0: เข้าทางง้อถนัดแต่ว่าภาษาไทยง้อจะต้องไปเรียนกับอักษรนะเพราะว่าคือกติกาของครุศาสตร์นี่คือแยกออกมาจากคณะอักษรศาสตร
1: ์
0: วิชาหลักที่คณะอักษรศาสตร์เปิดไม่ว่าวรรณคดีเปรียบเทียบเรื่องอะไรเรื่องวรรณกงวรรณกรรมวรรณภาษาศาสตร์เนี่ยเราต้องไปเรียน
1: มันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมกับที่
0: เขาเป็นหลักเลยค่ะ
1: แม้แต่ภาษา
0: อังกฤษอ่ะก็ต้องอาจารย์จากอักษรศาสตร์มาสอน
1: ที่เรา
0: เหมือนกับพวกที่ครุศาสตร์แล้วเรียนวิทยาศาสตร์อ่ะก็ต้องไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร
1: ์
0: พวกเรียนเอกบัญชีเอกอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปเรียนที่บัญชีเรียนเลขเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนที่บัญชีพวกธุรกิจ
1: ตกลงเราก็เลยเลือกนะครับครุศาสตร์ภาษาไทยมันเข้าทางเราเลยถูกไหมฮะ
0: แล้วอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งอ่ะต้องเดินไปเรียนอักษรศาสตร์4วัน
1: เอาอย่างนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะต้องพักนะครับเพื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับเนี่ยครูจริงๆคนเนี้ยเรียนมาเพื่อเป็นครูจริงๆเดี๋ยวค่อยมาคุยกับครูเงาะนะครับกันต่อช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบนาฬิกา32นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับนะครับครูเงาะนะฮะดร.พิสมรโชวิกุลนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อตกลงก็เรียนครุศาสตร์จุฬาแล้ว
0: ใช
1: ่แล้วก็เอกภาษาไทยเลย
0: ใช่อ
1: ันนี้ตรงทางเลยนะฮะไอ้ตอนนั้นมีกิจกรรมอะไรมั้ยที่ทำ
0: ตอนเรียนจริงๆอ่ะเงาะก็เป็นนักกีฬาย
1: ังเล่นบาสเกตบอล
0: ใช่เล่นนักกีฬาคือปีหนึ่งเข้าไปเนี่ยก็คือเขามีกีฬาให้เลือกเพราะนั้นง้อก็เล่นกีฬาแล้วง้อก็สนิท กับพวกเอกพละ
1: ที่นั่นมันมี
0: ก็เรียก PE
1: ใช่ไหม
0: ใช่ต้องเข้าไป
1: ศึกษานะ
0: ต้องเข้าไปเรียนไปเล่นกับเขาง้อก็สนิทแล้วด้วยบุคลิกง้อเนี่ยง้อเป็นคนท่าทางเดินเหมือนนักเลงอ่ะทุกคนไม่คิดว่าง้อจะเป็นครูภาษาไทย
1: เหมือนเดินหาเรื่อง
0: มันเดินหาเรื่องแต่ว่าหลายคนก็มาทักก็บอกเฮ้ยง้อเดินดีๆหน่อยดีเป็นผู้หญิงแล้วคือง้อจะมาเดินสวยตอนง้อเรียนง้อจะไปฝึกสอนตอนปีสี
1: ่
0: ง้อจะไปง้อฝึกสอนสาธิตจุฬาง
6: ้
0: อใส่ส้นสูง
6: ฝึกเดิน
0: ฝึกใส่ส้นสูงใช่แล้วฝึกเดินทุกอย่างฝึกหมดเพราะว่าก่อนสอนเนี่ยที่ครุศาสตร์อ่ะต้องให้ฝึกหน้ากล้องด้วยต้องถ่ายวิดีทัศน์ถ่ายอะไรด้วยสมัยที
1: ่อ๋อมันมีห้องโสดที่ต้องถ่ายใช่ไหม
0: แล้วง้อเรียนโทโสดง้อเรียนเอกภาษาไทยแต่โทโสดเพื่อจะทำอุปกรณ์การสอนอะไรพวกนี้แล้วก็เรียนถ่ายรูปเรียนอะไรพวกนี้แต่ว่าที่ครุศาสตร์เนี่ยก่อนไปฝึกสอนเนี่ยต้องสอนกับวิดีโอก่อน
1: oh.
0: แล้วก็จะมีครูอาจารย์มาแล้วก็เรื่องทำแผนการสอนเนี่ยเข้มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครุศาสตร์เนี่ยจบมาแล้วเนี่ยที่บอกทำอะไรก็ได้เป็นนอกจากเป็นครูเรื่องจริงค่ะแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยว่าชอบมากคือวิชาเรียกว่า method of study คือวิชาการค้นหาการวิธีการอะไรเงี้ยซึ่งมันทุกวันเนี่ยมันติดตัวเข้ามาว่าถึงแม้ว่าง้อจะไม่ได้เป็นครูแล้วอะแต่ง้อยังชอบค้นหาชอบอ่านชอบอะไรแล้วตอนที่เราเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าฐานะทั้งบ้านเราไม่ดีเนี่ยง้อไม่มีหนังสือเรียนง้อก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นเขาเรียกพี่รหัสนะส่งหนังสือมาให้เราง้อก็ใช้หนังสือแล้วก็ส่งต่อแต่ง้อเป็นคนชอบเข้าห้องสมุดมากง้อจะอ่านแล้วง้อจะเป็นคนจดเก่งมากจดแล้วก็จำแล้วง้อก็อย่างมากก็มีตังก็คือซื้อชีทเนาะ

0: สมัยก่อนอะชีททีละ2บาท3บาทไม่ค่อยมีตังค์ซื้อหนังสือไปเล่มๆกันก็จะอ่านแล้วห้องสมุดที่จุฬาเนี่ยไม่ว่าจะห้องสมุดของคณิตศาสตร์หรือห้องสมุดของเมื่อก่อนหอสมุดกลางจะอยู่แถวอักษรใช่มั้ยฮะก็จะเดินเข้ากันแล้วแบบเดินอยู่ห้องสมุดเนี่ยก็โอเคแล้วไม่เดือดร้อนอะไรละฮะแล้วก็จะตั้งใจเรียนมากใกล้ๆกับจะสอบอย่างสมมติเดือนกุมภาพันธ์ใกล้ๆสอบเนี่ยใครจะชวนอะไรจะไม่ไปไหนเลย
1: กิจกรรมตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนแต่ว่ากิจกรรมเรื่องไปค่ายไปอะไรเขาอะง้อไม่ได้ไปเพราะว่าง้อเลิกปุ๊บง้อต้องรีบกลับบ้านกล
1: ับไปช่วย
0: ย่าขายขนมง้อจะช่วยย่าขายขนมถึง3ทุ่ม
1: เอ๊ะแล้วไม่คิดขอทุนบ้างเหรอตอนนั้น
0: ง้อเข้าไปขอแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเพราะเพื่อนง้อมาจากต่างจังหวัดมาจากสุรินทร์มาจากย่า
1: ผมจริงเขามีทุนจุฬาสงเคราะห์มี
0: ทุนอาหารกลางวันทุนยกเว้นค่าหน่วยกรีด
1: แล้วก็มีนักเรียนต่างจังหวัดนี่ก็ได้นะ
0: ทุกคนเลยได้หมด
1: จุฬาชนบทเนี่ยนะ
0: ง้อเข้าไปขอแล้วค่ะเนื่องจากว่าง้อเนี่ยอาชีพเสริมก็คือซักรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า
1: เ
0: พราะนั้น
1: อ
0: ะเสื้อง้อก็
1: จะเนียบเลย
0: ใช่กระโปรงง้อก็จะจีบรอบตัวแล้วแบบง้อรีดเตาถ่านสมัยก่อนนะ
1: ไปอย่าง
0: น
1: ั้นไปใช
0: ่หน้าตาง้อก็หมดจดไง
1: อาจารย์
0: ก็บอกว่าหน้าตาเธอไม่จนทีนี้คนคืออาจารย์พูดไม่เยอะอาจารย์พูดแค่นี้พอเราไปเขียนขออาจารย์ก็บอกหน้าตาเธอไม่จนเธอจะมาขอทำไ
1: ม
0: ให้โอกาสคนอื่นเถอะเพราะจะมีเด็กต่างจังหวัดจากอะไรมาแล้วเราอยู่กรุงเทพด้วยไง
1: ครับ
0: ง้อก็เลยคนจนเนี่ยง้อพูดตรงๆเลยนะคนจนจะขี้น้อยใจมันสะเทือนใจมากเพื่อ
1: เราก็เลยไม่ขอ
0: ไม่ขอเลยตั้งแต่ง้อปีหนึ่งง้อขอไม่ได้ง้อไม่ได้ขอเลยแล้วง้อกลับไปเล่าให้ย่าฟังคือง้อเนี่ยจะอยู่กับย่าจะมีอะไรเล่าให้ย่าฟังย่าง้อเนี่ยไม่รู้หนังสือแต่ย่าง้อเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่กับท่านผู้หญิงมาท่านจะรู้เรื่องวรรณคดีเรื่องอะไรแต่อะไรท่านก็จะบอกว่าไส้คนเนี่ยไม่ใช่ขวดโหลเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องไปทําให้คนสงสารไม่ต้องไปเล่าอะไรให้เขารู้หมดว่าเรายังไงเพื่อนง้อในรุ่นน่ะถามดูได
1: ้
0: ไม่มีใครรู้ว่าเงาะเป็นเด็กจนขนาดนั้น
1: เราคนจนผู้ยิ่งใหญ่
0: ไม่รู้เพราะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่บางปะกงอ่ะที่สนิทกันมากแล้วเอกไทยด้วยกันพ่อเขาจะทำเรือประมงใช่ไหมฮะเขาจะมีตังค์แล้วเขาพ่อจะส่งมาเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนคนนี้มีตังค์อ่ะ
1: อาหาร
0: สมมติว่ากับข้าวในถ้ามีไข่อ่ะสมมติว่าข้าวราดแกงแล้วมีไข่จะ5บาทถ้าเราธรรมดาเราจะกินแค่3บาทเพราะว่ามีค่ารถไปกลับอีก2บาท
1: เพราะมันไม่มีค่าไข่พูดง่าย
0: ไม่มีเงาะจะมีวันนึงประมาณ5บาทไปเรียนเพราะนั้นเนี่ยก็คือถ้ามีเพื่อนคนเนี้ยที่อยากคุยกันแล้วสนิทมากเพราะถ้าเมื่อไหร่เพื่อนคนเนี้ยตังเข้ามาเนี่ยนะพ่อส่งตังมาจากบางปะกง
1: เราก็ได้กินแล้ว
0: เราจะได้กินกับเพื่อนตรงเนี้ยก็คือแบบอาศัยเพื่อนกินก็เป็นเพื่อนกินกันก็คบกันมาก็ถึงว่าคณิตศาสตร์เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยง้อก็จะเล่นแบบว่าห้าวๆกิจกรรมนะคะก็จะเล่นแบบแต่ละโต๊ะเราจะรู้จักกันหมดแล้วก็เล่นตะก้อเตะฟุตบอลง้อเป็นคน
1: นอกจากเล่นบาสยังเล่นฟุตบอลด้วย
0: กับเพื่อนเล่นแบบกลุ่มย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่มีใครเรียกง้อเฉยๆนะ
1: เรียกไอ้ง้อ
0: ไอ้ง้อหมดเลย
1: แน่นอนเลย
0: ตรงเนี้ยขนาดถามเพื่อนพี่ประกิตอ่ะตอนพวกวิศวะรู้จักง้อตอนสมัยก่อนก็เรียกไอ้ง้ออ่ะแล้วตอนหลังง้อพองง้อเป็นผู้ใหญ่ง้อไปเป็นครูอ่ะง้อต้องเรียบร้อยง้อก็จะเพื่อนง้อก็เกิดเคยเรียกเขาไอ้ง้อก็เอ้ยง้อก็เรียกเขาคุณอ่ะเพื่อนก็เปลี่ยนสมรรถภาพไป
1: ตกลงก็คือเรียน4ปีก็จบ
0: จบ4ปี
1: จบนะเอกภาษาไทยแล้วมีโทอะไรนะกี้บอก
0: ง้อยังเดี๋ยวง้อต้องไปเรียนไปสอนสงกุหลาบก่อนแล้วถึงจะกลับมาเรียนปริญญาโทอ๋อ
1: เข้าไปเรียนปริญญาโท
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพอจบปุ๊บนี่เราต้องหางานทำแล้วสี่ปีนี
0: ้ปี22ใช่ง้อต้องหางานทำก็ต้องไปสมัครสอบบรรจุเขาเปิดสอบเดือนเมษาเลยแต่ปีนั้นโชคดีมากปีของเราเอกภาษาไทยที่คณิตศาสตร์มีอยู่19คน
1: ที่เราบอกแล้วเรารู้แล้วไม่มีคู่แข่งเท่าไหร่เนี่ยนะ
0: คือง้อจะวางแผนเรื่องชีวิตง้อวางแผนแบบเนี้ยปรากฏว่าง้อก็เลือกมันมีเปิด7วัน
1: น
0: ่ะง้อไปสมัครวันสุดท้าย
1: อันนี้เป็นราชการใช่มั้ย
0: เป็นข้าราชการเพราะว่าในชีวิตคือวนเวียนอยู่แค่นี้คือไม่รู้ว่าจะทำอะไรล่ะไม่รู้อาชีพอื่นน่ะรู้อยู่แค่นี้ง้อก็ไปสอบไปสมัครวันที่6เพราะว่าง้อเลือกโรงเรียนที่ไม่มีคู่แข่งคือไม่มีเพื่อน
1: ดีเลย
0: ไม
1: ่ทางจบเดือนมีนา
0: ใช่แล้วง้อไปสอบไปสมัครสอบเมษา
1: 6เมษาก็ไปสอบเลย
0: 1ถึงไม่น่าจะเปิด1ถึง7เมษาแล้วง้อไปดูโรงเรียนที่ไม่มีเพื่อนง้อแข่งขัน
1: เดิมเรารู้ว่าเพื่อนเราไปที่ไหนอ่ะ
0: บ้านก็อยู่บางยี่ขันคือวัดคฤหาสน์ง้อข้ามเรือไปคือท่าเทเวศถ้าเดิน
1: อ
0: ่ะของก็เป็นคนถนัดเดินเดินไปนิดนึงก็คือวัดมงกุฎ
1: วัดมงกุฎละ
0: เขาก็เปิดนะเทพศิรินทร์ก็เปิดนะสันติราษฎร์ก็เปิดนะหลายๆโรงเรียนเปิดแต่ว่าสวนกุหลาบไม่มีคนเลือกง้อไปเลือกโรงเรียนที่เพื่อนง้อไม่เลือกง้อไม่อยากแข่งขันกับเพื่อนเพื่อนง้อก็เพื่อนง้อก็ไปสอบที่ได้เทพศิรินทร์สอบได้ว่ามงกุฎง้อสอบสวนกุหลาบก็เลยสอบได้แล้วสวนกุหลาบเนี่ยมีคนสมัคร26คน
1: แล้วก็รับกี่คน
0: เอาคนเดียว
1: โอ้
0: ต ต้องคนเดียวแล้วก็ต้องแบบว่าเขาจะเขียนไปเลยว่าถ้าได้ที่หนึ่งอ่ะถึงจะได้บรรจุ

0: หลังจากนั้นมาก็คือต้องขึ้นบัญชีไว้
1: ขึ้นบัญชี
0: แล้วก็จะไปต่างจังหวัดไปได้แต่คืองอไม่ขึ้นบัญชีงอไปไม่ได้อยู่แล้วต่างจังหว
1: ั
0: ดอ
1: ันนี้มันสอบเข้าโรงเรียนสุดกุหลาบเลยเพราะ
0: อันนี้สอบตรงเขาเรียกว่าเลือกโรงเรียนเลยแล้วก็ข้อสอบที่ทำให้งอคิดว่างอทำแล้วได้คะแนนเต็มร้อยอ่ะคือมันจะมีสอบกฎหมายด้วยสอบวิชาเอกด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีสอบอันนึงที่สำคัญมากกับชีวิตก็เลยคือเขียนเรียงความเรียงความเขาให้เรียงความให้เขียนเรียงความงอเขียนเรียงความเรื่องชนะใจตนเองคือชนะที่สุดในโลกงอออกมาจากห้องสอบอ่ะกฎหมายทุกข
1: ้
0: อง้อก็ทำว่าถูกหมดอะไรเงี้ยงอทำหมดเพราะว่าง้อคืองอแข่งนะข้างๆงอเนี่ยคนที่เขาชื่อบุญนำสัมพรานเขาเป็นเด็กเรียนรามแล้วรามเนี่ยโอ้โหเราก็กลัวนะเขาเก่งมากเขานั่งอยู่ใกล้ๆงอแล้วเขาก็ติวกับเพื่อนอ่ะตอนพักเที่ยงอ่ะงอกลัวคนนี้มาก
1: เป็นคู่แข่งเรา
0: เป็นคู่แข่งงอกลัวมาก
1: จำได้ด้วยชื่ออะไร
0: จำได้ดิพวกว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยมันต้องชนะอย่างเดียวไงมันต้องชนะมันต้องสอบได้อย่างเดียวตัดประจุได้อย่างเดียวงอจำได้เนี่ยบุญดำสัมพันธ์ทุกวันนี้ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาเป็นเบอร์สองงอได้เบอร์หนึ่ง
1: แต่เขาก็ได้สำรองอ่ะนะต่อไป
0: ได้สำรองแต่เขาคงได้โรงเรียนที่ดี
1: ๆ
0: แต่ก็ยังไม่หมดนะพองอได้สวนกุหลาบแล้วได้บรรจุแล้วอ่ะชีวิตมันแบบมันอลังการหรูหรามากไปขึ้นไปรายงานตัวที่กระทรวงและในรุ่นงอเนี่ยก็มีครูวัยรุ่นคือมีเอกอื่นๆน่ะมีเอกแนวเอกอะไรเนี่ยไป22คนซึ่งเป็นครูสาวหมดเลยครูสาวครูหนุ่มหมดเลย
1: เพราะที่นั่นโรงเรียนชายล้วนนี่สวนกุหลาบ
0: แล้วก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่หลักตอนนี้ประมาณ150ปีอ
1: ่
0: ะสมัยนั้นงอไปก็คือ104ปีแล้วเขาคือเลขรุ่น104ปีอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อายุ45 50อะไรเงี้ยรุ่นง้อก็เป็นเด็กง้อเข้าไปทุกคนนะอาจารย์ท่านจะเรียกหนูง้อหนูพี่สมออะไรเงี้ยก็ได้รับความเมตตาแล้วง้อเป็นคนที่มีอยู่กับผู้ใหญ่อยู่แล้วอยู่กับย่าแล้วจริงๆอ่ะถ้าใครเห็นง้อเวลาอยู่บ้านเนี่ยง้อจะคะขาทุกคำมารยาทดีมากเพราะย่าง้อนี่มาจากท่านผู้หญิงไงเดินบ้านไม้กระดานนะเดินเสียงดังไม่ได้นะต้องค่อยๆเดินค่อยๆย่องเพราะว่าแต่งง้อออกจากบ้านปุ๊บง้อก็จะวิ่งปลูดเพราะนั้นอยู่โรงเรียนอยู่กับเพื่อนอยู่มหาลัยเนี่ยคนละหน้ามือเป็นหลังมือแล้วกัน
1: หมายความว่าเข้าสวนกุหลาบปุ๊บนี่เราได้สอนเป็นครูสอนภาษาไทยเลย
0: เข้าไปเลยเป็นเขาก็เรียนสอนเอกภาษาไทยมา
1: ภาษาไทย
0: ก็อยู่ในหมวดภาษาไทยเลยก็โชคดีตอนนั้นท่านผลหน้าหมวดเป็นภรรยาท่านปลัดกระทรวง
1: ใครคร
0: ับอาจารย์ท่านบรรจงชูสกุลชาติอาจารย์ที่หัวหน้าก็คืออาจารย์เฉลิมศรีชูสกุลชาติท่านก็อยู่อีกไม่เกษียณแต่ว่าเป็นท่านที่เมตตาเรามากเมตตาคือแต่ง้ออยู่ในนั้นน่ะอาจารย์ผู้ใหญ่เมตตามากแล้วก็มีพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงที่ห่างจากง้อสัก12ปีคือเขานั่งที่สุขลักษณ์เขานั่งเป็นระดับการศึกษาระดับม.1ก็คือครูม.1ทุกสายวิชามาอยู่ด้วยกันแล้วก็บางทีเวลาใครโทรไปผิดระดับว่าไม่ได้อยู่ระดับนี้บางคนข้างนอกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาแบ่งระดับอะไรกันคือระดับโรงเรียนการสอนเพื่อว่าเวลาเข้ามาเจอกันเนี่ยสมมติว่าครูภาษาอังกฤษไปสอนห้องเงาะเนี่ยเธอเยมานพน่ะไม่ค่อยทำการบ้านอะไรเงี้ยครูก็จะมาบอกกันแล้วครูเลขก็เข้าไปคนไหนไม่ส่งการบ้านแล้วก็เราก็จะนั่งรับฟังเพราะเป็นครูที่ปรึกษาด้วยก็นั่งรับฟังตอนที่อยู่สวนกุหลาบเนี่ยเป็นชีวิตที่แบบเหมือนฝันแล้วไงแล้วก็เติมเต็มฝันแล้วก็มีความคิดว่าเนื่องจากว่าความที่เราไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่แล้วเราเห็นพ่อแม่เด็กสวนกุหลาบเขารักลูกมาก
1: ผู้ปกครองเข้ามาก
0: ันโอ้โห
1: เห็นบอกสมาคมผู้ปกครองที่นี
0: ่แข็งแรงมากใช่ใช่ก็อย่างแบบเนี่ยลูกอย่างรู้จักว่าทุกวันเนี่ยนะเขาจากไปเรียนเตรียมแล้วไปเป็นหมอไปเป็นอะไรเงี้ยคือพ่อแม่เขาแบบมาหาครูอะแต่ว่าอยู่ม.1นะว่าสอนม.1แล้วจนถึงเขาไปอยู่ม.5เขาก็ยังพ่อแม่ก็ยังมาหาครูทุกวันนี้กลุ่มลูกศิษย์ที่เงาะสอนม.1อะยังมีรวมกลุ่มกินข้าวกัน
1: คือผมได้ยินขึ้นชื่อเพราะว่าที่นั่นเขาใช้ OSK ถูกไหม OSK คือโอสวนกุหลาบถูกไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแล้วก็พูดง่ายว่าครูนี่จะได้รับการดูแลจากลูกศิษย
0: ์
1: อย่างต่อเนื่องเลยแบบรุ่นต่อรุ่นเลยส่วนต่ออย่างนี้เลยใช่ไหม
0: แต่ตอนที่ง้อไปตอนนั้นอ่ะง้อก็ยังไม่ค่อยได้ไปเขาสนิทกับศิษย์เก่าเลยแหละแต่ว่าง้อจะคือเหมือนกับรุ่นพี่ครูรุ่นพี่อ่ะจะปลูกฝังมาหนึ่งเนี่ยต้องรักสวนกุหลาบเราต้องดูแลแล้วเราทำทุกอย่างเต็มที
1: ่
0: อย่างตอนนั้นจะมีเรื่องของการบินไทยไขจักรวาล
1: 180
0: อะไรเงี้ยอันนี้พวกเนี้ยที่ไป
1: ส่งนักเรียนเข้าไปแข่งอ่ะ
0: ไม่ครูที่นี่เขาจะสมมติว่าง้อถนัดง้อภาษาไทยง้อก็จะไปติวภาษาไทยให้เขาครูสังคมก็จะติวสังคม
1: อ๋อติวกันเป็นบทๆอย่างนี้เลยนะ
0: ติวแบบนี้แล้วสมมติว่าถ้าเด็กจะประกวดเรียงความเราก็ต้องสอนกันต้องบทนำอะไรเนื้อเรื่องจะบทสรุปอะไรหรือจะแต่งกลอนก็ต้องมาแต่งให้ครู
1: ดูก่อน
0: แม้จะมาพูดสุนทรพจน์ก็ต้องมาพาไปพูดเสร็จแล้วก็ต้องพาไปแข่งประกวดมารยาท

ธนาคารศรีนครสมัยก่อนธนาคารย้อนนะประกวดมารยาทไทยแล้วก็ต้องมาสอนเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้สอนกันอย่างเดียวเพราะนั้นหลายคนที่เป็นเพื่อนเงาะแล้วก็บอกเฮ้ยเธอไปสอนสวนกุหลาบแค่10ปีทำไมเธอผูกพันแบบทุกวันนี้ยังไปงานเลี้ยงรุ่นกับเด็กอะไรเงี้ยแล้วเงาะก็เป็นครูส

0: ไปหาเขาไปติดต่อเขาก็ยินดีดูแล
1: เออนี่มันเป็นความผูกพันนี่คือเขาเรียกครูรุ่นเก่าใช่ไหมแต่ทุกวันนี้สวนกุหลาบก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ไหม
0: ง้อจริงๆว่าง้อว่าครูรุ่นพี่เขาปลูกฝังมาด้วยคือมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสถาบันนะอย่างสมเด็จพระเทพท่านเสด็จท่านก็บอกสวนกุหลาบไม่ใช่โรงเรียนนะ
1: เป
0: ็
1: นสถาบ
0: ัน ค
1: ือ
0: แบบคือบางคนก็เรียกตัวเองว่าองค์กรลับคือไปที่ไหนเนี่ยป้ายทะเบียนเนี่ยใช่ไหมถ้าถ่ายมากรอบสวนกุหลาบอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายมาเขาจะรู้ว่าป้ายทะเบียนใครหรือว่าส่วนใหญ่จะมีตามีอะไรซึ่งบางคนเอาไปใช้ผิดประเภทใส่เสื้อสวนกุหลาบแล้วไปทำผิดอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาตำหนิกันแม่มาในโพสมาแล้วเอ้ยใครวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเอาใส่เสื้อสวนกุหลาบแล้วไปทำผิดเงี้ยแต่ง้อเนี่ยคือกรอบง้อก็คือเด็กให้มาง้อก็จะใช้ตรงนั้นเนี่ยก็คือความผูกพันจนลูกสาวง้อเนี่ยเขารู้เลยแม่เนี่ยชีวิตแม่เนี่ยสีชมพูกับสีฟ้า คือชมพูเนี่ยเราเด็กจุฬาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตอนอยู่จุฬาเนี่ยคำว่าชมพูเราก็ชมพูก็คือของสถาบันเนาะแต่ว่าพอมาอยู่สวนกุหลาบเนี่ยชมพูกับฟ้าก็คือแน่นเข้าไปอีกเพราะว่าท่านเสด็จพ่อเรา5เนาะท่านก็คือสร้างมาแล้วเราได้มาทั้ง2ทางแล้วมาอยู่นี่ก็มีความผูกพันมากๆก็รักมากแล้วก็เด็กก็จะค่อนข้างจะกลัวเงาะมากคือเงาะเนี่ยจริงจังจริงใจอยู่ที่ไหนนะสมมติว่าบ้านอยู่มหาชัยอ่ะส่งใบไอ้เขาเรียกอะไรมันต้องเรียกจดหมายก่อนเราเรียกสมุดพกกันนะรายงานพฤติกรรมไปเนี่ย
1: นี่เราไปดูถึงบ้านเน
0: ี่
1: ย
0: คิดหนึ่งไม่ตอบกลับมาเนี่ยง้อก็ตามบอกเขาบอกพ่อเขาเป็นไต้กงออกเรือตังเกง้อบอกไม่เป็นไรอาทิตย์นี้นะเธอไปรอครูนะขึ้นรถที่ไหนวงเวียนใหญ่ไปเจอที่ไหนเขาก็ยืนรอแล้วเด็กมันม .1 ไงรอง้อก็ไปจริงไปคนเดียวด้วยไปจริงจริงและบ้านเนี่ยอยู่หลังวังสุโขทัยถนนขาวเข้าไปคือข้างหลังนั้นอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราไปตามเด็กกลับมา
1: น่าสนใจนี่ครูสมัยนั้นเงินเดือนเท่าไหร่
0: ตอนง้อบรรจุนะ 2,385 ง้อจำแม่น
1: ติ๋มอยู่ได้ไหม
0: ใช่ไหม
1: 2,385
0: ไม่แต่ง้ออยู่ในโรงเรียนก็ค่าจานละ5บาท
1: เ
0: ชื่อไหมว่าตอนง้ออยู่ในโรงเรียนเนี่ยง้อไม่เคยเดินออกมาพาหุรัตเลยไม่เคยออกมากินข้าวกินแต่ในโรงเรียนเพราะว่าวันนึงในโรงเรียนเนี่ยแบบโหภารกิจมันเยอะ
1: กิจกรรมในนั้นเยอะมาก
0: ง้อสอน4คาบวันนึงเพราะนั้นอ่ะให้กันบ้านต้องมานั่งตรวจแล้วเด็กห้องนึง58คนนะ58คนคือหมายถึงว่าเราดูตัวอย่างรุ่นพี่ไม่ใช่เราทุ่มเทคนเดียวนะตัวอย่างรุ่นพี่เขาทุ่มเทใช
1: ่
0: ใช่แล้วเราสอนภาษาเนี่ยรู้ไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจเราก็ต้องตรวจงานถ้าเราไม่ตรวจงานเนี่ยก็ต้องตรวจให้เสร็จแข่งกันอะให้จบภายในวัน
1: กินข้องกินข้าววันในโรงเรียน
0: ในโรงเรียนใช่
1: ไม่ได้ออกมาเท่าละใกล้ๆแค่นี้ไม่มาเลย
0: ไม่มาเลย
1: ไอ้ที่จะมาซื้อผ้าใหม่แล้วไม่มี
0: ไม่มีแล้วเดือนนึงว่าใช้ประมาณ600บาทอ
1: ะ
0: ไม่มาก็กินข้าวในโรงเรียนเออไม่ได้ใช้อะไรเยอะ
1: อ
0: แล้วง้อก็คือ
1: มีเงินเหลือด้วย
0: จากย่างเลี้ยงง้อมาใช่ไหมย่างเลี้ยงง้อตั้งง้อ5ขวบนะจนง้อจบเนี่ยง้อก็แบ่งให้ย่างง้อครึ่งนึงเลยได้เงินเดือนเท่าไหร่
1: แบ่งให้เงินเดือนของเรานี่แบ่งให้1,200เลยประมาณน
0: ี้แบ่งให้เลยเพราะว่าก็ง้อจะง้อใช้ไม่ถึงนั้นแล้วง้อยังมีเงินเก็บนะตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็แล้วก็ง้อได้เลี้ยงย่าง้อตั้งแต่ที่ง้อทำสดสอนสุกุลาบจนง้อสอน10ปีง้อเขาเลี้ยงย่าง้อ10ปีนะแล้วก็ย่าง้อเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยย่าง้อเนี่ยชื่อนางแย้มชื่นความดีแต่เวลาเขาขายขนมเนี่ยทุกคนก็เรียกย้แย้มก็เรียกเป็นชื่อแบบนะชื่อเล่นๆปรากฏว่าพอหลังจากง้อสอนสุกุลาบแล้วอ่ะย่าง้อเนี่ยจากย้แย้มหรือนางแย้มเนี่ยกลายเป็นคุณป้าแย้ม
1: ก็หลานสาวเป็น
0: หลานสาวเป็นครูสอนกุหลาบนะแบบก็มีเกียรติขึ้นมาน
2: ี่มีลูกศิษย์ชื่อคุณคงศิษย์เข้ามาบอกอาจารย์ผมครับ OSK 112
0: อันนี้ลูกสุดท้ายที่สอน
1: ใช่ไหม
0: คงศิษย์หันจานศิษย
2: ์หันจาน
1: เพราะว่าวันประชุมผู้ปกครองเราต้องเอาญาติเรามาทีอย่างนั้นนะ
0: ไม่ง้อไม่ได้เอามาแต่ง้อเนี่ยมีประเด็นเวลาง้อสอนแล้วคือง้อเข้าไปใหม่เนี่ยเนื่องถ้าจะเห็นรูปง้อตอนสาวๆเนี่ยคือทุกคนจะบอกว่าเป็นครูที่สวยอ่ะคือแบบมันเฟรชชี่ไปไงแล้วก็แบบไม่ได้แต่งหน้าแต่งตากันแล้วก็มันสดๆอ่ะเด็กจะฮือฮามาก
1: เพราะว่าผู้เด็กผู้ชายอ่ะ
0: ผู้ชายแล้วก็ไม่ค่อยมีครูสาวมาไง
1: ใจเลย
0: แล้วปรากฏว่ามีเด็กบางคนอย่างสอนเวลาใส่ชุดลูกเสือนะเด็กก็มาประลองครูเดินเข้า
1: ลองของลองของ
0: คุณครูแม่เสือ ขอกินนมหน่อย
1: พูดอย่างนั้น
0: ข
1: นา
0: ดเด็กสุดละเขาก็คือเขาก็จะมีความกล้าของเขาอะง้อก็ไม่รู้จะตอบยังไงง้อก็กลับไปฝึกสายย่าย่าก็บอกอ๋อมาเดี๋ยวฉันจะสอนให้คือแม่เสือเนี่ยเนื่องจากลูกเสือฟันมันค
1: ม
0: เขาก็เลยให้ลูกเสือเนี่ยกินนมตามรอยตีนแม่เสือ ย่าแล้วง้อพยายามไปค้นหานะว่าย่าง้อเล่ามาจากไหนง้อก็ไม่เจอนะแต่ว่าย่าง้อมีกลยุทธ์เพราะสัปดาห์ต่อไปง้อก็บอกก็จะมีนักเรียนคนนึงที่เป็นบรรณาธิการว่าเธอเดินตามนะคนเด็กม.2คนนั้นนะใครที่มาขอกินนมแม่เสือเขาก็ยังประ

0: ลองขอประลองวิชาเหมือนเดิมเราก็ถือนมมาเลยกล่องนึงมาสอนเหมือนกันแล้วงอเป็นคนเสียงดังงอก็พูดในโรงอาหารตั้งแต่นั้นมันเงียบ
1: เงียบเลยทีนี้
2: เล
0: ิกซ่าเลยแต่ก็แบบว่า
1: คือเป็นประสบการณ์
0: คือได้งอจริงอ่ะงอถึงว่าทุกวันเนี้ยที่งอขึ้นย่างงอเนี่ยคือเรื่องของศีล5เนี่ยศีล5งอได้มาตลอดแล้วตัวเนี้ยถึงแม้ว่าตอนที่เราไม่มีคือมีกินมีน้อยอ่ะนะแต่ย่างงอทําใส่บาตรทุกวันนะมีแบ่งอาหารของดีๆต้องใส่บาตรก่อนอะไรก่อนย่างงอเนี่ยมีพระผ่านหน้าบ้านต้องใส่บา
1: ตร
0: ทุกวันแล้วก็เวลามีงานวัดงานบวชหรืออะไรเงี้ยเค้าก็ส่งงอไปช่วยไปล้างจงล้างจานเนี่ยอย่างบางงานใครบวชแล้วตอนงอเรียนจุฬาแล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยวันนี้งานชั้นใหญ่ลูกชายชั้นบวชเด็กจุฬามาล้างจานแต่งอจะเป็นคนที่ไม่ได้อายอะไรพวกนี้รับผิดชอบรับทำ
1: แล้วไปต่อโทรตอนไหนเนี่ย
0: ก็งอสอนสุกุลาบได้2ปีแต่งอสอนแล้วโหเด็กสุกุลาบมันเก่งมากงอไม่ได้สอนห้องคิงด้วยนะสอนห้องธรรมดาสมมติเราสอนอะไรไปเนี่ยตกเย็นมาเขามานั่งหน้าห้องแล้วนะครูอันนี้นะเขาถามทุกอย่างเลยอ่ะแล้วเรายังหลักสูตรเรายังเดิมๆอยู่อ่ะเราก็เลยแบบแล้วห้องสมุดสวนกุหลาบเนี่ยตึกยาวที่เห็นตรงนั้นน่ะแต่ก่อนเป็นห้องสมุดนะเ
1: คร
0: ื่องเป็นคนที่ผูกพันกับห้องสมุดเนื่องจากว่าชอบอ่านหนังสือฟรีเน
1: า
0: ะ
1: ตั้งแต่ที่จุฬา
0: เข้าไปโอยอลังการมากเพราะตอนนั้นสมัยนั้นท่านพนักท่านธานินทร์ไกรวิเชียร
1: เป็นนายกรัฐมนตรี
0: ใช่แล้วท่านเป็นคนแบบไปสร้างไว้อ่ะ
1: ทุกวันนี้ก็ท่านสุรยุทธจุฬานนท์เป็น
0: ใช่ใช่แต่ว่าหงงอก็ทึ่งมากแล้วเด็กสูงล่ะแล้วเรามองว่าเราเรียนไปอ่ะแค่นี้เองแต่เด็กอ่ะเขาเก่งมากๆอ่ะเขาฉลาดขึ้นแล้วเขาก็มาสอนเราก็เรียนรู้อะไรต่ออะไรไปเพราะนั้นเนี่ยงอก็เลยบอกงอต้องค้นคว้าตลอดเปิดสอนได้ประมาณ2ปียังไม่มีสิทธิ์ลามาเรียนก็ไปขอท่านหัวหน้าหมวดท่านอาจารย์เฉลิมศรีขอมาเรียนเพราะว่างอเกิดมาสอบได้ก่อนงอสอบได้ปี25งอไปบรรจุปี23อ่ะ24 25ทําได้แค่2ปีธรรมดามันต้องทํา36เดือนถึงจะลาได
1: ้
0: งอก็ไปขอท่านแล้วก็คือมีเงื่อนไขว่า
1: เขาก็มีข้อยกเว้นให้
0: แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนว่างอต้องทํากิจกรรมโรงเรียนเยอะขึ้นไปทํากิจกรรมแล้วก็ทําก็แลกเปลี่ยนท่านอํานวยผู้อํานวยการท่านสําเริงนินประดิษฐ
1: ์
0: ท่านก็เมตตาแล้วงอก็เรียนภาคปกตินะ
1: มาเรียนโทที่ไหนครับ
0: เรียนที่จุฬาเรียนคณะศาสตร์จุฬาก็เรียนเรื่อง พัฒนาการสอนแต่ด้านภาษาไทยเหมือนกันตอนนี้ก็เรียนเรื่องบอกวิเคราะห์หนังสือว่าเนี่ยในหนังสือที่เขาให้เราให้เลือกให้มาเด็กเรียนเนี่ยมันมีค่านิยมอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มาเพื่อจะได้ดึงจากหนังสือที่เขาแบบเขามีวรรณคดีแต่เขาตัดตอนมาแต่อย่างว่าสอนเรามาเกียนอ่ะเขาตัดตอนมาสอนไม่สนุกอ่ะงอก็จะไปไล่ตั้งแต่กำเนิดยิงลิงกำเนิดยักษ์กำเนิดอะไรพวกเนี้ยพระลงพระรามเนี่ยเล่าแล้วก็จะเล่าแบบลูกศิษย์งอสนุกสนานยังสอนทุกอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ม.6เขายังจําได้อยู
1: ่
0: เพราะว่าราชาศัพท์อะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็วนกันไปวนกันมาแม่กกแม่กดอะไรพวกเนี้ยก็สอนแล้วก็แบบงอรู้สึกว่างอมีความสุขในการมาสอนทุกวัน
1: จบพอจบปริญญาโทก็กลับไปสอนสวนกุหลาบเหมือนเดิม
0: ใช่งอจบปริญญาโทปี28งอเรียน25จบ28
2: ปริญญาโทใบที่1
0: ใบแรกค
1: ่
0: ะ
1: แล้วใบที่2ไปเรียนอะไร
0: ใบที่2มาเรียนตอนที่งอออกมาทําธุรกิจแล้วมาเรียนที่นิด
1: าง
0: อเรียนตั้งปีประมาณสักปี40มั้งตอนนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
2: ต้มยำกุ้ง
0: มาเรียนต้มยำกุ้งตอนนั้นแต่ก่อนที่ง้อจะมาเรียนที่เนี่ยเพราะว่าง้อออกปี33นะ
1: ทำไมเราออกตอนนั้น
0: อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแบบเรื่องถ้าคนที่รู้จักว่าครูที่น่าจะรู้จักเพราะว่าคือในนั้นน่ะก็จะมีลูกผู้ใหญ่ผู้โตเยอะแล้วก็จะมีบางคนที่แบบว่าเขาชี้หน้าครูเลยครูไม่กล้าลงโทษผมหรอกผมย้ายครูได้
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
0: แล้วอะไรที่แบบว่าเราใจนักเลงอ่ะสองหนสามหน
1: เราไม่รับไม่ได้ไม่
0: ในห้องเลยในห้องเนี้ยเด็กเมื่อกี้เนี่ยคงสิทธิ์ฐานจางสิทธิ์อยู่ในห้องเรียนห้องเนี้ยคนเด็ก50กว่า8คนนะเราก็ลงโทษเขาลงโทษเขาก็เขาย้ายได้จริงอ่ะย้ายจริงง้อถูกย้ายง้อไม่ได้ออกอยากธรรมดาง้อชีวิตง้ออยากเป็นครูจนถึงเกษียณในความตั้งใจง้อก็ไม่ได้อยากเป็นอาชีพอื่นเลยแต่ตอนนั้นเขาย้ายจริงสมมติ
1: เราก็รับไม่ได้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ย้ายนี่งอก็หยุดเลยงอก็รู้สึกแบบอะไรที่เราไม่ได้เลือกอ่ะนี่เราทุกอย่างเราวางแผน
1: เราเ
0: ล
1: ือ
0: กมาย้ายไปอยู่โรงเรียนโพธิสารซึ่งเป็นโรงเรียนเกิดใหม่อยู่ไกลลิฟเลยไกลอยู่ในตลิ่งชันน่ะลึกมากรถเมล์รถเลยไม่มีผ่านมั้งแต่เราเป็นโรงเรียนน้องของสวนกุหลาบซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ดังเขาก็วิชาการอะไรเพราะน้องสวนกุหลาบ
1: ก็มีชื่อนะ
0: มีชื่อมีชื่อนั่นแหละงอก็ไม่ไปก็เลยทางอาจารย์ที่นี่ก็บอกว่าเธอก็ยังไม่ต้องทำลาออกเพราะอยู่ให้ครบ10ปีเพราะงอเข้าปี23เขาย้ายพฤษภา33ก็ทำจนถึงปี33ก็ลาออกได้บำเหน็จมาปีสุดท้ายที่งอสอนมันเดือน6,000สอนมา10ปีเงินเดือน6,600

0: บำเหน็จมา10 เดือน
1: อ
0: เออก็ออกมาก็เอาเงินไปทำบ้านให้ย่าเพราะจากที่อยู่กับย่ามาตั้งแต่เล็กเกินโตเนี่ย
1: ไม่ได้ปรับปรุงบ้านเลย
0: ชุดโทรมไปตามกาลเวลาก็อยู่ตั้งแต่บ้านหลังคาจากอ่ะเออนั่นแหละก็เป็นปรับปรุงให้ย่าแล้วก็นั่นแหละแต่ตอนนั้นไม่กล้าบอกย่าว่าลา
1: แล้วออกมาคิดจะทำอะไรตอนนั้น
0: ไม่ได้คิดเลยไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย
1: ด้วยความรู้สึกอยากออกก็ออกเลย
0: แต่ว่าดันแต่ว่ารู้สึกแบบฆ่าได้อยากไม่ได้แต่รู้สึกแบบแต่ปรากฏว่า
1: แต่ไม่รู้จะทำอะไรเลย
0: ไม่รู้แต่ก็มีสามีอ่ะเขา
1: แต่งงานแล้ว
0: ก็แต่งปี28คือก็จบปริญญาโทแล้วก็แต่งงาน
1: ยังไงไปเจอกันที่ไหน
0: สามีก็คือเป็นเพื่อนที่เขาเรียนวิศวะจุฬ
1: า
0: แล้วก็เรียนคณิตศาสตร์ก็เลยเดินไปเดินมาเจอกันแต่ก็ก็เดินไปไปเรียนอักษรแต่ก็ไม่เจอคุณประกิตนะแต่เขาว่าเดินข้ามมาฝั่งนี้
1: พูดง่ายสามีก็คือเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร
0: ์แต่เขาว่าเดินมาเที่ยว
1: มาหาเราอยู่ที่คณิตศาสตร
0: ์มาอาจจะมาหาคนอื่นแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกับเรา
1: เ
0: ป็นเพื่อนกันมาจนจบป.4อ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วพอจบเสร็จแล้วก็ยังมาไปมาหาสู่ก็เลยแบบเฮ้ยมาเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวางแผนกันวางแผนแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เขา
1: แต่งงานตอนปีไหนฮะ
0: ปี28เขาทำงานอยู่ปูนซีเมนต์ไทย
1: แต่งแค่5ปีก็แต่งงานแล้วเนี่ยหลังจากจบ
0: ก็คบกันประมาณตั้งแต่ปี22-23นะนั่นแหละ
1: อ๋อก็เลยแต่งงาน
0: เมื่อตอนที่เขาแต่งงานนี่เขาปลูกบ้านเสร็จแล้วนะ
1: เหรอ
0: รวม
1: คือแยกออกมาจากย่าแล้วสิ
0: ยังแต่เขาปลูกเสร็จแต่ยังอยู่กับย่าอยู่ยังไม่ได้แยกยังอยู่แล้วก็เดี๋ยวปลูกบ้านให้เสร็จก่อนแต่ยังไม่ได้ไปทำอะไรแล้วก็
1: เพราะฉะนั้นตอนที่ออกมานี่ปรึกษาสามี
0: ไม่ตอนออกมานี่เคว้งคว้างค่ะ
1: เหรอ
0: ไม่รู้ว่าทำอะไรเขาก็ให้เงินไปเข้าตลาดหุ้นไปเล่นหุ้น
1: อย่างนั้นเลยอ
0: ่ะใช่ก็ไปก็ลองมาดูแต่ก็ทำอยู่พักนึงแต่หลังตอนหลังเขาก็ทำพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยก็ให้งอช่วยไปทำค่าแรงคนงาน
1: เขาอยู่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
0: เขาอยู่แล้วเขาก็ไป
1: ตอนนั้นยังไม่เรียก SCG เรียกปูนซีเมนต์ไทย
0: ปูนซีเมนต์ไทยแต่เขาก็น่าจะออกไล่ๆกับงอเพราะว่าที่บ้านคุณพ่อเสียก็เลยออกมาช่วยเป็นงานกงสีที่บ้านแล้วก็มารับเหมาก่อสร้างแล้วงอก็ไปช่วยดูคนงานไปจ่ายค่าแรงไปเอาของไปส่งมั่งอะไรพวกเนี้ยก็ตอนหลังก็เลยค่อยๆมาจนมาเจอที่ทำเลที่ตรงลาดกระบังอ่ะที่ลาดกระบังเขาเปิดให้เช่าก็เลยไปขอเช่าซึ่งเช่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีอะไรก็เลยเอาบ้านที่อยู่อ่ะก็มีบ้านที่เป็นเรือนหอนะก็เอาไปเข้าซิตี้แบงค์ได้วงเงินมา1 ล้านบาทตอนนั้นอ่ะดอกเบี้ย 17%
1: ตอนสมัยปี40
0: ปี40น่ะดอกเบี้ยแพงมาก
1: กำลังแพง
0: ก็เอามาทำเป็นวงเงินแล้วเนื่องจากว่าที่บ้านคุณประกิตอ่ะเขามีธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างอยู่แล้วแต่เพราะนั้นชื่อเขาเนี่ยก็จะแบบว่าไปเครดิตได
1: ้
0: ก็เลยงอก็เลยเกิดมาจากแบบวงเงินน้อยแต่มีชื่อเป็นเครดิตก็เลยมาแต่ว่าณตอนนั้นก็ยังขายไม่เยอะนะคะขายเดือนละ2-3 ล้านวิ่งขายงานตามหน่วยงานก่อสร้างตามนิคมอุตสาหกรรมตามหน่วยงานใหญ
1: ่ๆ
0: นะก็เขาก็จะมีชี้เป้าให้เพราะว่าคุณไปกิจวิศวะนะก็มีเพื่อนอยู่ตรงนู้นไปหาเพื่อนตรงนี้ไปหาเพื่อนตรงนี้ก็วิ่งไปถึงโรจนะนะโรจนะสหรัตนนครยุทธยาวิ่งไปทางบ้านบึงไปชลบุรีไปนิคมทุกนิคมไปก็วิ่งไปขายของเองบางครั้งไปเจอลูกศิษย์เหมือนกันคราวนั้นเข้าไปสนามบิน
1: นี่เปลี่ยนจากครูมาเป็นเซล
0: ใช่ไปหาลูกค้าแต่จริงๆอ่ะงบมองว่าง้อไม่ได้ไปขายของเลยนะส่วนใหญ่ง้อไปคุยแล้วง้อก็ไปดูความต้องการแล้วก็เอากลับมาทำการบ้านแล้วก็ค่อยนำเสนออ
1: ันนี้หลักการขายเลยแหละ
0: ก็คือจริงๆอ่ะง้อมองว่าที่ครุศาสตร์ง้อได้จิตวิทยามาที่ครุศาสตร์จะมีเรื่องสอนเรื่องจิตวิทยาการพูดคุยการอะไรพวกเนี้ยง้อได้มาแล้วก็ทำทุกอย่างเองนะ
1: ก็ได้ใช้ประโยชน์ดี
0: ทำทุกอย่างบัญชีก็ทำเองตอนนั้นทุกอย่างง้อไม่เป็นคอมพิวเตอร์ง้อเป็นมือทำมือหมดเลยฮะนั้นเช้าหาลูกค้าเย็นกลับมาทำบัญชีทำถึง5 ทุ่มอ่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะต้องพักเพื่อฟังข่าวต้นชั่วโมงสักหน่อยเดี๋ยวยังมีชีวิตที่น่าสนใจกับครูง้อนี่แหละตอนนี้เข้ามากลายเป็นทำอะไรธุรกิจนะฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่เป็น SCG
1: ยังไม่เป็น SCG เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องนี้กันต
0: ่
1: อพักสักครู่นึงนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองความคืบหน้าเหตุบุกเผาอบต.บง.ย้ายสำนักงานใหม่ก่อนกำหนดรถบริการประชาชนวอด11คันกระทบเก็บขยะ10หมู่บ้านความคืบหน้าเหตุคนร้ายประมาณ30คนบุกก่อเหตุเผาอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบง.อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งอาคารสำนักงานรถราชการและทรัพย์สินจำนวนมากโดยรถที่ใช้ในการให้บริการประชาชนถูกเผาเสียหายรวม11คันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบง.แห่งใหม่ทั้งที่อาคารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเดิมวางแผนจะย้ายเข้ามาอยู่ใช้งานในช่วงกลางปี2570ขณะที่ปัญหาการเก็บขยะกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนหลังเหลือรถขยะใช้งานเพียง1คันต้องวิ่งให้บริการทุกวันรองรับประชาชนกว่า 16,000 คนในพื้นที่10หมู่บ้านโดยเฉพาะยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลบง.ซึ่งถูกเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายรวม11คันประกอบด้วยรถที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนอาทิรถกู้ชีพรถบรรทุกน้ำรถเก็บขยะและรถสำนักงานรวมทั้งอาคารและทรัพย์สินของทางราชการจำนวนหนึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบง.จำเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบง.แห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบง.อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การทำงานและให้บริการประชาชนสามารถดำเนินต่อไปได้แม้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์กสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโปรต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ1เดือนแต่33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับขึ้นโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยที่ทางฟันโฟลต่างชาติและสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือ2ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลการส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกันผู้นำเมียนมาเยือนเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์มินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้รับการต้อนรับจากโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามในกรุงฮานอยในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนเมื่อวันศุกร์ผู้นำเมียนมาเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมการป้องกันประเทศและยานยนต์ชั้นนำในขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจในกรุงฮานอยในวันพรุ่งนี้ด้วยแหล่งข่าวระบุคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือแบบไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น

0: กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บยังคุยอยู่กับนะครับนะครูเงาะดร.พิสมรโชวิกุลนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับพี่ติ๋มครับ
7: ค่ะก็มีคุณบุญนำนะฮะทางไลน์มาน้อยวันนี้มีคุณบุญนำมีคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็สวัสดีคุณลัคนาคุณเสน่ห์แล้วก็ครูเงาะนะคะแล้วก็มีคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะ
6: ขอโชว์วิสโซ่เดี๋ยวมีข้อความจากทาง Facebook ด้วยนะครับก็มีคุณสุภชัยมานะฮะส่งสติกเกอร์มาแล้วก็คุณเสือนอนไม่หลับส่งสติกเกอร์มาแล้วก็มีนี่คุณสมประสงค์จากฝรั่งเศสตะกี้เพิ่งพูดว่าเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะส่งมาบอกว่าตอนนี้25องศานะครับที่ฝรั่งเศสนะครับก็บอกว่านะอันนี้บางทางฝรั่งเศสตอนใต้นี่40องศาเลยนะตรงเนี้ยโอ้โหน่ากลัวเรื่องคลื่นความร้อนอีกนะครับ
8: นี่ก็จะไปเดือนนี้แหละฝรั่งเศสก็ไปเดือนน
6: ี้คุณซาซิมาก็ส่งข้อความทักทายมานะสีสันชีวิตวันเสาร์สวัสดีพี่ลัคนาจันเสน่ห์แล้วก็สวัสดี
7: แล้วมีคุณ
6: สมอนมาด้วย
7: คุณแบงกี้ใช่ไหมฮะราเชนบอกเป็น FC พี่เงาะครับ
6: คุณภูสุขก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นอยู่นะฮะคุณสิทธิชัยก็สวัสดีครับพี่ติ๋มคนสวยนะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะขอบคุณค่ะ
6: คุณปนัดดาก็สวัสดีค่ะคุณครูนักธุรกิจคนเก่งนะอาจจะเป็นลูกศิษย์มั้งฮะใช่ป่ะ
8: เป็นพยาบาลที่เป็นลูกน้องของลูกศิษย์จริงๆ
6: โอเค
7: มีคุณพิมพ์พการสร้อยดอนเหรอบอกว่า FC เช่นกันค่ะดร.พิสมร
6: คุณก้องสิทธิ์นี่อาจารย์คงสิทธิ์นะฮะคงสิทธิ์นะ
8: ประจำห้องนี้ประจำชั้น
6: อันนี้ OSK 112นะฮะ
7: คุณ
6: พ
7: ิ
6: มพ์พันก็เข้ามาให้กำลังใจ
7: นารุนานเป็นครูบอกเป็นครูประจำชั้นผมเองครับ
6: คุณสมบัติสวัสดีครับมานะฮะคุณเจมส์แล้วสวัสดีครับพี่เงาะคุณภูนทุนทองคุณทุนทองบอกสวัสดีครับ
7: คุณจิรเดชก็บอกกราบสวัสดีครูเงาะครับคุณโน้ต
6: คุณผ่องศรีบอกสุดยอดมากนะครับคุณวิไรรัตน์บอกว่าพี่เงาะสุดยอดทุกเรื่องเลยค่ะอันนี้คุณดาราก็สวัสดีทั้ง3ท่านมาคุณสิทธิชัยก็สวัสดีทั้ง3ท่านมานะครับคุณอรุณก็สวัสดีครับมานะครับ
7: คุณพงศ์ศรีบอกว่าฟังเพลินมากค่ะพี่เงาะฟังแล้วมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเลยค่ะ
6: คุณอภิรัตน์นะครับคุณเงาะเก่งมากนะฮะเล่าสนุกด้วยนะครับ
7: โอเค
6: นะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวเรามีกลอนจากคุณเสือเดี๋ยวไว้อ่านตอนท้ายนะครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ตะกี้ที่บอกว่านี่มาประกอบธุรกิจละตอนนี้นะกลายเป็นต้องมาทำธุรกิจเองแล้วนะฮะ
8: ก็จริงๆอ่ะได้แนวทางจากสามีและการคุณประกิตเขาช่วยให้แนวทางช่วยสอนช่วย

0: แล้วประกอบกับง้อเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบอ่านชอบอะไรคือแค่ตะลอกอะไรตัวเล็กง้อจะศึกษาหมดคือจริงๆอ่ะง้ออ่านเรื่องของคุณประกิตตั้งแต่เขาเป็นเขาอยู่เป็นผู้บริหารระดับกลางของปูนน่ะเขาจะไปสัมมนาไปอะไรคือเอกสารมาที่บ้านง้ออ่านหมดอ่ะสมัยก็คืออ่านยันถุงกล้วยแขกแล้วกันนะไปตรงไหนมีง้อจะอ่านฟรีอ่ะง้อชอบอ่านเจอแล้วง้อก็จะอ่านแล้วเขาก็ได้อ่านมาของ SCG เขาพัฒนาคนดีนะเขาจะสอนพอจะขึ้นระดับไหนเขาก็จะไปเรียนมาก็จะมี
1: ที่นั่น
0: ใ
1: ช่ปูนซีเมนต์ไทยนี
0: ่เรียนขนาดเรียนหงูเฮงด้วยนะ
1: ทรัพยากร
0: ใช่เรียนใช่ทรัพยากรเขาบริหารดูแลดี
1: ทรัพยากร
0: แต่แล้วพอง้อเรียนเสร็จแล้วพอง้อออกมาก็คือปัญหาง้อคือตอนง้อทำปี 3-4 เริ่มก่อตั้งบริษัทก็ 3-5 จะเริ่มมีเรื่องของใบเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาง้อก็ไม่รู้ง้อก็จะโดนแบบฝ่ายบัญชีเขาจะดุจะอะไรง้อมากง้อก็ไปโรงเรียนก่อนเรียนธรรมนิติเรียนบัญชีเรียนเพื่อรู้วางแผนภาษีอะไรเลยอาเรียนเสร็จแล้วจริงๆแล้วก็พอเรียนเสร็จเขาพอรู้มาทีนี้ง้อก็ไปมีที่ธรรมศาสตร์ก็ไปเรียนเรื่องการตลาด
1: การตลาด
0: เขาเรียก MCP ง้อไปเรียนนี่คือง้อก็โตอ่ะเขาเพื่อนแหละก็ไปเรียนแต่ชอบแล้วก็เรียนมาสอบเสริมเนี่ยง้อได้ดีเลิศอ่ะเพราะว่าเป็นคนตั้งใจมากเวลาทำเคสทำอะไรก็ตั้งใจแล้วตอนหลังก็มาเรียนที่จุฬาเป็นมินิ MBA ที่จุฬาก็มาเรียนก็คือที่จุฬาเนี่ยได้เยอะคือเรียนเสร็จแล้วก็ได้การอ่านงบดุลเป็นรู้จักเศรษฐศาสตร์สมัยก่อนเศรษฐศาสตร์เป็นไอ้ GDP อะไรก็ไม่เคยรู้จักเป็นครูจะรู้จักได้ยังไงรู้เยอะจนเพื่อนน้องๆที่เรียนด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าพี่ชอบเรียนอย่างเงี้ยพี่อ่ะต้องไปเรียนนิด้าซึ่งจริงๆนะพูดตรงๆอ่ะณวันนั้นน่ะก็ไม่รู้จักนิด้าเลยณวันที่เพื่อนบอกอ่ะ
1: นิด้าคือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
0: ใช่ไม่รู้จักเลยเพราะว่าง้อก็อยู่แค่จุฬาธรรมศาสตร์อะไรแค่นี้เพราะนั้นคือระดับปริญญาโทด้วย
1: คร
0: ับ พอตอนหลังเพื่อนแนะนำก็คือก็ลองไปศึกษาดูก็คิดว่าหลักสูตรน่าสนใจที่แรกง้อจะไปเรียนเรื่องบริหารธุรกิจเลยซึ่งบริหารธุรกิจที่นิด้าเนี่ยสอบเข้ายากมากแล้วแฟนง้อเนี่ยเขาบอกเธอสอบไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีเรื่องคำนวณเรื่องอะไรด้วยแล้วง้อหัวคำนวณไม่มาอยู่ละ
1: น่าจะสอบ GMAT ได้มั้ง
0: น่าจะใหญ่กันง้อก็เลยไปเรียนหลักสูตรเป็นหลักสูตรพิเศษซึ่งเขาเรียกว่า MPPM เป็นหลักสูตรที่ง้อเรียนกับสมชายหนองฮีนั่นแหละ
1: น่า MPPM. จะเป็นรัฐภาษาศาสตร
0: ์รัฐภาษาศาสตร์แต่ในหลักสูตรเนี้ยเรียนวันอาทิตย์เต็มวันตั้งแต่เก้าโมงเช้ายัน5 โมงเย็นเรียนแล้วก็คือมีก็โชคดีที่ไปเจอวิชาที่เป็นบริหารธุรกิจถึง 75% ในรัฐศาสตร์ภาษาศาสตร์เนี่ยนะฮะอาจารย์ดร.มนตรีโสขเดียนุรักษ
1: ์เราเคยสัมภาษณ์แล้วในรายการ
0: แล้วอาจารย์ทุกวันเนี้ยง้อเรียนกับท่านมา26ปีแล้วอ่ะมีอะไรทุกอย่างเนี่ยอาจารย์ก็เรียกง้อเรียกอะไรอย่างเงี้ยก็มาให้แนะนำก็คุยกันอาจารย์จะสอนเศรษฐศาสตร์แล้วก็พี่ชายอาจารย์ดร.วรพลท่านสอนการเงิน
1: เป็นกรตเก่า
0: แล้วง้อเนี่ยง้อเรียนเสร็จเนี่ยต้องถามเพื่อนเนี่ยถ้าอยู่ในวงการเพื่อนง้อที่เรียน MPPM 5ด้วยกันเนี่ยคือง้อใช้วิชาการทุกวิชาการ
1: ที่เรียนมาเลย
0: ใช่เพราะแต่ก่อนง้อยังเป็นร้านค้าวัสดุธรรมดาเป็นร้านเล็กๆแล้วก็วิ่งหาลูกค้าตามหน่วยงานเลยพวกเนี้ยตอนหลังเนี่ยพออาจารย์สอนอาจารย์ก็ต้องบอกว่าคืออาจารย์พลินท่านบอกว่าเนี่ยเธอต้องมีเน็ตเวิร์กต้องมีเครือข่ายต้องเข้าค่ายอาจารย์พูดมาง้อก็ยังไม่เข้าใจอะไรตอนหลังก็มาศึกษาตอนหลังพอถึงอาจารย์วรพลท่านก็บอกว่าถ้าคุณใช้เงินกู้คือเงินตัวเองอ่ะไม่โตหรอกต้องใช้เงินกู้แล้วอาจารย์ก็จะสอนว่าเนี่ยสมมติเรือลำหนึ่งเรือสินค้าอะไรเงี้ยถ้าใช้ทรัพย์สินหนึ่งก็มันก็ไปเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเงินกู้มาอะไรเงี้ยก็สอนคือง้อจบนิด้ามาเนี่ยคือง้อร้อนวิชามากง้อเอาวิชาทุกวิชาที่เรียนจากนิด้าม
1: าลงที่ธุรกิจนี่เลย
0: เริ่มที่จะเข้าค่ายซึ่งคุณประกิตเนี่ยแกออกมาจากปูนซีเมนต์ออกมาแล้วนะแต่เพื่อนแกยังเป็นผู้บริหารอยู่ในนั้นก็เลยมาชวนว่าเฮ้ยเนี่ยแถวลาดกระบังอ่ะมีเอเย่นรายนึงคือเขาแก่ละเขาลูกเขาไม่ทำละเขาก็จะหาตั้งดีลเลอร์ใหม่ซึ่งเมื่อก่อนตอนง้อทำวัสดุใหม่ๆง้อก็ไม่ได้เป็นดีลเลอร์ใครง้อก็ต้องใช้ตั๋วคนนู้นใช้ตั๋วคนนี
1: ้ดีลเลอร์คือผู้แทนจำหน่าย
0: เป็นผู้แทนจำหน่ายเลยก็ง้อก็เลยได้ทดลองเป็นเอเย่นเนี่ยปี45หลังจากง้อจบนิด้าใหม่ๆคือร้อนวิชามาก
1: โชคดีที่เป็นตอนนั้นเพราะเป็นก่อนหน้านี้ธุรกิจมันเจ๊งหมดอะตอนนั้น
0: อะใช่ใช่ใช่ใช่ช่วงปี40
1: ก่อสร้างนี่เรียบร้อย
0: พอมาเป็นแล้วทีนี้คือมันเข้าตรงสไตล์โมเดิร์นเทรดที่เราไปเรียนมาด้วยไงร้อนวิชามากเลยง้อทำร้านแรกที่ง้อทำอะง้อทำเป็นโฮมมาร์ทเลยนะ คือเป็นคล้ายๆโฮมโปรเลยอ่ะเป็นร้านวัสดุติดแอร์เลยอ่ะทำแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นที่เช่าอยู่นะที่เช่าง้อเช่าอยู่600กว่าวาง้อเช่าสัญญานั้นน่ะ18ปีง้อก็เนี่ยใช้เงินทุนหมุนเวียนอะไรตัวนี้มาก
2: ็ตั้งชื่อร้านว่าอะไรคะ
0: ง้อก็คือใช้ว่าแสงทองโฮมมาร์ท
1: มาจากไหนอ่ะแสงทอง
0: คือคำว่าแสงทองเนี่ยคือบ้าน

0: ท่านคุณประกิตอ่ะเขาชื่อแสงทองวัสดุพันธ
1: ์
0: แล้วจริงมาบอกว่าเงาะต้องอาศัยเครดิตจากร้านดั้งเดิมเขานะแล้วก็ชื่อคุณพ่อเขาชื่อแสงชัยแล้วก็มาแล้วของเงาะเนี่ยจริงๆอ่ะเงาะตั้งใหม่ๆตอนที่เงาะยังไม่เป็นโฮมมาร์ดเงาะใช้ชื่อแสงทองวัฒนกิจ
1: มีวัฒนพันธ์นี้อยู่นี่
0: ก็คือวัฒนะเงาะไงคือเวลาเงาะตั้งเนี่ยเงาะตั้งเองหมดแหละตั้งชื่อว่าวัฒนะก็คือนามสกุลเงาะไงแล้วก็กิจคือประกิตแล้วตอนหลังเง
1: า
0: ะตั้งอีกบริษัทนึงเป็นรับเหมาก่อสร้างก็คือแสงทองวิศวกิจก็คือให้คุณประกิตก่อสร้างก็ทำแล้วมันก็เอื้อกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยก็คือใช้ความสามารถทางครูภาษาไทยก็ตั้งเองแล้วตอนหลังมาแสงทองโฮมมาร์ทก็ทุกวันนี้ก็เลยใช้แสงทองโฮมมาร์ทมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนทำทดลองเป็นเอเย่นปูนเนี่ยปีแรกเนี่ยก็6เดือนแรกเนี่ยถามว่าเหนื่อยมากไหมเพราะว่าเครดิตเขาเป๊ะทุกบาททุกสตางค์อ่ะต้องมี BG ค้ำอ่ะงอจะซื้อปูนสักถุงนึงอ่ะถ้าเขาไม่มี
1: คือแบงก์การันตีนะ
0: ไม่มี BG ไม่มีวงเงินนะคุณก็ซื้อของเขาไม่ได้แต่ลูกค้าเราไปขายเราไปเรียก BG เรียกไม่ได้ไงคือต้องบริหารวงเงินต้องบริหารหลายๆอย่างถามว่าปีแรกๆเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่งอเป็นเอเย่นปี45พอปี46เนี่ยยอดขายงอเนี่ยจากปีนึงขายอยู่ประมาณสมมติว่าสัก180ถึง200ล้าน
1: อ
0: ่ะงอก้าวกระโดดเป็น350เลยเพราะ SCG เนี่ยหนึ่งเนี่ยสินค้าเขาเชื่อถือได้อยู่แล้วคุณภาพแล้วมีสินค้าหลักๆ 5-6 อย่างแต่ตอนหลังพอเขาทำโฮมมาร์ทเนี่ยเขาก็ไปซอร์ซิ่งก็คือไปเอาสินค้าอื่นๆมาให้เราขายซึ่งมันก็คือพอเปิดร้านมามันขายได้หลายอย่างขายสายไฟขายอะไรต่ออะไรขายได้หมดเลยก็ตอนหลังพอไปหน่วยงานจนงอไปที่โรจนะตอนนั้นโรงงานฮอนด้าโรจนะเพิ่งจะเปิดปี2538
1: ครับ
0: แต่ว่างอไปขายเขามาแล้วตอนหลังพองอไปญี่ปุ่นบอกเฮ้ยอยากไปดูร้านยูจังเลยอ่ะมีขายทุกอย่างอ่ะรถเข็นก็มีรองเท้าอะไรนะรองเท้ายางอ่ะที่ดำๆเลยนั้นมาอยากได้อะไรเนี่ยเงาะส่งให้ได้หมดเลยแล้วทุกวันนี้บริษัทญี่ปุ่นที่ค้าขายกับเงาะร้านรายแรกๆอ่ะชื่อซาโต้โคเกียวกรุงเทพนะทุกวันนี้เนี่ยขายค้าขายเงาะตั้งปี 3-4 ทุกวันนี้ก็ยังเป็นลูกค้ากันอยู
1: ่
0: วิศวกรเขาเปลี่ยนหลายรุ่นแล้วคนขายยังอยู่เหมือนเดิมเลยก็บอกก็อยู่ที่แบบคือจริงๆอ่ะมันมีช่วงที่เขาไม่มีงานก็มีนะช่วงปีที่ไม่มีงานเขาก็เอาแบบมาให้เราประมาณการก็คิดก็ทำราคาเสนอไป
1: นี่เลยกลายเป็นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องก่อสร้างเนี่ย
0: ก็ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันเนี่ยงอก็จะบอกว่าถ้างอคุยกับงอไม่ได้ไปขายของนะงอไปคุยเฉย
1: ไปให้แต่ว่าคำปรึกษา
0: ลูกค้าอยากได้อะไรงอก็จะหาให้ที่ร้านงอไม่มีเนี่ยงอก็จะแบบบางทีเสิร์ฟแล้วก็แนะนำไปคุณไปซื้อตรงเลยเพราะว่าถ้างอไปซื้อมาแล้วมาขายคุณเนี่ย
1: ก็ต้องมาบวก
0: มันไม่คุ้มกันคือมันจริงใจกันมากกว่าแล้วตอนเนี้ยบางหลายรายที่งอคบกันปีนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วงอก็จะคุยกับเขาง่ายๆว่าผู้รับเหมาแต่ละรายที่มาหาเราเนี่ยงอมีหน้าที่สร้างเสียหลายคนก็เติบโตมาใช่ไหมฮะมาไม่ว่าจะเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเพราะถ้าเขาไม่มีเครดิตอ่ะเขาก็โตไม่ได้อย
1: ่
0: างทุกวันเนี้ยเราก็พยายามหาช่องทางที่จะพยายามขายเข้าไม่ได
1: ้
0: อย่างใครมีบ้านมาปรึกษางอเนี่ยงอก็แนะนำได้หมดตั้งแต่ฐานล่างยันหลังคาเลย
1: โอ้โหเห็นบอกเราได้รางวัลของ SCG
0: แล้วเพิ่งปีตั้งแต่ปี46อ่ะงอก็จะอยู่เขาเรียกว่าแรงท็อปแรงของ SCG จะมี2แรงก็คือแรงเงินกับแรงทองแรงเงินก็คือ11ถึง20คือรางวัลอะรางวัลเหมือนกันแต่ว่าป้ายระดับเงินยอดขายจะเป็นหนึ่งตั้งแต่ปีรู้สึกงอได้ปี46 48ตั้งแต่ปีประมาณ49อ่ะ
1: คือเป็นแรงทองแล้ว
0: แรงทอง49ถึง59เลยแรงทองคือ10ปีเต็มเลยพอไป59ได้ที่เพิ่มมาปี60 61เนี่ยคือเริ่มอืดๆละเนื่องจากว่ามองเป้าหมายว่าถ้าบุกอีกทีนึงอ่ะเครดิตจะมีปัญห
1: า
0: เริ่มสถานการณ์โลกเพราะว่าคุณประกิตเนี่ยเป็นตัวเป็นคนวิเคราะห์เก่งแกจะดูเคอร์ฟแกจะดูอะไรหลายๆอย่
1: าง
0: คือเรื่องบุญน่ะให้แกเพราะนั้นเนี่ยแกจะอยู่ออฟฟิศนะแกดูบัญชีนะง้อเนี่ยวิ่งไปขับรถไปหาลูกค้าไปคุยหน้างานไปอะไร
1: กับทางกันนะ
0: ก็เพื่อนๆพวกวิทย์บ้านเนี่ยเขาก็จะว่าให้ประกิตมึงทำไมใช้เมียขนาดนั้นคือความถนัดไม่เหมือนกันคือง้อถนัดแบบนี้แล้วลูกน้องง้อแรกๆเนี่ยเขาก็ขับรถไม่เป็นนะง้อเป็นคนขับรถให้เขานั่งนะแล้วไปจะไปกี่นิคมอ่ะไปบอวินไปไหนง้อไปได้หมดเลยนัดมาม
1: ีเวลาไปเรียนตะกี้บอกเรียนนิด้าแล้วไปเรียนปริญญาเอกด้วย
0: ก็นิด้านี่ก็เรียนวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็จบมาแล้วง้อก็คือทุ่มเทกับกิจการง้อเนี่ยจนเติบโตมาจนแบบอยู่ตัวละ
1: แล้วไปเรียนปริญญาเอกตอน
0: ปริญญาเอกนี่ง้อไปเรียนตอนง้อลูกง้อสัก14แล้วมั้งลูกง้อกำลังวัยรุ่นน่ะคือไม่ให้แม่ยุ่งอ่ะปิดห้องล็อกห้องอยู่คนเดียว
1: หมายถึงยังไง
0: ลูกสาว
1: หมายถึงเขาคุมธุรกิจไม่อยากให้เรายุ่ง
0: ไม่คืองี้เขาไม่ คือลูกง้อตอนนั้นช่วงวัยรุ่นคือง้อนี่ไงทำงานเยอะง้อมีลูกตอนง้ออายุ48ง้อเพิ่งมีลูกง้อก็ตอนง้อข้อ49

0: โอเค
1: มันลูกก็ห่างกัน4รอบเพราะนั้นเนี่ยช่วงเพิ่งจะมีลูกตอนนี้แล้วก็เขาเลี้ยงลูกเข้ามาพอลูกเขาอายุ14 15เนี่ยเขาเริ่มวัยรุ่นละคือแม่เนี่ยเคยเป็นให้ทุกอย่างทําทุกอย่างก็คือเขาอยากมีโลกส่วนตัวขอนอนคนเดียวแยกห้องไหมขอล็อกประตูอะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็ไปเรียนหนังสือดีกว่า
1: เราก็เลยแบบคือแก้ความหงุดหงิดของตัวเองเนาะแล้วพอดีจังหวะที่อาจารย์ที่สอนงอที่นิด้าอาจารย์ท่านอาจารย์อุทัยราหวิเชียนเนี่ยท่านน่ะสอนงอที่นิด้าแล้วท่านเปิดโครงการท่านก็เกิดเกษียณที่นิด้าท่านมาเปิดโครงการปรัชญาดุสิตที่รามคำแหงท่านมาเปิดแล้วปรากฏว่าท่านก็มีโบชัวมา
0: เลยชวนเราไปเรียนอ่ะ
1: ไม่ง้อเห็นโบชัวเสร็จแล้วง้อก็โทรไปถามคือจริงๆเนี่ยในความฝันง้อเนี่ยตั้งแต่เด็กมาง้อต้องเรียนถึงปริญญาเอกเวลาง้อคุยกับเพื่อนอ่ะฉันน่ะต้องเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิษสมองอะไรอย่างเงี้ยคุยแบบง้อคุยสนุกกับเพื่อนอ่ะแต่ว่าง้อก็พับเรื่องเรียนปริญญาเอกไปเพราะว่าง้อเรียนปริญญาโทจบไปแล้ว2ใบละแล้วง้อก็มาเลี้ยงลูกแล้วมีลูกนี่คือจริงๆอ่ะตอนที่ง้อมีลูกนี่ชีวิตง้อเติมเต็มสมบูรณ์แบบ
0: พอแล้ว
1: ง้อไม่อยากอะไรพอนี้พอลูกแบบว่างเพอเฮ้ยหลักสูตรอย่างนี้ไปเรียนได้แล้วปรากฏว่าถนนตัดใหม่ร้านก็อยู่ลมเก้าถนนตัดใหม่ตรงกรุงเทพปีถามันไป
0: รามคำแหงพอดี
1: 15นาทีเองง้อก็โทรคุยกันและอาจารย์เนี่ยท่านจำง้อได้คือง้อเนี่ยเรียนที่ไหนง้อเป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วที่นี่ด้านเนี่ยคน200กว่าคนน่ะ273คนน่ะอาจารย์ทุกท่านเรียกง้อหมดอ่ะอาจารย์ไพบูลย์ช่างเรียนจะเรียกง้อชื่อพิสมรจำทีหลังมั้งอาจารย์พอง้อโทรไปแล้วง้อก็ฝากชื่อไว้อาจารย์ให้เจ้าหน้าที่ว่าอาจารย์โทรกลับมาเลยง้อมาเรียนตอนนั้นก็62แล้วนะมาเรียนง้อก็เลยไปเรียนแล้วก็สัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วก็ผ่านซึ่งจริงๆอ่ะง้อก็ไม่นึกว่าจะยากขนาดนี
0: ้
1: คือแล้วง้อก็ใช้เวลาสมมติกลางวันง้อทำงานแล้วง้อจะนอนประมาณ4ทุ่มเพราะว่าจริงๆอ่ะง้อจะดูแลเรื่องสุขภาพมาตลอดเลยเนื่องจากว่าตอนที่ง้ออายุ40อ่ะง้อยังไม่มีลูกง้อก็วางแผนว่าง้อจะอยู่ด้วยกัน2คนจนแก่เนาะ
0: แล้วก็
1: สักอายุ55ก็จะเที่ยวละจะไปเที่ยวกัน2คน
0: ซึ่งธรรมดาผู้หญิงมันเกินวัยเจริญพันธุ์แล้วนะเนี่ย
1: ใช่แล้วโหต้องขอบคุณคุณหมอจงเจตคือง้อไปทำบ่อละแก้วกับท่านตั้งแต่ปี39ทำมาได้มั่งไม่ได้มั่งนะแต่ว่าไม่ได้สำเร็จอะแต่เพียงแต่ว่าได้ท้องแต่ว่าไม่ได้คลอดจากแล้วตอนหลังมาก็เพยยุติไปเสร็จแล้วพอมาตอนหลังอะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาง้อก็ยังไปตรวจสุขภาพกับท่านอยู่เพราะว่าคือเวลาผู้หญิงตรวจภายในไม่อยากจะเปลี่ยนหมอก็คือไปที่เจตนินอยู่ก็ไปหมอบอกเนี่ยมีเทคนิคใหม่มาคุณสมรสนใจไหมเนี่ยได้ผลถึง 50% ที่ก่อนๆมาได้20ไงง้อก็ลองดูลอง
0: แล้วก็ได้จริง
1: ๆนาทีสุดท้ายชิงนาทีสุดท้ายก็เลยแบบว่าเหมือนกับ
0: นี่ได้ขบวนสุดท้ายเลยนะ
1: ก็จริงๆอ่ะใช้หลักหลายๆอย่างจิตวิทยาธรรมะทำอะไรเงี้ยคือถ้าเคยอ่าน The Secret อ่ะหนังสือพวกนี้คืองออ่านแล้วเนี่ยงออ่านจบงอรู้เลยไม่ได้มีหลักอะไรเลยคือหลักพุทธศาสนาหลักธรรมะหลักการโฟกัสหลักการแบบคิดอะไรมองให้เห็นภาพอะไรเราอยากทำอะไรงอก็ใช้สวดมนต์ใช้นั่งภาวนา
0: สิ่งเกิดคือหนังสือแพทย์สม
1: หนังสือ
0: เดอะซีเ
1: ครตใช่เอาแบบงอก็มองว่าทุกอย่างอะไรที่เข้ามาแล้วงออ่านงอถือว่ามีประโยชน์แกอยากจะได้อะไรก็จินตนาการให้เห็นภาพเลยแล้วได้ลูกมาก็โอเคปีนี้ลูกงอเพิ่ง20
0: ตกลงเราก็เลยจบปริญญาเอก
1: ก็มาเรียนเรียนปี62อ่ะซึ่งจบเนี่ยจบปี68
0: จบทางด้านอะไร
1: งอก็ไปเรียนรัฐประศาสนศาสตร์
0: เหมือนเดิม
1: นิด้าแต่ว่าคือที่ผิดคาดนิดนึงคือที่นิด้ารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยการจัดการภาคเอกชนเนี่ยเป็นภาคเอกชนเยอะ
0: ในธนาคาร
1: ที่รามเนี่ยภาครัฐอย่างเดียว
0: ภาครัฐอย่างเดียว
1: แล้วก็เวลาจะทำก็คือต้องจับนโยบายมาไปปฏิบัติไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาคือตอนเรียนอะวิชาการเนี่ยง้อเป็นคนที่ชอบเรียนแล้วก็สอบเนี่ยง้อสอบเขาเรียกสอบ QE นะสอบ QE คือสอบผ่านทุกวิชามันมีอยู่3หมวดอะอาจารย์จะสอบวันประมาณ 6-7 ชั่วโมงอะทุกอาทิตย์อะ3อาทิตย์ติดกันอะง้อสอบรวดเดียวอะผ่าน3กลุ่มซึ่งจริงๆอาจารย์อุทัยบอกว่าบางคนก็สอบผ่านกลุ่มเดียวแล้วก็สอบซ่อมสอบอะไรแต่ง้อสอบรวดเดียวผ่าน3กลุ่มแล้วง้อก็จะชวนเพื่อนง้อมาติวก็มาติวกันที่ออฟฟิศอ่ะรุ่นง้อเนี่ยสอบรวดเดียวผ่านกัน9คนรุ่นง้อมี13คนที่คือหมายถึงว่าเรียนมาถึงตรงเนี้ย
2: ใช้เวลาเรียนทั้งหมดเท่าไหร่นะ
1: ใช้เวลาประมาณ6ปี
2: 6ป
1: ีแต่ก็ง้อได้ต่อปีนึงเพราะว่าเป็นโควิดเนื่องจากว่าหยุด
0: ไป
1: ง
0: ้
1: อได้ง้อจริงๆไม่ต้องเรียน6ปีง้อได้ต่อซัมเมอร์ปีนึงก็เลยเพิ่งจะจบกัน
0: ตอนนี้เรื่องเรียนก็จบแล้วนะไม่เอาแล้วพอแล้ว
1: ยังไม่อยากพูดตัวนั้นตอนนี้มันมีหลักสูตร AI หลักสูตรอะไรที่มายั่วยวนอยู่อ่ะแต่ว่าก็ง้อว่าง้อเรียนอีกทีก็โดนได้ออกจากบ้านแน่เลย
0: แล้วเห็นบอกทำอะไรเพื่อสังคมอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อเขาช่วงส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ง้อไปเรียนนิด้าเนี่ยง้อก็จะมีทำเคสกิจกรรมเรื่องง้อเลยไปเป็นกรรมการมูลนิธิเด็กหญิงบ้านพญาไท

0: คือเหมือนกับตอนแรกเราไปทำเคสดีแหละไปศึกษาพวกนี้ปรากฏว่าพอไปเจอเคสของก่อนบ้านพญาไทเนี่ยอยู่ข้างโรงพยาบาลราม
1: า
0: แล้วเขาก็ตอนหลังเป็นกลายเป็นศูนย์อะไรมะเร็งสักอย่างเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่รังสิตของ5ก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อบ้านธัญพรเราก็เป็นกรรมการที่ตั้งแต่ปี46เราก็ไปช่วยเขาคือสหาทุนให้เขาอะเพราะว่างบประมาณของเด็กอาจจะวันนึง27บาทอาหารก็จะไม่ค่อย
1: ตลาดน้อยมากใช
0: ่หาทุนแล้วก็จัดงานกาล่าจัดอะไรแต่ตอนหลังๆมาก็ห่างๆไปเพราะว่าอาจจะงบประมาณดีขึ้นก็เลยไม่ได้ไปจัดงานกาล่าแล้วก็มาปี46ก็มาเป็นกรรมการของโรงพักที่ลาดกระบังซึ่งจริงๆเวลาตำรวจเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเพราะว่าสน.ลาดกระบังสมัยก่อนก็ชนบท
1: กกตรหรือเปล่า
0: เป็นกกตรที่แรกก็ไม่เป็นที่แรกเขามาขอสนับสนุนเรื่องของไอ้บ้านต้านภัยยาเสพติดไปอบรมโรงเรียนเทพศิรินทร์อะไรอย่างเงี้ยคือมาหาง้อทีนึงเนี่ยง้อไม่ได้ให้หรอก 1,000-2,000 แบบให้แบบเสียไม่ได้ไม่ใช่ง้อให้ทีละ 20,000 ตอนหลังมาก็ชื่อเจ๊ง้อก็เลยดังเลยในลาดกระบังแต่ที่ไม่มีใครรู้จักก็ตอนหลังก็เลยชวนเป็นกกตรก็เลยไปอยู่เรื่องทำให้ประชาสัมพันธ์บกน .3 ทำ11โรงพักไปวังหินไปแล้วสมัยก่อนน่ะแถวๆนั้นน่ะยากจนมากอ่ะแล้วก็ตำรวจก็จะเหนื่อยอ่ะต้องช่วยเขาอย่างลาดกระบังก็ช่วยเขาเรื่องหาทุนหาทุนอาหารกลางวันจัดแรลลี่บ้างตอนหลังๆงอกออกมาเขาก็จะมีจัดดนตรีกันอะไรเงี้ยแต่ตอนสมัยงอกจะจัดแรลลี่ก็ได้งบประมาณมาปีประมาณ 800,000 อะไรเงี้ยก็มาจัดอาหารกลางวันเพื่อตำรวจซึ่งเราคิดว่าเราอยู่กับตำรวจแบบนี้ดีกว่าไปรู้จักในแง่มุมอื่นแล้วสน.ที่เขาอยู่เนี่ยเขามองว่าตำรวจที่อยู่กับเราเนี่ยคือท่านย้ายไปที่ไหนเนี่ยก็ยังมีความผูกพันกับที่เราเคยอยู่นะคะ
1: แล้วดูแลสุขภาพไงตอนนี
0: ้โอ้งอเรื่องสุขภาพนี่งอมาตั้งแต่ดูเรื่องอาหารก่อน
1: อ
0: าหารนะแล้วก็อารมณ์อารมณ์ก็คือเนื่องจากง้อเป็นคนธรรมะสูงง้อไม่ค่อยมีอารมณ์โกรธเกลียดอะไรง้อวางทุกอย่างหมดแต่อาหารเนี่ยสำคัญเพราะว่าคือต้องระวังตัวเองเพราะว่าง้อเหมือนกับว่าพออายุมากฮอร์โมนก็เปลี่ยนเนาะแล้วง้อมีลูกตอนง้ออายุเยอะด้วยเกินน้ำหนักก็ขึ้นไป19โล
1: โอ้เหรอ
0: ใช่กว่าจะลงมาเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังอวบยังติดอยู่เลยธรรมดาว่าเหมาะสมง้อน้ำหนักง้อต้องการที่55แต่ตอนนี้ลงยังไงก็ไม่ได้พยายามแล้วก็ตอนนี้ง้อกิน2มื
1: ้
0: อแล้วก็ทำอาหารกินเองทุกวันตื่นมาก
1: ีฬาเล่นแหละมั้งไหม
0: สมัยก่อนนะคือเนื่องจากเราเป็นนักกีฬาเล่นอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยคือตอนเลี้ยงลูกก็คือลูกเล่นอะไรเราก็ไปเป็นพี่เลี้ยงไปพี่เลี้ยงที่โรงเรียนลูกแต่พอมาตอนนี้มาก็คือช่วงที่พอลูกโตๆแล้วเนี่ยก็มาวิ่งกันสองคนลงไปกิจมินิมาราธอน
1: ลงไปมินิเลย
0: มินิสิบกิโลวิ่งกันทุกอาทิตย์เลยเจอเพื่อนกลุ่มก็มีกลุ่มเตียมั่งเด็กสวนกุหลาบมั่งก็วิ่งกันทุกปีแต่ว่าผลพลอยได้คือตอนเนี้ยหัวเข่าเสื่อมเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วไม่เจียมตัวใช่ไหม
1: ต้องเปลี่ยนมาเป็นเดินนะ
0: วิ่งสิบกิโลนี่ก็ทรมานร่างกายเกินไปใช่ใช่
1: กรอนจากคุณเสืออ่านหน่อยฮะ
2: เ
1: รามีคุณเสือแต่งกรอนให้แต่งให้กับครูภาษาไทยเลยนะลองดูดิฮะธรรมดาครูเขาก็แต่งกรอนอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: คือช่วงหลังๆมันคิดตัวเลขเยอะกรอนสมองไม่ออกเลย
2: ค่ะคุณเสือบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทุกคุณสมประสงค์ที่ปารีสครับสวัสดีครับครูเงาะ จากคุณครูสู่เจ้าสัวตัวบริหารกิจการพันชลุย ลุยการค้าแรงพลังถังโถม มีลมลา มั่นนักหนาค่าของคนคือผลงานสวนกุหลาบราบเรียบเปรียบสมอน อรชรสอนสั่งหลังประสานภาษาไทยใจรักปักตำนานวันพ้นผ่านขานสามีที่ร่วมกัน SCG ที่ประจักษ์ยอดนักขายผลมากมายหลายปีที่สร้างสรรค์เหยื่อครอบครัวชั่วช้าสารพันเข้ารังสรรค์ปั้นด้วยจิตพิษสมรจากคุณเสือหวานเจ็บสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนาวันที่5กันยายน2569ค่ะ
1: นะฮะโอ้นี่เราคุย
2: Facebook ก็มีคนส่งข้อความเข้ามาอีก2คนนะคะคุณวรชัดบอกว่าขอยืนยันเพื่อนคือหญิงแกร่งตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วนับถือคุณพิมพ์ประการบอกว่าพี่เงาะเป็นคนที่เก่งจริงๆค่ะทุกวันนี้พี่เงาะยังออกหน้างานเพื่อหาลูกค้าแล้วก็สอนงานให้ตลอดเวลาโอเค
1: โอเคนะครับวันนี้เราคุยกันเต็มที่นี่แหละฮะ

0: บอกว่าคือมีความตั้งใจทำอะไรก็จริงจังนะฮะ
1: จะถามว่าชีวิตมีสีสันเนี่ยก็มีสีสันทุกวัน
0: สีสัน
2: จริง
0: แล้วก็เส้นทางชีวิตนี่ผ่านมาเยอะมากนะครับจากคนเรียกว่าครูเงาะจนกระทั่งตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจไปแล้ว
1: ก็จริงๆเงาะก็จะอยู่กับเพื่อนเงาะก็ยังทำตัวเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมแล้วสวนเสริญทุเรียนก็มี
1: ไปเพิ่งจะเริ่มไปทำได้ประมาณ 6-7 ปี
0: แต่ชื่อเงาะแต่ไปทำสวนทุเรียนทำไมไม่ทำสวนเงาะ
1: เงาะเคยปลูกละสูงแค่4ต้นอ่ะมันไม่เกิดอ่ะ
0: มันสู้ทุเรียนไม่ได้
1: ใช่ๆทุเรียนทําก็มีคนที่เค้าทําได้
0: อยู่ใหญ่นะสวนทุเรียนอยู่ไหน
1: ด้วยจะอุ่นเขียวเลย
0: อยู่วังน้ํา
1: เขียวเลยไปเที่ยวไปชมได
0: ้ไ
1: ปเที่ยวไปชมได้
0: เอาละครับท่านผู้ฟังฮะนี่ฮะคุยกันเต็มที่เลยครับนี่แหละครับครูสอนภาษาไทยนะเชี่ยวชาญภาษาไทยวันนี้อยู่กับธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างนะ SCG รู้เรื่องราวต่างๆมากมายวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนะ
1: ก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติเงาะค่ะ
0: ครูเงาะดร.พิสมรโซวิกุลนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีค่ะ
0: เอาละท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับเราคุยกันต่อวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องนี้ครับนะแต่ก่อนจะคุยกันเดี๋ยวเราพักฟังข่าวสักครู่ไอ้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
0: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับจะอยู่ในช่วงของทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตจะมาทอล์กกันถึงเรื่องนี้ครับความสุขความภูมิใจกับสาวไทยและลูกสาวแห่งชาตินะครับวันนี้เราคุยเรื่องสาวไทยของเราก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่คนไทยเรามีความสุขแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกันไปกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับที่สร้างประวัติศาสตร์นะเป็นแชมป์เอเชียนะครับแชมป์ทวีปเอเชียแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่ LA หรือลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในปี2028นะครับอันนี้คือความสุขความภูมิใจของคนไทยเลยทีเดียวนะฮะถ้าถามว่ากีฬาที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับก็คือกีฬาที่คนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกิดการแข่งขันนะครับและแน่นอนนะหนึ่งในกีฬาที่เราคนไทยเราเชียร์แล้วก็ได้ผลเชียร์แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในการเชียร์ก็คือวอลเลย์บอล นี่แหละครับและโดยเฉพาะยิ่งวอลเลย์บอลหญิง นะฮะเราจะรู้จักพี่ติ๋มเคยได้ยินชื่อพวกนี้ไหมก็เรียกเจ็ดเซียนใช่ไหมฮะ
2: แต่ไม่ทราบรายละเอียด
0: ไม่ทราบรายละเอียดนะฮะพี่ติ๋มอาจจะไม่ใช่แฟนกีฬาแต่ก็ต้องได้ยินบ้างแหละเรื่องของนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮะคือธรรมดากีฬาของไทยเราเนี่ยนะครับเราก็บอกว่ากีฬาที่เราถนัดจริงๆเนี่ยนะพี่ติ๋มก็คือกีฬาเดี่ยวเดี่ยวนี่หมายความว่าคือคนเดียวอ่ะตัวอย่างเช่นอะไรฮะเมื่อก่อนนี้เราก็เก่งเรื่องมวยถ้าชกมวยไทยมวยตัวทีมวยไทยมวยสากลอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่เราจะได้เหรียญทองเนี่ยนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราชำนาญในกีฬาประเภทเดียวหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องยกน้ำหนักก็เป็นกีฬาประเภทเดียวนะครับยกน้ำหนักนี้เช่นกันหรือแม้กระทั่งการเล่นเทควันโดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่เราเก่งคนเดียวอันนี้เราเอาตัว

0: รอดได้แล้วก็พอจะสู้กับคนอื่นเขาได้นะครับหรือกีฬาที่เรียกว่าไม่ต้องเอาไอ้เรื่องของความสูงเอาเรื่องรูปร่างเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็พอจะสู้เขาได้แต่พอเป็นกีฬาประเภททีมขออนุญาตยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับประเภททีมเช่นฟุตบอลเนี่ยนะครับเราก็ประกาศแล้วประกาศอีกว่าไทยบอลไทยอยากจะไปบอลโลกเราอยากเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันบอลโลกเนี่ยจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเราก็จะไม่มีโอกาสได้เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งที่จำนวนทีมในการเข้าแข่งขันนี่ก็เพิ่มแล้วนะครับแต่ไทยเราก็ยังไม่ได้ไปคำถามก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กีฬาประเภททีมที่มีโอกาสได้เข้าไปแข่งขันในระดับโลกสักทีหนึ่งและนี่ครับท่านผู้ฟังฮะนี่คือความสุขความภูมิใจของเราวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับกีฬาประเภททีมที่เราสามารถเข้าแข่งขันในระดับโลกได้อย่างภาคภูมิใจก็คือวอลเลย์บอลหญิงฮะ
1: ไปโอลิมปิก
0: ได้ไปโอลิมปิกเพราะว่าในบรรดากีฬาเนี่ยนะครับจะถามว่าเวลาเขาแข่งกันเนี่ยแน่นอนฮะระดับของเราระดับประเทศไทยเนี่ยนะเราก็ต้องแข่งในอาเซียนก่อนสมัยก่อนเขาเรียกกีฬาเซียบเก
1: ม
0: คือกีฬาแหลมทองนะฮะเมื่อก่อนคือแหลมทองคือเซียบเกมตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นซีเก
1: ม
0: ซีเกมคือมันไม่ใช่แต่เฉพาะแหลมทองเท่านั้นมันแข่งไปถึงอะไรอินโดนีเซียถึงอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่ากีฬาเอซีเกมซีก็คือเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะฮะเป็น10ประเทศเนี่ยนะครับที่แข่งขันและพอใหญ่กว่ากีฬานี้ก็คือกีฬาเรียกว่าเอเชียนเกมชื่อเขาบอกอยู่แล้วเอเชียนเกมเอเชียนเกมก็คือเอเชียมันประมาณสัก38ประเทศฮะเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งนะปีนี้ไอ้เดือนนี้นี่จะมีแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะเริ่มวันที่19อย่างเป็นทางการจริงๆก็วันที่10กุมกันยานี้ก็เริ่มแข่งแล้วนะกีฬาเอเชียนเกมเป็นกีฬาที่เราเนี่ยไปแข่งขันนี่ก็ต้องสู้กับชาติอื่นๆสมัยก่อนนี้เราก็เป็นพี่เต้ยอยู่พอสมควรนะครับมีญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเบอร์1ในเอเชียนเกมเวลาแข่งเอเชียนเกมเนี่ยญี่ปุ่นเป็นเบอร์1เลยนะไม่รู้ว่าพี่ติ๋มเคยได้ยินเพลงนี้มั้ยสมัยก่อนเนี่ยโอโอเอเชียนเกมโอเอเชียนเกมใช่มั้ยเพลงเนี้ยมันเป็นตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพเองด้วยเราเปิดเพลงนี้ขึ้นมานะฮะโอเอเชียนเกมแล้วเราก็ไล่ให้ฟังหมดเลยว่ามีประชาติไหนบ้างนะครับนะฮะญี่ปุ่นจะเป็นพี่เต้ยสมัยก่อนเนี่ยจีนยังไม่เก่งอย่างนี้เพราะจีนยังเขาเรียกอะไรยังไม่ได้ขยับขึ้นมาวันนี้เนี่ยไม่มีใครสู้จีนแล้วในเอเชียนเกมถูกไหมฮะจีนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วต่อมาญี่ปุ่นแล้วก็มีเกาหลีแล้วไทยเราจะอยู่สักเบอร์4เบอร์5เบอร์6อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับไล่ไปตามลำดับถามว่าระดับเอเชียนเกมก็เป็นความท้าทายของเราระดับซีเกมเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เป็นเจ้าซีเกมแต่ตอนหลังนี้ไม่แน่แล้วแต่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพถูกไหมเพราะฉะนั้นเวียดนามก็ดีอินโดนีเซียก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีเนี่ยพอเวลาเป็นเจ้าภาพเขาก็หากีฬาประเภทกีฬาพื้นบ้านเนี่ยนะเอามาลงแข่งเนี่ยนะไม่ใช่กีฬาสากลเนี่ยเราก็มักจะไม่ค่อยได้เหรียญกับกีฬาพื้นบ้านเขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นระดับซีเกมเราเป็นพี่เต้ยเป็นพี่ใหญ่พอสมควรแต่ระดับเอเชียนเกมเนี่ยก็ยากพอสมควรแต่ที่ท้าทายกว่านั้นคือโอลิมปิกโอลิมปิกแปลว่าทั้งโลกเลย
1: ทั้งโลก
0: เป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงก็คือโอลิมปิกยังมีตรา5ห่วงเห็นไหมฮะ5ห่วงแปลว่า5ทวีปความหมายคือ5ทวีปนะหมายความว่าทุกประเทศทั่วโลกมีโอกาสเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่สุดคือโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเราส่งนักกีฬาไปแข่งเนี่ยเราก็เวลาจะส่งไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยโอกาสที่เราจะไปแข่งบางทีก็น้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่ผ่านการคัดเลือกที่จะไปแข่งในรอบสุดท้ายของโอลิมปิกจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสไปแข่งมวยถูกไหมฮะ ไปแข่งมวยรอบสุดท้ายที่โอลิมปิกแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยได้เหรียญจากโอลิมปิกจากการแข่งขันมวยเหรียญแรกเลยคือเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นก็คือจากพะเยาภูนทรัตน
1: ์
0: นะฮะอันนั้นถือว่าที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดามาหลายปีแล้วนะคงจะจำได้แล้วจากนั้นนี่ไทยก็เลยเริ่มสัมผัสกันเหรียญการแข่งขันโอลิมปิกมาตลอดแต่ก็เป็นกีฬาประเภทเดียวแต่นั้นส่วนใหญ่ก็จะได้จากมวยถูกไหมฮะเราก็ผันจากเหรียญที่แรกว่าเหรียญเล็กสุดก็คือเหรียญทองแดงขยับมาเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินก็ได้กับทวีอัมพรมหาหรือขาวผ่องสุทธิชูชัย
1: เดียวๆทั้งนั้นเลย
0: อันนี้ก็เดียวนะฮะและในสุดเราก็ได้เหรียญทองจากสมรักคำสิงห์นะฮะเหรียญทองมวยใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็ได้เหรียญทองมวยอีกนะครับเราก็ได้เหรียญทองมาตามบรรณัฐบุญจำนงนะเราได้มาถึงอะไร สมจิตจงจอหออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ พูดง่ายว่ามวยเราได้เหรียญทองก็เป็นกีฬาเดียวใช่ไหมแล้วเป็นผู้ชายตอนหลังเนี่ยเราเริ่มมาได้ยกน้ำหนักยกน้ำหนักผู้หญิงก็เป็นกีฬาเดียวอีกยกน้ำหนักมันยกคนเดียวไงฮะถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: และต่อมาก็เราก็

0: เทควันโดที่เป็นเนี่ยน้องน้องเทนนิสอ่ะ
1: ก็เดียว
0: พันธิพักนะครับก็ปรากฏว่าเป็นกีฬาเดียวอีกถูกไหมฮะเราก็ได้เหรียญทองแล้วก็ถามว่าแล้วมีอะไรที่ประเทศไทยเราเนี่ยส่งประเภททีมแล้วมีโอกาสจะได้เหรียญกับเขาบ้างไหมคำตอบคือยากมากของเราเคยมีกีฬาอย่างอื่นที่เป็นผู้ชายที่อาจจะหลงเข้าไปบ้างนะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้ติดเหรียญถูกไหมครับไม่มีโอกาสติดเหรียญเช่นวิ่งผลัดเนี่ยวิ่งผลัด4คูณ100เนี่ยนะเราเคยเข้าแข่งรอบสุดท้ายแต่เราไม่ได้เหรียญแล้วฮะยากมากถูกไหมครับเพราะจะไปสู้กับเขาในเชิงกรีธาเนี่ยนะครับแต่วันนี้น่าภาคภูมิใจมากเพราะวันนี้คือครั้งแรกแล้วคือวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงของเราจะได้ไปโอลิมปิกแล้วและโอลิมปิกเป็นโอลิมปิกที่มีเฉพาะ12ทีมสุดท้ายเท่านั้นพี่ติ๋มฮะ200ประมาณ200ประเทศทั่วโลกเราคิดอย่างนี้ว่ามันน่าภาคภูมิใจไหมครับ200ประเทศทั่วโลกเนี่ยมีเลือกไปแค่12ประเทศที่จะได้ไปแข่งรอบสุดท้ายในกีฬาโอลิมปิกในกีฬาวอลเลย์บอลและ1ใน12ทีมมีชื่อประเทศไทยของเราอยู่ด้วยมันน่าภาคภูมิใจไหมล่ะถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าสาวไทยที่ทำให้คนไทยเรามีความสุขอย่างยิ่งไทยสาวไทยเราเนี่ยมีความเพียรพยายามในการที่จะเขาเรียกว่าสู้พยายามที่จะสู้ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยพูดง่ายๆว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเนี่ยนะยังไม่ดังคนที่ดังที่สุดถ้าเอ่ยชื่อไปพี่ติ๋งก็คงไม่รู้จักแหละชื่อปริมอินทวงเคยได้ยินชื่อนี้ไหมปริมอินทวงปริมอินทวงนี่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงในสมัยปี3233อะไรเงี้ยนะ2132 2113เป็นตัวเซตอันนี้เป็นตำนานของตัวเซตถือว่าเก่งมากแต่วอลเลย์บอลเราจะเก่งเนี่ยมันต้องเก่งทั้งทีมไม่ใช่เก่งคนหนึ่งคนใดถูกไหมฮะวอลเลย์บอลนี่เป็นกีฬาประเภททีมที่เป็นจริงนะฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังแล้วก็เคยดูกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยท่านจะรู้ว่าวอลเลย์บอลนี่มันเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบมากนะพี่ติ๋มนะเพราะมันจะหมุนกันเล่นฮะมันไม่ใช่เล่นอยู่ตำแหน่งเดียวแล้วก็เล่นอย่างเดิมเลยก็เสิร์ฟก็เสิร์ฟอยู่ได้ไม่ใช่มันจะต้องทำได้หลายอย่างอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเป็นตัวตบก็ต้องหมุนเวียนกันตบด้วยตัวขุดก็หมุนเวียนกันนะฮะช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันเป็นกีฬาที่เป็นทีมจริงๆเมื่อก่อนเราสู้คนอื่นไม่ได้ในเอเชียเนี่ยนะครับเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจีนเนี่ยเป็นพี่เต้ยแล้วก็มีเกาหลีที่เหนือเราแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไต้หวันหรือเขาเรียกไชนีสไทเปเนี่ยนะก็สูเก่งกว่าเราจนกระทั่งพอเราได้โค้ดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียรไกรมาเนี่ยนะในยุคแรกเลยนะฮะยกระดับให้สาวไทยของเราเนี่ยเก่งขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งเราชนะเป็นสักประมาณอันดับ3ของเอเชียและอาจจะดูเหมือนเป็นรองญี่ปุ่นเป็นรองจีนแล้วต่อมาก็ไทยเราเหนือเกาหลีด้วยซ้ำไปถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ยมีปรากฏการณ์ของ7เซียนนะฮะที่เราเรียกว่า7เซียน7เซียนนี่เอ่ยชื่อกันเนี่ยนะครับเอ่ยชื่อก็ได้อย่างเช่นนะเอาอันนี้ก็ได้ออนุมานะออนมาตอนนี้มาช่วยเป็นโค้ชอยู่เนี่ยนะออนุมาสิทธิรักษ์เนี่ยนะครับนะหรือว่าเอาใครเดียวเอากัปตันกิฟต์ก็ได้วิลาวันนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะทุกคนใน7เซียนนี้ดังระดับโลกจริงๆดังระดับโลกในแง่ที่ว่า FIVB สภาพันธ์นี้ก็บอกยกย่องเลยนี่เราเก่งมากเลยนะแต่เล่นแล้วมันก็ยังไม่ได้ไปโอลิมปิกยังไม่ได้ไปโอลิมปิกเพราะความพยายามของเรานะครับตอนนั้นเนี่ยนะในปี2008เนี่ยนะครับไอ้2008ตอนที่เขาแข่งโอลิมปิกกันที่ประเทศจีนก็ใกล้บ้านเรานะเราก็ไม่ได้ไปนะเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากไปเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า2008เนี่ยเขามีกติกาว่าเขาจะแบบเอาอันดับ3อันดับแรกนะครับติดตั๋วไปที่ดีที่สุดในเอเชียแต่ปรากฏเราก็ไม่ได้นะแข่งกันแล้วเราก็ไม่ได้นะครับจะเอาชาติเราติดไปอันดับ1ของเอเชียเราก็ไม่ได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปในปี2008ที่จีนพอมา2012โอลิมปิกแข่งที่ลอนดอนเรามีความหวังเลยนะว่าเราจะมีโอกาสจะได้นะครับเพราะเราก็แข่งรอบแข่งคัดเลือกอะนะปรากฏว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยนะเราเนี่ยไปชนะคิวบาแล้วเราก็ชนะเซอร์เบียชนะคิวบาซึ่งเป็นระดับโลกเลยนะ3ต่อ1เซตจนทำสถิติแล้วปรากฏว่าเหลือรอคนอื่นหน่อยถ้าวันนั้นเนี่ยนัดสุดท้ายที่เจอกันคือเจอกันระหว่างญี่ปุ่นจะเจอกับเซอร์เบียนะญี่ปุ่นเจอกับเซอร์เบียถ้าญี่ปุ่นชนะเซอร์เบียได้เนี่ยนะเราก็ได้ไปเราได้ไปนะฮะเพราะว่ามันจะเราอันดับจะได้นะ

เพราะเขาจะเอาเขาเรียกว่าดีที่สุดในทวีปแล้วก็ดีที่สุดในเอเชียไอ้สามอันดับได้ไปแล้วก็ดีที่สุดในเอเชียแล้วปรากฏพอแข่งจริงขึ้นมามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากญี่ปุ่นตามฟอร์มต้องชนะเซอร์เบียนะฮะ

0: ปุ่นเราต้องหาทางเอาญี่ปุ่นคืนได้ญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำให้เราไม่ได้ไปโอลิมปิกพูดง่ายๆนะฮะนี่เราจะจดจำได้เลยตั้งแต่ปี2012พอมาถึง2016เนี่ยนะครับก็มันเจอปัญหาก็เรียกนี่โอเคมันนี่ก็ไปแข่งที่บราซิลนะตอนนี้เราก็ตัดเชือกกับญี่ปุ่นอีกถ้าเราชนะญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้ไปถูกไหมครับปรากฏแข่งกันจนเสมอกัน 2-2 ต้องนัดตัดสินกันในนัดที่ในเซตที่5พี่ติ๋มเราก็นำอยู่ด้วยนำอยู่12-7เหลืออีก3แต้มเราจะถึง15ไงฮะเซตที่5มันแข่งแค่15แต้มเราก็จะชนะญี่ปุ่นแล้วเราจะได้ไปโอลิมปิกแล้วปรากฏว่ามันเกิดเรื่องขึ้นมาก็คือไอ้แท็บเล็ตไอ้ที่มีการขอเปลี่ยนตัวขอเวลานอกอะไรมันเสียติดต่อไม่ได้โค้ชเราเนี่ยตอนนั้นก็เป็นโค้ชออสเนี่ยนะก็เลยไปประท้วงกรรมการว่าทำไมไม่ได้กรรมการโกรธไม่พอใจโค้ชออสไปประท้วง2ครั้งโดนใบแดงโดนใบแดงเสร็จแล้วโดนตัดคะแนนโดยไปเพิ่มคะแนนให้ญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นตามหลังเรา12-7เนี่ยนะ
1: แข่งที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: แข่งที่ประเทศญี่ปุ่นครับปรากฏว่าสุดท้ายแข่งกับเจ้าภาพคือญี่ปุ่นเนี่ยนะโดนตัดโดนเพิ่มคะแนนให้ญี่ปุ่นได้จาก7ก็คือเป็น9 9ไป11แล้วสุดท้ายญี่ปุ่นชนะเราที่คะแนน15-13เป็นบาดแผลกลางหัวใจเลยครับนี่เราถึงได้จดจำไว้เลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะทำให้เราไม่ได้ไปนี่ที่บ้านญี่ปุ่นจำเลย2016พอมา2020นี่ก็เจอปัญหาอีกไอ้เรื่องโควต้าเนี่ยนะฮะเราก็ยังไม่ได้ไปอีกเพราะว่าเราต้องมาตัดสินกับเกาหลีใต้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าตามฟอร์มแล้วเราควรจะชนะเกาหลีใต้แล้วแข่งบ้านเราด้วยแข่งที่โคราชพอเอาเข้าจริงๆเราแพ้เกาหลีใต้3-0 0-3นะเราเลยไม่ได้ไปพอมา2024จะคัดเลือกเพื่อที่จะไปแข่งที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเกมเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ติดอันดับนะครับเราไม่ติดอันดับเพราะว่าคราวนี้จีนก็ได้ไปญี่ปุ่นก็ได้ไปแต่ไทยไม่ได้แต่พอมาถึง2028คืออีก2ปีข้างหน้าจะไปแข่งที่อเมริกาถูกไหมครับและนี่คือความหวังของเราเราก็ได้มีโอกาสไปชิงแชมป์เอเชียและนี่คือความตั้งใจเพราะอะไรฮะเพราะโค้ชออสกลับมาเป็นโค้ชอีกครั้งหนึ่งนะครับนะกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรเนี่ยนะครับกลับมาเป็นโค้ชอีกครั้งเมื่อปีมารวมทีมใหม่พี่ติ๋
1: ม
0: บรรดาสาวแล้วจากชุดเจ็ดเซียนนี่เปลี่ยนไปหมดแล้ววันนี้มันมาเป็นชุดใหม่ๆและเปลี่ยนเป็นทัดดาวนึกแจ้งนะเปลี่ยนเป็นพรพันธ์นะครับเกิดปราดนะครับเปลี่ยนเป็นปิยนุชแป้นน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับคนที่เล่นเนี่ยนะหรือว่าชัชชิออนโมกศรีอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นนี่ถูกเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เจ็ดเสียนแล้วและไปแข่งครั้งนี้ตอนแรกๆก็มีอุปสรรคพอสมควรนะที่จะไปชิงแชมป์เอเชียแล้วกติกาใหม่ของสหพันธ์วุฒิวอลเลย์บอลก็คือว่าถ้าเป็นแชมป์ทวีปจะได้ไปโอลิมปิกครับ ทวีปมีอยู่5ทวีปใช่ไหมมันก็จะมีอะไรฮะทวีปนี่ก็คือเอเชียซึ่งมีจีนกับรัสเซียญี่ปุ่นนี่เขายืนขวางอยู่ใช่ไหมเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยญี่ปุ่นนี่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเป็นจีนเนี่ยนะทวีปยุโรปอันนั้นสู้กันหนักเลยถูกไหมฮะอเมริกาเหนือนะอเมริกาใต้นะครับ
1: ออสเตรเลีย
0: ไอออสเตรเลียอยู่กับเราฮะอเมริกาใต้นะและแอฟริกามีทั้งหมด5ทวีปนะฮะปรากฏว่าเราต้องเอเชียเป็นความหวังอันเดียวที่เราจะมีโอกาสไปได้คือการเป็นแชมป์ทวีปเอเชียใช่มั้ยเราก็ไปแข่งคราวนี้นะครับปรากฏรอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอเกาหลีพี่ติ๋มจำได้ไหมครับว่าเกาหลีเคยชนะเรา 3-0 ทำให้เราอดไปโอลิมปิกที่โคราชปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยเราชนะเกาหลี 3-0 ครับนี่ปลดอันแรกไปก่อนแล้วเราชนะใน8ทีมแล้วถูกไหมครับสาวไทยเราทำได้สุดยอดมากแล้วโค้ชออสมาเปิดเผยหลังจากที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าจุดนั้นสำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่ชนะเกาหลีนี่ฝันสลายฮะใช่ไหมเราชนะเกาหลีแล้วชนะได้จริงชนะ 3-0 ด้วยนะและตอนจริงๆวันนั้นเนี่ยทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยนะทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยเจ็บด้วยนะแต่ว่าปรับตัวแล้วก็ไปสู้ขู่เกาหลีอ่ะนะผลสุดท้ายชนะ 3-0พอมาถึงรอบ4ทีมเราเจอญี่ปุ่นพี่ติ๋มเราไม่ได้ไปไอ้ที่ไอ้โอลิมปิกก็เพราะญี่ปุ่นเนี่ย 2-3 ครั้งที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยเราให้พี่ติ๋มฟังเนี่ยนะครั้งนี้เจอญี่ปุ่นเผชิญหน้ากันเลย ใครจะเชื่อคนทุกคนรู้หมดว่าเราแพ้ญี่ปุ่นอีกแล้วแหละยังไงก็

0: สู้ไม่ได้เพราะว่าเขาระดับโลกเขาเบอร์หนึ่งเอเชียแหล่งอันดับเนี่ยนะสุดท้ายเราชนะญี่ปุ่น3-1
1: ว้าว
0: สุดยอดไหมโอ้โหนี่คือความสุขมันบังเกิดเลยคนไทยที่ดูตอนนั้นผมก็ดูวันเสาร์นี่นะฮะขอโทษนะครับความสุขเลยชนะญี่ปุ่นเข้าชิงกับจีนจีนเป็นเจ้าภาพนะครับวันนั้นที่เราดูกันอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย
1: อาจารย์เสน่ห์จะเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: อ
1: าจารย์เสน่ห์แบบวิ่งแบบโอ้โห
0: วันนั้นผู้จัดรายการเนี่ยคุณณรงค์จันทองแล้วก็ใครอ่ะคุณอาทิตย์เนี่ยนะดูกันอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมฮะนะจนเราก็เพลินมันได้ช่วงเวลาพอดีก่อนจะเข้ารายการใช่ไหมฮะขอโทษนะครับถ้าเราชนะจีนเนี่ยเราจะได้เป็นแชมป์เอเชียและได้ไปโอลิมปิกเลยปรากฏว่ามันก็เหลือเชื่อมากเราสู้จีนแล้วจากรูปเกมเนี่ยนะเราไม่น่าจะสู้จีนได
1: ้
0: สุดท้ายเราเสมอก็2-2ใช่ไหมฮะจากชนะก่อนแล้วเซตที่2นี่เราแพ้จีนขาดลอยเลยเซตที่3จีนชนะเราแต่เซตที่4เราไม่ยอมไงกลับมาชนะจีนทำให้เสมอก็2-2ต้องตัดสินกันในเซตที่5โอ้โหมันสนุกที่สุดก็คือเซตที่5ที่มี15คะแนนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วความมหัศจรรย์ของสาวไทยเราก็ทำให้เราชนะจีน3-2เซตโอ้โหเป็นเสียงชัยโยเป็นความสุขของคนไทยนะครับอย่างเหลือเชื่อที่สุด
1: โอ้แฮปปี้มาก
0: แฮปปี้มากกว่านั้นแฮปปี้มากแล้วคนไทยทั่วหน้าแล้วคุยกันเรื่องนี้อยู่ต้องนานหลายวันเลยนะครับเห็นไหมฮะขอโทษนะฮะเราชนะจีนในบ้านของเขา2เราไปแชมป์เอเชีย3เราได้ไปโอลิมปิก4เราได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกด้วยถูกไหมครับและไม่มีใครเชื่อเพราะจีนเนี่ยตัวแต่ละคนนี่ตัวเต็งๆยากมากถูกไหมแปลงที่บ้านเขาด้วยเล่นเอาคนของเขางงเลยผู้เล่นของเขาก็งงอะไรโค้ชก็งงหมดเลยนะครับว่าเราไปชนะเขาได้ยังไงนี่คือการรวมพลังที่ลงตัวที่สุดความสูงไม่ต้องเทียบเราสู้เขาไม่ได้แต่ด้วยกลยุทธ์การวางแผนและปรากฏโค้ชออสทำให้ฝันเป็นจริงครับโค้ชออสผิดหวังแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าผิดหวังตั้งแต่ปี2016ที่เราโดนในเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นมันจัดการแล้วเนี่ยนะ
1: เพราะฉะนั้นตอนปี2026
0: ใช้เวลา10ปีต่อมาใช้เวลา10ปีแล้ววันนี้ก็น่าความสุขใจเกิดขึ้นกับคนไทยคือเราจะมีนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับเข้าไปแข่งโอลิมปิกแล้วต้องรอดูนะครับในปี2028นะครับที่ LA รับรองเลยจะมีคนไทยตามบินไปเชียร์ที่นู่นเลยด้วยแล้วได้ดูถ่ายทอดแล้วก็เป็นความสุขอย่างที่สุดครับ12ทีมเราจะเป็น1ใน12ทีมนั้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยววันเนี่ยโอเอชเกมที่แข่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะขอโทษญี่ปุ่นรอเอาคืนเราอยู่นะครับถูกไหมคราวนี้ก็เป็นเจ้าภาพอ่ะแล้วก็จะชิงแชมป์เอเชียไอชิงแชมป์ไอชิงเกมก็คือแชมป์ทวีปอ่ะเพราะนี่มันกีฬาไอชิงเกมไงแข่งในทวีปถูกไหมฮะไปแข่งที่บ้านญี่ปุ่นลองนึกดูแล้วกันนะฮะในช่วงวันที่เนี่ยจริงๆมันเอเชียนเกมมันแข่งวันที่19ถึงวันที่4ตุลา19กันยาถึง4ตุลานะฮะแต่ไทยเนี่ยจะลงแข่งวันที่16กันยาขอโทษนะถ้าเราสามารถเป็นแชมป์เอเชียนเกมซึ่งเราไม่เคยเป็นแชมป์เอเชียนเกมมาเลยจะดิ่งดังระเบิดระเบ้อเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสาวไทยที่ทำให้คนไทยเรามีความสุขจริงๆต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะว่าการรวมตัวแล้วถ้าเรารู้จักกับสาวไทยชุดนี้เราจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากถิ่นจากที่แต่ละนี่คือแหมมันแท้ๆเลยอ่ะถูกไหมฮะ มีทางอีสานก็มีทัดดาวนี่เป็นคนร้อยเอ็ดนะฮะอะไรอ่ะพรพันธ์เกิดปาดมีใครมีปิยยุทธแป้นน้อยสมมุติานะมีพิมพิชยาก๊กรำก๊กรำนี่ก็คงรู้ว่ามาจากบุรีรัมย
1: ์
0: นะฮะอย่างเงี้ยอัชราพรคงยศนี่คนสุราษฎร์ธานีนะหรือว่าอะไรเนี่ยคนนี้ก็ดังนะกัญญารัตน์ขุนเมือง
1: อ
0: ันนี้ก็สวยซะด้วยดินะฮะแล้วก็ขอโทษนะเป็นลูกแม่ค้าข้าวแกงฮะอยู่ที่แม่กลองสมุทรสาครไอ้สมุทรสงครามเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่านี่คือความสุขที่เกิดขึ้นกับคนไทยก็ต้องขอขอบคุณที่ทำให้คนไทยเรามีความสุขจากบรรดาสาวๆ นักกีฬานะครับทีมชาติไทยของเราวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับนี่คือความเก่งที่ทำให้คนไทยเรามีความสุขอย่างแท้จริงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาพูดว่าคนไทยเรามีความสุขจากลูกสาวแห่งชาติพรุ่งนี้นะ
1: สาวแห่งชาติ
0: คงเดาออกแล้วว่าเป็นใครถูกไหมเนเน่โอ้โหตอนนี
1: ้น้องแพรวน้องแพรว
0: น้องเนเน่เนี่ยนะเนเน่โรโย่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดกันอีกนะครับว่ายังมีอะไรต่างๆที่น่าสนใจเยอะนะครับแล้วความจริงมีลูกสาวอีกคนนึงนะนี่เพิ่งจะออกเพลงชุดใหม่ออกมาก็คือน้องลิซ่า
1: อ๋อใช่ตอนนี้
0: ออกเพลงสวัสดีค่ะออกมา

0: สว
1: ั
0: สดี
1: โอ้โหยอดดูถล่มทลาย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับปุ๊บเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันครับพี่ติ๋มครับ
0: ใช่
1: เดี๋ยวมีอมยิ้มนิดนึงปรากฏว่าคนไข้กับหมอก็คุยกันนะครับคนไข้ก็คุยกับหมอบอกว่าช่วงนี้จามทุกวันเลยครับช่วงนี้จามทุกวันเลยครับหมอก็เลยอ๋อคุณเป็นหวัดเหรอคนไข้บอกเปล่าครับผมเป็นขวานครับถึงได้จามทุกวันนะฮะ
0: ขวาน
1: อันนี้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับพี่ติ๋มครับ
0: เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับ
1: พรุ่งนี้แขกรับเชิญเรานี่เป็นเภสัชกรใช่ไหมฮะเภสัชกรต้องบอกเลยนะครับพรุ่งนี้ต้องติดตามฟังแล้วเป็นเภสัชกรที่เป็นนักกีฬานะแล้วนักกีฬาความนักกีฬาที่ชอบมากเลยสำหรับเภสัชกรคนนี้คือกีฬาวอลเลย์บอลนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะครับนะฮะชื่ออ่ะเอ่ยชื่อคณิตนะนะฮะเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นนักบริหารด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้คือปกติเภสัชกรนี่เราจะเรียกกันว่าหมอยาหมอยาแปลว่าอะไรเป็นคือหมอรักษาไข้หมอดูแลไข้นี่ก็คือหมอแพทยศาสตร์แต่หมอยาคือคนที่อยู่กับเภสัชก็คือตัวยาเวชภัณฑ์ยาทั้งหลายเนี่ยนะ
0: ชื่อเภสัชกรธนากรอุ่นปิโยดม
1: ธนากร
0: อุ่นปิโยดม
1: อุ่นปิโยดมนะครับนะ แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่เป็นเวชภัณฑ์เนี่ยนะ
0: ก็คือเป็นกรรมการผู้จัดการแอโรแคร์ด้วย
1: แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะเลยนะที่น่าสนใจและที่สำคัญคือมีพื้นฐานของการเป็นนักกีฬานะ เป็นนักกีฬาโดยยิ่งกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็เป็นคนที่เล่นวอลเลย์บอลเก่งเป็นระดับทีมมหาวิทยาลัยเลยแหละนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นผู้ฝึกสอนมีความใส่ใจเรื่องกีฬาเลยโดยตรงเลยนะพรุ่งนี้เราจะมาคุยทริปกันนะครับคือคนเป็นเภสัชเนี่ยเดี๋ยวนี้จริงเราเคยสัมภาษณ์เภสัชมาหลายคนอันนี้เป็นหมอยาเพราะว่าเภสัชที่ว่ายาเนี่ยมันก็มียาที่เรียกว่าที่เรารับประทานกันเนี่ยนะแล้วมันก็ยังมีสมุนไพรยังมีเวชภัณฑ์ต่างๆเยอะทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับยานะแล้วคนที่เป็นเภสัชกรคือคนที่รู้เรื่องยาจริงๆคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าหมอรักษาโรคเวลาสั่งยาเนี่ยคนที่เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการผลิตยาหรือว่าดูแลเรื่องสูตรยาจริงๆนี่มันอยู่ที่เภสัชถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมอและเภสัชนี่ต้องไปด้วยกันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจคงจะมีข้อคิดอะไรต่างๆให้กับเรามากมายนะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามฟังกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเภสัชกรนะครับธนากรนะฮะ
0: ธนากรอุ่นปิโยดม
1: อ
0: ุ่น
1: คุณปิยโรมนะครับเอาละครับขอบคุณท่านผู้ฟังอย่างยิ่งนะครับสำหรับข้อความที่ท่านทักทายเข้ามานะครับแสดงความคิดความเห็นเข้ามานะครับทั้ง Facebook แล้วก็ทาง LINE นะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับ
0: ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วพรุ่งนี้พบกันค่ะ
1: วันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจาก

0: ขึ้นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวิรวรรณวรรุธรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณสุคุณภูเบศสุนีนะกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์ค
3: ่
2: ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วง 6:00 นถึง 7:30 นนะครับในรายการ Good Morning ASEAN นะครับก็มีทาง FM 100.5 เนาะนะครับเป็นประจำแล้วก็ทางเพจ Facebook ของเรานะครับ MCOT News FM 100.5 รวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังทางฟังผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับมีหลากหลายช่องทางนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับข่าวที่เรานำเสนอกันได้นะครับ
2: นะฮะก็มาติดตามข่าวคราวต่างๆนะแล้วก็ช่องทางต่างๆก็ทักทายเข้ามาได้นะคุณฟังคะเวลาทักทายเข้ามาเนี่ยหรือไม่จะให้พ่อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ยินดีเลยเนี่ยนะว่าคุณฟังของเราเนี่ยฉลาดมากนะม
3: ี
2: ความรู้นะใช่ไหมนะอ่ะเยอะเลยแหละ
3: ครับนะอ่ะไปเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนอาจารย์จะเริ่มก่อนหรือจะให้ผมเริ่มก่อน
2: จะให้อาจารย์เริ่มก่อนก็ได้
3: ได้ครับอาจารย์
2: เรื่องของสถานการณ์ที่มันก็คุกรุ่นอยู่เนี่ยนะคงจะจำกันได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการพูดในลักษณะงอนๆนะเกาหลีใต้ไงที
3: ่
2: บอกว่าเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้เนี่ยไม่ส่งอะไรมาช่วยเลยเนี่ยนะในการรบกับอิหร่านเนี่ยแล้วก็ก็เลยลดทอนเนี่ยลดทอนการส่งกำลังบำรุงหรือว่าทหารที่เกาหลีใต้อะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลนะเกาหลีใต้ก็เลยจะเตรียมส่งทหารยุทโธปกรณ์ไปที่ช่องคาบฮอร์มุสเห็นหรือเปล่าได้ผลนะเนี่ยนะตามรายงานของสื่อมวลชนของทางเกาหลีใต้เนี่ยนะอ้างแหล่งข่าวรัฐบาลและกองทัพเกาหลีใต้เนี่ยก็กำลังเตรียมการส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือไปยังช่องแคบฮอร์มุสนะสื่อเกาหลีใต้หลายสำนักเนี่ยรายงานว่ารัฐบาลก็กำลังเตรียมกระบวนการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในการส่งกำลังพลแล้วก็เครื่องมือทหารไปช่องแคบฮอร์มุสอย่างเช่นการยื่นนะยื่นยติขอความเห็นจากสภาในเดือนนี้นะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบเนี่ยนะก็จะเสนอรัฐสภาให้การ approve ต่อไปเนี่ยนะทีนี้ทางเลือกที่รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาอย่างเช่นส่งเครื่องบินตรวจการทางทะเลเรือสนับสนุนโลจิสติกนะหรือส่งเครื่องตรวจจับทุ่นระเบิดพร้อมหน่วยเก็บกู้นะขณะนี้ก็กำลังหารือกันเรื่องขนาดแล้วก็ความร่วมมือกับนานาประเทศอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยนะของทางเกาหลีใต้เขาเรียกว่าบลูเฮาส์นะสหรัฐทำเนียบเขาเรียกไวท์เฮาส
3: ์
2: เกาหล
3: ี
2: ใต้บลูเฮาส์แถลงนี้ค่ะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้หารือถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสแต่รายงานข่าวที่ว่ารัฐบาลตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งกำลังพลและยุทธปกรณ์ไปนั้นคือแตกต่างจากข้อเท็จจริงทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยโพสต์ใน Truth Social นะเมื่อเดือนที่แล้วเองนะว่าเขาลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้กับสหรัฐเนี่ยลดลงนะลดขนาดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกาหลีใต้ไม่ยอมช่วยเหลือสหรัฐในสงครามเนี่ยที่ทำกับอิหร่านนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนี่แหละก็เลยทำให้เกาหลีใต้ก็ต้องขยับตัวนะแล้วก็มีข่าวมาว่าเดี๋ยวละกำลังวางแผนอยู่จะส่งไปช่วยเหลือแล้วอะไรแบบนี
3: ้โอเคมาติดตามความคืบหน้านะครับเรื่องของภัยพิบัติที่เนปาลเนาะอาจารย์ครับตอนนี้ก็ Channel News Asia เขารายงานจากกรุงกาฐมันดุของเนปาลนะครับมีการไปสำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ทางตอนเหนือแล้วก็ตอนกลางของเนปาลนะครับหลังเกิดเหตุน้ำท่วมรุนแรงไป26สิงหาคมที่ผ่านมาก็พบว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายหนักมากนะครับแล้วก็จนถึงขณะนี้บางหมู่บ้านบนพื้นที่สูงนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้โดยทางถนนก็ทำให้ต้องมีการนั่งเฮลิ

0: คอปเตอร์เข้าไปกลายเป็นช่องทางหลักในการลำเลียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็สิ่งของเข้าไปช่วยเหลือผู้คนครับทางสำนักข่าว Channel News Asia เนี่ยเขาก็ขึ้นฮอไปเหมือนกันอาจารย
1: ์
0: เขาไปบินสำรวจตามแม่น้ำตรีสุรีนะครับซึ่งก็เป็นเส้นทางสำคัญของมวลน้ำที่มันไหลลงสู่ภูเขานะครับก็พบภาพความเสียหายเนี่ยทอดยาวนะครับต่อเนื่องเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรทั้งบ้านเรือนถนนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากถูกกระแสน้ำและก็ดินโคลนเนี่ยกวาดหายเกลี้ยงเลยนะครับก็ทางการของเนปาลนะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรายงานอัปเดตล่าสุดประมาณบ่าย2เมื่อวานนี้นะครับกู้ร่างผู้เสียชีวิตมาได้แล้วเนี่ย 1,287 รายในขณะที่ก็ยังมีผู้สูญหายประมาณ 5,083 คนรวมถึงชาวต่างชาติด้วย600คนจาก35ประเทศส่วนคนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีกว่า 13,000 คนนะครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วย 3,000 คนหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดก็คือทิโมเรนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนจีนห่างจากกรุงกาดมันดูไปประมาณห่างจากทางเหนือในประมาณ60กิโลเมตรนะครับเดิมพื้นที่นี้เนี่ยเป็นชุมชนสำคัญตามเส้นทางการค้าระหว่างเนปาลกับจีนก็จะมีด่านศุลกากรมีศูนย์กระจายสินค้าที่รองรับสินค้าจากทิเบตแต่ว่ากระแสน้ำเนี่ยมันทำลายโครงสร้างพื้นฐานเกือบทั้งหมดเลยทำให้เส้นทางข้ามพรมแดนก็ถูกตัดขาดไปด้วยลงมาทางใต้อีกประมาณ15กิโลเมตรเขาก็จะไปเจอหมู่บ้านสยาบรูเบซีนะครับซึ่งก่อนเกิดภัยพิบัติเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดพักสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเขตท่องเที่ยวอาลางตังนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้แสวงบุญแล้วก็นักเดินทางเนี่ยเขาจะมุ่งหน้าไปที่เบตเขาก็จะไปตรงนี้แต่ว่าภาพของหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยนะครับบริเวณริมแม่น้ำที่เคยมีบ้านพักมีโรงแรมประมาณ250หลังเนี่ยนะครับตอนนี้ถูกน้ำพัดหายไปประมาณ 80% เจ้าหน้าที่ของกองทัพเนปาลเขาบอกว่าเฉพาะพื้นที่นี้นะครับมีคนท้องถิ่นเนี่ยประมาณ200คนเสียชีวิตหรือสูญหายแล้วก็ยังมีอีกประมาณ400คนนะครับรวมถึงชาวต่างชาติที่มาพักตรงนี้เนี่ยก็เสียชีวิตหรือว่าสูญหายไปด้วยขณะเดียวกันปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายก็ยังคงเดินหน้าต่อนะครับโดยเฉพาะบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งตามแม่น้ำตรีสุรี เกือบ900คนนะคนงานโรงไฟฟ้าที่ยังสูญหายอยู่หลังจากเกิดน้ำท่วมนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังเชื่อว่าอาจจะมีคนงานเนี่ยติดอยู่ภายในอุโมงค์ใต้ดินซึ่งอาจจะมีจุดที่ยังพอจะมีอากาศมีน้ำมีเสบียงเพียงพอให้อยู่รอดได้นะครับแต่ว่าภารกิจช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างยากลำบากมากเพราะว่าทางเข้าอุโมงค์หลายแห่งเลยนะครับดินเนี่ยมันทั้งดินทั้งโขดหินทั้งอะไรน้ำท่วมเนี่ยปิดทับหมดเจ้าหน้าที่ก็ต้องขุดช่องทางใหม่นะครับเพื่อเตรียมเปิดพื้นที่ให้รถสามารถเข้าไปเคลียร์สิ่งกีดขวางนะครับแล้วทางการเนปาลเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากบริเวณอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำได้อีก2รายแล้วนะครับนอกจากการค้นหาผู้เสียชีวิตนะครับก็ปัญหาอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ทำได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันฮะแล้วองค์การยูนิเซฟก็เตือนเรื่องของระบบน้ำประปาระบบสุขาภิบาลที่เสียหายด้วยประกอบกับศูนย์พักพิงผู้คนที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากเนี่ยตอนนี้กำลังเพิ่มความเสี่ยงของโรคระบาดนะฮะมีเด็กอย่างน้อยๆเนี่ย 22,000 คนที่ต้องการน้ำสะอาดแล้วก็การดูแลด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วนนะครับ
1: ค
0: ือดูจากภาพที่ Channel News Asia เข้าไปสำรวจมานะครับก็ภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่ทำลายบ้านเรือนแต่ว่าเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของทั้งหุบเขาคือแม่น้ำเนี่ยมันพัดหินดินนะครับสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนต่างๆเนี่ยโกยลงมาตลอดเส้นทางเลยกระทบแทบจะไม่มีร่องรอยที่บอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบสวยงามมากตอนนี้เหลือแต่โคลนดินนะครับมาราบเป็นหน้ากองเลยใช้คำนี้ได้เลยนะครับ
1: กำลังสงสัยอยู่ว่าต่อไปนี้เนื่องจากว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศใช่ไหม
0: ครับ
1: ผู้คนยังจะเนี่ยจะไปปีนเขาเอเวอเรสต์กันอยู่ไหมเนี่ยนะมันจะต้องลดลงแน่ๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับอาจจะต้องลดลง
1: แน่ๆอยู่แล้วเนาะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะมันก็มีความต่อเนื่องที่แบบว่ารัฐบาลเนปาลเนี่ยเขาจะต้องเรียกว่าหาทางเลยที่จะต้องสร้างบ้านใหม่ถึง 20,000 หลังเลยนะเพราะว่าบ้านเรือนต่างๆถูกทำลายไปเนี่ยนะ 20,000 หลังแค่นั้นยังไม่พอนะเขาเห็นก็ยังมีข่าวบอกว่าจะต้องใช้ระดมเงินเนี่ย จำนวนมหาศาลเลยอ่ะทีนี้ทำไงอ่ะรัฐบาลเนปาลก็

0: เป็นหมายความว่าจะร่ำรวยมหาศาลเนี่ยนะทีนี้ก็มีการมองกันเนี่ยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้รัฐบาลเนปาลนี่อาจจะต้องจำเป็นที่จะขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศหรือเปล่านะเรื่องนี้ก็เลยเป็นคำถามอยู่แต่รัฐบาลเนปาลก็ยังไม่ได้พูดออกมานะเพียงแต่บอกว่าเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างบ้านขึ้นใหม่เนี่ย 20,000 หลังนะในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากกว่านะไปแทนทดแทนไงชาวบ้านที่สูญเสียบ้านไปเนี่ยนะแล้วก็แหล่งที่เราทราบกันอยู่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเนปาลนี่เรียกว่าระดมสรรพกำลังเลยนะมีทั้งกองทัพก็ไปช่วยเหลือนะกำลังพลต้อง 9,000 กว่านายเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเมื่อกี้คุณรายงานเรื่องที่ว่าไปช่วยเหลือไอ้ที่อุโมงค์ใช่ไหมไอ้ที่ไอ้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอ่ะเขาบอกยังมีอยู่ประมาณ900คนนะที่ติดอยู่เหลืออยู่เยอะเลยแล้วก็กำลังหาทางที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ออกมาเนี่ยแล้วเราก็รับทราบข่าวอยู่ว่าเข้ามาช่วยได้คน2คนอะไรออกมานะทุลักทุเลทีเดียวทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็คือเวลาเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยหรือภัยอื่นๆเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการประกันภัยถูกไหมฮะทีนี้ปรากฏว่าน้ำท่วมในเปาครั้งนี้ฮะก็มีข่าวมาว่าอาจจะทำให้บริษัทประกันภัยนะสูญเงินกว่า 4,400 ล้านบาทนะเพื่อที่จะไปสำหรับคนที่เขาได้ทำประกันไว้นะหรือว่ารัฐบาลเองก็มีการทำประกันไว้เนี่ยนะคะการทำการประกันเนี่ยเขาบอกว่ามันเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในเปาครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดความสูญเสียเนี่ยในด้านประกันภัยเชิงพาณิชย์มากกว่า 20,000 ล้านรูเปียในเปานะเขาก็ใช้เงินของเขาเรียกรูปีเหมือนกันนะเหมือนอินเดียเนาะหรือเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,400 ล้านบาทเนี่ยนะโดยโครงการพลังงานน้ำครองสัดส่วนการเรียกร้องค่าชดเชยจากประกันเนี่ยมากที่สุดนะเนื่องจากสิทธิความคุ้มครองเนี่ยก็จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าด้วยนะส่วนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันบาดเจ็บจากการทำงานอาจจะต้องดำเนินการแยกออกจากกันเขายังไม่ได้นับใน 4,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องนะโดยเฉพาะบริษัทประกันนี่จะต้องเสียเงินเยอะแยะเป็นจำนวนที่ว่านี้นะคะไม่ใช่แค่นั้นมันอาจจะต้องมีเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนะทีนี้บริษัทอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยนะหลายรายเลยบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยอาจส่งผลกระทบระยะยาวนะต่อการประกันภัยโครงสร้างพื้นฐานในเทือกเขาฮิมาลัยด้วยแล้วก็แน่นอนเลยนะทางบริษัทประกันต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องเล็งพิจารณาแล้วล่ะถึงเงื่อนไขใหม่ที่จะทำการประกันเนาะแล้วก็มีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นตามมาอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมนะฮะจากเรื่องของเนปาลข้ามไปอีกประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะข้ามมาแถวๆใกล้ๆเราในสิงคโปร์นะฮะตอนนี้เนี่ยก็เจอปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะครับ
0: ไม่ใช่แค่สิงคโปร์เมื่อกี้ที่บอกมาเลเซียใช่ไหมล่ะซาบ้าซาลาวรักซาลาว
1: าใช่ก็ไล่เรียงเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟังละกันนะครับคือสถานการณ์หมอกควันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาน่าจะตายอีกครั้งนะครับหลังจากคุณภาพอากาศในสิงคโปร์เนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาสู่ระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับก็ข้อมูลเนี่ยครับรายงานว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้ดัชนีคุณภาพอากาศนะครับหรือว่า PSI ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศขยับขึ้นมาอยู่ที่101จากก่อนนั่นนะครับตอนนี้เนี่ยขยับเป็น105แล้วก็แตกขึ้นไป106นะครับหมายความว่าเข้าสู่ระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566นะครับที่ค่าดัชนีคุณภาพอากาศในสิงคโปร์เนี่ยมันแตกขึ้นสูงระดับนี้ซึ่งทางการสิงคโปร์เองเขาก็เริ่มมีการออกคำสั่งคำแนะนำนะครับเรื่องของหมอกควันเป็นรายวันนับตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสิงคโปร์เพราะว่าต้นทางสำคัญของปัญหาอยู่ที่อินโดนีเซียโดยเฉพาะบริเวณเกาะสุมาตราและก็เกาะบอร์เนีย
0: ว
1: หรือว่าเกาะกาลิมันตานนะฮะคือจุดความร้อนแล้วก็ไฟป่าม ันเกิดขึ้นจำนวนมากในขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางของอาเซียนก็รายงานนะครับว่าตอนนี้พบจุดความร้อนกระจายตั้งแต่กาลิมันตันไปจนถึงทางตอนกลางของแล้วก็ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและก็พบกลุ่มควันนะครับหนาแน่นลอยข้ามพรมแดนไปยังพื้นที่อื่นๆของอาเซียนที่

0: ำคัญศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนก็ได้ยกระดับเตือนภัยหมอกควันในระดับภูมิภาคอาเซียนตอนใต้เป็น3ระดับซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเลยนะครับก็สะท้อนว่าตอนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหมอกควันข้ามพรมแดนรุนแรงและประเทศที่ได้รับผลกระทบชัดเจนที่สุดเวลานี้ก็คือมาเลเซียโดยเฉพาะรัฐซาลาวักและก็ซาบาบนเกาะบอร์เนียวนะครับซึ่งอยู่ติดกับกาลิมันตันของอินโดนีเซียช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ของมาเลเซียก็มีคุณภาพอากาศตั้งแต่ระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงระดับอันตรายในขณะที่เมืองกูชิงของรัฐซาราวักเนี่ยก็ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันอย่างหนักนะครับจนต้องยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งบางส่วนมีการปิดโรงเรียนบางช่วงเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนปัญหาก็ลามไปถึงสุขภาพของประชาชนทั่วไปด้วยกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียนะเขารายงานว่าช่วงสัปดาห์หนึ่งของช่วงปลายสิงหาคมนะครับมีผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าแต่ว่าทางฝากฝั่งของอินโดนีเซียจุดเกิดเหตุเนี่ยนะก็ได้รับผลกระทบที่หนักที่สุดเลยครับอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเป็นทั้งพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้แล้วก็เกิดประชาชนเนี่ยได้รับควันโดยตรงข้อมูลของทางการอินโดนีเซียเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยมีประชาชนประมาณ 13,500 คนเข้ารับการรักษาจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็มีประมาณ 5,500,000 คนครับบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟและก็สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับแต่ว่าตามการรายงานเนี่ยไฟป่าตอนนี้ไหม้ไปแล้วนะ 200,000 เฮกตาร์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับและโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียวครับมีพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ไปเกือบ 95,000 เฮกตาร
1: ์
0: ปัญหาก็ไม่ได้แค่เรื่องของคุณภาพอากาศนะครับเพราะว่าควันมันลอยข้ามแดนข้ามประเทศไปใช่ไหมมันก็กระทบทั้งโรงเรียนการเดินทางการท่องเที่ยวกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆนะครับนอกจาก อินโดมาเลสิงคโปร์แล้วนะครับก็ยังตรวจพบกลุ่มควันหนาแน่นบริเวณตอนเหนือไปถึงฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์บรูไนนะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งที่ตั้งบนเกาะบอร์เนียวเนี่ยก็ใกล้ๆกันเนาะนะครับและภาพรวมจึงกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคนะครับเพราะว่าควันเนี่ยมันก็ไม่หยุดไม่ได้แบบนี่จะข้ามแดนไปแล้วนะไม่ไปขอวีซ่านะ
1: มันคือธรรมชาติมันคุมไม่ใช่ง่ายๆนะถ้ากระแสลมกระแสลมมันแรงกว่าพัดไปไกลเลย
0: ไปประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับปัจจัยนี้ก็เลยทำให้ปีนี้เนี่ยสถานการณ์มันน่าห่วงมากเพราะว่าสภาพอากาศทางใต้บ้านเราลงไปเนี่ยมันก็แห้งแล้งมันร้อนด้วยนะครับอันนี้ก็ประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญไงจ้า
1: เอลนีโญโดยใช่ค่ะ
0: ปีนี้รุนแรงฝนน้อยอากาศร้อนพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่พลุแห้งเนี่ยก็เกิดไฟไหม้ได้ง่ายครับ
1: ใช่ค่ะเดนก็มีข้อมูลเพิ่มเติมคุณฟังคะฮอตสปอตเนี่ยนะฮอตสปอตก็คือ
0: จุดความร้อน
1: จุดความร้อน
0: เป็นไฟไหม้
1: นะที่เป็นไฟไหม้ที่ทำให้เป็นที่เกิดไฟเพลิงไหม้เนี่ยนะในป่าเนี่ยนะอินโดนีเซียนะ over 2,100 hot spots are actively นะburning across Kalimantan and Sumatra Sumatra นี่เป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งในบรรดา 18,000 เกาะของอินโดนีเซียนะมันอยู่ทางใต้ไอ้ขั้นระหว่างตรงมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีช่องแคบมะละกาอย่างนั้นนั่นคือเกาะสุมาตราและเคยเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคงจะจำกันได้เมื่อปี2004เนี่ยที่ทำให้เกิดสึนามิขึ้นมาเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยคนตายไปเป็นแสนๆคนเนี่ยนะทีนี้อินโดนีเซียขณะนี้เนี่ยนี่แหละเป็นต้นเหตุของไอ้นี่เขาใช้ภาษาอังกฤษว่าTransborder haze นะ transboundary haze haze haze haze นี่แปลว่าหมอกควันนะหรืออีกคำหนึ่งคือ smog ก็ smog เนี่ยนะ
0: หมอกควันเหมือนกัน
1: หมอกควันเหมือนกันเพราะอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่ามีฮอตสปอตเนี่ยจุดที่เป็นจุดร้อนเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม้ที่ว่านี้เนี่ย 21,000 จุดเลยนะแล้วก็แอคทีฟอยู่เลยแหละที่มันคุกรุ่นนะบนเกาะสุมาตราแล้วก็กาลิมันตันเนี่ยนะอินโดนีเซียเรียกกาลิมันตันแต่ว่ามันอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะมาเลเซียก็มี13นะฮอตสปอตที่เป็นไอโซเลตมันกระจัดกระจายไปเนี่ยนะก็รวมทั้งที่อยู่ในรัฐซาราวักซาบ้าด้วยแล้วก็เปรักนี่อยู่ในคาบสมุทรของมาเลเซียซึ่งทางด้านตะวันตกมาเลเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะคุณฟังคะตะวันตกก็คือคาบสมุทรแล้วก็ตะวันออกก็มีอยู่2รัฐบนเกาะบอร์เนียวคือซาบ้ากับซาราวักนะที่เมื่อกี้คุณภูเบศพูดถึงเมืองคูชิง
0: ค
1: ูชิงนี่เป็นเมืองเอกของรัฐซาราวักนะส่วนซาบ้าเนี่ยก็จะมีเมืองเอกเรียกว่าโคตะเรียกว่าโคตะบารุ

0: โคตาบารู
1: เนี่ย
0: นะใช่ค่ะนะมันมีเทือกเขาอยู่เทือกเขาหนึ่งเขาบอกสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือโกตากินาบารูนี่นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ตามเนี่ยนะคะนี่เป็นเรื่องที่เกิดปัญหาขึ้นในอาเซียนแล้วก็มาเลเซียนี่ออกโรงเลยเพราะเขาถูกผลกระทบมากเลยนะออกมาเรียกร้องเลยบอกว่าเนี่ยมันต้องผนึกกำลังกันเลยนะและอาเซียนเนี่ยก็มีข้อตกลงเนี่ยข้อที่เคยทำกันไว้ตั้งแต่ปี2003เนาะแต่มันไม่เห็นได้เรื่องเลยมันช้าจังเลยนะข้อตกลงที่ว่านี้เนี่ยนะในภาษาอังกฤษของเขาก็ใช้ว่า AATHP ก็คืออาเซียนกำลังหาตัวเต็มอยู่เนี่ยนะครับก็คืออาเซียนเกี่ยวกับHES เนี่ยนะคะอาเซียนTrans Boundary HES Pollution เนี่ยนะคะเซ็นเตอร์เนี่ยนะที่มีอะกรีเมนต์ขึ้นมา Trans Boundary นะ Trans Boundary ก็คือข้ามพรมแดนเลย HES ก็คือหมอกควัน Pollution ก็คือมลภาวะเนี่ยนะคะเขามีข้อตกลงมาตั้งแต่ปี2003และขณะนี้ก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรมากมายเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการจัดตั้งนะอาเซียนเนี่ยจัดตั้งศูนย์การประสานงานเพื่อคลี่คลายปัญหาหมอกควันพิษเนี่ยนะที่ว่านี้เนี่ยนะก็ศูนย์นี้ก็อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยนะตั้งมาแล้วปีที่แล้วแต่เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรทำงานอะไรกันสักเท่าไหร่เลยเนี่ยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยทางสิงคโปร์ไม่คิดว่าคุณรายงานสิงคโปร์ใช่ไหมว
1: ่
0: ามีเหตุการณ์ที่ว่าหมอกควันแล้วก็สิงคโปร์ก็รู้สึกว่าไม่พอใจมากๆแล้วอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยนะสิงคโปร์เองถึงขั้นมีการออกกฎหมายเลยนะว่ากำกับดูแลเลยผู้ที่ทำให้เกิดหมอกควันขึ้นในบริษัทเนี่ยที่เราก็จะทราบว่ามันไม่ใช่แค่เอลนิโยที่ความร้อนทำให้มันไอใบไม้เสียสีแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ยไฟป่าอะไรแต่มันก็ยังเกิดการกระทำจากมนุษย์ด้วยฝีมือมนุษย์ที่เขาเรียกว่า slash and burn ก็คือเผาป่าเนี่ยนะถางป่าจุดไฟมันง่ายไงมักง่ายก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆที่ไปทำสวนยางพาราก็ดีหรือว่าสวนปาล์มก็ดีเหล่านี้เนี่ยนะก็จะมีบทลงโทษนะสิงคโปร์เขาบอกว่ากฎหมายที่เขาออกมาเนี่ยนะมีบทลงโทษถึงสำหรับบริษัทนะที่ทำการเรียกว่าจุดไฟเนี่ยนะเรียกว่า slash and burn ที่ว่านี้เนี่ยจะมีค่าปรับถึง2ล้านสิงคโปร์นะหรือคิดเป็นเงิน US ดอลลาร์ก็คือ 1.6 มิลเลียน US ดอลลาร์เนี่ยนะสำหรับบริษัทที่ละเมิดนะแล้วก็ทำผิดกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะประชาชนชาวสิงคโปร์เนี่ยนะหรือแบ่งองค์กรก็ดีหรือสำนักงานอะไรก็ดีที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากการที่ดำเนินธุรกิจอะไรก็ดีจากปัญหาหมอกควันเนี่ย HES pollution เนี่ยสามารถที่จะยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายด้วยได้ด้วยเนี่ยนะยังไงการตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยออกมาชัดเจนเลยในการเรียกร้องให้ดำเนินการให้อาเซียนเนี่ยผนึกกำลังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีกลไกอันนี้และมาคานิซึมที่ว่านี้เนี่ยก็คือข้อตกลงในความร่วมมือในเรื่อง Trans Boundary HES Pollution Agreement ที่ว่านี้ค่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: อ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของ AI กันบ้างครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเริ่มถอยจากเทคโนโลยีในห้องเรียนแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเขาก็มาหันมาคุมเข้มเรื่องของ AI เรื่องของมือถือ ก็จะเน้นให้กับ
0: ใ
1: ช่ให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับกระแสการนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนทั่วโลกนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของการทบทวนครั้งใหญ
0: ่
1: หลังจากหลายๆประเทศเริ่มออกมาตรการจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือเวลาหน้าจอแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับโดยให้เหตุผลว่าการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยยังจำเป็นต้องอาศัยคุณครู
0: ใช
1: ่แล้วก็อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆแล้วก็การฝึกคิดด้วยตัวเองนะครับก็อันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์นะครับเขาบอกว่านครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับมีการประกาศระงับการใช้ generative AI ที่นักเรียนเข้าถึงโดยตรงเขาระงับ1ปีนะครับอันนี้น่าจะเป็นการนำร่อง
0: นะนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กเนี่ยออกมาออกคำสั่งเลยแหละ
1: ในโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่ระดับอนุบาล2นะจนถึงเกรด8นะครับก็ครอบคลุมนักเรียนเกือบทั้งหมดเนี่ย 600,000 คนเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนโยบายที
0: ่
1: ควบคุม AI ในโรงเรียนที่เข้มงวดที่สุดของสหรัฐตอนนี้เลยนะครับสำหรับบ้านเรานะถ้าเทียบเนี่ยเกรด6เกรด8ก็ประมาณม.1 ม.3 นะอาจารย
0: ์
1: ก็เป็นช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นดังนั้นแล้วมาตรการของทางสหรัฐเขาก็เลยหมายถึงเด็ก

0: ระดับประถมศึกษาไปจนถึงม .3 นะครับที่จะไม่สามารถใช้ AI ได้ก็คือให้เด็กเนี่ยเป็นผู้คือใช้งานโดยตรงในโรงเรียนไม่ได้นะครับแล้วก็มีการจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอแบบตัวต่อตัวนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางนิวยอร์กเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธการใช้ AI ทั้งหมดเพราะว่าพอนักเรียนเข้าสู่ไฮสคูลนะครับช่วงประมาณม .4 ถึงม .6 เนี่ยจะเริ่มเรียนรู้เรื่อง AI อย่างเป็นระบบโดยนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านบทเรียนด้าน AI literacy นะครับปีละ2ครั้งอันนี้เพื่อทำความเข้าใจว่า AI มันทำงานยังไงมีความเสี่ยงเรื่องข้อมูลเรื่องของอคติการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปยังไงในขณะที่การใช้ AI จริงเนี่ยจะจำกัดอยู่ที่โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วก็มีคุณครูควบคุมเท่านั้นนะครับรอยเตอร์เขาก็รายงานด้วยนะครับว่ามาตรการนี้ก็ทำให้นิวยอร์กเนี่ยต้องระงับการใช้เครื่องมือการศึกษาที่มี AI ประมาณ40รายการแต่ว่าคุณครูเนี่ยยังสามารถใช้ได้อยู่นะเพื่อช่วยวางแผนการสอนและก็งานด้านการบริหารได้นั่นก็สะท้อนว่าแนวคิดของนโยบายเนี่ยไม่ได้มองว่าเทคโนโลยีไม่ดีแต่ต้องการแยกให้ชัดว่าเทคโนโลยีควรจะช่วยครูและก็การเรียนรู้ไม่ใช่เข้ามาแทนที่กระบวนการคิดของเด็กนะครับแนวโน้มนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่สหรัฐนะครับยูเนสโกเขารายงานว่าตอนนี้เนี่ยระบบการศึกษาทั่วโลกเนี่ย114ระบบหรือว่าประมาณ 58% ของประเทศทั่วโลกครับมีมาตรการระดับชาติห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเพิ่มขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับจาก 24% ในปี66ด้วยเหตุผลสำคัญก็คือกังวลเรื่องของสมาธิในการเรียนการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อมต่อเด็กนะครับอย่างเช่นกรณีของสวีเดนเนี่ยเขามีการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้อย่างชัดเจนนะครับยูเนสโกเขาบอกว่าหลังจากสวีเดนผลักดันห้องเรียนดิจิทัลและก็ใช้คอมพิวเตอร์1เครื่องต่อนักเรียน1คนนะครับมาเป็นเวลาหลายปีรัฐบาลเขาก็กลับมาให้ความสำคัญกับหนังสือเรียนห้องสมุดและก็การเรียนรู้แบบพื้นฐานมากขึ้นนะครับก็พบว่าการห้ามการเตรียมห้ามโทรศัพท์มือถือในระหว่างวันตั้งแต่ปีหน้านะครับของสวีเดนแล้วก็หน่วยงานที่ยูเนสโกอ้างถึงก็พบว่าการมีคอมพิวเตอร์1เครื่องต่อนักเรียนเนี่ยไม่ได้ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นอย่างชัดเจนคือถ้าจะมองสรุปว่าตอนนี้โลกเรากำลังถอยจากเทคโนโลยีในห้องเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็คือกำลังถอยจากแนวคิดที่ว่ายิ่งใส่เทคโนโลยีเข้าไปในห้องเรียนมากเท่าไหร่การศึกษาจะยิ่งดีแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเป็นแนวคิดใหม่ว่าเทคโนโลยีควรจะถูกใช้ตามวัยตามความจำเป็นนะฮะต้องไม่ทำลายทักษะพื้นฐานอย่างเช่นการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและก็ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กนักเรียนนะครับที่น่าจับตาก็คือประเทศไทยเรานี่แหละอาจารย์
1: ใช่กำลังคิดอยู่ไอ้บ้านเราไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยนะความเคลื่อนไหวในที่หลายๆประเทศเนาะในที่หลายๆประเทศนี่เขาก็จะจำกัดแม้เรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กอะเน
0: า
1: ะ
0: บ้านเรายังเงียบอยู่ทั้งเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้ AI ยังไม่มีอะไรออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็น่าคิดแทนนะครับ
1: คิดมากเลยค่ะดูเราติดตามข่าวเราก็จะรู้เลยนะ
0: เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินครับ
1: สักครู่เดียวค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อ

0: ยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Rebuild SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: คุณฟังเข้าสู่ช่วงจากลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรวรรณบรรลุและก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินกันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
5: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
6: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักท่านครับ
4: ค่ะ
5: ครับมาต่อกันเลยนะครับอาจารย์ครับตอนนี
6: ้ในเสียงนอนต่อ
5: ไม่ได้ครับไม่ได้คุยกันต่อก่อนนะอาจารย์
4: คุยกันต่อแม้อากาศจะน่านอนเลยค่ะอาจารย์วันเสาร์อาจารย์ไม่ได้ค่ะต้องรายงานสิ่งที่น่าสนใจให้คุณฟังนะผมฟังได้รอคอยอยู่ค่ะ
6: คุณเซนก็ชัดเจนแล้วนะครับเหตุการณ์เมืองข้างในเป็นการเมืองที่อ่อนบวกเกียรติแล้วก็แล้วพยายามที่จะใช้ความขัดแย้ง
4: ค่ะ
6: เป็นตัวสร้างสถานการณ์ให้กับตัวเองตอนนี้เราจะสังเกตเห็นไหมครับทุกเวทีที่กัมพูชาได้ไปร่วมประชุมแล้วเวทีเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเวทีที่โจมตีกองทัพไทยและรัฐบาลไทย
4: ใช่ค่ะเนี่ยบางทีเรียนฟังแล้วหงุดหงิดมากค่ะ
6: นะครับคือเอาทุกประเด็นเอาทุกปมเอาทุกความเคลื่อนไหวสร้างขึ้นมาเพื่อกดดันนะครับทั้งๆที่ตัวเองก็เรียกร้องนะครับว่ายืนอยู่บนหลักการของแถลงการร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคม
4: ค่ะ
6: แต่ก็แหกทุกข้อแหกทุกข้อก็คือว่าการยั่วยุปลุกปั่นนะครับแล้วก็เน้นการสร้างสันติครับแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ใช้หน่วยงานรัฐประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอันนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้หน่วยงานของกัมพูชากำลังกดดันประเทศไทยในทุกทิศทุกทาง
5: ครับมาในทุกรูปแบบเลย
6: ใช่เพื่อที่จะตอบสนองตามสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับตอนนี้กัมพูชาต้องการอะไรกัมพูชาต้องการที่จะแสดงจุดยืนว่าในพื้นที่ที่ตัวเองเพียงค้ำไปในห้วงการทำสู้รบกันในรอบที่สองนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศก็คือเขาก็จะใช้คำว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวเส้นเขตแดนโดยการใช้กำลังอาวุธแล้วก็เรียกร้องนู่นแหละครับให้มันกลับไปเหมือนสถานการณ์เดิมก็คือตั้งแต่สิ้นสุดครั้งแรกก็คือเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับ
5: คร
6: ับ เดือนธันวาไม่นับแล้วก็จะมีแถลงการร่วมเดือนธันวาทำไม
4: นั่นน่ะสิ
6: ค่ะนะครับก็ตรงนี้แหละอันตรายเป็นจุดที่อันตรายก็คือสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือขอให้เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการ

0: ายแดนร่วมโดยเร็วโดยเร็วโดยด่วนนะครับแต่ก็ผูกพันจิตตลอดไปนะทำหนังสือประท้วงแถลงอีกแล้วก็จริงๆแล้วมันมีไม่กี่กระทรวงในกัมพูชาแถลงเรื่องเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมก็แถลงกระทรวงมหาดไทยก็แถลงโฆษกรัฐบาลก็แถลงโฆษกวุฒิสภาก็แถลงเอาทุกที่ทุกทางเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็แถลงได้แทบทุกวันเลยนะอาจารย์ออกมาอยู่เรื่อยๆเลย
0: ใช่ครับเขียนด้วยคอปเตอร์ก็ประท้วงมุมกล้องเห็นไหมเนี่ยมันล้ำเขียนแดนชั้นชัดๆอะไรคือทุกประเด็นชั้นเล่นบทนะครับทุกประเด็นชั้นเล่นบทและทุกเวทีชั้นก็จะอ่านแบบที่ชั้นต้องการนี่แหละครับแล้วก็ประชุมเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เอาเรื่องชายดงชายแดนเนี่ยไปขึ้นเป็นไฮไลท์นะครับหรือที่มันน่ารังเกียจกว่านั้นก็คือว่าเมื่อสองวันก่อนหน้านี้นะครับ
2: ครับ
0: ทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสได้ออกมาพูดในเชิงที่บอกว่าทูตไทยได้ไปล็อบบี้และบีบบังคับสั่งให้เขาไม่พูดอะไรที่เกี่ยวกับชายแดนออกมาให้แถลงแบบนั้นเลยนะครับประมาณว่าเราเนี่ยกำลังใช้อิทธิพลเพื่อไปบีบบังคับให้เขาเนี่ยซึ่งเป็นรูปเป็ดน้อยแต่ขี้เละด้วย ที่อยู่ในกำมือแล้วเนี่ยจะใช้คนไกลนั้นคนไกลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันไม่มีใครสั่งใครได้อยู่แล้วครับในขนาดว่าไม่ได้ไปพูดไม่ได้สั่งปิดปากก็ยังออกมาเซ็กในลักษณะอย่างนั้น
1: พูดได้หน้าตาเฉยด้วย
0: แล้วที่น่ารำคาญมากก็คือเรื่องระเบิด
1: ค่ะ
0: นะฮะระเบิดเนี่ยก็คือขุดมานะฮะทีแม็กนะฮะของเราเนี่ยมีทีแม็กทีแม็กก็คือมันหมายถึงศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดแห่งชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแห่งประเทศไทยเราก็เลยเรียกว่าทีแม็กTMAC นะครับของกัมพูชาก็เป็นตัว C ฮะกัมพูชา
2: ทีแม็ก
0: ก็ซีแม็กนะครับก็คือความหมายอย่างเดียวกันนี่แหละแล้วก็พยายามที่จะเอาทุกเรื่องให้มาเกี่ยวกับชายแดนนะครับเอาระเบิดเศษระเบิดเศษซากระเบิดอะไรเนี่ยมาเลี้ยงกันเป็นกุลุตหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่านี่นะครับคือระเบิดที่กองทัพไทยถล่มกัมพูชาแล้วที่ผมแตกใจมากมันบอกว่าท่านไม่น้อยกว่า7 ล้านชิ้นโอ้ฮะ7 ล้านชิ้นเนี่ยคือมันสงครามโลกแล้วนะครับ
2: โอ้โหเจ็ดล้านเลย
0: เจ็ดล้านลูกนะครับมันคือสงครามโลกแล้วนะครับแล้วก็ที่ถ้าคนที่เขาเอ็กซ์เพิร์ตจริงๆเนี่ยนะฮะเขาดูเขาก็จะรู้ว่ามันคือระเบิดเก่าหรือระเบิดใหม
2: ่
0: นะแล้วก็ดูก็จะรู้ว่ามันเป็นระเบิดรุ่นไหนนะครับรุ่นที่มีนู่นนะฮะในสงครามเขมร4 ฝ่ายทั้งขึ้นทั้งขึ้นระเบิดทั้งอะไรพวกนี้นะครับหรือบอม2,000 ปอนด์อย่างเงี้ยนะครับประเทศไทยเราไม่ใช้เรื่องพวกนั้นหรอกครับใน
1: ค
0: ือมันดูจากเศษเด็กมันก็รู้ครับถ้ามันระเบิดแล้วนะฮะสนิมเขื่อเลยนะครับผมก็บอกมันถ้ามันจะเซ็กสักอย่างหนึ่งมันก็เนียนกว่านี้หน่อยไหม
1: ค่ะ
0: คือพยายามที่จะเข้าข่าวนะครับแล้วก็เอานักข่าวจะเรกราดมาจากไหนก็
1: เออเข้าข่าวจริง
0: ๆมาเขียนบทความเป็นตุเป็นตะจริงๆมันก็คือไปจ้างเขาเขียนนั่นแหละนะครับ
1: อาจารย์แล้วตรงนี้ดิฉันเกรงอย่างนี้อาจารย์ครับในเมื่อมันพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันปล่อยอย่างนี้มันก็ทำที่คนที่เขารับเนี่ยเขาก็อาจจะทำให้เชื่อไปได้เลยไหมเนี่ยตรงนี้น่ากังวลนะอาจารย
0: ์คือถ้ามันปริมาณแล้วมันเป็นของไม่แท้นะครับไม่มีใครสดหรอกครับแล้วเพราะจริงเหล่านี้มันเป็นประจักษ์พยานที่มันพิสูจน์ได
1: ้
0: ครับเหมือนภาพที่มันเอาบอมใหญ่ครับบอม2,000 ปอนด์เห็นไหมครับอยู่ข้างตุ่มน้ำผมก็ว่า

0: มันใหญ่ขนาดนี้แค่มันหล่นตุ๊บลงไปตรงนั้นเนี่ยนะครับถึงมันหมายถึงระเบิดมันจะไม่ทำงานแรงกระแทกเนี่ยมันก็ทำให้ตุ่มมันแตกแล้วได้แล้ว
1: จริงค่ะ
0: ฉันนึกคิดดูว่าตุ่มรุ่นนี้มันน่าจะทำออกมาขายนะ
2: แข็งแรงทนทานรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
0: คือมันไม่อะไรหรอกครับมันรำคาญนะครับพอมันเกิดอาการรำคาญแล้วเนี่ยถ้าคนไทยเราที่มีความรักชาติก็จะรำคาญเรื่องพวกนี้
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์พอรำคาญเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอ้าวก็ต้องมันก็จะไปเข้าทางสังคมเองแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาเซ็กเขาทำให้เราลำคาญเนี่ยเพื่อที่จะกดดันให้เราไปสู่เวทีที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลำคาญครับไปละครลิงไปสักครู่
1: ปล่อยมันไป
0: ไปละครลิงสักครู่หนึ่งไปเส้นต้นมะพร้าวสูงเลย
1: ปล่อยมันพูดพร่ำไปนะ
0: ก็นั่นแหละครับหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับแล้วอีกการเงินมันมาถึงจุดอันตรายเนี่ยการเงินกัมพูชาตอนนี้อยู่ในจุดอันตรายมากเพราะเมื่อวานนี้นะครับได้มีการตกลงกันเรียบร้อยกับกองทัพอเมริกา
1: คร
0: ับกองทัพกัมพูชาว่าจะรื้อฟื้นนะฮะรื้อฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าอังกอร
1: ์
0: เทอร์มินอลนะฮะจริงๆไอ้คนที่ไปยกเลิกการซ้อมรบอันนี้ก็เขมรนะครับ
2: ครับ
0: เพื่อไปชบจีน
1: ค่ะแต่ตอนนี้รื้อฟื้นอีก
2: จีนเลี้ยวแล้ว
0: พอจีนไม่ซ้อมมังกรทองในปีนี้จีนงดนะครับแต่กัมพูชามาแก้เกี้ยวกัมพูชาบอกว่าฉันเป็นคนงดเองเห็นไหมครับแล้วทีนี้พยายามจะเสริมสร้างในหลายๆเรื่องขอคืนดีกับอเมริกาสัญลักษณ์ของการขอคืนดีก็คือการอภัยโทษให้กับกลุ่มสุขาแล้วอภัยโทษอย่างเดียวไม่พอนะครับตั้งลูกสาวเขานะครับมาเป็นทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรีหุ่นมันแน
1: ่
0: แล้วก็สาวคนนี้ก็เดินทางตระเวนไปตามสถานทูตต่างๆแล้วเรียบร้อยหาอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ไปหาอังกฤษก่อนหน้านี้ก็ไปหาหลายๆประเทศเพื่อที่จะขอความเห็นอกเห็นใจว่าถูกกระทำโดยกองทัพไทยนะครับขอความเห็นอกเห็นใจว่าประชาชนคนไทยนั้นใจร้ายใช่ระดับปิดด่านชายแดนไม่ยอมให้กัมพูชาเข้ามาทำงานได้ตามปกตินะครับปิดชายแดนทำให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถได้รับการรักษาตามหลักมนุษยธรรม มันคุยไปคุยมามันอะไรคือกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีกฎกติกานะครับพอมันไม่มีกฎกติกานั่นแหละลองนึกดูว่ามหาอำนาจเขามองเข้ามาอย่างทะลุผู้โป่งนะครับเขาเห็นแล้วว่าไอ้นี่คือหลุมดำแหละหลุมดำที่ฉันสามารถที่จะฉกฉวยและใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้กัมพูชาอยู่ในสถานะที่เป็นสมาชิกของอาเซียนแต่ใช้กลไกของมหาอำนาจเพื่อที่จะเอามารับใช้อำนาจของวงตระกูลตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าผลกระทบในวงกว้างนั้นมันคืออะไรนะครับเพียงต้องการว่าฉันจะรักษาอำนาจของฉันเท่านั้นต่อไปเราจะเห็นอะไรเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย
3: ์ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Encod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะ

0: ก่อนฉันแต่สิ่งที่กัมพูชาทำอยู่ทุกวันนี้มันก็คือไม่ให้ความสำคัญกับอาเซียนไม่เกรงใจใครฉันอยากจะทำแบบนี้เพื่อการอยู่รอดของวงตระกูลที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานที่สุดนะฮะก็พยายามดิ้นรนในทุกทิศทุกทางและอเมริกาก็ตอบสนองแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อเมริกาตอบสนองหนึ่งนะครับยินดีที่จะกลับมาตอบรบทั้งที่คนที่ที่หยุดการซ้อมรบคือฮุนเซน
1: ค
0: ่ะเพื่อไปซบจีนและจีนก็ตอบสนองให้ฮุนเซนเฉลิงในอำนาจนะครับอยู่มาวันหนึ่งเหลืองอำนาจของฮุนเซนนั้นส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนจ
2: ี
0: นก็เลยตัดหางจะยังไม่ปล่อยวัดยังเอาไว้เลี้ยงไว้อยู่นะครับแต่เลี้ยงแบบให้ไม่ให้เหมือนเดิมนะครับจากเดิมอาจจะให้ชามข้าวที่ล้นนะฮะอยากกินเมื่อไหร่ก็กินเติมไม่อั้นกดปุ่มปื๊ดๆข้าวก็มาไอ้ตรงนี้นะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขมากขึ้นมีเงื่อนไขมากขึ้นอันนึงพูดได้ตรงๆเลยนะครับก็คือว่าเงื่อนไขหนึ่งที่จีนกำหนดหนึ่งเซนก็คือว่าหยุดการเผชิญหน้าที่ชายแดนครับต่อมาไปแต่มันเซนไม่ยอมครับมันเซนสาเหตุที่มันเซนไม่ยอมก็เพราะว่ามันมีฝ่ายที่กำลังบดทำลายมันเซนอยู่จากความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงของมันเซนนะครับฝ่ายที่ดิสเครดิตหรือบ่อนทำลายฮุนเซนอยู่ทุกวันก็คือสมรักษีตอนจะเหม็นโดยคาเนียนี่แหละ คำว่าโดยคาเนียคือเป็นเหมือนกันนะครับชาแม่โดยคาเนียนะฮะก็คือเป็นคาเมนเหมือนกันซึ่งกำลังต่อสู้ห้ามหันกันเพื่อแย่งชิงอำนาจครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่อเมริกาตอบสนองซึ่งประกาศเมื่อวานคืนนะครับเอาไปเลย13ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้ทันทีเลยนะฮะ
0: เพื่อเอาไปเก็บกู้ขึ้นระเบิดเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดนะครับถ้าเรามองเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องที่ปกติธรรมดานะครับแต่นี่มันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเซนไปขอคืนดีกับเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เบี้ยวแล้วก็ทรยศหักหลังเขาถึงขนาดว่ากล่าวหาเขาและคนของเขาว่าวางแผนที่จะโค่นล้มอำนาจตัวเองนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งคนที่คุณเซนฟ้องร้องจนตัดสินติดคุกไปแล้วเนี่ยนะฮะ27ปีกลับมาดึงมาเป็นมิตรเพราะตัวเองอยากจะกลับคืนดีกับมาสเตอร์ไมค์นะครับคำว่ามาสเตอร์ไมค์เนี่ยอันตรายนะครับโอเคพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละอเมริกาก็ไม่ใช่โง่นะครับไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นมหาอำนาจของโลก
1: คร
0: ับก็ให้การเก็บกู้ทุนระเบิดใช่ไหมครับมันก็มาอยู่ในไลน์ในช่วงที่กัมพูชากำลังพูดเรื่องนี้บอกว่าระเบิดนั้นท่านได้แต่มันมาจากไหนแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะกองทัพไทยเอามาถล่มฉันทั้งที่ไอ้ระเบิดพวกนี้นะครับเขาเหม็นทั้งสี่ฝ่ายฮะถ้าเป็นกับระเบิดนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากับระเบิดแต่ภาษาทางการเขาเรียกว่าทุ่นระเบิดสังหารนะครับทั้งที่เขมรทั้งสี่ฝ่ายนั่นแหละต่างคนต่างวางแบ่งเอาไว้เพื่อป้องกันพื้นที่ยึดครองของตัวเองไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งลุกล้ำเข้ามานะครับก็วางกันมาวางกันไปเนี่ยนะครับประเมินแล้วก็คือ10ล้านลูกนะแล้วก็ลองนึกดูนะครับเก็บกู้มาตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันนี้เขมรเก็บออกไปได้1ล้านลูกนี่ยังเหลืออีก9ล้านลูกนะฮะนั่นแหละเขาก็บอกว่าไอ้ที่มันเหลือ9ล้านลูกเนี่ยเขมรเนี่ยเก็บไปจะหมดแล้วไอ้ที่มันมาเพิ่มอย่างเงี้ยคือกองทัพไทยเอาไปจริง
2: ก็กล่าวหาเพิ่มอีก
0: เนี่ยผมก็งงว่าโอ้ถ้าประเทศไทยมีระเบิด7ล้านลูกขนาดนั้นนี่จะเศรษฐีนะครับมหาอำนาจนะครับที่มีระเบิดขนาดนั้นได้นะครับมันก็มันไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีกล่าวหาแต่ทีนี้ มหาอำนาจ

0: ็ไม่สนใจหรอกครับเพราะความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดกันมันคือจุดที่ทำให้มหาอำนาจสามารถแทรกแซงครับฉันก็จะยกประเด็นนี้มากดดันโอเคเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดของไทย7 ล้านลูกเนี่ยมันเป็นจริงเหรอจริงๆไอ้คนที่เอาระเบิดพวกนี้มาทิ้งแล้วก็ผลิตมาให้เขาวางเนี่ยนะครับมันมีแต่ชาติมหาอำนาจเท่านั้นแหละ
1: ค่ะ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียตเดิมทุกวันนี้ก็คือรัสเซียนะครับจีนนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงยุโรปทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาทุนระเบิดไปวางไปขายด้วยนะครับมันพิสูจน์ทราบได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่ต้องกังวลนะครับที่ไล่เรียงให้ฟังเนี่ยคือเพื่อให้ทันกับสถานการณ์เท่านั้นแล้วแค่นั้นไม่พอครับอเมริกาก็คือว่าเมื่อสุนัขมันเห่าหอนแล้วเนี่ยก็ให้มันเห่าหอนต่อไปนะครับก็ให้รางวัลมันหน่อยนึงนะครับแม้ว่าจะไม่มีหางกระดุกกระเดกแล้วก็ทีมตัดแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็ยังมีปากมีปากยังมีขาสี่แผลได้วิ่งนะครับก็เลยต้องใช้มาเป็นประโยชน์โอเคฉันได้จังหวะแล้วฉันก็จะกลับมาคำนวณแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
2: ครับ
0: จะซ้อมรบอังกอร์เป็นพี่น้องนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กำหนดแล้วเรียบร้อยนะปกติการซ้อมรบเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอยู่ในห่วงเวลาเนี่ยละภายใน1 สัปดาห์นี่แหละ
2: ครับ
0: จริงๆอังกอร์เซนเทเนลมันเป็นการซ้อมรบที่เกิดขึ้นที่ต่อเนื่องจากยุคที่อเมริกาปราบการก่อการร้ายสากลนะฮะก็เอามารับใช้อำนาจตัวเองนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็จะเป็นการคืบแหละครับคืบแบบไหนคืบก็คือการคืบที่จะทวงสิทธิ์และอำนาจของตัวเองที่เคยมีในกัมพูชากับขึ้นมาแล้วมาเกมนี้มันก็จะกลายเป็นการเจอกันระหว่างมหาอำนาจและมหาอำนาจในที่นี้คือจีนกับอเมริกา
2: ครับ
0: นะจะชนกันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับจะชนกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์อันหนึ่งในอาเซียนและประเทศที่สมยอมให้ตัวเองเป็นตอนนี้ชัดเจนแล้วก็คือกัมพูชา
2: ครับ
0: โดยมีแรงสนับสนุนจากการที่จะต้องการรักษาอำนาจของตระกูลฮุนเป็นสำคัญแล้วเราก็จะเห็นภาพของการสู้รบตบมือกันในทุกมิติระหว่างจีนกับสหรัฐโดยมีกัมพูชาเป็นตัวเล่นนะครับเล่นต่อไปนี้อเมริกาก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งเรือรบมาที่ฐานทัพเรือเหลี่ยมบ่อยๆเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเรดาร์เรดาร์จับคลื่นสัญญาณให้เดี๋ยวฉันจะให้เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อทดแทนของจีนซึ่งไม่ทันสมัยเหมือนอเมริกาหรอกเอาไปเลยนะ
2: ฮะอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้จีนเขามีท่าทียังไงบ้างครับที่สหรัฐจะมาซ้อมรบกับกัมพูชาเนี่ยครับ
1: เขาก็ต้องมีท่าทีละสิต้องมองแหละ
0: ก็ต้องเสียเงินเซ็น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ซึ่งเขาไม่ต้องแสดงท่าทีเขาทำแล้ว
2: ครับ
0: นะครับเขาทำแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เราจะเห็นโฟกัสไปเลยนะครับเราจะเห็นบทบาทที่สูงเด่นขึ้นของสถาบันกษัตริย์กัมพูชาเราจะเห็นบทบาทที่สูงเด่นขึ้นของเจ้านโรจมจักราวุ
1: ธ
0: ในฐานะประธานพรรคซุนซินเทกทุกวันนี้ป้ายสีเหลืองที่มีรูปจักราวุธพรึบขึ้นทั่วประเทศแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นคือมีความสำคัญนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นในกัมพูชาเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งที่จะส่งสัญญาณให้รู้นะครับถ้าใครชนะเลือกตั้งท้องถิ่นมันหมายถึงชัยชนะเลือกตั้งใหญ่ในปีถัดไป
1: ค่ะ
0: นะครับเลือกตั้งท้องถิ่นเขากำหนดแล้วนะครับว่ามันจะมีขึ้นในวันที่6 มิถุนายนปีหน้า2027นี่แหละมีที่นั่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ย 11,622 ที่นั่งยังไม่เห็นการเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับ
2: คร
0: ับ แต่ตอนนี้สภาของกัมพูชามันอยู่ภายใต้คุณเซนอยู่แล้วมันนี่แหละมันก็จะเล่นวิ

0: ชาฮุนเซนที่น่าเกลียดสวยวิชามา
1: ค่ะ
0: มันก็จะทำได้หลายทางที่จะสร้างสภาพสถานะที่ตัวเองได้เปรียบครับแต่พระคงทำยากแล้วเพราะว่ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามาแล้วเนี่ยมันย่อมมีเงื่อนไขนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจีนเหนืออเมริกาแน่ๆนะครับก็คือกลไกในเรื่องของเศรษฐกิจครับ
1: ก็ค่ะ
0: พออเมริกาเข้าไปในกัมพูชาไม่เคยสร้างเศรษฐกิจมากมาย
1: ม
0: ีแต่สร้างอิทธิพลเหนือเขาจนฮุนเซนเนี่ยไม่ยอมรับพอฮุนเซนไม่ยอมรับก็นั่นแหละฮะแต่เหตุที่วิ่งไปหาจีนแล้วก็จีนก็ให้ฮุนเซนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮุนเซนต้องการ อยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนพลยศพลพีถ้าเป็นลูกก็ลูกทรพีถ้าเป็นมิตรก็เป็นทรยศมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยมันเละตุ้มเปะกัมพูชาเละตุ้มเปะแล้วก็ความแตกแยกสูงนะชนชั้นสูงในประเทศเนี่ยอยู่ดีกินดีแต่ประชาชนยากจนมีหนำซ้ำเปิดศึกกับประเทศไทยสองรอบทำให้จนมากขึ้นครับแล้วไม่ได้จนธรรมดานะครับแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านเป็นล้านนะครับทุกวันนี้เนี่ยยังว่างงานเป็นส่วนใหญ่และชายแดนพอชายแดนปิดเนี่ยนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะฮะการจ้างงานอะไรเนี่ยมันเป็นง่อยหมดเลยนะครับง่อยขนาดไหนง่อยขนาดว่าคนที่ไม่เป็นแรงงานในไทยแต่เป็นแรงงานในกัมพูชาในภาคการเกษตรแปลงใหญ่ที่เรียกว่าเกษตรพันธะเนี่ยนะครับคอนแทคฟาร์มิ่งอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เดินตามปกตินะครับพอเกษตรกรไม่มีแรงนะลองนึกดูนะครับหนี้สินที่อยู่กับธกส.ในกัมพูชาก็มีธกส.เหมือนเราเนี่ยนะครับก็กู้มาเหมือนกันนี่แหละที่ไปจำนองเอาเงินออกมาเพื่อที่จะผลิตผลทางการเกษตรพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ขายนะครับพอขายเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ชุนเจือครอบครัวนะครับแล้วเอาไปใช้หนี้นะครับแล้วแรงงานนะครับแรงงานทำอะไรเมื่อไม่มีที่ดินแรงงานก็ขายแรงงานนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็หลายล้านคนที่มา2ล้านคนเป็นอย่างน้อยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ตั้งแต่เปิดศึกกับประเทศไทยมันเซ็นบังคับให้เขาต้องจับ
2: ครับ
0: แล้วกลับไปแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้กลับมาเอง
1: แล้วก็ยังไม่มีงานทำด้วยนะ
0: ใช่นั่นแหละครับคือดีคอนติเนียลครับ
2: ต่อพรุ่งนี้นะครับ
1: วัน
2: น
1: ี้อาจารย
2: ์เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวัฒน์และผมภูเบศรลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวั
0: สด
1: ี
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
2: ค่ะ
1: น
2: ี่
1: คุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามารออ่ะคนแรกแน่นอนคุณสุภชัยจันนิดมาเป็นรัวๆเลยหมดช่วงว่าเมื่อไหร่จะมาสักที ขออภัยนะวิ่งขึ้นมา
2: อ
1: ่ะก็วันนี้กันยายนแล้วนะฮะถ้าวันนี้ถ้าพูดเรื่องของทหารเนี่ยนะก็คือรอโผล่กันอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อวานมีการประชุมสุดท้ายลงนามเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า
2: แล้วเดี๋ยวต้องคุยกับเล็กเรื่องเฮลิคอปเตอร์ด้วย
1: อ๋อเฮลิคอปเตอร์เขมรน่ะเหรอ
2: ใช่
1: อ๋อที่บอกว่าล้ำแดงเขมรใช่เมื่อวานเขาก็ชี้แจง

0: คือแต่เดาแล้วเล็กเดาถูกเลยก็คือหนึ่งเป็นฮอของผบ.หน่วยฐานพัฒนาไปตรวจรั้วกับอีกอันนึงคือมันถ่ายจากมุมบนน่ะมันก็เอ้ยเขาเรียกว่ามุมล่างมองไปข้างบนน่ะมันก็ต้องรู้สึกว่าเหมือนล้ำแค่นั้นแหละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็มีการชี้แจงเขามีการชี้แจงมาแล้วเมื่อวานนะแต่ว่าในส่วนของทหารเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องโผล่เดี๋ยวเราได้คุยกันในช่วงท้ายๆแล้วก็เรื่องของเรือฟริเกตที่ล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวานช่วงบ่ายนายกได้ลงนามโครงการเรือฟริเกตของกองทัพเรือเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีการแถลงว่าตกลงแล้วเป็นฮันวาจากเกาหลีใต้ที่ล่ำลือกันมาหลายเดือนจริงหรือเปล่านะฮะแต่ก็มีแนวโน้มว่านี่แหละเจ้าเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวไว้ได้คุยกันในช่วงท้ายนะคะ
1: แต่ว่าในส่วนของการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเดือนกันยายนเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่แบบร้อนแรงถึงจุดเดือดถึงด้านการเมืองเลยล่ะเพราะมันจะเป็นตัวชี้ถึงการเมืองอะว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนยังไงเพราะอย่าลืมว่าวันที่14ซึ่งก็เหลืออีก9วันเท่านั้นเองนะกกต.นะก็จะออกมาชี้ขาดแล้วว่าจะส่งคดีหัวสว.เนี่ยไปที่ศาลฎีกาหรือเปล่
0: า
1: ซึ่งตอนนี้คนก็เริ่มแบบมองๆกันแล้วว่าเอ๊ะกกต.จะตัดสินใจยังไงในขณะที่นะวันที่28กันยายนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็จะออกมาชี้ในคดีไอ้ QR code
0: บาร์โค้ด
1: บนบัตรเลือกตั้งค่ะว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่
1: เพราะนั้นอุกแค่2ประเด็นนี้นะก็เรียกว่าทุกคนรอลุ้นกันเลยแล้วมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าการอภิปรายไม่ว่าวางใจของพรรคฝ่ายค้านนะตอนนี้เหมือนรอไปก่อน
0: ร
1: อความชัดเจนของทั้ง2คดีนี้ก่อนเพราะว่าอภิปรายในส่วนใหญ่นะมันจะไปอยู่ในช่วงแบบท้ายๆอ่ะก่อนปิดสมัยประชุมทุกทีคือประมาณเดือนธันวาเราคงจะได้เห็นภาพการอภิปรายก็ก่อนปีใหม่อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วต้นเดือนธันวา
0: แล้วก็เห็นว่าฝ่ายค้านก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้ชี้ชัดว่าจะเอาแบบลงมติหรือไม่ลงมติ
1: ไม่ก็ออกมาแล้ว
0: ว่าลงว่าลงมติเหรอ
1: เออใช่แล้วก็วางเป้าเอาไว้คือนายกกับชัยชนกสองคนหนูกับนก
0: เออพอตอนแรกวันนั้นฟังใครฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าอาจจะแบบไม่ลงมติก่อนแล้วค่อยพอช่วงเอาจริงอ่ะกะเอาเดี๋ยวเผาจริงก็คือตอนนี้เลย
1: บอกแล้ว
0: โอเค
1: ก็เนี่ยตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้แบบคุยกันแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะยังไม่ได้ลงรายละเอียดคือดูเหมือนว่าตอนนี้เขารอความชัดเจนจากสองกรณีนี้เพราะว่าโอ้โหมันจะเป็นกรณีที่มันชี้ถึงการเมืองเลยว่าจะไปยังไงกันต่
0: อ
1: คือเรียกว่าตอนนี้นะมันเหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาที่มันสั่งสมข้อมูลระดมโจมตีกันแบบทุกทิศทุกทางอะไปที่ตัวรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงจุดเดือดอะจ
0: ุ
1: ดเดือดที่แบบถล่มโจมตีรัฐบาลแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะเราก็จะเห็นภาพการซ้อมมือของพรรคฝ่ายค้านก่อนที่จะเข้าสู่เวทีการอภิปรายจริงเพราะว่าร่างพรบงบประมาณ470เนี่ยจะเข้าสภาเนี่ย
0: 789
1: เออเนี่ยช่วงนี้เพราะนั้นเนี่ยเหมือนเป็นการซ้อมมือและซ้อมใหญ่ด้วยเป็นการซ้อมใหญ่ของในด้านของพรรคฝ่ายค้านนะคะซึ่งเราจะเห็นนะภาพเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เลยว่าโอ้โหเขาจะแบบตอบโต้กันทางด้านการเมืองแบบดุเด็ดเผ็ดมันกันมากอย่างเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ในเมื่อวันพฤหัสนะก็จะเห็นประเด็นเรื่องของการชิงนำยติไฟใต้เนี่ยขึ้นมาตัดหน้าเรื่องของการรายงานไอ้การปฏิบัติงานของกกต.ซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหก็เตรียมเลยเขาจ้องไว้เลยว่าเขาได้จัดหนักจัดเต็มแน่คือกะโยงไปถึงเรื่องของประเด็นการหัวสว.แต่ปรากฏว่าก็โดนเรื่องของไฟใต้เนี่ยมาตัดหน้าพอตัดหน้ากันไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็เลยทำให้ในสภาเนี่ยโอ้โหเขาแบบดุเดือดเลือดพล่านกันมากเลยและในที่สุดเนี่ยก็ช่วงค่ำๆปรากฏว่ามีการให้นับองค์ประชุมแล้วพอนับองค์ประชุมโต้กันไปโต้กันมาทางประธานสภาก็ปิดเลยชิงปิด
0: เป็นประเด็นนะดู
1: โดยให้เหตุผลว่านั่งทำหน้าที่คนเดียวไม่เคยมีนะแบบเนี้ยนั่งทำหน้าที่คนเดียวแล้วนั่งไม่ไหวหรอกถ้าจะให้ต่อกันไปยาวอ่ะเพราะว่าคือสองรองประธานสองคนเนี่ย
0: เ
1: ขามีธุระติดธุระแล้วบอกไว้ล่วงหน้า
0: คุณอะไรนะมาริกาใช่ไหมเขาชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
1: เปิ้ลก็เพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่าฝ่ายค้านออกมาแ
0: ฉไม่พอพูดถึงมาริกาทุกคนจะนึกถึงติ่งอ่ะ
1: นี่ก็มันก็เลยทำให้ตอนนี้นะมันจะเป็นการโหมโรงเหมือนโหมโรงนะแล้วเตรียมรอเจอของจริงกันน่ะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันจะแบบโอ้โหเดือดก่อนถึงจุดเดือดจุดพีคของจริงตอนนี้สั่งสมกันไป
0: ใช่แล้วนี่ทหารก็เตรียมเหมือนกันที่อภิปรายงบประมาณเพราะว่าอะไรป่ะในชั้นกรรมาธิการเนี่ยทหารก็โดนฝ่ายค้านฟาดไปพอสมควรเรื่องการเสนองบบางอย่างมันก็อย่างว่าบางอันก็เสนอแบบ

0: ูงกว่าปกติไปนิดนึงเดี๋ยวไว้รอดูน่าจะมี
1: นั่นแหละก็ช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงอีกสัปดาห์นึงนะคะที่ดูเดือดแน่ๆ นะคะแต่ว่าอะไรก็ตามนะถ้าเราพูดถึงวันที่14กันยายนนะคะที่กกต.เนี่ยจะมีมติชี้ขาดเนี่ยมันจะเป็นมติที่มีการมองกันเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจะต้องมานั่งพิจารณาสำนวนข้อมูลหลักฐานที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงอ่ะคือพิจารณาในส่วนของข้อมูลของทางคณะอนุกรรมการชุดที่26ใช่ไหมที่ได้เสนอให้เอาผิดแล้วก็สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายซึ่งใน229รายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย138แล้วก็จะเป็นพวกเครือข่ายทางการเมืองผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน91รายที่นี่แหละมีชื่อของท่านนายกมีชื่อของพวกบรรดากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอยู่ในเนี้ยแล้วก็มีสมาชิกพรรคแล้วก็เครือข่ายอะไรพวกนี้ที่เชื่อมโยงกันกับพรรคการเมืองทีเนี้ยคือทางกกต.เนี่ยต้องพิจารณาในส่วนอนุชุดที่26ใช่ไหมในขณะเดียวกันก็ต้องมานั่งพิจารณาข้อมูลเนี่ยจากคณะอนุกรรมการอีกคณะหนึ่งคือคณะที่36ที่เห็นควรให้ยกคำร้องทั้งหมดโอ้ซึ่งมันแบบคนละขั้วกันเลยอะแล้วคุณต้องมานั่งพิจารณากันกับขั้วซึ่งมันแตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงอ
0: ะ
1: ซึ่งคณะนะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยนะก็จะเป็นคณะที่ถูกคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยประธานกกต.ชุดเดิมเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยในการวินิจฉัยที่ขาดเรื่องของคณะกรรมการชุดที่26ปรากฏว่าคณะอนุชุดเนี้ยก็มีมติ 5-2 ชี้ว่า229คนเนี่ยไม่มีความผิดก่อนจะส่งเรื่องเนี่ยกลับไปที่นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วก็นำเสนอที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะชุดเนี้ยมันก็เลยเป็นชุดที่ยกคำร้องทั้งหมดทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือกระบวนการตัดสินของคณะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยที่มีมติ 5-2 เนี่ยนะถูกคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยเอามาเปิดเผยเบื้องลึกฉากหลังโดยระบุว่าคณะอนุชุดที่36เนี่ยประชุมนัดแรกกันไปวันที่4พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็ประชุมนัดสุดท้ายในวันที่24กุมภาพันธ์ปีนี้คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนละแปดครั้งที่คุณประชุมกันนี่ทางคุณสมชัยเองก็มีการอธิบายเนี่ยถึงรูปแบบการประชุมของคณะอนุชุดนี้ว่าเริ่มมาจากทีมเลขานุการเนี่ยประมาณ9คนผลัดกันนำเสนอสำนวนการไต่สวนเนี่ยทีละคดีแล้วก็อ่านสรุปสำนวนเนี่ยความยาวเฉลี่ยประมาณ 4-5 หน้าคือบางคดีเนี่ยยาวถึง10หน้าเลยพร้อมกับข้อมูลพยานบุคคลเส้นทางการเงินพยานวัตถุอะไรพวกนี้แล้วก็โพยรูปถ่ายแล้วก็คลิปบันทึกเสียงและจากนั้นเนี่ยเลขานุการก็จะสรุปความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนในส่วนกลางของคณะที่26เนี่ยรวมไปถึงความเห็นของทางเลขากกต.ด้วยก่อนที่คณะอนุเนี่ยจะมีมติหลังจากที่รับฟังการนำเสนอเพราะนั้นเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการนำเสนอสำนวนนะแล้วก็ความเห็นเนี่ยมันกินเวลาประมาณ 95% ของการประชุมในขณะที่ขั้นตอนการมีมติเนี่ยใช้เวลาแค่เพียงประมาณ 1% ส่วนเวลาที่เหลือได้เป็นการซักถามแล้วก็งานธุรการอื่นๆมันก็เลยทำให้ข้อมูลเนี้ยมันเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคือเราพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่คุณสมชัยเอามาเปิดเผยเนี่ยนะแล้วก็กล่าวอ้างเรื่องของมติ 5-2 เนี่ยคือมันอาจจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบไม่รอบคอบไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามออกมาเพราะว่ามันใช้เวลาในการลงมติแค่เพียง 1% เท่านั้นส่วนอีก 95% เนี่ยคือการรับฟังสำนวนแล้วก็ความเห็นของทางคณะกรรมการคณะที่26ส่วนที่เหลือก็คือขั้นตอนด้านธุรการอีกประมาณ 4% เพราะนั้นการพิจารณาของที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่เนี่ยนะที่จะชี้ขาดคดีเนี่ยในวันที่14เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็มีการมองกันว่ากกต.เองต้องอธิบายขั้นตอนรายละเอียดนะแล้วก็ข้อที่จริงทางคดีให้มันครบถ้วนก่อนที่จะมีมติออกมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เลยมานั่งคิดดูดิมานั่งคิดพิจารณาดูนะว่ากกต.ชุดใหญ่อะต้องโอ้คือชุดนึงบอกว่าให้ฟ้อง226ไอ้229ใช่ไหมและอีกชุดนึงบอกยกฟ้องหมดเลยคิดดูดิ
0: ต
1: ้องมานั่งคือมันแตกต่างกันแบบสุดขั้วแล้วก็กตชุดใหญ่เนี่ยจะว่ายังไงเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือตอนนี้นะก็มีการคาดการณ์กันออกมาว่ารูปแบบในการตัดสินใจของกกต.เนี่ยมันอาจจะมีออกมาเนี่ย3แนวทางสามแนวทางที่ว่านี้ก็คืออาจจะส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาตามมติของคณะอนุชุดที่26

0: ็คือส่งรายชื่อผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเลย229เนี่ยไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการตัดสินใจออกมาแบบนี้จากทางกกต.เนี่ยก็มีการมองกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นจุดเสี่ยงมากเลยนะจะเป็นจุดเสี่ยงให้กับทางพรรคภูมิใจไทยอ่ะเพราะว่าในเมื่อมีชื่อของกรรมการบริหารพรรคอยู
1: ่อ่
0: ะแล้วมันก็มีแนวโน้มอะไรเงี้ยไปในทางที่มันมีความเสี่ยงกับที่ศาลเนี่ยจะพิจารณาตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลให้เดินไปสู่การยุบพรรคได
1: ้
0: เพราะกรรมการบริหารพรรคอ่ะและมันก็อาจจะเกิดผลทางด้านการเมืองด้วยสำหรับในรัฐบาลมันอาจจะทำให้เกิดการยุบสภาก็ได้หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดการตัดสินใจออกมาแบบนี้ของกกต. มันส่งผลกับรัฐบาลแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะส่งรายชื่อเข้าไป
1: แล้วคณะรัฐมนตรีแล้วอะไรมันเป็นโมฆะหมดไหมพี่ไอ้ที่อนุมัติกันไว้เนี่ย
0: แล้วอ่ะนี่มันทางนึงนะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ากกต.จะตัดสินใจยังไงซึ่งหลายคนก็มองว่าไอ้ทางเนี้ยมันดูแล้วเนี่ยถ้าดูถึงพลังกำลังและอำนาจของ
1: พรรค
0: ภ
1: ู
0: มิใจไทยที่มีอยู่เนี่ย ก็ดูแนวโน้มแล้วเขาก็มองกันเลยว่าไอ้ทางเนี่ยมันยาก
1: สุดโต่งอ่ะ
0: มันยากที่จะเป็นไปได้ไงหรือว่าอีกทางนึงก็คือยกคำร้องทั้งหมดคือกกต.มีมติเห็นตามชุดที่36เนี่ยให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดในพ้นผิดและยุติเรื่องไปเลยแต่ไอ้ประเด็นเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเสี่ยงกับตัวกกต.เองโดนฟ้องแน่ๆและแถมนะคือนอกเหนือจากจะโดนฟ้องแน่ๆแล้วอ่ะอีกจุดนึงที่จะเป็นปัญหาตามมาก็คือจุดเสี่ยงที่จะนำไปสู่การปลุกกระแสความไม่พอใจของสังคมและช่วงนี้เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยค
1: ุ
0: ณสนธิใช่คุณสนธิเขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงเรื่องของม็อบเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากกต.ตัดสินใจออกมาในแนวทางนี้มันจะเป็นตัวช่วยผลักให้เกิดกระแสการรวมตัวของผู้คนเนี่ยในสังคมกับความไม่พอใจในอำนาจรัฐอะไร
1: แม้ว่าในเบื้องต้นคุณสนธิเขาจะโฟกัสไปที่เรื่อง
0: อิสราเอล
1: ก็ตามแต่ว่ามันเหมือน
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: แรก
0: เพราะว่าเป็นเรื่องที่สามารถจะสร้างจุดร่วมพร้อมๆกันของคนในสังคมมันเป็นเรื่องประเทศเนี่ยเป็นเรื่องชาติแล้วตอนนี้คนก็ไม่พอใจกัน
1: แล้วก็เหมือนเรื่อง data center อะไรด้วย
0: หรือไม่อีกแนวทางนึงอีกแนวทางนึงก็คือเหมือนแบบฟ้องบ้างไม่ฟ้องบ้าง
1: อ้าวยังไงเนี่ย
0: ก็อ้าว
1: เรื่องฟ้องเป็นเฉพาะอันนี้
0: ใช่อย่างสวอะไรเงี้ยก็138ใช่ไหมก็อาจจะแบบฟ้องสัก10คน20คนอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทางวุฒิสภาด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของตัวเลขไงต
1: ั
0: วเลขในสภาเนี่ยแล้วก็อาจจะฟ้องเลือกฟ้องแบบอาจจะแบบตัวใหญ่ๆสักคนนึงแต่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆที่แบบมันไม่มีผลต่อทางด้านการเมืองอะไรเงี้ยคือเขามองกันแบบนั้น
1: อ
0: ันนี้คือนักวิเคราะห์เขามองกันนะเขาก็มองกันว่ามันอาจจะออกมาในแนวนั้นคือฟ้องบ้างไม่ฟ้องบ้างแต่จะเป็นคนที่ถูกฟ้องโดยที่ไม่ส่งผลต่อทางด้านการเมืองในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะออกมาในแนวน
1: ี้เพื่อลดกระแสเพื่อกลางๆ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาในแนวนี้เนี่ยก็โอ้โหคือคุณยิ่งชีพเขาประกาศไว้เลย
1: เ
0: จอแน่เพราะว่าเขาโอ้โหมีข้อมูลจะมาออกมาทั้งหมดแล้วอะคือสำนวนมันอยู่ที่เขาพวกคดีเลยทั้งหลายแหล่งไปอยู่ที่เขาหมดแล้วเพราะนั้นเขาจะไล่ดูเขาจะไล่ดูเนี่ยให้หมดเลยว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงก็จะออกมาไล่ดิเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอีกคือเรื่องเนี้ยมันไม่จบไงมันไม่จบแน่ถ้าเกิดกกต.เนี่ยตัดสินใจในทางที่มันไม่ควรจะเป็น
1: อ
0: ่ะและอย่าลืมนะว่าเนี่ยทางด้านของพรรคประชาชนเนี่ยกับทางกลุ่มไอลอเนี่ยซึ่งเขาก็ทำงานประสานกันมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรรคประชาชนกับไอลอเนี่ยเขาทำงานประสานกันมาแบบนานมากแล้วอะตั้งแต่นู่นตั้งแต่กลุ่มม็อบเลยเนาะม็อบสามนิ้วจนมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไอเรื่องการสร้างแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยคือเขาระดับชั้นเสี่ยงคือไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยวันที่13เขาประกาศเลยจะไปกดดันเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมกดดันถึงครั้งสุดท้าย
1: 13กันยานี่คือวันเกิดนายกไหม
0: นั่นแหละ
1: ก็เลยเลือกวันนี้เลย
0: ก็ช่วงนี้คือจะเป็นช่วงพีคเลยนะหมอดูไว้ทุกคนเลย
1: เ
0: ป็นช่วงพีคทางการเมืองเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าจุดที่เป็นปัญหามากที่สุดคื

0: ่วงประมาณต้นธันวาช่วงนั้นอะวันที่เท่าไหร่รู้จักไม่ได้ละนั่นแหละจะเป็นช่วงที่แบบอาจจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นได้ทางการเมืองแล้วก็รวมไปถึงหลายเรื่องเลย
1: ก็ช่วงนี้พี่ตอนแรกเมื่อวานเห็นมีข่าวว่านายกจะไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ก็ไม่ไปละอาจจะเขาเรียกว่ากลัวทัวร์ลงหรือเปล่าไม่รู้หรืออารมณ์ยังไม่ได้อาจจะเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ก็เลยไม่ไป
0: เดี๋ยวเราว่ากันต่อยังไม่จบนะเรื่องหัวสวเนี่ยเดี๋ยวตามกันต่อเบรกหน้าแล้วกันค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: เรื่องของกัวสวนะคะซึ่งนะก็จะมีการมองกันว่าไอ้การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยนะว่าจะส่งศาลฎีกาเนี่ยในแนวทางไหนยังไงเนี่ยปรากฏว่ามีคนมองกันเลยว่าคดีกัวสวที่101อ่ะที่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าการมีคำพิพากษาของศาลฎีกาครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นจุดให้ทางกกต.เนี่ยต้องนำมาพิจารณาเพราะว่านะอ่ะคดีนี้เนี่ยนะปรากฏว่าในคดีทุจริตการเลือกสว.เนี่ยที่จังหวัด101เนี่ยซึ่งมองกันเลยบอกว่ามันเป็นคำพิพากษาที่ส่งผลต่อทางด้านการเมืองเพราะว่าทางด้านเดี๋ยวดูนะคือทางด้านของศาลเนี่ยเขามีการส่งไปทางด้านของกกต.เขามีการส่งไปเนี่ยให้ทางศาลฎีกาคดีทุจริตเนี่ยนะซึ่งก็มีคำพิจารณาออกมาที่กกต.เนี่ยยื่นคำร้องเกี่ยวกับพฤติการทุจริตในการเลือกสว.ที่จังหวัด101และศาลก็ปรากฏว่ามีคำพิพากษาเนี่ยให้เพิกถอนสิทธิ์เนี่ยสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย10ปีกับผู้คัดค้านเนี่ย6รายด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ศาลฎีกาเนี่ยออกมาฟันเนี่ยบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องไล่ลงมาตั้งแต่พลโทโสพลสิริงามคุณชัยชนะนาวงเนี่ยออกมาเนี่ย6รายด้วยกันเนี่ยนะเขาบอกมันเหมือนเป็นหนังตัวอย่างอ่ะผมบอกว่ามันเหมือนเป็นหนังตัวอย่างให้กกต.เนี่ยต้องมาพิจารณาในแนวคำพิพากษาของศาลเพื่อมานั่งคิดพิจารณาว่าเอ้ยกกต.จะต้องออกแนวไหนดีสำหรับการส่งให้ศาลเนี่ยได้มีคำพิพากษากันต่อไปเพราะว่าคดีนี้เนี่ยนะมันก็มีต้นเหตุมาจากการเลือกสว.นี่แหละปี67เนี่ยโดยในการเลือกสว.เนี่ยคงจะจำกันได้นะว่ามีการเลือกในระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายนปี67ระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนปี67และก็ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนปี67ทีเนี้ยในศาลที่มีคำพิพากษาออกมาเนี่ยนะมันจะมีเรื่องของเงิน 15,000 บาทเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีของเนี่ยสว.เนี่ยนะที่กกต.เขายื่นไปให้ศาลเนี่ยคือเงิน 15,000 บาทเนี่ยมีการโอนผ่านคนกลางแล้วปรากฏว่าหนึ่งในหลักฐานสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่14มิถุนายนปี67คือ2วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งระดับจังหวัดนี่ตามพยานหลักฐานในคดีเนี่ยมีการนัดหมายผู้มีสิทธิ์เลือกสว.เนี่ยไปพบกับผู้เกี่ยวข้องที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัด101ก่อนที่จะมีการพูดคุยในเรื่องของการลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนนึงและจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเรื่องของธุรกรรมไอ้เงิน 15,000 นี่แหละแต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ถูกโอนตรงไงจากผู้สมัครเนี่ยไปยังผู้รับเส้นทางเงินเนี่ยมันจะเป็นจากพลโทโสพลเนี่ยไปที่พันเอกสมบูรณ์ชัยแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกนี่ข้อมูลธุรกรรมเนี่ยนะคือตอนช่วงประมาณสักเที่ยงเนี่ยพันเอกสมบูรณ์ชัยเนี่ยโอนเงิน 15,000 บาทไปที่บัญชีของผู้มีสิทธิ์เลือกแล้วพอตอนประมาณสักเที่ยง6นาทีเนี่ยพลโทโสพลก็โอนเงิน 15,000 บาทเข้าบัญชีของพันเอกสมบูรณ์ชัยคือศาลเนี่ยพิจารณาเลยว่าหากเป็นการโอนเงินโดยสุจริตเนี่ยผู้คัดค้านที่1ก็คือตัวพลโทโสพลเนี่ยสามารถโอนให้กับผู้รับโดยตรงได้คือไม่จำเป็นต้องไปผ่านคนอื่นอ่ะ

0: การณ์นี้จึงถูกศาลเนี่ยนำมาประกอบคำวินิจฉัยว่ามีเจตนาหลีกเลี่ยงการตรวจสอบธุรกรรมอันนี้เป็นจุดหนึ่งละที่กกต.จะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาเนี่ยเรื่องของการหัวเนี่ยชุดใหญ่เนี่ยและยังมีเรื่องของค่ากาแฟอีกเขาบอกว่าค่ากาแฟ 15,000 บาทอันนี้ศาลก็ไม่รับฟังเขาบอกว่าเป็นอีกเส้นเงินหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมปี67ตอนประมาณ 11:02 น.
1: สั่งกาแฟเลี้ยง
0: เหรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าพลโทสมพลมีการโอนเงิน 15,000 บาทเนี่ยไปที่บัญชีของพันเอกสมบูรณ์ชัยคงให้เหตุผลว่าแบบค่ากาแฟมั้งคงให้เหตุผลเอาไว้ว่าค่ากาแฟเนี่ยแล้วพอ 11:27 น.เนี่ยแล้วมี34วินาทีด้วยนะเงินจำนวนเนี้ยถูกโอนต่อไปที่คุณเฉลิมศักดิ
1: ์
0: และพอวันที่24พฤษภาคมปี67เนี่ยคุณเฉลิมศักดิ์ก็ไปสมัครรับเลือกเป็นสว.ระดับอำเภ
1: อ
0: คือฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็บอกว่านี่ไงเงินเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่ากาแฟแต่ว่าศาลเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีหลักฐานในการซื้อขายกาแฟไม่มีหลักฐานพอที่จะยืนยันชัดในแง่ของข้ออ้างที่คุณเอามาอ้างและแถมลำดับการโอนเงินแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ศาลรับฟังได้ว่าเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการจูงใจในการเลือกสว.และยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของข้าวเขาบอกมีเรื่องของข้าวสีชมพูด้วยเขาบอกว่ากลายเป็นอีกปมใหญ่หนึ่งคือมีการโอนเงินจากบัญชีของคนโทโสพลเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทรวมเป็น 15,000 บาทเนี่ยไปที่บัญชีของนางสาวณัฐนิชาและจากนั้นเงิน 15,000 บาทถูกโอนต่อไปที่บัญชีของนายเรืองวิทย์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพันธุ์ข้าวสีชมพูแต่ว่าศาลเนี่ยพิจารณาถึงเอกสารแล้วก็คำให้การที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันมีข้อขัดแย้งหลายข้อเลยแล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานอีกเหมือนกันจากหน่วยงานแล้วบุคคลภายนอกมายืนยันไอ้โครงการนี้อย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นศาลไม่รับฟังข้ออ้างนี
1: ้
0: และรับฟังว่าพฤติการไอ้เงิน 15,000 บาทเนี่ยเกี่ยวข้องกับการจูงใจให้ลงคะแนน
1: เป็นรหัสปอกข้าวสีชมพูน่ะ
0: รู้ค่ะ
1: รหัสลับ
0: แล้วก็ยังมีเรื่องของการเสนอเงินสูงสุด 50,000 บาทแลกกับคะแนนอีกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณชัยชนะซึ่งมีหลักฐานการสนทนาผ่านไลน์คิดดูดีการสนทนาผ่านไลน์เนี่ยยังสามารถเอาออกมาได้
1: เจาะได
0: ้แล้วก็คลิปเสียงที่เกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นการเจรจามันจะมีตัวเลขตั้งแต่ 20,000 ถึง 50,000 เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครหลักฐานอันเนี้ยมันจะมีทั้งข้อความสนทนามีทั้งคลิปเสียงแล้วก็เอกสารถอดเสียงโดยข้อมูลที่กกต.นำเสนอระบุว่าคลิปนั้นได้รับการตรวจพิสูจน์และไม่พบการตัดต
1: ่อ
0: ซึ่งศาลก็แยกพิจารณาความรับผิดของแต่ละบุคคลเลยนะโดยในส่วนของตัวเลยเนี่ยในบรรลุเนี่ยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่พอที่จะรับฟังว่ามีส่วนร่วมในการเสนอเงินวันนั้นจุดสำคัญของคดีเนี่ยมันจะอยู่ที่เงินไลน์คลิปโทรศัพท
1: ์
0: คือศาลเนี่ยไม่ได้พิจารณาจากคำให้การเพียงอย่างเดียวไงแต่พิจารณาหลักฐานเนี่ยหลายส่วนเนี่ยประกอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมธนาคารข้อความไลน์คลิปบันทึกเสียงข้อมูลการใช้โทรศัพท์พิกัดสถานที่คำให้การพยานแล้วก็ลำดับเวลาของเหตุการณ
1: ์
0: เพราะนั้นเรื่องนี้คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยก็วินิจฉัยว่าพฤติการของผู้คัดค้านหลายรายเนี่ยนะเป็นการให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรือว่าเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการลงคะแนนคือเป็นว่าไอ้คดีเนี้ยที่กกต.ส่งไปให้ศาลเนี่ยพิจารณาเนี่ยมันก็เลยเป็นคดีที่กำลังส่งผลให้กกต.ต้องมานั่งคุ้นคิดและพิจารณาแล้วคือรู้ทางแล้วว่าศาลเนี่ยจะพิจารณามาในแนวไหนใช่ไห
1: ม
0: เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สั่นสะเทือนต่อกกต.เหมือนกันว่าก็จะต่อกกต.เนี่ยต้องพิจารณานะในแนวนี้นะเพราะกระบวนการพิสูจน์พยานหลักฐานที่ศาลใช้เนี่ยมันผูกโยงทั้งเรื่องของเส้นทางการเงินนะผ่านบัญชีคนกลางในหลักนาทีเลยนะข้อความแชทไลน์นะคลิปเสียงพิกัดโทรศัพท์คือเหมือนมันเป็นสูตรสำเร็จในการอำพรางการทุจริต
1: อ
0: ะแล้วก็คำพิพากษาเนี่ยมันเหมือนเป็นบรรทัดฐานแล้วอะเป็นบรรทัดฐานที่มันส่งผลกระทบโดยตรงกับสำนวนคดีของสว.ชุดใหญ่ด้วยแล้วก็เหมือนกับทำให้ทางกกต.เนี่ยต้องมานั่งคิดนั่งปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดปัญหาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาก็เลยมีการมองกันว่าไอ้การตัดสินใจของกกต.ครั้งเนี้ยคงจะต้องมองอันนี้เป็นฐานใหญ่ของข้อมูลในการเอามาคิดพิจารณาตัดสินใจ

0: เรื่องคดี
1: คดีนี่มันละเอียดมากนะพี่เนาะโ
0: อ
1: ้โหแบบเช็คกันทุกเม็ดเลยอ่ะคือเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
0: ในขณะที่นะเรื่องของสมองใช่ไหมคือมันตรวจหมดเลยนะโทรศัพท์ข้อมูลลงรายละเอียดแม่ขนาดวินาทียังลงเลยเห็นว่า
1: เออ
0: นาทีวินาทีแล้วบุคคลภายนอกอ่ะซึ่งไปเอาข้อมูลมาถามว่าเออเราก็ได้รู้ข้อมูลใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะกับคนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยคือในแง่ของข้อกฎหมายผู้มีอดีตผู้พิพากษาท่านหนึ่งก็จะออกมาบอกเลยว่าคนที่เอาข้อความต่างๆเนี่ยอีกสำนวนคดีเนี่ยออกมาเปิดเผยอ่ะเสี่ยง
1: ถูกฟ้องเหรอ
0: มีความผิดแต่ดิ
1: อ๋อ
0: เออเอาสำนวนคดี
1: อ๋อสำนวนตัวสำนวน
0: เออมาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยก็รอดูในส่วนของกกต.ว่ากกต.เขาจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถูกกดดัน
1: แน่นอน
0: อย่างหนักมากคดีรออยู่เลยเนี่ยคดีจ่ออยู่เลยจ่อหัวเลยอ่ะเออแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้จ่อแค่กกต.ไงรัฐบาลเองเนี่ยคือเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนมากนะที่มันส่งผลโดยตรงอ่ะต่อรัฐบาลเลยแล้วเรื่องหัวสว.เนี่ยนะคือคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยนักหน้าเสืออยู่คนเดียวเลยนะไม่มีใครออกมาในขณะที่ทางด้านนู้นเนี่ยมีคุณยิ่งชีพมีคุณสมชายศรีสุทธิยากรคุณพลิตวัชรศิลป์อะไรเนี่ยคือบรรดาพวกพรรคประชาชนเขาก็จะออกมาโอ้โหเล่นกันเป็นลูกและหน้าเนี่ยโจมตีในขณะที่ทางรัฐบาลเนี่ยว่าพรรคภูมิใจไทยมีคนเดียวคุณสุภชัย
1: ใช่เพราะว่ามันจะมาในนามรัฐบาลไม่ได้ไงมันก็ต้อง
0: ไม่แต่มันเห็นได้ถึงการทำงานไงการทำงานของพรรคภูมิใจไทยไม่น่าเชื่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องคนในพรรคมันต้องมาช่วยไม่พอดีพวกไอ้พวกตัวตอบโต้ไปเป็นรัฐมนตรีหมดแล้วไง
0: ครูใหญ่นี่ครูใหญ่นี่ไม่ไหวนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าแบบทำงานเรื่องสื่อเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ
1: คุณชัยชนก
0: ไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะมีความเสี่ยงแหละตอนเนี้ยคือแล้วนอกเหนือจากเสี่ยงเรื่องนี้แล้วนะวันที่28นี่ก็ต้องรอลุ้นเป็นอีกเรื่องนึงที่โอ้โหมันมีมุมนึงที่น่าสนใจคือตอนนี้นะบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะออกมาบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยมัน 50-50 ทุกคนพูดคล้ายๆกันว่ามัน 50-50 มันเป็นไปได้ทั้งอะไรอ่ะจะออกมาว่าผิดไม่ผิดไม่ขัดรัฐธรรมนูญอ่ะว่ามี QR code บาร์โค้ดอยู่บนบัตรเลือกตั้งอาจจะออกมาว่าไม่ขัดหรือว่าอาจจะออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญรับไม่รับซึ่งถ้าเกิดมันออกมาในแนวที่ว่าการมี QR code บาร์โค้ดครั้งนี้เนี่ยนะมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้คุณเอ้ยล้มกระดาน
1: จริงๆมันก็ต้องเป็นความผิดกกต.ก่อนเลยมั้ย
0: นี่ไงมันจะเป็นความผิดของกกต.แต่นี่ไปถามมาว่ามันจะเป็นความผิดทันทีไหมมันไม่ใช่ความผิดทันทีค่ะเนี่ยไปถาม AI แล้วบอกถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยกกต.เนี่ยนะจะยังไม่ถูกชี้นะว่ามีความผิดทางอาญาหรือพ้นจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติทันทีเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นการชี้สถานภาพของกฎหมายและการเลือกตั้งว่ามันเป็นโมฆะหรือไม
1: ่
0: แต่การเอาผิดกกต.เนี่ยมันต้องมีกระบวนการฟ้องร้องหรือว่าการไต่สวนความผิดทางกฎหมายแยกต่างหากกัน
1: โอ้พี่อย่างนี้ก็เป็นไปได้ว่าสมมติว่ากกต.ชี้ว่าอ่ะมีแบบผิด
0: ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญชี
0: ้ไม่อันนี้ก็
1: อันนี้คือขั้นตอนศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมถ
0: ้
1: า
0: ไม่คือถ้าคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีผลผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วคือถ้าหากว่าชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมาใน8กุมภาเนี่ยคือตกไปหมดเลยไปหมด
1: โมฆะ
0: เป็นโมฆะสภาก็ไม่มีละ
1: แล้วรัฐบาลที่เป็นมาทำไง
0: ก็ไปหมดไง
1: แล้วที่มติไว้เนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มีมติไว้มีผล
0: อันนั้นไม่รู้อันนี้ก็ต้องไปร้องแล้วนะว่ะ
1: ใช่
0: เออ
1: หรือว่าเขาอาจจะ
0: ใหญ่ก็พออาจจะมัน
1: เขาอาจจะกำหนดว่ามีผลเป็นโมฆะตั้งแต่วันที
0: ่
1: เท่าไหร่อย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: เขาคงลงรายละเอียดไม่มีปัญหาแต่ว่าทีเนี้ยคือบอกว่าคือผลลัพธ์เนี่ยมันจะมุ่งไปที่ตัวกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่คำพิพากษาลงโทษที่ตัวบุคคลทันทีเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เนี่ยคุณจะต้องไปร้องอ่ะผู้เสียหายหรือภาพ

0: ชาชนก็ไปยื่นฟ้องอีกทีนึงกับทางศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบอะไรเงี้ยหรือว่าหน่วยงานที่จะให้ตรวจสอบที่คุณจะไปยื่นน่
1: ะ
0: ว่าเออเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ากกต.เนี่ยเค้ามีเจตนาทุจริตหรือว่าจงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าประมาทเลินเล่อไหมอะไรเงี้ย
1: รู้เท่าไม่ถึงการ
0: เพราะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการอีกที่จะต้องมานั่งคิดพิจารณาว่ากกต.เนี่ยผิดไม่ผิดยังไง
1: เออแล้วใครจะเป็นคนชี้อ่ะศาลรัฐธรรมนูญอีกเหรอ
0: ก็แล้วแต่ที่จะส่งไปงั้นนี่ก็บอกว่าศาลอาญาคดีทุจริต
1: อ๋อต้องไปทางโน้นแล้ว
0: เออนี่คือแล้วแต่คนที่จะไปยื่นคือคุณคิดว่าคุณจะต้องยื่นทางไหนเราไม่ใช่นักกฎหมายเราไม่รู้หรอก
1: เออเราก็มองช่องไม่ถูกแล้ว
0: เออก็น่าต้องไปชี้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันมีผลผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วในเมื่อถ้าเกิดว่าคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ออกมาแล้วว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่รับมันไม่ได้เป็นไปรับตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญการกระทำนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญคนจัดการเลือกตั้งก็ต้องมีบรรดาดิมีอดีตผู้พิพากษาท่านก็มองนะบอกว่าคือถึงแม้ว่ากกต.เนี่ยนะถึงแม้ว่ากกต.เนี่ยจะยังไม่ได้รับผลทันทีจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้ามองกันไปแล้วอะคือมองไปแล้วเนี่ยมันมีผลทันทีใช่แต่คุณเองคุณจะต้องรับผิดชอบอะ
1: อ๋ออาจจะต้องแสดงสปิริต
0: ใช่ไหนๆก็คือคุณก็โดนด่ามาเยอะแล้วหรืออะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วคนคือถ้าคุณจะยังอยู่เนี่ยโอ้โหภาพลักษณ์เนี่ยจะเหลือไหมเนี่ย
1: เพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่มีเลือกตั้งอะไรแล้วนี่นะหมายถึงว่าแสดงสปิริตได
0: ้นี่ใครบ
1: อกมีอะไรรออยู่กัน
0: ก็ศาลนูนชี้แล้วการเลือกตั้งเป็นโมฆะนั่นหมายความว่าจะต้องมีการเลือ
1: กตั้งใหม
0: ่แล้วทีเนี้ยมันจะไม่
1: ลาออกไม่ได้สิ
0: แล้วทีเนี้ยจะไม่มีกกต.ไง
1: นี่ก็เดี๋ยวเขาก็อ้างว่าลาออกไม่ได้เพราะต้องจัดการเลือกตั้งใหม
0: ่แล้วถามว่าคนจะไว้ใจไหมให้กกต.มาจัดเลือกตั้งอ่ะกกต.ชุดเนี้ย
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: มันเป็นไปไม่ได้อยู่
1: แล
0: ้
1: ว
0: คนเขาไม่ยอมหรอก
1: เดี๋ยวต้องออกแบบบัตรเลือกตั้งใหม่
0: เนี่ยทีนี้คือจะบอกว่ามันจะมีปัญหาตามมา
1: นี่ศาลท่านต้องพิจารณาแบบไหนไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้
0: ศาลนูนได้
1: เออก็คือแนวต้องใช้แบบรัฐศาสตร์อย่างนี้หรือเปล่า
0: บางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นหลักนิติศาสตร์อีก
1: ใช่มันเป็นหลักนิติศาสตร์แต่ต้องดูด้านรัฐศาสตร์ด้วยใช่ป่ะโหลำบาก
0: แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาในแนวเนี้ยให้จัดเนื้อตั้งใหม่เนี่ยนะคือเราจะไม่มีกกต.ค่ะคือต่อให้มีกกต.นะคนก็ไม่ไว้ใจให้กกต.ชุดนี้จัดเนื้อตั้งหรอก
1: พี่แล้วสถานะสสมันก็ต้องล้มเลิกนะ
0: อ้าวก็บอกแล้วก็ไปหมด
1: เ
0: ออก็ไปหมดไง
1: มันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโมคะเอฟพี่ติงใช่ไหม
0: ก็ไปหมดเงาแบล็คหมดอ่ะ
1: เริ่มใหม
0: ่วันนั้นเนี่ยมันก็จะเกิด
1: ไอ้ที่แต่งต
0: ั้งประกาศอ่ะ
1: แต่งตั้งโยกย้ายไว้เนี่ยมีผลไหมเนี่ยเนอะ
0: ไม่ใช่อันนั้นคงไม่มีผลหรอกไปอ่ะมันไม่มีผลไงเนื่องจากเหมือนว่าคือเดินไปแล้วอ่ะเดินไปแล้วเพื่อแม่หนู
1: ใช่เขาต้องใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาชี้ว่าจะเริ่มมีผลเมื่อไหร่เพราะจะมีผลตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งไอ้ตอนเลือกตั้งมันก็ไม่ได้นะอุ่น
0: คือเนี่ยไอ้ความวุ่นวายมันรออยู่แล้ววันที่28เนี่ยเดี๋ยวเราได้รู
1: ้
0: เนี่ยมีอดีตผู้พิพากษาเขาบอกเลยนะเนี่ยเรื่องของกกต.เนี่ยนะคือต่อให้ต้องรอไอ้กระบวนการเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่าศาลชี้ออกมาแล้วว่าเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยลับแล้วก็ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะว่าถือว่าคุณมีการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดอ่ะแล้วคุณทำการละเมิดอ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบอ่ะกับกกต.แล้วเนี่ยมันยังมีอีกประเด็นนึงที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะอดีตกกต.เนี่ยเขามองเอาไว้โดยการโพสต์บทความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่า5เหตุผลที่กกต.เนี่ยอย่างคุณติติเชษฐ์ นุชนาถเนี่ยไม่ควรร่วมลงมติในคดีก็มีการมองไปที่กกต.ท่านเนี่ยคือคุณติติเชษฐ์เนี่ยมีประวัติการขาดประชุมในคดีใบส้มปี62แล้วก็มีคดีค้างอยู่ในปปช.อีก2คดีซึ่งมันอาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระในการลงมติแล้วก็ความเชื่อมั่นของสังคมที่ตั้งคำถามต่อประเด็นเรื่องของสว.ที่ไปสนับสนุนให้บุคคลเดิมเนี่ยดำรงตำแหน่งเพราะนั้นมันจะมีความเสี่ยงทางกฎหมายถ้าหากว่าการลงมติเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อพิจารณาเรื่องสำนวนคดีที่มันยังค้างอยู่ในชั้นไต่สวนเบื้องต้นของปปช.เนี่ยคือ

0: ตอนนี้ปัญหาในกกต.ก็จะมีชื่อของคุณธิติเชษฐ์ นุชนาถเนี่ยที่เป็นปัญหาที่ทางคุณสมชายออกมาเปิดประเด็นเอาไว้อีกเพราะฉะนั้นกกต.ตอนนี้โอ้ยปัญหาลุมค่ะคือความวุ่นวายมันรออยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ตรงหน้าเราจะเห็นได้เลย14คือไม่ว่าออกมาในทางไหนเลยนะวุ่นวุ่นทั้งนั้น
1: เดี๋ยวถ้าสมมติรอดหมดก็จะบอกว่าเอ้าก็เป็นพรรคสีน้ำเงินนี่ใช่ไหมแต่มันยากนะมันเรื่องข้อกฎหมายเลยเนาะ
0: 14กันยา28กันยาเขาถึงบอกไงบอกว่าเดือนนี้นะมันจะเป็นเดือนแรงค่ะมรสุมอันนี้มรสุมไม่ตั้งเขาเลยนะมันแรงเลยเนี่ยพอๆกับสภาพอากาศช่วงนี้ที่มันสุดขั้วอันนี้ก็สุดขั้วเหมือนกัน
1: ฝนตกแล้วลมแรงเลยนะเมื่อวานนั่งอยู่ทำเนียบช่วงบ่ายๆโอ้ลมแบบแรงมาก
0: นี่ทำให้นึกถึงหมอดูอีกแล้วขอก็บอกเลยบอกว่าหมอดูเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมเรื่องดาวราหูอ่ะ
1: โอ้โหไม่ค่อยเก็ตอะที
0: นี้เขาบอกว่าผู้นำประเทศอ่ะที่มีดาวราหู
1: อ่
0: ะก็บอกว่าก็จะมีนะพลเอกชวลิต
1: อ๋อช่วงนี้แกเข้าราหูอ่
0: ะไม่แกนะมีราหู
1: อ๋อ
0: มีพลเอกชวลิตมีคุณทักษิณแล้วก็มีเนี่ยแหละคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีดาวราหูเมื่อมีดาวราหูปุ๊บเนี่ยมันจะทำมุมกับอะไรดวงอะไรอาทิตย์อะไรสักอย่างนึงอ่ะของประเทศจะเป็นดวงเมืองอ่ะมันจะทำมุมกับดวงเมืองอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคือใครก็ตามที่มีดาวราหูเนี่ยมันจะทำให้เกิดเหตุใหญ่ขึ้นมาอย่างสมัยตอนช่วงพลเอกชวลิตก็เห็นใช่ไหมเรื่องค่าเงิน
1: อ
0: ่ะช่วงต้มยำ
1: ก
0: ุ
1: ้ง
0: ตอนสมัยคุณทักษิณโอ้โหสารพัดเรื่องราวเลยก็เนี่ยแล้วคุณอนุทินไง
1: ว่าจะเป็นรูปแบบไหน
0: เพราะนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะคะคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกก็
1: ต้อง
0: ดู
1: ดวง
0: ด้วยว่าคุณมีดาวราหูหรือเปล่าว่าจะทำภูมิกับดวงเมือง
1: ดาวราหูนี่มันอยู่อะไรพี่มันอยู่ปีเกิด
0: เออเขาคงอย่างนั้นนะ
1: เลิกเกิดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: มันไม่ใช่ว่าเป็นหรือตามฤดูกาลไอ้ตามปีเปล่าพี่ว่า
0: ต่อไปเนี่ยรู้แล้วถ้าเกิดว่ายังทำรายการอยู่ขอโทษค่ะขอดูดวงหน่อยมีดาวราหูไหม
1: ไม่แล้วขอดูลายมือด้วยนะคะแล้วก็ดูดวงด้วย
0: โอ้ยต้องดูไม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากไงเรื่องดาวราหูเพราะมันจะทำมุมกับดวงเมืองแล้วมันจะทำให้ประเทศจะมีปัญหา
1: ไม่ตอนแรกเล็กเข้าใจว่าราหูจะมาเป็นช่วงๆเช่นปีนี้ทุกคนเป็นปีชงและราหูโดนราหูด้วยอะไรเงี้ย
0: เหมือนนะมีดาว
1: นี่เขาก็ต้องไหว้ของดำอะไรแก้ของดำอะไรมา
0: คือบอกว่าให้ไหว้เนี่ยส่วนใหญ่หมอดูก็จะบอกคือให้ไหว้เนี่ยสารหลักเมืองไงคือเหมือนว่าจะช่วยทุเราน
1: ายกเขาบอกว่าเขาอะไรนะเขาเคยไปรอดอะไรนะรอดพระแท่นของแท่นของพระเจ้าตากสินใช่ไหมวันนั้นที่เขาเดินไปตรวจแล้วก็อะไร
0: อันนี้มันทำมุมกับดวงเมือง
1: ดวงเมืองก็ศาลหลักเมืองก็นี่ไงวันนั้นที่แกไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วได้ไหมแล้วแกไปยืนตรงมุมที่คนอื่นเขาไม่ยืนกัน
0: เ
1: นี่ยไปทำพิธีตรงฝั่งด้านกระทรวงกลาโหมไม่ได้ทำพิธีตรงนี
0: ้เดี๋ยวเราพักก่อนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Encore Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: ป้าเล็กเรื่องทหารของเธออ
1: ๋อเรื่องเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์ก็คือหงเขมรเนี่ยเอาทุกเม็ดเอาทุกดอกแหละพี่เด้งใช่ไหมคือมุมที่เขาแชร์มาหรือว่าสื่อกัมพูชาแชร์มา มันก็เป็นการถ่ายจากมุมล่างถ่ายขึ้นไปอ่ะคือแล้วเฮลิคอปเตอร์เราอ่ะก็บินห่างจากชายแดน
0: อ
1: ่ะ200เมตรพี่ถ่ายยังไงมันก็เหมือนล้ำอ่ะคือมันเขาก็เลยประท้วงกระทรวงต่างประเทศเขาก็เลยประท้วงเราจะเห็นว่ากระทรวงต่างประเทศเขมรช่วงนี้ทำงานหนักมากประท้วงเหมือนย้อนไปเหมือนเราสมัยก่อนอ่ะพี่เด้งเราก็ประท้วงแบบหนักๆเลยแต่ว่าทางกองทัพเรือแล้วก็กองทัพไทยเนี่ยได้มีการชี้แจงตรงกันนะเมื่อวานนี้ว่า การที่เฮลิคอปเตอร์ EC 155

0: ของกรมแผนที่ทหารเนี่ยภารกิจก็คือพาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไปตรวจการสร้างรั้วเฟสที่2ที่โป่งน้ำร้อนที่จันทบุรีแล้วในตอนลงเนี่ยตอนที่จะเอาเครื่องลงจอดเนี่ยคือมันมีกระแสลมแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะบินห่างจากชายแดนประมาณ500ถึง900เมตรถ้าปกตินะแต่เนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยทิศทางลมเนี่ยมันทำให้เฮลิคอปเตอร์ต้องตีวงเลี้ยวตีวงเลี้ยวในลักษณะที่ต้องไปเฉียดชายแดนแต่ยืนยันจากภาพ GPS ว่าห่างถึง200เมตรเพราะฉะนั้นอ่ะพี่200เมตรก็มันก็ไม่ได้เยอะมากในเชิงสายตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรก็เลยประท้วงแต่ถ้าเอาตามกฎหมายแล้วเอาตาม GPS เนี่ยคือไม่ได้ล้ำแดนก็คือห่างถึง200เมตรเพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามันใกล้กว่าปกติไหมมันใกล้กว่าปกติเพราะว่าด้วยทิศทางลมและการวางการเหมือนกับการวางตัวตีวงเลี้ยวเพื่อที่จะลงจอดมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ทางทัพเรือกับทัพไทยก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่ายืนยันว่าไม่ล้ำแดนแต่มันก็ใกล้แค่นี้ก็ยอมว่าใกล้แต่เราจะเห็นว่ากัมพูชาเขาจะประท้วงทุกอย่างตอนนี
1: ้
0: ประท้วงแม้แต่แถนจักรพงษ์พูนะ คือเขมรน่ะเรียกว่าเขารู้นะเขารู้ว่าประเทศเราหรือประเทศทั่วไปอ่ะเขาต้องมีแผนป้องกันประเทศใช่ไหมจะชื่ออะไรก็ตามแต่ก็เลือกที่จะเอามาโจมตีว่าเนี่ยโอ้ตั้งใจที่จะลบกับเขมรเพราะว่าคิดแผนจักรพงษ์ภูวนาถมาซึ่งจริงๆแผนจักรพงษ์เนี่ยคิดมาก่อนล่วงหน้ายาวนานแบบน่าจะ40 40ปี
1: ม
0: ัน
1: มีจุดไหนที่ทำให้เขมรเขาตีได้
0: คือคงเพิ่งค้นพบหรือล็อบบี้เพิ่งชี้ให้ดู
1: ตรงไหนจุดไหน
0: คือเขาก็บอกว่าเรามีแผนนี้ไงก็คือเหมือนตั้งใจเนื่องจากว่าในห่วงของการ
1: โต้รบ
0: ใช่มันเป็นแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกซ
1: ึ่
0: งคือเล็กจำไม่ได้มันจะมีแผนอะไรนะแผนจากแผนจักรีแผนมันจะมีหลายชื่อหลายด้าน
1: อ
0: ่ะแล้วก็แต่ด้านตะวันออกเนี่ยจะชื่อว่าแผนจักรพงษ์ภูวนาถซึ่งแผนนี้เราเอามาใช้ในห่วงของการสู้รบรอบแรกและรอบสองแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการคือสื่อเนี่ยมีการออกข่าวก่อนจากนั้นเนี่ยกองทัพถึงมีการพูดออกมาว่าเราใช้แผนจักรพงษ์แล้วก็มีการตั้งเขาเรียกว่าอะไรตั้งชื่อมาทำเป็นไอ้ที่ติดแขนอาร์มเอิร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ากัมพูชาเนี่ยก็ไปเอาเพจข่าวภาษาอังกฤษของไทยพีมั้งที่ไทยพีที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะแล้วก็เอาเนี้ยข่าวเนี้ยน่าจะปีกว่าแล้วอ่ะเขาก็คงจะไปเพิ่งค้นพบอ่ะหรือว่ามีคนแนะนำหรือเปล่าไม่รู้ล็อบบี้ยิสแนะนำว่าไม่รู้ว่าให้เล่นประเด็นนี
1: ้
0: ก็เลยมาโจมตีว่าเนี่ยเป็นหลักฐานว่าไทยเนี่ยตั้งใจที่จะรบกับกัมพูชาเพราะว่ามีการล่างแผนเตรียมแผนนี้ไว้แล้วซึ่งจริงแผนจักรพงษ์เนี่ยโอ้โหละน่าจะเขียนมาได้ประมาณ20ปีที่แล้วแต่ว่าเราได้เอาแต่มันไม่ได้เคยใช้จริงจนปี54เราถึงได้ใช้ใช่ไหมตอนรบกับเขมรปี54เราได้ใช้แผนจักรพงษ์แต่ว่าแผนจักรพงษ์ภูวนาถเนี้ยก็มีการปรับมาทุกปีนะเขาต้องเพราะว่าทุกปีเนี่ยเขาจะมีการประชุมแผนรีวิวแผนป้องกันประเทศเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วก็ทันกับสถานการณ์รอบบ้านในแต่ละด้านเพราะฉะนั้นแต่เขมรก็เอาเรื่องนี้มาเพื่อที่จะแบบมาสนับสนุนข้อกล่าวหาของตัวเองที่ว่าไทยยิงก่อนไทยเริ่มก่อนนะแต่ต้องบอกนะว่าเราเนี่ยการที่ทางผอ.ศูนย์ JIC คือพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีออกมาชี้แจงยืนยันว่าเรามีหลักฐานที่ว่าเขมรยิงก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าที่ยิงที่นี่นะพี่ไม่ใช่ว่ายิงที่เข้าปั๊มนะที่ปั๊มปตท.ที่เราโดนยิงแล้วก็ประชาชนเสียชีวิตเด็กๆอะไรเสียชีวิตแต่เรามีในเชิงเทคนิคที่มันเช็คมันตรวจสอบได้ว่ากระสุนเนี่ยเริ่มจากฝั่งไหนก่อนซึ่งเราก็มีหลักฐานในเชิงเทคโนโลยีนี่แหละมายืนยันนะแต่เขมรก็พยายามที่จะแบบไม่พูดถึงเรื่องหลักฐานประเภทนี้ก็ยังกล่าวหาว่าเรายิงก่อนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือการประท้วงแบบอุตลุด
1: ไม่ว่าไปมันคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนโยบายของเขาไห
0: ม
1: ที่เขาคือเอาทุกเรื่องอ่ะ
0: ใช่
1: แบบให้เราลำคาญอ่ะ
0: ก็ลำคาญ
1: ก็ปวดอ่ะแต่เราสร้างความปวดเอา
0: พี่เราก็ลำคาญจริงๆนะลำคาญจนบางครั้งเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนคืออะไรวะชี้แจงไปแล้วจะต้องมาชี้แจงอีกเหรอวนอ่อนจนนักข่าวเราเอง

0: เราก็เบื่อนะว่าเอ้านี่ก็ชี้แจงแล้วต้องวนมาชี้แจงอีกรอบนึงอ่ะ
1: เออก็เนี่ยเขาก็จะแบบใช้วิธีคือ
0: จนบางทีเราอ่ะเรายังไม่เอาเลยเราบอกโอ้โหแม่งเบื่อแบบวนมาชี้แจงอยู่แล้วคอมเมนต์มันก็มันไม่ได้แบบฟังที่เราชี้แจงไปเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็

0: เราจะล็อบบ
1: ี้
0: ก
1: ันดีเขมรฮงจีเหมือนกันนะที่ผบ.ทบ.ไปที่อเมริกา
0: พี่ก็ใช่จะได้เหรียญไม่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมอบให้ผู้นำผบ.ทบ.อยู่แล้วตอนพลเอกอภิรัตก็ได้เหมือนกันก็คือ
1: มันมีเรื่องไอ้อาวุธเนี่ย
0: ใช่ไปซื้อคือต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่กองทัพบกอ่ะแถลงบอก
1: เปิดเผย
0: เลยว่าไปเจรจาเรื่องจัดซื้ออะไรบ้างทั้งคายมาทั้ง M777 ทั้งสไตรเกอร์ทั้งโดรนแต่โอเคส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นข่าวไปก่อนแล้วด้วยแล้วก็แต่ก็ถือว่าทบ.ก็คือยอมรับเลยแล้วที่มันเพิ่มเติมคือได้คุยเรื่องของการมันจะมี2โครงการกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาจะมีความช่วยเหลือ2อันคือ1ความช่วยเหลือทางการทหารที่เรารู้กัน FMS ก็คือเช่นฉันจะขายให้นะมีของแถมนะราคาพิเศษอันนี้อันนึงกับอีกอันนึงก็คือ FMF ก็คือเป็นเรื่องของ finance คือจัดเรื่องงบผูกพันเรื่องของงบประมาณให้ด้วยหรือบางทีนะถ้าเงินไม่พอยืมก่อนได
1: ้
0: โครงการ FMF เนี่ยยืมก่อนได้ซึ่งสหรัฐเนี่ยเคยเสนอให้เราเนี่ยตอนเราซื้อตอนเรายกเลิกตอนที่เขาไม่ขาย F-35 ให้เราแล้วเขาเสนอให้เราซื้อ F-16 Viper แต่ปรากฏว่าทางกองทัพอากาศบอกว่าโอ้โหถ้ามันคิดเป็นดอกเบี้ยแบบมันคิดดอกเบี้ยทบต้นแล้วพอๆกันก็เลยเราก็เลยไม่เข้าโครงการ FMF แต่เราเข้าแต่ FMS ก็คือความช่วยเหลือทางการทหารก็คือด้านแบบแถมของแถมอาวุธซื้
1: อ
0: ของที่มันแบบราคาอาจจะเบาหน่อยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโครงการที่เรารู้จักแต่ว่าอันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่ากองทัพบกไม่ได้ระบุว่าเราจะเข้าโครงการ FMF คือเรื่องของการเงินด้วยหรือไม่แต่ว่าอะไรวะพี่ทุกครั้งที่พอกองทัพแถลงหรือมีข่าวว่าเราจะซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาในโซเชียลมีเดียหลายเพจที่เป็นเพจอาวุธยุทโธปกรณ์อะเขาก็จะติงว่าเข้าใจแหละว่า HIMARS M777 Striker หรือว่าโดรนของสหรัฐเนี่ยมันก็มาตรฐานในเชิงแบบ1เป็นอาวุธที่ดังแล้วก็เป็นอาวุธที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนมันอเมริกันสแตนดาร์ดประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะใช่ไหมแต่มันก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้าแล้วไม่สนับสนุนอาวุธไทยบ้างเหรอใช่ไหมอาวุธที่อุตสาห์ผลิตในประเทศหรือว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอกองทัพเขาชี้แจงนะว่าเราจะมีสัดส่วนในการที่จะจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่ผลิตเองในประเทศหรือเปล่าและอีกอย่างนึงคือมันก็มีการพูดถึงนะในโซเชียลเนี่ยพูดกันเยอะมากว่าเราเนี่ยมีจรวดหลายลำกล้องที่ DTI ก็คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมเนี่ยร่วมกับต่างประเทศในการวิจัยพัฒนาอยู่แล้วแล้วก็ได้ใช้ในการสู้รบครั้งที่ผ่านมาทำไมไม่มาซื้ออันนี้เพิ่มทำไมไม่ใช้อันนี้เพิ่มทั้งที่ก็ใช้ได้ดีคืออันนึงเนี่ยต้องบอกนะพี่ว่ากองทัพบกในยุค ของพลเอกพนาเนี่ยเขาจะเลือกอาวุธจีนเป็นช้อยสุดท้ายคือไม่เอาเลยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันพอมีข่าวว่าจีนเราก็รู้กันมานานแล้วว่าจีนเขาก็สนับสนุนด้านการทหารให้กับกัมพูชาแล้วก็มีส่งอาวุธอะไรให้อย่างเงี้ยก็คือทางทบ.ก็เลยแบบไม่ต้องการจะใช้อาวุธจีนอ่ะและอย่างนึงก็คือมันก็เป็นเรื่องของความลับทางราชการในรายละเอียดของยุทโธปกรณ์ด้วยมันก็อาจจะไม่เป็นที่ปกปิดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข่าวอันนี้เป็นรายงานข่าวจากในกองทัพบกนะว่าก็ถ้ามีอาวุธยุทโธปกรณ์อันไหนที่ตัดสินใจอ่ะก็คือของจีนเนี่ยจะเลือกเป็นช้อยสุดท้ายแต่ไอ้ของที่เรามีอยู่เป็นของจีนอ่ะก็ต้องใช้ต่อไปเพราะฉะนั้นในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่า DTI เนี่ยเขามีจรวดที่เรารู้จักกันอ่ะ DTI 1กับ DTI 1เฉยๆเนี่ยคือไม่นำวิถี DTI 1G คือนำวิถีอันเนี้ยเราร่วมผลิตกับจีนซึ่งเราก็ได้ใช้ในห่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ผลดีแต่อีกอันนึงก็คือ D11A อ่ะพี่แดงที่ยิงได้300กิโลเมตร
1: อ
0: ันนี้เราร่วมผลิตกับอิสราเอลซึ่งอันเนี้ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายกลาโหมก็มองว่าเฮ้ยกองทัพบกอ่ะเพราะว่าไฮมาสอ่ะพี่กว่าจะมาเนี่ยอย่างน้อย2ปีแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างเนี่ยเร็วๆนี้หรือปีเนี้ยเราอาจคือเพราะว่าตอนนี้จรวดหลายลำกล้องเราอ่ะถ้าเทียบสัดส่วนจำนวนอ่ะเรามีน้อยกว่ากัมพูชากัมพูชามีเป็นร้
1: อ
0: ยเราอาจจะมีนั่นแหละน้อยกว่าแล้วกันไม่ต้องระบุแต่ว่าอะไรวะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราซื้อ D11A เพิ่ม

0: ามาเร็วภายใน6เดือนหรือ1ปีหรือแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เจรจานะว่าถ้ามาเร็วสุดเนี่ยจะกี่เดือนหรือยังไงก็เราจะได้สามารถยิงได้ทั้ง40กิโลเมตร150กิโลเมตร300กิโลเมตรและมีกระสุนต่อระยะถึง3ถึงอีก150ก็คือยิงได้450กิโลเมตรอ่ะทะลุยันข้ามประเทศเขมรนู่นละมั้งเออก็คืออันนี้มันเป็นแค่การถามไปที่กองทัพเนี่ยว่าเอ้าทำไมไม่ซื้อของที่เราร่วมผลิตกับต่างประเทศด้วยและก็คือจะได้เร็วกว่าด้วยแต่อันนี้กองทัพยังไม่ได้มีการตอบมันก็เป็นแบบพวกเพจอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็มีการถามเข้ามาถามหมายถึงว่าถามในเพจของเขาอะนะ
1: เมื่อกี้ถามนะเพราะว่าเออเห็นเรื่องปัญหาไปนานแล้วไอ้คณะกรรมการไอ้ประชุมไอ้ประนอมอะไรของเขาอะไอ้อันค
0: ลอส
1: นี่ปรากฏว่านี่จะเริ่มเดือนนี้แล้วนะ
0: เออวันที่เท่าไหร่ไม่รู
1: ้นี่เขาบอกว่าเนี่ยคาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้เพราะว่าตอนนี้องค์ประกอบคณะกรรมการเลยทั้งหลายเลยเขาบอกครบหมดแล้ว
0: ใช่
1: นั่นหมายความว่าโอเนี่ยเดือนนี้เดี๋ยวจะเอาอีกแล้ว
0: ก็นี่ไง
1: เดือนกันยายอีกแล้ว
0: ใช่
1: ไม่เดือนกันยายอีกแล้วอ
0: ันนี้เกี่ยวว่าไม่รู้เนี่ยปกติเนี่ยเราที่ผ่านมาเราไปออสเตรเลียไปอะไรมาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเดี๋ยววันเนี้ยวันสองวันเนี้ยคนเอกเตียเซยฮาแล้วมันตีกะลาหงเขมรอ่ะก็จะเยือนออสเตรเลียเป็นครั้งแรกของออสเตรเลียปกติเขาไม่เคยเปิดความสัมพันธ์กับออสเตรเลียเลย
1: เ
0: นี่ยก็ไปเปิดความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะ
1: ไปมั้ง
0: เอออาจจะคาดหวังไงเพราะว่าประธานไอ้เนี่ยเป็นชาวออสเตรเลียไงเออก็เลยอาจจะแบบไปสร้างสัมพันธ์ไว้อะไรประมาณนี้หรือเปล่า
1: เออเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องรอดูเลยนะ
0: ใช่
1: ประชุมเนี้ย
0: เพราะว่าอะไรว่าถ้าเสียเปรียบขึ้นมานะโอ้ยโดนแย่รัฐบาลอะโดนคือเพราะว่าเราก็เลือกที่จะไปทางนี้ด้วยใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่ามันคงไม่ได้มีผลภายในเร็วๆนี้หรอกมันก
1: ็ปี
0: น้อยเอ่ยปี
1: เขาบอกว่าประมาณปี
0: หนึ่งถึงสองปีอะถ้าเอาเหมือนออสเตรเลียกับอีสติมอร์นะ
1: ไม่แต่ว่าเขาบอกว่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบข้อเสนอแนะอะไรนะ
0: แนวทางที
1: ่ให้ทั้งสองฝ่ายนำไปเจรจาตกลงกันอีกทีนึง
0: หมายถึงว่าท้ายที่สุดอ่ะใช่ไหมนั่นแหละแต่ก็อีกนาน
1: แต่มันก็น่าหวาดกลัวไงพอมันเข้าสู่เวทีปุ๊บเพราะว่าเขมรเนี่ยเขาจะมีแท็กติกอะไรของเขาอ่ะ
0: เขาจะมีวิชามารเยอะ
1: เออใช่
0: ที่เราบอกว่าจ้างเราไปยิสไปเถอะถึงบอกว่ามันต้องช่วยแบบในหลายเรื่องนะแบบคือไม่ต้องแบบเราอาจจะไปคิดว่าเฮ้ยใช้ล็อบบี้ยิสมันไม่ถูกต้องมันเป็นการระบบแต่คือของอเมริกามันถูกกฎหมายไงแต่ว่าถ้าเขมรใช้เราใช้ก็ไม่เป็นไรหรอกเออเพราะว่าอะไรป่ะคือฝรั่งอ่ะให้มันสู้กันเองเรามันสู้ใช่ไหมเราบริษัทล็อบบี้มันสู้กันเองจริงๆอ่ะเราควรจ้างบริษัทเดียวกันเลยนะ อยากรู้มันจะออกแบบยังไง
1: เขาคงไม่รับหรอก
0: เขาคงไม่รับเ
1: รื่องแต่งตั้งยกย้าย
0: เรื่องโผยกย้ายนะก็ที่เป็นที่ฮือฮามากพี่เด้งคือจริงๆก่อนหน้านี้ตำแหน่งแม่ทัพภาค4ก่อนเพราะว่าช่วงอย่างที่บอกไงว่าเดี๋ยว1ตุลาคมเนี่ยเราจะใช้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็คืออันเนี้ยมันน่าจะมีส่วนนะกับการที่มีการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือแรกๆเนี่ยมันก็มีแรงกดดันแหละว่าให้เปลี่ยนแม่ทัพภาค4ใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าท่านพลโทนรทิพย์อ่ะท่านก็อยู่มาปีนึงก็เหมือนกับว่าผลงานก็ไม่ชัดมันอะไรมันก็ดูไม่ได้ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าตอนนั้นมีรายงานเลยเนื่องจากว่าผบ.ทบ.พลเอกพนาเนี่ยก็คุยคือท่านเนี่ยไปเจอสื่อวงเล็กแล้วสื่อแล้วท่านก็บอกเลยว่าเฮ้ยพลโทนรทิพย์อ่ะทำงานดีแล้วสถิติเหตุรุนแรงมันลดลงแล้วเขาก็มีแนวคิดที่จะทำนู่นนี่นี่แล้วผมเองก็ช่วยอยู่ช่วยแบบมีอะไรก็ช่วยอย่างเงี้ยอยู่ก็เหมือนกับว่าพูดแบบเนี้ยเหมือนไม่ย้ายเพราะนั้นก็เลยกระแสเรื่องการย้ายแม่ทัพภาค4ก็เลยเงียบไปแล้วปรากฏว่าพอห่วงที่เหมือนนายกลงใต้ช่วงที่นายกไปประชุมครม.สัญจรจริงๆก่อนหน้านั้นเขามีการคุยเรื่องภาคใต้กันก่อนก็เริ่มมีข่าวแล้วว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนแม่ทัพภาค4ซึ่งณเวลานั้นน่ะต้องบอกแล้วพี่แม้แต่พลโทนรทิพย์เองก็ยังไม่รู้นะว่าตัวเองอ่ะจะย้ายหรือเปล่าเพราะว่าอะไรแบบพี่เห็นคลิปมั้ยที่นายกเสปูด้วงร้องเพลงด้วยกันน่ะที่งานกลางคืนคอรม
1: องานที่คอรมอง
0: เลี้ยงกันใช่มั้ยสู้หรือเปล่าไว้บอกว่าคือนายกอ่ะเค้าก็แค่อยากจะใช้เพลงสื่อว่าเฮ้ยไหวมั้ยเรื่องของความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่ามีรายงานจากกองทัพ

0: ติว่าพลโทนรทิพย์อ่ะท่านแบบว่าเฮ้ยคลิปเนี้ยออกได้ไงมีนักข่าวอยู่ด้วยเหรอแกไม่รู้เหรอมีนักข่าวอยู่บ้านเลย
1: แกไม่ได้ไปเหรอ
0: แกไปแกยืนอยู่ในภาพไงแล้วก็คือแกบอกว่าแกโดนด่าหมายถึงว่าอันนี้มีคนเล่าให้ฟังว่าแม่ทัพภาค4อ่ะโดนว่าว่าทำไมไปยืนร้องเพลงกับนายกกับเสทบแบบนั้นเหมือนกับว่าเนื่องจากว่าพี่มันมีบางสื่อ 2-3 สื่อแหละที่โจมตีว่าเฮ้ยทำไมแบบสถานการณ์ภาคใต้ยังจะร้องเพลงกันอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนตัวพลโทนรทิพย์เองอ่ะท่านก็คิดว่าท่านจะได้เป็นแม่ทัพภาค4ต่อนะเวลานั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือคาดว่านะอันนี้เป็นโผเป็นรายงานข่าวว่าคาดว่าท่านน่ะจะย้ายแต่อะไรป่ะพอย้ายเนี่ยถ้าย้ายแบบไม่ดีเช่นย้ายไปเป็นพลเอกลอยๆก็คือเหมือนมีความผิดโอ้ได้พลเอกก็คือก่อนจะเกษียณแล้วก็ลอยๆตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงอะไรไปแต่ปรากฏว่ามีข่าวว่าผบ.ทบ.เนี่ยให้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.เลยนะเป็น5เสือกองทัพบกนะพี่อันเนี้ยที่เป็นที่ที่แบบเป็นที่ฮือฮากันมากเพราะคิดว่าถ้าย้ายก็คือได้พลเอกตำแหน่งลอยเพื่อเตรียมเกษียณส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่เนี่ยขึ้น5เสือกองทัพบก
1: แล้วใครจะได้เป็นแม่ทัพภาค4อ่ะ
0: ก็คาดว่าน่าจะเป็นพลตรีชาคริตชาคริตเป็นรองแม่ทัพซึ่งเป็นเตรียมทหารรุ่น28ซึ่งก็ถือว่าเป็นทหารรบพิเศษเขาก็อยู่ชายแดนใต้มาระยะนึงแล้วล่ะแต่จริงๆแล้วมันมีเตรียมทหารรุ่น26เพื่อนผอมเป็นบอยอีกคนนึงเป็นแม่ทัพน้อยอยู่ก็คือพี่นี่ไงลูกหลานป่าเปรมอ่ะพลตรีนิติ
1: เ
0: ป็นสุราโนนอ่ะพี่ต่อ
1: ยังอยู่เหรอเนี่ย
0: โคตรปีสุดท้ายจะเกษียณที่คิดดูเนี่ยชีวิตแกชีวิตของแกเนี่ยบิ๊กต่อเนี่ยอยู่ชายแดนใต้มาตลอดชีวิตใช่ไหมแต่ท้ายสุดอ่ะได้เป็นสูงสุดคือแม่ทัพน้อย4
1: อ๋อนี่ก็มีชื่อลุ้นด้วย
0: ลุ้นด้วย1ปีสุดท้ายไงคือถ้าได้เป็นนี่คือแบบฟูลฟิลชีวิตมากอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะในรับรวมพลางแล้วก็พบกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4:00 นถึง 5:00 นนะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรับลวงพราง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายติ้งหน่วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับติดตามข่าวสารกันในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนหน่อยนะครับสำหรับบ่ายวันนี
4: ้ค่ะ
5: ก็อุณหภูมิก็วันนี้ร้อนแรงไม่เหมือนหลายวันที่มีฟ้ามีฝนนะครับท่ามกลางเรื่องของข่าวสารอันนี้จะเกี่ยวข้องกับ data center หรือเปล่าคุณเก
4: ๋
5: ที่ทำให้อากาศวันนี้มันร้อนขึ้นมาในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะย่านพระราม9ของเราณขณะนี้เนี่ยหรือเปล่านะ
4: จริงๆมีหลายพื้นที่นะคะแต่ว่ามันก็จะแบ่งเป็น data center ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือตลอดทั้งสัปดาห์คุยกันมานะในมุมเรื่องของการอุดช่องโหว่ช่องว่างเรื่องของคำนิยามอะไรต่างๆที่มันดูยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าผุดขึ้นมาเรื่อยๆในอนาคตอาจจะมีการขยายตัวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจเนาะนะคะแต่ว่าในมุมของสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้เนี่ยจะเจาะลึกลงไปในส่วนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปถอดบทเรียนในส่วนของต่างประเทศต่างประเทศเองเขามี data center มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละคุณผู้ฟังแต่ว่าในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่ตามมาด้วย
5: ก็เรียกว่ามันเป็นเหรียญสองด้านที่จะต้อง

0: แลกมากับเรื่องของเศรษฐกิจที่ว่ากันว่าถ้าประเทศไหนมี data center ในใจกลางย่านสำคัญของเมืองก็เรียกว่าจะเป็นแหล่งที่เก็บแพลตฟอร์มเอาองค์ความรู้ต่างๆมากมายนะครับเอาไว้ที่นั่นนั่นเองก็ทำให้ไทยวันนี้เองต้องออกมาจัดแถวรับแรงกดดันภูมิรัฐศาสตร์โลกกันแล้วเพราะว่าโลกส่วนใหญ่นี่เขาไม่อยากให้มี data center กันใช่ไหมคุณเก๋
1: เอออันนี้ไม่แน่ใจนะ
0: มันกระทบต่อโลกร้อนด้วยหรือไม่อย่างไร data center ประโยชน์กับผลกระทบที่ต้องแลกก็วันนี้เองก็มีหลายคนมองกันว่าศูนย์ data center เนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลแบบนี้ต้องเก็บประมวลข้อมูลองค์กรการเงินบัญชีของลูกค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆจะได้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างประสิทธิภาพอันนี้เองเนี่ยมันเป็นการทำงานผ่านเครือข่ายความเร็วสูงคุณเก๋แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่าไทยเองยังไม่มีกฎหมายกำกับการดูแลการลงทุนประเภทนี้นะครับที่สำคัญคือถ้าเกิดมีผลกระทบต่อความปลอดภัยความเสียหายและสิ่งแวดล้อมในอนาคตใครล่ะจะรับผิดชอบเพราะว่าศูนย์ขนาดใหญ่เนี่ยต้องการผลิตขนาด 5-20 เมกะวัตต์อันนี้คือสิ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นกังวลกันนะครับ
1: ใช่ค่ะคือช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย data center กลายเป็นหนึ่งในคำที่ถูกพูดมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเองด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมองเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะดึงเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ถามอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามมากมายในแง่ผลที่อาจจะเกิดกระทบกับสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนถ้าไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยขอความรู้อาจารย์นะคะแล้วก็พูดคุยแล้วก็มุมมองแล้วก็ถอดบทเรียนจากประเทศต่างๆที่เขาเคยมีมาแล้วนะคะเขามีบทเรียนยังไงเขามีกฎกติกายังไงแล้วบ้านเขาพอเวลามี data center มีปัญหามีอุปสรรคอะไรยังไงหรือเปล่าพูดคุยกับดร.สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋คุณติ๊งหน่อยครับ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้เนี่ยเราจะถอดบทเรียนแล้วก็ค่อยๆไล่มาถึงประเทศไทยนะคะถอดบทเรียนของต่างประเทศก่อนที่ Data Center ของไทยเนี่ยจะขยายตัวอย่างในเรื่องของบทเรียนจากต่างประเทศถ้าเรามองบทเรียนนะคะการขยายตัวของเขาเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วจริงๆแล้วเนี่ย Data Center ในหลายๆประเทศเนี่ยเขามีมานานหรือยังอะค่ะ
2: ครับคือในหลายประเทศเนี่ยมี Data Center มานานแล้วนะแล้วก็บทเรียนก็คือที่เห็นก็คือจะมีที่อเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะครับ
1: ค่ะ
2: อย่างในยุโรปเนี่ยคืออย่างปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าเนี่ยจะต้องให้Data Center เนี่ยจะต้องอนุมัติโดยเร็วนะ US EPA เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่าไปดูอะไรมากนะครับก็คือรีบอนุมัติโดยเร็วเพราะเราจะเป็นเป็นศูนย์กลาง Data Center ของโลกใช่ไหมแต่พอหลังจากที่ประกาศไปนะมันก็กลายเป็นว่ามีรัฐหลายๆรัฐนะเริ่มที่มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะแล้วก็เริ่มเกิดผลกระทบขึ้นมาเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นอย่างบูมเบิร์กนะบอกว่าค่าไฟสายส่งเนี่ยที่อยู่ใกล้เพียง Data Center เนี่ยนะก็คือขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้มันมีไฟฟ้าเนี่ยมันพุ่งถึง 267% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มันก็เลยทำให้เกิดการแบกรับต้นทุนภาระจ่ายค่าไฟมหาศาลเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหานะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือรัฐเท็กซัสเนี่ยเกิดปรากฏการณ์เรียกโพสดีมานด์เนี่ยก็คือว่าความต้องการพลังงานแสงเนี่ยนะก็คือว่าพอมันมีไอ้ data center เยอะใช้ไฟเยอะมันก็ทำให้ระบบสายส่งเนี่ยนะที่ใกล้เคียงเป็นไงก็คือเริ่มมีความเสี่ยงต่อไฟดับแล้วนะในช่วงพี
1: ค
2: นะแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องน้ำแห้งแล้งเมืองออริกอนนะ
0: ซึ
2: ่งน้ำประปาเมืองไปใช้ประมาณ 25% นะครับแล้วเริ่มมีคนร้องเรียนเนี่ยเสียงหึงนะ
0: ครับ
2: ก็คือต่อเนื่องเพราะมันดังต่อเนื่องประมาณ85-95เดซิเบลเขาบอกนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มีช่วงอากาศก็คือช่วงไฟตกนี่ก็เอาน้ำมันดีเซลมาปั่นไฟนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องซันเฟื่อไดออกไซด์มีฝุ่นละอองมีอะไรเยอะแยะเลยนะแกก็เริ่มมีปัญหาเลยครับและที่สำคัญก็มีการฟ้านซื้อที่ดินพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยนะครับเพราะว่าพอในเมืองอยู่ไม่ได้ก็ออกไปนอกเมืองนอกเมืองนี่คือพอไม่ได้มีกฎกติกาชัดเจนเพราะจะรีบเร่งอนุมัติใช่ไหมต้องไปซื้อพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยนะชาวบ้านก็ต่อต้านเนี่ยอันนี้คือในอเมริกานะในอเมริกานะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่รัฐนิวยอร์กบอกว่าเนี่ย data center อยู่ไม่ได้แล้วเพราะประชาชนร้องเรียนว่าไปเอาไฟแย่งไฟชาวบ้านทำให้ไฟ

0: แพงขึ้นเพราะฉะนั้นบอกปีนี้ขอให้หยุดไว้ก่อนไม่อนุมัติอะไรขึ้นอะไรที่เกิน50เมกะวัตต์ต้องไปทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน
1: โอ้แต่ประเทศไทยเราก็ยังบอกว่าเอ๊ะฟังจากท่านเลขาสภาพัฒน์ก็เหมือนยังไม่ต้องจะทำการเรื่องของ EIA เท่าไหร่นะครับอาจารย์เรื่องของ Data Center คือยังไม่ชัดเจนว่าจะต้องทำหรือไม่ทำแต่เห็นว่าไม่ต้องทำก็ได้นะอาจารย์ฟังดูแล้ว
0: ก็นี่ยังไงผมเร่งมองอยู่เลยว่าคือในต่างประเทศนะกำหนดได้ทำหมดเนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปนะในยุโรปเนี่ยคือบอกเลยบอกว่าเนี่ยทุกโครงการจะต้องทำรายงาน EIA นะในยุโรปนะคือเขามีเงื่อนไขเรื่องมิติสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะวิธีการของยุโรปเขาบอกเขาต้องกำหนดโซนนิ่งก่อนผังเมืองการใช้ที่ดินให้ตั้งโครงการก่อนใช่ไหมแล้วก็ต้องประเมินศักยภาพว่ามันจะรองรับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราถ้าหากว่าต่ำกว่า50เมกะวัตต์เนี่ยนะเราอาจจะทำเองเขาเรียกว่า code of practice นะกำหนดนะแต่ถ้า50เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยนะบอกจะต้องทำ EIA นะครับแต่ถ้าเกิน200เมกะวัตต์ก็บอกต้องทำ EIA และ EHIA สิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วดูเรื่องสุขภาพประชาชนเต็มรูปแบบที่ในยุโรปเนี่ยแล้วก็ยุโรปเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยนะจะมีข้อบังคับเนี่ยถ้าหากใช้ไฟตั้งแต่500กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับจะต้องรายงานข้อมูลการใช้พลังงานเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์และปริมาณการใช้น้ำต่อ EU ทุกปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไฟฟ้ามากกว่า1เมกะวัตต์เนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องติดระบบดักจับความร้อนสะสมที่ปล่อยออกมาจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งต่อไปให้ประชาชนใช้ในชุมชนนะใช่ไหมแล้วก็ในเยอรมันบอกว่าตั้งแต่ปี2026ต้นไปนะก็คือจาก Data Center ต้องใช้พลังงานหมุนเวียนโซล่าเซลล์หรือว่าลมเนี่ย 100% เต็ม
1: ครับ
0: นี่ในยุโรปเขาตื่นตัวแล้วก็เริ่มจัดการแล้วนะคร
2: ับ
0: เพราะเขามีบทเรียนมาก่อนนะคร
2: ับ ก็ถือว่าเป็นประเทศที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่แต่ต้องถามว่าอย่าง Data Center ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดที่มันมีผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น Data Center แบบเป็นขนาดไหนหรอคะอาจารย์เป็นขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กหรือว่ายังไงคะ
0: คืออย่างนี้คือในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่า data center จะต้องไปตั้งในผังเมืองเนี้ยก็คือถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องไปอยู่ในพื้นที่สีม่วงก็คือเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมนะเป็นนิคมอุตสาหกรรมแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยนะก็คือตั้งได้ในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพาณิชยกรรมแต่ต้องเบาบางใช่ไหมต้องเบาบางนะก็คือเป็น data center ที่ใช้อยู่ในบริษัทตัวเองแต่ของแบงค์เนี่ยไม่ใช่มาให้เขาเช่า
2: คือ
0: มาตั้งเดียวมาตั้งเดียวแล้วไม่ให้ไปลงทุนเดียวอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไฮเปอร์สเกลนะที่มาลงทุนเดียวเหมือนพระราม9หรือลำอย่างเงี้ยเรียกไฮเปอร์สเกลอย่างนี้ต้องออกไปข้างนอกนะแต่ถ้าเล็กๆก็โอเคตั้งได้นะซึ่งก็มีการแอบตั้งมาตั้งเยอะแยะนะครับแล้วตอนนี้ในยุโรปเองก็มีเริ่มมีปัญหานะแฟรงก์เฟิร์ตลอนดอนอัมสเตอร์ดัมปารีสนะครับหลายเนี่ยที่เริ่มมีปัญหาคือว่าในเมืองเนี่ยมันตั้งเล็กๆกันเต็มหมดนะแล้วก็เขาจะมาที่ดินก็เริ่มขาดแคลนเนี่ยระบบสายไฟฟ้าก็หนาแน่นเกินไปนะก็รับไม่ไหวปีนี้เนี่ยเขาบังคับเลยนะยุโรปบังคับเลยว่าต้องออกไปอยู่นอกเมืองให้หมดนะที่อนุมัตินะนะไฮเปอร์สเกลเนี่ยคือเดิมออกไปอยู่นอกเมืองต้องห่างเมืองใหญ่ๆ46กิโลปีนี้ให้ออกไปถึง175กิโล
2: อันนี้ก็เป็นกฎกติกาที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเกี่ยวกับผลกระทบอันนี้เป็นในส่วนของต่างประเทศนะอาจารย์
0: ยุโรปนะยุโรปอย่างนี้นะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นที่ตั้งอยู่แถวๆย่านพระราม9เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเข้าข่ายไฮเปอร์สเกลคือต้องใช้น้ำเยอะมากเพื่อระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์อีกทั้งต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ทำระบบความเย็นตลอดเวลาไฟก็จะใช้เยอะกระทบต่อการใช้ไฟและกระทบต่อการดึงน้ำจากชุมชนรอบข้างถ้าอยู่ในโซนใจกลางกทมแบบนี้ใจมองว่าควรจะไปอยู่ EEC ชลบุรีระยองให้หมดเลยจะดีกว่าใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเพราะมันใช้ไฟเยอะนะใช้ไฟเยอะเนี่ยคือจริงๆมันมีตัวเลขอยู่นะว่าถ้าหากว่าขนาด20เมกะวัตต์เนี่ยนะใช้ไฟประมาณบ้านก็คือ 1,000 ถึง 1,500 หลังคาเรือน
1: ครับ
0: นะครับหรือใช้น้ำเนี่ยประมาณ 200,000 ถึง 1 ล้านลิตรต่อวันเนี่ยแต่ในกรุงเทพคือมันประมาณตั้ง20ต่ำกว่า20ใช่ไหมแต
1: ่
0: ถ้าไฮเปอร์สเกลอย่างเช่น100เมกะวัตต์อย่างเงี้ยนะต้องใช้น้ำเนี่ย3ล้านลิตรต่อวันไปใช้ไฟเท่าบ้านเลยคือ1แสนหลังคาเรือนถึง 150,000 คิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ในกรุงเทพไม่ได้นะมีปัญหาเนี่ยต้องกำหนดให้ชัดเจนนะครับไปอยู่ที่ไหน

0: ค่ะซึ่ง data center แต่ละขนาดก็อย่างที่อาจารย์บอกใช้ทรัพยากรก็แตกต่างกันมากน้อยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: ทีนี้ในความเป็นห่วงของเราถ้าเอาบทเรียนของต่างประเทศมาเทียบกับในส่วนของไทยที่กำลังจะขยายตัวต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะมีการจัดทำเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆออกมาถ้าอาจารย์มองในเรื่องของการจัดระเบียบอย่างรัดกุมให้ทันต่อการขยายตัวอาจารย์มองเห็นช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนแล้วเราจะมาอุดกันยังไงดีคะอาจารย
1: ์คือตอนนี้เราต้องปิดช่องโหว่นะช่องว่างนะครับเพราะว่าตอนนี้นะคือทุกคนอยากมาอยู่ในกรุงเทพเพราะอะไรฮะท่านหนึ่งไม่มีกติกาอะไรเลยนะแล้วเราก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นไอ้คลังสินค้า warehouse ใช่ไหมก็คือเอาเซิร์ฟเวอร์มาเก็บเอาคอมพิวเตอร์มาเก็บแต่จริงมันไม่ใช่มันประมวลผลด้วยใช่ไหมมันมีทั้งระบบรอเย็นและระบบระบายอากาศนะมีน้ำมันมาเก็บกักนะใช่ไหมแต่เข้าใจกันสิที่ผ่านมาขอกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคือมันจะต้องทำอะไร carrying capacity ก็คือประเมินศักยภาพการรองรับอยู่ว่ากรุงเทพควรจะมีได้กี่เมกะวัตต์ที่จะไม่รบกวนทั้งน้ำทั้งไฟประชาชนนะครับนะก็คือไปประเมินมาว่าควรจะมีเท่าไหร่แล้วก็ควรจะไปตั้งอยู่ตรงไหนกำหนดโซนนิ่งชัดเจนนะครับก็น่าจะเป็นสีม่วงฮะสีม่วงอะไรเช่นไรในนิคมไร่กระบังใช่ไหมหรือว่าออกไปชานเมืองนะหนองจอกมีนบุรีอะไรบ้างอะไรก็เป็นไปได้นะแล้วก็ต้องบังคับให้ชัดเจนว่าจะต้องทำรายงานถึงครบสิ่งแวดล้อมนะคือผมมองคือว่าถ้าหากว่าเล็กๆนะ10-20เมกะวัตต์อย่างนี้ไม่เกินอย่างนี้อาจจะทำโค้ดออฟพาร์ทิสก็คือว่าเช็คลิสต์ได้นะว่ามีเงื่อนไขอะไรเช็คลิสต์ว่าทำหรือไม่ทำแต่ตั้งแต่50เมกะวัตต์ขึ้นไป
0: เนี่
1: ยต้องทำรายงาน EIA ใช่ไหมรายงาน EIA ก็คือว่าจะต้องมาบอกคุณมีมาตรการป้องกันลดผลกระทบอย่างไรมีมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างไรแล้วก็ต้องมีประชาชนมาให้ความเห็นเนี่ยก็เรียกทำประชาวิจารณ์ด้วยประชาชนห่วงกังวลเรื่องอะไรคุณจะมีมาตรการแก้ไขยังไงนะอย่างเงี้ยต้องเต็มรูปแบบ
0: ค่ะค่ะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยถ้าควบคุมไม่ดีจัดระเบียบไม่ดีแล้วก็อยู่ภายใต้กฎกติกาที่ถ้าไม่ครอบคลุมนะคะผลกระทบที่อาจารย์ห่วงเรื่องของการขยายตัว data center มันจะมีมิติอะไรบ้างถ้าเป็นในบ้านเรา
1: โอ้ถ้าในบ้านเราเนี่ยคือเป็น2ส่วนนั้นในกรุงเทพมหานครกับใน EC น
0: ะ
1: ถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าหากว่าเรากังวลเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็แน่นอนว่ามันใช้น้ำมหาศาลใช่ไหมเพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยไปใช้เพื่ออะไรไปลดอุณหภูมิเพราะในห้องดาต้าเซ็นเตอร์มันต้องอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสลงมาหรือบางส่วนก็คือต้องลบ 1.8 ด้วยซ้ำไปใช่ไหมแล้วก็อีกอันก็คือใช้น้ำในการหล่อเย็นระบายความร้อนนะครับแต่ไฟก็ใช้เพื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใช้ในการหมุนเครื่องจักรนะอย่างเงี้ยใช้น้ำใช้ไฟเยอะประเด็นก็คือว่าก็คือว่ามันจะมีหอเนี่ยเขาเรียก cooling tower นะก็คือหอที่จะลดไอ้ความน้ำร้อนลงนะในตรงนี้นะคือผมเพิ่งไปเจอใหม่ว่าในอเมริกามีปัญหาแล้วเพราะว่าอุณหภูมิประมาณ 20-50 องศาเซลเซียสเนี่ยถ้าไม่ดูแลให้ดีนะมันจะเกิดโรคลีจีแน่นะครับนะก็คือโรคปอดอักเสบ
0: พ
1: ัดไปไกลถึงประมาณ 3-4 กิโลนะเชื้อนะก็คือเป็นโรคปอดอักเสบเนี่ยก็คือเชื้อโรคแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่สารเคมีนะใส่คอลีนใส่โซเดียมไฮโปคลอไรด์ใส่สารที่มีลงไปฆ่ามันนะครับไอ้ตรงนี้พอแต่ถ้าเราระบายออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็จะไปลงคลองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไปทำลายระบบนิเวศต้องมีสารเคมีลงไป
0: ค่ะ
1: นะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ส่วนนึงไอ้ส่วนนึงคือว่าไอ้ความร้อนที่ออกมาเนี่ยก็จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยใกล้ๆเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเขาทำวิจัยมาแล้วนะบอกว่าเนี่ยจะทำให้เกิดเกาะความร้อนนะนะครับทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวดินเนี่ยนะ
2: ครับ
1: เพิ่มขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสในรัศมี10กิโลในอเมริกาทำวิจัยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในฤดูร้อนในคนที่อยู่ท้ายลมเนี่ยนะฤดูร้อนเดือนเมษาอากาศจะร้อนอยู่แล้วมันจะให้ความร้อนดาต้าเซ็นเตอร์ในเมืองอีกนะโอ้อย่างงี้พิษสตกมาแน่นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นที่น่ากลัวคือว่าเวลาเกิดไฟดับเนี่ยเขาต้องสะสมน้ำมันดีเซลไว้
2: ใช่
1: ไหมเพราะว่ากฎหมายบอกว่าเนี่ยมันจะต้องอยู่ได้4-8ชั่วโมงก็คือไฟดับห้ามเกิน4-8ชั่วโมงแต่ขณะที่ไฟดับเนี่ยคุณจะต้องปั่นไฟนะโดยใช้น้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นการปั่นไฟก็คือเหมือนทำโรงไฟฟ้านะก็คือมันจะมีมลพิษทางอากาศต้องกระทบมลพิษอะไรออกมาเยอะแต่ขณะเดียวกันประเด็นคือว่ามันจะต้องสะสมน้ำมันนะดีเซลไว้ประมาณ 200,000-500,000 ลิตร
0: ประเด็นนี้ก็คนก็กังวลเหมือนกันนะคะอาจารย
2: ์
1: ถูกต้องครับเท่ากับปั๊ม4ปั๊มนะ
0: ครับ
1: ต้องมา4ปั๊มอยู่แล้วนะสะสมไว้เพื่อจะเอามาใช้ตอนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยที่ห้วยขวางเนี่ยหรือว่าที่ตรงพระราม

0: 9เนี่ย
1: ครับ
0: ชาวบ้านเขาร้องมีกลิ่นน้ำมันเนี่ยผมควบคุมวิทย์ไปเปิดฝาดูไปวัดออกมาโอ้โหน้ำมันเต็มเลยฮะน้ำมันรั่วมาในท่อระบายน้ำกทมแล้วไปลงคลองเขาเก็บเอามันมีสารไอเหลือสารนิดนึงแต่ว่าที่สำคัญคือมันมีค่าน้ำมันมันมีน้ำมันรั่วมาก็แสดงว่าระบบการเก็บกักน้ำมันเนี่ยไม่ถูกต้องจะต้องเข้าไปดูคุณจะต้องมีบันวอลหรือมีกำแพงกั้นไม่ให้น้ำมันรั่วต้องมีซีลสองชั้นต้องมีเซนเซอร์ในการป้องกันไม่ให้น้ำมันล้นออกมาอะไรเงี้ยน
2: ะ
0: แล้วต้องมีเวนทิเลชันไปเพื่อไม่ให้แก๊สเนี่ยนะออกไปโดนชาวบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยระบบพวกนี้เราไม่ได้ดูเลยนะ
1: ครับก็
0: แล้วไปไฟไหม้กระจกเองนะ
1: ใช่ครับเสี่ยงต่ออาคีภัยน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวช่วงนี้หลายที่เกิดไฟไหม้บ่อยด้วยแต่ล่าสุดท่านนายกอนุทินก็เรียกประชุมกรรมการนโยบายกิจการ Data Center เพราะว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศเป็นอย่างมากอาจารย์มาว่าการจัดระเบียบเศรษฐกิจแนวนี้เนี่ยจะทำยังไงและจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจารย์พูดถึงมาหรือไม่ด้วยครับอาจารย์ครับ
2: คือสุดท้ายอาจารย์คือเราอ่ะไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะหยุด Data Center เนาะแต่ว่าเราอ่ะต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของการเดินหน้าขยายตัวแต่ว่าจะโตยังไงโตแบบไหนที่เป็นในส่วนของที่มีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมๆกันด้วยอย่างนี้นะอาจารย์
0: ครับถูกต้องครับคือท่านนายกไปประกาศไว้ว่าประเทศไทยนโยบายคือ Regional Digital Economy ครับก็คือว่าจะเป็นฮับเรื่อง AI นะ Data Center ของอาเซียนนะก็คือของเราเนี่ยคือตอนนี้เรากำลังจะเอา Data Center มาพยุงเศรษฐกิจเราบอกว่าเนี่ยมีคนมาลงทุนเป็นแสนล้านเลยนะเราจะต้องรีบรับเข้ามาไอ้อย่างนี้ไม่เป็นไรนะมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตนะมันเป็นเรื่องอนาคตที่จะต้องเกิดอย่างนี้อยู่แล้วเราหนีไม่พ้นแล้วเราเอาตรงนี้มาพยุงเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีกฎกติกาใช่ไหมแล้วก็มีระเบียบจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนที่เขาจะมาลงทุนน
2: ะ
0: แต่นี่เราไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่ดีไปอนุมัติเป็นเคสใหม่เคสอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งกรรมการไอ้อย่างที่ท่านนายกทำเนี่ยถูกต้องแล้วฮะก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: ว่ามีกรรมการขึ้นมาแล้วไปจัดระเบียบซะออกกฎกติกาซะว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับผมยกอย่างเช่นเรื่องพลังงานอย่างเงี้ยท
2: ี
0: นี้ต้องออกกฎกติกาว่าคุณจะต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างน้อย 60% ใช่ไหมเพราะไฟมันเข้ามาเป็นกิจใช่ไหมเป็นกิจก็คือมันมาจากแก๊สบ้างมาจากถ่านหินบ้างมาจากลมบ้างอะไรนี่อย่างเงี้ยนะโรงไฟฟ้าData Center ต้องใช้พลังงานสะอาดจากจิตเนี่ยอย่างน้อย 60% นะอย่างเงี้ยนะก็อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ผมมองว่าเมืองไหนที่เอา Data Center เข้าไปคุณจะต้องไปประเมิน Carrying Capacity สายภาพการรองรับก่อนว่ามันจะรับได้เท่าไหร่ถึงไม่แย่งน้ำแย่งไฟประชาชนนะแล้วก็สายไฟกับน้ำเนี่ยไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยเป็นไงจะต้องแยกออกมาจากส่วนของประชาชนไม่ใช่ไปคิดราคาเดียวกันอย่างนี้ไม่ได
2: ้
0: ครับนะแล้วสิ่งที่สำคัญคือหลังจากนั้นก็จับโซนนิ่งให้อยู่ฮะนะไฮเปอร์สเกลไปอยู่ในพื้นที่สีม่วงเลยอัน
2: นี้สำคัญมาก
0: จะเป็นที่กรมอุตสาหกรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ในพื้นที่สีม่วงนะครับแต่ถ้ามันเล็กๆเนี่ยอยู่ในกรุงเทพก็คือเล็กน้อยนะอย่างนี้ต้องทำรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นใช่ไหมหรือว่าทำโค้ดออฟแฟคทีสนะแต่ถ้าไฮเปอร์สเกลต้องทำ EAA นะรับฟังความเห็นประชาชนด้วยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญคือผมมองว่าคือตอนนี้ในภาคตะวันออกเนี่ยมันกำลังมีปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับอ่างเก็บน้ำบางครั้งเนี่ยมันจะต้องผันน้ำมาจากเนี่ยพระองค์เจ้าชัยยันวุฒิเนี่ย
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะมาจากเจ้าพญามานะจากบางประกงไปแหละน้ำเค็มเนี่ยอย่างอ่างเก็บน้ำบางพระนะหรืออย่างหนองปลาไหลดอกไก้ที่จังหวัดระยองอย่างเงี้ยต้องผันน้ำจากแม่น้ำปากแสแล้วก็น้ำเนี่ยภาคตะวันออกมันใช้เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมใช้เพื่อการท่องเที่ยวพัทยานาเกลือศรีราชาใช่ไหมแล้วก็ใช้เพื่ออะไรเกษตรกรร
1: ม
0: ใช่ไหมปลูกงอกปลูกทุเรียนปลูกผลไม้มันใช้3อย่างสมมติถ้าเราเอา Data Center มหาศาลเลยนะลงไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยเยอะๆเลยโดยที่ไม่ประเมินศักยภาพเนี่ยแล้วก็เราก็มีสัญญาว่าทั้งน้ำทั้งไฟเนี่ย Data Center จะต้องได้ก่อนถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่งั้นโอเจ๊งมันประมวลผลไปทั่วโลกวันไหนน้ำขาดแคลนเนี่ยเราจะเอาน้ำให้เกษตรกรหรือให้ Data Center ก่อน
2: ต้องเลือกใช่ไหมคะอันนี้ก็
0: ต้องเลือก
1: เพราะว่าชาวสวนทุเรียนเนี่ยก็ใช้น้ำวันหนึ่งนิดเกือบ200ลิตรต่อวันนะครับอาจารย
2: ์แต่คนที่เลือกก็ต้องมีแผนวางเอาไว้แล้วว่าจะเคาะให้ใครก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่า Data Center เนี่ยคือเขาขาดไม่ได้ไฟต้องให้เขาตลอดนะไม่งั้นเขาปรับมหาศาลเลยนะใช่มั้ยนะสุดท้ายเนี่ยมันต้องแยกว่าเนี่ยก็คือน้ำมันต้องพอนะมันต้องประเมินศักยภาพถ้าน้ำไม่พออย่างนี้ตั้งไม่ได้นะ
2: ค่ะ
0: นะตั้งไม่ได้นะแล้วต้องคิดในกรณีเวิร์สเคสด้วยกรณีเลวร้ายด้วยนะ วิกฤตในช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำไม่พอนะ

0: ให้ใช้ก่อน
1: นะค่ะอาจารย์อย่างเกย้อนกลับมาที่หลายๆประเทศอีกนิดนึงนะคะถ้าเราไปดูโมเดลของต่างประเทศจริงๆหลายๆประเทศเขาก็เคยปล่อยให้มีการลงทุนไปก่อนแต่พอเจอเรื่องของผลกระทบเนี่ยเขาก็กลับมาทบทวนกฎกติกาใหม่แล้วก็พักแล้วก็ชะลอการขยาย data center ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องครับอย่างนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เนี่ยอย่างนี้นะก็คือหยุดหมดเลยนะแม้แต่ไอ้เท็กซัสเนี่ยตอนนี้หยุดหมดเดี๋ยวรอก่อนรอกฎกติกาให้ชัดเจนที่เข้มงวดกว่านี้ก่อนใช่ไหมผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คือเขาบอกว่าอย่างนิวยอร์กเนี่ยบอกว่าเนี่ยใครจะมาลงทุน Data Center นะที่เป็นไฮเปอร์สเกลนะแล้วพวกบิ๊กเทคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไอ้ Google Microsoft Amazon นะคุณจะต้องเอาพลังงานสะอาดมาด้วยใช่ไหมไอ้ตอนนี้ Googleไปทำอะไรไปทำโซล่าฟาร์มแล้วก็ใช้ไฟจากโซล่าฟาร์มเนี่ย data center มาพร้อมกับโซล่าฟาร์
1: ม
0: เข้ามาเขาไม่รบกวนประชาชนเนี่ยอย่างเงี้ยคือในต่างประเทศเขาเริ่มดูตรงนี้แล้วก็อีกอย่างคือว่าประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกเรากำลังพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตนะพูดเรื่องว่าเราจะเป็นเน็ตซีโร่ในปี2050หรือ2593
1: ค่ะ
0: นะขณะเดียวกันเราจะต้องลดการใช้พลังงานในปี2573หรือ2030เนื่องจากเราไปสัญญาในปเรียบร้อยแล้ว
2: คร
0: ับ พอเป็นเรื่องเอาปารีสเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำคือถ้าเรามี data center มหาศาลเนี่ยแล้วเราไปสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่แหละใช่ไหมโรงไฟฟ้าสร้างเพิ่มได้แต่โรงไฟฟ้าจะต้องเป็นอะไรกินนะจะต้องเป็นกิน power
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะงานสะอาดใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็ถือว่าทำอย่างไรให้การลงทุนได้แต่ว่าไม่สร้างต้นทุนทางสังคมเนาะถ้าฟังแบบนี้อาจารย์ในแง่ของการสร้างรายได้อันนี้ก็มีคนห่วงใยเหมือนกันนะอาจารย์นอกจากกติกาที่จะต้องเข้ามาควบคุมให้แบบว่าชัดเจนจัดระเบียบกันแล้วเนี่ยเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยอาจารย์มีมุมมองสำหรับประเด็นนี้ยังไงบ้างคะการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็คำถามที่จะเกิดขึ้นว่าเขามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยบ้านเราได้อะไรบ้างมีข้อดีบ้างไหมคะหรือว่ายังไง
0: คือผมไปดูข้อดีข้อเสียอย่างเงี้ย data center ขนาดใหญ่มาตั้งเนี่ยนะคือสิ่งที่เราได้คือว่าหนึ่งก็คือได้เงินลงมาลงทุนเนี่ยเป็นเงินแสนล้านเลยเนี่ยแล้วสิ่งที่เราได้ทุกปีคือภาษีท้องถิ่นนะภาษีท้องถิ่นไปตั้งอยู่จังหวัดชลบุรีก็ได้ภาษีท้องถิ่นไปอะไรอย่างเงี้ยไปพัฒนานะแต่ข้อเสียคือว่าพอหลังจากนั้นแล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันใช้คน25-150คนเท่านั้นเองนะเป็นรปภ.กับเป็นวิศวกรที่ดูแลระบบเท่านั้นเองประชาชนไม่ได้เลยฮะไอ้ตรงนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกร้องว่าถ้า data center มาตั้งเนี่ยระยะยาวเนี่ยประชาชนไม่ได้อะไรเนี่ยแต่การพัฒนาต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมประชาชนต้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องทำ CSR ฮะ data center ต้องทำ CSR ก็คือว่าคุณจะต้องมีอะไรทั้งหลายเนี่ยมาให้ประชาชนด้วยนะต้องมีการสัญญากันว่าจะทำอะไรบ้างที่ประชาชนจะได้ด้วยนะครับนะเขาเรียก CSR นะก็คือว่าพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ชุมชนรวมไปถึงเรื่องของกติกาที่จะออกแบบมาเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดการรัดกุมแล้วก็ทันกับการขยายตัวของ Data Center ด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณไปอย่างสูงครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดร.สนธิโคชวัฒน์ครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยก็จับตาดูแหละครับว่าการทำงานของกรรมการ Data Center จากนี้จะจัดแถวผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนทั้งในกทม.แล้วก็ต่างจังหวัดยังไงเพราะมีเรื่องกฎหมายผังเมืองพ.ร.บ.ควบคุมอาคารมาตรฐานด้านโครงสร้างต่างๆรวมถึงระบบสำรองไฟเชื้อเพลิงเสียงเนี่ยก็ทำให้หลายคนกังวลอย่าง Data Center ถ้ามาตั้งในกทม.คนจะร้องเรียนเรื่องของกลิ่นเหม็นน้ำมันคุณเก๋เพราะว่ามีการสะสมน้ำมันไว้เป็นแสนๆลิตรคือไม่ถึง 500,000 ประมาณ 490,000 5,000 กว่าลิตรกว่าเท่านั้นเองเนี่ยนะครับแต่ก็ทำให้ชาวย่านพระราม9บางส่วนก็เริ่มร้องเรียนเรื่องของกลิ่นกันแล้วส่วนชาวฉะเชิงเทราชลบุรีบ้านฉางระยองอันนั้นเริ่มร้องเรียนเรื่องของน้ำไม่พอใช้ในการปลูกทุเรียนเพราะ Data Center ไปตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องดึงน้ำมาใช้วันหนึ่งเนี่ยเกือบ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเขาบอกว่าเทียบเท่ากับน้ำที่ชาวบ้านใช้ได้ประมาณ 36,000 คนต่อปีอันนี้คือการเทียบให้เห็นขณะที่ชาวสวนทุเรียนก็ต้องใช้น้ำเป็นร้อยๆลิตรต่อวัน
1: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดน้ำไม่พอชาวระยองชนฉะเชิงเทราที่เขาปลูกทุเรียนก็

0: จะเสียหายอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะให้มีการวางกฎเกณฑ์ให้ดีนะคุณเกนะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนก่อนไปแต่ตอนนี้ก็ลงทุนไปแล้วนะ40กว่าแห่งที่มีการลงทุนไปแล้วในส่วนของกิจการ Data Center ในเมืองไทยของเราก็ตอนนี้ฝ่ายค้านก็ออกมาจี้ให้รัฐบาลเร่งสำรวจบอกว่าไทยมี Data Center ประเภทใดบ้างอยู่ที่ไหนบ้างทั้งในส่วนที่สร้างแล้วกำลังสร้างและที่กำลังจะอนุมัติก็ฟังจากเลขาสภาพัฒน์เมื่อวานมีอีกประมาณ100กว่าแห่งที่กำลังจะอนุมัติปัจจุบันมี40กว่าแห่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ยังไม่รวมที่มาซุกซ่อนอยู่ในใจกลางเมืองด้วยหรือไม่อย่างไรครับ
1: แต่ว่ามันต้องแยกด้วยนะคะว่าเป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่คุยมากับหลายๆคนเนี่ยก็จะห่วงเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเองนะคะณวันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวทางรัฐบาลเมื่อวานนี้เขาประชุมนัดแรกเขาก็ตั้งเป้ากันนะคะว่าที่จะรวบรวมข้อมูลที่คุณติ้งหนุ่ยพูดมาเมื่อสักครู่ทั้งหมดนี่แหละเอาให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาข้อมูลมารวมกันนะคะให้ได้เสร็จภายใน1สัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าในการจัดระเบียบออกกฎระเบียบออกมานะคะภายใน1เดือนอ่ะรอดูนะคะว่าจะมีกฎระเบียบออกมาอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center จากหลายหลายหน่วยงานเพราะตอนนี้เนี่ยข้อมูลเหมือนมันมีจากหลายหลายหน่วยงานแต่ว่ามันยังไม่มีการเอามารวมกันมันยังกระจัดกระจายอยู่นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นมุมมองของนักวิชาการนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยอาจารย์สนธิเองเนี่ยท่านก็ไปศึกษาโมเดลของต่างประเทศมาคือทางต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็มี data center แต่ว่าก็มีข้อห่วงใยแล้วก็ถือว่ามีความขัดแย้งกันแล้วก็มีเรื่องของผลกระทบในแง่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ตามมาถึงขั้นแบบว่าบางช่วงบางตอนนะคะคือมีความกังวลเรื่องของมลพิษทางเสียงทางอากาศเนี่ยอย่างกลุ่มที่เป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีการเดินหน้าตามกฎหมายกับทางผู้ประกอบการ data center ด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องย้ำนะว่าเป็นในส่วนของต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตั้งหัวข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะกิเลสคือไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งคุณติ้งหน่อยคุณฟังคือข่าวเนี่ยไปเจอคนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปเจอคนอาการคุ้มคลั่งแล้วก็อารวาสทีนี้เนี่ยเขาก็ได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีนี่แหละก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็มีการไปแจ้งความตำรวจนะคะทีนี้เนี่ยพอตำรวจเข้าไปเนี่ยก็ชายคนดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะค่ะจนเกิดอาการหลอนแล้วก็คลุ้มคลั่งอารวาสเลยเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่เกิดเหตุเนี่ยพยายามแสดงตัวพยายามพูดคุยประเมินอาการแล้วก็ช่วยเหลือนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าคนดังกล่าวเนี่ยมีท่าทีที่ขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือด้วยก็ต้องตัดสินใจนำกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุตามยุทธวิธีนะคะด้วยความระมัดระวังด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ภูซางจังหวัดพะเยาอะค่ะ ก็ท้ายที่สุดก็นำตัวคนนี้ค่ะชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินสภาพจิตใจแล้วก็เข้าใจว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการบำบัดรักษาตามระบบสาธารณสุขด้วยก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของ

0: ยาเสพติดนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันก่อนเห็นข่าวของอำนาจรื่นเริงไหมคะ
1: ครับก็เรียกว่าเป็นนักมวยขวัญใจวัยรุ่นหลายคนรวมถึงเป็นนักกีฬาระดับโอลิมปิกนะครับก็คุ้มคลั่งอีกแล้วก็มีคนวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะอันนี้ป่วยจิตเวชหรือว่าอยากยาอันนี้ในโลกโซเชียลก็มีการวิจารณ์ดูจากลักษณะของอำนาจรื่นเริงที่ตอนหลังไปอยู่กับมือปราบจอนนี่ดูเหมือนจะดีแล้วพูดจารู้เรื่องแล้วแต่อยู่ๆก็เหมือนมีอาการคุ้มคลั่งก่อกวนวุ่นวายเสียงดัง
0: อ
1: ันนี้คนที่เขาเคยหลงผิดพลาดแล้วเคยเสพมาเขาก็มองว่าแบบนี้คืออาการคลั่งยาอยากยาคุณเก
0: ๋
1: คือไม่ใช่ป่วยจิตเวทแล้วล่ะคือถ้าป่วยจิตเวทนี่ก็คือพูดจาไม่รู้เรื่องคุยวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นแบบนี
0: ้
1: แต่บางคนเนี่ยแค่อยากยาก็คือพอไม่ได้เสพเนี่ยคุยรู้เรื่องปกติแต่พอไปเสพแล้วคุณเก๋ออกอาการนี่แหละวุ่นวายเสียงดังก่อความวุ่นวายอันนี้คือในอีกมุมหนึ่งที่โลกโซเชียลก็มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของอำนาจรื่นเริงล่าสุด
0: แต่ว่าเราจะไม่ได้ตัดสินนะว่าเขาเป็นคนที่เสพยาเสพติดแล้วเป็นคนที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าการสนทนาธรรมในช่วงนี้เนี่ยกับหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยคือจะชวนมองในแง่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจการเอาชนะกิเลสการเอาชนะความอยากของตัวเองแบบนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของคนที่เขาติดยาเสพติดอ่ะจริงๆเชื่อว่าไปถามอ่ะก็ทุกคนก็จะรู้แหละว่ายาเสพติดอ่ะเป็นยาเสพติดที่มีการทำลายชีวิตทำลายสุขภาพใช่ไหมคะแต่ว่าพอเคยหักดิบเคยแบบว่าใช้คำว่าอะไร
1: มันต้องกลับเข้าไปอีกอ่ะ
0: แล้วมีการไปเสพซ้ำแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยก็จะมองในมุมมองของธรรมะโน้ว่าการยับยั้งชั่งใจเองเนี่ยจริงๆแล้วในมิติของการเอาชนะตัวเองเนี่ยมันจะต้องทำยังไงในมุมของทางพระพุทธศาสนาแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจะถือว่าเป็นการแพ้ใจตัวเองได้ไหม
1: ถูกต้องรวมถึงจะมีกรณีเสพติดความรุนแรงด้วยหรือไม่กับดราม่าทนายผลักอดีตกกต.คารถจักรยานเลยเห็นไหมอันนั้นก็อาจจะขาดความระงับยับยั้งชั่งใจด้วยหรือเปล่าจนบางคนบอกว่าสลิงแตกภาษาวัยรุ่นโซเชียลเหมือนสติแตกแต่อันนี้เป็นภาษาคนที่อยู่ในข้างในมาก่อนด้วยสลิงแตกถูกนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวของทนายหรือคนรู้กฎหมายแต่ว่าไม่สามารถยับยั้งชั่งใจแสดงออกทั้งพฤติกรรมท่าทางรวมถึงบางคนก็ไปโพสต์ด่ากันในโลกโซเชียลด้วยเรื่องราวแบบนี้จะทำให้เราหาวิธีเอาชนะความรุนแรงได้อย่างไรไปสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
0: นมัสการค่ะ
2: จะเจริญพรค่ะ
0: ค่ะหลวงพ่อคะวันนี้ตั้งหัวข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะกิเลสนะคะก็อยากให้หลวงพ่อเนี่ยอธิบายเรื่องของหลักธรรมเรื่องของการชวนมองในมุมของการยับยั้งชั่งใจการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องของความอยากในเรื่องของกิเลสอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเก๋เห็นข่าวอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยมีเรื่องของคนติดยาเสพติดจริงๆทั้งที่ก็รู้ว่ายาเสพติดเนี่ยมันทำลายชีวิตนะแต่ว่ามีการกลับไปเสพซ้ำหรือมีการมาเสพแบบนี้ค่ะในมุมของมิติของหลักของพระพุทธศาสนาถ้ามองในเรื่องของกิเลสเนี่ยค่ะเราจะยับยั้งกิเลสไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำเรายังไงดีคะหลวงพ่อ
2: คนเราเนี่ยเขาบอกอะไรเสียก็ไม่ร้ายเท่ากับอารมณ์เสีย
1: โอ้ครับ
2: ถ้าอารมณ์เสียแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมียศมีตำแหน่งมีอะไรมาก็ไม่สามารถไอ้เครดิตเหล่านั้นมันจะมาช่วยยับยั้งอารมณ์เสียได
1: ้
2: อารมณ์อารมณ์เสียเนี่ยมันมีทางเดียวเท่านั้นก็คือฝึกฝืนฝึกฝนฝึกหัดจนกระทั่งใจเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ที่เรียกว่าควบคุมได
1: ้ครับ
2: อย่าเป็นคนแหมอารมณ์บูดอารมณ์เสียอารมณ์เน่าไม่มีการยับยั้งเสียเลยอย่างกรณีที่เกิดกับสมใจ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นได้ทำเสร็จแล้วยังชี้หน้าด่าไม่หยุดไม่ยั้งเรียกว่าวุฒิภาวะที่เขาตั้งให้เป็นตำนั้นเป็นตำแหน่งนี้มันเหมือนการล่มสลายไปเลยเพราะว่าอาการที่ทำนั้นน่ะแล้วทำต่อหน้าไหนไม่น่าเชื่อทำต่อหน้าโรงพักทำต่อหน้าตำรวจแหมเรียกว่าอารมณ์เสียไม่

0: มีสถานที่การละเทศะเลยเรียกว่าต่อยมาตำรวจเขาไปห้ามแล้วจนตำรวจต้องใช้คำว่าถ้าคุณไม่หยุดเดี๋ยวล็อกกุญแจนะ
1: ครับ
0: จะเบาขึ้นมาหน่อยแสดงว่าคนพันนี้เนี่ยแก้ด้วยธรรมะยากต้องแก้ด้วยกฎหมายบ้าง
2: ค่ะค่ะหลวงพ่อเรา
0: เอาธรรมะแก้ยากต้องแก้ด้วยกฎหมาย
2: ค่ะเราพูดถึงภาพรวมไม่ได้เน้นถึงกรณีใดกรณีหนึ่งนะคะในแง่ของสติก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเอาชนะกิเลสด้วยใช่ไหมคะฝึกสติให้ทันกับอารมณ์ของตัวเอง
0: สติมะโตสัทธาพัทธังคนผู้มีสติย่อมอยู่อย่างเจริญได้ทุกเมื
1: ่
0: อแต่ถ้าคนเนี่ยไปดื่มน้ำผลาญสติทำให้สติเสื่อมเสียไปแล้วเวลาเกิดอะไรสติไม่มาป
2: ั
0: ญญาไม่เกิดเรื่องก็บานปลายจนกลายเป็นคดีเห็นว่าจะไม่มีการประกันให้ประกันก็จะไม่ให้
1: ครับ
0: แล้วก็คดีหลายคดียังไงขอให้คนเราเนี่ยนะอย่าเป็นคนอารมณ์บูดอารมณ์เสียอารมณ์เน่าเพราะอารมณ์เสียแล้วตัวอื่นจะตามมาเสียหายอย่างย่อยยับต่อไปอย่างกรณีที่เป็นเนี่ยแล้วยิ่งไปกรณีอื่นๆก็เหมือนกันต้องพยายามฝึกฝนไว้ยับยั้งไว้คำว่ายับยั้งอารมณ์ฝึกฝืนหัดไม่ทำไปตามอารมณ์ที่มันวู่วามขึ้นมาอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียเนี่ยเปลี่ยนพลิกให้มันชับทันมาเป็นสงบยับยั้งเป็นเย็นบ้างถ้าตอนนั้นนะมีการยับยั้งอารมณ์แล้วหยุดแค่ที่ผลักเขาไป
1: ครับ
0: ไม่จำไปชี้หน้าที่การไปผลักหมวกควันโบสอะไรเขามันก็จะแรงไม่รุนแรงแต่การกระทำครั้งนี้นะ1ต่อหน้าโรงพัก2หน้าตำรวจ3หน้านักข่าว ที่เขาไม่เบรกไปห้าม
1: ครับยังโดนเลยนะครับ
0: ฝูงชนและคนที่เขาตามเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะจับจะล็อกกุญแจมือนะ
1: ครับ
0: แต่นี่เขาก็ยังไว้ให้คนว่าเขาเคยมีเกียรติมีตำแหน่งมีอะไรดีๆมาก็น่าจะโอนอ่อนผ่อนให้แต่กับย่ามใจอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคนเนี่ยพอสูงเข้าแล้วอีโก้มันก็มากตัวตนก็มากพอตัวตนจับอารมณ์เสียอารมณ์บูดมันก็แรงจัดเท่ากันเพราะนั้นขอให้คนเราเนี่ยประคองรักษาอารมณ์ไว
2: ้
0: อย่าให้อารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เสียพอเสียอารมณ์แล้วมันก็พาเรื่องอื่นๆเสียไปหมดตำแหน่งยศเลยได้ก็ไม่สามารถจะรักษาพฤติกรรมที่เป็นคนเสียอารมณ์ร้อนอารมณ์แบบนี้ได้หวังว่ากรณีอื่นๆรถเฉี่ยวชนกัน
1: คว
0: รจะไม่มีประกันก็ว่ากันไปทำไมจะต้องไปตัดสินกันให้ตายข้างติดคุกข้างหนึ่งเรื่องอย่างนี้คงน่าจะต้องเรียกกันว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับสถานีโทรทัศน์ทุกช่องต้องมีข่าวและต้องมีภาพนี้ออกมาเลยแล้วก็แหมอาตมาสงสารเขากันนะว่าทีวีเนี่ยหมุนเวียนกันน่าจะไม่ต่ำ50รอบแล้วมั้ง50รอบที่ภาพเขาข่าวเขาออกมาอย่างเงี้ยมันเท่ากับดิสเครดิตชีวิตตัวเองที่เคยสง่างามในตำแหน่งแห่งหนหมดมนขังหมดความเสื่อมหมดความขังปีแต่ความเสื่อมเสียเข้ามาแทนที
2: ่
0: นั้นประชาชนทั่วไปคนไทยทั้งประเทศดูข่าวนี้แล้วอย่าลืมเหมือนโบราณว่าดูหนังดูละครให้ย้อนดูตัว
1: ครับ
0: ดูข่าวนี้แล้วอย่าให้ตัวเองถลำเข้าไปเป็นแบบเขาบ้างแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ว่ารู้จักได้บทเรียนคนอื่นผิดพลาดเราต้องถูกต้องไว้เสมอถ
2: ึ
0: งจะเรียกกันว่าดูข่าวเป็นร
2: ับ
0: เรื่องรู้เป็นถ
2: ้
0: ารู้เรื่องอย่างนี้แล้วไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขตัวเองไม่ป้องกันตัวเองให้เป็นคนอารมณ์เสียแล้วก็เสียหายต่อไปขอให้ข่าวนี้เป็นข่าวที่เตือนใจสอนใจคนอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียเนี่ยให้กลับมา เป็นคนเยื

0: เย็นสงบ
1: ค่ะ
0: ไปไวๆอย่าไปต่อลมยาวเสาความยืดกันเลยเจริญพร
1: ก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะหลวงพ่อแต่ว่าอีกหนึ่งข่าวเนี่ยอย่างเรื่องของประเด็นเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของการเสพอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของประเด็นเรื่องของอดีตนักมวยอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่เขาพ่ายแพ้กิเลสไปแล้วแล้วอาจจะเริ่มต้นใหม่เอาชนะมันใหม่นี่จะใช้หลักธรรมใดมาช่วยในการให้เกิดความสมดุลดีคะแล้วก็เอาชนะตัวเองให้ได้อ่ะค่ะอย่างเรื่องของยาเสพติดอธิษ
0: ฐานใจ
1: ค่ะ
0: ต้องอธิษฐานใจถ้าอธิษฐานใจต่อคนเดียวต่อหน้าพุทธรูปมันไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไปอธิษฐานใจที่วัดใหญ่ๆดัง
1: ๆ
0: วัดหลวงพ่อแก้ว
2: คร
0: ับวัดโสธรวัดอะไรที่มีพระเขาถือกันว่าศักดิ์สิทธิ
2: ์ครับ
0: มันจะได้มีความกลัวสะกิดใจว่าเราให้ทำสายบานแล้วนะเราตั้งอธิษฐานต่อหน้าพระนี้แล้วนะอย่าเผลออย่าพลาดอย่าผิดอีกอย่าผิดซ้ำสองซ้ำสามมันจะช่วยได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคนไทยเนี่ยมันยังมีอะไรค้ำๆกันอยู่ถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจไม่มีเชื่อถือที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนน่าเคารพเลยเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะยับยั้งใจเป็นนั้นขอเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าบ้านทั่วเมืองเนี่ยเขานับถือเขาเชื่อถือกันคุณลองไปทำสักที่สองที
2: ่
0: เพื่อจะดีขึ้นแน่นอนเจริญพร
1: ค่ะ
2: ถูกครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่คนเราก็อาจจะต้องใช้เวลาฝึกตัวเองเหมือนกันนะคะที
0: ่
1: จะเอาชนะใจตัวเองไม่ให้แพ้ใจตัวเองนะคะหลวงพ่อที่วัดมีอะไรจะฝากไหมคะสุดท้ายค่ะหลวงพ
0: ่อโอ้ตอนนี้ก็ยังมีผลไม้เยอะนะถ
2: ึ
0: งแม้ว่าจะหน้าหมดทุเรียนแต่ก็มีอะไรรู้ไหมมีส้มโอมีฝรั่งมีไอ้ลูกสวรสเยอะเลยกล้วยนะไม่หลักใหญ่เลยกล้วยหลักใหญ่แล้วก็มีส้มซ่าส้มอะไรต่างๆที่มีก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยยังไงก็มาเถอะวัดจะแจกเป็นกระเช้าเป็นถุงเป็นอะไรไปท
1: ุ
0: กคนใครมาทำบุญแล้วต้องได้ของผลไม้ติดกับป่านแน่นอนเจริญพร
1: ค่ะสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะ
0: ก็มีเทศทุกวันอาทิตย์เลยทุกวันอาทิตย์กับวันพระนี่ก็เพิ่งเสร็จมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ค่ะค่ะ
2: หลวงพ่อครับ
1: ได้ค่ะหลวงพ่อขา
2: วันนี้น้ำพระสการลาครับสวัสดีครับ
0: เจริญพร
2: สาธุสาธุสาธุครับ
1: ค่ะก็คุณประกรณ์บอกเลยนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังนะในเรื่องของการปฏิรูปราชการอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปในเทปแรกของวันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าบอกว่าคือด้วยงบประมาณถ้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายนะคะมันมีตัวเลขเนี่ยถึง 73% แล้วก็ถ้าลดตรงนี้ไปได้นะคะเอาไปพัฒนาประเทศในส่วนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการดีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคุณติ้งหน่อยในส่วนของความท้าทายเนี่ยว่ามันจะต้องมีแรงต้านน่ะ
2: ครับ
1: ทีนี้เนี่ยกว่าจะไปถึงในจุดนั้นเองเนี่ยเหมือนว่าทางคุณประกรณ์ก็บอกว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาวิจัยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการลงมือทำแบบจริงๆสักทีนะคะก็คาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยน่าจะทำให้เกิดในเรื่องของการปฏิรูปได้นะคะอ่ะระหว่างรอสายอาจารย์นะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปมีอีกหนึ่งข่าวน่าสนใจมาก
2: ครับ
1: รถไฟตกรางอ่ะที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีอ่ะคุณติ๊งหน่อยฟังข้อมูลแล้วแบบเฮ้ยตกใจเหมือนกันนะ
2: นึกว่าอุบัติเหตุหรือรางมันไม่ดีหรือยังไง
1: สรุปน็อตยึดรางมันหายไปค่ะ
2: oh.
1: เห็นว่าหายไปทั้ง7ตัวจากทั้งหมด8ตัวจนเจ้าหน้าที่ถึงขนาดออกมาตั้งข้อสังเกตเลยว่ารถไฟตกรางในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดปกติเหมือนกันนะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่าจากการไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะพบว่าน็อตเนี่ยมีการที่น็อตที่เป็นยึดรางอะค่ะสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวเลยนะคะซึ่งในส่วนของการรถไฟเนี่ยก็อยู่ระหว่างในเรื่องของการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบคอบเพื่อที่จะยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของรถไฟตกรางในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยสามารถเปิดทางนะคะเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้แล้วนะคะแล้วก็มีการปล่อยขบวนรถไฟ

สามารถที่จะเดินได้แล้วนะ oh. จากเดิมที่เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของแคร่บรรทุกอะไรต่างๆที่ตกรางอะค่ะแล้วไปกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปเที่ยวกลับเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเคลียร์เรียบร้อยนะคะในส่วน

0: อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเทคนิคนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมายืนยันเรื่องของสาเหตุนะคะแต่ว่าเขาก็ให้การยืนยันนะคะกับความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในเรื่องของการเดินรถเลยแล้วก็ฝากย้ำด้วยเนื่องจากเรื่องของการถอดการทำลายการลักทรัพย์อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของทางรถไฟเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อการเดินรถอย่างมากนะรวมไปถึงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยตอนนี้เนี่ยก็เลยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ละเพื่อที่จะหาคนที่กระทำความผิดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยเขาก็ขออภัยผู้โดยสารแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยแล้วขอความร่วมมือด้วยตอนนี้ใครมีเบาะแสหรือเห็นบุคคลต้องสงสัยที่มีการกระทำความผิดปกติบริเวณรางรถไฟเนี่ยส่งข้อมูลมานะคะแล้วก็แจ้งมานะคะเพื่อที่จะร่วมกันในการป้องกันเหตุที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถด้วยโอ้โหฟังแล้วตกใจเหมือนกันนะน็อตยึดรางอ
1: ่
0: ะ
1: หายไปมาแงะออกไปได้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัย
0: แล้วเขาไปทำอะไรเขาเอาน็อตรางรถไฟไปทำอะไร
1: ก็เคยเห็นเขาเอาไปขายกันนะคุณเก๋น
0: ็
1: อตย
0: ึ
1: ดรางรถไฟไม่ได้แพงในแง่ของมูลค่าแต่ว่าคนที่ชอบขโมยมันก็ขโมยคือน็อตสกรูหรือว่าหมุดยึดรางรถไฟเนี่ยเห็นว่าเขารับขายรับซื้อตามร้านของเก่าเนี่ยกิโลละ2บาทเท่านั้นเองก็คิดเป็นมูลค่าตัวก็หลัก10เท่านั้นไม่รู้ว่าจะขยันแกะกันออกไปทำไมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าที่ทำให้โลกโซเชียลโดยเฉพาะชาวชลบุรีก็ค่อนข้างจะหัวร้อนเหมือนกันครับเพราะนี่คือความปลอดภัยในชีวิตประชาชนมันไม่ใช่แค่การลักทรัพย์หรือว่าขโมยน็อตเหล็กไปขายแต่มันเข้าข่ายฆาตกรรมหมู่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าคนในรถไฟขบวนนั้นเนี่ยเป็นอะไรไปหรือมากันเต็มขบวนเนี่ยความสูญเสียมันน่ากลัวนะครับก็มีการตั้งคำถามถึงระบบการตรวจเช็คทางเรื่องของความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งปกติแล้วคนในโลกโซเชียลเนี่ยจะตั้งคำถามว่าปกติเนี่ยจะต้องมีรถรางขนาดเล็กวิ่งตรวจสอบรางรถไฟใช่ไหม
0: คุ
1: ณเก๋เคยเห็นเมื่อก่อนไห
0: ม
1: จะมีพนักงานรถไฟขึ้นรถรางเล็กๆคอยดูรางมันหลุดมันรั่วหรือมันมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เองชาวเน็ตก็คิดถึงรถรางขนาดเล็กแบบนั้นแล้วว่าทำไมไม่มีเหมือนแต่ก่อนก็น่าจะมาวิ่งเช็ครางล่วงหน้าก่อนจะปล่อยรถไฟวิ่งได้ไหมนะครับและทำไมครั้งนี้ถึงปล่อยให้เขาถอดน็อตออกไปได้มากขนาดนี
0: ้
1: 8มันมีทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ลักไปได้ถึง7ตัวรถไฟก็จะเหลือแล้วคุณเก
0: ๋ก็ไม่เหลือไงคะก็ตกรางเลยเนี่ยคะโอ้โหก็คือตู้รถไฟตกรางเนี้ย3ตู้เลยนะแล้วก็เป็นตู้ที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นตู้ที่มีการบรรทุกแบบเป็นคอนเทนเนอร์อะค่ะเป็นคอนเทนเนอร์2ตู้ต่อตู้รวมมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยรวม6ตู้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วตัวขบวนรถไฟนี่กีดขวางรถไฟนี่แบบ2รางเลยอ่ะก
1: ็
0: เมื่อวานนี้เขาใช้เวลากู้อ่ะ12ชั่วโมงอ่ะจนช่วงประมาณสักประมาณแบบคาบเกี่ยวประมาณแบบตีหนึ่งตีสองมั้งนั่นแหละถึงสามารถที่จะแบบว่าเคลียร์เส้นทางได้นะคะคือในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่คนที่เป็นพนักงานรถจักรนะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าขบวนรถไฟเนี่ยมันมีอาการกระตุกกระตุกแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตามปกติเนี่ยรถไฟจะค่อยๆไหลออกจากสถานีใช่ไหมและอาการรถไฟกระตุกเนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุก็มีการสันนิษฐานกันว่าเออมันจะมีเรื่องของระบบห้ามล้อหรือเปล่ามีบริเวณประแจหรือเปล่าหรือเป็นจุดสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนรางหรือเปล่าเนี่ยเออแต่ว่าก็พอไปดูจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้รับข้อมูลว่าทุกอย่างมันอยู่ในสภาพปกติเลยนะทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นหัวจักรอะค่ะพนักงานรถจักรเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ดูแล้วมันก็ปกตินะเลยไม่รู้ว่าสรุปมันเกิดจากอะไรอ่ะพอเช้ามามีข่าวเข้ามาคืบหน้าล่าสุดว่าน็อตหายนั่นเอง
1: ก็ตอนนี้เห็นว่ามีการสั่งปูพรมตรวจสอบสภาพรางและก็อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวในจุดอื่นๆเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเกิดคำถามถึงความปลอดภัยของน็อตยึดรางรวมถึงการตรวจสอบสภาพราง

0: และตอนนี้คนร้ายยังหาไม่เจอแต่ว่าตำรวจในพื้นที่กำลังไปตรวจสอบตามร้านรับซื้อของเก่าเพื่อหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายที่น่าจะมาเป็นกลุ่มนะเพราะว่ามาแล้วก็ช่วยกันถอดน็อตออกไปได้ถึง7ตัวเลยทีเดียวครับ
1: ฟังแล้วก็แบบว่าเนาะต้องขอความร่วมมือเลยนะเนี่ยถึงขนาดแบบว่าอุปกรณ์ที่ถูกถอดไปแบบนี้เนี่ยคือนอกจากเรื่องของความปลอดภัยในการเดินรถไฟแล้วเนี่ยคุณจะโดนเรื่องของข้อหาเรื่องของการลักทรัพย์ด้วยนะ
0: ใช
1: ่อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะการติดตามการดำเนินคดีแล้วก็การสืบหาข้อเท็จจริงติดตามคนที่กระทำความผิดมานะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยได้เอาไปทำอะไรนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เกิดขึ้นอ่ะทีนี้มีประเด็นช่วงนี้เนี่ยเห็นมีคนไม่สบายบ่อยนะคุณติ้งหนุ่ย
0: จะไอจามเลยครับ
1: คือมีเห็นมีคนพูดเยอะมากเลยว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงแบบว่ามีโควิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยทางคุณหมอยงก็ออกมาบอกนะครับว่าโควิดนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยการแพร่ระบาดของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันอันตรายไหมแล้วมันเหมือนกับในทุกๆปีที่ผ่านมาไหมแล้วเราต้องกังวลอะไรไหมนะคะวันนี้ทางศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ออกมาโพสต์ข้อความเรื่องของการระบาดโควิดในปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกับทุกปีนะ
0: ใช่เลยครับก็เห็นคุณหมอวงการแพทย์หลายจังหวัดเขาก็โชว์ข้อมูลกันนะว่าจังหวัดเราตอนนี้เนี่ยติดโควิดท็อปเทนขึ้นอันดับประเทศกับเราด้วยกับเขาด้วยอย่างเชียงใหม่บ้านผมนี
1: ่
0: อ
1: ัน
0: ดับ9เลยนะครับติดท็อปเทนเลยทีเดียวสำหรับในห่วงเวลาของสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสถิติ10จังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิด19สูงสุดก็กรุงเทพเนี่ยถือว่ามีประมาณเขาเรียกว่า643.65 ต่อประชากรแสนคน
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นอันดับ1สำหรับสายพันธุ์ที่ระบาดหลักอยู่ก็คือ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์ย่อยกระจายง่ายรวดเร็วแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยไม่มีเลยนะครับและอาการก็แทบจะไม่ออกอาการเท่าไหร่นะคุณเกณฑ์นะ
1: งั้นก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว
0: ่
1: าส่วนใหญ่หลายคนก็ไม่ค่อยกลัวกันแล้วล่ะแต่ว่าก็อาจจะเตือนในคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุแบบนี้นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
0: ครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็ยังมีติดตามข่าวสารเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เองหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยโดยกองทัพภาคที่2ก็ออกมาเปิดเผยถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในการลาดตระเวนก็เป็นการลาดตระเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยของเราก็ลาดตระเวนตั้งแต่เช้าถึงค่ำและยังเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นการเปิดเผยภารกิจของกองทัพภาคที่2ที่เห็นทหารไทยเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวและก็สิ่งผิดปกติตามแนวชายแดนอันนี้ป้องกันสิ่งผิดกฎหมายด้วยและก็ดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งการออกลาดตระเวนในแต่ละครั้งเนี่ยก็เห็นว่าทหารก็ต้องระวังกับหรือว่าทุ่นระเบิดนะครับกับดักต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราเสียขาเพิ่มก็ครั้งนี้ถือว่าเคราะห์ดีครับที่เรายังกลับมาได้ครบ32สำหรับทหารชุดนี้ที่ลงไปตรวจสอบลาดตระเวนก็ถือว่าเป็นการทำงานปรับรูปแบบการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับช่วงเวลาจะได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงทีเดียวนะครับก็เป็นการแสดงเห็นว่าทางชายแดนณเวลานี้เนี่ยกองทัพภาคที่2ยังคงดูแลในส่วนของชายแดนไทยกัมพูชาตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยและก็ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจด้วยว่าปลอดภัยไม่มีระเบิดซุกซ่อนอยู่แล้วครับคุณเก
1: ๋แต่ว่ามันมีประเด็นเห็นว่าทางสื่อกัมพูชาเนี่ยเขามีการรายงานแล้วเขาก็อ้างว่าเราอ่ะมีเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายไทยบินข้ามแนวเขตแดนเข้าสู่พื้นที่กัมพูชาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยถึงขนาดแบบว่าออกแถลงการประท้วงไทยเลยนะแล้วก็บอกว่าเราอ่ะไปบินเฮลิคอปเตอร์ลุกล้ำน่านฟ้าแถวแถวบริเวณอำเภอกำเรียงจังหวัดพัตตบองตรงข้ามกับจังหวัดจันทบุรีของไทยอ่ะค่ะจนล่าสุดเนี่ยทำให้ทางโฆษกกองทัพเรือพลเรือปารัตน์นะคะรัตนชัยพันธ์เนี่ยต้องออกมายืนยันเลย

0: นะว่าข่าวนี้เนี่ยคือไม่เป็นความจริงเลยเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเนี่ยไม่ได้บินล้ำแนวเขตแดนเข้าสู่พื้นที่กัมพูชาแต่อย่างใดเลยนะคะในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการเดินทางของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งเดินทางมาตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตแดนถาวรที่52 59ในจังหวัดจันทบุรีอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ชี้แจงว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนำคณะเดินทางถึงฐานปฏิบัติการของหน่วยนาวิกโยธินที่อยู่ใกล้กับแนวชายแดนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาตีวงเลี้ยว
1: ครับ
0: เขาตีวงเลี้ยวนะคะเป็นไปตามขั้นตอนการบินเพื่อลงจอดตามขั้นตอนความปลอดภัยทีนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้ามองมุมมองจากภาคพื้นดินในบางตำแหน่งเนี่ยเลยทำให้เข้าใจว่าอากาศยานของเราอ่ะมันข้ามไปแนวเขตแดนของเขาแบบนี้ค่ะแต่ว่าท่านก็ยืนยันเพราะว่าไปตรวจสอบเส้นทางการบินที่บันทึกด้วย GPS นะยืนยันชัดเจนเลยว่าเฮลิคอปเตอร์ของเรายังบินอยู่ในเขตไทยไม่มีการบินล้ำเข้าไปในเขตแดนของทางกัมพูชาทีนี้เนี่ยหลังเกิดข้อสงสัยเนี่ยก็ประสานกับฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่เลยเห็นท่านก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันละไม่มีปัญหาใดๆในพื้นที่สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงปกตินะก็เป็นประเด็นนะคะ
1: ก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เองสถานการณ์ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังอยู่ในภาวะตึงเครียดแล้วก็เปราะบางเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณเก๋อันนี้คือสงครามข้อมูลข่าวสารโดยแท้แล้วก็เป็นการขับเคี่ยวทางการทูตอย่างดุเดือดอย่างล่าสุดตอนนี้ทางกัมพูชาเองก็พยายามใช้ยุทธวิธีเชิงรุกหยิบประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปฟ้องโลกเกือบทุกเวทีเลยทีเดียวอย่างล่าสุดเนี่ยทางเขมรเองก็บอกว่าจะเอาประเด็นความขัดแย้งของไทยกัมพูชาเนี่ยให้ทางเวทีโลกเขาช่วยด้วยช่วยดูด้วย
0: ค่ะนี่คุณผู้ฟังแจ้งส่งข้อความมาบอกว่าน็อตเสาไฟฟ้าแรงสูงก็เคยโดนขโมยนะคะไม่ใช่แค่น็อตยึดรางรถไฟอย่างเดียวขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นประเด็นข่าวที่เราอัปเดตแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงวันนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติ๊งหน่วยเกลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 2:00 นคลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีค้ามนุษย์ดีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับท่านผู้ฟังที่เฝ้าคอยวันเวลาทุกคืนวันเสาร์วันอาทิตย์เลยครับตั้งแต่2ยามท่านบอกว่า2ทุ่มท่านรีบนอนเลยนะครับเพื่อจะตื่นมาคอยฟังรายการนี้ตอนดึกเพราะว่ารายการนี้ถือว่าเป็นความสำคัญของชาติเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเพลงไทยล้วนๆเป็นบทเพลงที่เราทุกคนจะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานช่วยกันเผยแพร่รักษาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติไทยนะครับเพราะว่าเพลงไทยนั้นก็เป็นวัฒนธรรมของชาติไทยอย่างหนึ่งชาติใดไร้ซึ่งวัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาตินะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันรักษากันไว้ผมนี่รักความเป็นไทยเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าทุกอย่างที่เป็นของไทยนี่ผมจะชื่นชอบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยไม่ว่าจะเป็นคีตศิลป์ดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์นะครับวิจิตรศิลป์รวมไปถึงโบราณสถานโบราณคดีทุกอย่างนะครับรวมทั้งอาหารไทยด้วยผมก็ชื่นชอบมากรู้ว่าเป็นคนที่รักความเป็นไทยเป็นอย่างยิ่งถึงต้องมานั่งเปิดเพลงไทยท่านผู้ฟังและแล้วฟังอยู่ทุกวันนี้นะครับและในความเป็นไทยของบทเพลงนั้นหลายๆท่านก็สงสัยมาอยู่เรื่อยเลยนะครับทั้งที่ผมอธิบายอยู่เรื่อยๆเหมือนกันว่า

ทำไมถึงต้องมีเพลงพม่าเพลงลาวเพลงมอญเพลงยวนนั่นเป็นเรื่องราวของศิลปะศิลปินต้องเรียกว่าเป็นศิลปะศิลปะนั้นมันไม่มีวงจำกัดว่าจะต้องยึดติดอยู่กับอะไรเป็นหลักนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาจะมีความเป็นเค้าโครงของรูปแบบทำนองการดำเนินทำนองการดำเนินจังหวะซึ่งเป็นลักษณะของเพลงไทยอยู่เท่านั้นแต่ในเรื่องของสำเนียงที่เอามาผสมผสานเป็นทำนองนั้นต่างหากที่ใช้สำเนียงของชาติใดๆเข้ามาเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในหลายลักษณะของการบรรเลงเพลงไม่ว่าจะใช้ในการแสดงละครพันทางหรือในละครในโขนเรื่องต่างๆเพราะว่าในลักษณะของในละครในโขนสังเกตว่าจะมีเรื่องราวของชาวต่างชาติมาผสมผสานอยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นในอย่างเช่นเราไปชมภาพเขียนตามวัดมาไปดูที่วัดพระแก้วง่ายที่สุดมีให้ครบทุกเรื่องนั่นแหละครับเราจะเห็นว่าในรูปสีสอดสายเวลาที่มีกองทัพต่างๆมีเรื่องประชาชนต่างๆช่างเขียนเนี่ยเขามักจะผสมผสานเขียนเป็นรูปแขกรูปจีนรูปฝรั่งผสมผสานอยู่ด้วยทหารก็มีทหารฝรั่งทหารพม่าทหารมอญผสมอยู่ด้วยนะครับเรื่องราวของโบราณเนี่ยเพราะนั้นเวลาที่เขานำมาแสดงโขนแสดงละครเนี่ยมันก็ต้องมีเพลงประจำชาตินั้นๆอยู่ด้วยอย่างเช่นเอาทหารพม่าออกมาเราใช้บรรเลงเพลงไทยต้องบรรเลงเพลงสำเนียงพม่าแต่ในเขาโครงรูปแบบทำนองนั้นเป็นของไทยเพียงแต่มีสำเนียงพม่ามาผสมผสานนะครับก็เหมือนเป็นการเรียนเสียงนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนเรื่องของแขกก็เหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องราวของอารมณ์ขันอารมณ์สนุกสนานของศิลปินของไทยแล้วด้วยอย่างเช่นผ่านไปพบเห็นชาวจีนเขาบรรเลงดนตรีกันอยู่ยามเย็นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ครูดนตรีท่านผ่านไปเห็นได้ยินเข้าท่านก็เก็บเอาเสียงนั้นมาจำมาได้บางส่วนแล้วมาประพันธ์ขยายเป็นรูปแบบของเพลงไทยอันนี้คือการพัฒนาของดนตรีนะครับก็เหมือนอย่างดนตรีตะวันตกเนี่ยเขาก็มีหลายสำเนียงเหมือนกันเขาก็เอาสำเนียงของชาตินู้นชาตินี้เข้ามาขยายมาประพันธ์เหมือนกันนะครับเพราะนั้นบทเพลงทุกเพลงที่ขึ้นต้นในคำว่าพม่าลาวแขกยวนมอญอะไรต่างๆนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงไทยทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพลงที่เราไปเอาเพลงชาตินั้นเข้ามานะครับมีหลายๆท่านเคยวิตกเรื่องอย่างนี้แล้วเคยโทรศัพท์เข้ามาบางท่านนี่โทรศัพท์เข้ามาถามผมบอกว่าเคยไปถามครูบาอาจารย์บางท่านแต่ครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะไม่ใช่ครูดนตรีไทยนะครับท่านก็เลยตอบมาว่าเพลงต่างๆเหล่านั้นเราไปเอาของชาติอื่นเข้ามาตรงนี้ขอบอกว่าไม่ใช่นะครับเราไปยืมสำเนียงของเข้ามาเล็กน้อยแล้วมาประพันธ์เป็นเพลงไทยอย่างเช่นในคืนวันนี้เราจะนำเสนอเพลงแรกเป็นเพลงพม่านะครับเป็นเพลงพม่าชื่อว่าเพลงพม่าเฮเถานะครับเพลงพม่าเฮเถาเนี่ยเป็นเพลงที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยและเป็นเพลงเนื้อร้องก็เป็นเพลงที่ใช้ขับร้องในบทละครเรื่องราชาธิราชเป็นละครพันทางเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพม่ามอญเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของบทเพลงต่างๆเหล่านี้ก็ถ้าเป็นบทเพลงที่มีสำเนียงพม่าสำเนียงมอญเวลาเราเล่นละครเรื่องจีนเรื่องสามก๊กเราก็ต้องใส่ทำนองเพลงจีนใช่ไหมครับเพลงพม่าเพลงก็ใส่ในเรื่องราวของพม่าเพราะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องราวของเพลงภาษาอย่างบทเพลงพม่าเหยาเถาที่จะนำเสนอในคืนวันนี้ก็เป็นบทร้องจากเรื่องราชาธิราชนั่นเองนะครับเรามาคุยถึงเพลงพม่าเหเถาก่อนเพลงนี้เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงพม่าเห2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปลอบไก่มีท่อนเดียวแล้วก็มี6จังหวะถ้าใช้ร้องประกอบละครสำหรับบทเกี้ยวพาราศีเนี่ยเวลาร้องเขานิยมแทรกวาดดอกให้ปี่เป่าด้วยจะดอกเอ๋ยดอกขจรดอกเอ๋ยดอกสลิดดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณีอื่นไม่นิยมวาดดอกเพราะพม่าเหเถาอาจจะใช้ในเวลาที่โกรธเกลี้ยวในเวลาที่คึกคักในเวลาจะเดินทางใช้ได้หมดนะครับเพลงนี้มีนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันนะครับก็มีทางของครูมนตรีตราโมทแต่งเมื่อปี2466ทางหนึ่งทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์สอนศิลปะบรรเลงแต่งเมื่อปีพ.ศ. 2468ทางหนึ่งทางของหมื่นประคมเพลงประสานคู่ใจนิตยพลินทางหนึ่งทางวังทั่วภาคทยโกศลทางหนึ่งและก็ทางของครูเขียนสุขสายชนอีกทางหนึ่งแต่ทางที่นิยมขับร้องและบรรเลงกันมากที่สุดคือทางของครูมนตรีตราโมทนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงพม่าเหเถาจากการบรรเลงของวงเครื่องสายนะครับมาฟังเครื่องสายบรรเลงเพลงพม่ากันบ้างอาจจะดูไม่ตึงตังคึกคักเหมือนกับปีพาดมอญหรือปีพาดไม่แข็งนะครับแต่ก็ได้อารมณ์ของเพลงพม่าได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่หน้าทับที่จะโยนให้แต่นั้นเองนะครับอาจารย์ณัฐพิธามูลธรรมเกณฑ์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับขอเชิญรับฟังครับพม่าเหเถาครับ

บทเพลงพม่าเฮเถาจากการขับร้องของอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อร้องจากเรื่องราชาธิราชนะครับเป็นตอนสมิงพระรามจะลาเมียนั่นแหละครับเป็นตอนที่เรียกว่าพูดสั้นๆพูดง่ายๆก็เรียกว่าพ่อตาได้เองครับพระเจ้าฝรั่งมังคองลืมตัวนะครับลืมตัวว่าเคยให้สัญญากับสมิงพระรามไว้แล้วว่าจะไม่เรียกคำว่าเฉลยไปนะคะแต่นี้บังเอิญเผลอไปนะครับลูกโอรสของสมิงพระรามกับพระราชธิดานี่ก็ยังสนนะครับก็พาออกมานั่งบัลลังก์ด้วยด้วยความรักนะครับพาลักหลานเข้าไปไหนก็เอาไปด้วยปรากฏว่าหลานกำลังสนก็ดึงทึ่งดึงหัวดึงหูก็เลยเผลอดูแบบหยอกๆแล้วไม่ใช่ดูเกินแบบโกรธเลยนะครับเพราะว่าความรักหลานนะแต่เผลอใช้คำว่าเอ๊ะไอ้ลูกเฉลยกล้าตรงนี้ก็เป็นหัวใจของเนื้อร้องบทนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นักร้องต้องส่งเสียงคำว่าเอ๊ะให้มันดังหน่อยให้ดูตกใจเอ๊ะไอ้ลูกเฉลยกล้านี่แหละครับคว้าหัวกูพอพูดออกไปแล้วก็นึกได้เลยว่าคำนี้เขาห้ามทำยังไงได้พูดไปแล้วก็เสด็จเข้าข้างในทันทีฝ่ายสิงห์พระรามได้ยินแล้วก็สะท้อนถอนใจถึงแม้จะได้รางวัลในการลบแค่ไหนจนทั้งเปลี่ยนจากเฉลยมาเป็นราชบุตรเคยแล้วในใจของเขาก็ยังมีคำว่าเฉลยติดอยู่ที่ปากติดที่หัวใจไม่เคยลืมด้วยความเสียใจนะครับก็หนีกลับบ้านกลับเมืองมอญไปเลยนะครับนี่แหละครับคือเนื้อเพลงพระม่าเฮเถานะครับคราวนี้มาฟังไทยสำเนียงลาวกันบ้างนะครับในเพลงลาวครวนเถาปกติเพลงนี้จะไม่ค่อยได้นำมาเสนอนะลาวครวนนี่นำเสนอบ่อยที่สุดในตราจังหวัดสองชั้นนะครับที่อยู่ในปัดพะลอตับมาลาวเจริญศรีนะครับวันนี้มาฟังกันเป็นเถาเลยลาวครวนเถาแล้ววันนี้ผมจะนำเสียงของนักร้องหญิงมาเสนอให้ฟังล้วนๆแล้วก็เป็นนักร้องหญิงยอดนิยมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ครูบุญชูทองเชื้ออาจารย์เจริญใจสุนทรวัฒน์ศิลปินแห่งชาติครูดวงเนตรดุริยพันธ์นะครับหลายท่านในวันนี้สลับกันขับร้องนะครับบทเพลงลาวครวนเถาก่อนลาวครวนเถาในเพลงเถาเพลงนี้เนี่ยครับเดิมทีเดียวในอัตรา2ชั้นเป็นทำนองเก่านะครับอยู่ในบทละครเรื่องพะลอแล้วก็ในตับลาวต่างๆเป็นเพลงท่อนเดียวมี4จังหวะแล้วก็ใช้หน้าทับลาวนะครับคู่ถีปี่เพราะได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาทั้งทำนองดนตรีและ

นองทางร้องเมื่อปีพ.ศ. 2490โดยในครั้งแรกเลยทีเดียวเนี่ยครูถีท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บรรเลงด้วยวงอ่างกะลุงนะครับแล้วก็นำออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่15เมษายนปี2491สำหรับบทร้องนี้นำมาจากบทละครเรื่องพระหล่อพระนิพนธ์ของพระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าวรวรรณากรกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ต่อมาครูเฉลิมบัวทั่งได้แต่งขยายและแต่งตัดครบเป็นเพลงถาวรอีกทางหนึ่งเป็นทำนองดนตรีส่วนทางร้องนั้นครูบุญชูทองเชื้อเป็นผู้แต่งและวันนี้ครับก็เป็นทางร้องซึ่งผู้แต่งทางร้องจะขับร้องให้เราฟังเองเลยนะครับแล้วก็เป็นวงดนตรีซึ่งครูเฉลิมบัวทั่งได้ร่วมวงอยู่พักใหญ่เลยนั่นคือวงปีภาษไม่รวมคณะเซอร์มิดบรรเลงนะครับวันนี้ฟังทางแท้ของแท้ดั้งเดิมเลยแล้วเป็นผู้ที่แต่งทางร้องด้วยนะครับเขาจะรับฟังราวครวญเถาครับกับร้องโดยครูบุญชูทองเชื้อครับ

บทเพลงราวครวญเถาบรรเลงและขับร้องโดยวงผีภาพไม่รวมของคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับทางดนตรีของครูเฉลิมบัวทั่งทางร้องของครูบุญชูทองเชื้อและวันนี้ครูบุญชูก็ขับร้องให้เราฟังเองเลยนะครับเป็นการยืนยันการร้องการประพันธ์ของท่านเพราะมากผมชอบเสียงอาจารย์บุญชูอย่างนึงตรงที่ว่าครูบุญชูครับผมเปรียบเรียกอาจารย์บุญชูต้องเรียกว่าครูบุญชูครูบุญชูเนี่ยท่านมีสำเนียงที่เย็นเย็นวันนี้แตกต่างกันหมดเลยนะครับคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์นี่ท่านมีแนวทางร้องซึ่งกล้าหาญเสียงคมชัดนะครับส่วนครูบุญชูทองเชื้อนี่เสียงเธอเย็นๆถ้าเปรียบกับมานักร้องเพลงไทยสากลก็ต้องเปรียบกับคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับสำเนียงเย็นๆหวานๆแต่ถ้าอาจารย์เจริญใจนี่หวานเสนอหวานสนิทสมกับเป็นธิดาของพญาเสนอดุริยางค์ทีเดียวนะครับเสียงท่านหวานเสนอจริงๆคำร้องถูกต้องวรรคตอนต้องถูกต้องภาษาต้องถูกต้องหมดเลยอาจารย์เจริญใจส่วนครูดวงเนตรอุริยพันธ์นี่ก็เป็นแนวทางคล้ายๆกับอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกศนะครับแต่อาจารย์ดวงเนตรท่านจะมีลีลาในการขับร้องละเอียดมากกว่าเพราะท่านเนี่ยเก่งในเรื่องของการร้องทั้งแนวทางละครโขนคนที่ร้องละครร้องโขนบ่อยๆมันจะสอดสายอารมณ์ในเรื่องของเพลงได้ละเอียดมากกว่านะครับประสบการณ์มากกว่าวันนี้เราได้ฟังการขับร้องหลากหลายเลยนะครับแล้วก็เป็นเสียงสตรีเสียงหวานทั้งนั้น

ังบทเพลงจากอาจารย์เจริญใจสุนทรบทินศิลปินแห่งชาติครับในเพลงสุดสงวนเถาครับเพลงสุดสงวนเถานี่เป็นเพลงเถาและเป็นเพลงสำเนียงมอญนะครับใช้หน้าทับปลบไก่มีท่อนเดียว6จังหวะเพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอัตรา3ชั้นก่อนมีมาตอนต้นรัตนโกสินทร์เป็นเพลงที่คู่กันมากับเพลงนางครวญเถาโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประพันธ์นะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดสำหรับเพลงที่ยอดฮิตแล้วก็ดังมากๆแล้วก็นิยมกันมาตลอด200ปีด้วยนะครับแตกต่างไปจากเพลงสองชั้นเช่นเดียวอื่นๆซึ่งบางเพลงรู้จักแต่ชื่อหาทำนองไม่ได้แต่กลับมีบันทึกการประพันธ์มาได้ตั้งแต่อยุธยาเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องแปลกของสำหรับเพลงสุดสงวนกับนางครวญนะครับในตราสามชั้นเราไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับส่วนในตราสองชั้นกับชั้นเดียวเนี่ยมีนักดนตรีนำไปแต่งตัดและใช้บรรเลงเป็นเพลงถาวรกันหลายทางอย่างทางของทูลกระหม่อมบริพัตรนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้าสุขุมพันธ์บริพัตรกรมพันธุ์นครสวรรค์มรพินิจทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงทางของครูสมรานพมรสูตรนะครับและทางที่นิยมมากสุดคือทางของครูมนตรีตราโมทนะครับครูมนตรีตราโมทเนี่ยถ้าเป็นเพลงถาวรหวานนี่น่าจะเก่งมากก็จะเป็นสุดสงวนนางครวญกล่อมนาลีเนี่ยเป็นฝีมือของท่านทั้งนั้นครูมนตรีตราโมทแต่งเพลงสุดสงวนเถาเนี่ยท่านแต่งในตราจังหวัดชั้นเดียวส่วนในตราสองชั้นนั้นครูมนตรีต่อมาจากในกล้อยนะบางช้างแล้วท่านมารวมกับตราสามชั้นของเดิมครบเป็นเพลงเถาถ้ากับว่าเพลงสุดสงวนเถานี่ที่นิยมบรรเลงที่เรียกว่าทางครูมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วประพันธ์รวยฝีมือสามท่านคือของเดิมในตราสามชั้นแล้วก็สองชั้นของในกล้อยนะบางช้างแล้วก็ชั้นเดียวของครูมนตรีตราโมทเพียงแต่ว่านำมาเรียงรวมเป็นเพลงเถาเนี่ยครูมนตรีตราโมทท่านจะมีการกล่าวตกแต่งให้มันผสมผสานกันได้อย่างสนิทสนมเพราะบางทีการที่เรานำมาเพลงของแต่ละทางมารวมกัน3ชั้นสองชั้นชั้นเดียวเนี่ยมันเข้ากันได้ไม่สนิทสนมนะครับในช่วงของบางวรรคบางตอนครูมนตรีท่านก็มาตกแต่งให้มีความไพเราะแล้วก็สนิทหูมากยิ่งขึ้นนะครับสุดสงวนเถาวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องในวงเครื่องสายผสมแกนคณะวัชรบรรเลงนะครับอาจารย์เจริญใจสุนทรบทินศิลปินแห่งชาติร่วมขับร้องครับก็จะรับฟังครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: แปลงของดินฟ้าอากาศความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของจิตใจความเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุและผลซึ่งเป็นหลักศาสนาพุทธเปลี่ยนแปลงด้วยที่มาที่ไปเปลี่ยนแปลงเพราะมีที่มาที่ไปเรียกว่าเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นมหาสมณเจ้ามีปกติตัดเหตุแห่งธรรมนั้นตรัสเรื่องนั้นทั้งนั้นแล้วว่าเปลี่ยนแปลงเพราะมีที่มามีที่ไปอันนี้คือธรรมเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติก็มีที่มาที่ไปเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจจิตก็มีเหตุมีผลพาให้เปลี่ยนแปลง จิตใจก็เปลี่ยนแปลงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงด้วยที่มาที่ไปมีที่มาพิธีไปนี่เรียกว่าธรรมหมายถึงกฎแห่งธรรมาธิปไตยเอาความจริงเป็นใหญ่ในสิ่งที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจใดๆก็ตามเถอะถือว่ามีที่มามีที่ไปตัณหาอวิชชาตัณหาอวิชชาอุปทานกรรมเรียกพบทำให้ก่อพบก่อชาติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างธรรมชาติก็มนุษย์มีส่วนทำให้เปลี่ยนแปลงได้เช่นการเจาะน้ำมันทำให้การสุดตัวของแผ่นดินได้แม้แต่มลภาวะใดๆที่เกิดขึ้นอากาศผิดปกติฟ้าฝนผิดปกติก็มนุษย์เป็นผู้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะทำลายธรรมชาติไม่มีตัวกั้นตัวปิด เมื่อไม่มีตัวกั้นตัวปิดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันอยู่เรียกว่าเป็นอำนาจของกิเลสมนุษย์โดยทั่วไปที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติหนึ่งเปลี่ยน

แปลงโดยอำนาจกิเลสมนุษย์หนึ่งมนุษย์สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้เห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญนะทำทะเลให้เป็นภูเขาก็ยังได้ถมทะเลลงไปซึ่งก็มีกำลังการถมทะเลอยู่บ้างเป็นบางแห่งกำลังถมทะเลกันในขณะเดียวกันก็ทำให้เป็นทะเลสาบเล็กๆขึ้นมาได้กั้นเขื่อนขึ้นมาเป็นทะเลสาบีใจนั้นถ้าไม่ปฏิเสธความจริงแล้วใจก็มีหลักเป็นเครื่องอยู่มองโลกด้วยคนเข้าใจอยู่กับโลกอย่างคนที่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ วัตถุเปลี่ยนแปลงใจเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์หรือจะเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติที่เป็นกันอยู่โดยทั่วไปสำคัญยิ่งมนุษย์ได้เป็นผู้กำหนดให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอีกป่าเคยดกหนาก็หมดไปในเหตุอื่นใดที่เรียกว่าสัตว์สาวาสิ่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็หมดไปมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าคืออะไรมีกฎเกณฑ์มีกติกามีที่มามีที่ไปการยอมรับนั้นต้องใช้หลักปัญญาพิจารณาให้ดีว่าเป็นหลักศาสนาคนที่มีศาสนานั่นคือคนใช้หลักปัญญาพิจารณาว่ามันจะเกิดสิ่งนี้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปมันจะได้สิ่งนี้มันก็มีที่มาที่ไปมันจะไม่ได้ไม่เกิดไม่มีมันก็มีเหตุมีผลของสิ่งเหล่านั้นผู้มีจิตใจไฟต่อศาสนาแล้วจะเข้าใจหลักความจริงอะไรได้ง่ายขึ้นเพราะมันเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบกิเลสมนุษย์ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดคือกิเลสมนุษย์ที่เราได้ยินได้ฟังว่าถ้าได้กินหินกินทรายกินปูนกินเหล็กกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมนุษย์แต่แปรสภาพของการกินเท่านั้นเองฉลาดในการกินเท่านั้นเองฉลาดในการขบเคี้ยวเท่านั้นเองมนุษย์นั้นไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าคุ้มใหญ่ที่สุดก็มนุษย์คุ้มเล็กที่สุดก็มนุษย์ไปสวรรค์นิพพานก็มนุษย์ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเราไม่ปฏิเสธซะก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามนุษย์นี่ช่างหลายเหลือหลายพอเราได้บวชได้ปฏิบัติพอเราได้มีเวลาเข้าวัดเข้าวาได้มีเวลาได้ฟังเทศฟังธรรมบ้างช่างรู้อ้อกฎของธรรมาที่ปัจจัยนี่มีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปก็เป็นเรื่องในดังที่กล่าวมาแล้วว่ามนุษย์ได้เป็นคนกำหนดมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมีส่วนทำให้ธรรมชาติเป็นพิษมีส่วนให้ธรรมชาตินั้นดีขึ้นถึงบอกว่าต้นไม้มันอยู่ในป่าแล้วใครไปปลูกมันถ้าว่าใครไปปลูกมันอย่างต้นไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่บางส่วนบางแห่งเขาใหญ่เนี่ยยังมีอุดมสมบูรณ์อยู่บ้างแหละแต่ไม่มากนักเท่านั้นเองใครเป็นคนไปปลูกมันต้องคิดให้ดีๆนะพวกเราไปปลูกกันหรือยังไงหรือใครเป็นคนปลูกไว้ความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละหากแม้เราว่าไม่ตัดไม่เผาไม่ทำลายอีก3ปี5ปีมันก็เป็นป่าคืนมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องเสียงบประมาณรัฐบาลแม้แต่แดงเดียวบาทเดียวถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันไม่ไปตัดและไม่ไปทำลายมีกฎกติกาในการดูแลรักษาอย่างบางประเทศเพียงแต่ถือมีดต้นไม้ออกมาจากป่าชัดเจนแล้วโทษประหารชีวิตขอโทษนะโทษประหารชีวิตนะบางประเทศก็ทำกันอย่างนั้นไม่งั้นก็ไม่อยู่

ความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละถ้าจะพูดความจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะปิดบังได้ซ้ำไปด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ทำจริงจังจริงใจถ้าใจเราเข้าใจจริงจังจริงใจแล้วปล่อยให้ธรรมะโดยธรรมชาติมันผุดขึ้นมาแต่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราต้องปลูกต้องดูแลต้องรักษาก็ต้องไม่ใช้เวลามากนักเพราะเราปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของความต้องการของเราเร่งได้เร่งรากเร่งใบเร่งสีได้เร่งใบเร่งรากเปลี่ยนอะไรได้แต่ถ้าโดยความเข้าใจโดยจริงแล้วแม้ไม่มีการปลูกแต่ขอให้มีการดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้การทำลายเกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนแต่เราปักเขตสี่มุมสี่ทิศไว้เรียบร้อยรับรองสามปีเจ็ดปีก็มีป่าคืนมาโดยธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องมีใครไปตัดมันซ้ำไปด้วยไม่มีใครต้องไปปลูกมันซ้ำไปด้วยมันก็เกิดขึ้นได้นี่คือส่วนที่สำคัญว่าเหตุมันอยู่ตรงนี้แล้วผลมันก็จะได้ง่ายกับการที่จะต้องทำงานในส่วนหนึ่งส่วนสองก็เรียกว่ากิเลสมนุษย์ชงเรื่องขึ้นมาทั้งจ้างปลูกทั้งจ้างดูแลรักษาทั้งจ้างใส่ปุ๋ยและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องอย่างนี้ก็มีผลต่อเนื่องดีขึ้นนี่คือส่วนที่กล่าวว่าเปลี่ยนแปลงในหลักของธรรมะที่ชี้ชัดลงไปว่าธรรมะคือมีเหตุมีผลศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ทุกคนเข้าใจได้เท่ากันหมดนั่นแหละไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่สลับซับซ้อนไม่ใช่ได้อธิบายไม่ได้เพราะกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้แล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติหรือจะเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์แล้วแต่เราจะเป็นผู้กำหนดไม่พูดคำว่าจิตนิยมวัตถุนิยมไม่พูดว่าธรรมนิยามหรือว่าจิตนิยามหรือว่าอุตุนิยามหรือว่าธรรมชาตินิยามไม่พูดก็ไม่เป็นไรนิยามไม่ต้องการกำหนดลงไปชัดเจนลงไปมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพราะที่มาที่ไปแล้วมันมีหลักเหตุหลักผลนี่คือหลักธรรมในทางศาสนานี่คือหลักธรรมในทางศาสนาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเยธรรมาเหตุปภาวานั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะอธิบายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มามีที่ไปมหาสมณะเจ้ามีปกติตรัสอย่างนั้นไม่ได้ตรัสอย่างคนที่ยกยอดเมารอบตัดไปไม่ได้ตรัสทรงเดชความเปลี่ยนแปลงจึงมีอยู่ในเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเปลี่ยนแปลงกิเลสมนุษย์เป็นผู้กำหนดทั้งนั้นถ้าเราไม่ปฏิเสธความจริงแล้วเราจะยอมรับว่ามันเพราะอะไรนี่คือหลักศาสนาพุทธน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุเพศภัยใดๆก็เป็นที่มาที่ไปทั้งนั้นไม่ใช่ไปเหมาให้โชคชะตาวาสนาไม่ใช่ไปเหมาให้กรรมให้เวรไม่ใช่แก่กรรมแก่เวรไม่ใช่แก่ดวงไม่ดีงั้นดวงไม่ดีอย่างนี้ความจริงมันก็ว่ากันไปพลอยเป็นยาใจไปวันๆนึงความจริงมันก็คือช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะไม่ยอมรับกฎแห่งธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ทุกคนอธิบายได้เท่ากันหมดอยู่วัดนอกวัดในวัดเหมือนกันหมดถ้าใจสงบระงับเย็นลงไปแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงจังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิงวิกเวภาเวทสมาโตยทาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิถึงพร้อมแล้วเกิดแล้วท่านทั้งหลายย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงเพราะมันเปลี่ยนแปลงด้วยกฎธรรมชาติหรือเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์ถ้าเป็นธรรมชาติก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยช้าบ้างเร็วบ้างถ้าเป็นไปด้วยอำนาจกิเลสมันเอาเร็วได้เร่งรากเร่งฟุ้ยตามฐานะที่พึงเร่งได้บางทีเร่งมากก็ตายซ้ำไปเลยปุ๋ยมากเกินไปเข็มตายบางทีแทนที่จะโตเร็วก็ตายเข้าไปด้วยกิเลสมนุษย์นั้นไม่ใช่ธรรมดานะจะเอาให้เร็วตายซ้ำไปด้วยนี่คือลักษณะของธรรมะที่มีอยู่ไม่ยกเว้นเราไม่ยกเว้นเขาถ้าใจเราเป็นศีลเป็นธรรมแล้วเราจะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เรียนไม่รู้จบ

ทำงานไม่รู้จบพูดคุยไม่รู้จบทั้งเรียนไม่รู้จบทำงานไม่รู้จบพูดคุยไม่รู้จักจบเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่หากเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามีลักษณะอย่างนี้หากเป็นเรื่องที่มีอยู่เราก็บอกยอมรับว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เรายอมรับว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้เรายอมรับว่าเป็นอย่างนี้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่พอใจเรามีหลักการเดินปัญญาเราก็วิเคราะห์วิจารณ์ได้ง่ายขึ้นอ๋อมีลักษณะอย่างนี้มียศเสื่อมยศเป็นเรื่องของสมมุติอีกมีลาภเสื่อมลาภก็เป็นเรื่องของสมมุตินี่ มีนินทามีสรรเสริญก็เป็นเรื่องของสมมุติมีสุขมีทุกข์ก็ยังเป็นเรื่องของสมมุติอยู่นั่นแหละเป็นการสมมุติขึ้นด้วยอำนาจความต้องการความต้องใจเรียกว่ากิเลสมนุษย์แต่เรื่องของกิเลสมนุษย์ที่ดินโดยทั่วไปนะมันไม่ได้มีราคาร้อยพันหมื่นแสนล้านแต่เมื่อมนุษย์ไปกำหนดลงไปว่าของฉันของฉันของฉันแล้วก็โทษได้แย่งกันซื้อก็มีราคาสูงขึ้นตามที่เราจะกำหนดกันขึ้นมาตามความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วมันไม่ถูกมันไม่แพงน้ำ มันไม่แพงน้ำ มันก็ไม่ถูกเพราะมนุษย์เข้าใจแล้วว่าคืออะไรมนุษย์เข้าใจมนุษย์ยอมรับว่ามันคืออะไรมนุษย์เข้าใจมนุษย์ยอมรับแล้วว่าคืออะไรถ้าเราไม่ปฏิเสธความเป็นจริงแล้วการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีหลักใจทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรามีหลักใจดีขึ้นทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงจึงมองโลกด้วยความเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้ใจแล้วมันถึง พอใจมันถึงแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมันมองโลกตามความเป็นจริงออกว่ามันคืออะไรนั่นสมมุตินี่สมมุติทำไมสมมุติอยู่กันไม่ได้ถือกันชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็วางกันไว้ได้กันมาชั่วครู่ชั่วขณะก็วางกันไว้เอาว่าได้กันชั่วครู่ได้กันชั่วยามก็วางกันไว้ในความเข้าใจแล้วก็จะมีหลักจะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีกติกามีที่มามีที่ไปมีความเข้าใจในเหตุในผลมีความเข้าใจในบุญในกุศลมีความเข้าใจในความจริงสิ่งที่มีอยู่กับทุกคนทุกคนจะได้ความละเอียดและรอบคอบสุขุมมากขึ้นจะได้ความเข้าใจมากขึ้นในแนวทางการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีเหตุมีผลมีความจริงมากขึ้นถึงบอกว่าใจมนุษย์ถ้าได้ฝึกจริงๆแล้วบอกอ๋อจริงๆนะ ธรรมะมันจัดสรรตัวมันเองนั่นแหละใครจะได้อะไรไม่ได้อะไรมันก็มีที่มาที่ไปของแต่ละคนอวิชชาคือความไม่รู้จริงของแต่ละคนตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากของแต่ละคนจนมีกิจกรรมและมีพฤติกรรมแสดงออกว่าภายสุขภายทุกข์ภายเดือดร้อนภายเศร้าหมองภายจมภายยกขึ้นฉลาดโง่เขาบอปัญญาก็ต่างกันไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วการเป็นมนุษย์ก็จะละเอียดขึ้นกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมที่มีอยู่มากขึ้นทุกวันทุกวันจะเห็นความจริงว่าอ้ออย่างนี้เองแก้ที่ไหนทำไมแก้ที่ใจแก้อย่างอื่นมั่วแก้ชั่วคู่ชั่วยามชั่วขนาดนั้นแหละมันก็พรมน้ำหอมฉีดน้ำหอมเข้าไปฉีดน้ำหอมเข้าไปก็หอมชั่วประเดี๋ยวประดาตามเวลาที่พึงหอมได้เสร็จแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วเป็นยังไงสบายเสร็จแล้วสบายสะดวกความมุ่งหวังในความตั้งใจก็จะมีเหตุมีผลเพียงพอกับสิ่งเหล่านี้

ทำให้เราสบายทำให้เราสะดวกทำให้เราเข้าใจได้อ๋อมีอย่างนี้น้ำหอมน้ำหวานประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละไม่เหมือนกลิ่นของความดีกระชุ่มกระจอนไปตลอดเวลาความดีนี่ไปได้ทวนลมทวนกระแสได้นานเป็นที่ดูดดื่มแต่ความชั่วนั้นก็ยังว่านั่นแหละที่ไหนก็สายหน้าที่ไหนก็สายหน้าผู้มีใจเป็นศีลเป็นธรรมผู้มีใจมีเหตุมีผลก็ถึงเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นอ้อเป็นอย่างนี้ที่เราต้องนั่งขบเคี้ยวกันหลังกดหลังแข็งกระดูกจะแตกเป็นเสี่ยงๆก็เพราะมาปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจหลักของกฎกิเลสมนุษย์ในโลกสมมุติและไม่ต้องสมมุติเกินกว่าที่เราจะนั่งคุยกันเกินที่เราจะพูดคุยกันแต่ว่ายากต่อการที่จะสอนปัญญาพอได้ฝึกได้ปฏิบัติความยอมรับอะไรต่ออะไรมันก็มากขึ้นทุกวันทุกวันส่วนกิเลสมนุษย์ส่วนธรรมชาติที่มันปรากฏอยู่ก็เป็นลักษณะของกฎแห่งธรรมทั้งหมดเลยเป็นกฎแห่งธรรมทั้งนั้นแหละจะเป็นธรรมะโดยธรรมชาติก็เป็นกฎแห่งธรรมจะเป็นอำนาจใดๆก็เป็นกฎแห่งธรรมทั้งนั้นแหละเพราะผู้มีปัญญาเราจะพิจารณารวมยอดว่าถีติภูตังคือสิ่งที่มีอยู่แล้วยะถาภูตังก็คือสิ่งที่เป็นที่มีอยู่แล้วพอใจเราสงบระงับลงไปเราจึงมองโลกในแง่ของว่าอ๋ออย่างนี้เองที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะกรรมอย่างนี้ที่มีอย่างนั้นก็เพราะกรรมอย่างนี้ปัญญามันค่อยดูว่าอะไรคืออะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ความต่างกันเหมือนฟ้ากับดินในลักษณะของความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ของคนจึงเป็นอยู่อย่างนั้นรู้ไม่จริงถึงเป็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่คืนทำถึงเป็นอยู่อย่างนั้นทำเพราะไม่มียางอายถึงเป็นอยู่อย่างนั้นทำเพราะไม่เกรงกลัวต่อบาปท้าทายมากทำด้วยอำนาจแห่งความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดทนต่อความอยากทนต่อความต้องการไม่ได้จึงออกมาเป็นอย่างนั้นครั้นเมื่อเราได้มานั่งกำหนดจิตกำหนดใจเดินกำหนดจิตกำหนดใจยืนกำหนดจิตกำหนดใจนอนกำหนดจิตกำหนดใจกำหนดได้จนละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเราจึงเข้าใจว่าโลกนี้คือความจริงสิ่งที่มีอยู่แท้ๆทิฏฐิภูตังคือสิ่งที่มีอยู่แล้วแท้ๆจะเสียจะได้จะได้จะเสียจะขึ้นจะลงจะเสื่อมจะไม่เสื่อมก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเมื่อเราไม่เดือดร้อนแล้วเราก็สบายใจเฉยได้นิ่งได้ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละสุดท้ายของสุดท้ายปัญญามันเกิดขึ้นแล้วว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนพยายามโยนให้เป็นเรื่องของแต่ละคนทำมาแล้วไม่ใช่เราจะเที่ยวไปเดือดร้อนกับทุกคนไปหมดวุ่นวายกับทุกคนไปหมดสับสนกับทุกคนไปหมดมันเป็นเรื่องของแต่ละคนต้องบอกหูไว้หูนะมีหูไว้หูนะฟังหูไว้หูนะต้องระวังให้ดีอย่างสื่อสารมวลชนมันเยอะแยะไปหมดแต่เราไปเงี่ยงหูฟังตั้งใจฟังแล้วเราก็ลืมความเป็นเรามากขึ้นแล้วจะทุกข์เพราะคนอื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นมันไปตามเนื้อผ้าของมันนั่นแหละที่สุดมันก็เดือดร้อนอยู่ในใจของแต่ละคนนั่นแหละเพราะโดยธรรมชาติแล้วความดีมันต้องมากกว่าถึงจะอยู่ได้ถ้าดีมากกว่าแล้วถึงจะอยู่ได้ถ้าเสียมากกว่ามันอยู่ไม่ได้แต่เสียมากกว่าแล้วอยู่ไม่ได้มันต้องดีมากกว่าถึงจะอยู่ได้ในความเข้าใจอย่างนี้จึงบอกว่าไม่ปฏิเสธความจริงละเมื่อไม่ปฏิเสธความจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้มากไม่หนักใจไม่อุ่นวายไม่สับสนทำให้ความเป็นคู่เป็นคนของเรามากขึ้นเราจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ต่อเนื่องกับเราก็ไม่ว่ากันผูกพันกับเราก็ไม่ว่ากันแต่เราทำดีที่สุดแล้วมันมาตามเนื้อผ้าก็ว่ากันตามกรรมตามวาระผูกพันต่อเนื่องกับตัวเราไม่ปฏิเสธแต่เราก็ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปจบกันไปเลิกกันไปสิ้นกันไปแต่เราไม่ได้เดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็สบายใจเราก็ไม่ทุกข์ใจกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบพอถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองว่า

อันนี้คือกฎแห่งธรรมธรรมคือธรรมะโดยธรรมชาติเมื่อทำโดยธรรมชาติแล้วความเข้าใจเราก็ง่ายขึ้นนั่นเองดูรู้กฎแห่งกรรมดูรู้ความเป็นศีลเป็นธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดความรอบคอบความสุขุมที่มีเหตุมีผลก็ทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นทำให้เราปลงใจและทำใจว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เราไม่ใช่เป็นคนกำหนดเราไม่ใช่เป็นคนชงเรื่องให้เกิดให้มีขึ้นมันเกิดมันมีขึ้นก่อนที่เราจะเป็นจะอยู่ซ้ำไปด้วยพอเราเข้าใจอย่างนี้ความจริงมันก็ค่อยผุดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเฉยได้กับสิ่งเหล่านี้เรานิ่งได้กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราเย็นได้กับสิ่งเหล่านี้ปัญญามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดก่อนที่เรามานี่มันมีก่อนที่เราเกิดนี่แล้วสิ่งเหล่านี้แม้เราตายกันหมดทุกคนสิ่งนี้ก็ยังอยู่ถ้าเราไม่ยอมรับแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีอยู่ผู้มีใจสงบระงับลงได้แล้วจึงมองโลกด้วยความเข้าใจอ๋อเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักของคำว่าธรรมนิยามความเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์แม้ที่สุดมันก็เป็นไปในลักษณะตามธรรมชาติของมันนั่นแหละบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังขอร้องก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามกรรมตามวาระอย่างนั้นพอใจเราสงบนิ่งลงไปแล้วจึงมองโลกอ๋อจริงๆอย่างนี้เองถึงบอกว่าทำไมในปฏิบัติธรรมนี่เป็นโมฆะซ้ำไปด้วยเกิดมาเสียชาติเกิดเถอะถ้าไม่มีเวลาทำจิตทำใจสงบระงับเราเกิดมาเสียชาติเกิดไหวง่ายพึ่งไม่ได้แล้วยังพึ่งคนอื่นพึ่งไม่ได้ไม่มีหลักการในการอยู่ด้วยเหตุด้วยผลแต่มีความกล้าตัดสินใจที่จะรับผิดชอบอะไรเอาแต่ชอบผิดไม่เอาซ้ำไปด้วยนั่นหมายว่าพร้อมที่จะรับหน้ากล้าที่จะตัดสินใจไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นถ้าใจเราบริสุทธิ์แล้วมันเห็นจะมีอะไรทั้งนั้นการอยู่จึงอยู่อย่างคนที่มีน้ำใจในหลักของการปฏิบัติตนจึงเป็นไปในลักษณะเอาธรรมเป็นใหญ่ ไม่ได้เอากิเลสเป็นใหญ่ทำดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันต้องยอมรับละความจริงมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันต้องยอมรับความจริงมันมีอยู่กับทุกคู่ทุกคนอยู่แล้วมันต้องยอมรับจะไปฝืนทำไมมันไม่ใช่เรื่องเหตุเรื่องผลอื่นใดที่จะพาเราดีขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดปัญญาค่อยฟอกไปฟอกมาแล้วจะรู้อ๋อมีอย่างนี้งานก็ไม่มีจบเงินก็ไม่มีจบยศก็ไม่มีจบเพราะมันเป็นของคู่กับโลกของคู่กันดังกับดับได้กับเสียมืดกับแจ้งร้อนกับเย็นขาวกับดำสูงกับต่ำอ้วนกับผอมความจริงมันปรากฏอยู่แล้วแต่ว่าใจเราไม่เย็นพอเรายอมรับไม่ได้ใจเราไม่เย็นพอเรายอมรับไม่ได้พอใจไม่เย็นพอยอมรับไม่ได้แล้วมันก็มีอย่างนี้แหละมันพายเราต้องเป็นอย่างนี้แหละเดือดร้อนอย่างนี้แหละถ้าใจเราเย็นพอเรายอมรับได้แล้วมันไม่มีอะไรทั้งนั้นที่เราต้องมานั่งสงบจิตสงบใจทุกวันนี้เพราะต้องการให้เราเข้าใจความจริงมากขึ้นเกิดการยอมรับมากขึ้นเมื่อไม่ปฏิเสธแล้วมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่ต้องทำให้เราต้องเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวกับสิ่งที่มีอยู่จิตเมื่อสงบระงับเย็นลงไปแล้วมันก็เข้าใจความจริงเท่านั้นเองจะบริกรรมภาวนาก็ให้บริกรรมจะบริกรรมนิมิตก็ให้บริกรรมอย่าเอาเครื่องหมายมันเป็นเครื่องอยู่ของใจเพ่งพุทธรูปก็ได้เพ่งสีแสงก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเฉยๆไว้ในใจก็ได้หากจะกำหนดว่าเข้าพุทธออกโทก็ยอมได้หายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกกำหนดว่าโทก็ยอมได้ให้อุบายใดอื่นใดที่เป็นไปเพื่อความแหลมคมของใจที่จะผูกจิตผูกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็พยายามทำสิ่งนั้นเถอะแล้วความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นกับใจเราทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่ทำให้เราเป็นคนมองโลกอย่างกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นนั่นบอกอยู่ที่สูงมองได้ไกลอยู่ที่สูงมองได้ไกล

ความเข้าใจสูงขึ้นโดยเหตุโดยผลก็จะมองโลกด้วยความจริงอย่างนี้ทำให้เราไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องที่มีอยู่ไม่วุ่นวายเพราะเรื่องที่เกิดอยู่ปัญญาซึ่งเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตด้วยการกำหนดไว้ที่ตัวเรานั่นแหละส่วนของกายเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่วนของจิตใจนั้นเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าลมคือธรรมชาติเปลี่ยนได้ทุกกระเบียดนิ้วได้ก็เสียดีก็ได้ก็ต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือเขาเรียกว่ากลับตาลปัดกันได้แทบจะไม่มีคำอธิบายว่าคืออะไรจิตใจนะเปลี่ยนได้เร็วเหลือเกินจิตใจนะเปลี่ยนได้เร็วไม่ธรรมดานะเปลี่ยนขาวเป็นดำเปลี่ยนดำเป็นขาวได้เลยนะเปลี่ยนได้ไวเปลี่ยนได้เร็วเมื่อความเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมีหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันมากขึ้นทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นทำให้เรามีความจริงมากขึ้นการแสดงออกใดๆก็จะบอกเหตุบอกผลกับใจเจ้าของบอกลักษณะหลักใจเรียกว่าหลักไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละอิจฉาริษยาทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งเกลียดทั้งโกรธสารพัดสุมใจอยู่ตลอดเวลามีพื้นฐานของอาฆาตพยาบาทมีพื้นฐานของจองกรรมจองเวรสารพัดไม่รู้มันจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นกว่านี้พอรู้อำนาจความโกรธถ้ามันสิงใจผู้หนึ่งผู้ใดแล้วมันเสียคนทุกเรื่องทุกอย่างแล้วพอความโกรธมันเกิดขึ้นในจิตในใจนะมันพายตกต่ำในทุกเรื่องทุกอย่างพอความโกรธมันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วมันพายเราเสียคู่เสียคนทุกเรื่องทุกอย่างในความจริงคือความเป็นธรรมนั้นต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องสุขุมต้องเยือกเย็นพอกับสิ่งเหล่านี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เราดีขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เราละเอียดและรอบคอบมากขึ้นเขาบอกเห็นใจเข้าใจและยอมรับมันก็จะมากขึ้นกับทุกสิ่งก็จะมากขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกเห็นใจเข้าใจการยอมรับมันก็จะมากโดยเหตุโดยผลกับสิ่งเหล่านี้ทั้งฝึกทั้งปฏิบัติทั้งขุดทั้งคุยทั้งเคี่ยวทั้งเข็นความมีเหตุมีผลมันก็มากล้นเหลือหลายในความเข้าใจที่มีอยู่กิเลสมันสิงใจมากกว่าอื่นมันจะสิงใจราคะโทสะโมหะมันสิงสนิทลงไปในจิตแล้วมันยากที่จะมองโลกด้วยความเป็นจริงดังที่กล่าวมาได้ยิ่งอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันเผาใจจนชนิดแล้วว่ามันไม่มีเวลาจะพักแล้วมันก็ยิ่งทำให้เราเดือดดาลกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสกลายเป็นคนที่ไม่มีหลักในการครองใจเจ้าของเข้าไปอีกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จึงต้องพยายามสงบสติอารมณ์เจ้าของในรูปแบบต่างๆทั้งนิ่งทั้งเฉยทั้งเดินไปทั้งหาของเล่นทั้งมีงานทางออกอื่นใดก็พยายามให้มีทางออกให้มีทางระบายด้วยคุณงามความดีไม่ใช่ระบายในสิ่งที่เสียเสียไม่ใช่โกรธขึ้นมาแล้วไปทุบแก้วทุบโน่นทุบนี่ไม่ใช่โกรธขึ้นมาแล้วปาโน่นปานี่ไม่ได้ต้องระวังใจนั้นเมื่อเย็นลงไปแล้วจะเข้าใจอะไรคืออะไรมากขึ้นทำให้เรามองโลกอย่างชนิดที่ว่าสิ้นสงสัยหายสงสัยคลายสงสัยได้ความเข้าใจใดๆเราก็จะบอกว่ามีลักษณะเป็นแน่ใจและมั่นใจเข้าใจในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งก็ย้ำในเรื่องเหตุผลในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นไปด้วยคุณธรรมความรู้ก็มีความสามารถก็มีความประพฤติก็ดีผลงานก็ปรากฏเด่นชัดมันก็น่าจะเห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามันคืออะไรแล้วล่ะข้อปฏิบัติก็จะได้วิชาจะ

นะสัมปันโนดีขึ้นความรู้ที่คู่คุณธรรมมันก็จะค่อยมีเหตุมีผลมากขึ้นจะทำให้เรานั้นไม่สงสัยว่ามันคืออะไรอะไรเป็นอะไรแล้วใครเป็นคนทำให้เกิดให้มีขึ้นใครเป็นคนที่ต้องให้เป็นอย่างนี้พอใจเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วใจเราก็ค่อยเย็นค่อยเบาพอใจเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วใจเราก็ค่อยมีเหตุมีผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรามองโลกอย่างคนที่เข้าใจมองโลกอย่างคนที่เข้าใจและเข้าใจได้ดีขึ้นในแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามองโลกอย่างคนที่เข้าใจง่ายขึ้นมองโลกอย่างคนที่มีเหตุมีผลมากขึ้นปัญญาซึ่งเฝ้าฝึกปฏิบัติกันอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ความรอบคอบความละเอียดความมีเหตุมีผลทางใจก็ค่อยเป็นไปโดยศีลโดยธรรมอย่างนี้การเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมองโลกด้วยความเป็นจริงการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหลักใจเรียกว่าหลักธรรมที่เราพยายามน้อมนึกน้อมนำให้ใจเราเย็นขึ้นเย็นขึ้นให้ความมีเหตุมีผลของเราดีขึ้นดีขึ้นในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วจะได้ที่มาคือผลทางใจเราได้ดีขึ้นกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติตายใจและสนิทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราถึงบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วทั้งนั้นพอใจเรามันลงมาแล้วพอจิตมันลงไปแล้วถึงบอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นจิตมันรวมตัวลงไปแล้วมันบอกว่าอย่างนี้เองจึงเห็นความจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่หน้ามือเป็นหลังมือมันกลับแต่ละปัดหน้ามือเป็นหลังมือทั้งนั้นเรียกว่ากฎธรรมนิยามเรียกว่านิจังทุกขังอนัตตาว่าโดยมีที่มามีที่ไปไม่ได้ขอร้องไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้บวงสรวงเพราะศาสนาพุทธจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องศาสนาอ้อนวอนบวงสรวงเป็นศาสนาที่เปิดเผยกับทุกคนแล้วใครจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็อย่างนี้จะอ่อนวอนยังไงจะบวงสรวงไงมันก็แก่กับแก่มันก็เจ็บกับเจ็บมันก็ตายกับตายสิ่งที่รักต้องจากทุกวันไม่ต้องปฏิเสธจะขอร้องจะอ่อนวอนจะบวงสรวงอย่างไรก็เท่านั้นแหละที่สุดของที่สุดความจริงมันก็ปรากฏอยู่นั้นอาจจะเป็นการชะลอได้บ้างอาจจะเป็นการกระจายความคิดได้บ้างอาจจะเป็นการเก็บไว้ชั่วครู่ชั่วยามบ้างแต่ที่สุดของที่สุดก็คือต้องหมดไปในที่สุดหยุดอยู่ได้ก็ประเดียวประดาวแล้วที่สุดความจริงมันก็ปรากฏคือแตกกระจุยกระจายไปได้ทุกคนทุกแห่งผู้มีใจเป็นศาสนาแล้วจึงบอกว่าอ๋อศาสนานี้คือของจริงแท้ๆเลยทุกคนเข้าใจได้เท่ากันหมดทุกคนไม่ใช่ลักษณะที่ยกเว้นคนใดคนหนึ่งหากมีการเฝ้าฝึกปฏิบัติหากมีการเฝ้าฝึกปฏิบัติความละเอียดความรอบคอบความสุขุมความมีเหตุมีผลของเราก็ค่อยเย็นขึ้นเย็นขึ้นกับใจเราทำใดสิ่งใดก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทำใดสิ่งใดก็เป็นไปด้วยอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละคนความจริงแท้ของใจก็ค่อยมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะค่อยเป็นไปในลักษณะความละเอียดความรอบคอบที่มีอยู่ในใจเราความเยือกเย็นที่มีอยู่ในใจเราผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปในลักษณะดูดีขึ้นและดีขึ้นตามลำดับตั้งใจแล้วก็ต้องพยายามแล้วตั้งใจแล้วสะอาดสงบมีระเบียบภายในจิตในใจของตนเองสะอาดสงบมีระเบียบภายในจิตในใจของตนเองดูรู้ความจริงได้ทุกแง่ทุกมุมว่าอ้อมีกฎเกณฑ์มีกติกาทั้งนั้นแหละจึงรู้ได้ว่าอ้อนี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทำเมื่อมีการกระทำแล้วมันจะพายเป็นในทุกสิ่งทุกอย่างทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้นโดยเชื่อว่ากฎแห่งธรรมนี่คือความจริงที่มันปรากฏอยู่กับทุกรูปทุกนามที่มันปรากฏอยู่กับทุกคู่ทุกคนซึ่งมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาว่าด้วยกฎปัจจัยรักคือการเปลี่ยนแปลงแปรปรวน

0: อยู่ตลอดเวลาด้วยความเข้าใจด้วยความจริงใจและด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงได้ซึ่งที่มาที่ไปใดๆทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่ถ้าไม่เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนี่หลักมีเกณฑ์มีกฎมีกติกาได้มากขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆก็จะมีความละเอียดมากขึ้นจริงใจและบริสุทธิ์ใจแทนที่จะต้องรับผิดชอบรอบกอบละเอียดและสุขุมกับสิ่งที่มีอยู่ทำให้หมู่คณะเรานั้นเข้าใจหลักแห่งความจริงได้ง่ายทั้งเบาทั้งเย็นทั้งสะดวกทั้งสบายไม่หนักอกหนักใจไม่วุ่นวายกับการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ไทยวิจารณ์ใดใดมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญซึ่งไม่รู้จักจบจากสิ้นผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็จะดิ้นไม่หลุดกับสิ่งเหล่านี้ขั้นเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยเหตุผลแล้วความเข้าใจเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เห็นจริงเห็นจังลงไปค่อยๆปราบมันไปปราบมันไปทั้งยางทั้งเผาทั้งกัดทั้งเกลาแล้วมันค่อยๆยอมซีโรราบกับเราเองอ้อเป็นงี้พอเราจริงกับมันมันก็ยอมกับเราเท่านั้นเองธรรมจึงปรากฏด้วยหลักของใจที่มีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์เปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจธรรมชาติที่มีอยู่แม้ที่สุดมนุษย์เป็นผู้กำหนดให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงแม้ที่สุดมนุษย์ก็กำหนดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นหวังได้ในความเข้าใจได้หลักธรรมในทางศาสนาเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขใจเราให้ดีขึ้นปัญญาก็จะเห็นจริงเห็นจังลงไปในสิ่งที่มีอยู่คำว่าดวงตาเห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นกับหมู่คณะเรียกว่าจักขุ่งอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชชาอุดปาฏิอโลโคอุดปาฏิคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมบรรลุธรรมก็จะมีผลต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีความภาคความเพียรอย่างต่อเนื่องพึงได้ในส่วนบุญกุศลร่วมกันพึงได้ในคุณงามความดีร่วมกันขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่ได้ประกอบกระทำร่วมกันด้วยดีตลอดมาขอจงเป็นแรงดลบันดาลให้ความตั้งใจจงมีผลแห่งความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจโดยทั่วกันจากวันเวลาที่กำหนดไว้ก็ค่อยเปลี่ยนไปข้ามคืนค่อยข้านไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็วันคืนเดือนปีมันก็ผ่านไปอยู่อย่างนี้แหละคอยตั้งอกตั้งใจรับผิดชอบตัวเองอย่าชะล่าใจอย่านึกว่าไม่เป็นไรอย่านึกว่ามีเวลานานอย่านึกว่าอายุยังน้อยอย่านึกว่าเราแข็งแรงอย่านึกว่าเรารวยอย่านึกว่าเราสวยอย่านึกว่าเราขี้เลยอย่านึกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ให้เรารีบเร่งขวนขวายพยายามให้เกิดให้มีขึ้นสงบระงับเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็จะมีผลแห่งการวางและปลงได้ในที่สุดจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 5:00 น.ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันเพื่ออบรมจิตให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งในตอนต้นตอนต่อไปก็พิจารณาตามที่ท่านแสดงไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามให้ความเข้าใจในธรรมะที่ท่านแสดงไปนี่จึงเรียกว่าเป็นการอบรมฝึกฝนจิตที่ยังไม่สงบให้เข้าถึงความสงบจิตที่ยังไม่ฉลาดให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้จิตนี้มันจะไม่ฉลาดเลย แล้วก็จะไม่สงบด้วย

ตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่รู้จักรสชาติแห่งความสงบเลยนะถ้าไม่ฝึกฝนอย่างว่านี่นะเมื่อไม่พบกับความสงบก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ความสงบใจสงบกายสงบวาจาสงบกายกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มของมึนเมาของเสพติดให้โทษต่างๆสงบวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบโลนต่างๆไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์เท่านั้นพูดแต่คำจริงนี่ได้ชื่อว่ากายมันสงบจากบาปวาจามันสงบจากบาปถ้าเว้นตามที่แนะนำมาเนี่ย ทางจิตใจถ้าปล่อยให้มันเกิดความรักความใคร่ขึ้นโยความรักความใคร่นี้เป็นอกุศลอย่างกลางสำหรับผู้บำเพ็ญผู้ประพฤติธรรมแล้วปล่อยให้จิตมันเกิดความเกลียดชังคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอยู่อย่างนี้นะนี่มันก็เป็นอกุศลอย่างกลางเหมือนกันคือว่าเพียงจะเกลียดชังแต่ว่าไม่ลงมือประทุษร้ายผู้อื่นเพียงแต่คิดเกลียดชังอยู่ในใจผูกใจเก็บอยู่ภายในแล้วก็ชอบใจในความหลับความนอนเกินขอบเขตเกินประมาณไม่เห็นโทษแห่งความหลับความนอนและปล่อยจิตของตนให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปคิดสายไปไม่มีจุดหมายปลายทางปล่อยจิตของตนให้เกิดความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมีหรือไม่หนอสวรรค์มีหรือไม่หนอนรกมีหรือไม่หนอหมู่เนี่ยถ้าได้เกิดความสงสัยลังเลอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นอกุศลอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นอกุศลอย่างกลางและทำให้จิตใจสงบลงไม่ได้นี่ให้เข้าใจคำว่าความสงบนั้นนะสงบจากอกุศลอย่างกลางดังกล่าวมานี้ถ้าหากว่าระงับกิเลสเหล่านี้ลงได้จิตก็สงบได้รวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าละกิเลส5อย่างนี้ไม่ได้จิตก็สงบลงไม่ได้ต้องเรียนรู้สิ่งที่กวนใจไม่ให้สงบระงับนั่นนะผู้ปฏิบัติธรรมต้องเรียนรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเมื่อตนภาวนาไปกิเลสชนิดไหนมันเกิดขึ้นครอบงำจิตก็รู้เมื่อรู้แล้วก็เพียรละให้มันระงับไปจากจิตใจจิตใจมันถึงจะสงบลงได้ไม่เช่นนั้นจิตก็สงบไม่ได้ การทำจิตให้สงบเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก

เพราะเรื่องปัญญานั้นถ้าหากว่าทำจิตให้สงบแล้วไม่มีปัญหาอะไร เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็เกิดขึ้นได้พอเรานึกคิดอะไร

ก็รู้ได้ตามน้อยตามภูมิปัญญาภูมิวาสนาบารมีของตนแต่ข้อสำคัญว่าให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะข้อสำคัญมันอยู่ตรงนั้นท่านที่เรารู้จักว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเช่นนี้แล้วเราก็ห้ามไม่คิดมันต่อไปนี่สำคัญอ่ะความคิดอันใดซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดทุกข์ใจมันก็เพียงแต่ว่าทำใจไม่ให้สงบเท่านั้นเองแต่ไม่ทุกข์ใจอย่างรุนแรงแต่ความคิดบางอย่างเช่นความคิดรักความคิดเกลียดชังอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดที่ให้เกิดความทุกข์ใจอย่างแรงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้ความคิดเหล่านี้มันอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในจิตใจต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอไปนี่วรณธรรมทั้งห้านี่จึงจะครอบงำจิตไม่ได้ความสำรวมระวังความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตใจอยู่เสมอเนี่ยสำคัญยืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรอยู่ก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่รู้ใจของตนเองอยู่ประคองใจของตนให้เป็นปกติอยู่ได้อันนี้สำคัญมากให้พากันเข้าใจถ้าว่าเราห้ามจิตไม่ได้ประคองจิตให้เป็นปกติอยู่ไม่ได้อย่างนี้ปัญญามันก็ไม่เกิดเลยนั่นน่ะจิตใจก็ถูกกิเลสมันครอบงำเอาให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วกายวาจามันก็พลอยเศร้าหมองขุ่นมัวไปตามกันแหละพอใจเป็นอกุศลแล้วมันก็มักจะใช้กายทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช้วาจาพูดไปแต่ในเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลคนเราถ้าใจดำหรือว่าใจมัวหมองแล้วมันชอบจะโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ใครพูดอะไรไม่ถูกหูหน่อยหนึ่งก็โกรธแล้วชอบที่จะใช้วาจาทิ่มแทงตอบโต้กันผู้อื่นไปมันก็เกิดบาปอกุศลขึ้นในใจและในวาจานี่นะเพราะฉะนั้นจึงว่าการปล่อยใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยไม่เป็นเรื่องดีเลยเงินทุกคนอย่าไปทำใจของตนให้เศร้าหมองขุ่นมัวทำใจให้เบิกบานผ่องใสโดยสำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาคนส่วนมากมักจะลืมความดีของตัวเองมักจะคิดส่งไปในเรื่องที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลนั่นแหละมากต่อมากส่วนบุญกุศลความดีที่ตนนำมาไม่ค่อยจะนึกถึงไม่ค่อยคำนึงหาศีลที่ตนรักษามาหมู่นี้ไม่ค่อยคำนึงถ้าหากว่าจิตใจมาจดจ่ออยู่ในเรื่องศีลพิจารณาเห็นอยู่ว่ากายของตนก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยไม่ได้ทำอะไรให้ผิด

ีลไม่ได้พูดอะไรให้ผิดศีลอย่างนี้เมื่อพิตามพิจารณาความประพฤติของตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้มันก็เกิดความปีติเอิบอิ่มขึ้นมาในใจว่ากายวาจานี่มีศีลเมื่อกายวาจาเป็นศีลแล้วใจก็เป็นด้วยเพราะใจเป็นศีลก่อนกายวาจาก็จึงค่อยเป็นศีลตามหลังก็ต้องมันคำนึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมเว้นเสียแต่เอาเวลาไปคิดอ่านการงานที่ควรจะทำการงานเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพอันนั้นก็จำเป็นต้องเอาไว้เวลานั้นต้องคิดอ่านเมื่อหมดจากการคิดอ่านการงานภายนอกแล้วอย่างนี้นะเราต้องมาคำนึงถึงความดีของตัวเองเสมอไปเมื่อมองเห็นว่าตนมีคุณงามความดีอยู่ในใจเราก็จะปลื้มใจอิ่มใจใจจะไม่เศร้าหมองขุ่นมัวก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายใจใครจะสรรเสริญใครจะนินทาอะไรไม่หวั่นไหวเพราะมองเห็นความดีของตนมีอยู่ในใจแล้วใครจะด่าว่าเราไม่ดีก็แล้วไปแต่ว่าเรารู้ตัวอยู่ว่าตนดีใจของตนดีอยู่อาการกายและวาจาก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปโต้ตอบคนที่เขาติเตียนนินทาว่าร้ายต่างๆเวรทั้งหลายมันก็ย่อมไม่เกิดขึ้น แต่คนเรานี่ถ้าไม่รู้จักตรวจตราดูความประพฤติของตัวเองความคิดความเห็นภายในจิตใจตัวเองบ่อยๆแล้วนั่นเขาเรียกว่าลืมตัวตนทำชั่วพูดชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวก็มีตนคิดผิดอยู่ไม่รู้ตัวก็มีขันเผื่อว่าคนอื่นที่เป็นนักปราชญ์รู้ความประพฤติของตนเห็นความประพฤติของตนไม่เข้าร่องเข้าร้อยในทางศีลธรรมเขาว่ากล่าวตักเตือนเกิดไม่พอใจโกรธเอาหาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นตนที่แท้ตนทำดีพูดดีอยู่คิดดีอยู่อันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐุปทานถือมั่นในความเห็นผิดของตนเองใช้ไม่ได้ใครเขาตำหนิเตียนเตียนมาธรรมดาผู้เป็นนักปราชญ์นั้นเพื่อนไม่โกรธใครหรอกยอมพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะเราทำไม่ดียังไงเขาจึงนินทาจึงติเตียนเอาก็ต้องรีบกรวดดูอาการกายวาจาใจของตัวเองถ้าว่าตนทำผิดพูดผิดจริงมันก็รู้เลยเมื่อสำรวจกวดดูนึกทบทวนดูแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็รู้ได้เมื่อรู้ว่าเอ้ตนนั้นมันมีผิดจริงก็ยอมยอมให้เพื่อนติเตียนเอาคล้ายๆกับว่าเขาสั่งสอนให้ตนรู้ตัวให้ตนรู้ความผิดของตนเองนั่นแหละตนก็จะได้สำรวมระวังไม่ทำผิดพูดผิดอย่างนั้นต่อไปพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการที่คนเขามองเห็นความผิดของตนแล้วเขาตักเตือนเขาบอกกล่าวนั่นให้ถือว่าเหมือนอย่างบุคคลบอกขุมทรัพย์อันประเสริฐให้แก่ตนให้ถืออย่างนั้นในตำราพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะว่าตนจะได้ละความผิดอันนั้นออกจากกาย

วาจาใจแล้วจะได้นำเนินในทางที่ถูกต้องจะได้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญต่อไปถ้าไปมัวถือแต่ทิฏฐิมานะอยู่ไม่ยอมฟังคำวิจารณ์ของคนอื่นบ้างอย่างนี้ผู้นั้นจะละความผิดของตัวเองไม่ได้ตลอดไปเลยท่านเรียกว่าทิฏฐุปาทานถือมั่นในความเห็นของตนเองฝ่ายเดียวไม่ฟังความคิดความเห็นของคนอื่นแต่ถ้าหากว่าเราทำถูกพูดถูกคิดถูกโยเทียบกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามันตรงกันอยู่แต่เขาตำหนิติเตียนเอาอย่างนี้มันก็มีอยู่เหตุสองอย่างอย่างหนึ่งเขาเข้าใจผิดในเราไปอย่างที่สองก็เป็นด้วยกรรมวิบากที่ตนทำมาแต่ก่อนมันตามมาให้ผลมีโยอยู่ดีๆมีคนใส่โทษมีคนไม่พอใจรังเกียจเอา รังแกเอาอะไรพวกนี้ใครไม่รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตของตัวเองใครไม่รู้จักเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตนเองตามความเป็นจริงดังกล่าวมานี่ก็เป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองเรื่อยไปให้พึ่งพากันเข้าใจถ้ารู้ว่าความประพฤติของตนเป็นปกติดีอยู่ตรงตามศีลตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคนยกโทษติเตียนอย่างนี้ก็ให้นึกว่าเป็นกรรมวิบากแต่หนหลังที่ตนได้ทำมามันติดตามมาสนองเอาแล้วก็อดทนอดกลั้นให้กรรมวิบากนั้นมันสนองไปเสียเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วมันก็ระงับไปเองแล้วเมื่อกรรมเวรนั้นระงับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเป็นปกติไปคนที่เคยเกลียดชังก็เลยกลายมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนมาแสดงความนับถือก็มีนั่นแหละคนที่ไม่เกลียดชังมาแต่ก่อนก็ยิ่งนับถือยิ่งขึ้นไปในเมื่อบาปกรรมเวรมันระงับไปบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั่นน่ะมันมาอำนวยผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดนี่มันต้องรู้อย่างนี้จึงจะสามารถรักษาจิตใจให้เป็นปกติไปได้ไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ต้องจะมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยไปดังนั้นแหละพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่าไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกออกมาโดนบันดาลให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรต่ออะไรอย่างนั้นไม่ถูกไม่เป็นความจริงแท้ที่จริงแล้วตนจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะการกระทำของตัวเองโดยตรงบางทีก็เกิดจากการกระทำไม่ดีของตนแต่ในอดีตหนหลังนู่นตนเป็นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากการกระทำความไม่ดีของตัวเองในปัจจุบันนี้ตนเองทำไม่ดีพูดไม่ดีผลมันก็อาจจะตามสนองปัจจุบันนี้ก็มีมันเป็นอย่างนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องกรรมวิบากนี้ให้มากๆทีเดียวในฉะนั้นแล้วเดือดร้อนแน่นอนคนเราน่ะ

อันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ในยามที่สองหรือตอนเที่ยงคืนรู้แจ้งในความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นอยู่แก่การกระทำของแต่ละบุคคลโดยตรงเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดพระองค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งอย่างนี้ดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิจารณาตามให้เห็นตามนี้จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะเมื่อกรรมตามสนองมาตนก็อดทนได้วะนี่โอ้กรรมของเราเนาะอย่างนี้นะเอ้าถ้าใครเขาเกลียดชังเขาด่าว่าก็ด่าไปกรรมของเราจะต้องอดทนเอาเราทำเอามาเองแล้วเราจะไปโยนให้ผู้อื่นไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่กรรมในอดีตความประพฤติไม่ดีของตนทางกายทางวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อนว่าเอานี่รู้ตัวแล้วเราก็สำรวมกายวาจานั้นให้ดีงามไม่ทำชั่วพูดชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วเรื่องต่างๆมันก็ดีไปมันก็ระงับไปแต่ถ้าคนอื่นเขาว่ากล่าวเอาอย่างนี้ตนก็ไปโกรธให้เพื่อนเข้าไปเสียตอบโต้กันไปเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองไว้เช่นนี้เวรมันก็ไม่ระงับแล้วต่อกันไปอีกก็สร้างเวรใหม่สืบต่อไปไม่รู้จบรู้สิ้นนี่ความประพฤติทางกายวาจาของคนเรานี่นะมันมีใจเป็นประธานมีใจเป็นผู้บงการถ้าใจดีมันก็บงการให้ทำดีพูดดีไปถ้าใจไม่ดีมันก็บงการให้ทำไม่ดีพูดไม่ดีพูดนอกศีล นอกธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปก็มันเป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรานะมันมีใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานั้นอย่าไปมองไปทางอื่นว่ามาทำให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์มองดูใจตัวเองนี้ใจตัวเองนี่แหละทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุขถ้าตนปรับปรุงใจของตนให้ดีแล้วอย่างนี้ถึงแม้จะมีกรรมเวรหนหลังตามมาสนองมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่เพราะตนรู้นี่รู้ว่ากรรมเวรที่ตนทำมาแล้วเราจะเอาไปโยนให้ใครรับสนองแทนไม่ได้ตนเองต้องรับสนองเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจอดกั้นทนทานให้กรรมเวรนั่นมันสนองไปเสียเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วก็มันระงับไปเองมันถ้ามันยังไม่หมดเขตของมันเอ้ามันก็สนองไปแล้วก็อดทนไปสู้กับผลแห่งกรรมแห่งเวรอันนั้นไปทำอย่างไรได้เพราะตนได้ทำมันมาแล้วแล้วก็อธิษฐานใจว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วกับใครต่อไปเลยจะทำแต่ความดีจะพูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีนั้นจะไม่เอามาพูดเลยเรื่องที่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนโมนี่เราจะไม่ทำไม่พูดอธิษฐานใจเสมอไปในขณะที่กรรมมันสนองอยู่นั่นทีนี้เมื่อกรรมเวรอันนั้นมันหมดไปแล้วมันก็มีแต่ความดีเท่านั้นนะเกิดขึ้นเมื่อตนได้ทำความดีไว้ในปางก่อนมาความดีมันก็โผล่ขึ้นมาให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีไปหมดประกอบกับตนกระทำความดีพูดดีในปัจจุบันนี้เข้าไปอย่างนี้นะมันก็เลยมีแต่ดีทั้งนั้นล่ะบัดนี้นะ

็หายไปนี่ชีวิตของปุถุชนคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยมันลุ่มดอนๆอย่างนี้ก็เพราะความประพฤตินั่นแหละมันไม่สม่ำเสมอดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันแม้ตัวของตัวเองอย่าว่าแต่คนอื่นเลยความประพฤติของตนเองมันก็ยังมีลุ่มดอนๆอยู่เดี๋ยวเช่นนี้จะไม่ให้กรรมที่ตนทำนั้นมันตามสนองทั้งสองอย่างอย่างไรแล้วบางคราวก็ทำชั่วพูดชั่วไปบางคราวก็ทำดีพูดดีไปอย่างนี้นะคราวใดทำชั่วพูดชั่วมันก็เกิดเป็นกรรมชั่วขึ้นมาคราวใดทำดีพูดดีก็เกิดเป็นกรรมดีขึ้นมานี่แต่กรรมดีกรรมชั่วที่เป็นละหุกรรมเป็นกรรมเบานั่นน่ะถ้าผู้ใดระลึกได้รู้ตัวว่าตนทำชั่วพูดชั่วผิดศีลผิดธรรมแล้วอธิษฐานใจละเว้นมันไปสำรวมระวังต่อไปไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วอย่างนั้นต่อไปอย่างนี้คำเว้นอันนั้นมันอาจเป็นอโหสิกรรมไปมันจะไม่ตามสนองเพราะเรารู้ตัวแล้วเราอธิษฐานใจเว้นมันแล้วไอ้ที่กรรมมันตามสนองคนอยู่เนี่ยเพราะคนทำมันแล้วมันไม่รู้ตัวว่าตนทำไม่ดีพูดไม่ดีไม่เห็นโทษแห่งการกระทำนั้นเช่นนั้นกรรมนั้นมันก็ไม่หนีออกจากกายใจของคนเราติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นนี่ต้องให้เข้าใจถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระศาสดาไม่ทรงสอนให้พุทธบริษัทละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลแล้วทำในไม่หนักอย่างนี้บุคคลสามารถละได้พระองค์เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาแล้วดังนั้นแหละพระองค์จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้เพียรละกรรมชั่วที่เป็นละหุกรรมเนี่ยส่วนครุกรรมกรรมหนักนั้นใครทำลงไปแล้วนั่นจะเพียรพยายามละอย่างไรมันก็ไม่ได้เลยละอย่างไรมันก็ไม่ระงับไปมันต้องตามให้ผลจนได้เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไปทำสงฆ์ให้แตกจากกันกรรม5อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักถ้าใครไปพลั้งเผลอกระทำลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเช่นนี้แม้จะทำความดีอย่างไรอย่างใดตลอดชีวิตก็แก้ไม่ตกให้ผลจนได้นำไปสู่อเวจีมหานรกอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นนี่เราต้องรู้ขั้นตอนแห่งกรรมไว้อย่างนี้ถ้าเป็นละหุกรรมกรรมเบาผู้ใดระลึกได้ว่าตนทำผิดจริงยอมสารภาพผิดไม่ยอมสารภาพผิดต่อคนอื่นก็ยอมสารภาพผิดต่อตัวเองหรือว่าต่อหน้าพระพุทธรูปก็ตามกราบแล้วอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนั้นจริงต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ทำผิดไม่พูดผิดอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้ความชั่วเหล่านั้นจงระงับดับไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้นี่ผู้ใดถ้าหากว่ารู้ตัวแล้วอธิษฐานใจอย่างนี้บ่อยๆเข้ากรรมชั่วนั้นไม่มีเหลืออยู่ในใจเลยมันจะระงับไปนี่วิธีละกรรมอันชั่วที่เป็นละหุกรรมแม้ครุกรรมกรรมหนักก็เหมือนกันแหละถ้าผู้ใดได้ทำมาแล้ว

0: ล้วอย่างนี้ก็มันอธิษฐานใจเสมอตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วเช่นนี้นี่เมื่อได้เสวยผลแห่งกรรมหนักอันนั้นไปแล้วพ้นจากกรรมหนักนั้นไปแล้วต่อไปผู้นั้นก็จะไม่ทำกรรมหนักอย่างนั้นต่อไปอีกเพราะว่าเข็ดหลาบแล้วรู้ตัวแล้วอธิษฐานใจมั่นลงไปแล้วถ้าผู้ใดระลึกไม่ได้อย่างว่าเนี่ยเหมือนอาจทำอีกต่อไปก็ได้เมื่อพ้นจากกรรมชั่วอันนั้นไปแล้วนะนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจในการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ก็เพราะระลึกถึงกรรมชั่วที่ตัวทำไม่ได้นี้เองเนี่ยไม่อธิษฐานใจละเว้นเลยบางคนมีจริตนิสัยอย่างไรติดจริตนิสัยอันไม่ดีอย่างไรติดตัวมาอย่างไรก็ไม่เห็นโทษแห่งนิสัยอันไม่ดีอันนั้นไม่อธิษฐานใจละเว้นไม่พยายามดัดจริตนิสัยของตนให้ดีปล่อยตนให้ไปตามนิสัยอันชั่วต่างๆหมู่นั้นผู้เช่นนั้นน่ะก็มักจะทำชั่วใส่ตัวเองบ่อยๆเลยไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเสวยสุขเสวยทุกข์เสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าเสวยทุกข์อยู่ในวัฏฏะวนอันนี้เพราะฉะนั้นทุกคนได้พึ่งพากันเข้าใจในเรื่องการละบาปบำเพ็ญบุญดังที่บรรยายให้ฟังมาเนี่ย ก็โดยอาศัยการทำจิตให้สงบนี่แหละเป็นการละอกุศลไปในตัวเลยให้เข้าใจอย่างนั้นโดยสรุปใจความแล้วนะเพ่งกรรมฐานเข้าไปเช่นผู้เป็นโทสะจริตมักโกรธง่ายอย่างนี้ก็ต้องเพ่งเมตตาธรรมให้มากๆเข้าไปเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้มากๆมันก็จะบรรเทาบางลงความโกรธความพยาบาทต่างๆหมดนั่นน่ะผู้ใดเป็นราคะจริตเช่นนี้ก็ให้มันเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆเข้าไปเพราะมันรักสวยรักงามแต่สิ่งที่ว่าสวยว่างามนั้นเป็นเพียงแค่สมมุติไม่เป็นความจริงอย่างรูปร่างกายอย่างนี้มันงามแต่ผิวหนังข้างนอกเท่านั้นเองถ้าลอกหนังนี่ออกไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามสักหน่อยเดียวอย่างนี้นะเราเพ่งอสุภะเข้าไปอย่างนี้ไอ้ความรักสวยรักงามอะไรมันก็บรรเทาเบาบางไปจิตใจก็สงบระงับลงได้นี่อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้เพื่อละกิเลสต่างๆเหล่านี้นะมันมีอยู่แต่คนไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองผู้ใดปฏิบัติตามก็ย่อมได้ความสุขความเจริญตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี
1: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ไปถวายสักการะตามประเพณีฤดูกาลเข้าพรรษากับพระแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์สมชายทิตวิริโยหรือท่านเจ้าคุณอาจารย์พระวิสุทธิญาณเถระวัดเขาสุกิมจำนวน42ท่านได้ถวายสักการะท่านขอขมาท่านเสร็จแล้วก็เดินทางกลับได้ทำบุญบูชาคุณท่าน

ท่านเพื่อบำรุงพระศาสนา 10,000 บาทไปเช้าเย็นกลับจึงประกาศบุญกุศลคุณงามความดีให้ทราบโดยทั่วถึงกันซึ่งพระอาจารย์สมชายทิตตวิริโยท่านเป็นพระผู้ใหญ่อายุก็68 69จะ70อยู่แล้ว ถึงคราวเข้าพรรษาหรือท่านอาพาธก็นำหมู่นำคณะไปทำหน้าที่แทนก็ดูว่าเสียงท่านไม่เหี้ยนไม่แห้งเสียงท่านชัดเจนคงเป็นเพราะหนึ่งคุณหมอดูแลรักษาเอาใจใส่ใกล้ชิดสองคณะศิษย์ที่อยู่ใกล้ก็ปกป้องรักษาครูบาอาจารย์ได้มีเวลาพักผ่อนรับแขกเป็นเวลาและที่สุดก็ทำให้ท่านนั้นดูว่ากระชับกระเฉงหรือว่าแข็งแรงขึ้นแต่กันนั้นก็ยังอยู่ใกล้หมอยังไม่ขาดครูบาอาจารย์ของหมู่คณะผู้ปฏิบัติมีมากมายกายกรองเราก็พยายามให้โอกาสกับตนเองได้ไปคารวะในนามหมู่คณะที่จะพึงทำได้เนื่องจากพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์สมชายก็ดีพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณวิริยังก็ดีพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์หลวงพ่อพุทธนิโยก็ดีหลายรูปท่านก็มาเริ่มต้นวัดปฐุมนารามหรือวัดสัพปทุมแห่งนี้ออกจากจุดนี้ไปแม้แต่ท่านพ่อลีวัดโสการามก็ไปจากวัดสัพปทุมหลายรูปหลายนามสุดที่จะมากล่าวเห็นว่าท่านเหล่านี้เป็นกองทัพธรรมที่ไปจากวัดปฐุมซึ่งจุดรวมก็คือมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรหรือหนูพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่อยู่เป็นหลักที่นี่เมื่อก่อนโน้นครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่ได้ปราศจากที่มาที่ไปเมื่อทราบที่มาที่ไปในความผูกพันในสายหมู่คณะมีโอกาสมีเวลาที่ท่านไม่สบายแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยต้องไปในนามหมู่คณะไปถวายสักการะยังไงเสียก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งผูกพันกันด้วยครูด้วยอาจารย์ก็ไปแสดงออกท่านเหล่านี้ต่างก็เป็นที่มั่นใจและแน่ใจในข้อปฏิบัติเราทั้งหลายผู้มีโอกาสก็ได้ยกมืออนุโมทนาสาธุการอันเกิดจากสัมมาปฏิบัติชอบแล้วด้วยพระธรรมวินัยชอบแล้วด้วยขนบธรรมเนียมชอบแล้วด้วยกฎเกณฑ์กติกาของสังคมขอทุกท่านได้มีส่วนในความดีเรียกว่าปฏิทานอไมยบุญสำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลบุญสำเร็จด้วยการแบ่งบุญกุศลอนุโมทนาไม้บุญสำเร็จได้การร่วมรับทราบรับรู้และอนุโมทนาในบุญกุศลร่วมกันธรรมะปฏิบัติกับชีวิตประจำวันครึ่งเดือนผ่านไปการเข้าอยู่จำพรรษาของพวกเราก็เริ่มที่จะเข้มข้นตามวันวาระที่เรากำหนดกันไว้อย่างวันพรุ่งนี้หมู่คณะเราก็จะเดินทางไปกราบอัฐิธาตุหลวงปู่มั่นหลวงปู่ลุยหลวงปู่ฟันแล้วก็ท่านหลวงปู่เทศหลวงปู่ธรรมบัณฑิตท่านอาจารย์มหาบัวและหมู่คณะอีกโดยประมาณได้9รูปซึ่งจะเดินทางกันจากนี้2ทุ่มก็ไปจุดแรกก็ที่วัดป่าสุทธาวาสวัดธรรมขามโพธิชมพรวัดบันตาดวัดนนท์ชัยหลวงพ่อประสุกแล้วก็วกมาที่กาฬสินธุ์พักรุ่งขึ้นก็จะมีการตรวจรักษาโรคให้กับบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดที่อยู่ใกล้คือกระสินสารคามร้อยเอ็ดที่ใกล้กันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาคณะผู้ใจบุญคณะแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่เดินทางร่วมได้มีโอกาสได้สร้างบารมีร่วมกันกับพี่น้องชนบททุกครั้งทุกคราวที่เราไปในการร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆจุฬาบันตำรวจศิริราชรามา
ในโรงพยาบาล

อื่นใดต่างก็ร่วมกันไปกิจกรรมนอกจากเราจะได้คารวะครูบาอาจารย์แล้วเรายังได้ไปสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งของสังคมให้มีโอกาสได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามฐานะเวลาที่เรามีอยู่ได้ในนามผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนก็ยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของทุกหมู่ทุกเราซึ่งเราก็จะไปกันโดยประมาณไว้ว่า9คันรถบัสแล้วก็รถตู้เดี๋ยวไม่เกิน10คันรถที่เราจะเดินทางพรุ่งนี้รถบัส9คันแล้วก็รถเล็กรถตู้หลวงพ่อคันหนึ่งเข้าใจดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการที่เน้นในเรื่องของการให้ประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ตามวันเวลาที่เรามีอยู่การปฏิบัติธรรมนั้นเน้นในเรื่องของการส่งเสริมตัวเองและส่งเสริมคนอื่นตามโอกาสวันเวลาที่เราพึงทำได้ด้วยความเข้าใจว่าคนจะเป็นใหญ่เป็นโตได้นั้นจะต้องมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีพิษน้อยที่สุดคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้นั้นจะต้องมีเพื่อนมนุษย์ที่รับรู้และรับทราบและมีส่วนบุญส่วนกุศลร่วมกันถ้าไม่ได้เคยผูกพันกันไม่ได้เคยเกื้อกูลกันไม่ได้เคยสนับสนุนซึ่งกันและกันการที่จะผูกน้ำใจคนอื่นก็คงไม่ต้องอธิบายการให้นั้นเป็นการกระจัดเสียซึ่งความตนีขี้เหนียวการให้นั้นเป็นการผูกไว้ซึ่งน้ำใจซึ่งกันและกันการให้นั้นเป็นการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันบางท่านอยากให้แต่ไม่มีคนรับบางท่านอยากรับแต่ไม่มีคนให้บางคนอยากจะทำดีแต่ไม่มีที่จะทำดีบางคนอยากจะได้ดีแต่ไม่มีดีเพราะไม่มีโอกาสมีเวลาสิ่งแวดล้อมจึงถามในใจว่าทำไมคนมันถึงแตกต่างกันแท้ทำไมมันถึงห่างกันแท้ปฏิบัติยากรู้ยากปฏิบัติง่ายรู้ง่ายทั้งปฏิบัติยากทั้งรู้ยากทั้งปฏิบัติง่ายทั้งรู้ง่ายปฏิบัติยากรู้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ยากที่มันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะอำนาจวาสนาบารมีที่สั่งสมกันมาแตกต่างกันไปข้อปฏิบัติจึงมีผลในลักษณะอย่างนี้ถึงถามว่าทำไมถึงเป็นลักษณะอย่างนี้ทำไมถึงเกิดอย่างนี้ถึงบอกว่าการให้ผลของผลหมากรากไม้ย่อมให้ผลแตกต่างกันตามกรรมตามวาระเงาะทุเรียนก็ให้ผลหน้าหนึ่งมะพร้าวก็ให้ผลอีกฤดูกาลหนึ่งผลหมากรากไม้ยังให้ผลแตกต่างกันไปเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นส่วนวิบากกรรมที่ให้ผลนั้นมีลักษณะเป็นลักษณะอย่างเดียวกันมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันวิบากกรรมที่ให้ผลนั้นย่อมมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันสุดแท้แต่เหตุปัจจัยที่ได้ประกอบกระทำร่วมกันไว้เมื่อได้ประกอบกระทำร่วมกันไว้แล้วอื่นใดก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจอื่นใดก็จะทำให้เรารู้เรื่องอื่นใดก็จะทำให้เราสงบอื่นใดก็จะทำให้เรามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปความหมายนี้จึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจความหมายนี้จึงเน้นอยู่ที่ความเข้าใจไม่ใช่จู่ๆเราจะเกิดขึ้นการจะเกิดขึ้นอะไรนั้นต้องอธิบายได้ทุกแง่ทุกมุมว่ามันมีที่มามันมีที่ไปดังที่พุทธเจ้าของเราตรัสว่าเยธรรมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุตถาคโตธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุตถาคตเจ้าตรัสเหตุแห่งความจริงเหล่านั้นไม่เป็นการยกยอดไม่เป็นการเหมารอบไม่เป็นการยกเว้นคนหนึ่งคนใดการเกิดขึ้นของมรรคของผลจะเป็นผลหมากรากไม้ใดๆก็มีที่มาที่ไปการเกิดขึ้นของวิบากกรรมของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็มีที่มาที่ไปเมื่อรู้ว่ามีที่มามีที่ไปนั้นเราก็ต้องยอมว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยของบุคคลนั้นเหล่านั้นกลุ่มนั้นสิ่งแวดล้อมชั้นเช่นนั้นไม่เป็นการยกเว้นไม่เป็นการมีข้อแม้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดพี่น้องชาวพุทธเมื่อเข้าใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จะเป็นคนที่เปิดใจกว้างเป็นคนที่ใจกว้างพอตานั้นมีไว้ดูธรรมชาติสอนให้เรารู้ตานั้นมีไว้ดู

จะเอาไปฟังไม่ได้ต้องไว้ดูทำไมต้องมีสองตากันเหนียวกันน็อกเพราะรู้ตาเนี่ยมีความสำคัญทำไมต้องมีสองตาธรรมชาติเดินสอนให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างตานั้นมีไว้ดูหูมีไว้ฟังมีไว้ฟังใครจะว่าอย่างไรใครจะเป็นอย่างไรใครจะมีอะไรเราฟังได้วิทยุมีตั้งร้อยกว่าสถานีทีวีก็มีหลายช่องทั้ง AM FM ก็เป็นเรื่องของวิทยุซึ่งในขณะเดียวกันป่าคนก็คงมาตามคลื่นตามบรรยากาศที่เรียกว่าคลื่นกระแสแม่เหล็กที่ส่งผ่านก็มาตามเหตุตามปัจจัยเสียงไก่ขันเราไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรนกจิ้งจกนกกระจอกนกกระจิบมันร้องเราก็ไม่เห็นจะมีอะไรแม้อื่นใดเราได้ยินเราก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากมายเพราะมันไม่ด่าเราเพราะมันไม่ด่าเราแล้วมันไม่ด่าคนโน้นมันไม่ด่าคนนี้หรือหากจะด่าจะว่าแต่เราก็ไม่เข้าใจก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่เราเข้าใจนี่เรารู้เรื่องเราก็ต้องมีในภาษาคนซึ่งเป็นภาษาหัวใจกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราห้ามป่าเขาพูดได้ไหมถ้าห้ามได้ก็ไม่ว่ากันนี่ถ้าห้ามไม่ได้สิทธิ์หูเรามีสิทธิ์ฟังเพราะหูนี่มันเปิดอยู่ตลอดเวลาจะด่าใครมันก็มีสิทธิ์จะฟังจะยกย่องใครก็มีสิทธิ์จะฟังคันจะอย่าด่าจะยกย่องหรืออย่างอื่นใดก็มีสิทธิ์จะฟังทั้งนั้นเพราะเราไม่ใช่ประเภทหูหนวกหูตึงเราเป็นคนหูดีเราก็ต้องฟังเมื่อฟังแล้วก็ต้องคิดเมื่อคิดเข้าใจแล้วก็ต้องวางนี่เป็นสมบัติของสัตว์และมนุษย์อย่างเราท่านเป็นสมบัติของมนุษย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องของการยกเว้นหมู่เราชาวพุทธทำไมคนมันถึงมีลักษณะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะมันวอกแวกวอกแวกสายหน้าสายหลังถึงบอกว่ามันเฮโลพุทธมันสัมภเวสีมันไม่มีจุดยืนที่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงมันก็มีแต่เรื่องอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็มีลักษณะวันไหวอยู่เรื่อยใครว่าอะไรใครด่าอะไรใครเป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่มีอยู่นั้นแหละไม่เคยปฏิเสธว่าไม่มีพระพุทธเจ้ายังถูกด่าถูกว่าตั้งแต่มีพระชนอยู่จนถึงมีพุทธรูปหูยาวบ้างหูสั้นบ้างคอยาวบ้างคอสั้นบ้างหน้าตาเบี้ยวบ้างหน้าตาแหลมบ้างหน้าตากลมหน้าตามนหน้าตารูปไข่บ้างพระพุทธเจ้ายังโดนถูกตำหนิทุกรูปแบบแม้ที่สุดถูกตัดเสียนเอาไปขายบ้างเป็นต้นแล้วจะภาษาอะไรอย่างคนเราเดินดินธรรมดามันก็ต้องมีทุกเรื่องทุกอย่างพุทธเจ้าเนี่ยมีศัตรูแต่ความที่พระองค์เข้าใจในเรื่องของศัตรูพระองค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะเรื่องศัตรูมีโทษแต่เป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันออกบวชเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ตามไปตามล้างตามผ่านทุกที่ซึ่งเราได้ยินวันนี้คนนาฏบุตรเดรัจฉีอัญญาเดรัจฉีพวกนอกศาสนาถ้าจะพูดอย่างกันเองแล้วพวกชีเปลือยพวกนุ่งลมห่มฟ้าท่านชื่อหลอดมหาวีระชื่อเดิมท่านชื่อวีระท่านออกมาบวชเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันพระพุทธเจ้านุ่งผ้าห่มผ้าหลอดมหาวีระบอกไม่ต้องนุ่งพวกนุ่งนี่แสดงว่ายังละกิเลสไม่ได้พวกเรานี่ละได้จริงๆเปื่อยเลยชีเปื่อยเลยไปไหนก็เปื่อยโดเดไปงั้นแหละทุกคนก็รู้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนี่ต้องไปอยู่ตรงนั้นอยู่คนละฝั่งเช่นอยู่สาวัตถีก็อยู่คนละฝั่งพวกชีเปื่อยอยู่ฝั่งเมืองพระเจ้าเสด็จเสด็จที่โกศลตรงกันข้ามก็คือวัดพระเชตวันของพระเจ้าเชษจึงบอกว่าอยากจะรู้ว่าที่ไหนไม่มีศัตรูมียกเว้นไหม

พุทธเจ้าไปอยู่ที่เขาคิชฌกูฏเมืองราชคฤห์ตรงกันข้ามนั้นเป็นของใครอีกก็ดีรัจฉีอีกนั่นแหละหลอดศาสดามหาวีระซึ่งก็ไปอยู่ทุกโหนทุกแห่งถ้ามีพุทธเจ้าที่ไหนก็ยังมีที่นั่นเช่นอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้ามีพระพุทธอยู่ที่ไหนก็จะมีศิวลึงอยู่ที่นั่นโยนีอยู่ที่นั่นเรียกว่าถ้ามีพระพุทธอยู่ที่ไหนก็จะมีเครื่องหมายของศาสนาฮินดูอยู่ที่นั่นร้ายที่สุดก็เดี๋ยวนี้ก็ยังชั่วหน่อยก็คือก็เอาไปตั้งไว้ตรงที่เราจุดธูปเทียนบูชานั่นแหละตรงที่เราจุดธูปเทียนบูชานั่นคือเครื่องหมายฮินดูคือพระศิวะกโยนีเดี๋ยวนี้ก็พยายามค่อยๆห่างหน่อยมีผู้ที่ไม่เห็นดีด้วยแย้งขัดบ้างยกนี้บ้างอะไรบ้างหนักเป็นเบาเถอะเอามาเป็นถังทูบต่อหูนั้นมีไว้ฟังตามีไว้ดูธรรมชาติสอนให้เราเป็นอย่างนี้คนที่มีจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมนั้นจะฟังได้ว่ามีไว้ฟังมีไว้ดูใจมีไว้รับรู้มีไว้รับรู้ถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่ามีไว้รับรู้แล้วมันจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้ดีก็รักษาดีเพิ่มดีไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นดีก็รักษาดีเพิ่มดียังดีที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นรักษาไว้ที่ดีไม่ได้ก็แก้ไขก็ปรับปรุงนี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นปัจจุบันอารมณ์ของตัวเองถึงบอกว่าอย่าว่าเราจะถูกยกเว้นถ้าเป็นคนแล้วมันจะต้องมีสารพัดถ้าเป็นคนมันจะต้องมีทุกเรื่องถ้าเป็นคนมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้ดูได้ชมไม่อยากดูก็ได้ดูไม่อยากชมก็ได้ชมไม่อยากเห็นก็ได้เห็นไม่อยากจะมีจะเป็นมันก็ได้เป็นของมันเพราะมันเป็นอย่างนี้ไอเรานี่เรียบร้อยแต่เขาก็ไม่เรียบร้อยไอเรามันไม่มีอะไรแต่เขาก็มีอะไรให้เราจอดอยู่เฉยๆไฟแดงแต่เขาก็วิ่งมาจิ้มก้นเราจนได้ให้เราไปจอดไว้ข้างทางฝั่งฟุตบาทเขาก็มาชนเราจนได้เผลอๆเขาก็มาล็อกรถล้อรถเราได้ล็อกล้อเราได้เผลอๆเขาก็เข็นไปโรงพักบังอย่างนี้เป็นต้นต้องพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรอะไรเป็นทำให้เกิดผู้มีปัญญาแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรไอ้เรื่องจะโกรธไอ้เรื่องจะเพ่งโทษไอ้เรื่องจะจับผิดนั้นส่วนใจที่เข้าใจแล้วจะไม่มีอะไรส่วนใจที่ยังไม่เข้าใจมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเรื่อยไปทำไมต้องมาวัดทำไมต้องมาเรียนกรรมฐานทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้ทุกแล้วล่ะเพราะว่าใจคนมันไม่ค่อยอยู่พระอรหันต์ไม่เกื่อนตลาดพระเรเจ้าไม่เกื่อนตลาดรัฐมนตรีไม่เกื่อนตลาดนายกรัฐมนตรีไม่เกื่อนตลาดมีไม่กี่คนนะแต่ตั้งเมืองไทยมา19 20 21 22คนเท่านั้นซึ่งเมืองไทยเกิดมาตั้งเป็นกี่ปีมาแล้วมีนายกรัฐมนตรีไม่กี่คนนะถึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจะบอกอ๋อมันถึงเกินกันมาเกินตรงที่เข้าวัดเกินที่ฝึกเกินที่ปฏิบัติเกินตรงที่มีใจที่รับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบคนอื่นแล้วเป็นคนที่เปิดใจกว้างถึงบอกจะสร้างตึกใหญ่ต้องมีที่มากจะต่างสร้างตึกใหญ่ต้องมีเงินมากแล้วในขณะเดียวกันนั้นต้องใจถึงจิตเมื่อมันเป็นศีลเป็นธรรมแล้วมันจะยอมรับเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะได้เข้าวัดเข้าวาได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วมันจะเปิดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อมีลักษณะอย่างนี้มันจะเปิดใจกว้างกับสิ่งเหล่านี้การเกิดขึ้นใดๆจึงไม่ใช่เรื่องการยกเว้นไม่ใช่เรื่องมีข้อแม้เฉพาะเราคนเดียวคุณจะวิเศษวิโสคุณจะเป็นใครมาจากไหนคุณจะไม่ยกเว้นในเรื่องสิ่งที่ตรงกันข้ามคุณว่าดีเขาก็จะบอกว่าไม่ดีคุณชอบเขาจะบอกว่าไม่ชอบคุณบอกว่าสวยเขาจะบอกว่าไม่สวยมันถึงจะอยู่กันได้ถ้าทุกคนมารักสามีคนเดียวมันยุ่งถ้าทุกคนมารักผู้หญิงคนเดียวมันก็ยุ่งถ้าทุกคนมารักผู้ชายคนเดียวมันก็ยุ่งมันยุ่งนี่มันต่างคนต่างรักต่างคนต่างมีสามีต่างคนต่างมีภรรยาต่างคนต่างมีงานต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างรับผิดชอบมันถึงอยู่กันได้ในส่วนของ

ความเข้าใจถึงบวชใจมันถึงพอกับการปฏิบัติจิตมันเปิดกว้างกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตมันเปิดกว้างและยอมรับว่านี่รูปนี่เสียงนี่กลิ่นนี่รสนี่การสัมผัสจากใจของเราทั้งนั้นทุกจรไปทุกจรมาทุกตั้งอยู่ทุกจรไปทุกจรมานอกจากทุกไม่มีอะไรพระชิราภิกษุณีกล่าวไว้เช่นนี้เราทั้งหลายลองพิจารณาความจริงว่าสัจจะของชีวิตมีลักษณะเช่นเดียวกันไหมเอโกจิตโจเอโกธรรมโมว่าโดยความรู้สึกนึกคิดไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันรักสุขเกลียดทุกข์ว่าโดยความจริงคือทำแล้วมีสภาวะมีฐานะเป็นอย่างเดียวกันหมดใครจะอวดวิเศษวิโสใครจะยกเว้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าถึงหลักแห่งความจริงที่ว่าต้องใจถึงพอใจกว้างพอแล้วก็ใจหนักแน่นพอกับการที่จะฟังเพราะหูเปิดอยู่ตลอดหูเปิดตลอดถ้าวันดีคืนดีอะไรไปอุดหูไว้มันก็อย่างว่านะมันผิดความเป็นจริงแล้วผิดความเป็นจริงแล้วในส่วนแห่งความเข้าใจนั้นต้องยอมต้องยอมต้องเย็นต้องหนักแน่นกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องชั่งมันเป็นเครื่องวัดมันเป็นเครื่องตรวจตรองใจเรากันกรองใจเรามันเป็นการสอบอารมณ์เราทุกอย่างถึงบอกมันยากที่ตรงนี้มันยอมไม่ได้มันเย็นไม่ได้มันแพ้ไม่ได้ถึงบอกว่าคนประเภทแพ้ไม่เป็นนะเสียน้อยเสียยากแต่เสียมากแต่เสียง่ายประเภทนี้ก็แล้วแพ้ไม่เป็นเมื่อแพ้ไม่เป็นเนี่ยจะเสียน้อยแล้วจะเสียยากจะเสียมากแล้วจะเสียง่ายเรียกว่าดื้อรั้นจนไม่มีที่ยอมรับในหัวใจของตัวเองได้ทั้งที่ความจริงมันเป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติของโลกทั้งนั้นสูงก็สมบัติของโลกเตี้ยก็สมบัติของโลกขาวดำก็สมบัติของโลกดีชั่วก็เป็นสมบัติของโลกเรียกว่าโลกกระทำมียศก็ต้องเสื่อมยศมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีนินทาต้องมีสรรเสริญซึ่งในขณะเดียวกันความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้มันก็ปรากฏกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังใจก็อย่างหนึ่งไม่ได้ดังใจก็อย่างหนึ่งถูกกิเลสเขาก็อย่างหนึ่งไม่ถูกกิเลสเขาก็อย่างหนึ่งถ้าสนองกิเลสเขาได้ก็อย่างหนึ่งถ้าสนองกิเลสเขาไม่ได้สนองความต้องการเขาไม่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งความจริงมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่ยอมรับทำไมเราไม่เข้าใจว่านี่คือลักษณะของโลกปรับแก้ปรับแก้ถ้าเราไม่ปรับไม่แก้เราก็คงไปและก็ไปไม่ได้ดีในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติคือฝึกใจเราให้เห็นความจริงว่านี่เป็นสมบัติของโลกนะนี่เป็นสมบัติของมนุษย์นะนี่เป็นสมบัติของจริงทั้งนั้นนี่สมมุติแท้ๆสมมุติเป็นหญิงสมมุติเป็นชายสมมุติทั้งนั้นเราก็สมมุติให้มียศสมมุติให้มีลาภสมมุติให้มีสุขสมมุติให้มีทุกข์แล้วมันเป็นสมมุติตามกิเลสมนุษย์ที่สมมุติกันทั้งนั้นแล้วพอถึงที่สุดของสมมุติมันก็อ๋อนี่เองมันอยู่ได้เพราะอย่างนี้ถ้ามันไม่มีอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้แล้วที่มันไม่มีอะไรก็เพราะอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนของสมมุติที่ทำไม่หลงแล้วทุกคนก็จะดูอ๋อโกรธไปทำไมเกลียดไปทำไมรักไปทำไมชังไปทำไมมีอะไรดีขึ้นพระพุทธเจ้าแน่นอนกว่าท่านวางเส้นวางอะไรไปเรียบร้อยแล้วศีล5นะศีล8นะศีล10นะศีล227นะศีลใจนะต้องระวังนะศีลใจนะต้องระวังศีลใจนี่ต้องระวังให้ดีครูบาอาจารย์เตือนต้องระวังเพราะระวังแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วปลอดภัยพอปลอดภัยแล้วมันก็ไปเรื่อยๆพอภาชนะมันไม่รั่วพอภาชนะไม่รั่วมันก็ใส่อะไรก็เต็มใส่อะไรมันก็เต็มใส่อะไรมันก็เต็มใส่อะไรมันก็ล้นใส่อะไรมันก็ล้นใส่อะไรมันก็ล้นเพราะภาชนะมันไม่รั่วมันเต็มมันล้นได้ง่ายถ้าศีลไม่ขาดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ไม่ขาดแล้วมันองอาจมันกล้าหาญปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไปได้ง่ายไปได้เร็วไปได้สะดวกพอพื้นฐานของใจนั้นต้องมีทานพื้นฐานของใจนั้นต้องมีศีลพื้นฐานของใจนั้นต้องมีสมาธิปัญญาถึงจะฟอกหัวใจเราให้รู้ว่าอ๋อเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็ใจเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็คือใจเมื่อใจมีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแล้วใจก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐาน

ากแก้วเป็นรากฝอยถ้าไม่มีรากแก้วรากฝอยเราไม่รอดต้นไม้นั้นถ้าไม่มีรากไม่ว่าจะเป็นรากดินรากในดินรากบนอากาศถ้าไม่มีรากแล้วมันก็ไปไม่รอดทั้งนั้นพื้นฐานรากฐานนี่สำคัญอย่างนี้ถึงคอยย้ำคอยตอกลิ่มคอยเตือนคอยสอนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่านะแค่นี้มันก็กำหนักแค่นี้ก็หนักแล้วแค่นี้ก็สุดแล้วแค่นี้ก็ลำบากแล้วแค่นี้ก็มากแล้วอย่าให้มากกว่านี้นะใกล้ไฟเนี่ยเผลอไม่ได้มันไหม้น้ำตาลใกล้หมดเผลอไม่ได้มันตอดเราจนได้กินเราจนได้มันใกล้แต่มันเผลอไม่ได้หรอกเผลอวับมันได้ทีเลยต้องระวังต้องคอยหักห้ามต้องคอยควบคุมใจเราอ่ะอย่านะโทษมากกว่าคุณนะเตือนอยู่เรื่อยว่าโทษมากกว่าคุณนะอย่าชนะถึงบอกไม่เคยมีความเชื่อว่าแต่ปุถุชนแล้วถ้าหญิงกับชายอยู่ด้วยกันนั้นห้องนอนเดียวกันเตียงเดียวกันเนี่ยไม่เคยมีความเชื่อว่าจะไม่มีการล่วงเกินซึ่งกันและกันจะด้วยกายด้วยวาจาด้วยคำพูดแม้ด้วยใจเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของปุถุชนมันจะต้องเป็นอย่างนั้นห้องเดียวกันเตียงเดียวกันที่นอนเดียวกันผ้าห่มพื้นเดียวกันยกเว้นว่าหมดกิเลสหมดตัณหาหมดความรู้สึกมันตายด้านทั้งคู่แล้วแม้กระนั้นมันก็ยังมีการพูดการจาการอื่นใดมากไปกว่านี้ที่มันต้องระวังที่แรกมันก็คอยลองดูทดลองดูทดลองนะที่ก็สงสารทดลองสงสารพอทดลองสงสารพอทดลองสงสารเสร็จแล้วก็เป็นอันดภานคืออ่อนแอเสียหลักถึงเตือนอยู่ตลอดเวลาระวังนะค่อยระวังต้องเอาศีลมาจับเอาศีล5มาจับเอาศีล5เอาศีล5มาบังคับเอาศีล5มากันไว้แค่พูดยังไม่เป็นไรแค่คิดยังไม่เป็นไรใหญ่ได้มีกายกรรมและเกิดขึ้นมันก็เสียหลักได้ง่ายต้องระวังมึงที่สุดก็ต้องระวังถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่สิ่งที่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์แม้ที่สุดก็ไม่พูดดีที่สุดคิดได้แต่ว่าอย่าปล่อยตามความรู้สึกต้องหยุดต้องดูความคิดพูดได้แต่ให้มีประโยชน์ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูดแม้การที่อยู่ร่วมกันก็เหมือนกันต้องระวังต้องให้มีรั้วกั้นมีกำแพงกั้นด้วยอำนาจของการมีสัจจะเอาศีล5บังคับเอาศีล8บังคับต้องมีจับไว้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่งั้นก้นรั่วพอก้นรั่วเรามีปัญหาที่มีเอดเกิดขึ้นก็เพราะก้นรั่วถ้าก้นไม่รั่วเอดมันไม่เกิดขึ้นที่มันเป็นเอดเป็นเอิดที่เพราะก้นรั่วก้นรั่วในภายเป็นเอดพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นศาสดาของโลกท่านเป็นศาสดาของโลกเป็นที่ยอมรับของมวลมนุษย์และเทวดาซึ่งไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าที่ประกาศความจริงให้โลกก่อนหน้านี้ในปัจจุบันก็ถือปฏิบัติอย่างนั้นเรามีความเชื่อและก็มั่นใจว่าที่มันมีอะไรต่อมีอะไรเพราะคนมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดโดยเฉพาะสัจจะในหัวใจเจ้าของไม่มีมันเปลี่ยนง่ายยิ่งก็จริงจกตุ๊กแกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดมันเปลี่ยนยิ่งกว่าอากาศร้อนหนาวมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็เห็นใจเห็นใจมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเห็นใจเหมือนกันถ้าเราไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีครูบาอาจารย์ค่อยว่ากล่าวตักเตือนถ้าไม่มีการแต่งเติมเสริมด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอแล้วมันก็เสียหลักเมื่อเป็นเช่นนี้จึงอาศัยเอาศีล5ตั้งสัจจะบังคับตัวเองอย่านะต้องระวังนะต้องเตือนอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าแค่นี้ไม่ได้ภาวนามันก็คงได้แต่มันก็ได้แบบปุถุชนไปเรื่อยๆทูไปทูรูทูกังไอ้เรื่องจะส่งให้สูงให้เด่นให้ดังให้ดูดดื่มเป็นที่ยอมรับในสังคมมันไม่เกิดขึ้นเพราะก้นมันรั่วภาชนะที่มันรั่วมันจะเต็มได้อย่างไรภาชนะที่มันรั่วมันจะเต็มได้อย่างไรเราต้องใจถึงกับการได้ฟังได้ดูได้รับรู้ตามความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นว่านี้คือลักษณะอะไรสุขเล็กๆน้อยๆสุขนิดๆหน่อยๆสุขแบบโลกวิสัยรู้อยู่แก่ใจแต่เราไม่ปฏิเสธว่าการยอมรับในสังคม

คมนั้นเป็นสิ่งที่เรายอมด้วยเหตุผลไม่ได้ยอมเพราะอำนาจกิเลสคนหนึ่งคนใดธรรมะปฏิสันถานเราก็ต้อนรับกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยศีลด้วยธรรมอามิสสปฏิสันถานเราก็เชื่อจูเกื้อกูลกันด้วยศีลด้วยธรรม

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอด

0: ที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้เราสองคนก็นำข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนและเดลินิวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้ผ่านวิทยุFM 100.5 และผ่านเพจ Mcord News FM 100.5 ค่ะคุยกันมาอีกหนึ่งช่องทางได้นะคะผ่าน LINE @ค่ะ @mcordnews ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
4: ครับผมนะฮะวันนี้ก็ไปเริ่มต้นกันที่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily New ก่อนเลยนะครับทอดพระเนตรOpera Goes to Hollywood นะครับคณะ New York City Opera เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีครับ2ปีติดล้นเกล้าเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต Opera Goes นะครับ to Hollywood โดยศิลปินจาก New York City Opera นะครับเนื่องจากเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครับ
5: ค่ะสำหรับภาพข่าวของมติชนนะคะเป็นภาพข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวเนปาลจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลโดยมอบกันที่กองบิน6กองทัพอากาศเมื่อวานนี้นะคะสำหรับพาดหัวของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ค่ะร่วมพิธีบรมศพคิงอารัน ร่วมพิธีพระบรมศพคิงอารันที่5อนุทินบินนอร์เวย์เดินทาง7กลับ11กันยามั่นใจงบ70วาระ23ผ่านฉลุยไอลอนัสซิตี้วอล์กคดีหัวสวเปิดรับพลทหารอาสา10กันยาค่ะ
4: เปิดเออร์ลี่รับเงิน12เท่าล่อใจข้าราชการ2กลุ่มครับปรับคนงานเทคโนโลยีเงื่อนไขห้ามกลับเข้าทำงานรัฐอีกประกอบชี้ไม่มีบีบถ่ายเอกสารรับเงินสูงสุด12เท่าครับเปิดทาง2กลุ่มข้าราชการเออร์ลี่รีไทร์แลกกับเงินแลกกับเงื่อนไขห้ามกลับเข้ารัฐย้ำไม่ใช่ลดเหมาเข่งนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อการปรับคนงานและเทคโนโลยีไปพร้อมกันครับ
5: กะหอการค้าชี้ data center จำเป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องมีแต่อย่าให้กระทบประชาชนเผยดันเศรษฐกิจโต 0.6% ต่อปีจี้ทำ9ข้อก่อนอนุมัติโครงการก่อสร้างห้ามแย่งไฟฟ้าน้ำชาวบ้าน SME ห่วงไทยตามโลกไม่ทันค่ะ
4: หนูยันไม่ดึงเกมปล่อยผีซักฟอกเต็มที่ย้ำรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวหัวกสทช.ขออภัยศาลปกครองเสี่ยหนูยันไม่ดึงเกมอภิปรายและย้ำอีกรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวกับหัวสว.เพราะเข้ามาทำงานหลังเลือกสว.1ปี3เดือนบอกจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชี้แจงไม่ได้ก็เสร็จยืนยันไม่ได้หนีสภาเข้าไปเรื่อยๆกรวียันไม่ได้ปิดปากฝ่ายค้านครับ
5: ปกรณ์ประเดิมคุยครม.อนุทินลุยลดงบประจำเพิ่มเงินลงทุนใช้ไฮเทคเก็บค่าธรรมเนียมรัฐบาลแจง2กลุ่มเออร์ลี่ข้าราชการราชบัณฑิตจ่อยกเครื่องใหญ่ค่ะ
4: ครับยก3ยุทธศาสตร์รับ Data Center สันติทานแชร์โพสต์ครับจัดระเบียบให้คุ้มค่าสันติทานโพสต์ Facebook ส่วนตัวเรื่อง Data Center แนะมอง3เลนยุทธศาสตร์ตั้งรับ Data Center ครับ
5: เอกนัทนำทัพจัดงานแก๊สเทค2026ผนึกภาครัฐนักลงทุนจาก150ประเทศร่วมเอกนัทเดินหน้าจัดงานแก๊สเทค2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยาเผยภาครัฐนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเข้าร่วมชี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชื่อมโยงไฮเทคสร้างความร่วมมือภาคพลังงานทั่วโลก
4: สยบลือรัฐมนตรีเอี่ยวโกงสอบครับเสี่ยหนูท้ายื่นปปช.ใช้ IP เดียวไม่ผิดมหาไทยนะครับยันเป็นระบบร่วมกันทั่วประเทศท้าถ้ามีหลักฐานใครเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นยื่นปปช.สอบได้เลยเพื่อความสบายใจความจริงทั้งหมดจะปรากฏอนุทินยืนยันไม่มีอิทธิพลคำสั่งจากการเมืองหลังลือสะพัดผู้ถูกกล่าวหาซัดทอดรัฐมนตรีเอี่ยวยันใครโกงก็โดนหมดขณะที่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยแจงปม IP เดียวโผล่ครับ
5: ในมติชนเป็นภาพข่าวของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเป็นประธานในงานสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลชู AI ปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ไทยค่ะภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆที่หอประชุมโรงเรียนสีขอน
4: สีขอรภูมิ
5: สีขอรภูมิพิสัยนะคะอำเภอ

0: ศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอไป
1: ครับปิดท้ายด้วยภาพข่าวนะครับของ Daily News 2ภาพนะครับคุมเข้มครับตำรวจสน.วังทองหลางร่วมกับตำรวจนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษระดมกำลังบุคคลตรวจเข้มสถานบริการ12แห่งและกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นการเปิดทางนะครับเจ้าหน้าที่และประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินนายทุนปิดทางน้ำสาธารณะนะครับสร้างความเดือดร้อนให้ผู้สัญจรผ่านไปมาที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะคุยกันลงตัวยอมเปิดทางให้ผ่านได้ครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะนายกลั่นใครโกงโดนหมดท้ายื่นปปช.สอบรัฐมนตรีมีเอี่ยวอนุทินลั่นถ้าใครมีหลักฐานนะคะเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะโดนตรวจสอบทางกฎหมายโดนหมดทุกคนค่ะ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นจากพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับนะครับผมพาคุณผู้ฟังไปเริ่มต้นประเด็นนี้เรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะครับเมื่อวานนี้นางสาวรัชดาธนาดีเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้านะครับในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสบอกว่าตอนนี้มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะครับสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ นะครับมีความคืบหน้าโดยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วนะครับพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปอย่างไรก็ตามครับการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่ว่ากำลังดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญได้แก่1ปรับกำลังคน2ปรับกระบวนการของงานนะครับและก็3ครับปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อทำให้โครงสร้างของภาครัฐนั้นมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการบริการประชาชนก็ต้องดีขึ้นส่วนที่1ปรับกำลังคนเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตราสำหรับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่ามีอายุราชการ25ปีขึ้นไปนะครับและ2ผู้ที่มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยเห็นชอบหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดของทั้ง2กลุ่มในอัตราเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่เกิน12เท่าพร้อมกับเงื่อนไขห้ามกลับมารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการวางกรอบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมและตรึงอัตรากำลังรวมถึงบริหารอัตราว่างและอัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดครับเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและก็ภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นซึ่งแนวทางนี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะลดข้าราชการแบบเหมาเข่งนะครับแต่ว่าเป็นการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงกำลังคนมาปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจของภาครัฐในอนาคตลดตำแหน่งหรือว่างานที่มีความจำเป็นน้อยลงและรักษากำลังคนเอาไว้ในภารกิจที่ประชาชนยังต้องใช้บริการจากภาครัฐครับแต่ทีนี้ไปดูส่วนที่2นะครับปรับกระบวนการงานลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงและก็ปรับปรุงกระบวนการงานภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนนะครับโดยได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตและก็การให้บริการแก่ประชาชนปี2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้4มกราคม70นะครับขณะนี้หน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมและทบทวนกระบวนการต่างๆทั้งนี้ก็เป็นกลไกสำคัญในการทบทวนและกระบวนการอนุมัติอนุญาตการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้เหลือขั้นตอนเท่าที่จำเป็นลดการเรียกเอกสารและขอข้อมูลซ้ำซ้อนลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการลดการทุจริตครับและส่วนสุดท้ายครับส่วนที่3ปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีหน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ซ้ำเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้ประชาชนบุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะสนับสนุนงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำนะครับการปฏิรูปราชการครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแค่อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการปรับคนงานปรับงานและเทคโนโลยีไปพร้อมๆกันเป้าหมายก็คือทำให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและก็คล่องตัวขึ้นโดยประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระจากการลดขนาดภาครัฐนะครับตรงกันข้ามประชาชนต้องรับบริการ ง่าย

0: ขึ้นเร็วขึ้นขั้นตอนน้อยลงเงินภาษีถูกใช้อย่างคุ้มค่านะครับ
1: ค่ะก็ขอลงรายละเอียดในเรื่องของการลดเรื่องของการใช้สำเนาต่างๆแล้วก็ให้ AI เข้ามาเชื่อมข้อมูลภาครัฐนะคะตรงนี้ค่ะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงแนวทางการปรับระบบราชการผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยจะหลีกเลี่ยงคำว่าปฏิรูประบบราชการแต่จะใช้คำว่าแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพโดยจะเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ173ขณะที่มีงบลงทุนเพียงแค่120นะคะจึงจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างภาครัฐเพื่อควบคุมรายจ่ายแล้วก็เพิ่มงบประมาณสำหรับการพัฒนาประเทศค่ะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์สภาพภูมิอากาศแล้วก็สังคมสูงวัยที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นะคะสำหรับแนวทางการปรับกำลังคนเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติแช่แข็งเรื่องของอัตรากำลังโดยที่ยึดกำลังบุคลากรในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพดานสูงสุดค่ะและปล่อยให้อัตรากำลังของลดลงตามธรรมชาติโดยที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการทดแทนในตำแหน่งหรือว่าใช้งานที่ซ้ำซ้อนนะคะก็คือลดตำแหน่งข้าราชการถ้าอันไหนที่เหมือนเกษียณอายุราชการไปแล้วก็จะไม่ได้เอาตำแหน่งนั้นมาเพิ่มเติมหรือว่าปิดตำแหน่งนั้นไปเลยนะคะในรูปแบบของการจ้างงานใหม่ก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาสอดรับในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยพัฒนารัฐบาลส่วนการพัฒนาระบบดิจิทัลเข้ามาเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ก็บอกว่าภาครัฐต้องเปลี่ยนข้อมูลจากเอกสารกระดาษเนี่ยนะคะเป็นไฟล์สแกนเพื่อให้เป็นข้อมูลที่เครื่องเนี่ยสามารถอ่านได้ประมวลได้เพื่อรองรับเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะรวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องนำสำเนาเอกสารราชการเนี่ยออกให้ไปนะคะก็คืออาจจะเรื่องของการใช้ไฟล์สแกนมากยิ่งขึ้นให้ไฟล์สแกนเนี่ยสามารถยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐราชการได้อีกด้วยนะคะส่วนเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของธุรกิจต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็เตรียมผลักดันระบบซูเปอร์ไลเซนส์นะคะเพื่อลดการใช้ใช้เอกสารในการขอใบอนุญาตต่างๆลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่างๆด้วยพร้อมพัฒนาระบบ Fast Track ให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบขั้นตอนแล้วก็ดำเนินการได้อย่างโปร่งใสแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นลดช่องโหว่ในเรื่องของการใช้เส้นสายใช้เงินใต้โต๊ะในการที่จะหาช่องทางในการทุจริตนะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็อยู่ระหว่างการทบทวนกฎหมายรองกว่า 7,600 ฉบับเพื่อเปิดให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะใช้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาขอข้อมูลเรื่องของการใช้กฎหมายหรือว่าการบังคับใช้ต่างๆเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสะท้อนเรื่องของต้นทุนแล้วก็อุปสรรคที่จะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะรองนายกประกรณ์ก็บอกว่าเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้เรื่องของการอำนวยความสะดวกต่อระบบราชการเนี่ยคือเป้าหมายของรัฐบาลก็คือการลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนอย่างน้อยเนี่ยนะคะให้ดำเนินการให้เร็วขึ้นอย่างน้อย 120-30% จากเดิมก็ให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสเพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับภาครัฐไม่ต้องนำงบประมาณที่ต้องไปใช้กับเรื่องของกระดาษหรือว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะคะลดลงเพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้ไปเพิ่มเรื่องของการลงทุนให้กับประเทศค่ะ
0: ครับผมมาที่เรื่องของการโกงสอบกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องของ IP address ของผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับปรากฏว่าพบว่าผู้สมัครหลายรายมี IP address เดียวกันนะครับถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องของการทุจริตนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับระหว่างข้อมูลทางเทคนิคกับพยานหลักฐานการทุจริตนายวรสิทธิ์บอกว่า IP address ที่ปรากฏในระบบเนี่ยจะเป็น public IP ของหน่วยงานหรือว่าองค์กรซึ่งมีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือว่ามีการทุจริตการเห็น IP เดียวกันไม่ใช่หลักฐานที่จะสรุปว่าทุจริตเพราะว่าในทางเทคนิคผู้ใช้งานหลายคนสามารถออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Public IP เดียวได้โดยเฉพาะเครื่องเครือข่ายของหน่วยงานราชการทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ยังสามารถเป็นข้อ

0: ูลประกอบการตรวจสอบได้แต่ว่าจำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นนะครับอย่างเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนเราไม่ได้บอกว่า IPไม่ต้องตรวจสอบแต่ตรงกันข้ามก็ต้องตรวจให้ละเอียดแต่ขออย่าเพิ่งจะนำเรื่องของ IP เพียงอย่างเดียวเนี่ยไปสรุปว่าเป็นการทุจริตเพราะอาจจะทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายนายบริสิทธิ์บอกอีกนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่และไม่ได้ปิดกั้นการตรวจสอบโดยต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติอะไรเป็นพฤติการที่ผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงการทุจริตเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ถึงข้อเท็จจริงไม่ใช่รีบสรุปจากข้อมูลเพียงชิ้นเดียวหากตรวจสอบพบการทุจริตใครเกี่ยวข้องก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าถ้าหากเป็นเพียงการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสมัครด้วยนะครับนายวริศิษฐ์บอกนะครับว่าเป้าหมายของการตรวจสอบท้องถิ่นคือการรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบทุกคนการดำเนินการจึงต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจข้อมูลทางเทคนิคเพียงส่วนเดียวครับคนโกงก็ต้องถูกดำเนินการคนที่ไม่ได้โกงก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดตรงไปตรงมาใช้พยานหลักฐานให้ครบทุกด้านครับ
1: ค่ะมากันที่กองทัพบกบ้างค่ะยกเครื่องเรื่องของกำลังพลนะคะเปิดรับพลทหารอาสา 18,000 อัตรารองรับสัญญา4ปีเงินเดือน 14,000 บาทนะคะมุ่งเน้นเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบแบบเรื่องของการสมัครใจค่ะกองทัพบกเดินหน้าโครงการปรับโครงสร้างกำลังพลสู่ระบบสมัครใจนะคะเปิดรับชายไทยอายุ 18-26 ปีบริบูรณ์สมัครเข้ารับราชการทหารบกประจำการในรูปแบบพลทหารอาสานะคะประจำปี2570ค่ะรับจำนวน 18,784 อัตรานะคะเพื่อทดแทนโครงสร้างพลทหารออนไลน์ตามแนวนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะคะจุดเด่นของการรับสมัครครั้งนี้นะคะสำหรับผู้สมัครเนี่ยสามารถเลือกผลัดแล้วก็หน่วยทหารที่จะเข้าไปปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยค่ะโดยพลทหารอาสาเนี่ยจะทำสัญญารับราชการเป็นเวลา4ปีได้รับการฝึกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปนะคะสำหรับเรื่องของค่าตอบแทนจะได้เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,090 บาทต่อเดือนนะคะพร้อมกับมีอาหารแล้วก็ค่าประกอบเลี้ยง 2,880 บาทต่อเดือนค่ะรวมรายได้เบื้องต้นจะอยู่ที่ 14,970 บาทต่อเดือนนะคะนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะด้านอาชีพแล้วก็เปิดโอกาสให้ศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.ด้วยนะคะเพื่อปรับวุฒิการศึกษาระหว่างการรับราชการด้วยสำหรับผู้ที่รับราชการเป็นพลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษในการต่อยอดในเส้นทางอาชีพเรื่องของโควต้านักเรียนใน10ทหารบกค่ะเป็นโควต้านักเรียนใน10ทหารบกแล้วก็คะแนนเพิ่มเติมพิเศษในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการของกองทัพบกด้วยนะคะสำหรับโควต้านักเรียนใน10ทหารบกเนี่ยจะจัดสรรร้อยละ30จากโควต้าของกองทหารประจำการซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของยอดที่รับทั้งหมดนะคะก็ยอดรับทั้งหมดก็รวมเป็น453อัตราค่ะก็รวมการบรรจุเป็นค่าการรับค่าราชการทหารในสังกัดกองทัพบกนะคะซึ่งจะได้รับคะแนนเพิ่มในภาควิชาการเริ่มที่ 5% นะคะก็ร้อยละ5ก็คือถ้ามาเป็นเรื่องของพลทหารอาสาเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของการสอบเป็นข้าราชการของกองทัพบกด้วยค่ะกลุ่มผู้ที่สมัครเนี่ยจะเปิดกว้างสำหรับชายไทยโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะแต่ต้องเป็นคนที่มีอายุ 18-20 ปีแล้วก็ทหารกองเกินอายุอยู่ที่ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับเป็นได้เป็นใบดำนะคะส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มียอดทหารที่เต็มแล้วเนี่ยรวมถึงทหารกองหนุนประเภทที่1ที่ปลดประจำการไปแล้วและทหารกองประจำการที่ปลดประจำของปี2570เนี่ยต้องมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งระบบออนไลน์หรือว่าสามารถติดต่อได้ที่หน่วยทหารที่เปิดรับนะคะทั้ง221หน่วยรวมถึงที่สำนักงานศาสดีอำเภอและจังหวัดทั่วประเทศค่ะเปิดรับตั้งแต่วันที่10กันยาถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะ10กันยายนนี้ถึง24มกราคมปีหน้าเลยค่ะ
0: ครับผมมาต่อที่เรื่องของไวรัลนะครับเรื่องของถ้าใครได้ดูในTikTok หรือว่าทาง Facebook IG อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีคลิปที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ
1: เป็นยังไง
0: อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย
1: ไปคนเดียวเลยเหรอ
0: ไปคนเดียวแล้วก็ทาง

0: ฟาร์มเนี่ยเขาก็มีการจัดโชว์ให้ด้วยมาคนเดียวก็โชว์ให้ดูเหมือนกัน
1: โอ้ใจถึง
0: ใจถึงนะครับก็คือแต่ว่ามันเป็นภาพที่สะท้อนว่าโอ้โหมันซบเซาขนาดนี้เลยมันไม่มีคนไปดูอ่ะแต่ว่าพอมีคนนี้มาดูก็เขาก็โชว์ให้นะครับแบบเต็มรูปแบบมาคนเดียวก็โชว์เต็มรูปแบบเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมานะครับมีรายงานข่าวเข้ามานะครับบอกว่าฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากนักท่องเที่ยวพาแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยพาบุตรหลานนะครับเดินทางไปเที่ยวชมความน่ารักของช้างแสนรู้พลายสมรักและก็น้องแบงค์น้องพลายแบงค์นะครับพร้อมกับชมการแสดงโชว์จับจระเข้กันแบบจำนวนมากเลยนะฮะจากก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับมีการเผยแพร่คลิปบรรยากาศงานแสดงช้างภายในฟาร์มนะฮะก็พบว่าบนอัฐจันทร์เนี่ยมีผู้ชมแค่คนเดียวนั่งงอเงาอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่และช้างยังคงทำการแสดงอย่างเต็มที่ตามปกติคลิปนี้ก็กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะครับทำให้ผู้คนจำนวนมากสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และก็สัตว์ภายในฟาร์มนะครับนายจรูญยังประภากรผู้อำนวยการฟาร์มจระเข้สวนสัตว์สมุทรปราการก็บอกว่าฟาร์มเนี่ยประสบภาวะซบเซาอย่างหนักตั้งแต่นู่นเลยนะโควิด-19
1: โอ้หลายปีมากแล้ว
0: คือต้องช่วงนั้นก็คือต้องปิดให้บริการยาวไป4ปีช่วงที่ผ่านมาก็ทำได้แค่เพียงประคองกิจการในขณะที่สถานที่ก็เริ่มทรุดโทรมตามกาลเวลาหลังจากเข้ามารับกิจการช่วงต่อเนี่ยประมาณช่วงเมษายน67ก็ได้หารือกับหุ้นส่วนแล้วก็เปิดให้บริการอีกครั้งพร้อมจัดแสดงช้างแสนรู้หวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดจนกระทั่งคลิปการแสดงที่มีผู้ชมคนเดียวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปกระแสความสนใจก็เลยกลับมาอีกครั้งทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากและต้องเพิ่มรอบการแสดงโชว์จับจระเข้เพื่อรองรับผู้ชมขนาดนั้นเลยนะครับสำหรับแผนการพัฒนาต่อจากนี้เนี่ยทางฟาร์มจระเข้เขาก็บอกว่าเตรียมปรับปรุงหลายด้านเลยนะฮะทั้งสถานที่ให้บริการความสะอาดมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็การเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวและเยาวชนได้ทั้งความสนุกและก็ความรู้กลับไปนะครับฟาร์มจระเข้และก็สวนสัตว์สมุทรปราการนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่คู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่เปิดให้บริการมา70 ปีแล้วนานมากคุณผู้ฟังท่านใดเคยไปเล่ามาฟังหน่อยนะครับภายในเนี่ยมีภายในสวนสัตว์ก็มีสัตว์หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจระเข้อันนี้ชื่อดังของเขาเลยเสือช้างฮิปโปคาปิบาร่าม้านะครับอันนี้ก็เป็นสวนสัตว์ใกล้ๆกรุงเทพเนาะเปิดให้บริการทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีโชว์ช้าง6รอบจระเข้4รอบส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับโชว์ช้าง7รอบจระเข้6รอบนะครับอ่ะใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าวางแผนอยู่ว่าจะไปเที่ยวไหนดีเนี่ยก็ลองเลือกเป็นสวนสัตว์สมุทรปราการดูนะครับ
1: ค่ะสวนสัตว์สมุทรปราการดิฉันเคยไปตอนเรียนมหาวิทยาลัยน่าจะสักปี1หรือปี2นี่แหละค่ะแต่นานมากแล้วตอนนั้นยังมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยมาก็สนใจไปดูการโชว์จระเข้อันนั้นตอนนั้นไปกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเพราะว่าคุณลุงเป็นไกด์นำเที่ยวก็เลยติดต่อยห้อยตามเขาไปด้วยเลยนะคะ
0: ผมเนี่ยเคยผ่าน
1: เคยผ่านใช่ไหม
0: ไปเมืองโบราณเนี่ยผ่านตรงน
1: ี้อ๋อค่ะมากันที่อีกคลิปหนึ่งนะคะที่อยู่ในโลกออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าก็มีการแชร์กันไปเยอะพอสมควรนะคะคุณฟังเล่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์คำสำหรับใครที่ขับรถจอดรถเนี่ยต้องเข้าเกียร์พีนะคะมีเจ้าของร้านอะไหล่ยนต์ขับรถหรูค่ะยี่ห้อ Porsche หรือว่า Porsche นะคะอ่านได้2แบบก็มีสีขาวเป็น Porsche สีขาวนะคะทะเบียนก็เป็นทะเบียนประมูลด้วยมาจอดที่หน้าร้านแห่งนึงนะคะเป็นพื้นที่ลาดเอียงจังหวะจอดรถเนี่ยก็ลงจากรถไม่กี่วินาทีเท่านั้นแหละหันไปอีกทีคือรถกำลังถอยหลังละเพราะว่าพื้นที่ที่ไปจอดเนี่ยเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะคะก็ถอยหลังด้านหลังเนี่ยถามว่าเป็นอะไรเป็นหน้าร้านแล้วก็พื้นที่ต่อไปเนี่ยเป็นช่องจราจรนะคะเป็น2ช่องจราจรแล้วหลังจากช่องจราจรไปเนี่ยก็เป็นคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิค่ะคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิเนี่ยมีความลึก5เมตรนะคะในจังหวะแค่เพียงไม่กี่วินาทีเดินลงไปจากรถเนี่ยรถก็เริ่มถอยหลังลงไปแล้วค่ะแล้วลงไปเนี่ยก็คือเป็นช่องจราจรตรงเนี้ยโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าประสบอุบัติเหตุจากตรงนี้เพราะว่ารถที่ขับมาในช่องจราจรเนี่ยสามารถเบรกได้ทันแต่ว่ารถก็ยังคงถอยหลังไปต่อเนื่องสุดท้ายก็ถอยลงคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิซึ่งคลองเนี่ยมีความลึก5เมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถเครนขนาดใหญ่หลายคันนะคะมาทำการกู้รถตัวPorscheคันนี้ขึ้นมาใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงในการกู้รถขึ้นมาจากคลองส่งน้ำเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราว1เลนทำให้การจราจรติดขัดหลายกิโลเมตรเลยค่ะหลังจากกู้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยลูกชายของเจ้าของรถเนี่ยก็บอกว่าสาเหตุที่รถเนี่ยเหมือนกับว่าถอยหลังลงไปเนื่องจากว่าพอคุณแ

0: ับรถมาถึงหน้าร้านแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าเกียร์ P แล้วก็ไม่ได้กดเบรกมือจังหวะที่คุณแม่ลงไปจากรถแล้วเนี่ยนะคะก็คือรถไหลลงไปเลยไหลลงคลองไปเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เจ้าของรถก็ขอโทษผู้ใช้ทางทุกคนแล้วก็ฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่ขับขี่รถนะคะต้องขับขี่ด้วยความปลอดภัยเมื่อจอดรถแล้วเนี่ยก็ต้องสำรวจให้ดีว่าเข้าเกียร์ P ดึงเบรกมือแล้วหรือยังเพราะว่าพื้นที่ที่มาจอดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงไม่ได้แบบมีความแบบราบเรียบที่จะจอดแล้วแบบอยู่นิ่งๆได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเกิดความเสียหายเพราะว่ารถคันนี้มีมูลค่ากว่า6ล้านบาทถ้านำไปซ่อมก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยก็ต้องคือดูเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องของการขับขี่รถอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ไม่ได้เข้าเกียร์ P หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าเกียร์อะไรไว้นะ
0: ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดเอียงพอพื้นที่ลาดเอียงเสร็จปุ๊บคือถ้าเข้าเกียร์N มันจะไหลไปไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ดึงเบรกมือด้วยอะค่ะ
1: ครับอ๋อเห็นแล้วเห็นภาพแล้วก็คือมันไม่มีอะไรกั้นเลยนะคลองเนี่ยมีแค่ต้นไม้แบบเล็กๆเป็นใบหญ้าเป็นคลองริมถนนนะครับมันก็น่าลงได้อยู่นะ
0: แต่คนที่ขับมาเขาก็เบรกทันก็โชคดีเนี่ยไม่ได้ชนแบบอีกสัมทับอีกครั้งนึงไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอันตรายกับคนอื่นอีกเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับเมื่อวานเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อกี้นี่คุยกันหลังไมค์นะฝันแปลกๆนะฝันว่ามีปูเนี่ยออกมาจากหน้าท้องเลย3ตัว
0: ยังขำอยู่เลยอ่ะคิดว่าคุณภูเวศแบบว่าไปดูไซไฟเรื่องอะไรหรือเปล่าคือฝันว่าตัวเองอ่ะปูทะลุออกมาจากในท้องอะค่ะคุณผู้ฟัง
1: เราเหมือนเป็นคนท้องอะแล้วท้องมันก็แบบเหมือนเด็กถีบอ
0: ะ
1: สักพักนึงอะปูมันเดินออกมา3ตัว
0: ค่ะ
1: งงมาก
0: ตอนนี้คุณภูเบศมือสั่นแล้วจดเลขไม่ไหวนะคะค่ะเอามาทักทายคุณผู้ฟังนะคะก็ในช่องทางไลน์วันนี้ก็มีคุณคุณประยุทธ์นะคะคุณสุชาติค่ะคุณสงครามหัวใจเดิมนะคะแล้วก็คุณชัยนรงค์นะคะทักทายกันเข้ามานะคะ
1: พี่นกบอกว่าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยผมเคยไปเมื่อ25ปีที่แล้วคนเยอะมากนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องไปอีกนะครับ เดี๋ยวผมก็จะหาโอกาสไปเหมือนกันนะฮะคุณทันชนกสวัสดีนะครับบอกว่าฟังไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนะครับกับข้าวกับข่าวนะเช้านี้นะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งมาอะไรเสียประจำสักอย่างนี่นะครับแต่ไม่ทราบว่าอะไรเสียนะครับแล้วก็คุณชวลิตนะครับมีความสุขนะครับสำหรับคุณภูเบศคุณขวัญเช้านี้บ้านที่ประเวศอากาศเย็น

0: ไม่มีฝนรายการเกษตรทั่วไทยคงได้พบกับคุณขวัญอีกเนาะ
1: ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ
0: เจอนะฮะแล้วก็คุณรัชนีบอกว่าเดี๋ยวไปฟังต่อทางวิทยุนะครับแวะมาทักทายทาง Facebook คุณเกริกชัยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเรื่องของข้าราชการนะครับคงจะลาหมดแล้วแหละถ้ามีโอกาสอย่างนี้นะครับคุณทัชชัยคุณปู่พาดคุณมานิดนะครับฟังจากพัทลุง25องศาคุณจรูนน้อยวังทองหลางก็แจ่มใสนะครับเช้านี้เพราะว่าค่ำวานนี้ก็มีฝนตกมานิดนึงนะครับขอมีความสุขตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับคุณอาพรนะครับป้าแต๋วครับสวัสดีสุขสันต์วันอาทิตย์คุณทองคูณคุณปราโมทนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะฮะคุณสุภชัยกินปูไข่ทะเลดองเยอะหรือเปล่า ไม่เลยไม่ได้กินปูเลยนะฮะ
1: หรือว่าอยากกินมากจนต้องเก็บไปฝัน
0: ปูก็ไม่ได้เป็นแบบอะไรที่บอกว่าเอออยากจะกิน
1: ชื่นชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้คุณภูเบศแบบว่าร่างกายไม่ผ่อนคลายเอาไปผ่อนคลายร่างกายกันหน่อยด้วยสุกายะนวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนะค่ะพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยในการผ่อนคลายหลับสบายนะคุณจะได้หลับลึกไม่ฝันถึงปู
0: จริงๆผมหลับลึกนะแต่ละวันเนี่ยถ้าได้นอนเยอะเนี่ยก็จะหลับลึกประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งหรือว่าถ้านอนน้อยเนี่ยก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยการหลับลึกอ่ะ
1: ถ้าได้เนี่ยสุกายะนะไปสูดดมอาจจะหลับลึกมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะใช่ค่ะก็มีมาตรฐานอย.ด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะนวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคา999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าฟังจากเพชรบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าช่วงประมาณตี2เมื่อคืนนี้ชาวบ้านที่ปากพนังนะพบเห็นดวงไฟสีแดงมีควันกลางทะเลสีแดงคล้ายๆกับพลุช่วยเหลือเรือกลางทะเลปากพนังนะครับเดี๋ยวมีข่าวคืบหน้ายังไงก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับบ้านสีดาโพนทองโคราชไม่มีฝนก็ปกติไหมครับ
1: พี่สติมาบอกทุกวัน
0: เออปกติพี่มันเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับอ่ะไปพาคุณฟังไปเที่ยวกันหน่อยนะครับมาโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและก็โซล่าครัวเรือนนะครับนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าโฆษกกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก. 400,000 ล้านบาทนะครับก็อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปโครงการนะครับซึ่งจะใช้วงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกจากปัจจุบันที่เหลือวงเงินอยู่ประมาณ 20,000 ล้านนะครับเพื่อให้เสนอให้นายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาบังคับใช้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงการคลังจะปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสครับจากเดิมมีกำหนดสัดส่วนจ่ายอุดหนุนค่าห้องพักเนี่ย 30-50% เปลี่ยนเป็นการกำหนดวงเงินใช้สิทธิ์ต่อครั้งโดยไม่ผูกติดกับราคาห้องเพื่อปิดช่องโหว่ให้ผู้ประกอบการเดี๋ยวพอเห็นว่าลด 35-50% ใช่ไหม
1: อัพ
0: ราคาขึ้นมานะครับอันนี้เขาก็จะขยายวงเงินใช้จ่ายผ่านร้านค้าร้านอาหารครอบคลุมถึงร้านขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นการบริโภคในฤดูท่องเที่ยวส่วนการพิจารณาต่ออายุโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส3โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจาก3โครงการในช่วง3เดือนแรกและเริ่มพบปัญหาร้านค้าในบางโครงการนะครับงดรับสิทธิ์ก่อนสิ้นสุดโครงการอีกทั้งก็ยังเห็นพิรุธการรับแลกเงินสดกลับมาอีกครั้งซึ่งกระทรวงก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีต่อไปสำหรับโครงการใช้เงินกู้เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะบอกว่ากระทรวงการคลังจะไปเสนอปรับลดโครงการโซล่าภาคครัวเรือนทั้งจำนวนครัวเรือนเป้าหมายอาจจะลดลงจากเดิม1ล้านครัวเรือนและจ่ายเงินอุดหนุนค่าติดตั้งจาก 50,000 บาทลดลงเหลือ 30,000 บาทแต่ว่าไม่เกิน 50,000 บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบ้านและพบหลังพบว่า ค่าวางเงินดาวสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยมันขนาด5เมกะวัตต์จะเกิดความคุ้มค่าสำหรับครัวเรือนที่จ่ายค่าไฟไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาทนะครับเดือนละ 3,000 บาททั้งนี้คณะกรรมการกันกรองโครงการจะเร่งพิจารณาคำขอรับจัดสรรเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้และหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคมปี70ครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปกันเรื่องระเบียบของเรื่องของคำสั่งในประเทศเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปรับเรื่องของการใช้กฎหมายในประเทศเข้ามานะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินนะคะชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการลงนามคำสั่งในประเทศนายยาคอบโอฮายอนนะคะเป็นชายสัญชาติอิสราเอลค่ะออกจากราชอาณาจักรนะคะหลังจากมีพฤติกรรมที่มีพฤติการส่งข้อความข่มขู่จนทำให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำสั่งพิพากษาให้นายยาคอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392นะคะฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวความตกใจโดยการขู่ศาลก็มีคำพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทนะคะแต่จำเลยก็ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีนะคะศาลก็ได้ลดโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา78นะคะเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทและให้รอลงโทษการจำคุกเป็นเวลา2ปีก็รอลงอาญา2ปีนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าพฤติการของนายยาคอบเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนในพื้นที่จึงเห็นว่าเข้าข่ายมีความจำเป็นต้องเนรเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็จึงใช้อำนาจตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นะคะประกอบข้อ4แห่งระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ออกคำสั่งเนรเทศนายยาคอบออกจากราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ที่ถูกเนรเทศเนี่ยยังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่งของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ค่ะโดยสามารถขอใช้พิจารณาการเพิกถอนคำสั่งเนรเทศได้หรือว่าขอระงับการส่งตัวออกจากราชอาณาจักรได้นะคะแต่ต้องยื่นเรื่องภายใน7วันหลังจากที่รับคำสั่งหรือว่ารับทราบเรื่องของการเนรเทศค่ะก็ก่อนหน้านี้คำสั่งเรื่องของกฎหมายเนรเทศเนี่ยก็ออกมาตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมีคำสั่งเนรเทศจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นคำสั่งแรกนะคะหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของกฎหมายเนรเทศค่ะ
0: ครับผมมาตามต่อกันเรื่องของข่าวการเมืองกันบ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งทางฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับว่าไปไหนแล้วครับผมนะฮะก็การอภิปรายเนี่ยจะมีการหยิบเรื่องใต้มาพูดด้วยนะครับเพราะว่าก่อนมีความเดือดร้อนแล้วก็ค้างตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องกกต.วาระนี่ก็ยังคงค้างอยู่นะครับแล้วเชื่อว่างบประมาณปี70วาระ2เนี่ยผ่านพิจารณาได้ด้วยดีนะครับ
1: ยังไม่ผ่านไม่ใช
0: ่ไม่เชื่
1: อว
0: ่
1: า
0: จะผ
1: ่
0: านได้ด้วยดี
1: โอเคค่ะ
0: นะครับท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับที่นายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับประเดิมเป็นเทปแรกในการสื่อสารกับประชาชนนะครับบอกว่าก็ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีครับเราเข้ามาทำงานเกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะได้ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายทุกอย่างเนี่ยมันเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือว่าแจ้งประชาชนในเรื่องต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดช่วงเวลาให้ตนเองก็จะร่วมออกรายการด้วยถ้ามีโอกาสอำนวยเมื่อถามถึงกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องมีการจัดรายการนายกก็หัวเราะและไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนายอนุทินก็ยังให้สัมภาษณ์นะครับกรณีการเลื่อนเชิญคณะรัฐมนตรีรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักส่วนตัวในวันที่6กันยายนนี้ ี้บอกว่าจะขยับวันเข้าใกล้ช่วงอภิปรายไว้ไม่ไว้วางใจหรือไม่บอกว่าติดภารกิจไปนอร์เวย์มีความจำเป็นต้องเลื่อนไปก่อนเพราะจะต้องออกเดินทางตั้งแต่7กันยายนนี้จะไปนัดช่วงไหนอีกทียังไม่กำหนดการรับประทานอาหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระชับมิตรแต่แค่บอกกันในครม.ว่าตั้งแต่เข้ามา6เดือนแล้วเนี่ยยังไม่เคยทานข้าวแบบบรรยากาศที่สามารถพูดคุยอะไรกันได้แบบสบายๆเลยก็นัดวันพูดคุยกัน6กันยายนนี้แต่ว่าบังเอิญมีภารกิจที่สำคัญ

0: ก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับทีนี้นายกเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็คือไปให้สัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับจังหวัดราชบุรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่สภาจะมีการอภิปรายร่างพรบงบปี70วาระ2วาระ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ครับผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลไหมว่าฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกก็บอกว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วนะครับจะพูดหรือว่าจะอภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อและก็การกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่าในการประชุมสภาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายการรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพราะว่ากลัวจะไปพาดพิงคดีหัวสว.นายอนุทินก็บอกว่าไม่มีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนกันเมื่อถามอีกนะครับว่ามีความพยายามโยงคดีหัวสว.กับพรรคภูมิใจไทยมีหน่วยงานไหนมาสอบถามหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.ไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเพราะรัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายน69ส่วนรัฐบาลอนุทิน1ก็ปฏิบัติหน้าที่วันที่1ตุลาคม68แต่ว่าการมีสว.เนี่ยมีเมื่อปี67ดังนั้นรัฐบาลของตนทั้ง2ชุดมาหลังการเลือกสว.ประมาณ1ปี3เดือนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องนะครับพอถามอีกนะครับมองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จก็แค่นั้นเองที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภาตนเองก็เข้าไปอยู่เรื่อยๆตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายนนี้ไม่ได้อยู่สภานะครับเพราะว่ารับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตกว่าจะกลับเนี่ยก็วันที่11กันยายนหน้าที่เรื่องของนิติบัญญัติถ้าผมติดภารกิจบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เนี่ยก็ไปจอมอยู่ที่สภาตลอดผมทำงานอยู่ที่สภาได้เพราะมีห้องทำงานนายกแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภารกิจอยู่ต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างครับ
1: อืมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีความเห็นจากประธานวิปรัฐบาลด้วยค่ะนายกรวีปริศนานันทกุลนะคะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้นะคะว่าการพิจารณาเนี่ยจะพิจารณาเป็นการอภิปรายลงมติรายมาตราค่ะหลังจากผ่านการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณและที่ประกอบด้วยฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะคะคิดว่าในชั้นกรรมาธิการก็ได้รับการพิจารณางบประมาณของแต่ละกระทรวงแต่ละมาตราอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีประเด็นอะไรเพื่อนสมาชิกก็มีสิทธิ์ในการอภิปรายได้ทั้งคนที่ขอแปรยติแล้วก็สงวนคำแปรยติเอาไว้นะคะรวมไปถึงมาตราที่มีการแก้ไขแล้วก็สมาชิกก็จะสามารถที่จะสอบถามกรรมาธิการได้เช่นเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการในการพิจารณาพรบ.งบประมาณนะคะว่าจะมาตอบคำถามชี้แจงเพื่อนสมาชิกหรือไม่แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่น่ากังวลและเชื่อว่างบประมาณของปี2570เนี่ยจะสามารถโหวตผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปได้เพื่อจะส่งต่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะคะนอกจากนี้ขอกันไปที่สำหรับเรื่องการเมืองคุณภูเบศมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ไม่มีแล้วครับจะเบรกแล้วฮะ
1: อ๋อจะเบรกแล้วโอเคได้ค่ะเดี๋ยวไปฟังสายฟ้าพยากรณ์กันก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะคุยถึงเรื่องภารกิจคุณชัยชนกที่จังหวัดสุรินทร์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI กับการเกษตรค่ะ
0: ครับช่วงนี
2: ้กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อ

0: สื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง MCOT

0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณโกสินครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับทั่วไทย
2: ครับสำหรับลักษณะอากาศวันนี้นะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองแนวโน้มในเรื่องของฝนเนี่ยก็ยังคงมีตกได้ต่อเนื่องอยู่นะครับในพื้นที่ที่อาจจะมีฝนได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยในช่วงของวันนี้ก็จะเน้นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมถึงในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับส่วนภาคใต้แนวโน้มฝนในช่วงวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักการกระจายของฝนนะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30-40ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่อาจจะมีการกระจายของฝนค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยอาจจะไปอยู่ทางด้านประเทศไทยตอนบนในระยะนี้ครับ
0: เน้นจังหวัดไหนบ้างครับทางตอนบนนะฮะ
2: ในพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักมากในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็จะเน้นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบทางด้านตะวันออกโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในโซนทางด้านนี้ในช่วง1-2 วันนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆครับส่วนในโซนทางภาคเหนือภาคกลางเองเนี่ยฝนก็ยังมีอยู่แต่ว่าในเรื่องของปริมาณฝนเนี่ยถ้าเทียบกับทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะด้านตะวันออกนะครับปริมาณฝนอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในพื้นที่ทางด้านนั้นแต่ก็ยังพอมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับแต่ส่วนมากก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นส่วนใหญ่ครับ
0: ครับมีคุณฟังถามมานะครับทางปากช่องทางสีดาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
2: ครับวันนี้ก็ในพื้นที่ทางด้านจังหวัดนครราชสีมาเองนะครับแถบๆรอยต่อติดกับทางด้านจังหวัดสระบุรีลพบุรีหรือนครนายกนะครับโซนทางด้านนี้วันนี้ก็ยังน่าจะเริ่มมีโอกาสมีฝนได้เพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องระวังฝนช่วงบ่ายๆต่อช่วงเย็นนะครับที่อาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักเข้าไปได้บ้างครับ
0: มีฝนนะ
2: ครับ
0: กรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี
2: ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ลักษณะอากาศยังคล้ายๆกับในช่วงของ 1-2 วันที่ผ่านมานะครับยังมีฝนในช่วงกลางวันเนี่ยอากาศยังร้อนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายๆโดยเฉพาะช่วงเย็นนะครับต่อเนื่องช่วงหัวค่ำเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจจะมีเข้ามาด้วยครับ
3: ครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ประเทศไทยเองโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เป็นฝนที่เกิดตามฤดูกาลปกตินะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้นะครับ
0: ครับโอเคขอบคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะก็วันนี้ช่วงเย็นๆกรุงเทพก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะว่า
0: คุณเสียวอยู
3: ่คุณชุมชนถามมา
0: มีเสียวไหมมี
3: ค่ะก็ฟังดูก็หนักพอสมควรนะ
0: ครับ
3: ค่ะไปกันที่จังหวัดสุรินทร์นะคะนายชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นประธานเปิดงานสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลอกรีเน็กสุรินทร์Future of Organic Farming นะคะก็ไปเปิดงานกันที่หอประชุมโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนะคะอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ก็นายชัยชนกก็ได้เชิญชวนประชาชนเกษตรกรเยาวชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการ THAI Passport ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวม AI จาก14ค่ายมากกว่า30โมเดลนะคะไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเนี่ยสามารถทดลองใช้ AI ระดับมืออาชีพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายชัยชนกก็บอกว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้การที่รัฐบาลรวบรวม AI จาก14ค่ายมากกว่า30โมเดลมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวนะคะแล้วก็เปิดให้ใช้งานฟรีเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ทดลองแล้วก็เรียนรู้การใช้ AI โดยเฉพาะโมเดลที่เป็นระดับมือโปรระดับโปรเนี่ยนะคะจากปกติที่ต้องมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยบาทต่อเดือนนะคะเมื่อนำมารวบรวมกันไว้ในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวประชาชนก็สามารถเข้าถึงโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนะคะก็ยังบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางร่วมใช้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อที่จะแก้ไขข้อจำกัดด้านค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือว่าเกษตรกรนักเรียนนักศึกษานะคะที่ต้องการเข้าถึงเกี่ยวกับ THAI Passport ตัวนี้นะคะก็คาดว่าจะมีการหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะในวันที่7กันยายนที่จะถึงนี้ก็

0: เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้โครงการ THAI Passport เนี่ยยังมีพื้นที่ว่างให้เข้าไปใช้ทดลองใช้กันดูเนี่ยอีก 3.5 ล้านสิทธิ์ค่ะก็เขาเปิดเต็มรูปแบบเนี่ย5ล้านสิทธิ์ตอนนี้เหลือ3ล้าน5แสนสิทธิ์นะคะ
1: ครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับมาที่เรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องสงสัยนะครับว่าเป็นสุสานชาวยิวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหลังจากชาวบ้านเนี่ยกังวลนะครับว่าอาจจะมีการนำศพเข้ามาฝังเพิ่มเติมและก็เกรงว่าจะกระทบต่อชุมชนโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและก็แหล่งน้ำสาธารณะนะครับการตรวจสอบมีขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาภายในพื้นที่ประมาณ6ไร่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้โดยเจ้าของที่ดินเนี่ยอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับขณะที่ชาวบ้านและก็สื่อมวลชนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ20นาทีก่อนจะเปิดเผยนะครับว่าพบหลุมศพฝังศพจริงๆเนี่ยจำนวน4ศพนะครับโดย1ศพอยู่บริเวณด้านหลังใกล้กับแนวรั้วมีป้ายชื่อปักไว้ส่วนอีก3ศพอยู่ภายในเต็นท์ด้านกำนันตำบลเสม็ดใต้นะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการลักลอบนำศพเข้ามาฝังเพิ่มเติมอีก3ศพโดยบางหลุมยังไม่มีการโบกปูนนะครับและมีการเพียงการนำหินมาเรียงรอบหลุมพร้อมกับปักป้ายชื่อชั่วคราวขณะที่การกางเต็นท์อาจจะเป็นการบดบังไม่ให้บุคคลภายนอกมองเห็นนะครับขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ก็บอกว่าเบื้องต้นคาดว่า1ศพเนี่ยอาจจะถูกนำมาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานยังไม่หมดอายุส่วนอีก3ศพครับต้องตรวจสอบว่ามีการนำเข้ามาฝังหลังใบอนุญาตหมดอายุหรือไม่เนื่องจากปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตต้องเตรียมแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าหากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับทางนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อปี64เคยมีบริษัทเอกชนยื่นขออนุญาตจัดตั้งสุสานชาวต่างชาติในพื้นที่แต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นในขณะนั้นต่อมาปี66และ67นะครับถึง67เนี่ยมีการก่อสร้างกำแพงรั้วล้อมรอบพื้นที่และได้มีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตเข้ามาทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านและก็เรียกร้องให้ย้ายศพออกจากพื้นที่ล่าสุดหลังจากมีกระแสข่าวนะครับว่าอาจจะมีการนำศพเข้ามาฝังเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบแล้วก็เตรียมตรวจสอบเอกสารรวมถึงสถานะใบอนุญาตอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาด

0: ก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ประจำวีคเอนด์นะคะหรือว่าวีคเอนด์ Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวิรวรรณ บรรพตพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์รับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆในกลุ่มอาเซียนแล้วก็กลุ่มไปเป็นคู่เจรจาของประเทศอาเซียน11ประเทศด้วยกันแล้วแต่ว่าคู่เจรจานี้มีเยอะเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ข่าวสำคัญสำคัญที่ปรากฏอยู่ในกระดานโลกขอกราบคำทักทายอรุณสวัสดิ์คุณฟังก่อนแล้วก็พร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
4: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งที่มีข่าวมากมายเลยทีเดียวนะครับเช่นเคยครับสำหรับการติดตามรับชมรายการรับฟังรายการแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับที่ช่องทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 ครับแล้วก็ที่ช่องทางของ Good Morning ASEAN นะครับนอกจากนี้สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ทางช่องทาง LINE นะครับที่ LINE ID @MCOT News นะครับ @MCOTNEWS ครับก็สามช่องทางนะครับติดตามรับชมรายการแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ
3: ค่ะมีข่าวคราวแย่ๆเลยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนะ
4: ไม่น่าเชื่อนะครับอาจารย์ผ่านมาแล้ว
3: เดือน9แล้ว
4: เรายังคักกันอยู่เลยว่าต้นเดือนสิงหาคมกันอยู่เลยครับ
3: กันยาแล้วนะแล้วเดี๋ยวปั๊บอ้าวหมดกันยาเลย
4: ใช่ๆครับ
3: กันยาก็จะเป็นตุลานะ
4: เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
3: คุณฟังกำลังมีแผนจะทำอะไรในปีนี้นะก็บอกกล่าวกันมาก็ได้เนาะแล้วก็ทำกันไปถึงไหนแล้วหรือว่าวางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดต่างๆก็บอกมาได้นะเพราะเดือนหน้าก็จะมีวันหยุดอยู่หลายวันนะคุณตุลาคม
4: โอ้ใช่มันจะมีช่วงประชุม
3: ใช่ค่ะ
4: World Bank IMF ใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ช่วงนั้นเห็นหลายที่ก็หยุดกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีวันหยุดราชการอีกนะ2วันหรือ3วันใช่ไหมคุณวันที่13กับวันที่23เนาะ
4: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นโอกาสนะครับ
3: ทีนี้ว่ากันไปก่อนดิฉันก็มาดูอันนี้เรื่องนี้นะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองแต่ว่าบทวิเคราะห์เนี่ยมันหลายหน้าบ้างแต่ดิฉันหลายหน้าเนาะคุณฟังดิฉันจะสรุปสั้นๆก็แล้วกัน
4: ได้เลยครับ
3: ก็คือเรื่องของเมียนมาเนี่ยเขาบอกมีเอานี้มาจากข่าวของ The Guardian แล้วก็สำนักข่าว Bloomberg เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ไว้เลยว่าเราทราบกันอยู่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเมียนมาเนี่ยสงครามมันก็ไม่ยุติลงนะระหว่างตัวรัฐบาลทหารพม่า กับชนกลุ่มน้อยเนี่ยเยอะแยะไปหมดที่ยังมันต้องอย่างน้อยๆที่เราทราบข่าวก็10กว่ากลุ่มด้วยกันเนี่ยมันก็ยังคาราคาซังเขาบอกสงครามเมียนมาเนี่ยมันไม่จบนะแล้วก็ทองนะหยกแร่หายากนี่แหละนะไอแร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงเนี่ยทำให้สงครามกลางเมืองเมียนมาเนี่ยลากยาวมันไม่รู้จบนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงอำนาจทางการเมืองเป็นเดิมพันต่อไปแล้วแต่ก็ยังมีผลประโยชน์มหาศาลจากทองคำหยกแร่หายากนะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญเมื่อทุกพื้นที่ที่ยึดได้นะหมายถึงก็มีการทำเหมืองนะที่จะเป็นแหล่งทำเงินให้เนี่ยนะแล้วก็มีทั้งด่านที่เก็บค่าผ่านทางแล้วก็เส้นทางการค้าที่สร้างรายได้นะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าหากสงครามยังทำเงินได้มหาศาลอย่างนี้แล้วใครล่ะมันจะยอมจบสงครามได้

ง่ายๆอ่ะนะทีนี้ในการวิเคราะห์เขาก็ปูพื้นแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเมียนมาเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศร่ำรวยทรัพยากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะตั้งแต่ทองคำหยกทับทิมไม้สักก๊าซธรรมชาติไปจนถึงมีแร่หายากเนี่ยที่ล้ำค่าต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานสะอาดซึ่งเมียนมานี้เป็นผู้จัดหาแร่รายใหญ่อันดับ4ของโลกด้วยทีนี้ประชาชนเนี่ยกลับไม่ได้มั่งคั่งตามไปด้วยนะตรงกันข้ามมันกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในเชื้อไฟที่ทำให้สงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาเนี่ยนานกว่า5ปีแล้วเนี่ยยืดเยื้อออกไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆเนาะสำนักข่าวบลูมเบิร์กเปิดเผยอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะว่าหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือโมก๊กนะฮะเมืองโมก๊กเนี่ยเขาบอกเป็นเมืองอยู่บนภูเขาที่รับได้รับฉายาว่าหุบเขาแห่งทับทิมแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะนะชนิดสีแดงทับทิมสดเนี่ยที่เรียกว่าเลือดนกพิราบเนี่ยนะสามารถจะมีมูลค่ามหาศาลเนี่ยแล้วเขาก็มีตัวเลขนะว่าทับทิมซันไรส์รูบี้ก็คือทับทิมนะซึ่งประดับอยู่บนแหวนเพชรเนี่ยของคาเทียนะนะร้านเพชรหรือชื่อเลยเนี่ยขายผ่านบริษัทจัดการประมูลซอตริบี้เนี่ยนะในกรุงลอนดอนเนี่ยผลงานศิลปะสัญชาติอังกฤษเนี่ยในราคามากกว่า30ล้านดอลลาร์ถึงหรือประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทแค่เม็ดเดียวนะทีนี้เนี่ยเมื่อกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาตินะเขาก็มีเอ่ยชื่อถึงกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติตะอางนะเข้ายึดโมก๊กได้ในปี2024สิ่งหนึ่งที่กองกำลังฝ่ายกบฏให้ความสำคัญทันทีก็คืออุตสาหกรรมทับทิมนะกองกำลังนี้ก็เข้าไปจัดระเบียบธุรกิจเหมืองให้สัมปทานแก่กลุ่มเหมืองจากจีนเก็บค่าธรรมเนียมจากคนงานท้องถิ่นแล้วก็เรียกส่วนแบ่งจากอัญมณีที่ขุดพบนะแม้แต่สนามกอล์ฟในเมืองก็มีการก็เรียกว่าถูกขุดจนเต็มไปด้วยหลุมเพราะนะใต้พื้นดินเนี่ยอาจจะมีแร่แล้วก็อัญมณีอันมีค่าเนี่ยซุกซ่อนอยู่ก็ได้เนี่ยนะอันนี้ก็แค่ตัวอย่างหนึ่งนะแล้วก็ยังมีอันอื่นอีกเนี่ยนะคะว่ามันมีอัญมณีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งอันน้ำมันสีแดงก็มีทับทิมสีม่วงสีม่วงแดงคุณภาพสูงเนี่ยขนาดถึง 11,000 กะรัตหรือเกือบ5 ปอนด์เนี่ยนะก็มีการเจอกันแล้วก็มีการทำขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งไปยังประเทศจีนเนี่ยทีนี้สงครามที่มีทรัพยากรเป็นเดิมพันนะคุณฟังคะสงครามกลางเมืองเรารอบล่าสุดก็เริ่มต้นนะหลังจากที่พลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยก่อรัฐประหารโค่นรัฐบาลของนางองซันซูจีเมื่อปี2021คงจะจำกันได้เนี่ยนะคะแล้วก็มีการต่อสู้กับกลุ่มชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มด้วยกันเลยตั้งแต่กองกำลังชาติพันธุ์ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองไปจนถึงกลุ่ม People Defense Force หรือ PDF ที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหารเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตามข่าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งแล้วเนี่ยถึง 100,000 คนนะขณะที่ประชากรหลายล้านคนก็ต้องทิ้งบ้านบางส่วนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศแล้วก็อีกจำนวนมากก็ต้องหลบหนีข้ามชายแดนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ามเข้ามายังประเทศไทยเราด้วยเนี่ยนะคะทีนี้เมียนมาเนี่ยมันมีทั้งก๊าซธรรมชาติทองแดงถ่านหินไม้สักทองคำดีบุกหยกทับทิมรวมถึงแร่หายากเนี่ยแร่ที่มันหายากเนี่ยนะโดยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยและทีนี้ตรงนี้เนี่ยใครล่ะเข้ามามีบทบาทด้วยก็มีการมองถึงว่าหนีไม่พ้นประเทศจีนเนี่ยนะแร่เหล่านี้จะถูกค่าส่งจะถูกขนส่งข้ามไปยังจีนนะก่อนผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วก็เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นแร่หายากนี่ก็จะใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกรายได้จากทรัพยากรจะกลายเป็นเงินทุนของกองกำลังโดยตรงด้วยเนี่ยนี่เขาวิเคราะห์ไว้อย่างนั้นนะและทีนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ทรัพยากรนะปรากฏว่ามันยังมีเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ด้วยเนี่ยมันก็กระทบมาถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยก็จะหาเหยื่อนะแล้วก็เหยื่อยังเข้าไปเนี่ยจับเอาไว้แล้วก็ไปทำงานเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนเป็นหลายหมื่นคนเลยทีเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้ที่ว่าเนี่ยนะคะสแกมเมอร์เนี่ยเฟื่องฟูเลยท่ามกลางสงครามนะโดยเฉพาะยิ่งฝั่งที่มันอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตากของไทยเนี่ยนะเมืองใหม่อย่างชเวโกโกเคยได้ยินใช่ไหมคะคุณวิรัตนะก็เต็มไปด้วยอาคารสูงสมัยใหม่ที่ผุดขึ้นท่ามกลางพื้นที่ซึ่งเดิมเนี่ยมัน

0: เป็นทุ่งนาเนี่ยนะคะสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐประเมินไว้นะเมื่อปี2024บอกว่าเมียนมาเนี่ยอาจจะมีแรงงานในศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ประมาณ 120,000 คนแล้วก็สร้างรายได้มากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเนี่ยนะโอ้ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเมียนมาเนี่ยจาก International Crisis Group เนี่ยถึงกับประเมินว่าศูนย์สแกมเนี่ยนะอาจจะเป็นแหล่งรายได้เดียวเลยนะรายได้เดียวเลยนะที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา ก็ว่าได้เนี่ยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของการลักพาตัวด้วยเขาใช้คำว่าลักพาตัวเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือว่าถูกบังคับเนี่ยเอาไปเลยนะผู้ชายเนี่ยถ้าเผื่อว่าออกไปจะไปทำงานอะไรเนี่ยก็จะต้องแบบระมัดระวังมากเลยนะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยอาจจะถูกเนี่ยกองกำลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจับตัวไปนะแล้วก็ส่งไปให้กับรัฐบาลเมียนมาก็ได้เพราะว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยกำลังต้องการผู้ชายเนี่ยนะที่อยู่ในวัยแบบวัยชะกันเลยเนี่ยเข้าไปเสริมในกองทัพด้วยแล้วบางทีนะมีค่าหัวเนี่ยเป็นจำนวนเป็นหลายหมื่นบาทต่อหลายหมื่นบาทเลยเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเมียนมาเนี่ยต้องซัฟเฟอร์ก็คืออยู่ด้วยความไม่สงบสุขก็เป็นอันนั้นเนี่ยอันนี้เอาคร่าวๆเลยนะที่ประมวลมาให้คุณฟังได้ทราบกันว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่ก็เรียกว่าชาวเมียนมาเนี่ยแหละก็อยู่แบบไม่เป็นสุขอะค่ะคุณค่ะ
1: ครับก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ได้รับความห่วงกังวลจากเวทีระหว่างประเทศด้วย
0: นะคะครับ
1: ครับมาต่อกันที่กระดานโลกครับเรื่องของรัสเซียยูเครนก็กลับมาสู่เรดาร์ความสนใจอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ส่งคณะเจรจานะครับก็คือสตีฟวิสคอฟแล้วก็ทางเจเร็ตคูชเนอร์นะครับเดินทางเยือนรัสเซียแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนครับก็พาดหัวข่าววันนี้หยิบยกมาจากเทเวซักโมนนะครับผมก็เป็นการวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดครับก็บอกว่า guerre en Ukraine après la rencontre avec Vladimir Poutine et des doutes sur la venue des émissaires américains à Kiev ก็เป็นเรื่องภาพรวมนะครับบอกว่าหลังจากที่มีการเยือนของผู้แทนของสหรัฐเนี่ยมันก็มีเรื่องของความสงสัยหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับในบรรดาชาวยูเครนด้วยกันนะครับผมก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทางสตีฟวิสคอฟแล้วก็ทางเจเร็ตคูชเนอร์นะครับในฐานะผู้แทนพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ครับได้เดินทางเพื่อเป็นคณะพิเศษไปที่มอสโกนะครับเพื่อที่จะหารือกับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็การพบปะกันเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วเขาก็บอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางครั้งแรกที่เดินทางด้วยเครื่องบินนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ได้ประกาศให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา3วันนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในสงครามหลายสงครามด้วยกันนะครับก็เขาก็บอกว่าเคสของยูเครนเนี่ยไม่ได้ยากเท่ากับเคสของสงครามอันอื่นๆนะครับทีนี้มันก็ยังมีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับเพราะว่าผลของการเจรจาระหว่างทางผู้แทนของสหรัฐอเมริกานั้นก็คือสตีฟวิสคอฟกับทางเจเร็ตคูชเนอร์กับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีผลเป็นอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่ทราบได้นะครับก็ต้องติดตามกันพอสมควรครับทีนี้ในภาคความเป็นจริงครับก็ในข่าวก็ได้มีการรายงานออกมาเหมือนกันครับว่าทางรัสเซียมีการโจมตีทางกรุงเคียฟอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ภาพของการหยุดยิงเนี่ยก็อาจจะหยุดยิงไปสักช่วงหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีการโจมตีจากทางรัสเซียอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวทีนี้ลองมาดูกันว่าทางยูเครนว่ายังไงกันบ้างนะครับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก็ได้ระบุว่าการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผลต่อปฏิกิริยาโดยตรงของแผนทางการทูตของสหรัฐนะครับที่จะเดินทางมาที่กรุงเคียฟทางอากาศนะครับก็ต้องติดตามกันดูเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่กรุงเคียฟแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องของความกังวลใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือเขาก็ยังไม่มีแผนที่เปิดออกมาว่ารายละเอียดจริงๆของการพูดคุยกันระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับทางรัสเซียเนี่ยคืออะไรนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญเพราะว่าครั้งก่อนๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับส่วนใหญ่จะใช้การเดินทางโดยรถไฟเข้าไปที่กรุงเคียฟนะครับก็ต้องติดตามกันครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหม่ข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามอย่างใกล้ชิดครับเป็นสัญญาณที่ดี
0: เป็นสัญญาณที่ดีนะ แล้วก็ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีการพูดออกมาเหมือนกันในโซเชียลทรูธของเขาบอกว่าเขาว่าปรารถนาที่จะให้ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยยุติสงครามสักทีนึงนะเขาก็ออกมาพูดเองด้วยอันอีกจุดนึงคุณฟังคะที่น่าสนใจเนี่ยนะคือสหรัฐเนี่ยนะโจมตีอิหร่านเนี่ยแล้วก็มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งน้ำมันที่สำคัญเนี่ยนะขณะนี้ปรากฏว่ามีอีกที่หนึ่งนะที่น่าจับตามองก็คือซีเรียค่ะคุณฟังค่ะซีเรียนั้นกำลังจะพังงาดขึ้นมาเป็นฮับพลังงานใหม่นะเพื่อจะชิงบทบาทแทนช่องแคบฮอร์มุซนะทีนี้กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยค่ะเพื่อกลับมานะซีเรียสมัยก่อนก็รุ่งเรืองนะแต่พอมา อดีตประธานาธิบดีอัสซาแห่งซีเรียเนาะที่ปกครองแบบดิกเตอร์แล้วก็แต่ว่าถูกโค่นล้มไปเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็มีประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยนะซีเรียก็กำลังอย่างนี้จะกลับมาทวงกลับคืนมาจะเป็นฮับพลังงานแห่งตะวันออกกลางนะแทนฮอร์มุซอาศัยทำเลเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ดึงเส้นทางขนส่งน้ำมันแล้วก็โครงการท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยเข้าสู่ประเทศนะท่ามกลางอย่างที่เราทราบกันอยู่วิกฤตการณ์ทางด้านฮอร์มุซเนี่ยที่มันดูเหมือนแล้วมันยืดเยื้อมันคงจบไม่ได้ง่ายๆหรอกเนี่ยสงครามที่ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซนั้นต้องจุดชะงักก็กำลังเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับซีเรียพลิกบทบาทตัวเองขึ้นมาเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานแห่งใหม่เชื่อมตะวันออกกลางเข้ากับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอัลกอรยตาอ่านอย่างนี้ค่ะอัลกอรยาตายเนี่ยนะอัลกอรยาตายเขาบอกเป็นเมืองโอเอซิสประวัติศาสตร์ในซีเรียนะตั้งอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮอมและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าพาวไมราเนี่ยปัจจุบันเมืองนี้นะอัลกอรยาตายเนี่ยนะมีรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ 5,000 คันนะวิ่งผ่านพื้นที่ทะเลทรายแห่งนี้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนต่อแถวยาวเลยนะราวกับขบวนคาราวานที่มุ่งหน้าไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เนี่ยคุณฟังคะรายงานอย่างนี้ด้วยค่ะว่ารถบรรทุกเหล่านี้เนี่ยกำลังจะลำเลียงน้ำมันจากโรงกลั่นทางใต้ของอิรักข้ามซีเรียนะไปยังท่าเรือบานิยาสนะริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทางที่ว่านี้ก็เริ่มทดลองใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วแหละหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นต้องหยุดชะงักไปเนี่ยนะทีนี้วอชิงตันโพสต์ยังรายงานอย่างนี้ค่ะว่ารถบรรทุกน้ำมันเหล่านี้เนี่ยกำลังลำเลียงน้ำมันจากโรงกลั่นทางใต้ของอิรักข้ามซีเรียนะไปยังท่าเรือบานิยาสริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทางนี้นะก็ใช้มาตั้งแต่อย่างที่เมื่อกี้ได้ยินว่าไปแล้วก็เมษายนเนี่ยนะที่ผ่านมาทีนี้รัฐบาลใหม่ของซีเรียเนี่ยไม่ก็คืออย่างนี้อันนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่รัฐบาลซีเรียเขาต้องการจะฟื้นฟูเส้นทางที่ว่านี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะแทนช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะด้วยทำเลที่สามารถเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับยุโรปผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอัลซารานี่คนใหม่แล้วนะกำลังเสนอซีเรียเนี่ยเป็นเส้นทางบกทางเลือกสำหรับการขนส่งทั้งพลังงานแล้วก็สินค้าเพื่อลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในโครงการสำคัญคุณฟังคะก็คือแผนสร้างท่อส่งน้ำมันจากเมืองบาสรานะทางตอนใต้ของอิรักไปยังบานิยาสบานิยาสคุณฟังคะเป็นเมืองท่าชายฝั่งในซีเรียนะซึ่งรัฐบาลทรัมป์เองเนี่ยนะของสหรัฐเนี่ยก็ประกาศสนับสนุนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยโครงการที่นำโดยเชฟรอนก็จะมีเป้าหมายขนส่งน้ำมันดิบได้ถึง2ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วก็ใช้เส้นทางใกล้เคียงกับขบวนรถบรรทุกน้ำมันในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจับตามองมากเลยคุณฟังคะเพราะว่าท่อส่งน้ำมันที่กำลังจะสร้างแล้วก็เข้าใจว่าจะเสร็จอีกประมาณแค่2ปีเนี่ยนะก็จะมีระยะทางประมาณ 1,600 กิโลเมตรมูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์เนี่ยนะแม้จะไม่สามารถที่จะทดแทนช่องแคบฮอร์มุซได้ทั้งหมดนะแต่ก็จะช่วยให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยมีเส้นทางการส่งออกเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงการเพิ่ม พึ่งพาจุดยุทธศาสตร์เพียงแห่งเดียวคือฮอร์มุซก็มาทางนี้ได้ด้วยเนี่ยนะและทีนี้อย่างนี้คุณฟังคะซีเรียยังมองไกลกว่าน้ำมันและก๊าซนะโดยได้ทำข้อตกลงกับตุรกีแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเพื่อฟื้นฟูเส้นทางรถไฟยุคออตโตมันสมัยจักรวรรดิออตโตมันเดิมเนี่ยเชื่อมยุโรปกับทะเลแดงผ่านซีเรียขณะที่ซีเรียแล้วก็อิรักก็กำลังส่งเสริมเส้นทางรถบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้าจากอ่าวเปอร์เซียเข้าไปยุโรปนะเนี่ย

0: ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองว่าซีเรียหลังจากที่เขามีรัฐบาลชุดใหม่แล้วตอนนี้เขาก็มีโครงการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐด้วยค่ะ
1: ครับก็อีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข่าวนี้หยิบยกจากทาง France Info ครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากว่าทางอิหร่านเนี่ยได้มีการโจมตีเรือลาดตระเวนของสหรัฐ2ลำเนี่ยนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาโดยคำสั่งของกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมเรียกว่ากองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมหรือ Central Command เนี่ยก็ได้มีการออกคำสั่งให้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบ3ลำของอิหร่านนะครับโดยทางสหรัฐอเมริกาครับก็ได้ออกมาให้คำอธิบายครับโดยพลเรือเอกแบรดคูเปอร์นะครับผมได้ส่งสารถึงอิหร่านว่าถ้าหากมีการก็ในด้วยความที่ว่าได้ยิงได้อิหร่านเนี่ยได้มีการยิงเรือรบของสหรัฐจำนวน2ลำเนี่ยนะครับทางสหรัฐอเมริกาก็จะตอบโต้อิหร่านเนี่ยด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ให้คำอธิบายว่าเรือ3ลำที่ได้โจมตีไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่จะสร้างรายได้ให้กับกองทัพของอิหร่านนั่นเองนะครับก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงตึงเครียดอยู่แล้วก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับ
0: ค่ะอีกอันนึงที่น่าจับตามองนะคุณฟังคะมันมีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิดเนี่ยนะซึ่งมาคุยกันมาเป็น10ปีแล้วแหละแล้วก็ล่าสุดเขามีการประชุมกันที่เจนีวานะเมืองใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็สามารถจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในช่วงข้ามคืนได้นะก็คือยังไงก็คืออย่างนี้ค่ะเขาก็ตกลงกันอย่างนี้นะคะว่าเห็นพ้องต้องกันที่ต้องควบคุมอาวุธสังหารอัตโนมัตินะทีนี้ปรากฏว่าสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยสองประเทศนี้คัดค้านแต่ประเทศอื่นต้อง128ชาติเนี่ยเขาก็ลงนามนะให้ความเห็นชอบเนี่ยรายงานนี้มาจากสื่อมวลชนต่างประเทศรายงานจากนครเจนีวานะเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะคะว่าการตกลงในข้อความที่ไม่ผูกมัดนี้ถือเป็นก้าวสำคัญหลังการเจรจายาวนานกว่าทศวรรษเกี่ยวกับวิธีการควบคุมระบบอาวุธที่สามารถจะระบุได้แล้วก็โจมตีเป้าหมายได้ด้วยระดับความเป็นอิสระที่แตกต่างกันซึ่งบางครั้งอาจจะถูกเรียกว่าหุ่นยนต์สังหารด้วยเนี่ยนะอย่างไรก็ตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนบอกงี้ค่ะว่าคำจำกัดความของอาวุธไร้คนขับเนี่ยนะแล้วก็มาตรการเนี่ยลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อพลเรือนดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เข้มแข็งหรือมีน้ำหนักเท่าที่ควรนะทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยข้อตกลงอันนี้เนี่ยนะคุณฟังค่ะเขาบอกว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ระบบอาวุธสังหารอัตโนมัติในความขัดแย้งต่างๆนะรวมถึงเหตุการณ์ในยูเครนก็ดีในซูดานในตะวันออกกลางนะขณะที่เอกสารฉบับนี้ก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่สามารถที่จะเปิดประตูสู่การเจรจาสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการต่อไปได้ในอนาคตนี่นะเปิดทางเอาไว้ค่ะ
1: ครับครับมาต่ออีกเรื่องนึงครับอาจารย์เรื่องของ AI กันบ้างครับล่าสุดอันนี้ไม่แน่ใจเห็นอาจารย์เห็นข่าวนี้หรือเปล่านะครับที่ GPT-6 เนี่ยมีเป็นรุ่นใหม่นะครับผมที่เพิ่งออกมาเขาเรียกว่าเป็น Astra Model ครับผมพาดหัวข่าวของ CNBC ครับบอกว่า OpenAI begins rolling out Astra Model after warning of its advanced cyber capabilities นะครับก็เป็นการออกมาเป็นโมเดลใหม่ครับของ OpenAI เรียกว่าเป็น GPT-6 Astra นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลใหม่ที่มีความล้ำหน้าเข้าไปกว่าเดิมนะครับในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงแล้วก็ระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับก็จะมีทั้งความสามารถในการเขียนโค้ดทักษะเชิงเทคนิคที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงความสามารถในการที่จะวิจัยเชิงลึกนะครับก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้หลายอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเริ่มที่จะคิดวิเคราะห์อะไรคล้ายๆกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่โลกของการพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนนี้พยายามที่จะแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้ AI เนี่ยมีระบบในการบริหารจัดการความรู้ความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในเนื้อข่าวของ CNBC ก็ได้มีความแสดงเรื่องของความกังวลที่เกิดขึ้นเพราะว่าในขณะที่การแข่งขันของ AI เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่มบริษัทเอกชนก็เรียกว่าเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับในเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับแต่เรื่องของการบริหารจัดการการควบคุมเกณฑ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ AI ก็เรียกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ในระดับที่วิกฤตพอสมควรนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าไปแฮกระบบของบริษัทต่างๆได้เพราะล่าสุดเองมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อเดือนกรกฎาคมหรือว่าใกล้ๆนี้เองเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเหมือน

0: ันว่าระบบของ AI เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปล้วงข้อมูลของบริษัทต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาประเมินผลได้คือมันก็ยังไม่มีเรื่องของหลักจริยธรรมอะไรเข้ามาเป็นเกณฑ์กั้นนะครับคือก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความฉลาดล้ำขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังตั้งคำถามอยู่เพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงมากแต่ว่าการควบคุมการหามาตรการในการบริหารจัดการเนี่ยมันยังตามหลังเรื่องของความล้ำหน้าในการพัฒนาของ AI อยู่พอสมควรนะครับก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นข้อดีของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงแต่มันก็มีข้อเสียตามมาเหมือนกันครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ AI เข้ามามีบทบาทมากมายเลยเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันที่มัน facilitate น่ะมันก็มี negative นะในด้าน negative
0: ใช่ใช่ครับ
1: อย่างเราจะสังเกตเห็นนะไอ้เทคโนโลยีที่มันล้ำหน้าไปแล้วก็ไอ้พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆประเทศตอนนี้เขาถึงขั้นมีการออกมาบังคับนะเป็นกฎหมายเลยนะว่าห้ามให้ไม่ให้เด็กเนี่ยนะต่ำกว่า15ปีเนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียนะอย่างล่าสุดเมื่อวันที่เราเสนอไปแล้วนครนิวยอร์กก็ถึงขั้นแบนเลยนะห้ามใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆด้วยเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเดนก็ไปดูข่าวมันมีขององค์การสหประชาชาติเนี่ยถึงขั้นออกมาพูดเลยนะว่าเรื่องของ AI เนี่ยจะต้องไม่ให้ถูกกระทบต่อเด็กด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเดนก็เห็นด้วยนะก็ดูไปแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วหลายประเทศก็ควรจะต้องขยับตามเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเดนก็อยากจะเห็นสิ่งที่ออกมาจากบ้านเราอ่ะเมืองไทยนะคะว่าในเมื่อสหประชาชาติแล้วก็อีกหลายประเทศเนี่ยให้ความสำคัญต่อโซเชียลมีเดียแล้วซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อเด็กๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาศึกษาด้วยว่าหลายประเทศเนี่ยเขาออกกฎหมายบังคับไม่ให้เด็กๆ เนี่ยนะเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะพวกไฮเทคนะยักษ์ใหญ่ทางไฮเทคเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องนี้ในแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะยิ่งไม่มีการใช้ในสิ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยติดโซเชียลมีเดียมากๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอามาฝากกันเนี่ยนะคุณฟังเขาว่าเขาขยับกันแล้วเนี่ยนะเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยโดย AI นี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็จะต้องดูซิว่าบ้านเราก็ควรจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะนะ
0: ครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมก็อีกเรื่องนึงครับอันนี้พามาที่เวทีของแอฟริกากันบ้างนะครับผมข่าวพาดหัวของ BBC นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า UN votes to adopt new world map to reflect Africa'sTrue Size นะครับผมก็เป็นเรื่องของการที่องค์การสหประชาชาตินะครับได้มีการออกมติรับเรื่องของแผนที่ที่แสดงว่าแอฟริกาเนี่ยมีขนาด ตามความเป็นจริงนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ขนาดของแผนที่ของแอฟริกาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็ในความเป็นจริงของเวทีโลกนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อคิดริเริ่มของทางโตโก้นะครับผมก็เป็นประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแอฟริกันยูเนี่ยหรือว่าสหภาพของกลุ่มประเทศแอฟริกานะครับก็มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจมากๆนะครับก็มาข้อมติอันนี้เป็นข้อมติที่เพิ่งได้รับการโหวตรับจากทางสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาตินะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแคมเปญสำคัญนะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่าเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า equal truth นะครับผมหรือว่าเป็นความเป็นจริงที่มีความยุติธรรมเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เวทีระหว่างประเทศเนี่ยเห็นภาพของแอฟริกาเนี่ยในลักษณะที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นตามความเป็นจริงทีนี้ผลพวงคืออะไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามที่ตามมาก็คือเรื่องของการเห็นความสำคัญของแอฟริกาในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ในเชิงเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ในส่วนตรงนี้เองก็จะทำให้เห็นว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยมีความสำคัญในการเป็นตลาดสำคัญอีกตลาดหนึ่งของโลกนะครับที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนในการที่จะเข้าไปติดต่อทำมาค้าขายกันแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับก็เป็นอีกส่วนนึงครับที่เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับแอฟริกาในเวทีระหว่างประเทศครับ
1: ก็เห็นเป็นข่าวมาเลยนะข่าวดังเลยที่ว่าทำไอ้แมปเนี่ยที่มันไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงไอ้พื้นที่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมายังมีข่าวที่น่าสนใจว่าสิงคโปร์ตอนนี้เขาบอกว่าพังงาขึ้นมาเป็น Data Hub Center เลยนะ Data Center Hub Data Center Hub ในขณะที่บ้านเราก็ยังมีเรื่องของไอ้เรื่องเนี้ยมีการ

0: พูดกันถึงความอะไรที่มันมีผลกระทบต่อ
1: สิ่งแวดล้อม
0: เดี๋ยวมาฟังกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการGood Morning ASEANคุณฟังอยู่กับคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวเราจะทักทายไปนะคะน่ารักมากๆแต่ว่ามาติดตามข่าวมีแย่ๆมีเยอะแยะเลย
1: ได้เลยครับมากันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างครับข่าวนี้หยิบยกจาก AP News ครับก็เป็นที่ฮือฮากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับทำเนียบขาวแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับไม่ทราบอาจารย์เป็นคนเล่นเกมไหมครับ
0: ไม่เล่นเกมสิ
1: มีอันนี้เป็นทำเนียบข่าวครับมีมาตรการใหม่ออกมานะครับเป็นเกี่ยวกับมาตรการที่ช่วยสนับสนุนแนวความคิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมพาดูข่าวของ AP News ครับบอกว่า White House website debuted 5 retro arcade video games that promote Trump's agenda นะครับผมก็เป็นเรียกว่าวาระสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นเกมง่ายๆนะครับที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นเกมงูที่เราเคยเห็นในมือถือของยี่ห้อหนึ่งนะครับ ที่เรารู้จักกันตอนอย่างตอนผมเด็กๆแล้วก็มีเกมที่เรียกว่า30ใช่ไหมครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็ได้ถูกดัดแปลงเข้ามาเป็นเกมที่ช่วยตอบสนองนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับจุดประสงค์สำคัญของเกมเหล่านี้ก็คือเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ เลือกตั้งนะครับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาเริ่มสังเกตกันครับว่าช่วงนี้กลุ่มชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายคนก็เริ่มที่จะไม่ติดตามข่าวสารนะครับเพราะว่าข่าวสารเนี่ยก็มีทิศทางอะไรต่างๆเราเรียกว่าอาจจะทำความเครียดให้กับคนที่มีใช้ชีวิตในประจำวันแล้วก็ต้องการที่จะมองอะไรนอกเหนือจากข่าวการเมืองที่เครียดๆนะครับแล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็เข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งมิดเทอมของสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับลองมาดูเนื้อหาเกมกันนะครับในเนื้อหาของเกมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆให้เข้ามาสนับสนุนนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เข้าใจนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นตัวอย่างนะครับก็มีเกมงูนะครับที่เป็นเกมไล่จับบรรดาชาวต่างประเทศที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายนะครับก็คือเป็นเกมที่เป็นงูไล่จับกลุ่มผู้อพยพนะครับแล้วก็เอาไปเรียงกันเพื่อจะเตรียมส่งกลับนะครับอีกเกมนึงเป็นเกม30ครับที่ใช้วิธีการเป็น30สร้างกำแพงกับเม็กซิโกนะครับผมอีกเกมนึงครับก็เป็นเกมพระยาอินทรีนะครับผมที่คาบเอาตัวนโยบายสำคัญของสหรัฐเนี่ยบินข้ามอุปสรรคต่างๆที่เป็นอุปสรรคทางด้านสถาบันทางกฎหมายนะครับก็เทียบเท่ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีความพยายามอย่างมากที่จะช่วยเหลือชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็พยายามที่จะพาสหรัฐอเมริกาเนี่ยข้ามอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐสภาสหรัฐบ้างหรือว่าองค์กรทางกฎหมายของสหรัฐที่พยายามโจมตีนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็

0: เป็นเกมที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวครับจากทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิชาการของสหรัฐนะครับก็หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ก็เรียกว่าหน้าตาเซ็งกันเลยทีเดียวนะครับกับนโยบายอันนี้แต่ว่าในอีกทางหนึ่งที่ถ้าเผื่อมองกันไปเป็นในเชิงของการสื่อสารนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในห้วงก่อนการเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่ได้ตรงจุดเลยทีเดียวนะครับผมก็มองว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเข้าถึงกลุ่มผู้เลือกกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ใช้เสียงนะครับของสหรัฐอเมริกาได้เยอะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็จะเริ่มเห็นว่าผู้ที่มีสิทธิ์ใช้เสียงในสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดความสนใจทางการเมืองลงพอสมควรแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่จะกระตุ้นความสนใจทางการเมืองของคนกลุ่มนี้ครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับ
1: ค่ะแหมนะเขารู้จักที่จะดัดแปลงโดยเฉพาะยิ่งก็ตามนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ไง
0: โอ้โหลอกกันมาเลยครับ
1: นะ
0: แต่ก็ยอมรับว่าคิดได้ยังไงนะครับ
1: สกัดกั้นไม่ให้อบคนอพยพเข้าไปในประเทศเขาด้วยเอาเกมส์เข้ามา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มันอย่างที่ฉันเกริ่นเอาไว้แล้วก็คือเรื่องของ Data Center นะคุณฟังค่ะซึ่งบ้านเราขณะนี้มันมีปัญหานะเพราะว่า Data Center เนี่ยมันใช้พลังงานและน้ำมหาศาลนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่า Data Center ขนาดใหญ่เนี่ยมันเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงนะใช้ไฟฟ้าและน้ำหล่อเย็นเนี่ยเป็นจำนวนปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะเพิ่มภาระด้านพลังงานแล้วก็กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนด้วยอย่างบ้านเราที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยนะเพราะว่ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในไอศูนย์ข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยนะมันก็มีการขยายตัวในพื้นที่ชุมชนที่มันหนาแน่นในเมืองอย่างเช่นก็บอกย่านพระราม9เนี่ยนะแล้วก็รามคำแหงเนี่ยนะแต่นี้เรามาดูที่สิงคโปร์กันคุณฟังคะเพื่อจะเป็นการเปรียบเทียบได้นะสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เขาผงาดเป็นศูนย์กลางData Center ของเอเชียนะโตนะก็แกร่งนะท่ามกลางโจทย์พลังงานแล้วก็พื้นที่ด้วยเนี่ยนะแม้จะมีพื้นที่จำกัดเนี่ยแต่สิงคโปร์ก็เป็นผู้นำตลาดศูนย์ข้อมูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเสถียรภาพแล้วก็แรงงานที่มีทักษะสูงเนี่ยนะทีนี้ในระดับโลกค่ะสิงคโปร์ก็เคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นตลาดศูนย์ข้อมูลใหญ่อันดับ2ของโลกเมื่อปี2565นี่เองแล้วก็สะท้อนบทบาทในฐานะศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคซึ่งกระดุมดูดบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกจากปัจจัยด้านเสถียรภาพทางธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ทันสมัยแล้วก็แรงงานที่มีทักษะสูงอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะทีนี้ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดก็คือความต้องการบริการดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะระบบคลาวด์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะขณะที่การประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกราฟิกเนี่ยทำให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานมันเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลทั่วโลกเนี่ยเร่งลงทุนอยู่ในสิงคโปร์นะแล้วก็อย่างเช่นบริษัท Brit Data Center นะประกาศแผนลงทุนถึง 3,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะเทียบเป็นเงินไทยนี่โอ้โห 78,000 กว่าล้านบาทนะอันนี้แล้วก็ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกด้วยอื่นๆเสริมบทบาทสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลาง AI ของเอเชียแปซิฟิกอย่างเช่น Amazon Web Services เนี่ยนะก็เตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเป็นเงินไทยคุณฟังคะ 395,000 ล้านบาทนะระหว่างปี67ปีนี้ไปจนทั้งถึงปี2571เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์แล้วก็ AI ด้วยอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะตลาดศูนย์ข้อมูลของสิงคโปร์นั้นเขาบอกมีมูลค่าประมาณ 4,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 137,000 กว่าบาทเนี่ยนะเมื่อปี2567นะแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มเป็น 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะราว 180,000 กว่าบาทเนี่ยภายในปี2573นะอันนี้แหละปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณฟังคะเขาบอกว่าทางสิงคโปร์มีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 1.4 กิกะวัตต์นะแล้วก็มีอัตราพื้นที่ว่างเพียง 1.4% ซึ่งต่ำที่สุดในเอเชียแปซิฟิกสะท้อนความต้องการที่อยู่ในระดับสูงนะแต่ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่และพลังงานของประเทศแต่เขาก็ทำได้ค่ะคุณฟังคะแม้ว่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์เคยระงับการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่ระหว่าง2562ถึง65นะหลังพบว่าอุตสาหกรรมนี้ใช้ไฟฟ้าราว 7% ของการบริโภคทั้งประเทศก่อนที่จะกลับ

0: าเปิดรับโครงการภายใต้หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นอันนี้เขาก็เลยปรับใหม่เพราะเขาเห็นมีความสำคัญนะคุณฟังคะภายใต้กฎเกณฑ์นะที่เข้มงวดขึ้นโดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพพลังงานความสามารถรองรับงานประมวลผลระดับสูงเช่น AI แล้วก็เชื่อมต่อระหว่างประเทศพร้อมกำหนดเพดานการใช้พลังงานเขากำหนดเพดานด้วยนะการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลไว้ที่ 12% ของกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศแล้วก็กำหนดค่า PUE เนี่ยต้องไม่เกิน 1.25 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคอยู่ที่ประมาณ 1.6% เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาทำแล้วก็ทำได้ดีด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็สิงคโปร์ยังมีจุดแข็งจากเสถียรภาพทางกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ก้าวหน้าแล้วก็การเชื่อมต่อระหว่างประเทศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เขาเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสีเขียวก็จะเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาความสามารถในการแข่งขันค่ะคุณฟังคะขณะที่ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษสิงคโปร์ยะโฮก็อาจจะช่วยขยายระบบนิเวศศูนย์ข้อมูลของสิงคโปร์โดยไม่ถูกจำกัดด้วยทรัพยากรภายในประเทศมากเกินไปค่ะ
1: ครับโอ้จริงสิงคโปร์ก็มีเรื่องของระบบที่รองรับค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ค่ะเราก็เปรียบเทียบดูกันแล้วก็นับบ้านเราประเทศใหญ่กว่าตั้งเยอะแต่สิงคโปร์มีพื้นที่แค่700กว่าตารางกิโลเมตรเองอ่ะใหญ่กว่าภูเก็ตเรานิดหน่อยเองเน
1: า
0: ะเขาก็ทำได้เลยนะเป็น data center อยู่ที่การบริหารจัดการที่ดีค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เวียดนามแล้วก็เมียนมากันบ้างนะครับข่าวนี้หยิบยกจากเวียดนามนิวส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่า Prime Minister Lee Min HoengOn Saturday had a meeting with Myanmar President Min Aung Hlaing who said the two countries now hold favorable conditions to elevate bilateral relations to a new phase of development ครับก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพบหารือกันแล้วก็ทางประธานาธิบดีของเมียนมาเนี่ยนะครับผมก็ได้บอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยพร้อมแล้วที่จะยกระดับความร่วมมือของทั้งสองประเทศเนี่ยเข้าไปสู่การพัฒนาที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสืบเนื่องจากการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำของเมียนมานะครับประธานาธิบดีมินอองไลน์นะครับผมที่เยือนเวียดนามระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะครับก็ถือว่าเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของประธานาธิบดีเมียนมานะครับก็คือสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองรัฐบาลในการกระชับความร่วมมือระหว่างกันนะครับในการเยือนครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเยี่ยมชมบริษัทสำคัญของเวียดนามนะครับผมก็เช่นบริษัทโทรคมนาคมเวียดเทลนะครับผมโรงงานผลิตรถยนต์วินฟาสนะครับทางตอนเหนือของเวียดนามแล้วก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับความร่วมมือทางหุ้นส่วนแบบรอบด้านด้วยนะครับแล้วก็การกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับผู้นำทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ได้มีการตกลงแล้วก็มองกันว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยควรจะมีการเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นทางระดับพรรคการเมืองในระดับของภาคประชาชนรวมไปถึงของนักการเมืองด้วยกันเองนะครับก็ได้มีการผลักดันความร่วมมือสำคัญไม่จะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมมือด้านการค้าการเจรจาทางด้านความมั่นคงแล้วก็คณะทำงานร่วมกันด้านกลาโหมด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมทางไซเบอร์รวมถึงการช่อโกงทางออนไลน์รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยครับในมิติทางเศรษฐกิจนะครับก็เมียนมาก็ได้เชื้อเชิญเวียดนามให้เข้ามาลงทุนในระบบโทรคมนาคมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการเป็นดิจิตอลที่มากยิ่งขึ้นหรือว่าดิจิตอลทรานซิชันเนี่ยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการเชิญเวียดนามเข้ามาลงทุนในเกษตรกรรมขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในเวียดนามช่วยพัฒนาในเรื่องของระบบชลประทานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็การแปรรูปสินค้าแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการเห็นพ้องต้องการที่จะฟื้นฟูเรื่องของเที่ยวบินตรงระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วยนะครับทีนี้ก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางด้านระดับประชาชนด้วยนะครับในกำหนดการอันนี้ทางนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะครับก็ได้มีการเชิญประธานาธิบดีของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอด CLMV แล้วก็การประชุมสุดยอดหรือ ACMEC นะครับที่ฮานอยในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมก็ทางผู้นำของเมียนมาก็ได้ตอบรับคำเชิญเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าเป็นการเยือนที่สำคัญพอสมควรเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงเรื่องของ

0: การติดต่อของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีกับเมียนมาด้วยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นว่าในช่วงการประชุมอาเซียนหลายนัดที่ผ่านมาเนี่ยเมียนมาก็อยู่ในความสนใจแล้วก็เข้าไปอยู่ในการพูดคุยการหารือเพื่อที่จะหาทางออกให้กับเมียนมาเองด้วยครับ
1: นะก็เป็นความร่วมมือนะ
0: ใช่ครับ
1: มีออนไลน์ทางเรียนเวียดนามก
0: ระ
1: ชับความร่วมมือกับทางเวียดนามแล้วก็อาจจะหาช่องทางนี่แหละที่จะขยายตัวดำเนินทางธุรกิจนะทางด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะทีนี้มาดูอันนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็จับตามองก็คือสื่อมวลชนบทบาทของสื่อมวลชนเนี่ยมันจะมีความสำคัญนะเพราะสื่อมวลชนจะเป็นคนที่รายงานสิ่งต่างๆไปถึงประชาชนทีนี้ที่จีนค่ะคุณฟังคะเมืองเซินเจิ้นเนี่ยนะก็มีกำหนดที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มเอเปกนะเอเปกก็คือกลุ่มความร่วมมือของทางด้านเศรษฐกิจกลุ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะเอเปกก็ชื่อเต็มก็คือ Asia Pacific Economic Cooperation เนี่ยนะทั้งหมดมี21เขตเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะประชุมกันระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นคุณฟังครับปรากฏว่ารัฐบาลจีนเขาก็จัดอย่างนี้ค่ะจัดฟอรัมนะเป็น Media Partnership นะ Shenzhen Forum นะ Launch Asia Pacific Media Partnership Ahead of the APEC Summit นะก็คือก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอด APEC เขาก็เลยจัดการประชุมpartnership หุ้นส่วนนะหุ้นส่วนของสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมันเป็นยังไงบ้างก็คืออย่างนี้ก็เลยจะเห็นบทบาทนะ CNN ก็ได้เข้ามามีบทบาทด้วย CNN เราก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นทีวีเป็นอะไรนะสื่อของทางสหรัฐที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยเราก็มีนะที่ Bangkok Office ด้วยเนี่ยนะทีนี้ตามข่าวก็บอกว่า CNN อันตารานี่ก็สำนักข่าวแห่งชาติของอินโดนีเซียแล้วก็เบอร์นาม่าก็เป็นสำนักข่าวแห่งชาติของมาเลเซียเนี่ยนะก็ผนึกกำลังกันก็บอก Back Greater Asia Pacific Media Cooperation นะก็คือกระชับความร่วมมือกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะก็มีการประชุมกันแล้วก็โปร CEO ของแต่ละสำนักข่าวสำคัญเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะมีจำนวนถึงเขาบอกว่าหลายร้อยคนทีเดียวที่ร่วมประชุมนะผู้นำแล้วก็ผู้บริหารสื่อจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประมาณ400คนนะจาก42ประเทศแล้วก็เขตเศรษฐกิจเนี่ยเข้าร่วมการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมนะที่นครเซินเจิ้นของจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสื่อนะทีนี้ที่ประชุมเนี่ยนะเขาก็จะมีการเตรียมรับรองฉันทามติเซินเจิ้นที่ชื่อภาษาอังกฤษว่าเซินเจิ้นคอนเซนเซสซึ่งมุ่งส่งเสริมความร่วมมือแบบเปิดนะการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีอัจฉริยะแล้วก็สีเขียวรวมถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อในภูมิภาคด้วยเรียนจำได้ค่ะคุณผู้ฟังคะว่าสำนักข่าวไทยเรานี่ก็ร่วมมือนะเราก็มีโครงการแลกเปลี่ยนข่าวกับสำนักข่าวกลุ่มอาเซียนแล้วก็สำนักข่าวภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่เรียกว่า OANA หรือว่า Organization of Asia Pacific New Agency แล้วก็อันนั้นก็จะมีทั้งอันตาร่ามีทั้งเบอร์นาม่าแล้วก็สำนักข่าวในกลุ่มอาเซียนอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยเนี่ยนะทีนี้ข่าวนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดถึง CNN เบอร์นาม่าอันตาร่านี่เนี่ยนะทีนี้เวลาประชุมกันเนี่ยเขาก็จะร่วมมือกันนะฉันทามติที่ว่านี้ยังสนับสนุนการค้าแบบผู้ภาคีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็การสร้างความมั่งคั่งร่วมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะมีอีกคนหนึ่งขึ้นมาพูดในเวทีนี้ก็คือรองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายการสื่อสารระดับโลกกล่าวเปิดงานผ่านระบบวิดีโอเนี่ยนะโดยเรียกร้องให้สื่อเนี่ยมุ่งมั่นนำเสนอข่าวสารที่น่าเชื่อถือมีจริยธรรมมีความถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสารที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวทีนี้ค่ะคุณฟังคะเขาบอกเป้าหมายเนี่ยในการจัดตั้งเอเชียแปซิฟิกมีเดียพาร์ทเนอร์ชิพก็เพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้การรายงานข่าวร่วมกันแล้วก็พัฒนาอาชีพสื่อในภูมิภาคนี้เนี่ยนะคะค่ะก็เอามาฝากกันว่าตอนนี้ก็เขาก็จะจัดตั้งเอเชียแปซิฟิกมีเดียพาร์ทเนอร์ชิพขึ้นมาแล้วนะคะ
0: ครับโหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: ก่อนจะมีการประชุมสุดยอดเอเปกนะปูทางไว้ก่อนนะก็ยังเซ็นหัวเขาเข้ามามีบทบาทด้วยเพราะว่าเป็นสำนักข่าวแห่งชาติ

ของจีนด้วยเนี่ยนะคะทีนี้อ่ะเพิ่มเติมนิดนึงเขาบอกว่ามันยังมีการเปิดตัวในเวทีนี้นะก็คือ Asia Pacific Communication Index Report ซึ่งวิเคราะห์บทความมากกว่า 200,000 ชิ้นน่ะจากองค์กรสื่อกระแสหลักกว่า

0: สปป.ลาวนะครับนายทองรุณศรีสุริศนะครับได้เดินทางเยือนคาซัคสถานนะครับระหว่างวันที่3ถึง4กันยายนนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทางประธานประเทศของสปป.ลาวเนี่ยได้เยือนคาซัคสถานอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญมากแล้วก็ถือเป็นโอกาสการฉลองครบรอบ30ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1997นะครับแล้วก็คาซัคสถานเองเนี่ยก็มองว่าลาวเนี่ยเป็นพันธมิตรสำคัญที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เล็งเห็นศักยภาพในเรื่องของการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มโลหะปิโตรเคมีกับกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมเคมีภัณฑ์เครื่องจักรแล้วก็เภสัชภัณฑ์นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ทางคาซัคสถานเนี่ยก็เล็งที่จะใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อที่จะตอบสนองต่อคาซัคสถานในแง่ของการเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานครับทั้งสองฝ่ายก็ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในเรื่องของ e-government นะครับหรือว่าระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบทางราชการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทางประธานาธิบดีสปป.ลาวเนี่ยก็ได้เยี่ยมชมสถาบันสำคัญของคาซัคสถานที่กรุงอัสตานาครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเงินระหว่างประเทศแล้วก็ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสเดียวกันนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ข้อคิดเห็นทางด้านการเมืองทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทางการเมืองหรือว่า political consultations นะครับแล้วก็ความร่วมมือทางด้านกฎหมายรวมถึงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารครับนอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนะครับหรือว่า Friendship City Relationship ด้วยครับก็ถือว่าเป็นสองประเทศสำคัญนะครับอย่างโดยเฉพาะยิ่งคาซัคสถานเนี่ยก็มีความสำคัญในกลุ่มประเทศเรียกว่า Emerging น่าจะเป็นเอเชียกลางนะครับผมครับในลักษณะที่เป็น Emerging Economy ที่มีศักยภาพสำคัญนะครับในทางเศรษฐกิจแล้วนอกเหนือจากสปป.ลาวเองประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับประเทศนี้รวมถึงเวียดนามด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะนะก็อย่างที่คุณวิรัตว่าแนวคาซัคสถานนี้ก็น่าจับตามองนะ
0: ใช่ๆ
1: ก็เป็นประเทศเขาบอกว่าเป็นประเทศใหญ่นะอาจจะใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางนะเอเชียกลางก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณถ้าจำไม่ผิด8ประเทศด้วยกันแต่ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยสถาน
0: นะเรามักจะคุ้นเคย
1: คาซัคสถานกิรกิสถานอุซเบกิสถานพวกนี้นะก็อยู่ในเอเชียกลางแล้วก็คาซัคสถานก็จะมีเห็นบอกว่าจะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเยอะอยู่นะ
0: ค
1: ่ะทีนี้มาดูอินโดนีเซียกันคุณฟังคะเขาก็มีแผนเนาะเตรียมศึกษาที่จะตั้งโรงงานปุ๋ยยูเรียในวลาดิวอสต็อกwhere is the Vladivostok Vladivostok เนี่ยก็จะอยู่ในรัสเซียตะวันออกไกลไกลไปทางโน้นเนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าตามข่าวเนี่ยนะสำนักข่าวอันตาร่าเนี่ยบอกว่าอินโดนีเซียกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยยูเรียที่เมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียนะโดยมีบริษัทปูปุกนะเรียกอัน PUPUK นะอันว่าปูปักหรือปูปุกดิปูปักปูปักนะอินโดนีเซียซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านปุ๋ยของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นแกนนำในการลงทุนเนี่ยนะก็ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ว่านี้ระหว่างการเดินทางเยือนวลาดิวอสต็อกของท่านประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียออกมาเปิดเผยนะว่ารัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกปุ๋ยรายสำคัญของโลกเปิดกว้างต่อการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมประเภทนี้เนี่ยนะโครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมความมั่นคงทางอาหารของอินโดนีเซียแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยนะผู้บริหารของปูปุกอินโดนีเซียมองอย่างนี้ค่ะว่าทำเลของวลาดิวอสต็อกเนี่ยมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นตลาดสำคัญสำหรับบริษัทด้วยประธานาธิบดีโปรโบโวก็กล่าวอย่างนี้ด้วยค่ะว่าปูปุกอินโดนีเซียจะร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะบริษัท

0: ของรัสเซียที่ว่านี้นะแล้วก็ผู้นำอินโดนีเซียมองว่าอินโดนีเซียและรัสเซียนั้นมีเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกันนะรัสเซียสามารถเป็นแหล่งจัดหาปุ๋ยให้อินโดนีเซียขณะที่อินโดนีเซียก็สามารถจะส่งออกสินค้าอย่างเช่นน้ำมันปาล์มแล้วก็สิ่งทอไปยังรัสเซียได้ด้วยนี่เขาก็จะผลึกกำลังกันเลยเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะจะไปตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยยูเรียละที่วลาดิวอสตอกค่ะ
1: ครับเห็นความแลกเปลี่ยนกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับวันนี
0: ้
1: เดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมครับอาจารย
0: ์
1: ครับมากันที่ Facebook นะครับเช้าวันนี้ก็ทักทายกันมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันเลยทีเดียวนะครับก็มีทั้งคุณอมรีนะครับคุณพี่หมูนะครับทักทายจากอุดรบอก24องศามีฝนตกนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับมีคุณยุทธพงศ์ครับทักทายจากพะเยานะครับ23องศาคุณน้าแหม่มนะครับทักทายทั้งทีมงานเลยนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับคุณพนิพานะครับคุณคณัฐภักดิ์ครับจากภูเก็ต27องศาคุณมานิด25องศาจากพัทลุงนะครับคุณเดชเดชาคุณเลาล่าจินนะครับคุณวรวุฒิคุณจีนะครับคุณอาพรคุณสุมิตรคุณซีซ่าหวังนะครับผมคุณชัยยันคุณอรันคุณอัมไพพรนะครับผมจากสุโขทัย28องศาคุณทูลทองนะครับแล้วก็คุณสื่อท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงคุณขจรด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาแล้วก็เป็นเพื่อนพวกเรานะครับ
0: ทางไลน์ดิฉันก็มีเยอะแยะเลยดร.สมยศแสงสุวรรณส่งรูปมาคุณโดยก็เช่นกันส่งรูปมาคุณกรเพชรเช่นกันนะคะคุณชัยนรงค์กิ่งนอกอรุณสวัสดิ์เราทั้งสองคนคุณเทียนท่าฉลอมน่ารักมากเลยค่ะก็แต่งกลอนมาเหมือนเช่นเคยนะคะอรุณสวัสดิ์จัดดีวีรวรรณมามุ่งมั่นวิรัตนัดสร้างสรรค์กุดมอนิ่งยิ่งยงคงผูกพันมามุ่งมั่นเสมอเสมอค่ะมามุ่งมั่นเสมอแล้วก็เสนอข่าววันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันใจสุขสันต์เซเรียเคลียยืนยาวเอาเปอร์เซียฮอร์มุสจุดเรื่องราวจะร้อนหนาวริมทะเลเ hey, ฮน้ำมันโอขอบคุณมากๆเลยนะคะมีคุณสนิทเจนประโคนคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณณัฐวราคุณนายหัวคุณมิบุญชัยแล้วก็อีกหลายหลายคนค่ะดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีดิฉันวิรวรรณวรรุษพร้อมๆกับคุณวีระศรีพงษ์ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับอาจารย
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวรรณคุณวีระและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องของกัมพูชานี่แหละที่เป็นประเทศที่เนี่ยเราจะพูดว่าถ่วงได้ไหมอาจารย์ทำให้อาเซียนนี่ไม่ได้สมัครสมานสามัคคีกันแตกคือมันก็ไม่น่าจะอย่างที่อาจารย์โปรยหัวไว้นะอาเซียนแตกรังไหมนะในเวทีสากลค่ะ
3: คุณเซนก็ทำพิษให้กับอาเซียนมาโดยตลอดนะ
1: คะ
3: ตั้งแต่ประเด็นทะเลจีนใต้แล้วตอนนี้มันก็จะขยายไปอีกนะคะที่บอกว่าประเด็นก็ได้กรณีทะเลจีนใต้ก็เพราะว่าการอาศัยบทบาทของการเป็นประธานอาเซียนในปี2012
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับแล้วก็ไปตอบสนองความต้องการให้กับจีนโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มัน